สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นะคะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่7นะคะเป็นการพุ้นเศรษฐศาสตร์สวัสดิการแล้วก็นโยบายสาธารณะนะคะทีนี้มันเป็นเรื่องของการดูถึงผู้ใช้นะคะก็คือทางฝั่งของผู้บริโภคนะคะว่าเขายินดีที่จะได้รับสวัสดิการหรือความช่วยเหลือจากทางภาครัฐบาลอย่างไรนะเพื่อให้เกิดอรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจที่เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะทั้งนี้เนี่ยเมื่อรัฐบาลนะครับที่เป็นผู้วางนโยบายต่างๆเนี่ยได้เห็นในการดำเนินกิจกรรมของผู้บริโภคนะคะที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์แล้วนะคะก็นำมาสู่การวางนโยบายนะคะที่เป็นเศรษฐศาสตร์นโยบายนะเพื่อให้เกิดการดำเนินกิจกรรมในทิศทางที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะเพื่อให้มาตรฐานของการดำรงชีพของประชาชนนะมีระดับมาตรฐานที่สูงขึ้นนะมีความกินดีอยู่ดีมีสินค้าเพียงพอในการบริโภคการใช้สอยนะแล้วก็ไม่ได้ถูกรบกวนหรือถูกกระทบจากภาวะเงินเฟ้อมากนักนะคะตรงนี้ทางฝั่งของผู้บริโภคเองเนี่ยนะซึ่งเป็นหน่วยเศรษฐกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในระบบเศรษฐกิจนะก็จะเป็นตัวดูดซับสินค้าและบริการจากผู้ผลิตและบริการต่างๆที่ทางรัฐบาลเป็นผู้นำเสนอนะก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนมีความอยู่ดีกินดีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะนั้นในการดำเนินนโยบายเศรษฐศาสตร์นโยบายแบบนี้นะก็ถือว่าเป็นการดำเนินนโยบายแบบสาธารณะด้วยเช่นกันเนื่องจากว่ามันเกิดผลกระทบในวงกว้างกับประชาชนทุกกลุ่มนะคะทีนี้เราก็มาดูถึงหัวข้อย่อยในการศึกษาครั้งนี้นะคะก็คือเศรษฐศาสตร์สวัสดิการเป็นยังไงนะคะถ้าพูดถึงในเชิงทฤษฎีนะคะเราก็จะมีการวิเคราะห์โดยการสร้างเส้นกราฟมาประกอบด้วยนะคะนะเราก็มาดูถึงดุลยภาพที่เกิดขึ้นนะจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สวัสดิการนะคะซึ่งมันก็จะเป็นเครื่องมือในการกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะต่อไปนะจากนั้นเราก็มาดูว่าณขณะนี้มีใครเคยศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สวัสดิการเพื่อเอามาวางนโยบายสาธารณะแล้วก็เป็นสื่อที่ต้องการนำเสนอผลของการวิจัยนะคะก็จะเป็นเคสกรณีศึกษาที่ยกตัวอย่างมาครั้งนี้นะคะทีนี้เนี่ยเศรษฐศาสตร์สวัสดิการเนี่ยนะคะก็ได้ศึกษาถึงการจัดการทรัพยากรทั้งหมดนะที่เป็นไปได้สำหรับสังคมและศึกษาถึงการสร้างหลักเกณฑ์นะสำหรับการเลือกระหว่างการจัดสรรทรัพยากรเหล่านั้นนะจะทำให้สามารถประเมินผลถึงความปรารถนาของสังคมในสภาวะเศรษฐกิจที่มีให้เลือกสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการหาสวัสดิการสูงสุดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องของผู้ใช้นะซึ่งก็คือตัวผู้บริโภคประชาชนของประเทศนั้นๆนะคะซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยผู้บริโภคก็ต้องการความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้สินค้าและบริการนั่นแหละนะคะนี่ความพึงพอใจเนี่ยมันก็มีอยู่3ด้านด้วยกันนะคะเราจะเรียกว่าความพึงพอใจก็ได้หรือว่าอรรถประโยชน์ก็ได้นะคะเอาเรียกว่าเป็นความพึงพอใจละกันนะฮะความพึงพอใจด้านแรกก็คือว่าสินค้าที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงเนี่ยนะมันสามารถที่จะเลือกซื้อได้หลากหลายสถานที่นะคะไม่จำกัดแค่ชุมชนใดชุมชนหนึ่งมันสามารถหาซื้อได้ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศเลยนะเพราะนั้นก็จะทำให้ผู้ซื้อเนี่ยมีความสะดวกนะไม่จำเป็นจะต้องไปหาสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะคะเขาก็สามารถเข้าถึงสินค้านั้นได้นะคะ
พราะนั้นเรื่องของอรรถประโยชน์ด้านสถานที่นะคะก็ในปัจจุบันนี้ก็เห็นได้ชัดเลยเพราะว่ามันมีเรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์เข้ามานะคะก็จะทำให้ผู้บริโภคไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยนะคะสามารถที่จะเลือกสินค้าจากแพลตฟอร์มนะในบ้านของตัวเองได้เลยนะเพราะนั้นเรื่องของการเดินทางเนี่ยก็จะตัดไปนะส่วนความพึงพอใจด้านที่สองนะก็คือเรื่องของเวลานะมันก็สอดคล้องกับการที่มีความพึงพอใจด้านสถานที่เวลาก็เช่นกันนะผู้บริโภคสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าได้ตลอดเวลาไม่จำกัดเฉพาะฤดูกาลนะเนื่องมาจากว่าสินค้านั้นมันสามารถยืดอายุการยืดอายุของสินค้าได้ยาวนานอาจจะผ่านกระบวนการแปรรูปไปเปลี่ยนรูปเป็นลักษณะอื่นไปแล้วแต่ก็ยังคงเป็นวัตถุดิบเดิมอันนี้ก็สามารถที่จะลดข้อจำกัดด้านเวลาให้กับผู้ซื้อได้นะคะเวลามันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะสินค้าเกษตรนะซึ่งเป็นสินค้าสดมีอายุสั้นนะฤดูกาลก็ขึ้นอยู่กับรอบการผลิตนะเพราะฉะนั้นสินค้าที่ออกมาพร้อมกันในรอบเดียวกันนะก็จะทำให้มีปริมาณมากแล้วก็ราคาถูกตรงนี้ค่ะจะจูงใจให้ผู้ซื้อเนี่ยเข้าไปซื้อหาในฟาร์มในแหล่งผลิตเลยนะเพราะว่ามันคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อที่จะได้สินค้าในราคาที่ถูกแล้วก็ปริมาณมากนะอันนี้ก็จูงใจให้มีการกว้านซื้อหรือกักตุนสินค้านะแล้วก็มาเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปนะในราคาต้นทุนที่ถูกลงตรงกันข้ามถ้าสินค้านั้นเลยล่วงเลยระยะเวลาไปถึงปลายฤดูกาลนะมันเริ่มหายากแหละสินค้าที่อยู่ปลายฤดูกาลและนอกฤดูกาลเนี่ยราคาจะแพงนะมันก็เลยทำให้ผู้ซื้อเนี่ยไม่อยากซื้อนะและในขณะเดียวกันโรงงานแปรรูปก็มักจะไม่ซื้อในช่วงนอกฤดูกาลนะเพราะจะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นนะเพราะนั้นระยะเวลาเนี่ยมันส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคนะอัตราประโยชน์หรือความพึงพอใจด้านที่3ก็คือเรื่องของรูปแบบนะรูปลักษณ์สินค้าที่มีความหลากหลายตรงนี้จะทำให้ผู้ซื้อเนี่ยมีทางเลือกเยอะขึ้นนะอันนี้ก็เห็นได้จากสินค้าแปรรูปนะจากเดิมที่เป็นผลสดใช่ไหมคะหรือสินค้าสดนะจากนั้นก็ทำการตากแห้งนะเพื่อเอาความชื้นออกนะสามารถอายุของผลผลิตให้นานขึ้นหรือแปรรูปขั้นสูงที่มีความซับซ้อนนะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสินค้าหรือแม้กระทั่งการสกัดเอาสารสำคัญบางตัวเพื่อเอาไปผลิตเป็นสินค้าตัวอื่นเห็นไหมคะรูปแบบของสินค้ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปสุดท้ายแล้วรูปแบบที่ผู้บริโภคมีความพึงพอใจมากที่สุดก็คือลักษณะของการพกพาง่ายใช้ง่ายไม่มากมีปริมาณไม่มากเกินไปใช่ไหมอย่างเช่นพวกสแน็คที่ทำหีบห่อเฉพาะชิ้นนะเวลาลำเลียงนะฮะหรือเดินทางก็ไม่ต้องพกเยอะเป็นกล่องก็พกเป็นแค่ซองย่อยๆนะฮะพกพาได้สะดวกแล้วก็เวลาเปิดบริโภคแกะห่ออะไรเงี้ยมันก็ไม่ลำบากมากนะไม่เลอะเพราะนั้นในการออกแบบแพคเกจจิ้งนะในลักษณะของบรรจุภัณฑ์ข้างในนะนะก็จะต้องคำนึงถึงการบริโภคของผู้ซื้อด้วยนะว่าเขาจะมีความสะดวกสบายสามารถบริโภคได้ทันทีเลยอย่างนี้นะคะก็ยิ่งจูงใจให้ผู้ซื้อหาซื้อได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็สามารถจดจำแบรนด์ของผู้ผลิตที่คำนึงถึงรูปแบบการบริโภคในสังคมเมืองมากขึ้นนะคะจากความพึงพอใจทั้ง3ด้านเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิด
สวัสดิการนะคะก็คือความสะดวกสบายความเป็นอยู่ที่ดีนะคะสอดคล้องกับลักษณะของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มนะบางคน อยู่ในสังคมเมืองนะก็มีความสะดวกสบายนะมีสินค้าทุกอย่างพร้อมแต่บางคนก็อาจจะชอบเป็นแบบสังคมชนบทนะที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นนะไม่ได้มีการแปรรูปอะไรมากมายอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุคลิกลักษณะหรือทัศนคติของผู้บริโภคแต่ละคนแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้บริโภคทุกคนก็ย่อมที่จะได้รับความสะดวกสบายเช่นเดียวกันนะเพราะนั้นการให้สวัสดิการของภาครัฐก็ต้องมีการกระจายไปยังจังหวัดต่างๆท้องถิ่นต่างๆให้เข้าถึงได้นะเพราะความจำเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์ก็คือการมีอาหารที่ดีมีเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยนะพวกสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นนะรวมถึงพวกการให้รักษาพยาบาลยารักษาโรคนะเพราะนั้นก็หลีกละเลยไม่ได้ในเรื่องของการให้ประชาชนในประเทศมีความกินดีอยู่ดีและมีความสุขนะซึ่งตรงเนี้ยมันอาจจะไม่มีตัวชี้วัดเหมือนกับรายได้ประชาชาตินะคะเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องของการใช้งบประมาณในการลดความเหลื่อมล้ำนะการใช้งบประมาณในการส่งเสริมสุขภาพนะทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจการยกระดับการศึกษานะให้ประชาชนในประเทศเนี่ยมีองค์ประกอบที่ดีขึ้นนะคะเพราะนั้นสำหรับผู้ผลิตนะคะเมื่อได้ผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนะโดยคำนึงถึงอรรถประโยชน์ทั้ง3ด้านแล้วเนี่ยนะซึ่งผู้ผลิตเนี่ยก็ภาครัฐบาลด้วยเช่นกันนะคะผู้ผลิตก็มีทั้งฝั่งของเอกชนนะที่มุ่งหวังกำไรสูงสุดกับผู้ผลิตที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการสนับสนุนกิจกรรมของประชาชนนะก็มุ่งหวังที่จะให้สวัสดิการสูงสุดให้กับประชาชนนะซึ่งทั้งสองอย่างนะไม่ว่าจะผลิตโดยเอกชนหรือผลิตโดยรัฐบาลเนี่ยสุดท้ายแล้วผู้ที่รับบริการนะหรือผู้ใช้สินค้าเนี่ยก็ต้องเกิดความพึงพอใจสูงสุดเหมือนกันนะคะนะทีนี้ในเรื่องของการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตนะก็ต้องดูว่าถ้าเป็นบรรดาเอกชนนะที่ทำธุรกิจโดยหวังกำไรสูงสุดเนี่ยก็มักจะตั้งราคาที่แพงเพราะฉะนั้นการตั้งราคาที่แพงเนี่ยก็ถูกตัดสินใจว่าวัตถุดิบที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันควรจะเป็นคุณภาพแบบใดนะถ้าตั้งราคาแพงแล้วแต่วัสดุที่ใส่เข้าไปหรือปัจจัยการผลิตที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันด้อยคุณภาพนะมันไม่สมกับราคาที่เราตั้งเนี่ยมันก็เราก็จะถูกโจมตีจากผู้บริโภคอยู่ดีนะคะเพราะนั้นวัตถุดิบนะหรือปัจจัยการผลิตที่มันมีอยู่อย่างจำกัดนะเราก็ควรที่จะเราก็ควรที่จะเลือกใช้อย่างรอบคอบนะคะนะโดยเฉพาะการตัดสินใจผลิตของภาครัฐเนี่ยนะคะก็ถือว่ามีความสำคัญมากเลยเพราะว่าผลผลิตจากทางภาครัฐเนี่ยมันจะต้องเข้าถึงได้กับผู้บริโภคทุกกลุ่มนะคะเพราะนั้นจึงมักจะใช้ทรัพยากรจำนวนมากในการผลิตสินค้าปริมาณที่มากมันก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการผลิตของภาครัฐนะเพราะว่าต้องใช้เงินงบประมาณจากภาษีประชาชนมาเพื่อการผลิตนั้นๆก็อาจจะเล็งเห็นว่ารัฐบาลอาจจะให้สัมปทานกับผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งเพื่อที่จะรับผิดชอบการผลิตนั้นไปนะเพราะนั้นก็จะให้สัมปทานกับภาคเอกชนนะที่
มีการประมูลแข่งขันกันเพื่ อให้ได้ราคาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมในการผลิตสินค้าแล้วก็แจกจ่ายให้กับผู้บริโภคทั้งประเทศนะคะอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจของภาครัฐว่าจะผลิตเองหรือให้เอกชนผลิตแทนนะคะในภาวะที่เหมาะสมนะอันนี้ก็ใช้แนวคิดของปาเรโตนะในการผลิตและการแลกเปลี่ยนนะโดยกำหนดแกนนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของ2มิตินะโดยมีแกนตั้งและแกนนอนแกนตั้งก็เป็นผลผลิต Q2 แกนนอนคือผลผลิต Q1 นะซึ่งสามารถทดแทนกันได้ดีนะจะผลิต Q2 แทน Q1 ก็ได้หรือผลิต Q1 แทน Q2 ก็ได้นะก็เราก็จะได้เส้น production possibility frontier นะคะก็คือเป็นเส้นโค้งออกจากจุดกำเนิดนะก็คือ PP เส้น PP ตัวเนี้ยนะมันก็จะแสดงให้เห็นว่าจุดทุกจุดที่อยู่บนเส้น PP เนี่ยนะหรือ production possibility เนี่ยมันแสดงถึงการผลิตสินค้า Q2 Q1 ในสัดส่วนที่แตกต่างกันนะถ้าแนวโน้มจุดนะเข้าหาแกนตั้งก็แสดงว่ามีแนวโน้มในการผลิต Q2 มากกว่า Q1 นะในขณะเดียวกันถ้าแนวโน้มจุดนะบนเส้น PP มันไปหาแกนนอนก็แสดงว่าความเป็นไปได้ในการผลิต Q1 มีมากกว่า Q2 นะส่วนจุดตัดแกนนะจุด P ที่ตัดแกน Q2 ก็แสดงว่าไม่ผลิต Q1 เลยนะจะผลิต Q2 อยู่จำนวน P หน่วยเช่นเดียวกันถ้าจุด P ไปตัดที่แกนนอน Q1 ก็จะผลิตเต็มที่ P หน่วยโดยไม่ได้ผลิต Q2 เลยนะตรงนี้ก็เป็นความเป็นไปได้ในการผลิตของผู้ผลิตนะที่อาจจะเป็นภาครัฐบาลนะที่ตัดสินใจเลือกผลิต Q2 กับ Q1 นะคะในขณะที่ความพึงพอใจของผู้บริโภคก็คือแสดงด้วยเส้น U มาจาก utility นะอรรถประโยชน์ในการบริโภคสินค้า Q2 และ Q1 นะลักษณะของเส้น utility ก็จะเป็นเส้นโค้งเข้าหาจุดกำเนิดนะซึ่งแสดงว่าผู้บริโภคก็เลือกที่จะซื้อ Q2 ทดแทน Q1 ได้หรือ Q1 ทดแทน Q2 ได้เป็นอย่างดีนะซึ่งระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะถ้ายิ่งพอใจมากก็ยิ่งบริโภค Q2 และ Q1 มากขึ้นเช่นกันเส้น utility ก็จะเลื่อนไปทางขวามือเป็น U3 แต่ถ้ามีความพึงพอใจน้อยก็จะลดการบริโภค Q2 และ Q1 ลงเส้น utility ก็จะเลื่อนไปทางซ้ายมือเป็น U1 นะฮะนะซึ่งลักษณะของเส้น utility ก็จะขนานจะเคลื่อนย้ายขนานกันไม่ตัดกันนะเพราะนั้นจุดทุกจุดที่อยู่บนเส้น utility นะเส้น U ต่างๆเนี่ยก็แสดงถึงความพึงพอใจที่จะบริโภค Q2 และ Q1 ในสัดส่วนที่แตกต่างกันเช่นกันทีนี้แล้วมันจะเกิดดุลยภาพยังไงใช่ไหมคะดุลยภาพก็คือภาวะที่เหมาะสมนะทีนี้ก็ปรากฏว่าที่จุด E ค่ะนะหรือ equilibrium นะดุลยภาพที่เหมาะสมในการผลิตและแลกเปลี่ยนหรือก็คือเกิดการซื้อขายเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือว่าที่จุด E มันก็สะท้อนการผลิต Q2 เท่ากับ Q2 สตาร์ Q1 เท่ากับQ1 สตาร์นะเป็นจำนวน Q2 และ Q1 นะเป็นจำนวนที่เหมาะสมเพราะว่ามันไปพอดีกับอรรถประโยชน์ของผู้บริโภคที่เส้น U2พอดีเลยนะก็เป็นจุดสัมผัสที่จุด E นะอันนี้ก็จะต้องเป็นจุดสัมผัสเพราะว่ามันจะเกิดดุลยภาพได้ที่จุดการผลิตจุดเดียวเท่านั้น

ซึ่งตรงนี้ผู้บริโภคก็มีความพึงพอใจที่จะซื้อ Q1 จำนวน Q1 หน่วยแล้วก็ Q2 จำนวน Q2 หน่วยนะคะก็จะได้รับความพึงพอใจสูงสุดแล้วถ้าถามว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเส้น U อื่นๆล่ะนะ U3 ก็ความพึงพอใจสูงสุดไม่ใช่หรือแล้วทำไมไม่ตัดสินใจที่เหนือกว่าจุด E ก็มันผลิตไม่ได้นะคะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะผลิตนะในจุดที่สูงกว่าจุด E เลยไม่มีสินค้าให้ผู้บริโภคผู้บริโภคอาจจะเกิดความคาดหวังที่มากเกินไปจนในในตลาดในปัจจุบันนี้ยังไม่มีผู้ผลิตรายใดที่สามารถตอบสนองกับความคาดหวังของผู้บริโภครายนี้ได้นะทีนี้ถ้าเป็นแล้วที่จุดแล้วที่เส้น U 1ล่ะอยู่ที่ utility 1ล่ะมันก็การได้มาซึ่งสินค้าของผู้บริโภคอาจจะไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจได้เนื่อในเมื่อมันมี U2 ที่มีความพึงพอใจมากกว่าแล้วก็มีสินค้าด้วยนะเพราะนั้นจึงไม่เกิดการบริโภคหรือการแลกเปลี่ยนสินค้าที่ utility 1นะแล้วจุดอื่นๆที่อยู่ด้านซ้ายของจุด E และด้านขวาของจุด E มันจะเกิดการบริโภคไหมนะก็ตอบว่าไม่เกิดเพราะว่าที่อยู่บนเส้น U2 ด้านซ้ายของจุด E หรือด้านขวาของจุด E ก็ตามเนี่ยมันยังไม่มีสินค้า Q2 และ Q1 เลยนะเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของสินค้าจะอยู่ภายใต้เส้น PP นะคะเส้นความเป็นไปได้ในการผลิตเท่านั้นนะคะอันนี้ก็แสดงถึงภาวะที่เหมาะสมที่เกิดการผลิตเพื่อตอบสนองกับความต้องการที่ผู้บริโภคจะเกิดการแลกเปลี่ยนจะอยู่ภายใต้เส้น production possibility เท่านั้นค่ะทีนี้ก็เอาเรื่องของขีดจำกัดในระบบเศรษฐกิจนะขีดจำกัดในระบบเศรษฐกิจก็คือสะท้อนเส้น AB นะเส้นตรง AB นะฮะตรงนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของงบประมาณนะข้อจำกัดในเรื่องของเงินรายได้หรืองบประมาณที่เอาไปซื้อสินค้า X และสินค้า Y นะแกนตั้งเป็นจำนวนสินค้า Y นะแกนนอนเป็นจำนวนสินค้า X นะที่จุด A ฮะจุดตัดแกนตั้งนะก็จะมีการบริโภคการซื้อสินค้า Y เท่านั้นโดยไม่ซื้อสินค้า X เลยนะในขณะที่จุดตัดแกนนอนที่จุด B นะก็จะซื้อแต่สินค้า X โดยไม่ซื้อสินค้า Y นะทีนี้เราก็มาเปรียบเทียบนะกับเส้นความเป็นไปได้ในการผลิต PP นะแล้วก็เส้น utility ในที่นี้ก็จะเป็น W นะตามที่เราได้ศึกษาในสไลด์ที่ผ่านมาเราจะได้ดุลยภาพการผลิตและการแลกเปลี่ยนอยู่ที่จุด E ซึ่งเป็นจุดสัมผัสนะระหว่าง PP กับ W2 นะทีนี้เรามีข้อจำกัดนะก็คือรายได้ที่มันมีระดับที่พอดีกับ W1 ความพึงพอใจที่น้อยที่สุดนะเพราะว่าอยู่ด้านซ้ายมันก็เลยทำให้เราไม่สามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนสินค้าที่จุด E ได้เพราะเรามีข้อจำกัดเรื่องของเงินมีแค่เส้น AB เท่านั้นนะทีนี้จุดที่อยู่บนเส้น AB นะหรือเส้นงบประมาณนะเส้นงบประมาณจุดเนี้ยนะเมื่อมันพอดีกับเส้นutility นะหรือเส้นผลผลิตเท่ากันหรืออัตราประโยชน์ก็ตามเนี่ยนะจะทำให้ได้จุดดุลยภาพใหม่ที่จุด F นะเป็นจุดที่เหมาะสมในขณะนั้นเลยที่เรามีข้อจำกัดบนเส้น AB นี้เลยนะคะหมายความว่าผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า Y จำนวนเท่ากับระดับที่จุด F นะคะนักแกนตั้งแล้วก็
ระดับที่จุด F นาแกนนอนนะก็จะซื้อสินค้า X และ Y ในจำนวนที่น้อยมากนะคะเพราะว่ามีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณเราไม่สามารถที่จะซื้อ X และ Y ในจำนวนที่สูงขึ้นมันเกินอำนาจซื้อของเราถ้าเราเปรียบเทียบนะเมื่อถ้าเราจะทวนระหว่างจุด F กับจุด E นะอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือว่าจากการที่เรามีข้อจำกัดด้านงบประมาณนะทำให้เราตัดสินใจซื้อสินค้า X และ Y บนจุด A บนจุด F นะซึ่งทำให้เราเนี่ยได้รับความพึงพอใจน้อยกว่าที่จุด E นะเนื่องจากมีงบประมาณที่จำกัดนี่ถ้าเราเปรียบเทียบอีกจุดหนึ่งค่ะระหว่างจุด F กับจุด C ทำไมจุด C ถึงไม่เหมาะสมนะทำไมจุด C ถึงไม่ใช่ดุลภาพจุด C เนี่ยมีการซื้อสินค้า Y มากกว่าสินค้า X นะบนเส้นความเป็นไปได้ในการผลิตสูงสุดนะเพราะว่าอยู่บนเส้น PP พอดีนะแต่จะได้รับความพึงพอใจน้อยกว่าที่จุด F เพราะว่าถ้าเราลองลากเส้น Wอีกเส้นหนึ่งที่อยู่ด้านซ้ายมือของ W1 นะผ่านจุด C นะก็จะสังเกตว่าจุด C เนี่ยมีความพึงพอใจในระดับที่น้อยกว่าจุด F เพราะนั้นจึงไม่เกิดการแลกเปลี่ยนที่จุด C นะถึงแม้ว่าจะใช้เงินงบประมาณเท่ากันก็ตามนะเพราะนั้นจุดใดๆที่อยู่บนเส้น AB หรือเส้นงบประมาณเนี่ยมันแสดงถึงการใช้งบประมาณที่เท่ากันตลอดทุกจุดตลอดทุกจุดการบริโภคนะแล้วจุดไหนที่มันเหมาะสมก็จุด F เพราะว่ามันไปสัมผัสไปพอดีกันกับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ระดับ W1 นะคะอันนี้ก็เป็นการนำเอาข้อจำกัดด้านงบประมาณเข้ามาพิจารณาเพิ่มเติมจากการที่สไลด์ที่ผ่านมาเราพิจารณาแต่ว่าเอ้ยฉันอยากบริโภคเท่านั้นเท่านี้มีสินค้าให้ฉันจับจ่ายใช้สอยหรือเปล่าฉันสามารถเข้าถึงสินค้านี้หรือเปล่าถ้ามันเข้าถึงไม่ได้หรือยังไม่มีสินค้ามันก็ไม่มีความหมายไม่มีการแลกเปลี่ยนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอ้าวมันมีสินค้าเกิดขึ้นแล้วแล้วมันพอดีกับที่ฉันอยากได้ฉันก็ซื้อเนี่ยนะคะถ้าถามว่าเราสามารถปลดล็อกขีดจำกัดอันนี้โดยการเพิ่มรายได้ใช่ไหมเพิ่มเงินงบประมาณเข้าไปเส้น AB มันก็จะเลื่อนไปทางขวาเรื่อยๆนะขนานกับแกนขนานกับเส้นเดิมนะก็แสดงว่ายิ่งเรามีทุนมากขึ้นเท่าไหร่เรามีเงินมีอำนาจซื้อมากขึ้นเท่าไหร่อรรถประโยชน์ของเราก็จะเพิ่มขึ้นตามเป็นเงาตามตัวนะเราก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อสินค้าที่มีความหลากหลายในระดับราคาที่สูงขึ้นสมกับฐานะที่เรามีเงินในขณะนั้นนะคะนะเพราะนั้นจากรูปก็จะเห็นว่าขีดจำกัดในระบบเศรษฐกิจเนี่ยทำให้จุดภาวะที่เหมาะสมที่สุดของทฤษฎีของปาเรโตเนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้การแสวงหาภาวะที่เหมาะสมที่สุดของสังคมก็คือการทำให้ได้รับสวัสดิการสูงสุดนะซึ่งแสดงโดยแผนภาพนะของเส้นแห่งความพอใจเท่ากันของสังคมภายใต้ขีดจำกัดนะเมื่อมีขีดจำกัดบนเส้น AB แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าจุดที่เหมาะสมจะอยู่ที่จุด F โดยจุดที่เหมาะสมไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่บนเส้น PP นะอาจจะอยู่ใต้เส้นก็ได้นะอาจจะอยู่ใต้เส้น PP ก็ได้นะเพราะว่าเส้น PP มันแสดงถึงการผลิตนะที่เป็นไปได้นะเพราะนั้นการผลิตที่เป็นไปได้มันก็สตาร์ทที่จุดกำเนิดศูนย์นะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนผลิตเต็มที่ณจุดผลิตที่อยู่บนเส้น PP นะแต่ถ้าเลยเส้น PP ไปแล้วมันไม่มีสินค้านะเพราะว่ามันเกินความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นนะเพราะนั้นถ้าเปรียบเทียบ
ที่จุด C หรือจุด D จะเห็นได้ว่าจุดที่เหมาะสมที่สุดก็คือจุด F นะภายใต้ข้อจำกัดนะซึ่งจุด F จะดีกว่าจุด C นะคะก็ถึงแม้ว่าจุด C จะอยู่บนขอบจะอยู่บนขอบซึ่งความเป็นไปได้ในการผลิตก็คือมีการผลิตที่เต็มที่แต่ภายใต้ข้อจำกัดเรื่องของงบประมาณและความพึงพอใจจุด C ก็อาจจะถูกปฏิเสธได้นะเพราะว่ามันมีจุด F ที่ดีกว่าอาจจะซึ่งจุด F เนี่ยมันไปสัมผัสกับเส้นยูทิลิตี้นะมันก็เลยไปตกลงซื้อขายแลกเปลี่ยนที่จุด F นั่นเองนะคะอันนี้ก็มันก็สะท้อนในเรื่องของการตัดสินใจในการผลิตของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้รับสัมปทานนั่นแหละค่ะว่าในการผลิตของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นการผลิตที่เต็มศักยภาพบนเส้น production possibility แล้วเนี่ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้บริโภคจะพึงพอใจนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ที่ผู้บริโภคเผชิญอยู่ข้อจำกัดของผู้บริโภคที่มีอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะเข้าถึงสินค้าที่ถูกผลิตออกมาอย่างเต็มที่แล้วหรือเปล่าบางทีขีดข้อจำกัดของผู้บริโภคก็มีเยอะใช่ไหมคะเพราะว่ากลุ่มผู้บริโภคก็มีความแตกต่างกันไปทางเศรษฐกิจและสังคมนะเพราะนั้นคนที่มีรายได้น้อยเขาก็มีทางเลือกน้อยเช่นเดียวกันนะในการที่จะเข้าถึงสินค้าที่ถูกผลิตออกมาจากทางฝั่งรัฐบาลนะเพราะนั้นเนี่ยสินค้าที่ผลิตออกมาเนี่ยมันก็สามารถครอบคลุมกับผู้บริโภคทุกระดับมันก็สามารถครอบคลุมกับผู้บริโภคทุกระดับทั้งระดับผู้มีรายได้น้อยปานกลางถึงรายได้สูงแต่บางทีเนี่ยผู้ที่มีรายได้สูงมันก็เกิดความต้องการที่สูงกว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นนะเพราะนั้นสินค้าที่เป็นสวัสดิการทางสังคมนะโดยถูกผลิตจากภาครัฐนะก็จะมองเห็นว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยสามารถรองรับสินค้าในลักษณะใดนะคะนะอาจจะไม่ได้คำนึงถึงคนที่ร่ำรวยนะเพราะว่าคนที่ร่ำรวยเขามีสิทธิ์เลือกสินค้าอื่นได้ที่ไม่จำเป็นต้องถูกผลิตมาจากภาครัฐนะคะอันนี้ก็เป็นตัวแบบในการกำหนดนโยบายสาธารณะนะก็สามารถแบ่งตัวแบบออกเป็น3ลักษณะด้วยกันนะคะโดยลักษณะแรกเนี่ยตัวแบบที่เรียกว่าหลักการและเหตุผลนะอันนี้ก็เป็นการใช้หลักการที่เป็นเหตุเป็นผลในการตัดสินใจเพื่อมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของสังคมนะโดยมีหลักสำคัญคือความรู้ความเข้าใจในปัญหาหรือความต้องการของสังคมค่านิยมและวัตถุประสงค์ขององค์การนะการเปรียบเทียบทางเลือกและตัดสินใจเลือกนโยบายที่คุ้มค่ากับต้นทุนที่เสียไปและหลีกเลี่ยงการเลือกนโยบายที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่มากกว่าและผลประโยชน์ที่สังคมจะได้รับนะอุปสรรคในการกำหนดนโยบายตามตัวแบบนี้นะก็คืออาจเกิดความขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์เพราะนั้นเราก็จะมีการตั้งสมมติฐานว่าผู้บริโภคเนี่ยก็จะได้รับความพึงพอใจกับการดำเนินนโยบายสาธารณะของทางภาครัฐนะคะโดยกระบวนการเนี่ยก็อาจจะมีการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาเข้าสู่กระบวนการผลิตนะในราคาที่ถูกนะตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นประเด็นความขัดแย้งกับผู้ที่เสียประโยชน์นะอาจจะอยู่ในฝั่งของภาคเอกชนหรือผู้ที่มีอำนาจในท้องถิ่นนะเพราะว่ารัฐบาลดำเนินการนะเพื่อ
ประโยชน์ของคนส่วนใหญ่โดยใช้ทรัพยากรในราคาถูกก็จะทำให้ราคาของสินค้าบริการนะของทางภาครัฐเนี่ยมันถูกกว่าภาคเอกชนทำนะตรงนี้ก็ทำให้ภาคเอกชนบางรายเนี่ยเสียประโยชน์ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามในตัวแบบของหลักการและเหตุผลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลตัดสินใจที่จะใช้ทรัพยากรนะเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วกำหนดราคาในราคาที่ถูกกว่าภาคเอกชนทางนี้เพื่อให้ได้ปริมาณสินค้าที่มากเพียงพอนำไปสู่ผลนะผลก็คือเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคนะคะก็ถือว่าผู้บริโภคก็ได้รับสวัสดิการทางสังคมสูงสุดตัวแบบที่สองนะคะก็เป็นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะอันนี้ก็เป็นการเน้นกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลในรูปแบบของพันธนาหรือแบบขยายนะโดยให้ความสำคัญกับการพิจารณานโยบายเพิ่มเติมเป็นบางส่วนหรือปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยนะซึ่งแนวคิดนี้ก็จะถูกนำเสนอโดยลินบอมนะคะที่เชื่อว่าในสภาพความเป็นจริงนั้นมีโอกาสน้อยนะที่รัฐบาลจะตัดสินใจโดยวิเคราะห์หลักการและเหตุผลอย่างละเอียดแล้วก็อย่างรอบคอบตัวแบบนี้จึงสามารถช่วยแก้ไขปัญหาจากนโยบายเดิมบางส่วนและนำไปสู่สภาพปัจจุบันที่ดีกว่าอุปสรรคในการกำหนดนโยบายตามตัวแบบที่เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนี้นะคะก็ขาดการพัฒนาไปสู่นโยบายใหม่ๆนะแล้วก็คำนึงถึงข้อเท็จจริงเพียงบางส่วนอาจจะทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในภาพรวมนะเพราะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นระยะสั้นนะที่รัฐบาลจะทำการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเพียงบางประเด็นนะไม่ได้ดูรอบไม่ได้ดูทั่วถึงสถานการณ์และผลที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจเฉพาะหน้าที่เล็งเห็นแล้วว่าเมื่อทำไปแล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะเพราะว่าถ้าเราทำเหมือนแบบแรกนะคะที่เป็นแบบเป็นแบบเหตุเป็นผลเนี่ยอันนั้นมันก็จะแบบยกเครื่องเลยนะคะทำเป็นแบบขนานใหญ่เลยนะซึ่งมันก็มีผลกระทบที่รุนแรงเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยนะมันก็มีผลกระทบเพียงบางจุดนะแต่มันไม่เกิดแต่มันอาจจะไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีนะมันก็เลยทำให้การพัฒนาที่จะนำไปสู่นโยบายใหม่ๆนะช้านะคะทีนี้ถ้าเป็นตัวแบบผสมผสานนะหรือ mix scanning model เนี่ยก็เกิดจากข้อวิจารณ์ของตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่ามันเป็นเพียงการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงนโยบายบางส่วนนะซึ่งอาจจะส่งผลต่อกลุ่มเพียงบางกลุ่มนะทำให้กลุ่มที่ไม่มีบทบาทนะไม่มีบทบาททางการเมืองก็จะถูกลดละเลยหรือไม่ได้สนใจข้อเรียกร้องของคนกลุ่มที่เห็นต่างเช่นนั้นนะคะซึ่งตัวแบบนี้เนี่ยก็จะเน้นให้ความสำคัญควบคู่ไปกับหลักในตัวแบบของการใช้หลักการเหตุผลแล้วก็แบบพิจารณานโยบายเพิ่มเติมส่วนจุดด้อยของตัวแบบนี้ก็ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพราะว่าข้อเรียกร้องต่างๆของกลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ไม่เป็นในทิศทางเดียวกันนะและอาจจะมีประเด็นบางอย่างที่แตกต่างออกไปนะมันก็อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าเกิดขึ้นนะอันนี้ก็เป็นตัวแบบที่ลดข้อด้อยในการทำนโยบายที่เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะเพราะว่าในการดำเนินนโยบายสาธารณะมันก็มีกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่มนะเพราะนั้นถ้าเราจะทำประชาพิจารณ์นะเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยในมุมในภาพกว้างเนี่ย
นะเราก็อาจจะทำเป็นแบบเหตุเป็นผลนะมันก็จะได้มองไปในทิศทางเดียวกันนะทีนี้ก็จะมีกรณีศึกษานะกรณีศึกษาที่อาจารย์ยกมาเป็นตัวอย่างอันนี้นะคะก็จะเอาของคุณปฏิมาน้อยกูลนะคะน้อยกูลนะคะได้ตีพิมพ์บทความลงในวารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะนะคะในเรื่องของการวิพากษ์นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะภายใต้กรอบของวงจรนโยบายสาธารณะนะคะอันนี้นะเดิมทีนโยบายนี้เป็นนโยบายแบบเป็นเหตุเป็นผลนะเพื่อที่จะแก้ไขภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจนะซึ่งเนื่องมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19นะมันก็เกิดการคิดนโยบายที่จะทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วก็ประชาชนเนี่ยได้รับการแก้ไขนะทำให้เกิดการกินดีอยู่ดีนะก็เลยวางกรอบวงจรนโยบายสาธารณะนะในรูปแบบของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะอันนี้ก็จะทำให้เกิดสวัสดิการในฝั่งของผู้ที่ด้อยโอกาสนะนะให้มีให้สามารถเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐได้นะคะทีนี้ในการดำเนินนโยบายสาธารณะอันนี้นะคะมันก็อาจจะมีมุมมองที่เห็นต่างของกลุ่มบางกลุ่มนะโดยเฉพาะกลุ่มที่เสียประโยชน์หรืออาจจะเห็นว่าการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้เขาเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะก็อาจจะเกิดข้อคำถามเกิดขึ้นมานะเพราะนั้นในการศึกษาครั้งนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งนะเป็นเสียงหนึ่งในการที่จะเกิดการวิพากษ์นโยบายนี้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นจากบทขัดย่อเนี่ยเขาก็ได้ อธิบายแรกเริ่มเดิมทีจากปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมนะในสังคมไทยนะที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนะเป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องตระหนักในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องนะคะนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถือเป็นหนึ่งในความพยายามของรัฐบาลในการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยซึ่งบทความวิจัยนี้นะคะตามความเห็นของผู้เขียนนะคะนะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการวิพากษ์นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเนื้อหาในบทความประกอบด้วยการอธิบายความเป็นมาและสาระสำคัญของนโยบายการวิพากษ์นโยบายภายใต้กรอบของวงจรนโยบายสาธารณะเพื่ออธิบายความซับซ้อนรวมถึงสาเหตุนะและผลกระทบใน3กระบวนการหลักๆของนโยบายสาธารณะซึ่งประกอบด้วยกระบวนการแรกก็คือการกำหนดนโยบายนะหรือ policy formation decision making นะคะอันที่สองก็คือในกระบวนการของการนำนโยบายไปปฏิบัตินะหรือว่า policy implementation แล้วก็กระบวนการที่3นะก็คือการประเมินผลนโยบายหรือ policy evaluation นะทั้งนี้ผู้เขียนก็ได้นำเสนอข้อสรุปผลในเชิงบวกและเชิงลบนะต่อในแต่ละกระบวนการตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงทิศทางของนโยบายในอนาคตไว้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ได้สะท้อนเหตุว่าการดำเนินนโยบายสาธารณะนะก็ใช้ตัวแบบที่เป็นเหตุเป็นผลเพราะว่าใช้กับประชาชนในภาพรวมไม่ได้เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหรือเฉพาะแก้ไขปัญหา
อย่างใดอย่างหนึ่งนะก็เป็นการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยเครื่องมือก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะเพราะนั้นในการวิพากษ์นะฮะก็นะได้วิพากษ์ไปตามกระบวนการนะที่เป็นโดยวิชาการนะโดยเริ่มแรกในเรื่องของการกำหนดนโยบายนะคะเพราะนั้นเรื่องการกำหนดนโยบายเนี่ยก็ต้องดูสาเหตุนะว่ามันเกิดจากปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมไทยนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจหรือสังคมนะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นในการกำหนดนโยบายว่าเราจะมีเครื่องมืออะไรที่จะมาแก้ปัญหานี้นะจากนั้นก็นำไปสู่การนำนโยบายไปปฏิบัตินะก็พอเราได้มีการนำเสนอว่าใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัวนี้นะคะเพื่อที่จะใช้ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลนะได้อย่างเข้าถึงง่ายแล้วก็รวดเร็วเนี่ยนะคะเพราะนั้นก็ต้องไปดูว่ามันใช้ได้จริงไหมนะเอานโยบายนี้ไปปฏิบัติได้จริงไหมนะเพราะนั้นก็ต้องไปติดตามว่าประชาชนเนี่ยเมื่อนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปใช้เนี่ยเขาจะเกิดความพึงพอใจอย่างไรนะอันนี้ก็เข้าสู่เรื่องของเศรษฐศาสตร์สวัสดิการว่าผู้ใช้นะก็คือประชาชนที่มีสิทธิ์ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้เนี่ยเมื่อเขานำบัตรนี้ไปใช้เนี่ยเขาสามารถได้รับการตอบสนองเพื่อบำบัดความต้องการของเขาหรือแก้ไขปัญหาของเขาตามที่เขาคาดหวังหรือไม่นะคะนะอันนี้ก็ต้องไปสอบถามไปยังโรงพยาบาลนะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะจากการที่ประชาชนเนี่ยใช้บริการนะจากนั้นกระบวนการอันที่สามนะก็คือประเมินผลนโยบายนะมันก็จะเป็นสเต็ปสุดท้ายว่าจากการที่ประชาชนนะมีการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเนี่ยมีการใช้หรือมีความพึงพอใจในระดับใดนะคะมีข้อปัญหาหรือข้อเสนอแนะอะไรนะที่จะนำมาเสนอให้กับทางภาครัฐเพื่อที่จะไปปรับปรุงพัฒนานะคะนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการดำเนินนโยบายนะที่เป็นไปตามกระบวนการนะที่เป็นไปตามกระบวนการซึ่งคนที่ไม่มีสิทธิ์ในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่เป็นวงนอกนะเป็นคนที่อยู่วงนอกไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับการดำเนินนโยบายของรัฐบาลนะมันก็เลยเกิดการศึกษาในครั้งนี้นะเพื่อที่จะให้รัฐบาลได้รับทราบนะคะถึงข้อวิพากษ์ดังกล่าวแล้วก็หาหนทางนะหรือดำเนินนโยบายสาธารณะอื่นที่สามารถไปซัพพอร์ตให้กับกลุ่มคนที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการใช้บัตรสวัสดิการของรัฐนั่นเองค่ะมันก็เลยทำให้เป็นลักษณะของการผสมผสานนะผสมผสานนะระหว่างการใช้นโยบายแบบเป็นเหตุเป็นผลร่วมกับการใช้นโยบายแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะก็อย่างไรก็ตามนะการดำเนินการของภาครัฐก็ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยซัพพอร์ตทำให้การดำเนินงานของการดำเนินชีวิตของประชาชนเนี่ยมีความกินดีอยู่ดีนะในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะในครั้งหน้าเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงรายได้ประชาชาตินะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การเชื่อมอาร์กรหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้ง2ติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบันหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็

นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: แถวนี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในรัชกาลที่ห้าท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหร
1: อพาไปทีตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: พวกเองมาอยู่ตรงนี้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทสาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะเนี่ยถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: ครับ
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
2: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
0: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนหรอครับ
3: ท่านนี่แหละลูกทาส

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการธรรมนาวากรุงเก่าพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะได้นำหลักการเพื่อความพ้นทุกข์นะคะซึ่งธรรมนาวาวังได้จัดพิมพ์ขึ้นเมื่อใดค่ะที่จิตยังไม่รู้ความจริงด้านสัจจะเมื่อนั้นจิตก็ยังตกอยู่ในข้างของความงมงายพระปริตรเครื่องคุ้มครองชาวพุทธแก้ไขวิบากตามแนวทางแห่งพุทธนะคะจากหนังสือหลักการชาวพุทธอำนาจแห่งวิบากกรรมมีความลึกลับซับซ้อนมากวิบากกรรมแต่ละอย่างไม่สามารถเจาะจงลงไปได้เลยว่าเกิดจากกรรมชนิดใดให้ผลเนื่องเพราะผลของวิบากกรรมแต่ละชนิดมาจากหลายสาเหตุรวมกันจึงจะเกิดเป็นแรงแห่งวิบากที่นำผลมาให้วิบากกรรมนั้นมีทั้งดีและไม่ดีส่วนดีเรียกว่ากุศลวิบากส่วนไม่ดีเรียกว่าอกุศลวิบากคนเรามักจะปฏิเสธวิบากที่เป็นผลร้ายปรารถนาแต่วิบากที่เป็นผลดีแต่ถึงแม้จะปฏิเสธอย่างไรก็ไม่มีใครหนีวิบากกรรมที่เป็นอกุศลกรรมไปได้นะคะในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวสอนโดยตลอดว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนเองมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครกระทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือบาปจะต้องเป็นผู้รับผลกรรมนั้นสืบไปแม้กรรมบางอย่างจะเป็นอโหสิกรรมแต่ก็ไม่เป็น

อโหสิวิบากในผลที่จะได้รับวิธีที่จะทำให้กรรมวิบากที่เป็นบาปบรรเทาเบาบางลงได้ก็ต้องอาศัยอำนาจพระปริตซึ่งแปลว่าเครื่องรักษาเครื่องคุ้มครองเครื่องต้านทานเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ใช้พระปริตจะมีผลก็ต่อเมื่อบุคคลมีศรัทธาอย่างมั่นคงและตั้งจิตเมตตาในการประกาศพระปริตที่ใช้ประกาศคือรัตนปริตอาตานาติยะปริตและขันธปริตทั้ง3บทนี้ค่ะมีความหมายเพื่อเป็นอาทยาคืออำนาจแห่งพระปริตรัตนปริตเทวดาทั้งหลายในแสนโกฏจักรวาลยอมรับเอาอาทยาแห่งพระปริตเพื่อกำจัดภัย3ประการอันเกิดจากโรคภัยอมนุษย์เบียดเบียนและการดำรงชีพที่ฝืดเคืองพระปริตนั้นคือรัตนปริตมูลเหตุแห่งรัตนปริตพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในกรุงเวสาลีที่เกิดอุปัตถวะทั้งหลายคือสิ่งเบียดเบียนความชั่วร้ายคือทุกภิกขภัยความอดอยากอมนุษย์ภัยผีปีศาจก่อกวนและเกิดอหิวาตกโรคเบียดเบียนเกิดฝนแล้งข้าวกล้าตายทั้งแผ่นดินมีคนตายทุกวันเพราะอดอยากเมื่อมีคนตายมากขึ้นเรื่อยๆผีปีศาจได้กลิ่นศพมนุษย์ก็พากันเข้าเมืองเบียดเบียนมนุษย์ผีปีศาจจะก่อกวนมนุษย์ได้ก็ตอนที่มนุษย์อ่อนแอจากนั้นก็มีมนุษย์ตายมากขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าฤทธิ์ชวีผู้เป็นกษัตริย์เมืองเวสาลีจึงได้ส่งคนไปนิมนต์พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับนิมนต์แล้วพิจารณาว่าเมื่อพระองค์ตรัสรัตนสูตรในกรุงเวสาลีการอารักขาคือการคุ้มครองรักษาจะแผ่ไปตลอดแสนโกฏจักรวาลในขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนใกล้ประตูพระนครทรงเรียกพระอานนท์ที่มาส่งพระองค์ว่าดูก่อนอานนท์เธอจงจดจำรัตนสูตรนี้ถือเครื่องพลีกรรมคือการให้ส่วนบุญเที่ยวเดินป่างกำแพง3ชั้นแห่งกรุงเวสาลีกับเหล่าเจ้าฤทธิ์ชวีราชกุมารแล้วก็ทำพระปริตเถิดพระอานนท์ก็จดจำเอาเมื่อพระอานนท์จะกล่าวพระปริตเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในขณะนั้นจึงได้เอาบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าตักน้ำเดินประพรมไปทั่วพระนครเรื่องนี้เป็นมูลเหตุนะคะของการทำน้ำมนต์พระอานนท์ทำเป็นครั้งแรกซึ่งพระพุทธเจ้าค่ะยังไม่ได้บัญญัติห้ามต่อมาภายหลังได้ทรงบัญญัติห้ามไว้ในมหาศีลข้อที่7อันมีข้อความว่าภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยเดรัจฉานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือทำพิธีบนบานทำพิธีแก้บนร่ายมนต์ขับผีสอนมนต์ป้องกันบ้านเรือนทำกระเทยให้กลับเป็นชายทำชายให้เป็นกระเทยทำพิธีปลูกเรือนทำพิธีบวงสรวงพื้นที่พ่นน้ำมนต์รดน้ำมนต์ทำพิธีบูชาไฟแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลประการหนึ่งพระสุตตันตปิฎกทีฆนิกายสีละวรรคเล่ม1หน้าที่318พอพระอานนท์เถระกล่าวว่ายังกินจิพวกอมนุษย์ที่อาศัยกองขยะและฝาเรือนที่ยังไม่หนีไปในตอนแรกก็พากันหนีไปทางประตูทั้ง4ประตูทั้งหลายก็ไม่มีช่องว่างอมนุษย์บางพวกเมื่อไม่ได้ช่องว่างที่ช่องประตูก็ทำลายกำแพงเมืองหนีไปพอพวกอมนุษย์พากันไปแล้วโรคที่เนื้อตัวของมนุษย์ทั้งหลายก็สงบลงไปมนุษย์ทั้งหลายก็พากันออกมาบูชาพระเถระด้วยดอกไม้ของหอมมหาชนเอาของหอมทุกอย่าง
ฉาบทาอาคารที่ประชุมท่ามกลางพระนครทำเพดานให้งดงามด้วยรัตนะประดับด้วยเครื่องประดับทั้งหมดปูพุทธอาฏลงณที่นั้นแล้วนำเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามาอาตานาติยะปริตอมนุษย์นะคะผู้ไร้กาศมิได้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งของโลกกระทำการเบียดเบียนมนุษย์ที่เป็นผู้นับถือพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ประกาศพระปริตเพื่อกำราบอมนุษย์เหล่านั้นพระปริตนั้นคืออาตานาติยะปริตมูลเหตุค่ะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏแห่งเมืองราชคฤห์ครั้งนั้นท้าวมหาราชทั้ง4ตั้งการคุ้มครองไว้ทั้ง4ทิศตั้งกองทัพไว้ทั้ง4ทิศตั้งการป้องกันไว้ทั้ง4ทิศด้วยเสนายักษ์กองใหญ่ด้วยเสนาคนทันกองใหญ่ด้วยเสนากุมภกันกองใหญ่และด้วยเสนานาคกองใหญ่เมื่อล่วงราตรีไปแล้วมีรัศมีงามยิ่งทำให้ภูเขาคิจกูฏสว่างสวยไปทั่วแล้วจึงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับจากนั้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งท้าวเวสสุวรรณมหาราชได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยักษ์ชั้นสูงบางผู้ได้เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มียักษ์ชั้นสูงบางพวกเลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มียักษ์ชั้นกลางบางพวกที่ไม่เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มียักษ์ชั้นกลางบางพวกที่เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มียักษ์ชั้นต่ำบางพวกที่ไม่เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มียักษ์ชั้นต่ำบางพวกที่เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโดยมากยักษ์ไม่ได้เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากปานาติบาตจากอทินนาทานจากกาเมสุมิจฉาจารจากมุสาวาทจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแต่โดยมากพวกยักษ์มิได้งดเว้นจากปานาติบาตจากอทินนาทานจากกาเมสุมิจฉาจารจากมุสาวาทจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทข้อนั้นจึงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของพวกยักษ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุนั้นขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับอาตานาติยรักษ์เพื่อให้ยักษ์พวกที่ไม่เลื่อมใสในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ให้เกิดความเลื่อมใสเพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่เบียดเบียนเพื่อความอยู่สำราญของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับโดยดุษฎีภาพสุตตันตปิฎกทีฆนิกายปาติกวรรคอาตานาติยสูตรเล่ม16หน้าที่123ขันธปริตสำหรับอันตรายจากสัตว์หรือภัยจากงูร้ายในอาณาเขตในที่ทั้งปวงนะคะพระปริตค่ะที่เป็นเครื่องห้ามเครื่องป้องกันอันตรายอันวิเศษพระปริตอันนั้นคือขันธปริตมูลเหตุแห่งขันธปริตนะคะภิกษุรูปหนึ่งมรณภาพเพราะถูกงูกัดภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนั้นไม่ได้แผ่เมตตาจิตไปสู่ตระกูลพญางูทั้ง4เป็นแน่เพราะถ้าภิกษุรูปนั้นแผ่เมตตาจิตไปสู่ตระกูลพญางูทั้ง4ท่านจะไม่ถูกงูกัดถึงมรณภาพภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้แผ่เมตตาจิตไปสู่ตระกูลพญางูทั้ง4
พื่อคุ้มครองตนเพื่อรักษาตนเพื่อป้องกันตนตระกูลพญางูทั้ง4ประกอบด้วยตระกูลพญางูวิรูปักขะเอราปัฏฐะฉัพพยาปุตตะกันหาโคตะมะกะวิธีการประกาศบทปริตผู้ที่จะประกาศพระปริตจะต้องเป็นผู้ชำระรัตนตรัยให้บริสุทธิ์เสียก่อนการประกาศจึงจะเกิดอานุภาพคุ้มครองเช่นต้องถอดวัตถุปลุกเสกทั้งหมดที่สวมใส่หรือที่ยึดถือครอบครองไว้นำออกให้หมดแล้วจึงประกาศพระปริตนั่งคุกเข่าพับเพียบนะคะคุกเข่าหรือพับเพียบสะดวกท่าไหนก็นั่งท่านั้นเช่นนั่งเก้าอี้เป็นต้นนะคะพนมมือขึ้นตั้งใจระลึกถึงพระรัตนตรัยแล้วตรัสกล่าวระลึกถึงค่ะพระรัตนตรัยแล้วกล่าวว่าขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงแม้วาระที่สองข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงแม้วาระที่สามข้าพเจ้าลำลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นอันของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโทษอันใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงละเมิดในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขออำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงอดโทษจงอภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าจะระมัดระวังสำรวมในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อไปคำอธิษฐานก่อนประกาศบทปริตขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้พระปริตที่ข้าพเจ้าจะประกาศนี้มีอนุภาพกั้นกระแสแห่งอกุศลวิบากที่ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความเดือดร้อนอยู่ในเวลานี้และจงเปิดทางให้กุศลวิบากนำผลมาแก้ไขให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากความเดือดร้อนทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิดบทรัตนปริตชาวทิพย์ทั้งหลายเหล่าใดสถิตอยู่ภาคพื้นดินหรือเหล่าใดสถิตอยู่ในอากาศซึ่งรวมกันในที่แห่งนี้ขอชาวทิพย์ทั้งหมดจงทำใจให้เบิกบานรับฟังถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าตรัสโดยเคารพเถิดเพราะฉะนั้นขอชาวทิพย์ทั้งหมดจงตั้งใจฟังจงมีเมตตาจิตในหมู่มนุษย์มนุษย์เหล่าใดทำการอุทิศบุญให้ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยเหตุนั้นเหล่าชาวทิพย์จงอย่าประมาทในการช่วยเหลือรักษามนุษย์เหล่านั้นเริ่มที่นี่เมื่อประกาศซ้ำทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือโลกอื่นหรือรัตนะใดอันประณีตในสวรรค์ทรัพย์เครื่องปลื้มใจและรัตนะอันนั้นที่จะเสมอด้วยพระตถาคตไม่มีข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าพระสากยมุนีผู้มีพระหฤทัยตั้งมั่นทรงบรรลุธรรมใดอันสิ้นกิเลสปราศจากราคะเป็นอมตะธรรมประณีตสิ่งใดๆที่เสมอด้วยพระธรรมไม่มีข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรมด้วยสัจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทรงสรรเสริญสมาธิอันใดว่าเป็นธรรมะสะอาดปราชญ์ทั้งหลายกล่าวสมาธิอันใด
ว่าให้ผลโดยลำดับสมาธิ

8จำพวกแบ่งเป็น4คู่อันสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้วท่านเหล่านั้นเป็นผู้ควรแก่ทักขิณาทานทานทั้งหลายที่เขาถวายในพระอริยบุคคลเหล่านั้นย่อมมีผลมากข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพระเจ้าพระอรหันต์เหล่าใดมีใจตั้งมั่นดีแล้วในศาสนาของพระพุทธโคดมเป็นผู้ปราศจากความอาลัยพระอรหันต์เหล่านั้นถึงพระอรหัตที่ควรถึงอย่างเข้าสู่พระนิพพานดับกิเลสได้แล้วเสวยผลอยู่ข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าเสาหลักใหญ่นะคะที่ฝังดินดีแล้วไม่หวั่นไหวด้วยพายุจาก4ทิศฉันใดบุคคลเหล่าใดได้เห็นอริยสัจ4พระตถาคตเรียกผู้นั้นว่าเป็นสัตบุรุษผู้ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมฉันนั้นข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าพระโสดาบันเหล่าใดผู้รู้แจ้งอริยสัจ4ที่พระศาสดาผู้มีปัญญาลึกซึ้งทรงแสดงไว้ดีแล้วถึงแม้ว่าพระโสดาบันเหล่านั้นจะเป็นผู้ประมาทอย่างแรงกล้าก็ไม่บังเกิดในชาติที่8ข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าความเห็นผิดในกายสักกายทิฏฐิความสงสัยในพระนิพพานวิจิกิจฉาความถือผิดอย่างงมงายศีลับพระตะปรามาสอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่สังโยชน์ธรรมเหล่านั้นย่อมเป็นอันพระโสดาบันละได้แล้วพร้อมด้วยปัญญาอันเห็นแจ้งทีเดียวอันหนึ่งพระโสดาบันเหล่านั้นเป็นผู้พ้นแล้วจากอบายทั้ง4ไม่กระทำอภิฐาน6แน่ข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าถึงแม้ว่าพระโสดาบันนั้นนะคะยังทำบาปกรรมทางกายวาจาหรือใจอยู่บ้างเพราะความพลาดพลั้งท่านไม่อาจจะปกปิดบาปกรรมนั้นไว้พระพุทธเจ้าตรัสความที่พระโสดาบันผู้เห็นพระนิพพานแล้วไม่อาจปกปิดบาปกรรมนั้นได้ข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจวาจาขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าพุ่มไม้งามในป่าที่ผิยอดอ่อนสะพรั่งในช่วงเดือนแรกของฤดูร้อนฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงธรรมอันประเสริฐให้ถึงพระนิพพานเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่สัตว์ทั้งหลายก็อุปมาเหมือนความเจริญงอกงามแห่งปัญญาฉันนั้นข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงรู้ธรรมะอันประเสริฐประทานธรรมะอันประเสริฐทรงนำมาซึ่งธรรมะอันประเสริฐทรงเป็นผู้ยอดเยี่ยมได้ทรงแสดงธรรมะอันประเสริฐข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้ากรรมเก่าของพระอรหันต์เหล่าใดสิ้นแล้วกรรมนำเกิดพบใหม่ย่อมไม่มีพระอรหันต์เหล่าใดมีจิตอันหน่ายแล้วในภพต่อไปพระอรหันต์เหล่านั้นมีพืชสิ้นแล้วมีความพอใจงอกไม่ได้แล้วเป็นผู้มีปัญญาย่อมปรินิพพานดับสนิทเหมือนดวงประทีปฉันนั้นข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าชาวทิพย์ทั้งหลายเหล่าใดสถิตอยู่ภาคพื้นดินหรือเหล่าใดสถิตอยู่

ากาศซึ่งรวมกันในที่แห่งนี้ขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระพุทธเจ้าขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระธรรมขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระสงฆ์ผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชากันมาแล้วขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าจบรัตนปริตบทอาตานาติยปริตขอนอบน้อมแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้มีจักษุผู้มีพระสิริมงคลขอนอบน้อมแด่พระสีขีพุทธเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งปวงทั่วหน้าขอนอบน้อมแด่พระเวสสภูพุทธเจ้าผู้ชำระกิเลสสิ้นแล้วผู้มีตบะขอนอบน้อมแด่พระกกุสันทะพุทธเจ้าผู้ย่ำยีมารและเสนามารขอนอบน้อมแด่พระโกนาคมนะพุทธเจ้าผู้ลอยบาปแล้วผู้มีพรหมจรรย์อันอยู่จบแล้วขอนอบน้อมแด่พระกัสสปะพุทธเจ้าผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงขอนอบน้อมแด่พระอังคีรสะพุทธเจ้าผู้เป็นสักยะบุตรผู้มีพระสิริผู้แสดงธรรมเพื่อบรรเทาทุกข์ทั้งปวงอันนี้คือตัวอย่างนะคะของพระปริตพระนิพพานไม่ใช่ธรรมชาติลึกลับมันมีวิธีการไปถึงอยู่คืออริยมรรคเท่านั้นไม่มีวิธีการอื่นการแผ่เมตตาคือตั้งจิตเป็นมิตรไมตรีต่อตนเองและผู้อื่นพร้อมสรรพสัตว์เป็นจิตที่ไม่ก่อเวรไม่มุ่งร้ายต่อกันและกันก่อนแผ่เมตตาต้องสร้างเมตตาเข้ามาภายในจิตตนจึงค่อยแผ่ออกไปการแผ่เมตตานะคะไม่ได้แผ่เมตตาเพื่อให้ใครหยุดก่อกวนเราพระพุทธเจ้าค่ะทรงบอกให้แผ่เมตตาเพื่อสอนจิตไม่ให้มีเวรต่อผู้อื่นเป็นการระวังใจไม่ให้ก่อเวรส่วนคนอื่นจะก่อเวรต่อเราก็ให้เขาเป็นไปแต่เราจะต้องไม่มีจิตคิดที่จะเป็นเวรกับคนอื่นการแผ่เมตตาจึงมีประโยชน์คือไม่ให้จิตของเรากระทำในสิ่งที่เป็นเวรอันนี้แก่การคิดร้ายการมุ่งร้ายการปรารถนาร้ายเพ่งโทษคิดไม่ดีต่อคนอื่นการสร้างเมตตาให้เกิดขึ้นในจิตให้ตั้งจิตปรารถนาเราจะไม่คิดปรารถนาร้ายต่อใครจะไม่คิดมุ่งร้ายต่อใครไม่คิดเบียดเบียนใครไม่คิดว่าร้ายใครจะตั้งความปรารถนาดีต่อทุกคนทุกดวงจิตและสรรพสัตว์ทุกตัวทุกตนการแผ่เมตตานะคะมีอยู่สองแบบคือแผ่แบบไม่เจาะจงผู้รับกับแผ่แบบเจาะจงผู้รับการแผ่เมตตาแบบไม่เจาะจงผู้รับให้กำหนดความคิดขึ้นมาแล้วนึกแผ่ออกไปว่าขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขความเจริญและขอให้ผู้อื่นพร้อมกับดวงจิตดวงใจทุกดวงรวมทั้งสรรพสัตว์อื่นจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญเถิดขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่มีทุกข์และขอให้คนอื่นพร้อมกับดวงจิตดวงใจทุกดวงรวมทั้งสรรพสัตว์อื่นจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์เถิดขอใจของข้าพเจ้าอย่าคิดเบียดเบียนใครและขออย่าให้ใครพร้อมกับดวงจิตดวงใจทุกดวงรวมทั้งสรรพสัตว์อื่นจงอย่าคิดเบียดเบียนข้าพเจ้าด้วยขอใจของข้าพเจ้าอย่าได้คิดก่อเวรกับใครขออย่าให้ใครพร้อมกับดวงจิตดวงใจทุกดวงรวมทั้งสรรพสัตว์อื่นจงอย่าได้คิดก่อเวรกับข้าพเจ้าด้วยขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงและขอให้ผู้อื่นพร้อมกับดวงจิตดวงใจ

ทุกดวงรวมทั้งสรรพสัตว์อื่นจงเป็นผู้รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้เสื่อมจากยศและทรัพย์สมบัติอันข้าพเจ้าได้แล้วและขอให้ผู้อื่นพร้อมกับดวงจิตดวงใจทุกดวงรวมทั้งสรรพสัตว์อื่นจงอย่าได้เสื่อมจากยศและทรัพย์สมบัติอันตนได้แล้วด้วยการแผ่เมตตานะคะแบบเจาะจงผู้รับตั้งจิตให้อ่อนโยนค่ะทำใจให้เบาสบายแล้วเริ่มน้อมจิตใจนึกแผ่ไมตรีจิตออกไปให้กว้างๆพร้อมกับคิดนึกในใจว่าขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลพลังแห่งคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงจงแผ่ขยายออกไปสู่ดวงจิตดวงใจทุกดวงที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าขอให้ดวงจิตดวงใจทุกดวงที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าจงเป็นผู้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งปวงเถิดขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลพลังแห่งเมตตาธรรมจงแผ่ขยายไปถึงเหล่าสัตว์ทั้งหลายทุกจำพวกจงอย่าได้มีเวรกับข้าพเจ้าเลยและอย่าเป็นผู้มีเวรต่อกันและกันเลยจงเป็นผู้ถึงสุขทุกตัวทุกตนเถิดขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลพลังธรรมชาติอันบริสุทธิ์ให้แผ่ขยายออกไปถึงแก่ผู้ที่โกรธแค้นข้าพเจ้าขอให้เข้าถึงกระแสแห่งพลังธรรมบริสุทธิ์ที่ข้าพเจ้านึกแผ่ไปนี้แล้วเป็นผู้ปราศจากทุกข์รักษาตนให้พ้นจากภัยทั้งปวงเถิดขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้ดวงจิตดวงใจทุกดวงเหล่าสัตว์ทุกจำพวกและผู้ที่โกรธแค้นข้าพเจ้าจงได้รับกระแสพลังแห่งเมตตาธรรมที่ข้าพเจ้าได้แผ่ออกไปนี้แล้วจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนกันและกันเลยอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยจงปราศจากความทุกข์กายทุกใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเถิดให้คิดแผ่เมตตานี้ออกไปบ่อยๆเครื่องป้องกันสำหรับชาวพุทธพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธนับถือมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นเครื่องป้องกันคุ้มครองรักษาแต่ชาวพุทธนะคะไม่ได้พึ่งให้ถูกต้องตามความหมายแห่งพระรัตนตรัยจึงไม่มีผลทางการคุ้มครองรักษาผู้นั้นเมื่อพระรัตนตรัยค่ะไม่มีผลเพื่อการคุ้มครองรักษาชาวพุทธจึงหันไปให้ความสนใจวัตถุปลุกเสกกันมากขึ้นวัตถุปลุกเสกเหล่านี้นะคะเรียกว่าของขลังสิ่งเหล่านี้ปลุกฝังในจิตใจชาวพุทธเป็นเวลายาวนานทำให้ลืมอำนาจบริสุทธิ์แห่งพระรัตนตรัยนะคะเมื่อจิตใจค่ะเหินห่างจากพระรัตนตรัยที่พึ่งอันดีจึงไม่เกิดขึ้นในจิตที่หวังพึ่งสิ่งดีๆในศาสนาจิตใจชาวพุทธจึงขึ้นตรงต่อวัตถุปลุกเสกมากขึ้นวัตถุปลุกเสกนะคะกลายเป็นสิ่งดีๆที่ใช้เป็นที่พึ่งทางใจของขลังจึงถูกเรียกว่าของดีหลายคนค่ะมักจะถามหาของดีกับพระภิกษุผู้ทรงเวททรงอาคมได้ยินว่าที่ไหนดีก็จะแสวงหามาไว้ครอบครองเป็นของตนถือว่าเป็นของมงคลเมื่อมีความเข้าใจกันว่าวัตถุปลุกเสกเป็นของมงคลผู้คนก็เริ่มให้ความสนใจในวัตถุมงคลกันมากขึ้นนะคะถึงกับเชื่อสนิทใจว่าวัตถุมงคลนี้จะช่วยให้อยู่รอดปลอดภัยและพ้นทุกข์ได้จนลืมว่าพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของชาวพุทธอย่างแท้จริงเมื่อความนิยมค่ะในวัตถุมงคลมีมากขึ้นพระภิกษุผู้ทรงเวททรงอาคมก็มีมากขึ้นจนทำให้พระภิกษุลืมตัวว่าหน้าที่ของพระที่แท้จริงคืออะไรจึงได้มีพระภิกษุพยายามขนขวายสร้างแต่วัตถุมงคลขึ้นมาปลุกเสกให้ขลังที่สุดเท่าที่จะขลังได้เพื่อความโด่งดังเพื่อทดสอบประสิทธิภาพมวลขลังนี่คือหน้าที่พระภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมหลักวินัยถึงแม้ว่าสิ่งหรือธรรมะที่ให้

ดีจริงก็ตามแต่หากไม่ดังไม่ขลังก็ดูเหมือนเป็นสิ่งของที่ไร้ค่าไร้ราคากลับกลายเป็นประดุจดั่งเศษดินเศษเหล็กเศษไม้ถ้าชาวพุทธนะคะมีความเข้าใจในวัตถุที่ปลุกเสกด้วยเวทมนต์คาถาว่ายิ่งดังยิ่งขลังแล้วยิ่งดีก็ยิ่งค่ะทำให้ห่างไกลจากพระรัตนตรัยชาวพุทธก็จะเป็นผู้ที่ไร้ที่พึ่งคำว่าไร้ที่พึ่งไม่ใช่ไม่มีที่พึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะพึ่งอันไหนดีเพราะของเสาะแสวงหาสะสมไว้หลายๆปีมีมากจนไม่รู้ว่าจะพึ่งอันไหนมีแต่อันที่ดีดีตัดสินใจพึ่งอันใดอันหนึ่งไม่ได้สุดท้ายนะคะก็พึ่งไม่ได้สักอันสักอย่างเพราะมัวแต่หาของดีอยู่ก็เลยไม่เจอของดีสักทีจึงตายเปล่าชาวพุทธค่ะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นของดีอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องปลุกเสกก็มีอนุภาพมากมายกว่าวัตถุปลุกเสกที่เต็มเกลื่อนอยู่ในขณะนี้เครื่องป้องกันนะคะของชาวพุทธเป็นเครื่องป้องกันที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้พึ่งเมื่อเจอเหตุร้ายในชีวิตก็ให้ระลึกถึงอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วให้ดำเนินตามวิธีการแก้ไขที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตามแบบวิธีนั้นๆจึงจะไม่เกิดโทษชาวพุทธโดยทั่วไปนะคะเมื่อเจอเหตุการณ์ต่างๆอันเป็นความชั่วร้ายมาถึงตนมักจะแก้ไขเหตุร้ายด้วยการรดน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ต่อชะตาทำพิธีขจัดปัดเป่าแล้วแสวงหาของดีเอามาไว้ป้องกันตนโดยหารู้ไม่ว่าของดีเหล่านั้นค่ะนอกจากจะช่วยป้องกันไม่ได้แล้วยังเป็นสื่อนำความชั่วร้ายเข้าสู่ร่างกายนะคะเช่นถ้าผู้ใดห้อยวัตถุมงคลที่ผ่านการปลุกเสกมาไม่ว่าจะเป็นรูปเหรียญแผ่นยันพยันตะกรุดของขลังได้เสกวัตถุปลุกเสกนั้นอาจทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีต่อตัวผู้ครอบครองที่เรียกว่าของเข้าตัวทำให้เกิดอาการปวดมึนศีรษะเจ็บปวดตามร่างกายโดยที่ไม่ทราบสาเหตุหรืออาจจะแสดงอาการสิ่งแฝงเร้นออกมาโดยที่ควบคุมตนเองไม่ได้แล้วผู้นั้นก็จะแสวงหาเครื่องรางอื่นมาป้องกันแก้ไขอีกสิ่งแฝงเร้นก็จะมีเพิ่มขึ้นหากถูกแฝงเร้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะเกิดอาการควบคุมตนเองไม่ได้มีอาการสั่นกระตุกตามตัวเจ็บปวดตามร่างกายมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะถึงกับคลุ้มคลั่งเป็นบางครั้งยังมีอาการอื่นๆตามมาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเป็นความหมายที่มีความสำคัญมากพระองค์ทรงต้องการบอกอะไรแก่ชาวพุทธจึงต้องให้ระลึกถึงคำนี้อยู่เสมอแต่ชาวพุทธก็พูดกันไปตามลมปากเพียงเท่านั้นไม่ได้เข้าใจความหมายอันลึกซึ้งที่มีค่าอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงไม่มีอนุภาพปกป้องคุ้มครองป้องกันชาวพุทธได้อย่างแท้จริงจุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าทรงต้องการให้ชาวพุทธทราบในคำที่ตัดคือการระลึกทางใจเมื่อเกิดมีภัยแห่งความกลัวเข้ามาคุกคามจิตเราระลึกถึงอะไรเป็นที่พึ่งทางใจหากใครระลึกถึงวัตถุมงคลหรือวัตถุปลุกเสกหรือของดีต่างๆนานาความเป็นพระรัตนตรัยก็จะขาดจากจิตของผู้นั้นไม่มีอำนาจในการคุ้มครองรักษาผู้นั้นแต่หากผู้ใดระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจอำนาจของพระรัตนตรัยก็จะเกิดอนุภาพคุ้มครองผู้นั้นแต่ไม่ใช่ระลึกเพียงครั้งสองครั้งเท่านั้นจะต้องเป็นการระลึกถึงอยู่อย่างสม่ำเสมอการระลึกถึงพระรัตนตรัยอยู่เสมอนะคะมิใช่ถือเอาการสวดมนต์ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเช้าเย็นว่าได้ถึงพระรัตนตรัยแล้วแต่จะต้องเป็นการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความรู้ความเข้าใจถึงธรรมชาติแห่งความมีอยู่ของพลังอันบริสุทธิ์แห่งพระรัตนตรัยนี้จึงจะถูกต้องพุทธะ
ม่ใช่ตัวตนรูปร่างของพระพุทธเจ้าแต่คือธาตุแห่งความรู้ตื่นเบิกบานที่เรียกว่าพุทธภาวะธรรมะไม่ใช่บทสวดมนต์หรือหนังสือธรรมะแต่คือธาตุแห่งความจริงแท้ที่เรียกว่าสัจธรรมสังฆะไม่ใช่ความเป็นนักบวชแต่คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เรียกว่าสุปฏิปันโนหากจะให้ความหมายอีกนัยยะหนึ่งค่ะก็ได้ความหมายดังนี้ความรู้ของพระพุทธเจ้าชื่อว่าพุทธะพระพุทธเจ้านำความรู้มาสั่งสอนชื่อว่าธรรมะผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเข้าถึงความบริสุทธิ์แห่งจิตชื่อว่าสังฆะความรู้ของพระพุทธเจ้าพุทธะพระองค์ทรงนำความรู้มาสั่งสอนชื่อว่าธรรมะการประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนชื่อว่าสังฆะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามประการนี้เรียกว่าพระรัตนตรัยอำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอำนาจอันบริสุทธิ์ทางธรรมชาติที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวมีชื่อเรียกที่ชาวพุทธรู้จักกันว่าพระรัตนตรัยจะมีอำนาจก็ต่อเมื่อมีผู้ระลึกถึงถ้าผู้ใดระลึกถึงอย่างถูกต้องสัญญาณการระลึกแห่งจิตจะเชื่อมโยงกับพลังที่มีเองอยู่แล้วในหลักธรรมชาติพระรัตนตรัยก็จะมีอานุภาพคุ้มครองจิตของผู้นั้นพุทธังสรณังคฉามิแจกแจงคำแปลพุทธังความรู้สรณังการระลึกคฉามิการเข้าถึงข้าพเจ้าขอเข้าถึงพระพุทธเจ้าด้วยการระลึกธรรมังสรณังคฉามิข้าพเจ้าขอเข้าถึงธรรมะด้วยการระลึกสังฆังสรณังคฉามิข้าพเจ้าขอเข้าถึงสังฆะด้วยการระลึกพระพุทธเจ้านะคะทรงต้องการให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยด้วยการระลึกถึงเพราะฉะนั้นค่ะชาวพุทธจะต้องระลึกถึงอำนาจแห่งพระรัตนตรัยนี้อยู่บ่อยๆอำนาจของการระลึกถึงจึงจะเกิดอานุภาพคุ้มครองในใจของผู้นั้นเป็นอำนาจบริสุทธิ์ทางธรรมชาติผู้ใดปรารถนาจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งผู้นั้นจะต้องใช้การระลึกอย่างถูกต้องจึงจะสามารถเข้าถึงเพื่อเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้านะคะทรงต้องการให้เราพึ่งการระลึกหากระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ไม่ต้องแสวงหาวัตถุมงคลที่ไหนมาไว้ป้องกันอีกบุคคลผู้นั้นจะมีเครื่องคุ้มครองอย่างดีหรือพูดให้ง่ายเมื่อมีเหตุร้ายมาถึงตัวสามารถระลึกถึงพระรัตนตรัยขึ้นมาในใจโดยไม่ได้นึกถึงวัตถุมงคลของขลังหรือพระที่ห้อยคอนั่นแหละจึงชื่อว่าเราได้มีพระรัตนตรัยไว้คุ้มครองระลึกถึงเมื่อใดจะได้รับการคุ้มครองเมื่อนั้นถ้าเรานึกถึงด้วยความรู้ความเข้าใจอยู่เป็นประจำการระลึกเช่นนี้ค่ะจะเป็นที่พึ่งอันดีแก่เราเพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าผู้ใดระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้นั้นจักกำจัดภัยได้จริงจักพ้นจากทุกข์ได้จริงคือการระลึกด้วยความรู้ความเข้าใจเช่นนี้เองเพราะฉะนั้นการระลึกจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเมื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เป็นประจำเราก็จะมีที่พึ่งอันดีเมื่อมีที่พึ่งอันดีแล้วก็ให้ใช้ที่พึ่งอันดีนั้นเพื่อแก้ไขเหตุร้ายเช่นเมื่อถูกเหล่าอมนุษย์ผีปีศาจก่อกวนให้ระลึกอธิษฐานว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรม
เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าขออำนาจ

มีความรู้สึกว่าดีขึ้นหรืออาการที่ถูกก่อกวนนั้นหายไปเพียงเท่านี้ก็แก้ไขการก่อกวนของอมนุษย์ผีปีศาจได้โดยไม่ต้องทำพิธีขจัดปัดเป่าอย่างใดทั้งสิ้นเมื่อไรได้เข้าถึงพระรัตนตรัยด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องดีแล้วเราจะต้องระวังไม่ให้จิตใจไปเกาะอยู่กับที่พึ่งอย่างอื่นที่นอกเหนือจากพระรัตนตรัยคือเราจะต้องไม่มีวัตถุมงคลทุกชนิดไว้ครอบครองเพราะวัตถุมงคลไม่ใช่พระรัตนตรัยเราจะต้องไม่เรียนเวทมนต์คาถาใดๆทั้งสิ้นเพราะเป็นเดรัจฉานวิชาเราจะต้องไม่กระทำการเข้าทรงหรือปลุกเสกเป่าทุกชนิดเราจะต้องไม่กระทำการบวงสรวงเส้นไหว้สิ่งใดเราจะต้องไม่กราบไหว้ศาลพระภูมิศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นการสละวัตถุมงคลผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งประสงค์สละวัตถุมงคลนะคะมีคำกล่าวสละให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย7รอบแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าขออธิษฐานจิตถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัตถุมงคลนี้จงรับรู้รับทราบการบอกกล่าวของข้าพเจ้าในเวลานี้ด้วยเถิดบัดนี้ข้าพเจ้าได้รับพระรัตนตรัยมาเป็นที่ยึดพึ่งทางใจแล้วและขอยึดถือเป็นเครื่องนำทางชีวิตจึงขอกล่าวลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่กับวัตถุมงคลที่ข้าพเจ้าครอบครองและต้องการออกจากการยึดพึ่งในเวลานี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงรับทราบเจตจำนงของข้าพเจ้าจงเปิดทางให้ข้าพเจ้าอย่าได้ขัดขวางข้าพเจ้าจะอุทิศส่วนบุญให้คำอุทิศบุญให้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้ที่สถิตอยู่ในวัตถุมงคลให้ระลึกถึงบุญที่เคยทำมาแล้วตั้งใจอุทิศบุญข้าพเจ้าขออธิษฐานถึงบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาทั้งหมดจงอำนวยผลให้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้ที่สถิตในวัตถุมงคลทั้งหลายจงเป็นสุขจากบุญที่ข้าพเจ้าอุทิศให้แล้วนี้เถิดการขอขมาและการแก้ไขนะคะการขอขมาสงฆ์ค่ะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงแม้วาระที่สองข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงแม้วาระที่สามข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าแต่สงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าได้ละเมิดโทษอันเป็นการกระทำผิดต่อสงฆ์ไว้บัดนี้ได้ทราบถึงโทษนั้นแล้วขอสงฆ์จงเปื้องโทษของข้าพเจ้าโทษอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำผิดต่อสงฆ์ไว้เพราะความประมาทพลาดเผลอด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีขอสงฆ์จงอดโทษขออภัยให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดข้าพเจ้าจะศึกษาและสำรวมระวังในการต่อไปแก้ไขอำนาจไสยศาสตร์หรือคุณไสยนะคะไสยศาสตร์มีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเราไม่สามารถปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ได้ค่ะผู้ใช้อำนาจก็มักจะใช้ไปในทางที่ผิดโดยไม่ได้คิดคำนึงว่าจะมีผลเป็นโทษสำหรับตนหรือไม่นะคะก็มีวิธีแก้ไขโดยรำลึกพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถเดินท่องวันละครึ่งชั่วโมงทุกๆวันจนกว่าอาการจะหายนะคะ
รัชกาลที่10นะคะได้มีภาพพระราชทานซึ่ง

ในหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหลักปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์ค่ะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะเป็นสีสันสวยงามทรงวาดรูปการ์ตูนประกอบถ้อยคำที่เป็นแนวคิดหลักนะคะเป็นสิ่งที่น่าสนใจและควรน้อมนำมาปฏิบัติอย่างยิ่งนะคะรายการของเราวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาสถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจนะคะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่7ก็เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานด้วยวิธี T-test นะคะแล้วก็ทดสอบสมมติฐานนะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องของการทดสอบ T-test การทดสอบแบบ T หรือที่เรียกว่า T-test นะโดยใช้สถิติ T นะซึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะใช้ประชากรกลุ่มเดียวก็ได้โดยนึกถึงว่าที่อาจารย์เคยยกตัวอย่างนะคะว่าพนักงานของบริษัทเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาความรู้ของเขาก็จะต้องเข้าโครงการพัฒนาความรู้ขององค์กรก่อนที่จะเข้าโครงการก็จะต้องมีการทดสอบก่อนเรียนใช่ไหมคะอันนี้ก็คือชุดข้อมูลก่อนเรียนแล้วก็พอหลังเรียนก็จะต้องมีการทดสอบอีกครั้งหนึ่งโดยใช้คนเดิมนี่แหละค่ะพนักงานคนเดิมนี่แหละนะก็จะเป็นชุดข้อมูลชุดที่สองนะก็คือการทดสอบหลังเรียนแสดงว่า T-test แม้ว่าจะเป็นกลุ่มประชากรเดียวแต่แบ่งข้อมูลออกเป็น2กลุ่มนะคะเพราะนั้นข้อมูล2กลุ่มเราก็จะมาทดสอบว่ามันสัมพันธ์กันไหมมันต่างกันไหมหรือมันส่งผลต่อกันไหมอย่างนี้เป็นต้นนะในการทดสอบคะแนนก่อนและหลังเรียนนะก็จะเป็นการตั้งสมมติฐานว่าคะแนนก่อนและหลังเรียนไม่ต่างกันนะและอีกอันหนึ่งนะสมมติฐานทางเลือกก็คือคะแนนหลังเรียนมากกว่าคะแนนก่อนเรียนอันนี้ถือว่าเป็นการตั้งสมมติฐานแบบทางเดียวนะซึ่งทำไมถึงตั้งแบบนี้ก็คือจากทฤษฎีหรือการวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยก็มักจะได้ข้อสรุปว่าการวิจัยหลังเรียนมักสูงกว่าการวิจัยก่อนเรียนนะแต่ก็ตั้งสมมติฐานไว้เบื้องต้นนะเพื่อที่รอการวิเคราะห์ข้อมูลของเราแล้วก็มาทดสอบอีกครั้งหนึ่งว่ามันเป็นจริงไหมนะเพราะนั้นหลังการวิเคราะห์ข้อมูลมันอาจจะไม่ใช่ที่เราตั้งสมมติฐานตั้งแต่แรกนะมันอาจจะปฏิเสธสมมติฐานกลางหรือว่าปฏิเสธสมมติฐานทางเลือกก็ได้นะอันนี้ก็ลองดูในระยะถัดไปนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดของ T-testในสัปดาห์นี้เราก็จะมาดูรายละเอียดในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เป็น T-test นะแล้วก็ระดับความเชื่อมั่นระดับนัยสำคัญทางสถิติเพราะทุกครั้งที่เราทดลองจะต้องกำกับด้วยระดับความเชื่อมั่นก่อนเสมออันนี้ก็ถือว่าเป็นการวิจัยแบบทดลองนะคะแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานที่เป็น T-test นะแล้วก็ตัวอย่างทีนี้เรามาดูเรื่องของการตั้งสมมติฐานเชิงสถิตินะจากสมมติฐานการวิจัยนะที่เราได้มาจากโจทย์วิจัยแล้วว่าการวิจัยนี้นะจะแก้ปัญหาอะไรนะด้วยวิธีการอย่างไรเราก็มาตั้งเป็นสมมติฐานสมมติฐานทางเชิงสถิติซึ่งประกอบไปด้วยสมมติฐาน2แบบอันแรกคือสมมติฐานกลางหรือสมมติฐานว่างหรือที่เรียกว่า null hypothesis สามารถเขียนเป็น S0 แล้วก็สมมติฐานทางเลือกนะที่เขียนว่าเป็น H1 นะก็คือเป็นการแย้งสมมติฐานว่างหรือสมมติฐานกลางนั่นเองนะคะว่ามันอาจจะไม่เท่ากันนะนะคะหรือมันสัมพันธ์กันหรือมีอิทธิพลต่อกันนะคะเพราะนั้นสมมติฐานทางสถิติก็จะมี S0 S1 นะคะอันนี้ก็จำได้ตัวอย่างนะคะความเชื่อของผู้ทดสอบนะจากการสังเกตบริบทขององค์กรแล้วเนี่ยนะก็ได้โจทย์วิจัยว่ายอดขายเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของพนักงานชายเนี่ย
ดูแล้วต่ำกว่าพนักงานหญิงตรงนี้จะจริงไหมนะนะคะอันนี้เป็นโจทย์แล้วก็สามารถตั้งสมมติฐานสถิติเป็นสมมติฐานว่างนะหรือสมมติฐานกลาง null hypothesis ว่า S0 ยอดขายเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของพนักงานชายสูงกว่าหรือเท่ากับพนักงานหญิงนะทีนี้เราสามารถที่จะเขียนเป็นสัญลักษณ์นะที่เราเรียนในสัปดาห์ที่แล้วได้ว่า S0 mil นี้ก็เป็นยอดขายเฉลี่ยของสัปดาห์เฉลี่ยต่อสัปดาห์ของพนักงานชายเท่ากับพนักงานหญิงนะพนักงานขายนะเพศชายมียอดขายเฉลี่ยเท่ากับพนักงานหญิงนะพนักงานขายหญิงนั่นเองทีนี้สมมติฐานที่แย้งก็คือ S1 นะที่เป็นสมมติฐานทางเลือก S1 เนี่ยเราก็เขียนแย้งว่ายอดขายเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของพนักงานชายอาจจะดูแล้วเนี่ยต่ำกว่ายอดขายเฉลี่ยของพนักงานขายหญิงนะเราเป็นสัญลักษณ์มิลก็ได้เพื่อที่จะทำให้กระชับนะในการเขียนและการวิเคราะห์ต่อไปนะเพราะนั้น S1 มันก็เป็นการเขียนที่สอดคล้องกับความเชื่อของผู้ทดสอบเป็นประเด็นข้อสงสัยเป็นข้อสงสัยแต่โดยปกติแล้วนะก็จะให้ความสามารถในการขายเพศชายและเพศหญิงเท่าๆกันนะอันนี้คือ S0 แต่ความสงสัยของเคสนี้นะก็โดยตัวเลขยอดขายที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่าเพศชายจะมียอดขายต่ำกว่าหรือน้อยกว่าเพศหญิงนั่นเองนะแล้วก็มาทดสอบความสงสัยหรือสมมติฐานในครั้งนี้กันนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมากำหนดระดับความเชื่อมั่นและระดับนัยยะสำคัญทางสถิติโดยทั่วไปในโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติก็จะกำหนดให้เป็นขั้นต่ำคือนัยยะสำคัญทางสถิติ 0.05 แล้วก็ระดับความเชื่อมั่น 95% นะและอีกขั้นที่สูงขึ้นนะก็จะมีระดับ

นัยสำคัญทางสถิติ0.01แล้วก็ความเชื่อมั่นนะระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่ 99% ซึ่งเป็นระดับที่สูงนะทีนี้แนวความคิดในการกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิตินะก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะให้ความน่าจะเป็น 100% 100% สำหรับโอกาสที่จะเกิดขึ้นทั้ง S0 และ S1 นะทั้งที่มันมียอดขายเท่ากันเราก็กำหนดเป็น S0 แล้วผลแล้วก็ความคาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือ 5% หรือ 1% สำหรับ S1 นะเพราะนั้นแอลฟานะหรือนัยสำคัญทางสถิติเนี่ยก็จะมีค่าตั้งแต่0ถึง1นะเพราะว่าเราก็ยอมรับ2ช่วงก็คือ0.5กับ 0.01 0.05กับ 0.01 นะคะหรือ 1% กับ 5% นั่นเองทีนี้ในส่วนที่เหลือก็คือโอกาสที่จะเกิด S0ก็คือ1ลบแอลฟานะ1โอกาสที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดคือ 100% ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น S0 มันก็จะเป็นความเชื่อมั่นว่ามันก็เกิดเหมือนเดิมแหละมันก็เท่ากันแหละ อยู่2ระดับก็คือ 95% แล้วก็ 99% นะการใช้ระดับความเชื่อมั่นสูงหรือเข้าใกล้100ก็จะเป็นผลดีต่อผู้ทดสอบนะคือโอกาสที่จะปฏิเสธความเชื่อของผู้ทดสอบว่าไม่ถูกต้องมีน้อยนะก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะเท่ากันแหละนะทั้งเพศชายเพศหญิงมียอดขายเท่ากันอันนี้ก็คือ เป็นความเชื่อมั่นนะเป็นความเชื่อมั่นที่จะเกิดขึ้นนะแต่จะไม่เป็นผลดีกับผู้ที่ใช้ผลการทดสอบเนื่องจากผลที่ใช้เป็นความเชื่อของผู้ทดสอบจะแตกต่างจากผลที่ควรจะเป็นจริงมากนะจะแตกต่างจากผลที่ควรจะเป็นจริงนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเรายอมรับ S0 ก็คือส่วนใหญ่นะก็ไม่ต่างกันหรอกอย่างเงี้ยนะคะมันมีอะไรเป็นองค์ความรู้นะไม่เป็นประเด็นในการวิจัยของเราเราควรจะยอมรับใน S1 ว่าอ๋อมันน่าจะมีองค์ความรู้ใหม่ที่มันเกิดจากการเออร์เรอร์ในครั้งนี้ในการทดลองครั้งนี้แล้วมาอภิปรายให้เกิดองค์ความให้เกิดการพัฒนาจากองค์ความรู้ของเรานะคะอย่างเช่นถ้าผลการทดสอบมันออกมาว่ายอดขายของพนักงานขายเพศชายน้อยกว่าเพศหญิงเนี่ยนะเรายอมรับในสมมติฐานนี้แล้วเนี่ยเราก็กลับไปทบทวนมาตรการต่างๆที่จะทำให้เพศชายนั้นพนักงานขายเพศชายนั้นมีการทำยอดขายที่สูงขึ้นได้นะนี่ก็จะเป็นประโยชน์นะเกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์กรนะจากงานวิจัยของเราทีนี้เรามาทบทวนเรื่องของการวิเคราะห์พื้นที่ใต้โค้งปกตินะคะทำไมถึงเรียกว่าโค้งปกติหรือ normal distribution นะคะอันดับแรกเนี่ยนักศึกษาเก็บข้อมูลตัวเลขที่เป็นข้อมูลก่อนการเรียนอันนี้ก่อนการเรียนก็ได้ถือว่าเป็นข้อมูลหนึ่งแล้วก็ข้อมูลหลังการเรียนนะก็เป็นอีกชุดข้อมูลหนึ่งนะคะทีนี้เราก็ทำการหาผลต่างของทั้งสองชุดข้อมูลนะคะเราจะเอาคะแนนของหลังการเรียนเป็นตัวตั้งลบด้วยก่อนการเรียนผลที่ได้ก็จะได้เป็นบวกนะเราก็เอาคะแนนผลต่างเนี่ยมาเรียงจากน้อยไปมากนะมาเรียงจากน้อยไปมาก

นะเพราะนั้นในแกนนอนเนี่ยนะคะก็จะเป็นคะแนนของผลต่างที่น้อยที่สุดไปจากซ้ายแล้วไปทางขวาก็จะเป็นคะแนนผลต่างที่มากที่สุดนะจากนั้นก็มานับความถี่นะพนักงานมีจำนวนกี่คนที่ได้คะแนนผลต่างน้อยแล้วก็ไล่มาแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆจนถึงขวามือนะก็จะสังเกตได้ว่าคะแนนผลต่างที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะมีจำนวนพนักงานสูงที่สุดนะจำนวนพนักงานที่สูงที่สุดมันก็จะทำให้ยอดของเส้นโค้งเนี่ยสูงที่สุดจากนั้นเราก็ลากเส้นเชื่อมระหว่างผลต่างของคะแนนของทุก x ก็จะได้ลักษณะของเส้นโค้งแบบสมมาตรก็คือพื้นที่ทางซ้ายเท่ากับพื้นที่ทางขวานะทีนี้พอเราได้เส้นโค้งปกติภายใต้เส้นโค้งปกติก็จะเป็นพื้นที่ใต้โค้งที่เราจะสามารถระบายพื้นที่ให้เกิดเป็นพื้นที่ได้นะคะผลรวมของพื้นที่ของทุก x รวมกันหรือผลรวมของความน่าจะเป็นของทุก x รวมกันแล้วจะต้องได้เท่ากับ1หรือ 100% เสมอนะทีนี้เรากำหนดระดับนัยยะสำคัญถ้าเรากำหนดระดับนัยยะสำคัญ 0.05 มันก็คือพื้นที่ของที่เราระบายสีนะในส่วนพื้นที่ว่างหรือที่เราไม่ได้ระบายสีก็เป็นพื้นที่ที่เชื่อมั่น 95% นะพื้นที่เชื่อมั่น 95% นะทีนี้ถ้าเราเขียนสมมติฐานเป็นลักษณะมีทิศทางในลักษณะมีทิศทางเช่นน้อยกว่าค่าที่ได้มันก็จะตกอยู่ในค่า x นะหรือว่าค่าผลต่างที่อยู่ด้านซ้ายมือเพราะว่าคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนเนี่ยมันน้อยหรือไม่ค่อยต่างกันนะเพราะนั้นค่าที่ได้เมื่อตกอยู่ในพื้นที่ด้านซ้ายนะแล้วก็ยอมรับสมมติฐาน S1 ที่พนักงานขายชายมียอดขายต่ำกว่าพนักงานขายหญิงนะอันนั้นเราเขียนสมมติฐานทางเลือกว่าน้อยกว่านะก็สอดคล้องกับตัวอย่างเมื่อสักครู่แต่ถ้าเราทำตัวอย่างอื่นนะเราทดสอบสมมติฐานที่มีทิศทางที่มีเครื่องหมายมากกว่าที่ใช้เครื่องหมายมากกว่าเช่นคะแนนทดสอบหลังมากกว่าคะแนนทดสอบก่อนการเรียนเนี่ยก็จะเป็นรูปทางขวามือนะก็คือค่าที่ได้จากการวิเคราะห์เนี่ยมันจะตกอยู่ในพื้นที่วิกฤตนะเราเรียกว่าพื้นที่วิกฤตทางด้านขวามือก็แสดงว่าคะแนนหลังการเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนการเรียนนะหรือว่าคะแนนหลังการเรียนกับคะแนนก่อนการเรียนมันแตกต่างกันมากนะคะนะทีนี้ถ้าเราเขียนสมมติฐานแบบ2ด้านหรือ two tailรูปข้างบนซ้ายขวาเนี่ยเป็นลักษณะวันเทลเป็นด้านซ้ายก็ได้ด้านขวาก็ได้ส่วนรูปข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นลักษณะทูเทลก็คือได้ทั้งสองด้านทั้งซ้ายและขวาแต่พื้นที่ก็ต้องแบ่งกันคือหารสองนะถ้าเรากำหนดนัยยะสำคัญทางสถิติ 0.05 เชื่อมั่น 95% ทางซ้ายก็จะถูกแบ่งพื้นที่ครึ่งหนึ่งก็จะเหลือ0.025 ข้างขวาก็จะ 0.025 เหมือนกันนะเมื่อรวมกันแล้วก็จะได้เท่ากับ 0.5 ก็คือระดับนัยยะสำคัญทางสถิตินะส่วนตรงกลางก็จะ
เป็นพื้นที่หรือความน่าจะเป็นของความเชื่อมั่น 95% นะเพราะนั้นผลการคำนวณที่ได้ออกมาเนี่ยอาจจะตกอยู่พื้นที่ด้านซ้ายและพื้นที่ด้านขวาเราก็จะตอบตาม S1 ว่าคะแนนที่ได้ทั้งก่อนและหลังเนี่ยไม่เท่ากันเราก็ไม่ได้ระบุว่าอันไหนมากกว่าน้อยกว่าแต่บอกได้ว่าแค่ไม่เท่ากันนะแต่ถ้าตกในพื้นที่ตรงกลางนะก็คือพื้นที่ในเขตยอมรับ S0 เนี่ยเราก็บอกว่าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนไม่ต่างกันนะคะนี่ก็เป็นพื้นฐานแนวความคิดของการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นโดยใช้พื้นที่ใต้ปกติหรือว่า normal distribution นะคะทีนี้ในโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติก็สามารถที่จะทดสอบ normal test นี้ได้นะคะเพราะนั้นข้อมูลที่มีลักษณะที่เป็น normal test ข้อมูลที่มีลักษณะเป็น normal หรือว่ากระจายตัวแบบปกติเนี่ยก็จะมีลักษณะเส้นโค้งแบบนี้นะงานวิจัยของเรายิ่งมีข้อมูลที่มีการกระจายตัวแบบปกติเช่นนี้ผลการวิจัยของเราก็จะแม่นยำมากขึ้นค่ะทีนี้เราก็มาดู overall กันก่อนนะคะเรื่องของขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานขั้นแรกนะทำการตั้งสมมติฐานเพื่อการทดสอบหรือสมมติฐานทางสถิตินั่นเองโดยการเขียน S0 สมมติฐานกลางหรือ null hypothesis เขียน S1 สมมติฐานทางเลือกหรือว่า alternative hypothesis นะคะสมมติฐานกลาง S0 เนี่ยเราจะเขียนว่าไม่ต่างกันนะก็ใช้สัญลักษณ์เท่ากันเราก็เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากรทั้ง2กลุ่มนะหรือมากกว่า2กลุ่มก็ได้นะคะโดยใช้สัญลักษณ์มิว1ก็คือค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่1เท่ากับมิว2ก็คือค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่2นะทีนี้มันก็จะมีความข้อขัดแย้งของผู้วิจัยก็คือตั้งเป็น H1 นะอาจจะเขียนเป็นทางเดียวก็ได้หรือ2ทางก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะเขียนเป็น2ทางนะคะเช่นมิว1ไม่เท่ากับมิว2อันนี้ก็จะเป็นการทดสอบในเรื่องของความต่างกันนะทีนี้ถ้าเราทดสอบในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวแปรแล้วก็จะเขียน S0 ว่ามิว1ไม่สัมพันธ์กับมิว2นะหรือตัวแปรอิสระไม่สัมพันธ์กับตัวแปรตามแล้วก็มาเขียน S1 ว่าตัวแปรอิสระสัมพันธ์กับตัวแปรตามนั่นเองนะเพราะนั้นในการทดสอบความสัมพันธ์มันจะเขียนไม่เหมือนกับการทดสอบความแตกต่างใช่ไหมคะหรือเราต้องการทดสอบความมีอิทธิพลเราก็จะเขียน S0 ว่าตัวแปรอิสระไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามหรือค่าสัมประสิทธิ์ของการถดถอยเป็น0นะเพราะเราต้องสร้างสมการการพยากรณ์ค่าสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า x เป็น0ปุ๊บไม่สัมพันธ์ไม่มีอิทธิพลนะส่วน S1 เราก็เขียนว่าตัวแปรอิสระมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามหรือค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยไม่เท่ากับ0เมื่อมันไม่เท่ากับ0นะค่าสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าตัวแปรอิสระมันก็มีค่ามากน้อยก็ขึ้นอยู่กับการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์นะคะเมื่อมันมีตัวเลขนะไม่เท่ากับ0มันมีตัวเลขเกิดขึ้นปุ๊บมันก็ทำให้เกิดการพยากรณ์เกิดขึ้นนะคะมันก็สามารถที่จะไปพยากรณ์ตัวแปรอิสระสามารถพยากรณ์ตัวแปรตามได้นะหรือมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามนั่นเองอันนี้เป็นขั้นแรกนะของเขียน
ของการทดสอบสมมติฐานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเลยแหละนะนักศึกษาต้องตีความโจทย์วิจัยแล้วนำไปสู่การเขียนสมมติฐานทางเลือกว่ามันควรจะต่างกันไหมหรือสัมพันธ์กันไหมหรือมีอิทธิพลกันไหมนะคะขั้นตอนที่2ก็คือการกำหนดระดับนัยยะสำคัญของการทดสอบแล้วก็กำหนดในอดีตที่ผ่านมาเราก็ยอมรับที่ค่าความคลาดเคลื่อนหรือว่าระดับนัยยะสำคัญ 0.1 หรือ 10% นั่นแหละแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคโนโลยีมากขึ้นนะก็จะอัปเกรดยอมรับที่เหนือขึ้นไปที่ระดับ 0.05 นะก็คือให้เกิดความคลาดเคลื่อนอยู่ 5% นะก็คือพื้นที่ของ S1 เนี่ยมันก็จะน้อยลงนะพื้นที่ของ S1 มันก็จะเหลืออยู่แค่ 5% เองหรือถ้ายิ่งไปกว่านั้นนะเมื่อมีความเชื่อมั่นในการทดลองเข้าใกล้ 100% เลยอ่ะมันก็จะเหลือให้มีความคลาดเคลื่อนโอกาสเหลือให้มีโอกาสความคลาดเคลื่อนหรือพื้นที่สำหรับนัยยะสำคัญเนี่ยเพียงแค่ 1% หรือแค่ 0.01 นะอันนี้ก็คือลักษณะของการกำหนดพื้นที่ของนัยยะสำคัญนะก็คือโอกาสที่จะเกิด S1มันน้อยลงเรื่อยๆแต่ถ้ามันมีการยอมรับ S1 เมื่อไหร่ปุ๊บถือว่าเป็นองค์ความรู้ของเรานะคะต่อไปทำการกำหนดตัวสถิติเพื่อการทดสอบเราจะใช้วิธี C ตัว C test หรือ F test ซึ่งสัปดาห์นี้เราก็จะทำT test นะในสัปดาห์นี้เราจะทำ T-test C-test หรือ Standard นะการทดสอบค่ามาตรฐานกับ T-test เนี่ยมันก็เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าจำนวนตัวอย่างจำนวนตัวอย่างมันต่างกันถ้าจำนวนตัวอย่างน้อยนะไม่เกิน20ตัวอย่างนะไม่เกิน20คนที่จะตอบแบบสอบถามให้เราเนี่ยเราก็จะใช้ T-test แต่ถ้าเกิน20คนขึ้นไปจนถึง infinity นะคือไม่จำกัดจำนวนนะเราก็จะใช้การทดสอบแบบ Z หรือค่ามาตรฐานอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเห็นการทดสอบแบบตัว4ใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะเห็น T-test มากกว่าไม่ว่าจำนวนตัวอย่างจะมากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนใหญ่ก็จะทดสอบด้วยตัวสถิติ T นะหรือถ้าเรามีตัวอย่างข้อมูลกลุ่มข้อมูล3กลุ่มขึ้นไปหรือตัวแปร3ตัวแปรขึ้นไปอันนี้ก็แล้วแต่นะคะเราก็จะใช้การทดสอบแบบ F หรือ F test หรือ ANOVA นั่นเองส่วนตัวถัดไปนะการทดสอบแบบ Chi-square test นะก็ใช้สำหรับการทดสอบความสัมพันธ์หรือการมีอิทธิพลสำหรับตัวแปรที่เป็นลักษณะของการแบ่งกลุ่มนะอย่างเช่นเพศสัมพันธ์กับสีเพศสัมพันธ์กับสีหรือไม่นะก็ใช้ Chi-square test อันนี้ก็จะเป็นการทดสอบแบบไม่อิงพารามิเตอร์คือไม่ได้มีการสร้างแบบจำลองขึ้นมานะต่อไปนะทำการคำนวณค่าตัวสถิติเพื่อทดสอบหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราทำการทดสอบแบบใด T-test F-test Chi-square test ก็ตามจากนั้นก็นำไปสู่การคำนวณค่าสถิตินะจากข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมานะก็ทำการแทนค่าข้อมูลจากตัวอย่างลงใน
สูตรของตัวสถิติที่ใช้นะจากนั้นก็

เอาค่าที่ได้จากการคำนวณนะเพื่อหาขอบเขตที่จะทำการยอมรับนะหรือปฏิเสธ S0 นะเพราะนั้นเราก็เอาค่าที่ได้เนี่ยไปกำหนดในรูปกราฟพื้นที่ใต้โค้งว่ามันตกอยู่ในพื้นที่ S1 หรือ S0 ถ้ามันตกอยู่ในพื้นที่ S0 เราก็ยอมรับ S0 ปฏิเสธ S1 แต่ถ้ามันตกอยู่ในพื้นที่วิกฤตนะเราก็ยอมรับ S1 ปฏิเสธ S0 นะเรา นี้เราจะระบายสีในพื้นที่เขตวิกฤตยังไงนะเราก็ไปดูค่าสถิติที่ตารางการแจกแจงของการทดสอบแต่ละแบบนะไปดูค่าสถิติจากตารางการแจกแจงนะแล้วก็ ทำการกำหนดลงไปในพื้นที่ใต้โค้งนะถ้าเรากำหนดลงไปแล้วนะเมื่อเรากำหนดลงไปแล้วถ้าเราเขียนไฮโพทีซิสแบบน้อยกว่าเราก็ระบายสีด้านซ้ายถ้าเรากำหนดไฮโพทีซิสแบบมากกว่าเราก็ระบายสีด้านขวาถ้าเรากำหนดแบบไม่เท่ากับไม่มีทิศทางเราก็ระบายสีทางซ้ายและขวานะคะโดยอย่าลืมว่าถ้าเรากำหนดแบบไม่เท่ากับแล้วเนี่ยเราจะต้องหาร2นะเราต้องหารค่าสถิตินั้นนะแบ่งครึ่งหาร2นั่นเองนะคะโอเคทีนี้สูตรที่ใช้ในการคำนวณค่าสถิตินะค่าสถิติเนี่ยมันก็จะเรียกชื่อตามวิธีการทดสอบใช่ไหมคะถ้าเราทดสอบแบบที่แล้วก็เรียกสถิติที่ทีนี้เราก็มีการไปเอาค่าสถิติจากตารางการแจกแจงแบบที่นะแล้วก็คำนวณค่าสถิติจากสูตรอันนี้ก็เป็นค่าสถิติที่ได้จากสูตรนะค่าพารามิเตอร์นะตัวพารามิเตอร์นี้ก็คือสัญลักษณ์ของประชากรเช่นค่าเฉลี่ยนะนี่ก็เป็นค่ามิวนะเราเรียกว่ามิวเป็นค่าเฉลี่ยของประชากรนะทำการคำนวณค่าสถิติทีนะเพราะนั้นทีก็เป็นค่าสถิติที่เราจะทำการคำนวณโดยการแทนค่าx bar ก็คือค่าเฉลี่ยของตัวอย่างนะค่าเฉลี่ยของตัวอย่างลบด้วยค่าเฉลี่ยของประชากรนะหารด้วยส่วนเบมาตรฐานของตัวอย่างนะแล้วก็หารย่อยด้วยสแควร์รูทจำนวนตัวอย่างนะแล้วก็ถ้าเราทดสอบผลต่างของ2กลุ่มผลต่างของค่าเฉลี่ย2กลุ่มก็ทดสอบแบบทีเช่นเดียวกันนะด้วยสูตรที่ปรากฏนี้นะคะแล้วก็หมายถึงว่าเป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร2ชุดนะหรืออาจจะเป็นลักษณะของค่าสัดส่วนนะทีนี้เมื่อเราได้ค่าสถิติทีแล้วนะส่วนใหญ่เราจะใช้สูตรด้านบนนะคะเมื่อเราได้ค่าสถิติทีแล้วเนี่ยเราก็ไปเปรียบเทียบกับค่าสถิติทีที่ได้จากตารางการแจกแจงนะแล้วก็มาดูว่าถ้าค่าที่คำนวณได้จากสูตรเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ที่เราระบายสีก็คือยอมรับ S1 แต่ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่เราไม่ได้ระบายสีเราก็ยอมรับ S0 มาดูตัวอย่างอันนี้เป็นการวิเคราะห์ T-test นะ T-test กับประชากร1กลุ่ม
ประชากรหนึ่งกลุ่มเนี่ยเราสามารถนำไปเทียบกับค่ามาตรฐานนะหรือเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้นะก็สามารถที่จะเรียกว่าเป็นการเปรียบเทียบ2กลุ่มข้อมูลก็ได้นะคะแต่เราในที่นี้เนี่ยเรามีข้อมูลเดียวดูตัวอย่างนะคะโรงงานอุตสาหกรรมผลิตหลอดไฟยี่ห้อหนึ่งโฆษณาว่าหลอดไฟฟ้าที่ผลิตได้จากบริษัทเนี่ยมีอายุการใช้งานเฉลี่ยมากกว่า400ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นหลอดไฟฟ้าในที่นี้ก็คือประชากรนะตัวแทนจำหน่ายหลอดไฟฟ้ายี่ห้อนี้ต้องการพิสูจน์คำโฆษณาว่าจริงหรือไม่จึงเลือกตัวอย่างหลอดไฟ100หลอดเพื่อวัดอายุการใช้งานปรากฏว่ามีอายุการเฉลี่ยสำหรับ100หลอดที่เลือกมาเนี่ยนะ390ชั่วโมงนะอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยของตัวอย่างเห็นไหมโจทย์ให้ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างและก่อนหน้านี้โจทย์ให้ค่าเฉลี่ยของประชากรทั้งหมดของหลอดไฟแล้วก็มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุการใช้งานคือทดสอบ100หลอดเนี่ยเราก็มาเลือกอายุมาเลือกทดสอบทีละหลอดเพื่อมาเช็คอายุการใช้งานของเขาว่ามันเกินกว่า400ชั่วโมงไหมนะแต่100หลอดที่ทดสอบมาเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วมันอยู่ที่390ชั่วโมงและมันก็เออเลอร์มันอาจจะมากบ้างน้อยบ้างจากค่าเฉลี่ย390ชั่วโมงน่ะเพียงบวกลบ20ชั่วโมงนะนี่ก็คือส่วนเป็นมาตรฐานที่เขาทำการ100หลอดคำโฆษณาของบริษัทผู้ผลิตนี้เป็นจริงหรือไม่ที่ระดับนัยยะสำคัญ 0.05 แสดงว่าเขาทำการทดสอบด้วยความเชื่อมั่นของเขาเนี่ย 95% ด้วยความเชื่อมั่น 95% หมายความว่าในจำนวน100หลอดเนี่ยมันมีอายุการใช้งาน390ชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่95หลอดแต่ error อีก5หลอดที่เหลือเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่950ชั่วโมงอาจจะไม่ใช่390ชั่วโมงก็ได้เพราะนั้นเขาตั้งความเชื่อมั่นในการทดลองครั้งนี้อยู่ที่ 95% เพราะฉะนั้นนัยยะสำคัญทางสถิติจึงเป็นส่วนต่างก็คือ1ลบ 0.95 เพราะ 95% หาร100ก็คือ 0.95 ลบออกจาก 100% ก็จะเหลือ 5%ถอนออกมาก็จะได้นัยยะสำคัญทางสถิติ 0.05 นั่นเองตรงนี้เราสามารถที่จะตั้งสมมติฐานได้ดังนี้นะคะก็คือสมมติฐานหลักสมมติฐานกลางนะคะก็คือค่าเฉลี่ยของหลอดไฟฟ้าของประชากรเลยนะคะเราทดสอบเราตั้งสมมติฐานด้วยค่าเฉลี่ยของประชากรพารามิเตอร์ของประชากรเลยแต่เวลาทดสอบเราทดสอบที่ค่าเฉลี่ยตัวอย่างเพราะว่ามันเป็นสถิติอนุมานผลของการทดสอบตัวอย่างสามารถอ้างอิงกลับหรือไปอธิบายกลับไปยังประชากรได้โจทย์ก็ไม่ได้บอกว่าเขาผลิตหลอดไฟฟ้าทั้งหมดกี่หลอดเขาไม่จำเป็นต้องบอกนะคะเพราะนั้น S0 เนี่ยก็คือมิลเท่ากับ400ตามที่เขาโฆษณาแสดงว่า400ถือว่าเป็นเกณฑ์นะเป็นเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้แต่เราอาจจะสงสัยว่ามันไม่เป็นตามเกณฑ์หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ S1 เราก็แย้งเลยเราก็แย้งนะแย้งว่ามันอาจจะน้อยกว่าก็ได้หรืออาจจะมากกว่า400ก็ได้นะคะในที่นี้เนี่ยเขาได้มา390ชั่วโมงใช่ไหมคะเขาทดสอบ100หลอดทำการทดลองทีละหลอดเนี่ยนะคะปรากฏว่าได้มา390ชั่วโมง error ได้20ชั่วโมงนะตรงนี้มันควรจะ
ำหนดด้วยเครื่องหมายน้อยกว่าเพราะว่า390ชั่วโมงเนี่ยมันน้อยกว่า400อยู่แล้วมันก็ควรจะเขียนด้วยเครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองนะทีนี้เรามาเข้าสูตรนะเข้าสูตรก็คือใช้สูตรที่อาจารย์ได้บอกว่าเอามาใช้นะโดยส่วนมากแล้วก็ใช้สูตรนี้นะคะก็คือสถิติที่คำนวณนะเท่ากับค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง390ชั่วโมงนะลบด้วยค่าเฉลี่ยของประชากร400ชั่วโมงนะค่าที่ได้ต้องติดลบใช่ไหมคะโอเคหารด้วยส่วนเบี้ยมาตรฐานของตัวอย่างคือมันอาจจะ390อาจจะมากหรือน้อยกว่า390ก็ได้สำหรับ100หลอดตัวอย่าง100หลอดนะคะเออร์เลอร์ได้20ชั่วโมงหารด้วยสแควร์รูทจำนวนตัวอย่าง100หลอดค่าที่ได้จากการคำนวณเท่ากับติดลบ5นะคะทีนี้เราเอาค่าคำนวณลบ5เนี่ยไปวางในตำแหน่งของรูปพื้นโค้งปกติของรูปโค้งปกตินะทีนี้ก่อนที่จะไปวางเนี่ยเราต้องวางแพทเทิร์นของโค้งปกตินี้ก่อนนักศึกษาต้องมีความเข้าใจในเรื่องของแพทเทิร์นนี้นะคะอาจารย์จะทวนอีกครั้งหนึ่งแกนนอนนะแกนนอนก็คือเป็นการเรียงตัวกันของของค่า x x ในที่นี้คืออะไรนะ x ในที่นี้ก็คือจำนวนชั่วโมง x ในที่นี้คือจำนวนชั่วโมงการใช้งานของหลอดไฟนะเรียงตัวกันตั้งแต่0นะก็คือเปิดปุ๊บดับปั๊บอย่างเงี้ยค่ะอายุการใช้งานเป็น0แล้วก็1ชั่วโมงไปเรื่อยๆจนกึ่งกลางก็คือ400ชั่วโมงตามคำกล่าวอ้าง400ชั่วโมงตามเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้นะเป็นค่าเฉลี่ยของประชากรเป็นค่าที่อยู่ตรงกลางจากนั้นก็ไล่ไป500 600ชั่วโมงไปเรื่อยๆเป็นทางขวามือนะเพราะนั้นแกนนอนนะแกนนอนก็ถือว่าเป็นการแจกแจงโดยการลำดับค่าของ x จากน้อยไปมากนะจากซ้ายไปขวาทีนี้แต่ละจำนวนชั่วโมงนะคะแต่ละจำนวนชั่วโมงมันก็จะมีจำนวนหลอดที่มันได้อายุการใช้งานตามนั้นอย่างเช่นซ้ายสุดเนี่ยถ้ามันมีมันมีโอกาสที่จะเปิดปุ๊บระดับปรับเนี่ยมันก็มีใช่ไหมแต่ว่ามันมีโอกาสน้อยมากก็คืออายุการใช้งานเนี่ยเข้าใกล้ศูนย์มีโอกาสน้อยมากเพราะนั้นความสูงของจำนวนหลอดอ่ะมันก็เลยมีน้อยที่สุดเลยหรือทางขวามือเนี่ยทางขวามือจำนวนชั่วโมงที่เป็นอินฟินิตี้ก็คือใช้ได้หลอดเดียวใช้ได้ตลอดเวลาชั่วชีวิตคนอย่างเงี้ยนะจำนวนชั่วโมงไม่จำกัดนะมันก็มีโอกาสน้อยมากเพราะว่าวัสดุมันก็มีอายุการใช้งานทั้งนั้นน่ะใช่ไหมเพราะนั้นแทบจะเป็นไปได้ไม่ได้เลยว่าจะมีหลอดใดหลอดหนึ่งที่จะมีอายุการใช้งานตลอดนะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็คือค่าที่อยู่ค่าอายุการใช้งานที่อยู่ตรงกลางก็คือ400ชั่วโมงมักจะพบจำนวนหลอดมากที่สุดหลายๆหลอดเลยแล้วเรานับจำนวนหลอดสมมติว่ากำลังการผลิตของบริษัทเนี่ยผลิตได้1ล้านหลอดนะสมมติว่าผลิตได้1ล้านหลอด
ต่อปีสมมติ

นะเพราะนั้นก็จะเห็นจำนวนหลอดจำนวนมากเลยนะที่เรานับได้เนี่ยหรือไปสอบถามจากคนใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่จำนวนชั่วโมง400อยู่ที่400ชั่วโมงเกือบทั้งนั้นนะเพราะนั้นค่ากลางในโจทย์นี้ก็คือ400ชั่วโมงอายุการใช้งาน400ชั่วโมงนะจะมีโอกาสที่จะเจอหลอดไฟนะหลอดไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งาน400ชั่วโมงมากที่สุดนี่ก็คือคอนเซปต์ของการวาดเส้นโค้งปกติเมื่อเราได้เส้นโค้งปกติแล้วเนี่ยพื้นที่ใต้โค้งเมื่อรวมกันในทุก x ตั้งแต่0ชั่วโมงจนถึงอินฟินิตี้ชั่วโมงจะเท่ากับ 100% หรือ1นะหรือ1เท่านั้นเลยนะคะจะไม่มากไม่น้อยกว่า1เลยนะคะเท่ากับ1เสมอทีนี้เราก็ไปดูตารางแจกแจงความถี่แบบทีนะตารางแจกแจงความถี่แบบทีแล้วก็ไปดูที่ระดับนัยยะสำคัญทางไปดูที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ก็คือ 0.95 ในขณะที่จำนวนตัวอย่างก็คือ degree of freedom ได้มา 99 หมายถึงว่าเรามีตัวอย่าง100หลอดมาทำการทดลองทีละหลอดเราเอาหลอดที่1มาทดสอบอายุการใช้งานแสดงว่ามันมีอีก99หลอดที่มีความเป็นอิสระนะเราอันนี้ถือว่าเป็นการทดลองแบบเป็นกลางเราไม่ bias กับหลอดใดหลอดหนึ่งนะเราให้สิทธิเสรีภาพในการทดลองทุกๆหลอดเท่ากันนี่ถือว่าอีก99หลอดเนี่ยมันมีความเป็นอิสระมีเสรีภาพนะคะเพราะนั้นเราก็ดู degree of freedom 99เทียบกับความเชื่อมั่น 0.95 ในที่นี้เป็นทางเดียวนะเป็นทางเดียวเราก็เลยไม่ต้องหาร2นะเราเปิดตารางสถิติทีนะเท่ากับ 1.645 เป็นบวกนะเป็นบวกเราก็ไปกำหนดไปวางในตำแหน่งด้านขวาของโค้งปกติเราก็ระบายสีด้านขวากรณีนี้เราระบายสีตามโจทย์ก็คือเรากำหนดให้จำนวนชั่วโมงของตัวอย่างมากกว่า400ชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็ระบายสีด้านขวาแต่ถ้าเรากำหนดว่าน้อยกว่านะเราเขียน H1 ว่าน้อยกว่า400ชั่วโมงเราก็เอา 1.645 ไว้อยู่ด้านซ้ายแล้วก็ติดลบนะติดลบลบ 1.645 แล้วก็ระบายสีทางซ้ายมือนะระบายสีทางซ้ายมือนะอันนี้ก็คือก่อนที่เราจะเอาค่าที่เราคำนวณได้ติดลบ5มาวางนะคะเมื่อเราเอาลบ5มาวางลบ5ก็จะอยู่ด้านซ้ายสุดเลยด้านซ้ายสุดนะด้านซ้ายสุดในช่วงที่อยู่ในพื้นที่เป็น0นะตรงนี้ก็จะได้คำตอบเนื่องจากลบ5ที่ได้จากการคำนวณเนี่ยแล้วก็ค่าวิกฤตนะที่เราตั้งตามโจทย์นี้นะคะเป็นบวก 1.645 ก็แสดงว่าเราเนี่ยยอมรับ S0 เพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ของยอมรับ S0 ปฏิเสธ S1 ที่ว่าการใช้งานเฉลี่ยมากกว่า400ชั่วโมงนะก็สรุปได้ว่าการใช้งานเฉลี่ยของหลอดไฟฟ้าไม่มากกว่า400ชั่วโมงหรือ

คำโฆษณาของผู้ผลิตนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกรณีที่1ก็คือเรามี1กลุ่มตัวอย่างแล้วก็เทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้นะคะ

การศึกษารายจ่ายค่าเครื่องนุ่งห่มเฉลี่ยต่อครอบครัวของอำเภอ A และ B สองกลุ่มนะคะอันนี้ชัดเจนโดยกำหนดสุ่มเลือกครอบครัวตัวอย่างมาจำนวน200สำหรับอำเภอ A แล้วก็400สำหรับอำเภอ B นะปรากฏว่ารายจ่ายค่าเครื่องนุ่งห่มเฉลี่ยต่อปีของ2อำเภอเป็น 18,000 บาทสำหรับอำเภอ A แล้วก็ 18,500 บาทสำหรับอำเภอ B ส่วนเบี้ยมาตรฐานของตัวอย่าง2,000 บาทสำหรับอำเภอ A แล้วก็ 2,200 บาทสำหรับอำเภอ B นะครอบครัวที่อาศัยอยู่ทั้ง2อำเภอมีรายจ่ายค่าเครื่องนุ่งห่มเฉลี่ยต่างกันหรือไม่ที่ระดับนัยยะสำคัญ 0.10 นะแสดงว่ามีความเชื่อมั่นในการทดสอบ 90% นะอันนี้เป็นการตั้งสมมติฐานสถิติสมมติฐานทางสถิติแบบไม่มีทิศทางนะใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับในการระบายสีพื้นที่ใต้โค้งนะคะอันดับแรกเราก็กำหนดสมมติฐานเพื่อการทดสอบหรือสมมติฐานทางสถิติก็คือ S0 colon mu A ก็คือค่าใช้จ่ายของอำเภอ A ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของครัวเรือนที่เป็นประชากรในอำเภอ A กับ mu B ค่าเฉลี่ยของครัวเรือนที่เป็นประชากรในอำเภอ B เท่ากันหรือไม่ต่างกันนะจะเขียนเวิร์ดดิ้งเท่ากันก็ได้หรือไม่ต่างกันก็ได้นะคะทีนี้เราก็แย้งด้วย S1 ว่าค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในอำเภอ A กับอำเภอ B แตกต่างกันนะเพราะนั้นในการระบายสีก็ทำสองหางทำสองหางนะคะซ้ายกับขวาโดยระดับนัยยะสำคัญก็คือ 0.1 ใช่ไหม 0.1 ก็ต้องหาร2หาร2ทางซ้ายก็คือ 0.05 ทางขวาก็คือ 0.05 นะคะส่วนพื้นที่ตรงกลางก็คือ 0.9 หรือ 90% สำหรับความเชื่อมั่นในการทดลองจากนั้นก็ไปเปิดค่าสิทธิ์เชื่อมั่นนะจากนั้นก็ทำการคำนวณโดยทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในอำเภอ A และ B โดยเอาอำเภอ A เป็นตัวตั้งลบด้วยอำเภอ B แล้วก็หารด้วยค่าวิกฤตนะค่าวิกฤตที่เราเปิดจากตัวรางก็คือติดลบ 1.645 เพราะว่าอยู่ด้านซ้ายเมื่อเปรียบเทียบกับค่าคำนวณนะติดลบ 2.79 ติดลบ 2.79 จะอยู่ด้านซ้ายของ1จุดด้านซ้ายของลบ 1.645 ก็แสดงว่าไอ้ลบ 2.79 มันตกอยู่ในพื้นที่วิกฤตจึงสรุปได้ว่าปฏิเสธ S0 ยอมรับ S1 ว่าครอบครัวที่อาศัยอยู่ใน2อำเภอเนี่ยมีรายจ่ายค่าเครื่องนุ่งห่มเฉลี่ยที่แตกต่างกันเมื่อเราดูข้อมูลที่โจทย์ให้มาเนี่ยเราก็โอเคว่ามันแตกต่างกันจริงในระดับหลักร้อยนะอันนี้ก็เป็นการทดสอบสมมติฐานตามที่เราได้สงสัยเป็นข้อสงสัยของนักวิจัยแล้วก็สรุปว่าสองอำเภอเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายที่ต่างกันแล้วเราจะทำต่อไหมว่าถ้าอำเภอ A มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าอำเภอ B เราจะมีการวางแผนในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายของอำเภอ B ยังไงอันนี้เป็นการเอาผลการวิจัยเนี่ยไปใช้ที่เป็นประโยชน์กับครัวเรือนในอำเภอ B นั่นเองนะคะเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นเรื่องของการทดสอบแบบทีหรือทีเทสนะในคราวหน้าเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงการประ

ยุคใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติและการแปลผลสำหรับ T-test ในเมื่อวันนี้เราดูทฤษฎีแล้วเดี๋ยวเรามาปฏิบัติในโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติกันต่อสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านวันนี้รายวิชาพลเมืองดีบนวิถีพลเมืองโลกกลับมาพบกับท่านผู้ชมรายการอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้เป็นการนำเสนอในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตขอเชิญท่านผู้ชมรายการติดตามรับชมได้เลยครับสำหรับเรื่องการต่อต้านการทุจริตนั้นเราแบ่งหัวข้อในการศึกษาออกเป็นทั้งหมด4ตอนนะครับประกอบไปด้วยตอนที่1ความหมายของการทุจริตตอนที่2ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยตอนที่3รูปแบบการคอร์รัปชันตอนที่4การมีส่วนร่วมกับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันครับสำหรับตอนที่1ความหมายของการทุจริตนะครับการต่อต้านการทุจริตปัญหาด้านจริยธรรมในสังคมไทยเป็นปัญหาที่ถูกหยิบยกมาพูดคุยกันในสื่อกระแสหลักอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่กล่าวกันว่าได้ซึมลึกเข้าไปถึงระดับโครงสร้างทางสังคมแล้วเพราะพื้นฐานทางสังคมไทยเป็นสังคมที่ยึดถือระบบอุดมมาช้านานซึ่งเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอย่างมากนะครับอันนี้คือลักษณะของการต่อต้านการทุจริตนะครับที่เกิดนำไว้ในบทนี้นะครับก็จะเห็นได้เลยครับจากการดูจากการมีข้อที่น่าสังเกตนะครับก็คือระบบเราเนี่ยระบบที่มีความเป็นไทยในแง่บวกมีนะครับก็คือความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็ความมีอัธยาศัยไมตรีเหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นฐานหลักนะครับที่เวลาเราไปแปลแล้วพอไปช่วยในเรื่องของพอไปเข้าข่ายในการทุจริตเนี่ยมันเลยกลายเป็นการช่วยเหลือกันในทุกรูปแบบมันก็เลยทำให้ไปเข้าข่ายของการทุจริตนะครับมันก็เลยเอื้อต่อการให้เกิดการทุจริตทั้งโดยที่มีเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามนะครับแต่มันก็ส่งผลต่อการทุจริตถึงเราจะได้ศึกษากันไปเรื่อยๆนะครับตามกรอบและแนวทางทุจริตแบบประเทศไทยเลยนะครับมาดูนะครับการต่อต้านการทุจริตการจัดทำดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของประเทศต่างนะครับซึ่งการจัดทำเรื่องนี้ก็จะเป็นของ CPI นะครับ Corruption นะครับ Perception Index นะครับซึ่ง CPI เนี่ยเขาจะทำอัปเดตเกือบทุกปีนะครับเรื่องของดัชนีภาพลักษณ์ปัญหาการคอร์รัปชันของประเทศต่างๆทั่วโลกเลยนะครับที่มีค่าคะแนนตั้งแต่0นะครับซึ่ง0เนี่ยเป็นการคอร์รัปชันนะครับคอร์รัปชันมากที่สุดแล้วก็ลบ100คอร์รัปชันน้อยที่สุดนะครับการจัดอันดับภาพลักษณ์คอร์รัปชันเป็นวิธีการคือยิ่งตัวเลขน้อยยิ่งคอร์รัปชันน้อยนะครับง่ายๆนะครับเอาง่ายๆวิธีการใช้ในการกระตุ้นความสนใจของผู้คนทั่วโลกต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่มีการทำกันทุกปีอย่างต่อเนื่องดังค่า CPI ของประเทศไทยที่จะกล่าวต่อไปนี้ในหัวข้อต่อไปนะครับมาดูกันนะครับปัญหาการทุจริตในประเทศไทยนะครับมาดูการทุจริตหรือคอร์รัปชันการที่เจ้าหน้าที่รัฐนำทรัพย์ของรัฐไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนะครับเนี่ยเป็นละการทุจริตของรัฐไปใช้ส่วนตนนะครับเพราะนั้นเรื่องของการขับรถเพื่อไปส่งภรรยาของหัวหน้าในการไปจ่ายกับข้าวเหล่านี้นะครับอันนี้ส่วนตนละการใช้อำนาจทางราชการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนโดยที่ไม่รับอนุญาตเนี่ยไม่รับอนุญาตนะครับต้องขอก่อนนะครับ3การใช้อำนาจที่ได้รับมาในทางที่ผิดเพื่อประโยชน์ส่วนตนนะครับก็จะมีเรื่องของการนำทรัพย์ไปใช้อำนาจนะครับเพื่อผลประโยชน์แล้วก็ใช้อำนาจทางที่ผิดนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับการทุจริตหรือคอร์รัปชันการใช้อำนาจในทางที่ผิดทั้งในเชิงลุกและเชิงลับจากการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะถูกแต่งตั้งหรือได้รับเลือกตั้งมาเพราะนั้นเจ้าหน้าที่รัฐจะมี2แบบนะครับถูกแต่งตั้งกับรับเลือกตั้งนะครับรับเลือกตั้งก็เรียกว่าถูกแต่งตั้งก็เป็นข้าราชการทั่วไปถ้ารับเลือกตั้งก็คือข้าราชการทางการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งมานะครับในระบบก็จะเป็นข้าราชการเหมือนกันนะครับจะจัดว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับการเลือกตั้งก็จะมีเวลามีสมัยที่อยู่นะครับเพื่อผลประโยชน์ด้านการเงินส่วนตนหรือประโยชน์อื่นใดนะครับอันนี้ใช้อำนาจทางที่ผิดเลยต่อมานะครับจุดรวมของนิยามของการคอร์รัปชันได้แก่วงเล็บ1การใช้อำนาจทางราชการที่เรียกว่า public office นะครับวงเล็บ2นะครับไปในทางไม่ชอบนะครับ3เพื่อประโยชน์ส่วนตนรวมคำนี้ก็คือการใช้อำนาจทางราชการไปในทางไม่ชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตนนะครับแต่ผู้บรรยายเอามาแยกให้เห็น1 2 3ให้ชัดเจนขึ้นนะครับต้องมีการครบองค์ประกอบนี้นะครับเราก็จะเรียกว่านี่แหละคอร์รัปชันละนะครับต่อมานะครับองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาตินะครับ
การเผยแพร่ดัชนีการทุจริตนะครับที่เราเรียกว่า CPI ที่พูดไปแล้วนะครับประจำปี2567มีประเทศที่ถูกจัดอันดับ180ประเทศพบว่าประเทศเดนมาร์กถูกจัดให้มีอันดับสูงสุดของโลกนะครับก็คืออันดับสูงสุดก็คือ90คะแนนเนี่ยคือดีที่สุดแล้วนะครับอันดับที่2คือฟินแลนด์88นะครับได้คะแนนสูงมากก็คือมีค่าการทุจริตน้อยนะครับอันดับที่3ประเทศสิงคโปร์84คะแนนโอ้นะครับซึ่งสูงมากเลยนะครับเห็นไหมครับ3ประเทศนี้อยู่อันดับต้นๆของโลกเลยทั้ง3ลำดับนะครับแล้วก็ลดหลั่นกันไปกันนะครับนะครับ180ประเทศนะครับต่อมานะครับองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติหรือ TI เนี่ยพบว่าคะแนนขณะที่5อันดับหลังท้ายมาดูหลังท้ายเมื่อกี้ต้นนะครับต้นก็จะมีเดนมาร์กฟินแลนด์แล้วก็สิงคโปร์คราวนี้มาดูหลังท้ายบ้างถ้าหลังท้ายมีอะไรบ้างนะครับได้คะแนนน้อยหลังท้ายก็ได้คะแนนน้อยประเทศซูดานน้อยสุดเลยได้8คะแนนโซมาเลียได้9คะแนนนะครับเวเนซุเอลา10คะแนนประเทศซีเรีย12คะแนนและประเทศเยเมนลิเบียประเทศแล้วก็เอริเทรียก็ได้13คะแนนเท่ากันนะครับคะแนนเหล่านี้เป็นตัวบ่งบอกว่าประเทศที่ได้คะแนนน้อยสุดคือคอร์รัปชันมากสุดก็คือประเทศซูดานเห็นมั้ยครับชัดเจนเลยนะครับนะครับ5อันดับหลังท้ายคือจากซูดานก่อนเลยนะครับ8 9 10 12และ13นะครับเป็นกลุ่มประเทศ5ระดับหลังท้ายนะครับจาก180ประเทศนี้นะครับคราวนี้องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ TI ส่วนประเทศไทยก็ต้องมาดูด้วยนะครับเมื่อเรานำเสนอทุกประเทศแล้วเรานำเสนอหัวตารางแล้วนำเสนอทางแล้วเราก็มาดูที่ใกล้ตัวเราครับประเทศเราส่วนประเทศไทยได้อันดับที่107นะครับคะแนนเราอยู่ที่34คะแนนก็คือเรามี180ประเทศนะครับเราก็ติดอยู่ที่มาตร107ซึ่งคะแนนลดลงนะครับจากปีก่อน2566ที่ได้ประมาณ35คะแนนนะครับปีก่อนปี2016ได้มากกว่า34คะแนนนะครับปี2016ได้35แล้วลดลงนะครับลดคะแนนเราลดลงแต่อันดับเพิ่มขึ้นจากที่108กลายมาเป็นที่107นะครับแล้วด้วยปัจจัยอื่นๆนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ก็เราก็รักษาระดับไว้ประมาณขนาดนี้ครับนะครับนี่ก็คือภาพที่เอามานะครับเป็นเอามายืนยันขอบคุณเว็บไซต์มากครับนะครับมีอ้างเองไว้แล้วนะครับก็อย่างปี2017กับนะครับเห็นไหมครับสิงคโปร์84มาเลเซีย50ถ้าในอาเซียนด้วยกันนะครับสิงคโปร์เป็นอันดับ1 84ซึ่งติดอันดับ3ของโลกนะครับเป็นอันดับ1ของอาเซียนนะครับแล้วก็มาเลเซียเป็นอันดับ2คือ50คะแนนเวียดนาม40คะแนนอินโดนีเซีย37ประเทศไทย34นะครับฟิลิปปินส์33ลาว33กัมพูชา21เมียนมา16นะครับบูนายอะไรก็ยังไม่ได้วัดนะครับกัมพูชา21นะครับเห็นมั้ยครับเหล่านี้เป็นดัชนีตัวชี้วัดเลยนะครับจาก CPI นะครับนี่มาดูนะครับการเมื่อเราทราบถึงปัญหาที่มาของการทุจริต

และภาพรวมเนี่ยใช้คำว่าภาพรวมของการทุจริตอะเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่อันดับต้นของโลก3อันดับเป็นใครอันดับหลังท้ายเป็นใครแล้วตัวเราเองอยู่อันดับไหนคราวนี้เราก็มาดูว่าเราจะทำอย่างไรเพราะการทุจริตเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นเชิงบวกอะไรมันเชิงลบนะครับเพราะนั้นก็ต้องมาการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเห็นได้ว่าในเรื่องของการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในอาเซียนนั้นประเทศไทยยังห่างจากสิงคโปร์มากเพราะเราได้แค่34คะแนนนะครับในที่สิงคโปร์ได้85คะแนนนะครับและมาเลเซียอยู่มากจำเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงระบบการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันใหม่อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นนะครับต้องสำเร็จเพิ่มมากขึ้นเองนะครับมาดูนะครับถ้าจะทำต้องเรียนรู้ก่อนนะครับในตอนที่3รูปแบบการคอร์รัปชันมีกี่รูปแบบนะครับรูปแบบการคอร์รัปชันนั้นการคอร์รัปชันเกิดขึ้นได้ทั่วไปอาศัยปัจจัยหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคมของประเทศนั้นๆระบบการเมืองการปกครองโอกาสที่จะเข้าถึงข้อมูลที่นำไปสู่การคอร์รัปชันเพื่อการศึกษาให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นจึงสามารถแบ่งรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชันจำแนกได้หลายรูปแบบซึ่งตามที่จริงมันมีหลายแบบแต่ว่าหลักๆนะครับที่นำเสนอเนี่ยเราแบ่งรูปแบบในการคอร์รัปชันออกเป็น3รูปแบบนะครับเราจะได้เห็นกันละรูปแบบการคอร์รัปชันรูปแบบแรกเป็นการของไฮเดนชิเมอร์นะครับในปี1978นะครับแล้วก็รูปแบบที่2คือรูปแบบการคอร์รัปชันของเจนนะครับแล้วก็รูปแบบสุดท้ายรูปแบบการคอร์รัปชันด้านการจัดการองค์กรของเปนโตนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พูดกันผู้ยาวมาเพราะมันจะมีเรื่องบางเรื่องที่เราอาจจะเคยได้ยินนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ทราบที่มามันเราจะทราบในการนำเสนอนี้แล้วนะครับอ่ะมาดูครับรูปแบบแรกรูปแบบของการคอร์รัปชันของไฮเดนชิเมอร์นะครับไฮเดนชิเมอร์นะครับไฮเดนไฮเมอร์บอกว่าการทุจริตสีดำหมายถึงการทุจริตที่คนส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าเป็นความผิดและสมควรถูกตำหนิโอ้โหผิดล้วนๆเลยนะครับรับไม่ได้อันนี้รับไม่ได้ละนะครับส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันเลยการทุจริตต่อมาเป็นการทุจริตแบบสีเทาเคยได้ยินไหมครับเราเป็นคนสีเทานะแบบเทาๆนะครับประมาณนี้นะครับนี่แหละครับมาจากมาจากรูปแบบการคอร์รัปชันของไฮเดนไฮเมอร์นะครับการทุจริตสีเทาเป็นการกระทำที่คนส่วนหนึ่งเห็นว่าควรถูกลงโทษแต่อีกส่วนหนึ่งเห็นแตกต่างออกไปและคนส่วนใหญ่มีความเห็นคลุมเครือด้วยนะครับเช่นการมีรายได้นอกเหนือตำแหน่งหน้าที่นะครับคนปากกัดตีนถีบนะครับนอกจากสอนหนังสือแล้วก็ต้องไปขายของออนไลน์ด้วยอย่างเงี้ยเอาเวลานิดหน่อยไปขายตอนกลางวันไม่เป็นไรหรอกนะครับขอสอนดีก็แล้วกันสอนแล้วเด็กชอบก็แล้วกันประมาณอย่างงี้เห็นมั้ยครับอันนี้มันไกลก้ํากึ่งเอ๊ะมันจะได้หรือไม่ได้ถูกหรือไม่ถูกอ่ะไม่เป็นไรนะอีกกลุ่มนึงไม่เป็นไรไม่ได้สิอย่างประมาณนะครับเงี้ยนะครับมาไลฟ์สดตอนเที่ยงตอนเลยเที่ยงไปหน่อยนึงบางทีมันก็เลยเที่ยงไปเป็นเที่ยงครึ่งไปเป็นบ่ายโมงมันก็เป็นบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมง15นาทีอีก15นาทีเองไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าไอ้15นาทีนั้นตอนบ่ายก็ไม่ได้สอนสมมุติเนี่ยนะครับเอมันก็ผิดอยู่ดีนะเพราะมันเริ่มมา15นาทีอีกกลุ่มนึงบอกโอ้ยนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ได้สอนนี่มันก็เลยคลุมเครือครับในเนี้ยในทุกในเรื่องแบบสีเทาเนี่ยเกือบทุกมิติเลยมันสะท้อนแม้กระทั่งเรื่องของการคอร์รัปชันแล้วผลวิจัยออกมาว่าการคอร์รัปชันนั้นถ้าเป็นไปเพื่อเอามาใช้ประโยชน์ในส่วนรวมเรายอมรับได้ด้วยเห็นไหมจริงๆการคอร์รัปชันมันคนยอมรับไม่ได้แต่ก็ยังคุมเครือกลุ่มนึงยังบอกยอมรับได้นะไปคอร์รัปชันแล้วก็เอามาช่วยเหลือชุมชนด้วยก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยเป็นต้นนะครับเนี่ยนะครับประมาณอย่างนี้นี่การทุจริตแบบสีเทาและสุดท้ายการทุจริตสีขาวนะครับเป็นการกระทำที่คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะชนชั้นนำสังคมเห็นว่ายอมรับได้เลยเช่นแซงแถวใช้ก่อนหน้าป้าแก่แล้วรีบไปด่วนมีธุระสำคัญอะไรอย่างนี้เป็นต้นรีบเพราะเดี๋ยวรถที่สุดท้ายไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ใช้การนี้เลยใช้อภิสิทธิ์นะครับฉันต้องได้ก่อนนะเพราะฉันทำงานนะที่นี้อย่างเงี้ยเพราะนั้นถือว่าที่ผ่านมาฉันทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมละคราวนี้ส่วนรวมตอบแทนฉันบ้างโดยให้ฉันแซงคิวเพราะฉันก็มีความจำเป็นต้องใช้บริการจากองค์กรฉันเองเนี่ยนะครับใช้อภิสิทธิ์การให้ค่าน้ำร้อนน้ำชาเนี่ยเหล่านี้เป็นต้นนะครับน่าช่วยหน่อยแค่นี้เองให้มันเร็วขึ้นหรือว่าช่วยตรวจเอกสารให้เป็นกรณีพิเศษเห็นไหมครับมีคำว่าพิเศษขึ้นมาโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการให้ไม่ใช่แต่ก็ให้เป็นอาหารไว้กินขนมอย่างเงี้ยเป็นต้นเหล่านี้มันเป็นการสร้างการทุจริตที่ไฮเดนไฮเมอร์บอกว่ามันเป็นทุจริตแบบสีขาวนะครับยอมรับได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับสีดำสีเทาแล้วก็สีขาวนะครับตามภาพนี้เลยนะครับเห็นไหมครับก็เลยเป็นนิยามของคนที่ในสังคมบางส่วนที่ชอบใช้เป็นวลีนะครับ

ฉันผมเป็นคนเทาๆไม่ถึงขนาดดำแต่เทาๆนะครับคนนี้บางทีเราก็เลยไม่รู้ที่มาว่าไอ้เราที่เทาเนี่ยมาจากไหนคราวนี้ได้รู้แล้วนะครับว่ามาจากไฮเดนไฮเมอร์นะครับซึ่งพูดเอาไว้แบ่งเรื่องการทุจริตเป็นสีดำสีเทาและสีขาวนะครับต่อมานะครับรูปแบบนี้ของไฮเดนไฮเมอร์นั้นยังแบ่งออกเป็นการทุจริตคอร์รัปชันแบบขนาดเล็กเรียกว่าแพตตี้คอร์รัปชันนะครับแล้วก็การทุจริตแบบที่2ของไฮเดนไฮเมอร์บอกว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำนะครับรอยติ้งนะครับก็คือเป็นประจำเลยนะรอยติ้งคอร์รัปชันการทุจริตประเภทที่3นะครับคือการทุจริตคอร์รัปชันร้ายแรงนะครับบางครั้งเราเรียกว่าแกรนคอร์รัปชันเลยก็คือเป็นโผสุดๆนะครับร้ายแรงมากเลยนะครับซันเคาน์เตอร์ด้วยนะครับประมาณอย่างนี้นะครับนี่ก็จะบอกเป็นขนาดเล็กประจำแล้วก็ขั้นร้ายแรงนะครับคราวนี้มาให้เห็นความชัดเจนขึ้นนะครับว่าไอ้ขนาดเล็กเพราะไม่งั้นเราบอกคอร์รัปชันก็คือคอร์รัปชันแต่ถ้าไฮเดนไฮเมอร์บอกว่ามันแบ่งออกเป็นเล็กประจำแล้วก็ร้ายแรงมันก็ต้องมีลักษณะที่แตกต่างกันและคล้ายกันอย่างไรนะครับมาดูนะครับพิจารณาแบบนี้ครับถ้าเป็นแบบแพทที่คอร์รัปชันหรือแบบขนาดเล็กเนี่ยเป็น2ประเภทแรกที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นแบบเป็นธรรมดานะครับสามัญเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับเงินจำนวนน้อยไม่เยอะหรอกครับเช่นการจ่ายเงินให้ตำรวจเพื่อหลีกเลี่ยงใบสั่งการดำเนินคดีการให้รางวัลแพทย์ที่แทรกคิวคนไข้ให้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับต่อมานะครับการทุจริตประเภทที่2นะครับคือการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำนะครับเราที่นะครับเราไทยครับนะครับก็คือการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำได้แก่การให้เพื่อให้ได้สัญญาซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานราชการหรือการให้ของขวัญกับผู้อุปถัมภ์นะครับบอกของขวัญไม่เกี่ยวข้องเลยแต่ฉันให้ไว้เพื่อจะได้รู้สึกมีทัศนคติที่ดีต่อกันเห็นไหมครับเขาบอกไม่ได้ให้ของขวัญเพราะจะต้องประมูลจะซื้อจัดจ้างแต่ให้ของขวัญไว้เพื่อเป็นประจำทุกปีทุกเทศกาลปีใหม่วันเกิดครบรอบหน่วยงานอะไรก็ไม่รู้แหละฉันให้ไว้นะครับเป็นการสร้างความประทับใจนะครับแบบนี้นะครับเป็นลักษณะสัญเพื่อขอให้เมื่อฉันให้แล้วเวลามีปัญหาอะไรก็เอื้อประโยชน์ต่อฉันด้วยนะเช่นโทรตามโทรบอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าให้สิทธิพิเศษอะไรก็ตามนะครับประมาณอย่างนี้นะครับวันนี้เป็นแบบประจำและขั้นสุดท้ายนะครับแบบสุดท้ายการช่วยเหลือของไฮเดนไฮเมอร์นะครับแบบร้ายแรงเราเรียกว่าการทุจริตคอร์รัปชันร้ายแรงนะครับการทุจริตคอร์รัปชันร้ายแรงมักเกี่ยวข้องกับเงินจำนวนมากเลยนะครับมีใช้เลยมากเงินจำนวนมากส่วนใหญ่ให้แก่ผู้นำทางการเมืองเป็นเงินค่าตอบแทนหรือสินบนที่ได้จากสัญญาจากรัฐบาลการหัวประมูลต่างๆพวกไม่กับโปรเจกต์ครับและการใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปในทางมิชอบเช่นการที่ผู้บริหารในภาครัฐรับตำแหน่งสำคัญในภาคเอกชนหลังเกษียณอายุราชการรวมทั้งการทุจริตเชิงนโยบายและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับพวกนี้จะอยู่ในพวกรัฐวิสาหกิจนะครับบอร์ดประธานบอร์ดหรือพวกนี้นะครับที่หลังจากเกษียณแล้วก็ไปอยู่ตำแหน่งต่างๆนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการทำงานนะครับภาครัฐแต่ว่าส่วนเรื่องคอร์รัปชันหรือไม่คอร์รัปชันก็แล้วแต่เคสไปนะครับแต่มันมีความเอื้อเฉยๆเท่านั้นเองนะครับนี่คือหนักทุจริตคอร์รัปชันแบบร้ายแรงนะครับคราวนี้มาดูรูปแบบการคอร์รัปชันแบบที่ต่อมาแบบที่2นะครับซึ่งเป็นการทุจริตคอร์รัปชันแบบของเจนนะครับเจนบอกว่าการทุจริตขนาดใหญ่แบ่งคล้ายๆกับของไฮเดนไฮเมอร์เมื่อกี้แหละครับแต่ว่าการทุจริตเขาแบ่งของเจนเขาแบ่งออกเป็นขนาดใหญ่2 ส่วนการทุจริตทางราชการการทุจริตทางราชการ3การทุจริตทางอำนาจนิติบัญญัติก็จะแบ่งออกเป็นการทุจริตขนาดใหญ่การทุจริตทางราชการการทุจริตทางอำนาจนิติบัญญัตินะครับมาดูนะครับการทุจริตขนาดใหญ่ของเจนก็บอกว่าการทุจริตขนาดใหญ่เราเรียกว่าแกรนด์คอร์รัปชันเลยนะครับเช่นเหมือนมีก็ตรงกับการคอร์รัปชันอย่างร้ายแรงนะครับของไฮเดนไฮเมอร์นะครับเช่นการที่นักการเมืองหรือผู้นำสูงออกนโยบายบางประการเพื่อเอื้อเฟื้อต่อผลประโยชน์ส่วนตนการคอร์รัปชันขนาดใหญ่จะมีความสลับซับซ้อนตั้งแต่กระบวนการกำหนดนโยบายเบิ้มนโยบายเลยโพลิซีเลยนะครับกระบวนการจัดทำโครงการของรัฐกระบวนการแสวงหาผลประโยชน์การจัดตั้งบริษัทบังหน้าไปจนถึงกระบวนการฟอกเงินเหล่านี้นะครับเป็นทุจริตที่มีความขนาดใหญ่บ้างซึ่งในโลกนี้มีเยอะแยะนะครับคดีว่าตั้งแต่อะไรพวกนี้ต่างๆจะเป็นคดีที่ใหญ่ๆมากๆเลยก็เนื่องจากการคอร์รัปชันภายในกันซึ่งผลประโยชน์ใช้คำว่ามหาศาลนะครับหรือเยอะมากนะครับใช้ว่าขนาดใหญ่เลยแกนคอร์รัปชันเลยนะครับต่อมานะครับการคอร์รัปชันประเภทที่

สองนะครับเป็นการทุจริตคอร์รัปชันแบบบูโรเครติกคอร์รัปชันนะครับอันนี้เรียกว่าส่วนในภาษาไทยก็คือส่วนการทุจริตทางราชการนะครับส่วนการทุจริตทางราชการนะครับเป็นการจ่ายสินบนเพื่อให้การดําเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความรวดเร็วหรือเพื่อเลี่ยงข้อกฎหมายบางอย่างหรือการจ่ายเงินสินบนเพื่อเลี่ยงการถูกดําเนินคดีมีลักษณะคล้ายการทุจริตคอร์รัปชันขนาดเล็กที่เรียกว่า petty corruption ของไฮเดนชิเมอร์นะครับซึ่งจะพูดถึงเรื่องการ petty corruption เล็กๆไงเล็กๆนะครับสะดวกหน่อยส่งแบบหน่อยเงี้ยส่งแบบให้ผ่านนะครับช่วยๆหน่อยให้มันเร็วๆขึ้นอย่าตรวจมากนักหรือตรวจไม่ต้องละเอียดมากนักนะครับมีให้เล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้เป็นลักษณะการทุจริตทางราชการนะครับของเจนนะครับซึ่งก็ตรงกับ petty corruption ของไฮเดนนะครับคราวนี้มาดูภาพนี้นะครับตัวอย่างให้ดูนะครับเนี่ยเป็นภาพแผ่นดินไหวนะครับประเทศที่หนึ่งคุณยายไม่บอกกันแล้วประเทศอะไรนะครับเป็นภาพแผ่นดินไหวแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหรือมีการถล่มเป็นอย่างมากแล้วก็เมื่อตึกหรืออาคารก่อสร้างถูกถล่มลงมามันก็เลยมีผลทำให้มีผู้เสียชีวิตสูงมากมันต้องโลกเลยในประวัติศาสตร์ของการแผ่นดินไหวว่าเอ๊ะที่อื่นมันก็แผ่นดินไหวแล้วก็มีความเสียหายแต่มันมีผู้เสียชีวิตขนาดนี้อะไรเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเสียชีวิตขนาดนี้ก็มีการเข้าไปตรวจค้นพบนะครับเข้ากับเป็นการตรวจไปพบสิ่งหนึ่งก็คือโครงสร้างของเหล็กโครงสร้างของปูนโครงสร้างของอาคารไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ยื่นไว้นะครับก็เลยเป็นปัญหาว่าแล้วแบบก่อสร้างเหล่านี้มันผ่านไปสู่การอนุญาตให้สร้างได้ยังไงเมื่อเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีความปลอดภัยต่อชีวิตของประชาชนต้องบอกก่อนนะครับตามกฎหมายเราจะปลูกสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยเราต้องยื่นแบบให้กับเขตนั้นๆก่อนที่รับผิดชอบเรื่องนี้นะครับวิศวะพื้นที่กองขออนุญาตแบบนะครับยื่นแบบแล้วขออนุญาตในการก่อสร้างนะครับต้องมีความปลอดภัยปรากฏว่ามันไม่มีความปลอดภัยเลยก็มาพบภายหลังนะครับว่าในช่วงที่มีการเสนอแบบมีการเรียกเงินหรือเป็นการให้เงินนะครับเป็นการทุจริตแบบแพทที่ของรับใช้คือเล็กๆให้แบบมันผ่านง่ายๆอย่าซีเรียสมากนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่าเมื่อผ่านไปแล้วก็เลยเป็นหัวพอมันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยแผ่นดินมันก็ไม่ได้ไหวรุนแรงมากนักแต่มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากก็เพราะว่าเกิดการคอร์รัปชันแบบเล็กๆซึ่งมันไปส่งผลให้เกิดเสียชีวิตเป็นจำนวนมากซึ่งกลายเป็นผลเสียหายขนาดใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เป็นเรื่องเตือนสติว่าบางทีเรื่องการคอร์รัปชันเล็กๆมันนำไปสู่ปัญหาใหญ่ๆขึ้นมาในโลกนี้แล้วก็เกิดขึ้นจริงนะครับประมาณนี้ต่อมานะครับประเภทที่3ของเจนก็คือการจริตทางอำนาจนิติบัญญัตินะครับคือการทุจริตโดยนักการเมืองที่มีอำนาจทางนิติบัญญัติคือผู้ฝ่ายออกกฎหมายนะครับเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผลประโยชน์ของกลุ่มนักธุรกิจหรือกลุ่มผลประโยชน์อื่นใดซึ่งนำมาสู่การซื้อเสียงของนักการเมือง void being นะครับก็ซื้อเสียงต้องมีทุนนะครับจะลงสมัครฉันมีได้การรับแน่แต่ว่าใช้เงินสูงมากเพราะนั้นฉันอยากจะได้เงินสักก้อนหนึ่งนะครับก็ต้องหาแหล่งที่มีเงินแหล่งที่มีเงินก็บอกว่าถ้าฉันให้เงินเป็นจำนวนมหาศาลแล้วฉันจะได้อะไรคำถามก็คำตอบก็คือแล้วต้องการอะไรล่ะก็เสนอกันมานะครับเสนอกันมานะครับกลุ่มธุรกิจก็บอกว่าถ้าทำนี้ที่นี้เป็นเชิงนโยบายถ้าเป็นแบบนี้ได้กฎหมายนี้ได้ฉันจะได้ประโยชน์มหาศาลเลยนะครับประโยชน์10เลยสมมติประโยชน์10นะครับแต่ว่าฉันจ่ายเธอจ่ายแค่5เห็นไหมครึ่งหนึ่งถูกกันเยอะเลยฉันได้10แต่จ่าย5เองนะครับประมาณอย่างเงี้ยนะครับมันก็เกิดเป็นการทุจริตทางอำนาจนิติบัญญัติขึ้นมาในการออกกฎหมายเพื่อเอาเงินก้อนใหญ่ๆมาในการซื้อเสียงหาเสียงแต่กลุ่มนักธุรกิจเมื่อจ่ายแล้วกลับได้กำไรจากการที่เอื้อทางกฎหมายในนิติบัญญัตินี้สูงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเป็นการลงทุนก่อนแต่กำไรได้ภายหลังนะครับแต่ได้เกินคุ้มทุนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของปกตินะครับในโลกนี้มีไหมมีครับไม่มีใจก็คงไม่ออกมาเรื่องการทุจริตอำนาจนิติบัญญัตินะครับเพราะนั้นการระบบการเมืองการปกครองใดก็ตามนะต้องมีความเข้มแข็งทั้งเรื่องนี้นะครับต้องเรื่องการคอร์รัปชันนะเดี๋ยวต้องมีความเข้มแข็งภาครัฐภาคองค์กรสากลก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับในผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องมีความเที่ยงตรงมีความยุติธรรมมีความซื่อสัตย์นะครับเพราะรู้ว่าผลได้ผลเสียนะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วโลกนี้มันก็ไม่ใช่โลกที่เราจะมาปิดบังเรื่องเหล่านี้ได้ต่อไปแล้วนะครับเพราะนั้นยิ่งนานวันการทุจริตคอร์รัปชันก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่ทำแล้วลำบากถ้าทำแล้วลำบากอย่าทำเลยครับบางทีเห็นข่าวข้าราชการตำรวจนะครับเอาใกล้ๆแหละนะครับเห็นข่าวนะครับยศกำลังจะเกษียณอยู่แล้วนะครับแค่2ปีเองไปเรียกรับเงินจากรถนะครับ300นะครับในที่สุดมีกล้องวงจรปิดมันถ่ายอยู่ออกมาปุ๊บเด้งออกจากราชการทั้งให้2ปีต้องมีเงินนานอุตสาห์ทำงานมาตั้งกี่10ปี58นะครับอีก2ปีก็จะเกษียณละอีกปี

ว่าเองด้วยไม่ถึง2ปีด้วยจะเกษียณอยู่แล้วไม่มีตำแหน่งงานที่ใช้กลับกลายเป็นว่าต้องถูกถอดยศจะต้องติดคุกติดตารางถามว่าถ้าย้อนกลับไปได้300จะรับไหมนะครับเป็นความเชื่อผิดบางครั้งเนี่ยผู้บรรยายอยากจะพูดเรื่องนี้มานานมากเลยอยากพูดเรื่ององค์กรแม้แต่องค์กรที่ล่อแหลมต่อการรับสินบนอันตรายมากเลยนะครับเพราะว่าโลกนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมก็ไม่ได้โลกสวยแต่ก็จะบอกว่าถ้าท่านคิดว่าฉันรับเงินแค่นี้เมื่อก่อนก็รับเมื่อก่อนรับได้ครับเมื่อก่อนมันเหมือนเมื่อก่อนมีโจรอ่ะมีชุมโจรอ่ะเดี๋ยวนี้มีชุมโจรได้ไหมครับไม่ได้แล้วเพราะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วมันการเข้าถึงความสุขสบายการสื่อสารมันรวดเร็วไปหมดนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนมีชุมโจรได้นี่เพราะว่าเมื่อก่อนมันประเทศโลกมันยังสังคมมันยังไม่ได้เจริญก้าวหน้าแบบนี้ไม่มีทุกนี้อย่างต่างทุกอย่างเป็นฮาร์ดคอร์หมดนะครับเดี๋ยวนี้อะไรก็ทำไม่ได้แล้วครับเพราะมีแต่กล้องวงจรปิดติดหมดเลยก็ทำความผิดที่นิดตามติดยันบ้านเลยนะครับกล้องวงจรปิดไหลไปด้วยบางทียังไม่รู้เลยว่ากล้องวงจรปิดอยู่ที่ไหนบ้างพอเจ้าหน้าที่ตำรวจไปไล่ๆเจอหมดเลยนะครับเพราะนั้นในการกระทำความผิดหรือการคอร์รัปชันบางครั้งได้ไม่คุ้มเสียครับนะครับอย่าเลอะอย่าลิอย่าเลือกเส้นทางที่มันทำให้เราไปสู่ความดิ่งนะครับเรื่องการคอร์รัปชันเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับผู้ระดับสูงก็เหมือนกันนะครับอีกไม่นานหรอกนะครับหลายที่ก็ต้องถูกเปิดเผยนะครับเพราะนั้นต้องวัดด้วยนะครับถ้าจะเท่าไหร่มันก็พออ่ะนะครับมันร่ำรวยอยู่แล้วเราจะเอาอะไรอีกอ่ะนะครับแค่ซื่อสัตย์ตรงๆเนี่ยโอกาสที่คุณถือแต้มต่อไงก็ร่ำรวยกว่าคนอื่นอยู่แล้วโอกาสที่คุณมีแต้มต่อในการประกอบธุรกิจต่อยอดเข้าไปก็กำไรอีกนะครับเท่านั้นเองนะครับสิ่งที่กำลังจะพูดอยากจะบอกอย่างในใจนะครับเพราะดูข่าวหลายข่าวแล้วค้นพบว่าบางส่วนไม่ควรคอร์รัปชันเลยนะครับเพราะคอร์รัปชันไปแล้วก็มีผลกระทบตัวเองนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับรูปแบบการคอร์รัปชันด้านการจัดการองค์กรนะครับบุคคลที่3ของปินโตนะครับเราพูดถึงเรื่องไฮเดนไชเมอร์ไปแล้วแล้วก็พูดถึงเรื่องของเจนไปแล้วอันนี้มาดูปินโตมั่งนะครับคนที่3ของที่เอามานำเสนอก็คือรูปแบบการคอร์รัปชันด้านจัดการองค์กรนะครับชื่อคำนี้เลยปินโตนะครับ1องค์กรที่เต็มไปด้วยผู้ทุจริตนะครับเราเรียกตัวย่อ Organization of Corruption Individual นะครับตัวย่อก็คือ OCI นะครับสำหรับองค์กรที่2ก็คือองค์กรแห่งการทุจริตเมื่อกี้เต็มไปด้วยทุจริตแต่อันนี้คือองค์กรแห่งการทุจริตก็คือ Corruption Organization เราใช้ตัวย่อคือ CO นะครับคราวนี้มาดูครับศึกษากันในเรื่องถ้าเป็นของปินโตเนี่ยเรื่ององค์กรแห่งการคอร์รัปชันเนี่ยองค์กรที่1ที่เต็มไปด้วยผู้ทุจริตหรือที่เรียกว่า Organization of Corruption Individual หรือว่า OCI เนี่ยมันคือองค์กรที่เต็มไปด้วยผู้ทุจริต OCI เป็นปรากฏการณ์ที่การทุจริตมีแพร่ระบาดทั่วทั้งองค์กรbottom up คือจากล่างขึ้นบนเลยนะครับตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปเลยนะครับแต่ว่าผู้บรรยายไม่บอกนะครับองค์กรไหนบ้างผู้ชมรายการก็ลองนึกจินตนาการเอายกตัวอย่างที่เพียงก็ได้นะครับโดยผู้ที่รับประโยชน์คือเจ้าหน้าที่ระดับล่างและหากองค์กรไม่สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของการทุจริตได้สุดท้ายจะกลายเป็นองค์กรที่เต็มไปด้วยการทุจริตทั้งองค์กรนะครับถ้าไม่ยับยั้งนะครับองค์กรต้องยับยั้งระดับล่างครับเพราะมันเป็นbottom upนะครับไม่ใช่top downนะมันtop upคือจากล่างขึ้นไปข้างบนเนี่ยอันนี้ต้องระวังมากนะครับเพราะว่าข้างล่างโกหมดเลยแล้วไปเรื่อยๆหมดนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ครับสุดท้ายถ้าไม่แก้ไขจะกลายเป็นองค์กรที่เต็มไปด้วยการทุจริตนะครับคราวนี้มาดูนะครับลักษณะสำคัญล่ะของ OCI หรือว่าองค์กรที่มีแต่การทุจริตเนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นอย่างไรก็คือวงเล็บ1เป็นการแยกที่ชัดว่าการทุจริตเกิดขึ้นที่ใดเนื่องจากการกระทำผิดมีการแพร่ระบาดไปทั่วแล้วทั่วหมดเลยไม่รู้ใครเป็นคนเริ่มต้นแต่มันไปทั่วหมดเลยนะครับวงเล็บไม่สามารถไล่ใครออกได้ง่ายเนื่องจากการกระทำผิดเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก3แม้จะไล่ผู้ทุจริตบางคนออกไปการทุจริตก็ยังอาจกลับมาใหม่เว้นแต่จะมีการปรับปรุงหรือปฏิรูปกลไกและกระบวนการตรวจสอบภายในองค์กรเนี่ยนะครับทั้ง3ด่านนี้แหละคือลักษณะ OCI บางองค์กรนี่ได้ชื่อว่าแม้กระทั่งพลิกป่นยังคอร์รัปชันเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือลักษณะขององค์กรที่แม้กระทั่งระดับในครัวเองเนี่ยยังทุจริตเลยนะครับทุกอย่างในองค์กรที่ดูได้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นจริงนะครับมันก็ไม่ได้มีจริงเป็นคำกล่าวอ้างนะครับแต่ว่าเป็นคำเปรียบเปรยก็แล้วกันนะครับองค์กรนี่เป็นแบบนั้นเลยนะครับง่ายๆว่าแม้กระทั่งรปภ.แม่บ้านอ่ะยังคอร์รัปชันเลยนะครับไม่ต้องพูดถึงระดับข้อมูลขึ้นไปตามพาร์ทชั้นเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นสำคัญของ OCI มาดูนะครับ
อันที่2องค์กรที่2ของปิ่นโตพูดถึงเรื่อง CO นะครับ Corruption Organization เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากบนลงล่างครับอันนี้เป็นบนลงล่างคือ Top Down ก็คือบนลงล่างนะครับบนลงล่างคือข้างบนเป็นนะครับเช่นกรณีที่นักการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงมีอำนาจเบ็ดเสร็จเป็นผู้ริเริ่มการทุจริตเสียเองมีพฤติกรรมที่ริเริ่มเสนอจัดทำหรืออนุมัติโครงการของรัฐเพื่อประโยชน์แก่ตนและพวกพ้องและการบีบบังคับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกระทำความผิดในโครงการจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่หรือใช้อำนาจหน้าที่แทรกแซงการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้คือองค์กรงานทุจริตคือข้างบนครับอันนี้เป็นของเป็นโตแต่เป็นแบบเมื่อกี้ข้างล่างเป็นกันหมดเลยแล้วก็ไปถึงข้างบนข้างบนต้องกำจัดถ้าไม่กำจัดจะเละทั้งองค์กรแต่อันนี้เป็นข้างล่างไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ข้างบนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับข้างบนตัวอย่างข้างบนจะทำการคอร์รัปชันกันแต่ไปบังคับข้างล่างให้ร่วมมือด้วยนะครับถ้าจะพบองค์กรเช่นข้างบนผู้บริหารพยายามจะบังคับให้เจ้าหน้าที่พัสดุเซ็นเอามอบอำนาจหรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่มีการหัวกันเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็จะเกิดปัญหานี้ขึ้นมาในหลายองค์กรนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับก็นี่ก็คือองค์กรในการทุจริตนะครับทั้งสองแบบของเป็นโตนะครับเพราะนั้นรูปแบบการคอร์รัปชันจากการศึกษาดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นของไฮเดนชิเมอร์หรือของเจนหรือแม้กระทั่งของปินโตก็จะมีรูปแบบการคอร์รัปชันที่มีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับที่เราพูดว่าแม้กระทั่งเพตตี้คอร์รัปชันของไฮเดนชิเมอร์ยังมีหนาคล้ายกับบูโรเคซี่คอร์รัปชันของเจนอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ผู้บรรยายไปเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินถล่มนะครับแล้วทำให้การก่อสร้างนั้นถล่มทลายจนมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเช่นการทุจริตคอร์รัปชันขนาดเล็กของไฮเดนชิเมอร์จะมีความใกล้เคียงกับการทุจริตทางราชการของเจนที่เรียกว่าบูโรเคติกคอร์รัปชันซึ่งท้ายสุดก็นำไปสู่การคอร์รัปชันแบบองค์กรทุจริตคือเป็นทั้งองค์กรเลยนะครับแบบองค์กรที่เป็นทุจริตก็คือองค์กรที่เป็นแบบจากล่างขึ้นบนนะครับประมาณนี้ของบินโตนะครับคือข้างล่างก็เป็นด้วยแล้วโกงกันหมดเลยนะครับมันต้องยับยั้งนะครับถ้าข้างบนไม่ยับยั้งจะกลายเป็นองค์กรที่มีปัญหาในภายภาคหน้าแหละนะครับต่อมาตอนที่4การมีส่วนร่วมกับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเมื่อเราทราบเรื่องปัญหาการคอร์รัปชันในหลายๆรูปแบบแล้วเราจะแก้ไขมันได้อย่างไรนะครับก็เป็นเอามาพูดคุยมาปรึกษากันแล้วกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางแต่พอปฏิบัติจริงเนี่ยเราอาจจะไปทำโครงการหรืออะไรก็อีกเรื่องแบบนึงนะครับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันก่อนจะทำความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าการคอร์รัปชันในสังคมไทยเราควรต้องทำรู้จักความหมายของคำนี้เสียก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าความหมายของคำดังกล่าวต้องการสื่ออะไรกันแน่คำนี้มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินครับนั่นคือคำว่าคอร์รัปชันซึ่งก็มีความหมายหลากคำเช่นการทุจริตการช่อราษฎร์บังหลวงการน้ำร้อนน้ำชาค่าเปิดด่านแตะเจี้ยใต้โต๊ะพวกนี้ทั้งนั้นเลยนะครับเป็นส่วนมีเขาเรียกว่าการคอร์รัปชันทั้งนั้นเลยนั่นแหละการคอร์รัปชันกับระบบอุปถัมภ์มีความผูกพันกันไหมมีครับการทุจริตโดยใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่อำนาจหรืออิทธิพลที่ตนมีอยู่เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นรวมถึงการเลือกที่รักมักที่ชังการเห็นแก่ญาติพี่น้องการบ่นช่อราษฎร์บังหลวงการใช้ระบบอุปถัมภ์และความไม่เป็นธรรมอื่นๆพวกนี้หมดเลยบางทีเราเข้าใจบางอย่างว่าการคอร์รัปชันเนี่ยมันหมายถึงการที่เราไปเรียกรับเงินหรือได้ทรัพย์สินอะไรมาแต่บางทีการคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ได้ความหมายลงแค่นั้นหมายถึงการโยกย้ายตำแหน่งซึ่งการโยกย้ายแบบพี่น้องรับสมัครตำแหน่งว่างและรับสมัครนี้เข้ามาทำงานเหล่านี้ก็จัดว่าเป็นคอร์รัปชันครับไม่ได้รับเงินเลยแต่เอาน้องสาวเข้ามาทำงานนี่ก็เป็นคอร์รัปชันเหมือนกันนะครับเพราะนั้นการคอร์รัปชันมันไม่ใช่หมายความว่าจะต้องมีแต่การแลกเงินหรือผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอย่างเดียวนะครับมันยังมีรูปแบบอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ระบบอุปถัมภ์ก็สำคัญครับยิ่งคนไทยทำไมเราพูดโจหัวเรื่องในบทนำว่าอุปถัมภ์มีส่วนมากเพราะบางทีเรื่องมีจิตใจอารีโอบอ้อมต่อมิตรสหายต่อเพื่อนฝูงที่สนิทเลยให้เป็นกรณีพิเศษหรือบางคนไปอ้างว่าก็ฉันสนิทกับมันฉันก็อยากได้มันมาทำงานด้วยนะครับแต่มันกลายเป็นว่าไปตัดโอกาสสิทธิและเสรีภาพของคนอื่นในการเข้ามารับสมัครซึ่งจะต้องเท่าเทียมกันแค่นี้ไม่ใช่แค่นี้เรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องคอร์รัปชันได้นะครับต้องระวังนะครับระบบอุปถัมภ์ในอดีตถือเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการจัดการองค์กรทางสังคมของไทยอย่างเป็นระบบภายใต้ระบบนี้จะเกิดการพึ่งพาระหว่างชนชั้นที่สูงมากนั่นคือผู้ให้การอุปถัมภ์มักจะเป็นคนที่มีอำนาจและมักอยู่ในข้างบนของระดับชนชั้นทางสังคมนะครับแล้วก็จะเข้าไปร่วมในการและนี่อวยพรวันเกิดอวยพรวันรับตำแหน่งอวยพรขึ้นบ้านใหม่ช่วยเหลือเรื่องต่างๆเขาเรียกว่าคบคอนแทคก็ได้หรืออะไรก็ได้เพื่อหวังว่าวันหน้าซึ่งอย่างนี้ไม่รู้นะครับแต่วันหน้าอาจจะมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึ่ง
นะครับอันนี้ก็คือการฝากเนื้อฝากตัวฝากฝังอะไรก็ว่ากันไปซึ่งจะให้ความช่วยเหลือกับผู้เดือดร้อนที่มาขอการอุปถัมภ์ซึ่งก็คือชาวบ้านตาสีตาสาทั่วไปเห็นไหมครับอ๋อฉันเป็นผู้มีอำนาจในองค์กรนี้นะเพราะนั้นคนนี้เคยเป็นลูกน้องฉันพูดง่าย

ก็คือลูกน้องนั่นแหละคนสนิทอะไรก็ว่ากันไปหรือญาติกันไม่ใช่ญาติแต่มีความรู้สึกผูกพันเป็นญาติกันก็จะช่วยเป็นกรณีพิเศษอย่างเงี้ยระบบนี้เราเรียกว่าระบบอุปถัมภ์นะครับซึ่งมันนำไปสู่เรื่องการคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะครับเห็นไหมครับมีคำหนึ่งก็คือของหวานค่าน้ำชาเป็นที่นิยมเห็นไหมครับแต่ no gift no voucher ไม่มีแล้วนะครับเราราชการเราแทบจะ no gift เลยเราไม่รับของขวัญแล้วนะครับทั้งหมดเลยเป็นความนิยมที่ได้ฝังเข้าไปอยู่ในระบบวิธีคิดของคนไทยมานานกล่าวคือเมื่อมีปัญหาอะไรก็จะรีบไปหาผู้มีอำนาจมากกว่าการให้ช่วยจัดการให้ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องมีอะไรบางอย่างมาแลกเปลี่ยนด้วยเหตุนี้จึงทำให้หากประชาชนอยากได้บริการที่ดีและพิเศษจากข้าราชการในสมัยก่อนนะครับก็ต้องมีของขวัญรูปแบบต่างๆให้ข้าราชการด้วยเนี่ยนะครับนี่เป็นระบบที่เดิมที่เคยมีแบบเนี้ยค่าน้ำร้อนน้ำชาแป๊ะเจี๊ยใต้โต๊ะอะไรก็ตามนะครับอันนี้คือลักษณะของค่าน้ำร้อนน้ำชาสาเหตุการคอร์รัปชันในสังคมไทยนะครับเมื่อเราศึกษาเรื่องการคอร์รัปชันแล้วเราก็มานั่งพิจารณาหรือว่ามาดูนะครับสังเกตการสังเกตก็คือมีสาเหตุการคอร์รัปชันไทยแบ่งออกเป็น3ด้านต่อไปนี้คือ1ทัศนคติของคนไทยในกลุ่มอาชีพต่างๆ2ระบบราชการ3ประสิทธิภาพของตัวระบบราชการมาดูครับทัศนคติของคนไทยในกลุ่มอาชีพต่างๆเป็นสาเหตุเหรอในการคอร์รัปชันเป็นครับมันบอกงี้ครับทัศนคติของคนไทยในกลุ่มอาชีพต่างๆที่มีต่อการคอร์รัปชันนั้นมีลักษณะเฉพาะของตัวเองสำหรับกลุ่มข้าราชการทหารและตำรวจนั้นพบว่าประเพณีนิยมประหยัดต่อกันตั้งแต่สมัยดั้งเดิมเลยยังคงมีอิทธิพลต่อความคิดและการให้ความหมายของคำว่าคอร์รัปชันอยู่ค่อนข้างมากฝากฝังฝากเนื้อฝากตัวเคารพเยี่ยมเยียนแนะนำให้รู้จักอย่างเงี้ยนะครับรุ่นต่อรุ่นรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยแล้วพวกนี้เป็นทัศนคติหมดเลยในกลุ่มอาชีพนะครับในทุกๆอาชีพแหละนะครับมีหมดแต่รูปแบบไหนเท่านั้นเองนะครับ2ระบบราชการระบบราชการมากกว่าที่อยู่ตัวข้าราชการในฐานะปัจเจกบุคคลฉะนั้นการแก้ไขปัญหาจะต้องไปที่การแก้ไขตามปัญหาความคิดความเชื่อของตัวระบบความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาของตัวข้าราชการในฐานะปัจเจกบุคคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของรายได้สวัสดิการจริยธรรมในการทำงานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวราชการในระยะยาวเนี่ยเป็นต้นนะครับระบบราชการเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นก็ต้องปลูกฝังว่าเงินเท่าไหร่ล่ะถึงจะพออย่างเงี้ยนะครับหมายถึงเคยเห็นในเฟซนะครับดินดีกับน้องๆที่เป็นข้าราชการแล้วก็เพิ่งจะบรรจุใหม่โชว์เงินเดือน15,000นะครับบอกว่าอยู่ได้สบายเลยนะครับนะครับมีกินแล้วพอมีเก็บด้วยเห็นไหมครับ15,000พออยู่ได้อยู่ได้นะครับอยู่ได้ยังไม่นั่งคิดเอ๊ะแล้วจะอยู่ยังไงโอ้คิดว่าถ้าตั้งเป้าวันละ200วันละ200กินวันละ200ค่าข้าวเช้ากลางวันเย็นใช่มั้ยหุงมั่งอะไรมั่งตีว่าวันละ300ก็ได้นะครับมันก็จะใช้เงินอยู่ที่ประมาณ30วันก็คือ 9,000 ยังเหลืออยู่ประมาณ 6,000 6,000 ก็เป็นเบ็ดเสร็จค่านู่นค่านี่อะไรก็ว่ากันไปสมมุตินะครับแล้วก็เซฟคอร์สในแต่ละวันถ้าไม่ถึง300เหลือ200กว่ามันก็จะบวกทบเข้าไปอีกนะครับไม่มีหนี้มีสินอยู่ได้เพราะหนี้สินเป็นปัญหาภาระมากกับการที่เราจะต้องภาระแบกภาระการทวงถามดอกเบี้ยใช้ไม่หมดอย่างนี้ใช้ไม่จบไม่สิ้นระยะยาวนะครับมันก็จะเป็นปัญหามากนะครับอันนี้ก็คือการปลูกฝังไว้นะครับว่าพอรับราชการหรือทำงานอะไรก็ตามควรที่จะดูเรื่องรายรับรายจ่ายที่มันสมเหตุสมผลกับการใช้ได้นะครับเพราะว่าคงจะบอกว่าอุ้ยฉันรับเงินแล้วฉันไม่ต้องจ่ายอะไรเลยมันคงไม่ได้มันก็ต้องมีแล้วแต่สภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลแต่เพียงแต่ว่าต้องให้มันรายรับรายจ่ายมันต้องไปด้วยกันได้นะครับต้องเห็นภาพของมันได้ในภาพรวมนะครับอันสิ่งนี้ก็จะไปใช้ในระบบราชการนะครับในข้อสอบ3ประสิทธิภาพของตัวระบบราชการนะครับในระบบราชการประสิทธิภาพของตัวระบบราชการนั้นหรือการบริหารราชการแผ่นดินเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการคอร์รัปชันในวงราชการสาเหตุสำคัญเลยเขาบอกอันนำไปสู่การสูญเสียเงินรายได้ของรัฐบาลการใช้เงินของรัฐบาลอย่างไม่มีประสิทธิภาพมีความลักลั่นในการให้บริการของราชการแก่ผู้ที่มาติดต่อประชาชนผู้เสียภาษีไม่ได้รับบริการที่มีคุณภาพนักธุรกิจต้องใช้เงินในการติดต่อกับหน่วยราชการมากขึ้นนักธุรกิจต้องมีทุนในการประกอบกิจการสูงขึ้นในการแก้ไขปัญหาชลาบางหลวงจะมีคำกล่าวว่าหัวกระดิกหางจึงสายอย่างเงี้ยนะครับในช่วงนึงนะใครยุ่งมือสมัยที่เขารับราชการใหม่ๆนะครับหรือทำงานใหม่ๆอ่ะนะครับสิ่งที่ต้องทำเราได้ยินกันประจำเลยคือการจัดประชุมจัดงบสัมมนาต่างๆปลายปีนะครับนี่คือทั้งเป็นอะไรที่บางทีเราก็ไม่ได้คิดว่ามันมีในบางองค์กรเนี่ยไม่ได้ประเมินด้วยซ้ำว่าแล้วในการจัดสัมมนาหรือในการเพิ่มพูนวิชา
ความรู้ทักษะในการทำงานอ่ะมันไปใช้ได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีมันก็โอเคครับแต่มันคุ้มการที่เราต้องจ่ายงบน้ำประมาณไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าการคืนงบประมาณก็ทำได้ยากในภาครัฐพวกนี้เป็นประสิทธิภาพของตัวระบบหมดเลยนะครับเราก็เลยราชการเราในระบบไทยเราก็ไม่นิยมคืนงบประมาณกันสักเท่าไหร่นะครับก็เราก็ใช้บางที่ก็ใช้กันแบบไม่ได้ลืมหรือการดูงานที่เป็นประเด็นสำคัญตอนนี้หลายๆหน่วยงานถึงขนาดตัดเรื่องการดูงานออกเลยโดยเฉพาะการดูงานต่างประเทศมักจะเป็นปัญหาหรือเป็นประเด็นให้ต้องขบคิดหรือพิจารณากันตลอดเวลาเลยนะครับไม่ว่าหน่วยงานไหนไปก็ตามนะครับแต่คำถามหนึ่งว่าการไปมันก็มีความสำคัญนะสำหรับผู้บรรยายก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องไม่ไปนะครับคิดว่าถ้าจะหน่วยงานไหนจะไปควรจะต้องมีการประเมินว่าไปแล้วมันได้อะไรกลับมามีชิ้นเป็นอันอย่างไรให้มันเห็นภาพมันก็เป็นการเพิ่มพูนนะครับอันนี้คือเพื่อพัฒนางานให้มันดีขึ้นนะครับแต่ก็ต้องมีความสมผลแล้วก็มีความชัดเจนไม่ใช่ไปกลับมาก็ไม่มีอะไรเลยนะครับถามยังจะตอบอย่างเงี้ยมันก็ทำใหเป็นส่วนหนึ่งในหลายปัจจัยในข้อ3เนี่ยคือตัวระบบราชการเองมันก็ไม่ได้มีความสักเซสหรือสมเหตุสมผลมากนักนะครับต้องไปแก้ตรงนี้ด้วยนะครับการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันในสังคมไทยแบ่งออกเป็น1การสร้างค่านิยมความมีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับทำงานเพื่อเกียรติทำงานเพื่อแผ่นดินเนี่ยอันนี้คือจรรยาบรรณวิชาชีพเลยนะครับประมาณอย่างนี้2การส่งเสริมแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลให้เป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วนของสังคมนะครับไม่มีหรอกครับผู้บรรยายเองอายุป่านนี้ไม่ผ่านประสบการณ์ของการคอร์รัปชันมีครับมีผ่านได้ฟังเรื่องราวหรือได้เห็นหรือได้พอจะทราบบ้างนะครับแต่เราเลือกที่จะไม่ไปตรงนั้นเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นเราก็ในวงการหรือว่าเล่าสู่คนฟังปากต่อปากมาแต่จริงๆหรือจริงไม่จริงเราไม่รู้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นให้น่าคิดนะครับว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นค่านิยมหรือจริยธรรมจริยวิชาชีพที่มันควรต้องเน้นให้มันสูงขึ้นนะครับไม่ใช่สักแล้วว่าฉันไม่มีงานอะไรทำฉันเลยต้องเข้ามาในบริษัทการเพื่อหางานทำแล้วก็กินเงินเดือนมันก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันในการป้องกันโดยจากการคอร์รัปชันมันน้อยลงต้องระวังนะครับบางทีเราก็ไม่อยากจะพูดแล้วมันกลายเป็นน้ำเน่าบางทีการทำงานเนี่ยเรื่องเกียรติยศก็เป็นเรื่องที่สำคัญบางทีมันอาจจะสำคัญมากกว่าตัวเงินด้วยนะครับเพราะนั้นบางทีเนี่ยเรื่องนี้ผมก็ยังมีความเชื่ออยู่นะผู้ใหญ่มีความเชื่ออยู่ว่าก็มีข้าราชการอีกเป็นจำนวนมหาศาลเลยที่ทำงานด้วยเกียรติยศของตัวเองนะครับอันนี้คือจรรยาบรรณวิชาชีพนะ2การส่งเสริมแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลให้เป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วนของสังคมนะครับ Good Governance นะครับก็มันใช้ธรรมาภิบาลนะครับ6ข้อนะครับตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีก็นำมาใช้ได้นะครับเป็นกรอบในแคลคิวปฏิบัติมีความโปร่งใสมีความยุติธรรมความเท่าเทียมนะครับตรวจสอบได้มีความคิดเห็นรับความคิดเห็นในการทำงานพวกนี้มาใช้ได้หมดเลยนะครับคราวนี้มาดูนะครับสร้างค่านิยมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทำได้อย่างไรนะครับดังต่อไปนี้ครับเขาบอกว่าการคอร์รัปชันเป็นการดำเนินรูปแบบหนึ่งเป็นลักษณะกลุ่มจะเกิดขึ้นตามสายงานขององค์กรที่มีรูปแบบการดำเนินการจากผู้มีอำนาจในกลุ่มการเชื่อมโยงเข้าถึงระบบอำนาจและระบบอุปถัมภ์ซึ่งมีประชาชนเป็นส่วนประกอบในการเสนอหรือสนองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มหรือตัวเองไว้ไม่ให้กระทบกระเทือนต่อการดำเนินของกลุ่มไหมครับอันนี้ต้องระวังสองการส่งเสริมแนวคิดธรรมาภิบาลให้เป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วนของสังคมนะครับก็เอาความโปร่งใสและการแยกระหว่างส่วนตัวกับสาธารณะรวมทั้งการสร้างระบบตรวจสอบเนี่ยสำคัญนะครับต้องมีการตรวจสอบด้วยที่มีประสิทธิภาพและลดแรงจูงใจให้เกิดการคอร์รัปชันโอ้ยตรวจสอบบ่อยมากเลยการตรวจสอบละเอียดมากเลยเพราะนั้นฉันคิดว่าถ้าฉันคอร์รัปชันไปฉันไม่รอดแน่เนี่ยต้องอย่างนี้แต่ถ้ากูเปิดการการตรวจสอบน้อยมีการตรวจสอบโอ้ยในคนนั้นคอร์รัปชันนิดนึงไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยนี่ไม่โดนเลยนั่นไม่เห็นโดนฉันได้ยินคนนั้นก็กลัวเนี่ยครับโอกาสที่ภูมิคุ้มกันในการที่จะหลีกเลี่ยงหรือมีแรงจูงใจคอร์รัปชันมันจะสูงนะครับเพราะนั้นเรื่องการตรวจสอบก็เป็นเรื่องนึงที่ต้องจริงจังกับมันนะครับกระบวนการคอร์รัปชันในระบบราชการไทยนะครับเกิดจากโครงสร้างส่วนบนของระบบราชการครับซึ่งมีอำนาจอิทธิพลในการสั่งการจากสายการบังคับบัญชาที่เหนือกว่ามีบทบาทในการกำหนดพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและโยงใยไปสู่กระบวนการคอร์รัปชันการรณรงค์จากองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระต่างๆเห็นพ้องกันว่าการคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่นำไปสู่ความยากจนและเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาอย่างแท้จริงในประเทศไทยนะครับไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยกระจายไม่ทั่วถึงไม่รับคุณภาพเต็มที่นะครับเนี่ยต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมนะครับเรื่องปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมก็จะมีเรื่องการอ่านเงินศาสนาทำไมครับเพราะจริยธรรมลดน้อยลงโอกาสที่คนไม่มีจริยธรรมก็จะการเกิดการคอร์รัปชันเป็นผลกระทบนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าแล้วทำไมปัญหาจริยธรรมมันถึงลดน้อยลงก็เพราะว่า
เหินห่างจากศาสนาไม่มีภูมิคุ้มกันครับซูเปอร์อีโก้ไม่ได้ทำงานไม่ได้เรียนรู้เรื่องจริยธรรมศีลธรรมและคุณธรรม2ปัญหาการเป็นทาสวัตถุนิยมและบริโภคนิยมนะครับฉันไม่อยากกินข้าวแกงฉันอยากจะกินอาหารดีๆกินสเต็กกินปลาสปอนกินอะไรที่มันดีๆแพงๆอยากกินมากอยากกินไข่ปลาคาเวียร์เพราะฉะนั้นฉันมีรถขับเก่าๆฉันอยากได้รถที่มันหรูๆที่มันเป็นแบรนด์นะครับมีราคาแค่แสน 2 3 4 แสนฉันไม่เอาหลักแสนฉันต้องเอาหลัก10ล้านอย่างเงี้ยมันก็เกิดการแข่งขันนะครับเกิดปัญหาที่ทำก็ลดน้อยลง3ปัญหาค่านิยมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปเราบูชาคนมีเงินมากกว่าบูชาคนดีนะครับ4ปัญหาการรับวัฒนธรรมที่เหมาะสมจากต่างประเทศ5ปัญหาการทุจริตชลัดบางหลวง6ปัญหาความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของเยาวชนนะครับเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัญหาที่ทำให้จริยธรรมลดน้อยลงนะครับสาเหตุของปัญหาจริยธรรมก็คือบ้านวัดแยกกันทำหน้าที่บวรบ้านวัดโรงเรียนแยกกันทำหน้าที่2ไม่มีการประสานกันระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนนะครับก็คือต่างคนต่างทำหน้าที่ไปนะครับ3เมื่อทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองหรือโรงเรียนพาเด็กไปวัดพระสงฆ์ไม่ทำหน้าที่รวมศีลธรรมนะครับประมาณอย่างเงี้ยดูดวงแก้ไขปัญหาสะเดาะเคราะห์นะครับไปไม่รอดนะครับไปไม่รอดแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้เพราะนั้นต้องเป็นแนวศาสนาใหม่แล้วนะครับแก้ไขปัญหาสังคมช่วยเหลือสังคมอย่างเงี้ยนะครับเป็นพระนักวิชาการดีกว่าเป็นพระที่คุณงานของขังอะไรพวกนี้นะครับมันก็น่าเป็นคำแนะนำเฉยๆนะครับก็มีหลายๆท่านที่เป็นผู้บรรยายเองก็มีโอกาสได้พบกับพระท่านหลายๆองค์นะครับที่เป็นพระรุ่นใหม่เป็นนักวิชาการทำเรื่องวิชาการทำเรื่องการแข่งขันทักษะเรื่องการเรียนการสอนเปิดโรงเรียนโอ้เต็มไปหมดเลยหลายๆท่านเก่งมากนะครับสรุปสาเหตุปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของสังคมไทยจากประเด็นดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดนั้นปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยสามารถสรุปประเด็นสำคัญที่เป็นที่มาหลักของปัญหาการทุจริตของสังคมไทยได้นะครับได้แก่ปัญหาการขาดการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในแก่บุคคลจนถึงระดับจิตสำนึกที่เรียกว่าคอนซัลท์นะครับดังนั้นการยกระดับคุณธรรมจริยธรรมจึงได้แก่การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคคลจนถึงระดับจิตสำนึกนะครับจิตสำนึกคือแม้กระทั่งมีโอกาสคอร์รัปชันไม่มีใครเห็นฉันก็ไม่คอร์รัปชันเหมือนมีของวางนะครับแต่เราไม่หยิบเห็นสร้อยทองวางอยู่ต้องถึงขั้นจิตสำนึกก็คือฉันไม่หยิบทองเพราะมันไม่ใช่ของฉันเหตุผลไม่หยิบเพราะไม่ใช่ของฉันทำไมเห็นไฟแดงถึงต้องหยุดทั้งนั้นได้เป็นตอนกลางคืนเพราะฉันเห็นว่าไฟแดงมันคือระเบียบกฎหมายนะครับเพราะนั้นถ้าฉันฝ่าฝืนไปฉันก็ต้องมีความผิดฉันจะลงกล้องวงจรปิดอาจจะจับฉันแล้วก็อาจจะส่งหมายมาที่ให้ฉันไปเปรียบเทียบปรับในระบบซึ่งก่อให้ความเสียหายเชิงชื่อเสียงทำให้เขาเรียกไงจรรยาบรรณหรือว่าการตั้งมั่นในเรื่องการทำความดีฉันต้องลดน้อยลงเพราะนั้นฉันไม่ทำอันนี้เรื่องจิตสำนึกครับซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐจะต้องรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วนนะครับสำหรับวันนี้ในเรื่องการบรรยายของเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนั้นผู้บรรยายรับผิดชอบมานะครับผู้บรรยายสุรเชษฐ์ลิ้มเฉลิมนะครับได้รับผิดชอบมาจนถึงจบการบรรยายในครั้งนี้แล้วสำหรับสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งสัปดาห์หน้าจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องปัญหายาเสพติดนะครับวันนี้กับผมขอกราบลาท่านผู้ชมรายการทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัย

ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Currentลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้

แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวกไดเรกเคเลนต์อิเล็กโทรดโพซิทีฟลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีนักเรียนและนักศึกษาทุกคนนะครับผมภวิชาภัยรัตน์ชาตินิยมอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะครับสำหรับ2ตอนที่ผ่านมานะครับก็ผมนะครับได้สอนไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันexponential และฟังก์ชัน logarithm นะครับวันนี้นะครับก็จะขึ้นนะหัวข้อใหม่นะครับก็จะเป็นการหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับก็นักเรียนนักศึกษาเคยเรียนมาแล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะคุ้นๆกันอยู่นะครับก็จะมีพวกไซน์ใช่ไหมครับมีคอสมีแทนนะครับมีคอสเซกแล้วก็โคเซกนะครับมีอยู่5 6ตัวนะครับตามนี้เลยนะครับทีนี้มาดูสูตรกันนะครับมาดูสูตรกันเหมือนเดิมนะครับตัวแปรนะครับตัวแปรตัวที่1 นะครับนั่นก็คือ u นั่นเองนะครับ u ก็จะเป็นฟังก์ชันใดๆของ x นะครับสูตรที่1 นะครับสูตรที่1ถ้าเราดิฟไซ u นะครับดิฟไซ u เราจะได้ cos u แล้วก็เอาไปดิฟไซ ในนั่นก็คือดิฟ u นั่นเองนะครับเวลาท่องเนาะก็ดิฟไซ u นะครับเท่ากับ cos u ดิฟ u นะครับเช่นกันครับถ้าเราเอาไปดิฟ cos u นะครับทีเนี้ยเครื่องหมายนะครับมันจะมีเครื่องหมายลบละนะครับมันจะได้ลบไซ u แล้วก็เอาไปดิฟ u อีกทีหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับเวลาดิฟนะครับให้ดูไซ้ในตลอดนะครับต้องดูดีๆนะครับต้องดู u ตลอดนะครับถัดมานะครับดิฟแทน u เนาะก็จะได้เซกกำลัง2 u นะครับแล้วเอาไปดิฟไซ้ในก็คือดิฟ u นะครับดิฟคอร์ดนะครับก็จะได้ลบโคเซกกำลัง2นะครับ u ดิฟ u นะครับถ้าเราดิฟเซกนะครับเซก u เซก u นะก็จะได้เซก u คูณกับแทน u นะครับแล้วเอาไปดิฟ u อีกทีหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายละนะครับก็คือดิฟโคเซก u นะครับก็จะได้ลบโคเซก u คูณกับคอท u แล้วก็เอาไปดิฟ u นะครับทีนี้ขอเสริมนิดนึงนะครับตรงโคเซกเนี่ยนะครับมันจะเขียนได้2แบบนะเขียนได้2แบบนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนนักศึกษานะครับเวลาไปอ่านนะครับไปอ่านหรือไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับในหนังสือหรือคลิปจากช่องหลายๆช่องทางนะครับอย่างเช่น YouTube อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะเจอนะครับวิธีการเขียนที่ต่างกันนะครับบางที่นะครับเขาอาจจะเขียนโคเซกแบบนี้นะครับแต่บางที่เขาจะเขียนย่อแค่ CSC แบบนี้นะครับแต่มันคืออันเดียวกันนะครับอันเนี้ยอันเดียวกันนะนะครับก็เขียนได้2แบบเนาะถามว่าทำไมเขียนได้2แบบเนาะก็ง่ายๆแหละครับหลักการง่ายก็คือเขียนให้มันสั้นให้มันคล่องนะครับให้เพื่อประหยัดเวลานะครับเพื่อความสะดวกแค่นั้นเลยนะครับอันเดียวกันนะครับ2 อันนี้มีค่าเท่ากันทีนี้มาดูสูตรฝั่งขวามือนะครับอันนี้คือสูตรอะไรนะครับมันก็คือu นะครับมันก็คือสูตรด้านซ้ายมือนั่นแหละนะครับมันคือสูตรด้านซ้ายมือที่นะครับที่ตัวแปรที่ฟังก์ชันนะที่ฟังก์ชัน u นะครับเท่ากับ x นะครับอันนี้คือ u เท่ากับ x เนาะมันก็จะคล้ายกันกับเนื้อหาของสองตอนที่แล้วนะครับที่ผมอธิบายในส่วนนี้ไปแล้วนะครับเนาะอธิบายในส่วนนี้ไปแล้วว่าด้านขวามือเนี่ยมันคือในกรณีที่ฟังก์ชัน u เท่ากับ x นะครับเพราะฉะนั้นเวลามันเท่ากับ x เนี่ยนะครับเราก็จะไม่ได้สนใจดิฟไซน์ไหนละนะครับเพราะว่าดิฟไซน์ไหนมันคือ
dx by dx นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ1เนาะนี่ก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เกริ่นไปแล้วนะเกริ่นไปแล้วพูดไปแล้วอธิบายไปแล้วนะครับก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเนาะอันนี้คือในกรณีที่ u เท่ากับ x นะครับเพราะฉะนั้นย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าถ้าเราเนี่ยได้ฝั่งได้ทำแล้วก็เข้าใจสูตรฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะครับมันจะเข้าใจสูตรฝั่งขวามือโดยอัตโนมัตินะครับโอเคนะแบบนี้นะครับอ่ะสูตรเนาะก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับมาดูตัวอย่างกันดีกว่าอ่ะมาดูข้อที่1ครับมาดูข้อที่1เนาะข้อที่1นะครับข้อที่1ก็หาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ก่อนนะครับแล้วค่อยไปหาของฟังก์ชัน g นะครับของ f นะก็หาอนุพันธ์นะครับหาอนุพันธ์ก็คือ f prime x ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับ dip เทียบตัวแปร x นะครับของฟังก์ชันที่เขาให้มาก็คือ sin x กำลัง2บวกกับ7นะครับในขณะเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันของ g นะอนุพันธ์ของ g นะครับก็คือ g prime xจะเท่ากับ deep นะครับเทียบ x เหมือนกันของฟังก์ชัน sin x นะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับคล้ายๆกันเลยนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับมันต่างกันที่ไหนครับมันต่างกันที่ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ที่ต่างกันก็คือข้างในวงเล็บนี้นะครับ

ของข้างของฟังก์ชันไซน์เนาะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดูสูตรนะครับเวลาเทียบสูตรในลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเทียบสูตรเนาะ u นะครับ u u คือ x กำลัง2บวก7นะครับ x กำลัง2บวก7อันนี้คือ u แล้วนะครับแล้วฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือขออภัยนะครับฝั่งนี้ผมต้องขยับแบบนี้นะครับผมต้องขยับแบบนี้โอเคนะครับต่อนะครับโอเคนะครับฝั่งขวามือนะอนุพันธ์ของ g นะครับก็จะu ก็จะเท่ากับ x นะครับ u ก็จะเท่ากับ x นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นที่มาของสูตรฝั่งขวามืออันนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเคสนี้นะครับในเคสที่ u เนาะในเคสที่ u เท่ากับ x นะครับเราดิฟไซน์ x เนี่ยเราก็จะได้ cos x นะครับโอเคนะมาทำของฝั่งขวามือก่อนนะครับฝั่งขวามือนะครับจะเท่ากับ cos นะครับ u คือ x กำลัง2บวกกับ7นะครับให้เอาไปดิฟ x กำลัง2บวก7นะครับแบบนี้เนาะนะครับเท่ากับ cos x กำลัง2บวกกับ7ดิฟ x กำลัง2ได้ 2x นะครับดิฟ7ได้0เนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือ 2x นะครับจะจบแค่นี้ก็ได้นะครับจะจบแค่นี้ก็ได้หรือนะครับจะจัดรูปก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสเนาะถ้าจัดรูปใหม่นะก็จะได้เป็น 2x นะครับคูณกับ cos x กำลัง2บวก7นะครับแบบนี้นะครับส่วนนะฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือมันคือ cos x นะครับใช่ไหมจบเลยนะครับเห็นไหมครับ dip sine x dip sine x ได้ cos x นะครับถ้าจะดูเป็นสูตรนี้นะครับก็ไม่ยากใช่ไหมมันคือเอาไปดิฟไซน์นะครับซึ่งมันก็คือดิฟตัวมันเองนะดิฟ x นะครับและเราก็ทราบอยู่แล้วนะว่าไอ้ก้อนเนี้ยนะครับมันคือ1ใช่ไหมครับก้อนเนี้ยมันคือ1เพราะฉะนั้น1คูณกับตัวไหนเนาะมันก็ได้ตัวนั้นนะครับก็คือ cos x นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเคสที่ u เนี่ยเป็น x นะครับเราก็ไม่ต้องดิฟไซน์ต่อก็ได้นะครับให้เข้าใจแบบนี้นะครับเห็นนะทำให้ดูเนาะทำให้ดูเพื่อที่จะฝึกการใช้สูตรนะครับเนาะแล้วก็ฝึกการดูจบแล้ว u นะครับว่าในสูตรที่เขาให้มานะครับ u นะคือฟังก์ชันไหนถ้าเทียบกับโจทย์ที่เขากำหนดมาให้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะค่อยๆขยับขึ้นมานะครับขยับขึ้นมาในข้อที่ยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับอีกระดับหนึ่งเขาให้หาอนุพันธ์นะครับของ y เนาะเราก็จะเขียนเป็น y พรามนะครับเท่ากับ dip cos 1ส่วน x นะครับ dip cos 1ส่วน x เนาะก็ไม่ยากนะครับก็ใช้สูตรดิฟ cos u นะครับเราจะได้ลบ sin u แล้วก็เอาไปดิฟ u อีกทีหนึ่งนะครับถ้าเอามาเทียบกันนะถ้าเอามาเทียบกันนะครับแบบนี้
u นะครับ u ก็คือ1ส่วนด้วย x นะครับu ก็คือ1ส่วน x นะครับเพราะฉะนั้นขึ้นบรรทัดใหม่เนาะเท่ากับนะครับลบไซน์ u u คือ1ส่วน x นะครับให้เอาไปดิฟ u อีกครั้งหนึ่งนะครับดิฟไส้ในนั่นก็คือ1ส่วน x นะครับโอเคเนาะดิฟ1ส่วน x เนาะขึ้นมาทัดใหม่เนาะขึ้นมาทัดใหม่นะครับเรามีหน้าที่ที่จะดิฟแค่ตัวที่เหลือนะครับดิฟแค่ตัวที่เหลือตัวข้างหน้าเสร็จแล้วนะครับดิฟตัวนี้นะครับมันจะต้องใช้สมบัติเลขยกกำลังนะครับต้องใช้สมบัติเลขยกกำลังถ้าผมเขียนอีกแบบนึงนะครับผมก็จะเขียนใหม่ได้เป็น dip x ยกกำลังลบ1นะครับ dip x ยกกำลังลบ1นะครับคืออย่างนี้นะครับตัวเลขหรือตัวแปรเนี่ยที่ไม่ได้เขียนอะไรเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับมันยกกำลัง1อยู่นะครับมันยกกำลัง1อยู่นะนะครับอ่ะก็สมบัตินะครับเลขยกกำลังถ้าเป็น x เนี่ยนะครับมันก็คือ x ยกกำลัง1นะนะครับตัวที่2นะครับตัวที่2ตัวที่2คือถ้าเป็น1ส่วน x ยกกำลัง n แล้วกันเนาะมันจะเท่ากับ x ยกกำลังลบ n นะครับถ้าเป็นเศษส่วนนะครับแล้วเราเปลี่ยนเป็นเลขยกกำลังนะครับไม่ให้อยู่ในรูปเศษส่วนกำลังนะครับจะต้องติดลบนะครับกำลังจะต้องติดลบเนาะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากสมบัติตัวนี้นะครับสองสมบัติตัวนี้เนาะจาก1ส่วน x ยกกำลัง1เนี่ยนะครับถ้าเราย้ายขึ้นมานะครับมันคือ x ยกกำลังลบ1นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นดิฟตัวนี้นะครับดิฟตัวนี้ x คือฟังก์ชันใช่ไหมครับส่วนลบ1ก็คือเลขยกกำลังเนาะเป็นตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นสูตรที่จะใช้นะครับมันคือการใช้สูตรนี้นะครับสูตร u ยกกำลัง n นะครับสูตร u ยกกำลัง n โอเคนะครับมาเทียบกันนะครับu นะครับu คือ x นะครับ u คือ x n เป็นลบ1นะครับนี่นะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเท่ากับลบ1นะครับลบ1คูณกับ x นะครับเอาลบ1นะไปลบกับ1นะครับ n คือลบ1นะเอาไปลบกับ1มันกลายเป็นลบ2นะครับลบ2ดิฟตัวนี้เนาะมันคือหมายความว่าการดิฟไส้ในเนี่ยมันคือการดิฟเทียบ x นะครับเพราะว่า u ใช่ไหมครับเพราะว่า u ตอนนี้นะ u ตอนนี้คือ x นะครับ u คือ x เพราะฉะนั้นดิฟไส้ในเนี่ยความจริงก็ไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับเพราะว่ามันคือ1อยู่แล้วใช่ไหมครับ

คำตอบสุดท้ายเนี่ยนะครับเราจะเขียนได้แบบนี้อ่ะก้อนเนี้ยคุณกันอยู่นะครับก้อนเนี้ยคุณกันอยู่และเห็นอะไรไหมครับเห็นเครื่องหมายไหมครับเห็นเครื่องหมายนี้ไหมครับลบนะลบกับลบนะครับเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นบวกนะครับก็จะกลายเป็นไซน์1ส่วน x นะครับคูณอยู่กับหนึ่งส่วนด้วย x กำลังสองนะครับหนึ่งส่วนด้วย x กำลังสองเกิดจากอะไรนะครับก็เกิดจากสมบัตินี้แหละครับเนาะลบสองเนาะ x ยกกำลังลบสองเนี่ยนะครับถ้าเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นเศษส่วนก็คือหนึ่งส่วนด้วย x ยกกำลังสองนะครับนั่นคือเหตุผลที่ x ยกกำลังลบสองนะครับเปลี่ยนเป็นหนึ่งส่วนด้วย x กำลังสองนะครับแบบนี้จบแค่นี้ก็ได้นะครับจบแค่นี้ก็ได้หรือถ้าจะเขียนอีกแบบนึงก็ได้ครับไซน์1ส่วน x นะครับส่วนด้วย x กำลัง2แบบนี้ก็ได้นะครับก็ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะครับต่างกันแค่วิธีการเขียนแค่นั้นเองนะครับโอเคเนาะไปกันต่อเลยนะครับมาดูนะครับมาดูข้อที่3นะครับมาดูข้อที่3ก็เขาให้ fx มานะครับเท่ากับฟังก์ชันแทนนะครับที่ข้างในนะเป็น e นะครับยกกำลัง 5x นะครับคูณกับsquare root x นะครับหาอนุพันธ์นะครับก็คือ f ตาม x นะครับเท่ากับ deep นะครับฟังก์ชันที่เขาให้มาคือแทนนะครับข้างในเป็น e ยกกำลัง 5x คูณทั้งหมดเนี่ยคูณกับ square root x นะครับก็ให้ทำไปทีละส่วนนะครับมาดูสูตรที่1นะครับที่จะต้องใช้นะครับสูตรที่1ที่ต้องใช้ก่อนนะครับนั่นก็คือใช้แทน u ก่อนนะดิฟแทน u ก่อนนะครับถ้าเอามาเทียบกันนะครับผมก็จะเทียบหน้าตาให้แบบนี้นะครับ u นะครับ u มันคือทั้งก้อนนี้นะครับ u คือทั้งก้อนนี้มันคือทั้งก้อนนี้นะครับเท่ากับอะไรนะครับก็เท่ากับนะครับขึ้นมาทัดใหม่นะครับก็จะเท่ากับเศษกำลัง 2u นะครับเขียนไปครับมันคือเศษกำลัง 2u u ก็คือ e นะครับยกกำลัง 5x ทั้งหมดเนี่ยคูณกับ square root x นะครับแบบนี้เนาะและนะครับและยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จนะครับอย่าลืมนะครับเอาไปดิฟไส้ในอีกทีนึงนะครับและให้เอาไปดิฟไส้ในนะครับก็คือดิฟ uu คือ e ยกกำลัง 5x นะครับทั้งหมดเนี่ยคูณกับ square root x โอเคนะครับบรรทัดนี้นะครับก็จะจบอยู่แค่นี้นะครับบรรทัดนี้ก็จะจบอยู่แค่นี้ขึ้นบรรทัดใหม่เนาะก็ตั้งแต่เท่ากับเนาะจนถึงเศษกำลัง2เนาะไอ้ข้างในวงเล็บนะครับแบบนี้นะครับทั้งหมดที่ผมวงไว้แบบนี้นะครับจะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะครับก็คือเขียนมาเหมือนเดิมนะเขียนมาเหมือนเดิมสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือไปหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวนี้นะครับดิฟตัวนี้เนาะดิฟตัวนี้นะครับดิฟตัวนี้ผมนะจะเอามาแยกคิดในข้างนอกก่อนก็ได้นะครับทำเฉพาะตัวนี้นะครับมาดูตัวนี้ก่อนนะครับมาดูตัวนี้ก่อน

ดิฟลักษณะนี้ใช่ไหมครับมันไม่ใช่แค่ e นะครับมันไม่ใช่แค่ e เนาะมันไม่ใช่แค่ e และมันก็ไม่ใช่แค่ square root ใช่ไหมครับเดี๋ยวให้ดูสูตรนะเพื่อความเข้าใจนะครับมันคล้ายกันนะครับมันคล้ายกันแต่มันยังไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าในสูตรเนี่ยมันมีแค่ eu นะครับของเรามี e มี eu นะแต่ยังแต่มันไม่มี square root x เนาะอีกสูตรหนึ่งนะครับอีกสูตรหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ย deep square root u นะครับของเรามี square root x นะครับมี square root x นะแต่มันก็มี e ยกกำลัง 5x อีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น2สูตรนี้นะครับยังจะใช้ไม่ได้นะณตอนนี้นะครับณตอนนี้ยังใช้2ตัวนี้ไม่ได้นะครับยังใช้2ตัวนี้ไม่ได้จะใช้ตอนไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสอนมาแล้วนะครับเกี่ยวกับฟังก์ชันพิชคณิตเนาะเกี่ยวกับการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพิชคณิตเราจะต้องนะครับแยกออกมาใช่ไหมครับแยกมา2ส่วนส่วนที่1นะครับแล้วก็ส่วนที่2สองก้อนนะมองเป็น2ฟังก์ชันนะครับเพราะฉะนั้นสูตรที่ใช้นะครับมันจะต้องเป็นสูตรการคูณนะครับนี่ uv แบบนี้นะครับหน้าดิฟหลังบนหลังดิฟหน้านะครับ v เป็นsquare root x นะครับส่วน u เป็น e ยกกำลัง 5x นะครับเท่ากับเลยนะเท่ากับนะครับเท่ากับหน้าดิฟหลังหน้าคือ e ยกกำลัง 5x นะครับดิฟหลังคือเอาไปดิฟ square root x นะครับบวกกับหลังก็คือ square root x นะครับและเอาไปดิฟหน้าแบบนี้นะครับโอเคขึ้นบรรทัดใหม่นะครับขึ้นบรรทัดใหม่สองสูตรนี้นะครับสองสูตรนี้ที่ตอนแรกเราบอกว่ายังไม่ใช้นะครับจะถูกนำมาใช้ในตอนนี้นะครับจะถูกนำมาใช้ในตอนนี้นะครับเห็นไหมครับนี่

ตอนนี้เนาะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับ e ยกกำลัง 5x นะครับคูณอยู่กับ1ส่วนสองสแควร์รูท x นะครับดิฟไส้ในคือ dx by dx นะครับมีค่าเท่ากับ1นี่เพราะว่า u ตอนนี้เป็น x นะครับ u ตอนนี้เป็น x เพราะฉะนั้นก็จะได้แค่นี้นะครับนี่สแควร์รูท x ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับดิฟ eu นะครับดิฟ eu มันจะได้เท่ากับ e ยกกำลัง 5x นะครับให้เอาไปดิฟไส้ในก็คือ 5x อีกครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับก็จะได้เท่าเดิมนะครับเหลือแค่ก้อนนี้นะครับเหลือแค่ก้อนนี้ก้อนเนี้ยนะครับมีค่าเท่ากับ5นะครับดิฟ 5x ได้5เพราะฉะนั้นผมก็จะจัดรูปหน่อยละกันนะครับจัดรูปหน่อยละกันจัดได้แบบนี้ครับเป็น e5x นะครับ e ยกกำลัง 5x ส่วนด้วย2คูณกับ square root x นะครับ

แบบนี้แล้วนะครับบวกกับ5นะครับ e ยกกำลัง 5x นะครับแล้วคูณกับ square root x จัดรูปไปเป็นแบบนี้นะครับโอเคเสร็จนะครับในส่วนของการหาอนุพันธ์ของ e ยกกำลัง 5x คูณกับ square root x นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้เนี่ยนะครับมันจะต้องถูกเอาไปแทนนะครับเอาไปแทนตรงนี้นะครับแต่นะครับแต่สิ่งที่เราดิฟออกมาเนี่ยนะครับจากตัวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้น2เทอมนะ2พจน์นะครับเพราะฉะนั้นการนำคำตอบมาใส่ไว้แบบนี้เนี่ยนะครับจะยังไม่ถูกนะครับจะยังไม่ถูกเนาะแบบนี้ยังไม่ถูกนะมันจะต้องใส่วงเล็บให้มันเนาะนะครับมันต้องใส่วงเล็บให้มันใช่ไหมครับเพราะเราดิฟตัวนี้นะครับเราได้ออกมาเป็นก้อนนี้นะครับและก้อนนี้นะครับมันคูณกับก้อนนี้อยู่ใช่ไหมมันคูณกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ใส่วงเล็บไว้นะครับให้ใส่วงเล็บไว้ให้ใส่วงเล็บแบบนี้ไว้นะครับก็ข้อนี้นะครับก็ตอบได้เลยนะตอบแบบนี้เลยนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรต่อแล้วนะนะครับข้อนี้เสร็จแล้วนะครับข้อที่3นะมาต่อกันนะครับมาต่อกันที่ข้อที่4นะครับข้อที่4หาอนุพันธ์นะครับของ y ก็คือ y พรามนะครับเท่ากับการดิฟคอร์ดนะครับที่ข้างในเป็นล็อกฐาน e นะครับ 8x เอามาบวกกับ3ยกกำลัง x นะครับโอเคทีนี้นะครับถ้าดูเข้าไปที่ฟังก์ชันนะครับมีทั้งคอร์ดนะมีทั้งล็อกฐาน e นะครับมีทั้ง3ยกกำลัง x นะครับมีอยู่หลายตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้สูตรไหนก่อนกันนะครับแน่นอนนะให้ใช้สูตรคอร์ดก่อนเนาะเพราะว่าฟังก์ชัน2ตัวนี้มันเป็นฟังก์ชันที่อยู่ข้างในคอร์ดอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดิฟก็ดิฟตัวใหญ่ก่อนนะครับตัวใหญ่ณตอนนี้นะครับมันก็คือคอร์ดนั่นเองนะครับใช้สูตรนี้นะครับใช้สูตรนี้เราจะให้ทั้งหมดในนี้นะครับในวงเล็บนี้นะครับเป็น u เป็น u ให้ทั้งหมดนี้เป็น u นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเท่ากับลบนะครับโคเซกกำลัง2นะครับ u เป็นล็อกฐาน e นะครับ 8x บวกกับ3ยกกำลัง x นะครับยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนะยังเหลือดิฟไส้ในอยู่นะครับก็จะเอาไปดิฟต่อนะครับลอนล็อกฐาน e นะครับ 8x บวกกับ3ยกกำลัง x นะครับแบบนี้นะครับต่อนะเหมือนเดิมนะครับผมเอาไปทดให้ข้างนอกนะครับผมขอเอาไปทดข้างนอกแล้วกันนะครับแบบนี้ซึ่งนะครับเวลาอินทิเกรตแบบนี้นะมันอินทิเกรตเข้าไปทีละตัวได้ใช่ไหมครับถ้ามันอยู่ในวงเล็บแบบนี้นะเราอินทิเกรตทีละตัวได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเท่ากับดิฟนะครับล็อกฐาน e เนาะ 8x นะครับเอามาบวกกับดิฟนะครับ3ยกกำลัง x

มี2ตัวนะครับตอนนี้มี2ตัวเวลาใช้สูตรนะก็ดูฟังก์ชันไปเลยนะครับว่าฟังก์ชันตัวนั้นคืออะไรอยู่นะครับแล้วก็ใช้สูตรให้ตรงตามตัวแค่นั้นเองเนาะสูตรที่1นะครับมันคือการดิฟล็อกฐาน e u นะครับนี่คือสูตรที่1นะครับสูตรที่2นะตัวนี้ดูดีๆนะครับนี่เป็นตัวเลขยกกำลังฟังก์ชันนะครับตัวเลขนะไปยกกำลังฟังก์ชันนะครับเพราะฉะนั้นสูตรที่จะใช้นะใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้นะครับก็จะได้นะครับเอาตัวที่1ก่อนนะตัวที่1ก่อนมันคือ1ส่วน u นะครับ u คือ 8x นะครับอันนี้ u คือ 8x ก็จะได้1ส่วน 8x นะครับแล้วให้เอาไปดิฟ u นะครับซึ่งก็คือ 8x เนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้นะขยับเข้ามานะครับตัวนี้มันคือผมขอใส่สีหนึ่งแล้วกันนะครับขอเปลี่ยนสีแบบนี้แล้วกันนะครับตัวที่2นะครับตัวที่2มันคือ AU เนาะก็คือ3ยกกำลัง x นั่นเองนะครับคูณกับล็อกฐาน e นะ a คือ3นะครับแล้วเอาไปดิฟ u เนาะซึ่งนะครับ u เป็น x นะ u เป็น x ดิฟตัวมันเองได้1นะครับถ้าจะเขียนให้สุดก็คือมี dx by dx แบบนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันคือ1ใช่ไหมครับอันเนี้ยมันคือ1ก็ถ้าทำคล่องแล้วนะก็ไม่ต้องเขียนมาแล้วก็ได้นะครับจบแค่นี้โอเคไหมครับต่อมานะครับก็คือการดิฟตัวนี้เนาะดิฟตัวนี้ดิฟ 8x นะครับก็ได้8นะอันนี้ไม่น่าจะยากนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยจะคล้ายๆเดิมนะครับเพียงแต่ว่าตัวที่เราดิฟมันได้เนี่ยมันคือ8นะครับแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเห็นอะไรไหมครับจะมีนะครับ8กับ8ตัวเนี้ยนะครับที่มันหารกันลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะคำตอบสุดท้ายนะครับคำตอบสุดท้ายนะครับก็คือ1ส่วน x นะครับบวกกับ 3x นะครับคูณกับล็อกฐาน e ของเลข3นะครับขอ3นะครับนี่คือคำตอบนะครับของอนุพันธ์2ก้อนนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอบที่ได้เนี่ยนะครับมันจะถูกแทนที่สีเหลืองตัวนี้ใช่ไหมครับเอามาถูกแทนที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นขึ้นบรรทัดใหม่ของดิฟตัวนี้นะครับมันจะเท่ากับตัวมันเองตัวเดิมเนาะและเอามาคูณกับสิ่งที่เราดิฟออกมาได้นะครับแต่สิ่งที่เราดิฟออกมาได้เนี่ยมันมีอยู่2ก้อนนะ2พจน์นะครับ2เทอมเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมนะครับให้ใส่วงเล็บไปแบบนี้นะครับแบบนี้เนาะก็เสร็จแล้วนะครับข้อนี้เห็นไหมครับความยากก็คือการดูฟังก์ชันนะครับการดูฟังก์ชันว่าเราไม่รู้นะครับว่าจะต้องใช้ฟังก์ชันตัวไหนก่อนใช่ไหมครับนักเรียนนักศึกษาหลายคนนะยังแยกไม่ออกนะครับแยกไม่ออกเนาะว่ามันจะต้องใช้ตัวไหนก่อนนะครับก็ให้ดูตัวข้างนอกก่อนนะครับดูตัวข้างนอกก่อนเนาะจากนั้นก็ค่อยๆดิฟไส้ในไปนะครับค่อยดิฟไส้ในไปนะครับจนกว่าจะเสร็จนะครับดิฟไม่หมดเลยครับดิฟไม่หมดเลยทำตามสูตรนะค่อยๆดิฟไปนะครับ
ค่อยดิฟไปถ้านะครับจะแยกออกมาทดข้างนอกแบบนี้ก็ได้นะครับก็ได้หรือจะไม่แยกนะครับจะทำต่อจากบรรทัดนี้มานะครับค่อยๆทำต่อลงมาจนได้บรรทัดสุดท้ายนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็ได้เช่นกันข้อนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับอ่ะมาขึ้นข้อต่อไปกันนะครับอ่ะเอาครับมาต่อกันที่ข้อที่5นะครับข้อที่5นะอ่ะดูโจทย์นะครับที่เขาให้มานะครับเหมือนเดิมนะครับให้ดูข้างนอกก่อนเนาะเวลาเรามองเข้ามาเนี่ยนะครับดูข้างนอกก่อนว่าเราจะต้องเจออะไรก่อนนะครับซึ่งนะตัวที่อยู่นอกสุดนะครับตอนนี้นะครับเป็นฟังก์ชันเสกเนาะนะครับเป็นเสกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับตัวที่อยู่ข้างในเนี่ยนะเดี๋ยวค่อยดูนะครับเดี๋ยวค่อยทำนะครับมองเป็นตัวไส้ในไปก่อนนะครับมองเป็นไส้ในไปก่อนนะครับมาดูสูตรนะครับข้อนี้หาอนุพันธ์นะครับก็คือ f time x นะครับเท่ากับd by dx นะครับของฟังก์ชันที่เขาให้มานะครับเป็นเสกนะครับและข้างในนะครับเป็น square root x นะครับคูณกับ log นะครับฐาน7นะของฟังก์ชัน 4x นะครับข้างล่างเป็น e ยกกำลัง 2x นะครับลบ5ข้อนี้นะครับก็ถือว่ายากพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าฟังก์ชันเนาะมันก็จะซ้อนกันเยอะอยู่นะครับแบบนี้นะครับเข้าสู่ขั้นตอนการใช้สูตรนะครับเข้าสู่ขั้นตอนการใช้สูตรเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับว่ามันคือเสกนะดิฟเสกนะครับซึ่งก็คือสูตรนี้ครับสูตรนี้ทีนี้มาดูหน้าตากันนะครับมาดูหน้าตากันd by dx นะครับหน้าตาเหมือนกันเนาะเสกก็คือเสกนะครับเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวข้างในนี้นะครับตัวข้างในเราจะให้เป็น u นะครับเราจะให้เป็น u เป็น u นะครับตัวนี้โอเคนะครับก็จะเท่ากับขอขยับเล็กน้อยนะครับก็จะเท่ากับเป็นเสกนะครับ u นะครับผมขอ copy ไปเลยแล้วกันนะครับเอานี้ copy ไปเลยเนาะตัวนี้นะครับเสก u นะครับทำไมต่อครับคูณกับแทน u ใช่ไหมครับคูณกับแทน u ก็คูณกับแทนu u ก็คือทั้งก้อนนี้นะครับเหมือนเดิมนะขอก๊อปไปเลยนะครับก๊อปไปแบบนี้นะครับหมดหรือยังครับยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนะอย่าพลาดนะครับดิฟไซน์ไหนใช่มั้ยครับดิฟไซน์ไหนนี่พลาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือดิฟทั้งก้อนนี้เลยนะครับดิฟทั้งก้อนนี้เลยผมก๊อปไปทีหนึ่งแล้วกันนะครับแบบนี้เนาะเริ่มมีความซับซ้อนละนะครับเริ่มมีความซับซ้อนละทีนี้นะครับผมนะจะขอเอาเนี่ยนะครับพจน์นี้นะไปคิดนะไปคำนวณข้างนอกนะครับมาดูกันครับมาดูกันเดี๋ยวค่อยมาแทนค่าทีหลังนะครับเดี๋ยวค่อยมาแทนค่าทีหลังเนาะมาดูกันนะนะครับอันนี้เท่ากับครับเท่ากับก็จะเห็นว่านะครับข้างในเนี่ยนะฟังก์ชันนะครับโอ้ยุ่งไปหมดเลยใช่ไหมครับมีความยากนะมีความยากนะครับถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับให้ใช้สูตรดิฟการหารก่อนนะครับดิฟการหารก่อนนะครับค่อยๆดิฟไส้ไปทีละตัวให้หมดนะครับเนา
แต่ว่าตอนนี้นะครับให้ดิฟการหารก่อนนะครับถ้าลักษณะแบบนี้นะครับส่วนนี้นะครับส่วนนี้ผมให้นะครับจบแล้ว u เนาะก็คือข้างบนใช่ไหมครับตัวเศษนะครับและนะครับและ v นะครับเป็นตัวส่วนนะครับบนล่างก็ได้เนาะนะครับที่เคยพาท่องอ่ะนะครับบนล่างนี้แบบนี้นะครับเวลาท่องก็จะได้จำได้ง่ายขึ้นนะครับเท่ากับครับเท่ากับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเขียนเป็นลักษณะแบบไหนใช่ไหมครับซึ่งผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับเท่ากับ1ส่วน v กำลัง2นะครับก็คือ1ส่วนด้วยล่างกำลัง2นะครับ1ส่วนด้วยล่างกำลัง2ล่างคือ e ยกกำลัง 2x นะครับแล้วลบกับ5ทั้งหมดเนี่ยไปกำลัง2นะครับใช่ไหมครับคูณนะครับคูณกับล่างที่บนนะล่างก็คือตัวนี้นะครับล่างดิฟบนนะครับดิฟบนก็ให้เอาไปดิฟก้อนนี้นะทั้งก้อนเนี้ยนะครับขอจัดรูปสักครู่นะครับเป็นแบบนี้เนาะนะครับต่างที่บนนะลบนะไม่พอเดี๋ยวขอย่อแป๊บมึงนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับบนนะครับก็คือก้อนนี้ผมวางไว้ในนี้แล้วกันนะครับไม่พอเนาะล่างที่บนนะครับลบบนดิฟล่างนะครับก็คือดิฟตัวนี้ดิฟก้อนนี้นะครับแบบนี้นะครับขยับแบบนี้ให้ก็ได้เนาะแบบไหนก็ได้นะครับแบบไหนก็ได้มีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นนะครับมาดูครับว่าสิ่งที่เราต้องทำนะเหลืออะไรบ้างนะครับก็จะเหลือ1เนาะดิฟก้อนนี้นะครับกับก้อนนี้มาทำกันทีละตัวนะตัวบนก่อนนะครับตัวบนนะครับตัวบนเราจะต้องมองให้ออกนะครับต้องมองให้ออกนะครับว่าฟังก์ชันที่เขาให้มาเนี่ยมันมีอยู่2ตัวนะครับตัวที่1นะมันคือ square root x นะครับในขณะที่ตัวที่2นะครับตัวที่2เนี่ยมันจะเป็นล็อกฐาน7นะครับของฟังก์ชัน 4x นะครับต้องมองงี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสูตรนะครับสูตรที่ใช้ก็จะเป็นของสูตรการคูณนะครับตัวนี้โอเคนะครับพอเริ่มดิฟไซด์เนี่ยนะครับเราจะต้องใช้สูตรใหม่นะครับตัวแปร u ตัวแปร v ก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปตามสูตรที่เราใช้นะครับนี่คือ v นะครับส่วนตัวนี้เป็น u เนาะอันนี้เทียบแบบนี้นะครับนี่คือตัวที่1นะมาทำตัวที่1ก่อนเนาะทำตัวที่1ให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยไปดูตัวที่2ผมก็จะ copy ส่วนข้างหน้าไปให้หมดเลยนะครับเนาะว่ามีค่าเท่าเดิมนะครับเราจะเริ่มต้นแบบนี้นะครับแล้วนะครับจะเข้าสู่พจน์นี้นะครับพจน์นี้ดิฟผลคุณอันนี้นะครับอย่าลืมนะเวลาเราดิฟเนี่ยนะครับมันได้ออกมา2ก้อนนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้นะครับเราต้องใส่วงเล็บนะฮะใส่วงเล็บใส่วงเล็บไปครับหน้าดิฟหลังนะครับบวกหลังดิฟหน้าหน้าคือ square root x นะครับให้เอาไปดิฟหลังก็คือ log นะครับฐาน7ของ 4x นะครับหน้าดิฟหลังเนาะบวกกับหลังดิฟหน้านะครับหลังแล้วก็ดิฟหน้าหน้าคือ
square root x นะครับอ่ะเสร็จเนาะเสร็จละถัดมาครับมาดูก้อนที่2นะก้อนที่2นะครับก็คือไอ้สีม่วงเนี่ยนะครับดิฟตัวนี้นะครับดิฟตัวนี้ดิฟตัวนี้เนาะมันคือผมขอแยกออกมาแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับมันคือ2ตัวนะครับมันคือดิฟทีละตัวนะครับคืออย่างนี้มันเป็นดิฟของ e นะครับยกกำลัง 2x ใช่ไหมครับลบกับดิฟ5นะครับซึ่งดิฟ5ของที่เนี่ยนะครับไม่น่าจะยากเนาะน่าจะจำกันได้แล้วนะครับมันคือ0ใช่ไหมครับอันนี้มันคือ0เนาะตัวนี้คือ0นะครับเพราะฉะนั้นก็ลัดไปเลยก็ได้นะครับนะครับถ้าลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับเราจะเหลืออีก1ตัวนะครับนั่นก็คือ dip e ยกกำลัง u ครับส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้ครับu เป็น 2x นะ u เป็น 2x นะครับ u เป็น 2x นะครับเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นก้อนหน้าเนี่ยมันเดิมใช่ไหมครับก้อนหน้ามันเดิมลบดิฟยูนะครับดิฟยูจะได้ e นะครับยกกำลัง u เนาะก็คือ e ยกกำลัง 2x นะครับแล้วไปดิฟไส้ทีนึงนะครับความจริงก็ลัดได้นะเพราะว่าดิฟ 2x ก็ได้2อ่ะนะครับแต่ผมเขียนให้ก่อนแล้วกันนะครับแบบนี้เนาะแบบนี้นะครับต่อนะครับทำให้เสร็จนะทำให้เสร็จนะครับขอขยับลงมานะครับเล็กน้อยเพื่อที่จะให้ดูสูตรนะครับเราจะเหลืออยู่ 2-3 ตัวนะที่จะต้องทำให้เสร็จนะครับตัวที่1นะเป็นดิฟของล็อกใช่ไหมครับก็ใช้สูตรดิฟล็อกไปนะครับส่วนนี้นะครับส่วนนี้ตัวที่1นะครับตัวที่2นะครับตัวที่2ก็เป็นดิฟ square root x เนาะ square root uเป็นตัวนี้นะครับส่วนนะส่วนไอ้ดิฟ 2x นี้นะครับก็ไม่ยากเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปะอะไรก็ได้นะครับขอวนกลับมาที่พจน์ที่1นะครับอันนี้ a นะครับ a เป็น7นะครับ a เป็น7ส่วน u u เป็น 4x นะครับ u เป็น 4x ส่วนนี้ตัวที่2นะ u ก็คือ x นะครับ u ก็คือ x เนาะเพราะฉะนั้นก็ใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องดูตัวอื่นละนะครับเทียบให้ดูแบบนี้ละนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นบรรทัดใหม่ครับขึ้นบรรทัดใหม่เหมือนเดิมครับcopy ส่วนหน้าไปเพราะเราทำเสร็จแล้วนะครับเราจะเขียนเหมือนเดิมนะครับเขียนเหมือนเดิมdip lock นะครับ dip lockเราจะได้1ส่วน u นะครับก็คือ1ส่วน 4x ครับ1ส่วน 4x คูณกับล็อก a นะครับ a ก็คือ7นะครับe นะแล้วดิฟ 4x อีกทีนึงนะดิฟ 4x อีกทีนึงดิฟไส้ในนะครับซึ่งผมคิดว่าสามารถที่จะลัดได้เลยนะครับโอเคนะครับ c ตัวนี้นะครับมันคือดิฟไส้นะครับดิฟไส้นะดิฟไส้ในนะครับซึ่ง u คืออะไรครับ u คือ 4x นะดิฟ 4x ได้4นะครับโอเคนี่คือที่มานะครับด้านหลังนะบวกล็อกฐาน7 4x นะครับเหมือนเดิมครับเขียนมาเหมือนเดิมถัดมานะครับเป็นดิฟ square root x นะครับเราจะได้1ส่วน2นะครับคูณ square root x นะครับเหมือนเดิมครับอันนี้ก็เขียนมานะครับเขียนมาเหมือนเดิมเลยดิฟ 2x ได้2นะครับแบบนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายแล้วนะครับ C หาร4ได้นะครับ4หาร4ได้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นหน้าตาสุดท้ายเนี่ยผมจะเขียนประมาณนี้นะครับหน้าตาสุดท้ายเนาะสักครู่นะครับขอจับรูปก่อนเป็นแบบนี้ขอดูทีละส่วนนะเป็น

คูณนะครับคูณกับเป็นสแควร์รูทเป็นล็อกก่อนก็ได้นะครับล็อกฐาน7นะ e นะครับคูณสแควร์รูท x นะครับทั้งหมดเนี่ยส่วนด้วย x นะครับโอเคนะตัวนี้จะบวกกับขออภัยนะครับขออภัยผมลืมนะตรงจุดนี้นะครับเป็นวงเล็บจุดนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมดูผิดนะขอแก้สักครู่นะครับเป็นแบบนี้ขอแก้สักครู่นะครับโทษทีนะครับเป็น e ยกกำลังของ x เนาะลบ5นะครับวงเล็บมันคือล็อกนะครับฐาน7 e คูณ square root x นะครับทั้งหมดเนี่ยส่วนด้วย x นะครับบวกกับล็อกนะครับ7อันนี้4 x นะครับทั้งหมดส่วน square 2นะครับคูณ square root x นะครับยังไม่หมดนะนะครับสุดท้ายแล้วครับเป็น square root x นะครับคูณล็อก7 4x นะครับผมย้ายตัวนี้มาแล้วกันนะเป็น2นะครับคูณ e ยกกำลัง 2x แบบนี้ละกันนะครับแบบนี้ละกันเนาะนี่คือคำตอบที่ได้นะครับคำตอบที่ได้จากการดิฟไส้ในไส้ใหญ่ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบตัวนี้นะครับก็นำไปแทนข้างบนครับนำไปแทนข้างบนแทนข้างบนนะครับซึ่งยาวมากเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอจัดรูปสักครู่นะครับยาวมากผมขอย่อสักครู่ครับไม่พอนะครับไม่พอแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้างหน้าเนี่ยเหมือนเดิมนะครับข้างหน้าเหมือนเดิมแบบนี้ก็จะคูณกับใส่วงเล็บไปนะครับผมขอนำส่วนนี้ไปนะครับพอไหมนี่ประมาณนี้นะครับแล้วนะครับนำสิ่งนี้มาวางไว้ตรงนี้ข้อนี้นะครับก็จะจบประมาณนี้เนาะข้อนี้ก็ยากหน่อยนะครับเนื่องจากว่าฟังก์ชันเนาะที่ผมเอามาให้ดูเอามาให้ทำเนี่ยนะครับก็สอบเยอะนะครับใช้สูตรหลายตัวนะครับก็จะมีความยากระดับหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับข้อนี้เอาละครับสำหรับตอนนี้นะครับผมนะครับจะขอจบการบรรยายนะครับการสอนการหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันตรีโกณมิติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ยังไม่หมดนะครับในตอนนี้นะครับการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติเนี่ยนะครับจะยังเหลืออีก1ตอนนะนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูสูตรการหาอนุพันธ์การเพิ่มเติมนะครับรวมถึงโจทย์อื่นๆนะครับก็จะมีความง่ายแล้วก็ยากสลับกันไปนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในตอนหน้านะครับวันนี้ตอนนี้นะครับสวัสดีครับ

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปู ผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: ถวนี้สวยจังเก่งแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปทีตอนที่ปู่เล่า

0: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะ
2: โอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
3: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรหึ
2: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
3: ไปหัวเมืองใหม
2: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
3: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
2: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
3: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
2: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
3: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
2: ครับกันก้าว
4: เฮ้ยรถด้วยแล้วด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: สร็จแล้วทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
3: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
1: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
4: ท่านนี่แหละลูกทาส

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันค่ะวันนี้นะคะเป็นตอนครั้งที่7แล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้ถือว่าที่เราพูดมาทั้งหมดอะค่ะตอนนี้เป็นตอนสำคัญหนึ่งที่คุณผู้ชมติดตามรายการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์และที่สำคัญมันเป็นสิทธิที่นวัตกรรวมถึงพวกครีเอเตอร์ควรจะทราบด้วยนะคะตอนนี้สำคัญยังไงเดี๋ยวก่อนที่เราจะรู้ว่าตอนนี้สำคัญยังไงอาจารย์สรชาขออนุญาตทบทวนก่อนว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนรู้อะไรกันไปบ้างนะคะโอเคค่ะอาทิตย์ที่แล้วนะคะคุณผู้ชมที่เราเรียนรู้ไปเนี่ยเป็นลักษณะของการออกแบบแล้วเราพูดในมุมของการออกแบบที่เป็น business model canvas คือเราใช้ business model canvas เป็นตุ๊กตาเพื่อจะทำให้การตลาดที่มีในงานออกแบบชิ้นเนี้ยมันมีความเป็นไปได้นะคะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้รับโอกาสจากบรรดาทีมของนักศึกษานะคะที่ทำงานตัวงานนวัตกรรมชิ้นนี้นะคะแล้วก็มา

0: เล่าให้ฟังพร้อมกับมีงานภาคปฏิบัติที่เป็นงานออกแบบเล็กๆน้อยๆมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังด้วยเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเป็นอะไรบ้างตัว Business Model Canvas นะคะก็อย่างที่เรียนให้คุณผู้ชมทราบว่าเราใช้กรณีศึกษาเป็นไม้ไผ่ถอดประกอบได้ก็คือเป็นเครื่องเรือนขนาดเล็กค่ะซึ่งเครื่องเรือนขนาดเล็กของเราครั้งนี้ก็คือเป็นเก้าอี้ที่ไม่ใช่เก้าอี้นั่นไงเป็นเก้าอี้และเป็นโต๊ะในตัวค่ะและองค์ประกอบของ Business Model Canvas มันช่องค่ะคุณผู้ชมเราเริ่มที่ช่องกลางก่อนเลยที่คุณผู้ชมเห็นแว็บไปแว็บมาเมื่อกี้นะคะก็เป็นตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ซึ่งเป็นตัวโปรโตไทป์หรือเป็นต้นแบบของการเล่าให้ฟังในครั้งนี้คุณค่าที่ส่งมอบค่ะคุณผู้ชมคะองค์ประกอบของเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้เนี่ยเราต้องยอมรับก่อนว่าหลายๆคนจะมีปัญหาลักษณะของตัวการใช้เครื่องเรือนแล้วก็จะบอกว่ามันเกะกะใช่ไหมคะแล้วบางทีเราก็อยากได้เราก็อยากเก็บบ้างบางทีก็ทำความสะอาดลำบากนะคะหรือถ้าเรามองเป็นเก้าอี้ไม้ไผ่เราก็จะพบว่าตอนเราไปข้างนอกเราเจอใส่รถมาก็ลำบากจะพับเก็บโอ้พันธีผุพังกลายเป็นว่าเป็นกองขยะแต่ถ้าเกิดจะดีไหมถ้าเราแบบสามารถเก็บแล้วก็อยากจะใช้เราก็มาประกอบได้และที่สำคัญไปกว่านั้นคือเราสามารถซื้อเก้าอี้ไม้ไผ่ได้มากกว่า1ตัวโดยลักษณะของการที่เราทำเป็นแพ็กเกจที่เราประกอบได้เมื่อเราต้องการนั่นแหละค่ะคือคุณค่าที่เราส่งมอบในข้อที่1ถัดมานะคะคุณค่าที่พวกเราเล่าให้คุณผู้ชมฟังก็คือเรื่องลักษณะของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะเราเลือกจุดเด่นหลักๆก็คือเราไม่ใช้สารเคมีค่ะและนั่นก็อาจจะเป็นทางเลือกที่คุณผู้ชมหลายๆคนที่มองในเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปหรือแม้กระทั่งการเคลือบสีก็จะมีผลต่อเรื่องทางเดินหายใจลดลงเพราะว่าตัวองค์ประกอบของตัวสารเคมีที่เคลือบไม่ว่าจะเป็นสารฟอร์มาลดีไฮด์ตอนอัดกาวก็จะมีผลต่อเรื่องของทางเดินหายใจนะคะและสุดท้ายคุณผู้ชมอาจจะแปลกใจว่าทำไมถึงกล้าเคลมว่ามันแข็งแรงและทนทานเพราะว่าหนึ่งก็คือถ้าคุณผู้ชมใช้งานแล้วเนี่ยแล้วคุณผู้ชมบอกมันแตกหักนะคะในบางจุดสมมุติว่าเรานั่งแล้วด้วยความที่มันเป็นไม้นะคะเป็นวัสดุธรรมชาติบางทีตอนเราใช้งานเนี่ยด้วยน้ำหนักของคนที่นั่งเนี่ยอาจจะมีผลที่ทำให้บางส่วนเกิดการแตกเราก็สามารถที่จะซ่อมแซมหรือซื้อเฉพาะชิ้นส่วนนั้นมันก็ทำให้ค่าใช้จ่ายของเก้าอี้ไม้ไผ่หรือเป็นเก้าอี้เครื่องเรือนเนี่ยไม่จำเป็นต้องทิ้งลดปริมาณขยะได้ด้วยนะคะและนั่นคือคุณค่าส่งมอบที่ทีมนักศึกษานะคะที่เรียนที่คณะสถาปัตยกรรมเล่าให้คุณผู้ชมฟังในสัปดาห์ที่แล้วนะคะส่วนรายละเอียดอื่นเนี่ยก็เป็นรายละเอียดที่คุณผู้ชมสามารถติดตามแล้วก็ดูในสัปดาห์ที่แล้วได้ในครั้งที่5นะคะครั้งที่5และครั้งที่6ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามามีเนื้อหาสำคัญชื่อตอนว่าทรัพย์สินทางปัญญาค่ะคุณผู้ชมหลายๆคนจะชอบมองว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเราเราออกแบบชิ้นงานมาแล้วนะคะแล้วเราก็เอาชิ้นงานนั้นไปผลิตรวมถึงบางทีเราจำหน่ายแล้วแต่เราก็พบว่าทำไมชิ้นงานของเราไปอยู่ที่คนคนหนึ่งได้ทั้งๆที่เราเป็นคนคิดแล้วคุณผู้ชมจะรู้สึกดีไหมคะถ้ามีใครสักคนที่ไม่ได้เป็นคนคิดแล้วเอางานชิ้นเราของเราไปไม่น่าจะมีใครรู้สึกดีใช่ค่ะเพราะว่าทรัพย์สินทางปัญญามันก็คือแนวความคิดของเราที่เราควรจะเป็นเจ้าของแล้ววันนี้อาจารย์สรชาก็ไม่ได้มาคนเดียวค่ะเรามีแขกรับเชิญก็เป็นทีมนักศึกษาที่ทำตัวงานนวัตกรรมชิ้นนี้นะคะก็เป็นเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้เนี่ยแหละค่ะก็ต้องสวัสดีแขกรับเชิญของเราทั้งสองคนก่อนนะคะสวัสดีคุณสิริลักษณ์แล้วก็คุณมงคลด้วยค่ะนะคะวันนี้องค์ประกอบของเราเนี่ยเราพูดทรัพย์สินทางปัญญาอยากให้ทั้งสองคนนะคะลองโปรยซิว่าวันนี้ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยจะเล่าอะไรให้คุณผู้ชมฟังบ้างนะคะ
1: ถ้าพูดถึงทรัพย์สินทางปัญญาแล้วนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือเราเป็นเจ้าของในสิ่งนั้นก็คือเราได้ออกแบบเราได้ทำถ้าเราได้เป็นสิ่งของถ้าเราได้เป็นเจ้าของสิ่งของนั้นอ่ะเราจะรู้สึกดีขนาดไหนครับก็คือมันเริ่มจากการแค่เราเขียนหรือว่าเราคิดเล็กๆนะครับว่าเราอยากทำสิ่งนี้มีแล้วก็พอมันได้สิ่งนี้จริงๆแล้วสิ่งนี้ถูกจดว่าเป็นของเราจริงๆเราจะรู้สึกดีแค่ไหนครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่เรามีอะไรที่เป็นของตัวเองโดยใช้ความคิดของตัวเองครับมันถูกสร้างและมันถูกเขียนชื่อเราลงไปอ่ะมันจะกลายว่าเราจะไม่ได้แค่มีชื่ออยู่บนสิ่งของนั้นแต่ว่าความรู้สึกของเราคือเราจะคือเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆนั่นเอง
0: ใช่ค่ะ

0: ขอบคุณมากเลยค่ะแล้วคุณศิริลักษณ์ล่ะคะมียังไงคะสำหรับวันนี
1: ้ก็เราใช้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวนี้มีข่าวพวกการแย่งลิขสิทธิ์กันเยอะมากค่ะการที่เราจดลิขสิทธิ์เป็นของตัวเองเนี่ยก็จะทำให้ตัวงานเนี่ยมันก็จะเป็นหลักฐานชี้ได้เลยว่างานนี้เป็นของเราจริงๆแนวคิดนี้เป็นของเราค่ะลิขสิทธิ์ก็จะมีหลายรูปแบบวันนี้เราก็จะมาลองมาแชร์การจดลิขสิทธิ์ของตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ที่เราได้มีการคุยกันไปเมื่อตอนสัปดาห์ก่อนๆค่ะ
0: ค่ะได้ค่ะโอเคค่ะก็ถือว่าเป็นการโปรยที่ถ้าคุณผู้ชมพลาดเนี่ยอาจารย์สรชาบอกได้เลยว่าคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยเราลืมหัวใจสำคัญของการทำงานออกแบบเลยนะคะตัวสไลด์ถัดไปอาจารย์สรชาอยากจะเล่าให้ฟังย่อๆว่าตัวองค์ประกอบของทรัพย์สินทางปัญญานะคะที่เมื่อกี้ทางวิทยากรของเราทั้งสองคนแขกรับเชิญได้เล่าว่าตัวองค์ประกอบถ้าเราทำลิขสิทธิ์คำว่าลิขสิทธิ์นะคะถ้ามองในมุมบวกก็คือเมื่อไหร่ที่เราเขียนงานออกแบบไปแล้วเราสามารถถือครองลิขสิทธิ์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นกระดาษเล็กๆที่เราสเก็ตมาลงในสมุดหนังสือฉะนั้นบางคนบอกว่าเราแต่งเพลงมาเป็นท่อนฮุกเนี่ยเราก็เป็นเจ้าของแล้วนะคะแล้วเราสามารถเก็บตัวสมุดโน้ตหรือแม้กระทั่งกระดาษเล็กๆของเราอะค่ะยืนยันได้ว่าอันเนี้ยคือเราเป็นคนที่เป็นเจ้าของงานนะคะฉะนั้นอาจารย์สรชาก็เลยแนะนําในครั้งแรกๆบอกไว้ว่าตอนที่เราเขียนหรือจดอะไรอะค่ะอยากให้ทําอยู่ในพื้นที่ที่มันชัดเจนอย่างเห็นในภาพถ้ามีใครใช่มั้ยคะเอาสมุดของเราไปแล้วไปถ่ายรูปหรือแม้กระทั่งบันทึกแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของกลายเป็นว่าเขาขโมยงานเราค่ะแต่ถ้าเราอ่ะไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์นี้นั่นแหละค่ะวันนี้อาจารย์สรชาจะมาเล่าเรื่องเราจะมีการจดทรัพย์สินทางปัญญาได้ยังไงบ้างนะคะถัดมาเลยค่ะเกาะสำคัญนะคะในการที่เราจะป้องกันตัวทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งกรณีศึกษาครั้งนี้เป็นเก้าอี้ไม้ไผ่นะคะที่เราจะต้องมาคุยกันอันดับแรกนะคะที่เราดำเนินการไปแล้วเดี๋ยวเราคงต้องมานั่งคุยว่าทางทีมนะคะที่ทำงานออกแบบเนี่ยตอนที่ทำตัวลิขสิทธิ์นะคะแบบร่างดีไซน์เนี่ยกว่าเขาจะขยับออกมาเพื่อจะจดตัวสิทธิบัตรเนี่ยมันมีขั้นตอนหรือมันมีวิธีการยังไงบ้างนะคะส่วนถัดมาตัวเครื่องหมายการค้าเนี่ยขอบอกก่อนเลยว่าเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้เนี่ยกำลังทำอยู่ในขั้นตอนนี้เพราะว่าเครื่องหมายการค้าเนี่ยจะเป็นลักษณะของการได้รับมาตรฐานด้วยนะคะแล้วก็เป็นเครื่องหมายการค้าที่เป็นโลโก้เฉพาะเกี่ยวกับเก้าอี้ไม้ไผ่จากวิสาหกิจชุมชนและสำหรับตัวสิทธิบัตรนะคะที่เราจดไปเนี่ยจะเป็นตัวอนุสิทธิบัตรในลักษณะของตัวโครงสร้างค่ะเดี๋ยววันนี้คงต้องรบกวนทั้งสองท่านด้วยเล่าให้ฟังว่ามีตัวกลไกหรือมีความพิเศษยังไงนะคะสุดท้ายนะคะตัวความลับทางการค้าอันนี้น่าจะเป็นลักษณะของข้อมูลเฉพาะที่วิสาหกิจชุมชนเนี่ยทำไว้เพื่อเคลือบนะคะตัวเครื่องเรือนนะคะแล้วก็มีสูตรเฉพาะที่ทำให้ตัวไม้ไผ่ของเขาเนี่ยหอมนะคะถ้าคุณผู้ชมติดตามมาตอนต้นๆเนี่ยจะพบเลยว่าเราได้เล่ามาแล้วสูตรพิเศษอะไรอาจารย์สาโรจน์กับอาจารย์นิรมนก็ได้เล่าในสื่อไว้นะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้สูตรลับพิเศษเนี่ยอาจจะต้องทดลองซื้อเก้าอี้ไม้ไผ่แล้วก็ลองดูลองถอดสูตรดูนะคะว่ามีเสน่ห์อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราลองมาคุยกับทางแขกรับเชิญเราทั้งสองคนเลยนะคะว่าตอนเราจดลิขสิทธิ์หรือง่ายๆว่าตอนที่เราทำแบบกันนะคะมันมีความยากง่ายยังไงคะตอนที่เราเขียนไปเราใช้วิธียังไงอย่างเช่นเราอาจจะให้ทุกคนเขียนแล้วเสร็จแล้วเราเอามาถกกันเอามาติดกันหรือเปล่าหรือว่ามีคนนึงเขียนแล้วทุกคนยกไม้ยกมือเรามีวิธีการยังไงนะคะในการจัดการเพราะเรารวมสถาปนิกว่าที่สถาปนิกเนาะ5 6 7คนมาอยู่ในงานชิ้นเดียวเชิญเลยค่ะ
2: ถ้าพูดถึงเรื่องของการดีไซน์นะครับเพราะว่ากลุ่มเราจะใช้การดีไซน์แบบร่วมกันก็คือแบบร่วมกันที่ผมหมายถึงจะไม่ได้หมายถึงว่า7คนดีไซน์1แบบแต่ว่าจะเป็น7คน7แบบแต่ที่บอกว่าร่วมกันคือเราจะใช้การดีไซน์ที่อยู่ด้วยกันครับก็คือบางคนวาดแบบนี้ทําแบบนี้บางคนวาดแบบนี้ครับแต่ว่าพวกเราอ่ะทุกคนน่ะจะมีอยู่2คําที่จะนึกถึงเรื่องก็คือเรื่องของวัสดุหรือก็คือเรื่องของประเภทการใช้งานครับก็คือพวกว่าวัสดุเป็นไม้ไผ่หรือว่าการใช้งานที่เหมาะสมกับ ชุมชนที่เหมาะสมกับเขตของคนที่เขาอยากที่จะใช้งานจริงๆครับไม่ใช่เก้าอี้หรือว่าการดีไซน์ที่เน้นความสวยงามครับแต่ว่าจะเน้นการใช้งานเป็นหลักนั่นเองครับส่วนเรื่องของการดีไซน์ทีมเราจะเป็นการดีไซน์ปุ๊บพอเราดีไซน์ปุ๊บเราจะมาดูแต่ละคนว่าเราจะใช้อะไรในการทำบ้างบางคนจะใช้ตะปูบางคนใช้น็อตยึดบางคนใช้ข้อต่ออะไรอย่างเงี้ยครับเราจะใช้การแสดงความคิดเห็นร่วมกันว่าแต่ละคนอ่ะอยากจะได้แบบไหนแล้วก็รู้สึกว่าในมันตอบโจทย์กับเรื่องของยูเซอร์ได้ยังไงครับผมแล้วก็เราจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนของตัวโครงสร้างครับแล้วก็เรื่องของงานไอเดียที่เป็นงานถัก
0: เ
2: น
0: ื้
2: อของ
0: ใช่ครับงานถัก
2: ใช่ครับเพราะว่าเรื่องของงานถักมันจะเป็นงานของไอเดียเนาะแต่ว่าเราเน้นเป็นเรื่องของงานโครงสร้างครับเพราะว่าถ้าโครงสร้างมันอยู่แล้วเราสามและเราจะเอาอะไรมาวางหรือว่าจะเป็นเบาะเอาเป็นที่นั่งเอาเป็นเชือกถักแบบนี้ครับเราก็สามารถทำได้เลยครับเพราะว่ามันจะถือว่าเป็นงานไอเดียของเราไปเลย
0: ที่แล้วเหล่าวิทยากรบอกอาจารย์สรชาว่ามันเหมือนดีไซน์เพื่อจะสำหรับคนนั้นมีชิ้นเดียวบนโลกใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยครับ
1: ค่ะใช่ค่ะ
2: เพราะว่าเหตุผลที่บอกว่าจะเป็นชิ้นเดียวบนโลกเพราะว่ามันจะมีกิมมิคเล็กๆหรือก็คือมันจะมีฝีมือของเราเล็กๆลงไปอย่างเช่นผมเป็นคนตัวเล็กแต่ว่าถ้าคนในทีมจะมีบางคนที่เป็นตัวใหญ่เงี้ยแต่ถ้าเราสร้างเก้าอี้ที่ขนาดเหมาะสมกับคนตัวเล็กอย่างผมคนตัวเล็กๆที่เรานั่งเราก็จะรู้สึกสบายแต่ถ้าเป็นคนตัวใหญ่นั่งเนี่ยครับเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเขาก็จะรู้สึกว่าพื้นที่ไม่พอเลยหรือว่ามันอึดอัดมากไปหรืออะไรเงี้ยครับมันก็เลยจะกลายว่าถ้าแต่ละคนอ่ะเขามีสัดส่วนที่ไม่เหมาะที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับก็คือจะกลายว่าแต่ละคนนะครับเขาจะมีความสบายหรือว่าความต้องการที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับเช่นถ้าคนตัวใหญ่เขาอาจจะอยากได้เก้าอี้ใหญ่แต่บางคนเขาอาจจะอยากได้แบบก็วิ่งยาวเฉยเพราะว่าเขาชอบขยับไปมาหรืออะไรไปมาประมาณนี้ครับ
1: อย่างงานถักก็จะมีการคัสตอมได้อะค่
0: ะ
1: ก็จะมีการเลือกตัวเชือกสีตัววัสดุตัวของตกแต่งอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวลูกค้าอยู่แล้วแล้วเราก็มีหน้าที่ที่จะตอบโจทย์ความต้องการของตัวลูกค้าค่ะก็เลยคิดว่าตัวตรงเนี้ยก็เป็นจุดขายอีกจุดนึงที่ทางด้านงานถักก็มีการพูดแชร์ข้อมูลกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนวางแผนกันไว้คร่าวๆประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าตอนที่เราทำในส่วนนี้ก็เป็นงานพักกระดาษถ้ามองไปก็คือเราก็เป็นครีเอเตอร์ก่อนใช่ไหมคะยังไม่ได้ลงมือจับเนาะ
1: ใช่
0: ก็คือถกกันอยู่แก้แบบกันอยู่ใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
0: ับ แล้วตอนที่เราทำแล้วสรุปแบบออกมาเราใช้เวลากันนานไหมคะกว่าเราจะสรุปแบบมาใช้เวลาอาทิตย์นึงหรือเป็นเดือนคะกว่าจะสรุปออกแบบว่าฉันจะใช้เก้าอี้แบบนี้นานไหมคะ
2: ปกติเราคุยกันเราจะใช้เวลาประมาณ1เดือนเต็มๆเลยครับเพราะว่าเราจะไม่ได้ทำกันตลอดเวลาเนาะครับแต่ว่าเราจะใช้เวลาว่างแล้วก็มาชนกันเรื่องของแบบบางคนมีดีไซน์แบบนี้เพิ่มขึ้นมาบางคนมีแบบนี้เราจะค่อยๆทยอยตีมันเรื่อยๆครับค่อยๆตีความคิดค่อยๆตีเก้าอี้ไปเรื่อยๆจนขนาดว่ามันเป็นฟังก์ชันนี้เหมาะสมแบบนี้รับน้ำหนักได้แล้วก็เกิดการทดลองที่เหมาะสมแต่ละคนก็รู้สึกว่าแบบนี้แหละมันเป็นแบบที่พวกเราแต่ละคนนะครับคอนเฟิร์มแล้วว่าเราจะเอาแบบนี้กันเองครับส่วนเรื่องเป็นเรื่องของถักเรื่องของเชือกอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะกลายเป็นกิมมิคเล็กๆที่จะทำให้คนซื้อหรือว่าคนที่เขาได้ทดลองทำครับได้รู้ว่าพอเขาได้ลองมีส่วนหนึ่งในการทำเรื่องของเฟอร์นิเจอร์หรือว่าสินค้าที่เขารับไปครับเขาจะรู้สึกว่าของชิ้นเนี้ยมันเป็นของเขาเหมือนเราออกแบบโครงกระดูกให้ส่วนเขาก็ไปคุมตัวให้ประมาณนี้ครับ
0: ก็เอาเป็นว่าเหมือนวันนี้เราก็จะมีฝ่ายโครงสร้างกับฝ่ายตกแต่งใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: ค่ะ
0: แล้วตอนทำตกแต่งเนี่ยนานไหมคะเราถักเป็นกันอยู่แล้วไหมในกลุ่ม
1: ยังค่ะยังไม่ได้ถักเป็นกันขนาดนั้นค่ะก็จะมีการคุยเรื่องรูปแบบการถัก
0: ค
1: ่ะแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันว่าถ้าถักเนี่ยรูปแบบไหนจะยากง่ายประมาณไหนแล้วจะใช้เป็นวัสดุอะไรเชือกรูปแบบประมาณไหนหรือว่าจะลองเทสเป็นตัวเชือกไหนก่อนค่ะก็เลยมีการแบบระยะเวลาก็จะประมาณเดือนนึงเหมือนกันค่ะ
0: ก็คือใช้เวลาถ้าเป็นการเรียนในชั้นเรียนก็เกือบ4สัปดาห์ถึงเราจะคุยกันรู้เรื่องเพราะอย่างเมื่อกี้ที่ทางคุณมงคลบอกคือมันไม่ใช่เราไม่ได้เรียนอยู่วิชาเดียวนะคะมันมีหลากหลายวิชาด้วยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ถัดไปเลยค่ะว่าที่เมื่อกี้ที่ทั้ง2ท่านพูดเนี่ยมันไปเกี่ยวอะไร ก็ในสไลด์นะคะที่เมื่อกี้อาจารย์สรชาเล่าให้ฟังว่า

0: เมื่อไหร่ที่เราจะหลดปากกาหรือดินสอลงกระดาษปุ๊บเราอ่ะมีสิทธิ์คุ้มครองโดยอัตโนมัติเลยค่ะสิทธิ์คุ้มครองอันนั้นเกิดขึ้นทันทีซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบแค่บางทีเราจะหลดผู้กันทำดีไซน์อะไรสักอย่างในผืนผ้าใบคุณก็มีลิขสิทธิ์แล้วค่ะแต่เพียงแค่ว่าองค์ประกอบอันนั้นนะคะถ้ามีใครถ่ายรูปไปคุณรู้ไหมว่าคุณมีความเป็นเจ้าของอยู่ถ้าคุณไม่รู้ปุ๊บใครเอาไปก๊อปปี้ปุ๊บกลายเป็นว่างานเราลงก๊อปปี้แล้วคุณก็ไม่กล้าเรียกร้องเนี่ยแหละค่ะคือสิทธิ์ที่อาจารย์สรชาอยากให้คุณรับทราบว่าเมื่อไหร่ที่คุณได้บรรจงงานสร้างสรรค์หรืองานศิลปะใดๆแล้วคุณเท่านั้นนะคะเป็นเจ้าของฉะนั้นตอนที่เราทำงานดีไซน์หรือออกแบบอาจารย์ว่าเราควรจะมีสมุดนะคะเราจะเคยได้ยินหลายครั้งที่อาจารย์สรชามาบรรยายให้ฟังว่าการเป็นครีเอเตอร์หรือเป็นตัวอินโนเวเตอร์ก็คือทั้งนักคิดสร้างสรรค์หรือแม้กระทั่งนวัตกรเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องพกติดตัวคือสมุดซึ่งจริงๆณปัจจุบันเราอาจจะใช้ iPad ก็ได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องระวังเพราะตอนนี้ถ้าเรามีพวก AI มากๆแล้วเราส่งไปประมาณว่าเหมือนเราประกาศให้โลกรู้เลยฉะนั้นถ้าเราลงในสมุดเนี่ยแล้วดูแลสมุดด้วยนะคะมันก็จะถือว่าเราอ่ะมีการคุ้มครองลิขสิทธิ์แล้วโดยอัตโนมัตินะคะถือว่าเป็นสิ่งที่เอามาฝากเพราะว่าเท่าที่ทราบหลายคนก็ไม่ทราบว่าตัวเองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแล้วเราก็มาค่อยมาคิดว่างานนี้ต้องไปจ่ายเงินกับกรมทรัพย์สินอันนี้ไม่ต้องนะคะมันเป็นโดยธรรมชาติอยู่แล้วค่ะถัดมาคุณผู้ชมอยากรู้เหมือนกันว่าตอนที่ทำอะค่ะมันมีเทคนิคหรืออะไรที่เราเข้าไปจดเราจดหรอเราใช้ความคุ้มครองส่วนไหนคะที่เราไปจดพอจะบอกได้ไหมคะงานชิ้นนี้ค่ะที่เก้าอี้ไม้ไผ่เราจดคุ้มครองส่วนไหนอย่างเช่นเราจดคุ้มครองในเรื่องของงานออกแบบสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์หรือว่างานที่เป็นงานประดิษฐ์คะงานครั้งเนี้ยคุณมงคลพอจะตอบได้ไหมคะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นงานประดิษฐ์มากกว่าครับเพราะว่าเราเริ่มจากการทำเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เนาะ
0: ครับ
1: ก็คือมันจะเป็นเรื่องของการที่เราเหมือนมีไอเดียแล้วค่อยๆตีไอเดียของเราเข้าไปในน
0: ั้
1: นเพราะว่ามันเริ่มจากการประดิษฐ์ก็เริ่มจากการคิดเล็กๆน้อยๆครับก
0: ็
1: คือเหมือนช่วงที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไปก่อนต้นหน้านี้ครับก็คือเรื่องของการที่เราเริ่มจากการสเก็ตเรื่องของอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเป็นงานที่ค่อนข้างเป็นไอเดียแล้วก็กลายเป็นงานประดิษฐ์เล็กๆนั่นเองนะครับ
0: ค่ะแล้วทางคุณสิริลักษณ์ล่ะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: ก็อย่างเสริมจากคุณมงคลนะคะก็เหมือนเราจดตัวที่เราจดลิขสิทธิ์อะค่ะก็จะเป็นตัวแบบที่เราได้เขียนได้ร่างไว้ในตัวAutoCAD หรือว่าในตัว SketchUp ค่ะที
0: ่
2: เมื่ออาทิตย์ก่อนๆได้พูดถึงว่าเราได้เริ่มจากการเอา SketchUp มาแชร์กันค่
0: ะ
2: แล้วก็เลยได้จดจากตัวนั้นมาก่อนแล้วก็เป็นตัวพาร์ทดีไซน์แล้วก็มาสู่ตัวเป็นตัวองค์ประกอบต่างๆค่ะ
0: เดี๋ยวเราลองมาดูภาคทฤษฎีนะคะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเขามีประสบการณ์อะไรบ้างในการที่เขาคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือว่ามีลักษณะของตัวสิทธิบัตรนะคะตัวองค์ประกอบหลักๆอะค่ะการคุ้มครองอะค่ะตัวหลักๆของตัวทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเราจะคุ้มครองในส่วนที่เป็นสิ่งประดิษฐ์แล้วก็มีอะไรที่เป็นกลไกใหม่ๆนะคะสำหรับงานนี้ที่เราทำอะนะคะจุดเริ่มต้นของเราก็คือเท่าที่ทราบก็คือเราไม่อยากให้เป็นลักษณะของเชือกหวายที่มารัดแล้วก็ไม่อยากได้แบบลิ่มโดยชัดเจนมันก็เลยเป็นลักษณะของเราใช้ตัวข้อต่อใช่ไหมคะมาใช้แต่ความพิเศษของข้อต่อที่มีเนี่ยเราต้องการจะปรับปรุงเพื่อให้มันง่ายในการที่จะทำตัวโครงสร้างใช่ไหมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นในลักษณะของการใช้กลไกแล้วก็การใช้เครื่องมือนะคะเดี๋ยวเราลองมาคุยในส่วนที่เป็นข้อต่อที่เราเลือกใช้ตอนที่เรามีไอเดียของการใช้งานสำหรับตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ตัวเหตุผลของข้อต่อในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์สรชาเห็นทางคุณมงคลเล่าให้ฟังด้วยนะคะอาทิตย์ก่อนว่ามันมีข้อต่ออยู่หลักรูปแบบแล้วเราเลือกยังไงคะข้อต่อเนี้ยในการที่มีเห็นมีแบบ2ทาง3ทางด้วยใช่มั้ยคะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ในเรื่องของข้อต่อครับก็คือเราจะเริ่มจากตอนแรกว่าเราจะเริ่มจากวิธีก็คือตอนแรกเราจะใช้เรื่องของมัดเรื่องของเชื่อมเรื่องของไหวแต่ว่าพวกเราเนี่ยมองถึงเรื่องของความยากในการทำหรือว่ามันเป็นงานที่ต้องใช้เทคนิคเนาะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเราอะเป้าหมายของเราคือก ลุ่มคนที่เขาสามารถทำได้ง่ายแก

0: ขายได้ง่ายหรือก็คือคนในชุมชนนั่นเองครับเราก็เลยเลือกหาของที่มันทำง่ายแล้วก็สามารถเอาไปทำเป็นอย่างอื่นได้ก็เลยปรึกษาคนในทีมว่าอยากได้แบบไหนแต่แล้วก็มีคนในทีมอยู่คนนึงเขาวาดตอนที่เขาสเก็ตเขาได้วาดตัวข้อต่อลงมาแต่เขาบอกว่าแค่วาดเฉยๆไม่รู้ว่าจะทำอะไรมันก็เลยกลายว่าไอเดียตรงนั้นอ่ะมันคือข้อต่อที่เขาไม่ได้คิดอะไรแต่มันถูกนำมาสู่งานที่เป็นตัวจริงได้นั่นเองครับส่วนเรื่องข้อต่อที่เป็น2ทางบ้าง3ทางบ้างมันคือส่วนของแต่ละจุดของเก้าอี้ครับเพราะว่าเก้าอี้อ่ะมันจะมีบางจุดที่ต้องรับน้ำหนักมากบางจุดที่ต้องเชื่อมไม้หลายจุดก็เลยตัวข้อต่อนั้นก็เลยเป็นตัวเชื่อมแต่ละส่วนของเก้าอี้นั่นเองครับแล้วก็เหตุผลที่ต้องเลือกใช้เป็นข้อต่อเมื่อสักครู่นี้ผมลืมบอกไปว่าเราใช้เป็นข้อต่อเหล็กนะครับ
1: ใช่
0: ก็คือแล้วก็เหตุผลที่เราต้องใช้เป็นข้อต่อเหล็กครับเพราะว่าเราต้องการให้เก้าอี้มีน้ำหนักอยู่นิดหน่อยก็คือสามารถพยุงตัวเองได้ไม่หนักจนเกินไปแล้วก็เคลื่อนไหวสะดวกครับแล้วก็เรื่องของข้อต่อเหล็กถ้าเราไม่ได้ทำเป็นเก้าอี้แล้วเราสามารถถอดเอาไปทำเป็นอย่างอื่นได้ด้วยครับจะทำเป็นโต๊ะจะทำเป็นโต๊ะนั่งโต๊ะทานอาหารหรือว่าจะเป็นเรื่องของเก้าอี้รูปแบบใหม่อีกนั่นเองครับเรามองถึงเรื่องความหลากหลายในการใช้งานนะครับเพราะว่าถ้าเอาไปใช้งานแล้วเราไม่ได้มองแค่ว่าให้มันหยุดแค่แบบเก้าอี
1: ้
0: ถ้าถอดก็ถอดยากอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นถ้าเราทำเป็นหวายตั้งแต่ตอนแรกเหมือนที่เราเคยปรึกษาคนในทีมไว้มันจะกลายว่าถ้าเราแกะตรงนั้นออกอ้าวแล้วยังไงต่อล่ะแต่ถ้ามันเป็นตัวข้อต่อไงครับถ้ามันหลุดหรือว่าไม้ไผ่แตกหรือว่าตัวข้อต่อหายอะไรเงี้ยเราสามารถหาแค่ชิ้นส่วนมาเสริมได้เหมือนเราเล่นจิ๊กซอว์ครับถ้าหายไป1ชิ้นเราก็เอาอีก1ชิ้นมาต่อ
1: ก็กลายเป็นว่ามีความสนุกในการจะทําเก้าอี้นี้ต่อสมมุติว่าตัวชิ้นนี้ไม่มีเราก็เอามาประกอบคล้ายๆกับเอาเลโก้ใช่มั้ยคะมาประกอบก็ถือว่ามันก็มีสนุกในการที่จะทำแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนไหมคะที่จะสนุกในการที่จะทำเก้าอี้บางคนก็คือรู้สึกว่าฉันอยากได้เก้าอี้สำเร็จรูปแล้วทำยังไงที่ทำให้ผู้ชมทางบ้านรู้สึกว่าเก้าอี้ที่เราต้องมาประกอบเองเนี่ยมันสนุกจริงๆก็ต้องยอมรับก่อนว่าบางคนก็คือชอบเก้าอี้สำเร็จไม่อยากมาประกอบแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: คนกลุ่มนั้นนะคะทั้งสองท่านเนี่ยจะเล่าให้ไงให้ผู้ชมทางบ้านคนกลุ่มนี้รู้สึกว่าเก้าอี้ไม้ไผ่ตัวเนี้ยที่มันประกอบได้เองอ่ะมันไม่ใช่เก้าอี้ไม้ไผ่เราซื้อสำเร็จแต่ว่าเขาจะทำไงให้เขาอ่ะกล้าที่จะทำอะค่ะ
2: ก็คงจะเป็นรองรับเกี่ยวกับวิธีการประกอบค่ะแล้วก็จะมีใบแบบแนะแนวทางหรือว่ารูปแบบที่จะตอบสนองลูกค้าโดยการที่เราอาจจะทำไปให้คร่าวๆแล้วก็ตัวเสริมต่อเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะแบบใช้งานได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็จะมีวิธีการสอนมีคลิปวิดีโอหรือว่าอาจจะมีรูปแบบการคัสตอมที่มีความหลากหลายและก็รองรับตัวลูกค้าค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่ารูปแบบที่เมื่อกี้นำเสนอที่มีอยู่เนี่ยเราไม่ได้ทำอยู่คนเดียวใช่ไหมคะเรามีเพื่อนเราเป็นคู่มือซึ่งอาจจะมีเป็นคลิปใช่ไหมคะทำถ้าคุณผู้ชมทำตัวสินค้าไม่ได้ก็ดูใช่ไหมคะหรือจะเปิดเอกสารดูก็ได้
2: ใช
1: ่ไหมคะแล้วก็ถ้าไม่ได้จริงๆก็คือโทรบอกใช่ไหมคะก็คือก็จะมีเหมือน call center คอยอธิบายแล้วก็ประกอบได
2: ้
1: คุณไม่ได้อยู่คนเดียว
2: แล้วจะรองรับทุกปัญหาที่เกิดขึ้น
1: ค่ะงั้นก็แสดงว่าเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้เนี่ยคุณผู้ชมทำได้
2: ใช่ค่ะ
1: ทำได้ค่ะก็เดี๋ยวถ้ายังไงก็ถ้าสนใจก็เดี๋ยวเราว่าในครั้งต่อไปนะคะคราวนี้หลังจากนั้นอาจารย์สรชัยอยากให้ดูภาคทฤษฎีอีกหน่อยนึงค่ะจากเมื่อกี้นะคะที่ทั้งสองท่านเล่าให้ฟังเนี่ยจะมีข้อสังเกตอยู่เรื่องนึงก็คือเมื่อกี้ที่บอกว่าลิขสิทธิ์มันเป็นงานที่มีผลทันทีเลยแล้วก็จะมีสิทธิบัตรออกแบบค่ะก็คือเป็นรูปทรงภายนอกซึ่งวันนี้คงต้องอาศัย2ท่านเล่าให้ฟังว่าทำยังไงถึงได้จดสิทธิบัตรการออกแบบตัวเก้าอี้ไม้ไผ่อันนี้นะคะเขียนยังไงนะคะอันนี้น่าจะเป็นในใจที่คุณผู้ชมอยากรู้ว่าเขียนยังไงทำยังไงเขาว่ายากเนี่ยยากไหมเพราะว่าในทีมได้ประสบการณ์แล้วก็ได้ทำตัวสิทธิบัตรตัวออกแบบผลิตภัณฑ์มาแล้วนะคะซึ่งความคุ้มครองถ้าคุณผู้ชมดูเรียงมาเลยเนี่ยตัวลิขสิทธิ์เนี่ยคุ้มครองตลอดชีวิตเลยนะคะซึ่งจริงๆ50ปีนี่ก็ถือว่าถ้ายังอยู่อีกนี่ก็เป็นเพลงก็คัสนะคะถัดมาถ้าเรามองเรื่องสิทธิบัตรออกแบบ10ปีเนี่ยอาจารย์สรชาว่าตัวความทันสมัยของดีไซน์เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในช่วง

0: ที่เก่ามากๆละนะคะเพราะจริงๆตอนนี้เทคโนโลยีหรือดีไซน์เนี่ยชอบเปลี่ยนทุก5ปีนะคะถือว่าเป็นเงื่อนไขที่เราอาจจะต้องมีการรีไวซ์อยู่บ่อยๆนะคะส่วนอนุสิทธิบัตรนะคะก็มองว่าเรื่องข้อต่อของตัวโครงสร้างนะคะซึ่งอันนี้ความคุ้มครองเนี้ยจะอยู่6ปีถ้าข้อสังเกตตัวสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรนะคะทั้ง2ส่วนเนี่ยถ้าเป็นอนุเนี่ยคือเรามีการขยายจากตัวความรู้เดิมที่เรามีการจดไว้แล้วมีการเพิ่มเติมเพื่อทำให้ความรู้นั้นน่ะมีการอัปเดตหรือปรับปรุงเรื่อยๆเราก็จะจดอนุสิทธิบัตรนะคะส่วนสำหรับเครื่องหมายการค้าเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่บอกมันเป็นแบรนด์ชุมชนนะคะก็ต้องมีการร่วมมือกับทางวิสาหกิจชุมชนทำเป็นตัวเครื่องหมายการค้านะคะเพื่อจะเหมาะสมสำหรับการที่จะมาติดอยู่ที่เครื่องเรือนตัวนี้นะคะซึ่งก็จะคุ้มครอง10ปีอุ๊ยแต่จริงๆเครื่องหมายการค้านี้เขาไม่ค่อยเปลี่ยนกันนะคะเขาก็จะอยู่ค่อนข้างนานทั้งหมดอะค่ะถือว่าเป็นภาคทฤษฎีที่อาจารย์สรชาอยากจะฝากให้คุณผู้ชมเนี่ยแคปเจอร์แล้วก็เอาไปใช้งานเพราะหลายๆคนหรือแม้กระทั่งทีมนักศึกษาหลายๆคนก็ชอบกังวลใจเพราะว่าบางทีทำงานออกแบบมาแล้วอุ๊ยจะมีคนลอกหรือจะคนเอาของเราไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามีหลักฐานว่าเป็นงานเราออกแบบเราไม่ต้องไปห่วงค่ะมันจะเป็นของเราจนกระทั่งสิ้นชีวิตเราเลยนะคะหรือว่าถ้าเทียบเป็นปีก็คือได้ตั้ง50ปีนะคะถือว่าถ้าเรามีสมุดสเก็ตหรือมีรายละเอียดไม่ต้องไปกลัวค่ะมันเป็นของเราก็ต้องเป็นของเราค่ะส่วนสำหรับสิทธิบัตรออกแบบหรือแม้กระทั่งนุสิทธิบัตร2 อย่างนี้อาจารย์สรชาว่าภายในระยะเวลาขอโทษค่ะระยะเวลา10ปีเนี่ยก็ถือว่าเก่าแล้วเราก็ควรจะต้องพัฒนาเพราะคู่แข่งเราไปไกลแล้วค่ะแต่ถ้าเราอยากจะพัฒนาไปเรื่อยๆก็จดอนุสิทธิบัตรภายใต้สิทธิบัตรของเรามันก็จะทำให้งานคุ้มครองของเราเนี่ยมีพัฒนาการแล้วก็เปลี่ยนไปทันโลกด้วยนะคะส่วนสุดท้ายเครื่องหมายการค้าอย่างที่บอกว่าองค์ประกอบทั้งหมดอะค่ะมันเปลี่ยนยากเพราะว่าเราเป็นแบรนด์ที่มันติดแล้วเนี่ยมันก็จะแบบจำภาพได้เลยเหมือนเราจำภาพสินค้าบางตัวว่าขึ้นเพลงมาปุ๊บรู้เลยอย่างเช่นบางทีก็เราดื่มนมอันนี้ราคา5บาทอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกเลยว่าจำได้ได้ยินมาตั้งแต่เด็กนะคะซึ่งแบรนด์เนี่ยไม่ค่อยได้เปลี่ยนหรอกค่ะทั้งหมดก็คุณผู้ชมสามารถเสิร์ชหาในกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้นะคะส่วนรายละเอียดเนี่ยสำหรับภาพนี้อาจารย์สรชาว่ามันครบจบแล้วก็นำไปใช้งานได้เลยค่ะถัดมานะคะคงต้องแบบขอถามและเมื่อกี้เราเกริ่นละทั้งสองท่านเลยว่าได้มีประสบการณ์จดตัวสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์เนาะสำหรับตัวเครื่องเรือนเก้าอี้ไม้ไผ่ทอประกอบได้มันยากง่ายยังไงไหมคะลองแชร์ให้คุณผู้ชมฟังสักหน่อย
1: เรื่องของประสบการณ์นะครับก็คือผมรู้จะพูดถึงเป็นทีมแล้วกันเรื่องของการทำก็คือพวกเราอ่ะจะมีประสบการณ์หรือก็คือได้ทดลองกับสิ่งเล็กๆมาก่อนหรือก็คือผลิตภัณฑ์เล็กๆที่พวกเราได้ลองทำกันในแต่ละคนก็ลองจดสิทธิบัตรกันแล้วเราก็รู้สึกว่ามันจดง่ายมากแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องสิทธิบัตรอ่ะแล้วคนที่เขายังไม่รู้หรือว่าคนที่เขาไม่รู้วิธีทำเงี้ยครับมันค่อนข้างเป็นเรื่องไกลตัวเนาะสำหรับผมอย
0: ่
1: างเช่นผมแรกๆตอนที่เข้ามหาลัยแรกๆมาพอพูดเรื่องสิทธิบัตรอุ้ยของชิ้นนี้มีสิทธิบัตรเราก็รู้สึกว่ามันต้องเป็นของที่ทำยากแน่เลยทำนานแน่แต่ว่าพอเราได้ลองจดสิทธิบัตรดูครับอุ้ยมันเป็นอะไรที่ง่ายมากแล้วพอเรารู้ว่าสิทธิบัตรตัวเนี้ยมันเป็นของเรานะชื่อของเราเองแล้วก็เป็นการยืนยันว่ามันของเราเป็นเจ้าของแบบ 100% นี้ครับมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าดีมากแล้วก็อีกอย่างนึงการจดสิทธิบัตรเราไม่ต้องจดตลอดก็ได้ครับเช่นรอหมดอายุแล้วจดจริงๆแล้วกันถ้าเราออกแบบเนาะจริงๆการจดแค่ครั้งเดียวอะครับมันก็เพียงพอแล้วเพราะว่าถ้าเราจด1ครั้งปุ๊บแล้วก็มันอาจจะเปลี่ยนเป็นดีไซน์ใหม่ที่เราจะไปจดตัวดีไซน์ใหม่นั่นก็เลย
0: ก็กลายเป็นอนุแทนขยายเพิ่มนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยคะคุณศิริลักษณ์
2: ก็เหมือนอย่างที่คุณมงคลพูดเลยค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยได้ทำหรือว่าเพิ่งได้ลองทำก็จะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะคะแต่จริงๆถ้าลองศึกษาจากตัวเว็บหรือว่าของกรมสิทธินะคะก็จะมีตัวรูปแบบของตัวเอกสารแล้วก็สามารถรีเสิร์ชในผ่าน Google ที่สามารถอ้างอิงข้อมูลได้ค่ะเพื่อที่จะมาใช้ในการเขียนในการจดลิขสิทธิ์
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็ต่อสัญญาในแต่ละปีที่หมดอายุค
0: ่ะใช่ค่ะโอเคค่ะก็ทั้งหมดที่เมื่อกี้ทั้งสองท่านเล่าให้ฟังจะเป็นแค่การย่อๆจากการที่เป็นประสบการณ์เดี๋ยวพอตอนที่เข้าสู่วิธีการเขียนคงต้องรบกวนให้ขยายว่าเราเขียนยังไงในลักษณะของสิทธิบัตรออกแบบมองยังไงเพราะหลายคนก็จะมองว่าเคยเห็นไหมคะบางทีเป็นกล่องเราก็จะเขียนแค่สี่

0: เรียมแต่ด้วยความที่พื้นฐานของทั้งสองท่านเนี่ยก็คือมีพื้นฐานที่เป็นวิชาชีพนะคะก็จะรู้ว่ามองมุมบนมุมล่างมุมข้างยังไงคุณผู้ชมคงคิดว่าจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์เคยเห็นในตัวอย่างมีความยากอยู่เหมือนกันอุ๊ยฉันจะเขียนยังไงบางคนเขียนไปรับจ้างมาเขาก็มีการลงเงาลงเงาไม่ได้นะคะเดี๋ยวต้องให้สองท่านเล่าให้ฟังค่ะเดี๋ยวเรามาดูหลักการกันอีกนิดนึงนะคะตัวองค์ประกอบนะคะถ้ามองเมื่อกี้นะคะอย่างคุณที่คุณศิริลักษณ์บอกว่าตัวสิทธิบัตรเนี่ยมันมีมูลค่าและที่สำคัญมันสามารถถือคุ้มครองได้10ปีนะคะอนุสิทธิบัตรก็ได้6ปีตัวองค์ประกอบของ2 ส่วนนี้ค่ะถ้าเราอยากจะปรับปรุงอย่างเช่นเราปรับปรุงเรื่องโครงสร้างปรับปรุงเรื่องวัสดุหรือปรับปรุงรายละเอียดเล็กๆเนี่ยมันจะโดนเรียกว่าเป็นตัวอนุสิทธิบัตรซึ่งการปรับปรุงอันนี้มันทำให้องค์ประกอบดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นเราทำเก้าอี้ใช่ไหมคะแต่ตัวเก้าอี้อะค่ะเรารู้สึกว่ามีปัญหาอย่างเช่นเรามีปัญหาเรื่องลักษณะของการขนส่งเราถอดประกอบได้ตัวนี้ล่ะค่ะจากเก้าอี้ก็จะกลายเป็นเก้าอี้ไม่ไผ่ถอดประกอบได้ก็กลายเป็นว่าตอนนี้เรากำลังถืออนุสิทธิบัตรเพราะเราไม่ได้เป็นคนออกแบบเก้าอี้ถูกไหมคะคุณผู้ชมแต่เราอะกำลังทำให้เก้าอี้อันนี้มันใช้งานง่ายขึ้นเนี่ยล่ะค่ะพอหลังจากนั้นปุ๊บในอนาคตอันนี้อาจารย์สรชาคิดเองจินตนาการเองนะคะเก้าอี้ตอนนี้ไม้ไผ่เนี่ยมันอาจจะยาวไปแล้วมันอาจจะมีปัญหาลักษณะอื่นๆหรือว่าองค์ประกอบของมันมีการเปราะแตกง่ายมันอาจจะแบบพับเก็บได้แล้วแบบดึงได้เหมือนเราใช้ไม้ตะเกียบไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเคยมีไหมเป็นไม้ตะเกียบที่แบบเหมือนเราพกได้อันเท่านี้แต่จริงๆแล้วพอเรายืดออกมาปุ๊บเขาแหลมเข้าไปขึ้นลงมาข้างล่างล็อกปุ๊บเราได้ไม้ตะเกียบอันยาวเท่านี้แล้วแต่ว่าตัวเราเองอ่ะพกไม้ตะเกียบอันเท่านี้เองเหมือนไม้จิ้มฟันเลยค่ะแต่ว่าตัวมันเองเนี่ยเราใช้งานง่ายหรือช้อนคุณผู้ชมมีไหมคะบ้านจ่าสรชาเนี่ยมีช้อนแบบนี้เยอะเพราะว่าช่วงเป็นการโรคระบาดเราจะพับช้อนเราก็พกติดตัวไปทั้งหมดที่มีอะค่ะมันจะสามารถจดตัวอนุสิทธิบัตรได้อย่างเช่นข้อต่อหรือรอยต่อนะคะซึ่งการจดอนุสิทธิบัตรมันดียังไงรู้ไหมคะมันง่ายและที่สำคัญคือมันรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถเหมาะกับพวกสินค้าที่เป็นพวกโอท็อปหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยและเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้ก็เข้าเงื่อนไขแบบนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวคงต้องแบบลองยกตัวอย่างประสบการณ์ของทั้งสองคนเมื่อกี้อาจารย์สรชามียกตัวอย่างช้อนอะไรเงี้ยเคยเห็นอะไรไหมคะที่เป็นว้าวแบบมันใหม่แล้วมันแบบมีคาดว่าน่าจะมีการดูแลในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเคยมีผลิตภัณฑ์อะไรลองแชร์ให้คุณผู้ชมฟังไหมคะหรือว่าจากชิ้นงานนี้ก็ได้
1: สำหรับผมถ้าเป็นเรื่องของประสบการณ์เนา
0: ะ
1: ผมถ้าจะพูดถึงหลายๆบ้านหลายๆบ้านน่าจะค่อนข้างรู้จักโต๊ะไม้สักขนาดใหญ
0: ่
1: ที่เป็นโต๊ะเก่าๆผมรู้สึกว่าโต๊ะนั้นอ่ะมันเป็นซิกเนเจอร์มากเรื่องของดีไซน์แล้วก็เรื่องของคำพูดที่บอกว่าโต๊ะเนี้ยมีอยู่ทุกบ้านเลย
0: อ
1: ะไรเง
0: ี้
1: ยมันจะเป็นเรื่องของสิทธิบัตรแรกๆที่ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยเขาจะต้องมีเจ้าของจริงๆอยู่แน่ๆเพราะว่าการว่าแรกๆที่เคยเห็นบ้านนี้มีบ้านนี้มีบ้านนี้มีมันกลายเป็นว่ามันมี
0: บ้านที่มีทุกบ้าน
1: ใช่มันเป็นของที่มีทุกบ้านอะไรเงี้ยครับ
2: ถ้าอย่างของตัวดิฉันนะคะก็จะคิดถึงเรื่องเหมือนที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปว่าช้อนที่พับได้อ่ะค่ะมันก็จะมีกระแสช่วงนึงที่เหมือนไม่เชิงกระแสด้วยเป็นช่วงตอนวัยเด็กมากๆแล้วแบบตอนนั้นน่ะเจอแก้วที่พับได้อ่ะค่ะเป็นเหมือน
0: ใช่ๆๆค่ะ
2: หนูดิฉันก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบอะไรที่มันดู amazing มากแบบแก้วที่มันพับเป็นบางทีเปลี่ยนวัสดุด้วยนะ
0: คะ
2: อาจจะเป็นแบบไม่ใช่ซิลิโคนไม่ได้เป็นยางแต่อาจจะเป็นแบบกระดาษหรือว่าเป็นรูปแบบการพับที่มันจะมีเลเยอร์ค่ะก็รู้สึกว่าพวกรูปแบบแบบนี้เขาน่าจะจดลิขสิทธิ์ไว้เพราะว่าเวลาจะทำทีเนี่ยมันฟ้องกันกระช่อนแน่นอนถ้าสมมติว่าจะเกิดเรื่องจริงๆค่ะมีเนี่ยอันนี้ก็มีการจดลิขสิทธิ์ไว้เหมือนกันหรือไม่ก็จะเป็นแบบทรัพย์สินทางปัญญาที่เรากำลังพูดถึงอยู่ค่ะว่าบางครั้งในชุมชนเนี่ยบางอย่างเล็กๆน้อยๆก็เป็นทรัพย์สินทางปัญญาได้
0: ใช่ค่ะใช่ก็โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นทางชุมชนเขาก็จะมีมาตรฐานมพช.
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เพื่อจะควบคุมนะคะเหมือนกันค่ะถ้าเราเข้าใจว่าเราเป็นเจ้าของในทรัพย์สินนะคะและที่สำคัญ

0: ัวองค์ประกอบของทรัพย์สินเรามีสิทธิ์ที่จะถือความคุ้มครองนั้นคุณผู้ชมก็จะไม่โดนใครเอาเปรียบเพราะหลายๆคนก็จะเอาความคิดของเราเอาไปต่อยอดบางคนก็ภูมิใจที่เรารู้สึกว่าความคิดเรามันจับต้องได้ส่งทอดไปแต่ถ้ามันเกิดไปเกิดรายได้คงไม่มีใครรู้สึกดีใช่ไหมคะเพราะรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นชั้นฉะนั้นอาจารย์สรชาว่าหัวข้อทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งที่ทุกคนโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวดีไซน์อ่ะควรจะต้องรู้เพราะมันเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เรารู้ว่าเราสามารถถือครองสิ่งที่เราคิดทางปัญญาและเพิ่มกลายเป็นมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินได้ด้วยนะคะคราวนี้เรากลับมาที่เก้าอี้ดีกว่าไหมคะตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ตอนที่คุณมงคลทำตัวแบบเราเขียนยังไงคะที่จะเกิดเป็นตัวลักษณะของเราที่ไปยื่นอยู่ในตัวสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์เราเขียนมุมบนมุมล่างเขียนยังไงอะคะเก้าอี้ไม้ไผ
1: ่จริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราเริ่มเขียนอะเราอาจจะมองภาพไม่ออก
0: เพราะ
1: ว
0: ่
1: าเราจะมองยังไงว่าด้านหน้ามันจะเป็นยังไงด้านข้างจะเป็นยังไงนะครับก็เลยเกิดจากเรื่องของความคิดระดมความคิดช่วงแรกนะครับอาจารย์ก
0: ็
1: คือเรื่องของสเก็ตเราแต่ละคนก็จะสเก็ตแบบมาก่อนว่าแต่ละคนน่ะชอบแบบไหนจนเราเคาะไฟนอลได้ถ้าเราเคาะได้ปุ๊บจะมีตัวแทนคนนึงเลยก็คือผมเอง
0: อ๋อใช่
1: เรื่องของการทำตัว 3D ให้เพื่อนๆได้เห็นก็คือจะเป็นเรื่องของใช้โปรแกรมเนาะอันนี้เรื่องเป็นของพาร์ทโปรแกรมแล้วนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของโปรแกรมที่ใช้การปั้นรูปร่างให้มันเห็น 3D มากขึ้นเราเห็นรูปร่างมากขึ้นจริงๆแล้วเราแค่สเก็ตตัวในกระดาษเงี้ยครับเราอาจจะเห็นได้ไม่ครบถ้วนหรือว่าเราอาจจะขาดตกบกพร่องอะไรไปเพราะเรื่องของขนาดหรือเรื่องของตัววัสดุมันอาจจะแตกต่างกันเงี้ยครับเช่นการสเก็ตเราอาจจะรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันพอดีละ50เซน40เซนเหมือนที่อาทิตย์ก่อนที่พวกเราได้พูดไปนั่นเองครับก็คือมันจะเป็นเรื่องของตัวขนาดเรื่องของตัววัสดุนั่นเองครับตัวเราพวกเราก็เลยเลือกที่จะใช้เรื่องของการขึ้น 3D ครับก็เลยจะช่วยกระจายมุมมองเห็นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นมุมด้านข้างด้านบนด้านหน้าด้านหลังด้านข้างอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นจุดว่าบางจุดเนี้ยเก้าอี้เราไม่เชื่อมกันนะบางจุดเนี้ยตรงเนี้ยมันจะรองรับน้ําหนักได้มั้ยรองรับน้ําหนักได้ยังไงอะไรประมาณเนี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเราเริ่มจากสเต็ปแรกก็คือการสเก็ตระดมความคิดเสร็จก็เริ่มมาต่อด้วยเรื่องของการขึ้น 3D พอเราขึ้น 3D เห็นภาพพอทุกคนเริ่มเห็นภาพปุ๊บเราก็จะเริ่มทําจริงแล้วครับพอเราเริ่มทําจริงปุ๊บมันก็จะเกิดปัญหาอย่างแน่นอนครับผมการันตีได้เลยว่ามันจะเกิดปัญหาอย่างแน่นอนเพราะว่าเรื่องของการขึ้น 3D หรือว่าเรื่องของการสเก็ตแล้วพอมาขึ้นงานจริงอีกทีนึงครับระหว่างหน้างานกับตัวความคิดเราอ่ะมันจะค่อนข้างไม่ตรงกันอยู่แล้วครับมันจะมีเคลื่อนบ้างนิดหน่อยอันนี้เป็นสิ่งที่เรา
0: ก็กลับมาแก้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเราก็จะกลับมาแก้แล้วก็มาระดมความคิดกันเพิ่มว่าเราจะทำยังไงนั่นเองครับ
0: พอจะบอกคุณผู้ชมทางบ้านได้ไหมคะตอนที่เราเขียนไอ้โปรแกรมที่เมื่อกี้คุณมงคลเล่าให้ฟังว่าเราเขียนโปรแกรมเราใช้โปรแกรมอะไรคะเขียนอาจารย์สรชาสมมติเขียนไม่เป็นเนี่ยเราใช้โปรแกรมอะไรที่คนโดยทั่วไปเขียนได้หรือว่าเราใช้ AI Gemini ได้ไหมคะหรือว่าเราใช้โปรแกรมอะไรคะที่ทางคุณแม่ขอโทษค่ะคุณมงคลใช้เนี่ยค่ะใช้โปรแกรมอะไรคะ
1: ปกติแล้วทีมเราหรือว่ากลุ่มเรานะครับจะใช้โปรแกรมเป็นเรื่องของ Rhino หรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของ SketchUp ครับจะเป็นเรื่องของการขึ้นเรื่องของวัสดุเรื่องของการขึ้นฟอร์มขึ้นอะไรแบบนี้ครับมันจะขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนที่ฉันรู้สึกว่าโปรแกรมมันไกลมือมากเลยทํายากอะไรเงี้ยฉันไม่มีคอมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเรามีแค่ไม้บรรทัด1อันกับปากกาวาดเลยครับลองดูได้เลยว่าขนาดนี้ได้มั้ยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะถึงผมจะบอกว่ามันมีข้อผิดพลาดอย่างแน่นอนในการทําจริงแต่ว่าข้อผิดพลาดนั้นมันเล็กมากเลยครับถ้าสมมุติว่าเราได้ลองทําจริงแล้วเราจะรู้ว่าขั้นตอนการทําอ่ะถ้าเราได้วาดได้มองเห็นภาพมันก่อนอ่ะแล้วเรามาทําอ่ะมันจะทําให้เราทำงานได้อย่างแน่นอนครับ
0: ก็คือเหมือนพูดคุณมงคลกำลังจะบอกว่าให้เราทำแบบจำลองเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะแล้วเราก็เขียนตามภาพที่เราเห็นซึ่งที่เราเขียนมันมีภาพอะไรบ้างคะในภาพที่เราเขียนมีภาพอะไรบ้างคะ
1: จริงๆแล้วมันจะไม่มีตายตัวเลยครับว่าเราต้องใช้อะไรบ้างแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าใจในแบบของเรามากขนาดไหนนั่นเองครับหรือก็คือถ้าเราสเก็ตแล้วเราเข้าใจในทุกแบบในทุกมุมมองว่ามองด้านหน้าจะเป็นแบบนี้มองด้านข้างจะเป็นอย่างนี้มองด้านหลังอาจจะเอียงนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ครับถ้าเราเข้าใจเราสามารถเริ่มทำได้ทันทีครับแต่ถ้าสมมติว่าเราอาจจะเพิ่งลองทำครั้งแรกหรืออาจจะเป็นมือใหม่นะครับเราแค่ลองสเก็ตแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดวัดให้มันตรงทุกจุดครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าฉันต้องทำเก้าอี้ใหญ่เลยเหรอถ้าสมมติว่าฉันมีงบจำกัดหรือว่าอะไรเงี้ยครับเราสามารถทำ

0: แค่โมเดลจำลองเล็กๆให้เราได้เห็นภาพเพราะว่าถ้าเราเริ่มทำโมเดลจำลองเล็กๆแล้วเราเห็นภาพเนี่ยเราแค่ถ้าเราทำโปรเซสต่อไปเงี้ยครับให้มันขยายใหญ่ขึ้นตามสเกลที่เราตามใช้งานได้ครับมันจะง่ายมากเลยครับเพราะว่าถ้าเราเห็นภาพอะไรแล้วอ่ะมันจะทำขั้นตอนต่อไปได้ง่ายนั่นเองครับ
1: แล้วคุณศิริลักษณ์อะคะมีเทคนิคหรือวิธีอะไรไหมคะที่เราจะเขียนเป็นภาพประกอบลงไปในเอกสารเพราะหลายๆคนถ้าจะทำตัวสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์เนี่ยจะดูมีปัญหามากวิเขียนไม่มีโปรแกรมอย่างเรามีประสบการณ์ลองแนะนำคุณผู้ชมทางบ้านที่แบบเขียนไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะไม่มีเครื่องมือที่เป็นโปรแกรมเราเขียนยังไงได้บ้างคะ
2: เดี๋ยวนี้มีระบบ AI นะคะแต่ว
1: ่
2: าการที่เราใช้เครื่องมือเราก็ต้องรีเช็คตลอดเวลาค่ะหรือไม่ก็อาจจะสื่อต่างๆอย่างเช่น YouTube อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีตัวสัดส่วนคร่าวๆในการวางตัวเฟอร์นิเจอร์มาตรฐานหรือว่าตัวสื่อของตัวหนังสือเองในคณะสถาปัตยกรรมค่ะก็จะมีรูปแบบการวางสัดส่วนของตัวโครงสร้างต่างๆไว้ที่เป็นแบบสามารถใช้ได้จริงแล้วก็จะเป็นขั้นพื้นฐานที่สัดส่วนจริงที่สามารถไปก่อสร้างได้หรือว่าไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ต่อค่ะ
1: ที่เราเรียกเหมือนไทม์เซฟเวอร์หรือ data งั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ก็อาจารย์สรชาอยากแนะนำถ้าสมมติเราทำแบบจำลองแล้วเราถ่ายรูปได้ไหมคะถ่ายรูปเสร็จเราอาจจะเอากระดาษมาทาบแล้วเขียนตามได้ไหมคะ
2: ได้
1: มันน่าจะทำให้คนที่เขียนเนี่ยไม่เพี้ยนเรื่องสัดส่วนเนาะเพราะว่าตัวบางทีเราเขียนออกมาอ้าวข้างบนยาวข้างล่างเล็กอะไรเงี้ยเราอาจจะถ่ายรูปซึ่งโดยส่วนใหญ่เท่าที่ทราบในแบบเนี่ยจะมีด้านบนใช่ไหมคะด้านบนด้านข้างสี่ด้านแล้วก็ด้านล่างฉะนั้นองค์ประกอบพวกนี้บางทีเราอาจจะต้องเหมือนที่เมื่อกี้เลยทางคุณมงคลบอกว่าถ้าเรามีดินสอแล้วมีปากกาแล้วมีไม้บรรทัดเราเขียนตามได้เลยค่ะอาจารย์สรชาอยากให้คุณผู้ชมที่ต้องการจะจดตัวสิทธิบัตรหรือแม้กระทั่งอนุสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์อ่ะอย่าไปกังวลค่ะอย่างเมื่อกี้ที่บอกเราไม่มีเครื่องมือโปรแกรมแต่เรามีมือค่ะและที่สำคัญ ไม่ใช่แค่มีมือด้วยเราอ่ะเมื่อกี้ที่คุณมงคลบอกเราก็ทำแบบจำลองใช่ไหมคะพอเราดูว่าไม่แบบไม่เบี้ยวไม่สัดส่วนละถ่ายรูปใช่ไหมคะแล้วก็ลองเขียนตามเส้นที่เราเห็นในรูปแค่นั้นอะเราก็จะได้แบบที่เราอาจจะไม่ต้องแบบวุ่นวายไม่ว่าจะไปต้องไปหาโปรแกรมแต่ถ้าเราพร้อมเรียนรู้เหมือนเมื่อกี้ที่คุณศิริลักษณ์บอกก็คือเราก็ลองไปดู YouTube เพราะว่าโปรแกรมพวกนี้จะมีให้เราใช้ใช่ไหมคะSketchup ก็มีให้ใช้ซึ่งมันก็ทำให้เราอ่ะมีทักษะเพิ่มได้ด้วยนะคะนั่นล่ะค่ะก็ถือว่าเป็นเทคนิคง่ายๆที่จะทำให้เราจดตัวสิทธิบัตรได้อาจารย์สรชาลืมบอกไปนิดนึงค่าจดตัวสิทธิบัตรของออกแบบผลิตภัณฑ์มีราคาหลักแสนนะคะและที่สำคัญถ้าจดอนุสิทธิบัตรก็มีราคาหลักหมื่นนะคะส่วนราคาที่มีเนี่ยอาจจะต้องติดต่อที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วยว่าตัวที่เราจะจดเนี่ยมันมีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่บ้างแต่ว่าถ้าทางทีมของมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็ได้รับการดูแลจากทางมหาวิทยาลัยนะคะก็อาจจะแตกต่างกันไปตามค่าใช้จ่ายของเป็นเอกชนเป็นรัฐบาลรวมถึงเป็นบุคคลด้วยนะคะคราวนี้อาจารย์สรชาต้องขอฝากช่วงท้ายไว้แล้วค่ะเพราะว่าอาทิตย์หน้าจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วที่เราจะเจอในรายการภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะช่วงท้ายของอาจารย์สรชาเนี่ยมีคำถามค่ะคำถามจะมี2คำถามค่ะคุณผู้ชมคำถามแรกมันมาจากโจทย์ของวันนี้ละค่ะชุมชนสามารถฟ้องนายทุนฐานละเมิดอนุสิทธิบัตรได้หรือไม่ถ้าสมมุติว่าอยู่ดีๆนายทุนเอาไปทั้ง2ท่านคิดว่าอันนี้ถ้ามีคนถามเนี่ยเต้าอี้ไม้ไผ่เนี่ยละค่ะนายทุนชุมชนจะฟ้องได้ไหมคะนายทุนเนี่ย
2: ได้ค่ะ
1: เพราะอะไรดีคะ
2: เพราะว่ามันเป็นภูมิปัญญาค่ะมันเป็นสิ่งที่เราจดลิขสิทธิ์แล้วต่อให้จะเป็นนายทุนยังไงเราก็สามารถที่จะฟ้องได้เพราะเราได้จดแล้วค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ในขณะที่เราทำแบบเราโดนครอบคลุมแล้วก็คุ้มครองโดยลิขสิทธิ์แล้วใช่ไหมคะขณะที่สองนะคะแม้จะยังไม่ได้จดสิทธิบัตรใช่ไหมคะอย่างเมื่อกี้ที่บอกเราสามารถใช้การคุ้มครองประเภทอื่นได้พอจะบอกได้ไหมคะเมื่อกี้เหมือนอาจารย์สรชาเฉลยไปละเราใช้การคุ้มครองด้วยอะไรนะคะ

0: ของคน
1: ถ้าเรามีแรดสเก็ตแค่นั้นก็ถือว่าเป็นสิทธิของเราแล้วคร
0: ับ ใช่นั่นก็คือลิขสิทธิ์แล้วว ันนี้ที่คุณผู้ชมติดตามรายการนะคะคุณผู้ชมก็จะได้ประโยชน์เล็กๆว่าเราออกแบบการครอบคลุมการคุ้มครองมันคือสิทธิ์ของคนที่เป็นคนออกแบบค่ะและนั่นก็คือเราสามารถเอาชิ้นนี้ไปขยับขยายแล้วก็ทำงานออกแบบรวมถึงผลิตได้เพื่อจะนำสู่ตลาดแล้วก็เกิดรายได้ได้ด้วยนะคะเป็น

0: เกิดจากการทำกิจกรรมวันนี้นะคะคงต้องทิ้งท้ายรายการแล้วค่ะทั้งสองท่านเราก็ดำเนินรายการมาถึงตอนที่7แล้วนะคะอยากให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะติดตามรายการเหลือครั้งหน้าเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ก็อาจารย์สรชาก็คงต้องให้แขกรับเชิญทั้งสองท่านฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะในการดูแลทรัพย์สินทางปัญญาที่ตัวเองออกแบบนะคะรวมถึงอาจจะฝากถึงการทำงานที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาคที่เป็นครีเอเตอร์ทำงานออกแบบสร้างสรรค์หรือภาคที่เป็นอินโนเวเตอร์นวัตกรเพื่อให้คุณผู้ชมอาจจะพัฒนาตัวเองหรือต่อยอดงานออกแบบด้วยรบกวนเลยค่ะ
1: ผมอยากจะฝากไว้เรื่องของการจดสิทธิบัตรกันแล้วกันนะครับก็คือการจดสิทธิบัตรไม่ว่าจะเป็นการจดสิทธิบัตรรูปแบบไหนแต่ว่ามันคือการจดลิขสิทธิ์ของเราเองแล้วกันนะครับก็คือมันจะเป็นของตัวเราเองเลยคำว่าสิทธิบัตรมันอาจจะดูไกลมากๆสำหรับคนที่ไม่รู้วิธีหรือว่าไม่รู้ขั้นตอนแต่จริงๆแล้วว่าถ้าเราลองหรือว่าถ้าเรามีอะไรที่อยากลองจดสิทธิบัตรดูครับมันจะกลายเป็นว่าสิ่งนั้นเราสามารถเรียนรู้แล้วก็เป็นสิ่งเล็กๆที่เราสามารถทำได้ครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่มันออกมามันกลายเป็นว่าของสิ่งนั้นมันเป็นของเราแล้วมันก็จะอยู่กับเราไปตลอดนั่นเองครับ
0: ค่ะ
2: สิ่งที่จะฝากไว้นะคะก็คือกว่าเราจะมีรูปแบบการคิดหรือว่าออกมาเป็นตัวชิ้นงานได้เราเหน็ดเหนื่อยมามากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมรักษาสิทธิ์ของตัวเองก็เชิญชวนให้จดลิขสิทธิ์นะคะเพื่อที่จะไม่มีใครมาขโมยแนวคิดของเราแล้วมารู้สึกเสียดายทีหลังหรือเสียใจทีหลังค่ะ
0: ค่ะแค่ตัวลิขสิทธิ์แค่คุณผู้ชมเก็บสมุดโน้ตที่เราคิดไว้อันนั้นมันก็โดนคุ้มครองแล้วแต่ถ้าเกิดจะลงทุนจดนะคะกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็มีเอกสารแล้วก็มีแบบฟอร์มที่เราสามารถจดลิขสิทธิ์ได้เหมือนกันนะคะอาจารย์สรชาก็อยากจะทิ้งท้ายในสไลด์สุดท้ายว่าคิดใหม่ทำใหม่แล้วอย่าลืมคุ้มครองสิทธิ์ของตัวเองด้วยนะคะโดยการเริ่มต้นที่เซิร์ชเข้าที่เว็บกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะและหวังว่าครั้งนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะคะอาจารย์สรชาแล้วก็ทีมงานนะคะโดยเฉพาะนักศึกษาที่เรียนในรายวิชานวัตกรรมขอขอบคุณคุณผู้ชมมากๆเลยนะคะที่ติดตามรายการและวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่เกือบสุดท้ายแล้วค่ะก็อยากให้คุณผู้ชมติดตามในครั้งสุดท้ายก็คือเป็นครั้งที่8ที่เล่าเกี่ยวกับภาพรวมว่าเราเรียนรู้อะไรไปบ้างแล้วนะคะหวังว่ารายการนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมติดตามทั้ง8ตอนส่วนตอนไหนที่ขาดหรือว่ายังไม่ได้ไปดูย้อนกลับไปดูนะคะและถ้ามีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องเรายินดีน้อมรับไปแก้ไขวันนี้เรา3คนคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะติดตามในรายการภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันในวันเวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่ม

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการส่งเสริมเทคโนโลยีสร้างอาชีพปลูกฝังค่านิยมสืบสานวัฒนธรรมและดำรงศาสนาวันนี้เป็นชั่วโมงที่2แล้วนะคะเราจะเข้าสู่ในหัวข้อเรื่องการใช้สื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะในชีวิตประจำวันของพวกเรานะคะสื่อดิจิทัลนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตเช่นเดียวกับโทรศัพท์มือถือนะคะและเรื่องราวต่างๆนะคะของมันนะคะก็เข้าไปสู่ในเรื่องของการดำรงชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งเวลาตื่นนอนนะคะหรือหลายคนก็จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใช่ไหมคะเป็นลำดับแรกบางคนก็ใช้ดูเวลาบางคนก็เช็คข้อความหรือบางคนก็ถ่ายคลิปวิดีโอนะคะเพื่อความเพลิดเพลินระหว่างวันแต่เราสามารถใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนรู้การค้นหาข้อมูลใช้สื่อสารกับเพื่อนครูรวมถึงเพื่อความบันเทิงต่างๆได้หากลองสังเกตดีๆนะคะจะพบว่ากิจกรรมแทบทุกกิจกรรมนะคะที่เกี่ยวเทคโนโลยีเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาททั้งสิ้นสื่อดิจิทัลเข้ามาช่วยในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้ทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะปัจจุบันเราอาจจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีนะคะในการเสาะแสวงหาข้อมูลนะคะและการติดต่อสื่อสารที่เคยเมื่อก่อนต้องเดินทางไปพบกันนะคะแต่ปัจจุบันนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในมุมไหนนะคะเราก็สามารถติดต่อกันผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กได้นะคะแล้วก็พูดคุยกันได้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะความสะดวกสบายที่กล่าวมานะคะก็มีความเสี่ยงอย่างที่เคยทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าข้อมูลนะคะที่ไม่เป็นความจริงหรือได้รับข้อมูลนะคะที่ชวนเชื่อการโฆษณาการแอบอ้างและรวมไปถึงการหลอกลวงต่างๆซึ่งเราอาจจะสังเกตได้นะคะจากข่าวต่างๆหน้าโทรทัศน์นะคะบางคนนะคะก็สามารถที่จะไปแชร์ข้อมูลนะคะทันยังไม่ทันได้ตรวจสอบบางคนก็เปิดเผยข้อมูลของตนเองมากเกินไปนะคะเพราะรีบร้อนนะคะไม่ตรวจสอบให้ดีเสียก่อนนะคะจึงส่งผลกระทบนะคะต่อชีวิตของเรามากมายเลยทีเดียวนะคะในส่วนของชีวิตประจำวันของเรานะคะเราจะอยู่กับหน้าจอมือถือเนี่ยเป็นเวลานานๆ นะคะแล้วก็กระทบต่อสุขภาพการเรียนและความสัมพันธ์ของคนรอบข้างซึ่งสิ่งเหล่านี้ทุกคนรับรู้นะคะโดยเฉพาะเยาวชนนะคะแล้วก็เด็กนะคะที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีนะคะเรานะคะเป็นผู้ใหญ่จึงควรที่จะแนะนำนะคะนักเรียนนะคะดังนั้นนะคะการใช้สื่อดิจิทัลนะคะที่ดีนะคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การใช้เพื่อเทคโนโลยีเท่านั้นแต่เราจะต้องรู้จักคิดรู้จักเลือกและรู้จักวิเคราะห์ข้อมูลนะคะรู้จักใช้เทคโนโลยีที่รับผิดชอบในปัจจุบันทุกท่านคะหลายหน่วยงานก็ให้ความสำคัญกับ AI ใช่ไหมคะการสร้างทักษะการใช้สื่อดิจิทัลให้ปลอดภัยด้วยเพราะทักษะนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นในยุคศตวรรษที่21ผู้ที่มีความรู้ใช้สื่อดิจิทัลอย่างเหมาะสมก็จะนำเทคโนโลยีนะคะมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพค้นหาข้อมูลนะคะอย่างถูกต้องนะคะและก็

ลอดภัยการเรียนรู้ในวันนี้นะคะจึงมีเป้าหมายสำคัญเพื่อที่จะให้นักเรียนนะคะได้ใช้สื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยและเลือกใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะเรามาดูว่านะคะเราจะใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์อย่างไรนะคะและนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการทำงานการสื่อสารและการใช้ชีวิตประจำวันน่ะได้ดีอย่างไรนะคะเพราะเทคโนโลยีเนี่ยมันมีประโยชน์นะคะแล้วก็มีโทษด้วยนะคะสำหรับในเรื่องของเทคโนโลยีที่มีประโยชน์น่ะมันจะมีมากหรือมีน้อยนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเทคโนโลยีแต่ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนนะคะที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีนะคะอย่างสร้างสรรค์เมื่อเรารู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องนะคะสื่อดิจิทัลก็กลายเป็นเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาความรู้สร้างโอกาสต่อยอดของความคิดสร้างสรรค์และช่วยให้เราเติบโตเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไปเราจะมาศึกษาว่าการใช้สื่อดิจิทัลน่ะมันปลอดภัยและสร้างสรรค์มีหลักการใช้แบบไหนและเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรค่ะเรามาดูนะคะในเรื่องของความหมายและความสำคัญของสื่อดิจิทัลนะคะหมายถึงสิ่งที่ถูกสร้างจัดเก็บและเผยแพร่ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยอาศัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในช่องทางในเรื่องของการส่งข้อมูลนะคะตัวอย่างสื่อดิจิทัลที่เราพบเห็นโดยทั่วไปยกตัวอย่างเช่นทุกท่านก็เคยได้ยินนะคะเช่นเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์วิดีโอออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเกมออนไลน์ก็ใช่นะคะแล้วก็แพลตฟอร์มในการสื่อสารต่างๆที่ทุกคนสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าไปชาวรวดเร็วในอดีตนะคะข้อมูลเหล่านี้เราไม่มีเลยนะคะเราจะมีในเรื่องของรูปแบบในเรื่องของวิทยุนะคะการสื่อสารในเรื่องของวิทยุหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ผู้รับสารนะคะมีบทบาทเพียงรับข้อมูลรับชมนำเสนอข้อมูลนะคะในยุคดิจิทัลนะคะแล้วก็ใช้ความสามารถนะคะในเรื่องของผู้รับสารผู้สร้างสารได้ในเวลาเดียวกันทุกคนสามารถผลิตเนื้อหาสร้างความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือเผยแพร่ผลงานของตนเองสู่สาธารณะได้อย่างรวดเร็วความสำคัญประการแรกของสื่อดิจิทัลนะคะก็คือการแหล่งเรียนรู้ที่เปิดกว้างผู้เรียนสามารถค้นหาความรู้จากแหล่งต่างๆได้ตลอดเวลาไม่จำกัดในเฉพาะห้องเรียนหรือหนังสือเรียนเท่านั้นหากต้องการศึกษาวิทยาศาสตร์ภาษาคณิตศาสตร์หรือทักษะอาชีพนะคะก็สามารถเข้าถึงบทเรียนวิดีโอหรือสื่อการสอนจากผู้เชี่ยวชาญได้ทันทีเรามาดูกันนะคะความสำคัญของการสื่อสารประการที่2นะคะก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะคะในการติดต่อสื่อสารและก็ปัจจุบันนะคะมีผู้ส่งสารมากมายเลยทีเดียวนะคะผ่านข้อความอินเทอร์เน็ตแชทออนไลน์มีการประชุมออนไลน์มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ภายในไม่กี่วินาทีแม้จะอยู่ห่างไกลก็ตามความสะดวกสบายก็จะช่วยในเรื่องของลดข้อจำกัดในระยะทางนะคะและเวลาเราก็ไม่ต้องเดินทางไปหาเพื่อนแล้วเราสามารถที่จะประสานงานผ่านโทรศัพท์โซเชียลเน็ตเวิร์กได้นะคะการประชุมออนไลน์นั่นเองความสำคัญประการที่3นะคะก็คือการสนับสนุนการทำงานการประกอบอาชีพหลายหน่วยงานนะคะก็นำเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะโดยเฉพาะ AI นะคะในยุคปัจจุบันน่ะเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในเรื่องของการทำงานด้วยนะคะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็สามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารจัดการต่างๆอย่างเป็นระบบขณะที่ผู้ประกอบการนะคะสามารถใช้สื่อข้อมูลต่างๆประชาสัมพันธ์สินค้าการบริการการขนส่งช่องทางการขายหรือเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขวางยิ่งขึ้นนะคะส่งผลให้โอกาสทางเศรษฐกิจของเรานั้นนะคะมีการสร้างรายได้ในรูปแบบใหม่ขึ้นเพราะปกติเราก็อาจจะเช่าหน้าร้านใช่ไหมคะขายของแต่ปัจจุบันนี้นะคะเรานะคะเช่านะคะในสถานีออนไลน์ของเราได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะสื่อดิจิทัลเนี่ยก็ยังสามารถมีบทบาทในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ความรู้และช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคคลหลายด้านเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสื่อดิจิทัลนะคะการทำงานเนี่ยเราจะต้องมีความรู้ด้วยนะคะมีการเข้าไปอบรมความรู้นะคะในเรื่องต่างๆแล้วก็การระมัดระวังในการใช้สื่อออนไลน์นะคะผู้ใช้นะคะต้องมีการคิดวิเคราะห์แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลก่อนนำไปเผยแพร่เพื่อป้องกันการหลงเชื่อข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนข้อมูลที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถืออีกประการหนึ่งก็คือความปลอดภัยในการใช้งานผู้ใช้ควรตระหนักถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลไม่เปิดเผยข้อมูลโดยไม่จำเป็นและก็ไม่หลงเชื่อข้อความ

ตามเว็บไซต์ที่น่าสงสัยและอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในเรื่องของออนไลน์ได้การใช้งานอย่างรอบคอบนะคะจะช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงการสร้างความปลอดภัยให้กับตนเองในด้านสังคมสื่อดิจิทัลนะคะก็ยังส่งผลต่อพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลผู้ใช้สื่อสารอย่างสุภาพเคารพความคิดที่เห็นแตกต่างกันหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลนะคะในเรื่องของความเสียหายของผู้อื่นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ PDPA นะคะการเปิดเผยข้อมูลนะคะของผู้อื่นเราจะต้องใช้อย่าง มีจริยธรรมในการสื่อสารเป็นพื้นฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะในยุคดิจิทัลนี้เองค่ะสำหรับนักเรียนและนักศึกษานะคะสื่อดิจิทัลนะคะก็เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เรานะคะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็รวดเร็วด้วยผู้สามารถพัฒนาทักษะต่างๆนะคะโดยไม่ต้องอาศัยครูผู้สอนแล้วนะคะโดยการเรียนแบบตัวต่อตัวแล้วนะคะเราก็จะใช้สื่อการสอนออนไลน์ต่างๆผ่านโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆโดยผู้สอนนะคะเขาก็จะเลือกใช้ตามความเหมาะสมของช่วงวัยนั่นเองนะคะขณะเดียวกันนะคะผู้ใช้นะคะก็ต้องรู้จักแบ่งเวลาอย่างพอดิบพอดีนะคะเพื่อไม่ให้ส่งผลต่อสุขภาพการเรียนและก็การใช้ชีวิตประจำวันนะคะสรุปแล้วนะคะสื่อดิจิทัลน่ะเข้ามามีบทบาทอย่างที่ทุกคนทราบนะคะในการดำรงชีวิตในยุคประจำวันของเรานะคะแล้วก็การทำงานนะคะก็จะมีความรวดเร็วนะคะมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจต่างๆรู้จักเลือกใช้สื่อการสอนต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รับอย่างมีผู้รับอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพื่อนำข้อมูลต่างๆนะคะมาพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมสร้างโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ตลอดชีวิตการใช้สื่อออนไลน์นะคะอย่างปลอดภัยนะคะเรามาดูว่าสื่อยุคดิจิทัลเนี่ยนะคะเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษานะคะหรือแม้กระทั่งครูผู้ปกครองนะคะประชาชนทั่วไปนะคะก็ใช้สื่อดิจิทัลในการสื่อสารการเรียนการทำงานหรือแม้แต่การซื้อสินค้าการรับข่าวสารแล้วก็สร้างผลงานในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตไม่ใช่เพียงอำนวยความสะดวกแต่เป็นพื้นฐานที่จะเชื่อมโยงผู้คนต่างๆนะคะเข้ามารู้จักกันนะคะสร้างโอกาสให้แก่กันและกันอย่างไรก็ตามการใช้สื่อดิจิทัลนะคะก็ต้องมีความระมัดระวังนะคะเพราะว่าโลกออนไลน์นั้นนะคะข้อมูลต่างๆอาจจะมีการแชร์ผิดพลาดอาจจะส่งต่อข้อมูลอย่างคลาดเคลื่อนและข้อมูลก็อาจจะสร้างความเสียหายให้กับผู้ที่ใช้อย่างไม่ระมัดระวังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีทักษะในเรื่องของการใช้สื่อดิจิทัลให้ปลอดภัยโดยนะคะสังคมคนรุ่นใหม่นะคะปัจจุบันนี้นะคะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไกลตัวนะคะในเรื่องของ AI นะคะทุกคนจะต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็ฝึกการใช้ให้เป็นนิสัยสื่อดิจิทัลมีประโยชน์นะคะอย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถที่จะทำให้ผู้คนต่างๆเนี่ยเรียนรู้ได้นะคะอย่างรวดเร็วยกตัวอย่างเช่นการฝึกภาษาการดูสื่อการสอนต่างๆการพัฒนาทักษะใหม่ๆได้ด้วยตนเองแบบในรูปแบบออนไลน์ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการใช้สื่อดิจิทัลนะคะก็ต้องควบคู่กับความระมัดระวังเพราะโลกออนไลน์นะคะมีทั้งข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลที่คลาดเคลื่อนแล้วก็ข้อมูลที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายได้นะคะเพราะฉะนั้นผู้ใช้นะคะต้องรู้เท่าทันในการใช้นะคะแล้วก็มีการป้องกันตนเองใช้สื่ออย่างมีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็ต้องฝึกให้เป็นนิสัยนะคะเพื่อไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับผู้อื่นนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยค่ะในเรื่องของการใช้สื่อนะคะยกตัวอย่างเช่นผลงานสร้างสรรค์นะคะที่หลายๆคนนะคะนำมานำเสนอกันนะคะในโซเชียลต่างๆจะมีวิดีโออินโฟกราฟิกบทความหรือการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่น่าสนใจเข้าใจง่ายนะคะแต่ประโยคนะคะของการทำให้เกิดผลที่ดีนะคะต่อผู้ใช้นะคะก็คือผู้ใช้ควรเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสมแล้วก็หากใช้โดยขาดวิจารณญาณนะคะก็อาจจะทำให้เสียสุขภาพเสียสมาธิเสียเวลาบางกรณีก็ทำให้ละเมิดสิทธิของผู้อื่นได้นะคะอย่างแรกเลยนะคะควรให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลยกตัวอย่างเช่นชื่อจริงที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต่างๆนะคะรหัสผ่านภาพถ่ายครอบครัวข้อมูลของครอบครัวตำแหน่งที่อยู่ไม่ควรเปิดเผยโดยไม่จำเป็นเพราะข้อมูลนี้นะคะอาจนำไปใช้ในทางที่ผิดได้ผู้ไม่หวังดีก็อาจนำข้อมูลไปแอบอ้างหลอกลวงหรือสร้างความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลการตั้งค่าความเป็นส่วนในสื่อบัญชีออนไลน์นะคะจึงเป็นเรื่องที่ควรทำอย่างรอบคอบไม่ควรเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลอื่นเห็นและ

0: ต้องตรวจสอบเป็นระยะว่าข้อมูลน่ะที่ไม่เหมาะสมต่อการเผยแพร่หรือไม่คิดก่อนโพสต์ก็จะช่วยในเรื่องของลดความเสี่ยงได้และสิ่งที่เผยแพร่ไปแล้วนะคะอาจจะถูกบันทึกส่งต่อและค้นพบได้ในภายหลังการตั้งรหัสผ่านก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามรหัสผ่านที่ดีควรคาดเดายากมีตัวอักษรตัวเลขและสัญลักษณ์ผสมกันไม่ควรใช้วันเกิดชื่อเล่นเบอร์โทรศัพท์หรือเลขที่เรียงกันเป็นรหัสผ่านและไม่ควรใช้รหัสเดียวกันกับทุกบัญชีหากบัญชีหนึ่งนะคะถูกเจาะระบบอื่นๆอาจได้รับผลกระทบตามไปด้วยปัจจุบันนะคะหลายแพลตฟอร์มนะคะก็ต้องมีการระบุยืนยันตัวตน2 ชั้นเลยนะคะหรือว่ามีการเปิดใช้งานเพื่อเพิ่มบัญชีความปลอดภัยของตนเองนอกจากนี้นะคะทุกๆท่านนะคะนักเรียนนักศึกษาไม่ควรบอกรหัสผ่านแก่ผู้อื่นแม้จะสนิทกันเพียงไรก็ตามนะคะเพราะผลที่ตามมานะคะก็จะมีข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเพราะบัญชีออนไลน์นะคะเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะคะไม่มีใครหาความรับผิดชอบของคนนั้นยากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษารหัสผ่านเป็นพื้นฐานสำคัญในการปกป้องตนเองนะคะก็จะทำให้ปลอดภัยทางโลกดิจิทัลได้ต่อไปเรามาดูภัยออนไลน์นะคะในปัจจุบันที่มีอยู่ในโลกสื่อสารต่างๆนะคะในปัจจุบันนี้นะคะที่เราพบได้ตามข่าวหนังสือพิมพ์ตามข่าวนะคะในเรื่องของข่าวออนไลน์ต่างๆเนี่ยมีหลายรูปแบบมากมายเลยยกตัวอย่างเช่นนะคะลิงก์ปลอมอย่างเงี้ยนะคะเราไปคลิกลิงก์แล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวมันจะมีคลิกลิงก์นะคะเพื่อสร้างอาชีพต่างๆหลอกลวงให้ไปประกอบอาชีพต่างๆนะคะแล้วก็หลอกลวงให้ลงทุนว่ามีผลตอบแทนสูงนะคะซึ่งหลายๆคนนะคะแม้กระทั่งดาราเนี่ยนะคะนักแสดงต่างๆเนี่ยก็หลงเชื่อแล้วก็ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการปลอมบัญชีที่เป็นคนรู้จักเข้าไปยืมเงินก็มีนะคะเราจะเห็นได้หลากหลายนะคะตามประสบการณ์ของตนเองนะคะท่านผู้ฟังหลายคนก็อาจจะมีประสบการณ์ตรงนี้มาบ้างนะคะเพราะว่าเรามักจะไม่รอบคอบใช่ไหมคะในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวนะคะแล้วเราก็อาจจะยังรักษาข้อมูลไม่ทันนะคะในขณะเวลานั้นนะคะก็จะส่งข้อมูลไปให้ผู้อื่นนะคะเพราะเราคิดว่าเป็นบัญชีจริงนะคะเป็นเพื่อนของเราจริงๆหรือเป็นงานที่เราจะต้องทำจริงๆนะคะผู้ใช้นะคะไม่ควรกดลิงก์นั้นทันทีไม่ควรกรอกข้อมูลทันทีและไม่ควรโอนเงินโดยที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาของบัญชีนะคะภาษาในข้อความและความสมเหตุสมผลของเนื้อหาหากไม่แน่ใจนะให้สอบถามผู้ปกครองคุณครูหรือผู้ที่มีประสบการณ์ตรงนี้ก่อนเราหยุดเพียงไม่กี่นาทีก็จะช่วยป้องกันความเสียหายที่รุนแรงได้ความปลอดภัยทางดิจิทัลจึงเริ่มจากความไม่ประมาทของผู้ใช้เองค่ะ
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครูต้นรักครับ
1: ครูอัพครับและนี่คือรายการเทคสปาร์ค
0: จุดประกายดิจิทัลในตัวคุณ
1: ตอนนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของมารยาทในการใช้ดิจิทัลที่แล้วขอต้องขออภัยคุณครูต้นรักจริงๆครับ
0: โทรไปหาผมทักไปหาผม
1: ตีสอง
0: ตีสอง
1: ผมนึกว่าคุณครูต้นรักยังแบบยังโยกอยู่ในฟอร์มอยู
0: ่ไม่คุณต้องมีมารยาทด้วย
1: โอเคทำไมคุณครูต้นรักแรงจังเลยครับ
0: แน่นอนครับ
1: แล้วถ้าผมอยากจะมีมารยาทครับ
0: ต้องทำยังไงใช่ไหม
1: ทำยังไงครับคุณครูต้นรักครับ
0: ครับอย่างแรกเลยนะครับสิ่งแรกเราต้องรู้ตัวเราก่อนเนาะ
1: ครับ
0: ว่าเอ้ยคิดถึงใจเขาใจเราก่อนอย่าคิดถึงว่าเฮ้ยเราอยากได้อะไรเราต้องได้เดี๋ยวนั้นไม่ได้นะคือเราต้องเข้าใจว่าในชีวิตประจำวันของแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีพื้นที่ส่วนตัวมีเวลาของเขา
1: คร
0: ูอัพก็ต้องดูเลยอาจารย์ต้นรัก
1: นอนหรือยัง
0: นอนยังนี่มันขี่โมงขี่ยามแล้วนะ
1: ตีสองเองฮะ
0: ตีสองเองนะก็นอนดึกมากเลยนะ
1: ผมเชื่อว่านอกเหนือจากที่คุณครูต้นรักก็พูดเรื่องของการเคารพความแตกต่างกันแล้วนะครับก็เป็นคนมีสำนึกแล้วตอนนี้เริ่มมีมารยาทแล้ว
0: ต้องใช้คำพูดสุภาพ
1: ต้องใช้คำพูดสุภาพอย่างแรกเลยหนึ่งคือการใช้คำพูดสุภาพคร
0: ับ
1: สองนะครับผมอย่างที่บอกว่าเคารพความแตกต่างของผู้อื่นนะครับสามครับทำไงครับ
0: ก็ไม่โพสอะไรซ้ำๆรบกวนโพสบ่อยๆซ้ำๆรบกวนก็น่ารำคาญ
1: โพสขายของได้ไหม
0: ก็ได้แต่อย่าโพสบ่อยอย่าซ้ำบ่อยก็น่ารำคาญเหมือนกันนะครับ
1: สี่แล้วครับคุณครูครับ
0: ก็ไม่ก่อกวนไม่บูลลี่เอ้ยโพสอาจารย์ต้นรักทำไมอ้วนจังอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยถ่ายรูปมาอะไรอย่างเงี้ยดำขาวอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ก็ต้องไม่บูลลี่ด้วย
1: ไม่บูลลี่นะครับแล้วก็ไม่พูดหรือเสียดสีความแตกต่างในช่วงของร่างกายความเชื่อศาสนาหรือแม้กระทั่งกับเรื่องการเมืองก็ไม่ควรที่จะ
0: ที่สำคัญเรื่องอายุด้วยนะอายุนี่ก็คือการ
1: แต่ผมอายุน้อยนะครับ
0: เหลือน้อยไม่ใช่นะครับอายุน้อยหมายถึงว่าอายุน้อยยังอยู่พวกเรายังวัยรุ่นพอๆกับทุกคนนี่แหละครับที่อยู่ตรงหน้าจอนี้
1: แล้วก็อย่างสุดท้ายเลยครับก็คือไม่แชร์ภาพหรือข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ขออนุญาตอันนี้สำคัญมากเลยอย่างที่เราได้พูดไปหลายๆตอนแล้วนะครับว่าตอนนี้เรามีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะเอารูปใครไปใช้ประโยชน์หรือต่อให้ไม่ใช้ประโยชน์แค่เอาไปใช้เฉย
0: ๆก็ไม่ได้นะ
1: ก็ไม่ได้ครับก็จะต้องมีการขออนุญาตก่อน
0: นี่แหละครับคือมารยาทที่ดีนะครับที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยบนโลกออนไลน์ให้กับทุกคนได้นะครับ
1: ครับทีนี้มีพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงในการใช้ดิจิทัลนะครับไม่ว่าจะเป็นการแชร์ข่าวปลอมการโพสต์ดราม่านะครับตอบโต้รุนแรงในคอมเมนต์นะครับหรือว่าเอียดในเรื่องของเชื้อชาติศาสนานะครับหรือแม้กระทั่งกับความเชื่อทางด้านการเมืองนะครับอ่ะมีอะไรบ้างครับที่เป็น
0: จริงๆแล้วสิ่งที่ควรทำเนี่ยเราก็ต้องเปิดใจกว้างแล้วก็ยอมรับความหลากหลายให้ได้อย่าไปมองโลกแคบอย่าไปมองโลกในแง่ร้ายนะครับหรือด้านลบอย่างเงี้ยครับก็จะทำให้เราเป็นคนที่ไม่มีมารยาททางดิจิทัลนะครับรวมถึงการใช้ถ้อยคำที่แบ่งแยกเหมือนที่บอกเนาะการสร้างความเกลียดชังอะไรพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่
1: จริงๆ
0: มี
1: สองคำนะครับ
0: ครับ
1: มีคำว่าไซเบอร์บูลลิ่งนี่ก็คือการบูลลี่กัน
0: ครับ
1: แล้วก็มีคำหนึ่งคือเฮสปีดครับอาจารย์ใช้วาจาหยาบคาย
0: รุ
1: นแรงอย่างนี้ก็เพราะนั้นก็ไม่ควรทำในโลกดิจิทัลนะครับ
0: ครับ
1: ต้องอย่าลืมนะว่าพื้นที่ของทุกคนเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลที่มีความแตกต่างกันต้องยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกันให้ได้ครับ
0: ครับ
1: มีพฤติกรรมที่ผมอยากแชร์ครับคุณครูต้นรักครับ
0: ได้เลยครับ
1: ที่ไม่ควรทำเลยในโลกยุคดิจิทัลนะครับหนึ่งก็คือการโพสต์ข่าวโดยไม่ตรวจสอบหรือโพสต์เนื้อหาที่ไม่มีการตรวจสอบแหล่งที่มาอ้างอิงเช่นอีก20ปีน้ำท่วมโลก
0: อ
1: ันนี้ไม่ควรนะครับ
0: เสี่ยงนะอันนี้เสี่ยงนะแชร์ข่าวปลอมนี่ผิดด้วยนะผิดกฎหมาย
1: ด้วยนะครับผมแล้วก็ก่อนจะแชร์ข้อมูลข่าวสารใดๆทุกครั้งนะครับก็ต้องเช็คแหล่งที่มาหรือข้อมูลที่แหล่งข่าวให้ก่อนนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าเช่นรัฐบาลจะยกเลิกนโยบาย1 2 3 4 5ก็จะต้องมีการเช็คไปที่ทางรัฐบาลก่อนนะครับว่ามีการออกนโยบายแบบนี้จริงหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะลดความสับสนกันนะครับอย่างที่2ครับพิมพ์ด่าบูลลี่เพื่อนนะครับหรือทำให้เกิดผลทางจิตใจซึ่งเราบอกไปแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรกระทำอย่างยิ่งบนโลกดิจิทัลว่าเป็นมารยาทอย่างหนึ่งในการใช้งานด้วยครับ
0: รวมถึง3ครับการโต้ตอบรุนแรงเนาะซึ่งจะทำให้เกิดความขัดแย้งบานปลายได้หรือพวกที่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดเองนะ
1: ครับ
0: พิมพ์ว่าคนนู้นไม่รู้อีโหน่อยเน่ไม่รู้ที่มาที่ไปใส่กับเขาด้วยอันเนี้ยก็เป็นนักเลงคีย์บอร์ดทำพวกนี้ก็ผิดกฎหมายเหมือนกันแล้วมันมีพฤติกรรมเสี่ยงอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องของวงการศึกษาในเกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัลนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นวงการวิชาการเราก็ชอบไปยังไงครับ
1: คัดลอกผลงานแล้ว
0: นั่นแหละคร
1: ับ
0: ก็ต้องระวังด้วยพวกนี้ถือว่าไม่มีมารยาทนะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็ผิดมารยาทด้วยนะ
1: ผิดมารยาทผิดกฎหมายด้วยเพราะเป็นการไปละเมิดเขาเรียกว่าข้อมูลส ทรัพย์สินทางปัญญานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็มีความผิดตามกฎหมายด้วยเช่นกันในวงการศึกษาครับที่สำคัญอย่างยิ่งเลยเรื่องของการเอาข้อมูลที่มีคนทำอยู่แล้วแล้วเอามาทำซ้ำ
0: ถูกต้อง
1: โดยไม่ดัดแปลงด้วย
0: ไม่ให้เครดิต
1: ด้วยนะครับแบบนี้ก็ไม่สมควรทำ
0: ก็ต้องระวังด้วยนะพฤติกรรมแบบนี้ผู้เรียนก็อย่าไปทำเลยนะครับมันเป็นสิ่งไม่ดีคิดเองทำเองดีกว่านะครับ
1: ครับอันนี้คือพฤติกรรมที่เราควรหลีกเลี่ยงบนโลกออนไลน์นะครับแต่ก็ยังมีอีกหลากหลายรูปแบบนะครับที่เราอาจจะเจอได้ในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการขัดจังหวะผู้อื่นขณะพูดนะครับ
0: พูดครับขอโทษ
1: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเราส่งกันไปส่งกันมา
0: คร
1: ับการขัดจังหวะผู้อื่นขณะพูดนะครับก็เป็นการแสดงการไม่ให้ความสำคัญแล้วก็ไม่เคารพความแตกต่างของอีกฝ่ายนะครับการใช้ถ้อยคำพูดนะครับหยาบคายหรือดูถูกนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการสร้างบรรยากาศที่ไม่ดีแล้วก็ทำลายความรู้สึกของผู้อื่นด้วยเช่นกัน
0: นะฮะอันนี้คือเป็นมารยาทนะครับ
1: ครับแล้วก็อย่างต่อมาครับก็คือการใช้โทรศัพท์มือถือขณะที่สนทนากับผู้อื่นอยู
0: ่
1: คุยกับเราทีนึง
0: โอ้โทษเถอะเป็นไงไปคุยกับคนอื่นอีกทีตาไม่ได้มองเราเลยนะครับอันนี้ก็ต้องมีมารยาทด้วยนะครับรวมถึงในเรื่องของการที่เวลาเรา
1: พูดเสียงดังนะครับในที่สาธารณะนะครับเข้าใจแหละบางทีเราประชุมออนไลน์อยู่ใช้โทรศัพท์อยู่ใช้แท็บเล็ตในการประชุมอยู่แต่ถ้าเกิดรอบข้างเนี่ยเรานั่งอยู่ในคาเฟ่นี่เป็นวัยรุ่นติดแกมเสียงดังลั่นห้องเลย

0: จากนี้นะครับก็มีการพูดจาแทรกแซงหรือว่าตัดสินผู้อื่นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องส่วนตัวรูปลักษณ์นะครับถ้าคุณกำลังคุยงานอยู่คุณไม่ควรไปพูดเรื่องส่วนตัวครับนะครับโอ้ยทำไมวันนี้ประชุมงานอยู่ผลยอดขายผลประกอบการ200ล้านเอ๊ะแต่วันนี้ดูคุณอ้วนผิดปกติ
1: ไม่ได้นะไม่ได้นะ
0: ไม่ควรไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะครับการล้อเลียนการเสียดสีกันนะครับให้เกิดความอับอายอันนี้ก็ยิ่งไม่ควรเลยเช่นกันนะครับหรือการแสดงออกถึงความไม่พอใจความรังเกียจผู้อื่นอย่างชัดเจนบางเรื่องถ้าเรามีผิดใจกันมาก่อนคนเราทะเลาะกันได้นะครับไม่ผิดนะครับแต่การที่ไปแสดงความเกลียดชังกันต่อหน้าบุคคลที่3หรือบุคคลอื่นๆในโลกดิจิทัลเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมซูมกันอยู่เนี่ยแสดงความชัดเจนเลยว่าผมเกลียดคนนี้เนี่ยทำไม่ได้
2: ไม่ได้นะครับ
1: ซึ่งจริงๆมันมีวิธีการที่เราจะสามารถฝึกส่งเสริมมารยาททางดิจิทัลให้ดีขึ้นนะครับ
0: เป็นไงบ้างครับ
1: 1ก็คือเราต้องฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดี
0: อันนี้เราพูดกันมาตั้งแต่ตอนแรกเลย
2: ฟังดี
1: ๆ2ครับต้องใช้ภาษาที่สุภาพและก็สร้างสรรค์
0: ถูกต้อง
1: ภาษาอะไรที่ไม่ดีก็คุณ
0: ครับอีกอันนึงนะครับก็คือเรื่องของ empathy หรือก็คือการแสดงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคร
1: ับ
0: แต่ไม่ใช่ให้เล่นละครนะ
1: ไม่ได้
0: ไม่ใช่เล่นละครเห็นอกเห็นใจไม่ใช่ละครคุณธรรมนะก็คือเรื่องบางเรื่องเราอาจจะไม่ถูกใจเนี่ยแต่ก็ต้องเก็บไว้แล้วก็มาเคลียร์กันหลังบ้านหลังไมค์กันได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปเคลียร์กันต่อหน้าบุคคลที่3นะครับ
1: ครับรวมถึงเปิดใจเรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างนะครับใครที่แสดงอะไรออนไลน์มาปุ๊บเรากำลังปิดไมค์อยู่เขาไม่นั่นปุ๊บสวนกลับไปเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับรวมถึงตระหนักถึงอคติของตนเองด้วยนะครับพยายามสำรวจว่าเฮ้ยเราเป็นคนเป็นแบบไหนแล้วก็ลดอคติพวกนั้นลงนะครับเวลาเราเจอหน้ากับเวลาออนไลน์มันจะได้เป็นไงครับสมูทกันขึ้นนะครับสุดท้ายครับให้เกียรติแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันให้เข้าใจว่าเขาก็คือมนุษย์เราก็คือมนุษย์มารยาทในดิจิทัลควรจะเอามาใช้ในทั้งโลกความจริงแล้วก็โลกออนไลน
0: ์แต่จริงๆคุณต้องรักสังเกตเหมือนผมไหมครับไม่ว่าจะเป็นโลกความเป็นจริงกับโลกดิจิทัลเนี่ยสิ่งที่เราเป็นข้อให้กับผู้เรียนเนี่ยเหมือนกันเลยนะ
1: ยังไงฮะ
0: คือในชีวิตจริงเราก็เอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นมารยาทได้เหมือนกัน
1: ถูกต้อง
0: ไม่จำเป็นจะต้องเป็นดิจิทัลเลยมันคือเรื่องพื้นฐานที่พวกเราทุกคนจะต้องมีทั้งในโลกดิจิทัลแล้วก็ในโลกความเป็นจริงด้วยเช่นกันครับ
1: ครับสังคมที่น่าอยู่คือสังคมที่ทุกคนให้เกียรติกันเคารพกันแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเนาะแล้วก็ส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีในโลกดิจิทัลนะจะช่วยให้สังคมอบอุ่นแล้วก็เต็มไปด้วยความเข้าใจหวังว่าผู้เรียนคงได้ความรู้พวกนี้เอาไปใช้เพื่อพัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างมารยาทที่ดีในโลกดิจิทัลครับครับครับเรามาทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของมารยาทดิจิทัลใช้อย่างไรให้เคารพและปลอดภัยในโลกทุกวันนี้กันหน่อยครับ
0: เป็นทริคง่ายๆเลยครับจำให้ขึ้นใจเลยครับ5ข้อง่ายๆเลยครับอย่างที่1เลยก็คือเราต้องใช้คำสุภาพนะครับไม่หยาบคายหรือเหน็บแนมเอาเรื่องง่ายๆเลยไม่ต้องไปคำนึงถึงรายละเอียดเยอะเลยนะจำง่ายๆเลย5ข้อ1ครับก็คือต้องใช้คำสุภาพไม่หยาบคายหรือเหน็บแนมนะครับ2ครับเคารพความเห็นของผู้อื่นแตกต่างได้แต่ต้องไม่เหยียดนะครับไม่เหยียดหยามกันนะครับอย่างที่3ครับไม่โพสต์อะไรซ้ำๆข้อความเดิมๆที่เป็นการรบกวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพโปรโมตสินค้ากับโพสซ้ำๆซักๆเนี่ยมันคนละอย่างกันนะมันคนละอย่างกันนะครับมันคนละอย่างกันวิธีการขายเนี่ยเราจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมว่าเราสามารถโพสขายสินค้าซ้ำๆได้นะครับแต่มีวิธีการโพสการกำหนดเวลาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากนะครับอย่างที่4ครับไม่ก่อกวนหรือว่าไซเบอร์บูลลิ่งกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการพูดว่าด้วยคำถ้อยคำที่เป็นการละเมิดสิทธิ์บนเนื้อตัวร่างกายแบบนี้ก็ไม่สมควรทำแม้จะเป็นเรื่องล้อเล่นแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าคนที่เขาโดนเป็นประจำเนี่ยวันแรกอาจจะล้อเล่นหลังๆมาเนี่ยเขาอาจจะรู้สึก
1: คิดจริง
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่สมควรทำแล้วก็สุดท้ายที่สุดเลยครับไม่แชร์ภาพหรือข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่อาจจะเป็นบนเนื้อตัวร่างกายในยิ่งยุคนี้นะครับเขามีเรื่องของอะไรฮะเขาทำเรื่องของเซ็กครีเอเตอร์เนาะซึ่งผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าการที่เขาไปทำกันอยู่ในพื้นที่เฉพาะและมีการที่คนสมัครสมาชิกเขาเข้าไปแล้วก็ไปแคปออกมาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของความเสียหายผิดกฎหมายด้วยเช่นกันนะครับ
1: ครับดังนั้นผู้เรียนครับการใช้อินเทอร์เน็ตต้องควบคู่กับมารยาทที่ดีนะครับเคารพความแตกต่างนะครับของหัวใจของผู้คนอื่นๆในโลกดิจิทัลเพื่อที่จะทำให้สังคมเราอยู่ได้อย่างมีความสุขครับผู้เรียนครับขณะนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับสามารถติดตามชมได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ETV บ้านหลังใหญ่แห่งการเรียนรู้ครับ
0: เว็บไซต์เราก็มีนะครับ www.etvthai.tv หรือทาง Facebook Fanpage ก็มีเช่นกันนะครับ ETV Channel ครับ
1: วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยครับคุณครูต้นรักครับไม่ได้ใช้แค่เพื่อประโยชน์ของตัวเองอย่างเดียวนะทั้งสร้างรายได้สร้างความสนุกสนานแต่เทคโนโลยีดิจิทัลในยุคนี้เนี่ยเรายังสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมได้ด้วยน่าสนใจไหมครับ
1: น่าสนใจไปติดตามกันครับซึ่งความหมายของความรับผิดชอบในดิจิทัลนั้นนะครับก็หมายถึงว่าเราในฐานะผู้ที่อยู่ในโลกของดิจิทัลเราต้องรู้จักรับผิดชอบต่อผู้อื่นสังคมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยน
0: ั
1: ่นหมายถึงว่าเราไม่ได้ใช้แค่เทคโนโลยีทำร้ายผู้อื่นนะครับ
0: ไม่ได้ใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยการให้ร้ายผู้อื่น
1: ถูกต้อง
0: ครับอย่างที่สองนะครับก็ไม่ได้ใช้ทรัพยากรดิจิทัลนะครับอย่างที่แบบฟุ่มเฟือย อย่าไปคิดว่ามันเป็นของที่แบบไม่มีตัวตน
1: มีตัวตน
0: มันมีตัวตนนะมันใช้แล้วหมดไปนะเรื่องบางเรื่องนะครับทีนี้เราจะใช้กันอย่างไรบ้างครับดิจิทัลในยุคนี้นะครับให้อย่างมีความรับผิดชอบนะครับอย่างแรกเลยครับก็คือในโลกดิจิทัลเนี่ยทำเนี่ยมีผลในทางทั้งดีและร้ายกับเรานะครับการโพสเนื้อหาทางลบการส่งผลกระทบต่อผู้อื่นหรือการเกิดความแตกแยกในสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ควรทำด้วยเช่นกันนะครับเรื่องนี้เราพูดเน้นย้ำกันมาทุก EP แล้ว
1: ทุกตอน
0: แล้วนะครับการแชร์สิ่งดีๆช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจการชาร์จการประหยัดพลังงานหรือว่าการใช้อุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นอย่างพร่ำเพรื่อเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการทำลายทรัพยากรทั้งดิจิทัลแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติด้วยเช่นกัน
1: รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลไปช่วยในเรื่องสังคมในเรื่องคุณภาพชีวิตให้เสมอภาคกันอย่างเช่นอะไรการเข้าถึงสาธารณสุขอย่างเงี้ยใช้อะไรครับใช้แพลตฟอร์มออนไลน
0: ์พบหมอ
1: พบหมออย่างเงี้ย
0: หรือหมอพร้อม
1: หมอพร้อม
0: พร้อมหมอพร้อมนี่เป็นตัวอย่างดี
1: นะดีนะได้ทำได้ใช้กันได้จริงเน
0: ี่
1: ยก็ไปช่วยในคุณภาพดีขึ้นหรือแม้แต่เรื่องของการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนที่เรียกว่าการใช้สมาร์ทซิตี้ก็เอาเทคโนโลยีเข้ามานะ

ค่ะเรามาดูอีกหนึ่งทักษะในเรื่องของข้อมูลข่าวสารออนไลน์ในแต่ละวันที่มีผู้คนจำนวนมากนะคะไหลผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเราจะเห็นใน Facebook ใช่ไหมคะก็จะมีการสร้างรายได้ใน Facebook นะคะบางข้อมูลก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้นะคะบางข้อมูลนะคะบางโซเชียลต่างๆก็จะเป็นข้อมูลเป็นเท็จต่างๆด้วยนะคะบางข่าวก็เป็นข่าวปลอมเฟซปลอมนะคะแล้วก็มีการแชร์ข้อมูลทันทีเพียงไม่กี่วินาทีก็สามารถส่งต่อได้นะคะและหลายคนที่สร้างรายได้ก็จะเห็นว่า Facebook ของตนเองเด้งไปที่หน้าโพสต์หน้าฟีดของผู้อื่นอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทำให้มิจฉาชีพนะคะเข้ามาหลอกลวงเราได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราออนไลน์ไปนะคะทั่วเลยนะคะมันมีเครือข่ายยงใหญ่กันไปทั่วนึงเพราะว่าเรามีการสร้างรายได้อย่างเงี้ยนะคะค่ะตรงนี้นะคะหน่วยงานนะคะเราต้องตรวจสอบก่อนว่ามันน่าเชื่อถือหรือไม่โดยเฉพาะข้อมูลต่างๆที่เราก่อนที่เราจะทําการคลิกลิงก์หรือว่าหลงเชื่อข้อมูลต่างๆเนี่ยจะต้องตรวจสอบให้ดีก่อนยกตัวอย่างเช่นข้อมูลสุขภาพเช่นบอกว่าไปรักษาตรงนี้ไม่เสียเงินแต่จริงๆเราไปจริงๆเราก็อาจจะโดนหลอกเสียเงินก็ได้และอาจจะที่รักษาไปรักษามาก็อาจจะไม่หายก็ได้การเงินกฎหมายและข้อมูลต่างๆหากแชร์ข้อมูลผิดก็จะสร้างความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนนะคะเราต้องตรวจสอบก่อนแชร์เพราะโลกในเรื่องของออนไลน์การสื่อสารต่างๆหากเราไม่ได้พบหน้ากันโดยตรงแต่เราพิมพ์ออกไปคำรุนแรงการล้อเลียนการดูหมิ่นต่างๆมีการเผยแพร่ข้อมูลของส่วนตัวของผู้อื่นทำให้เกิดความขัดแย้งทำให้เกิดเสียหายทางจิตใจแล้วก็ส่งผลต่อปัญหาทางกฎหมายผู้ใช้สื่อเนี่ยควรตระหนักให้ดีในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นก่อนรับผิดชอบนะคะอย่างประสบการณ์โดยตรงอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยค่ะไปด่าทอกันในแชทลับอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นำแชทลับตรงนั้นนะคะไปแชร์ต่อนะคะพอไปแชร์ต่อนะคะไปติดหน้าของผู้ที่โดนกล่าวหานะคะก็จะส่งผลต่อข้อมูล PDPA นะคะในเรื่องของข้อมูลลับนะคะแล้วก็ทำให้ผู้นั้นเสียหายส่งผลต่อมีปัญหาทางกฎหมายตามมาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขซึ่งตรงนี้นะคะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยนะคะถ้าเราใช้ข้อมูลนะคะอย่างไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็เปิดเผยตัวตนของเรามากเกินไปนะคะก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะคะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นมากๆนะคะหากไม่สามารถพูดต่อหน้าผู้อื่นได้นะคะควรจะพิมพ์ลงออนไลน์หรือไม่ตรงนี้เป็นคำถามควรจะต้องกลับไปเป็นการบ้านว่าถ้าเราอยากจะคุยกับเขาอยากจะบอกเขานะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่เราไม่บอกผ่านตัวเขาเองเราดันไปบอกผ่านผู้อื่นนะคะเราควรพิจารณาก่อนพิมพ์หรือไม่และการใช้ถ้อยคำอย่างไม่เหมาะสมนะคะจะช่วยสร้างสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัยให้น่าอยู่มากได้อย่างไรเพราะว่าตรงนี้เป็นมารยาทพื้นฐานที่ผู้ใช้สื่อดิจิทัลทุกคนควรมีนะคะเพราะว่าสื่อดิจิทัลตรงนี้นะคะยังเกี่ยวข้องกับการจัดสรรเวลานะคะเมื่อเราหมกมุ่นในเรื่องของการใช้สื่อมากๆเรามันจะทำลายอนาคตทำลายให้เราเสียสมาธิพักผ่อนไม่เพียงพอสุขภาพตามมาส่งผลกระทบต่อการเรียนการทำงานและจะทำให้เราแยกเวลาไม่ออกว่าอันไหนควรพักผ่อนอันไหนควรทำงานส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเราอย่างยิ่งค่ะนะคะตรงนี้นะคะก็ต้องฝากให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะเข้าไปพิจารณาดูก่อนนะคะก่อนการใช้สื่อดิจิทัลว่าสื่อดิจิทัลเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยพัฒนาชีวิตของเราได้แต่ก็สามารถทำลายชีวิตของเราได้เช่นเดียวกันรวมถึงในเรื่องของสุขภาพค่ะในด้านการเรียนการทำงานผู้ใช้สื่อดิจิทัลนะคะก็ควรใช้อย่างสร้างสรรค์ค้นหาข้อมูลรูปเพลงหรือผลงานของผู้อื่นควรให้เครดิตด้วยยกตัวอย่างเช่นเราจะทำวิจัยหนึ่งเรื่องนะคะเราก็ควรที่จะอ้างอิงนะคะแหล่งที่มาของข้อมูลที่เราเอามาอ้างอิงให้เรียบร้อยเพราะว่าตรงนั้นเป็นลิขสิทธิ์นะคะของผู้ที่ทำงานวิจัยต่างๆหรือแม้แต่ภาพนะคะต่างๆที่เราจะใช้ในเรื่องของการแชร์การโพสต์ข้อความต่างๆที่หลุดจากแชทต่างๆแล้วเราเอามาแชร์เอามาโพสต์เป็นข้อความของท่านอื่นเป็นหน้าของคนอื่นก็จะส่งผลนะคะต่อเรื่องลิขสิทธิ์นะคะเพราะว่าเราต้องเคารพในเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะการใช้สื่ออย่างมีจริยธรรมนะคะแล้วก็ต้องไม่นำข้อมูลนะคะไปใช้ในทางที่ผิดแล้วจะส่งผลต่อตนเองมากๆเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะผู้เรียนจะต้องนำข้อมูลทางดิจิทัลไปนำเสนอไปสร้างบทความ
ไปเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้แล้วก็ไปพัฒนาตนเองให้ปลอดภัยนะคะโดยสรุปแล้วนะคะการใช้สื่อดิจิทัลเนี่ยเมื่อใช้แล้วต้องรู้จักปกป้องข้อมูลของเราไม่ผิดค่ะถ้าเราจะใช้นะคะไม่ผิดเพราะว่าโลกปัจจุบันมันก้าวล้ำไปมากแล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่อง AI เนี้ยเราเข้ารับการอบรมเราใช้เป็นแต่เราก็ต้องรู้จักข้อมูลส่วนตัวการตั้งรหัสผ่านนะคะเพราะภัยออนไลน์นะคะถ้ามาถึงตัวแล้วเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ทันก็อาจจะส่งผลต่อชีวิตของเรานะคะบางรายนะคะก็เสียเงินเสียทองไปเลยบางรายนะคะก็คือแบบให้ข้อมูลมิจฉาชีพไปเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นหากเรามีความรู้และระมัดระวังนะคะเราจะใช้สื่อได้อย่างมั่นใจและการสื่อสารก็จะดีขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปเรามารู้เท่าทันการใช้สื่อนะคะแล้วก็ข่าวสารต่างปัจจุบันไม่มีหนังสือพิมพ์เนี่ยน้อยลงแล้วนะคะในเรื่องของการตีพิมพ์ต่างๆเวลาเราเสพข่าวเราจะเสพในเรื่องของออนไลน์เลยนะคะมีเรื่องของพวกในเรื่องของการแชร์ต่างๆในเรื่องของแชร์ข้อมูลข่าวสารมีข่าวสารในโลกออนไลน์ที่สามารถที่เราจะพิมพ์หาข้อมูลข่าวสารที่เราอยากรู้ได้นะคะเพียงไม่กี่วินาทีเพราะฉะนั้นต่อในด้านต่อมาเราต้องรู้เท่าทันสื่อการรู้เท่าทันสื่อก็หมายถึงการที่จะรับวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลให้มีที่เราเชื่อถือเนี่ยให้มีวิจารณญาณนะคะว่ามันเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นหรือการโฆษณาจูงใจหากเราเชื่อไปสมหมดทุกเรื่องนะคะโดยเฉพาะจะแบบมีดารานะคะนักแสดงหรือบุคคลที่เราชื่นชอบเป็นบุคคลในสังคมมาด้วยแล้วชักจูงโฆษณาทำให้เราหลงเชื่อเราก็เชื่อเพราะว่าเขามีตัวตนในสังคมแต่ปัจจุบันเราจะเห็นจากข่าวนะคะไม่ว่าเรื่องของการต่างๆในเรื่องของการทำงานของที่เกิดขึ้นต่างๆนะคะก็ส่งผลเสียนะคะต่อตัวเรามากเลยเพราะเราเชื่อนะคะมีความเชื่อโดยไม่ใช้วิจารณญาณแค่เห็นว่าเป็นคนดังคนรู้จักอย่างเงี้ยนะคะเราก็แชร์ข้อมูลมาได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะยุคปัจจุบันข่าวสารเนี่ยไม่เพียงเป็นอย่างเดียวที่จะให้บุคคลได้สื่อสารกันแต่เราต้องโพสต์แสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ข้อมูลที่น่าเชื่อถือแล้วก็สามารถที่จะรวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่ตัดสินจากหัวข้อข่าวทันทีเพียงเพราะข้อมูลที่มันโพสต์แบบประเด็นที่น่าสนใจแล้วเราก็คลิกเข้าไปนะคะแต่เราจะต้องรู้จักวิจารณญาณในการตรวจสอบก่อนข้อมูลนั้นจะแชร์ไปถึงผู้อื่นนะคะเพราะมันจะเสียหายต่อองค์กรต่อบุคคลได้นะคะการอ่านข่าวอย่างรู้เท่าทันนะคะจะต้องดูมากกว่าพาดหัวข่าวเพราะฉะนั้นการพาดหัวข่าวก็อาจจะพาดให้เราตื่นตาตื่นใจสนุกสนานบนเนื้อหาแต่ความเป็นจริงแล้วนะคะบริบทต่างๆของเหตุการณ์นั้นนะคะเราไม่สามารถที่จะอ่านแต่พาดหัวข่าวได้เราจะต้องหาข้อมูลจากแหล่งรายงานโดยตรงนะคะแล้วก็เข้าไปดูบริบทต่างๆของเหตุการณ์ว่ามันน่าเชื่อถือหรือไม่ก่อนที่เราข้อมูลเรานะคะจะคุมเครือก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องของระบบที่คัดเนื้อหาเรียกเรตติ้งให้เราสนใจและเราก็ไปกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นส่งผลให้เรานะคะกลายเป็นผู้เสพข่าวข้อมูลด้านเดียวโดยไม่ไตร่ตรองนะคะตรงนี้จะทำให้เกิดผลเสียต่อผู้ใช้งานทางโลกออนไลน์ได้นะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรด่วนสรุปจากสิ่งที่เห็นเพียงด้านเดียวเท่านั้นค่ะค่ะอีกประเด็นหนึ่งก็คือข่าวปลอมเราจะเห็นได้นะคะมีข่าวปลอมเนื้อหาหลอกลวงมักใช้ปลอมข้อความนั้นนะคะที่มีความเร้าใจเช่นด่วนที่สุดห้ามพลาดแชร์ต่อทันทีแชร์ไปเลยรู้แล้วบอกต่อยกตัวอย่างนะคะเป็นต้นแล้วก็นำภาพบุคคลสำคัญมาเป็นโลโก้ของหน่วยงานนะคะทำให้เพิ่มความน่าเชื่อถือคล้ายกับข่าวจริงคล้ายกับข่าวที่ดูจากอ่านจากรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็เชื่อแล้วอย่างเงี้ยนะคะเช่นเว็บไซต์สะกดต่างๆที่มาของภาพนะคะเราต้องไปดูข้อมูลจริงก่อนตรวจสอบก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้เท่าทันสื่อนะคะไม่ควรส่งต่อแชร์ต่างๆสำหรับนักศึกษานักเรียนเนี่ยต้องรู้เท่าทันเพราะว่าเวลาเราทำรายงานหรือเวลารายงานค้นคว้าข้อมูลต่างๆหากเรานำมาอ้างอิงผิดพลาดเนี่ยก็จะทำให้ผลงานของเรานั้นนะคะไม่น่าเชื่อถือแล้วก็อ้างอิงก็ควรแยกระหว่างวิชาการกับความคิดเห็นส่วนบุคคลทักษะนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีคุณภาพแล้วก็สามารถไปใช้ในเรื่องของอนาคตได้นอกจากนี้การรับข่าวสารต้องแสดงความคิดเห็นบนสื่อออนไลน์ต้องใช้ความระมัดระวังผู้เรียนควรใช้ถ้อยคำสุภาพไม่ดูหมิ่น
กลั่นแกล้งและไม่เผยแพร่ข้อมูลของผู้อื่นเพราะสิ่งที่โพสต์นะคะบนโลกออนไลน์นะคะก็จะถูกคัดลอกและส่งต่อได้รวดเร็วทันทีแม้ลบออกไปแล้วนะคะก็ยังมีร่องรอยควรคิดก่อนโพสต์จึงเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาต่างๆค่ะเมื่อเรารู้เท่าทันการสื่อสารด้านความคิดและทักษะด้านความรับผิดชอบผู้เรียนต้องรู้จักการตั้งคำถามตรวจสอบรู้จักการให้ข้อมูลรู้จักเคารพผู้อื่นในพื้นที่ออนไลน์เมื่อทักษะเหล่านี้ผู้เรียนจะมีการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมการหลอกลวงการชักจูงที่ไม่เหมาะสมสรุปได้ว่ารู้เท่าทันสื่อและข่าวสารเป็นทักษะจำเป็นของคนรุ่นใหม่เพราะว่าโลกออนไลน์มีทั้งโอกาสแล้วก็เสี่ยงอยู่พร้อมกันผู้ที่ใช้สื่ออย่างมีสติจะสามารถเลือกข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงข้อมูลที่เป็นอันตรายได้คิดก่อนแชร์ก่อนใช้นะคะให้ดีแล้วต่อไปเรามาดูการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเราจะนำข่าวสารนะคะแล้วก็สื่อดิจิทัลนะคะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเมื่อเราได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือนะคะค่ะปัจจุบันนะคะสื่อดิจิทัลนะคะก็มีบทบาทแทบทุกงานของเราเลยทั้งการเรียนการสื่อสารการทำงานนะคะระบบต่างๆของเราใช้สื่อดิจิทัลมากมายเพราะว่าเราเพียงแค่เปิดโทรศัพท์เมื่อเราเปิดโทรศัพท์แล้วก็จะมีเมื่อเรามีอินเทอร์เน็ตนะคะเราก็สามารถที่จะไปค้นคว้าข้อมูลต่างๆและก็ไปใช้ให้รวดเร็วทันสมัยได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักเลือกใช้ข้อมูลอย่างถูกต้องและก็เหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะในด้านการเรียนเนี่ยมีมากมายเช่นดูบทเรียนออนไลน์ฝึกบทความการเขียนบทความฝึกทำแบบฝึกหัดอบรมออนไลน์นะคะถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องของการเรียนก็สามารถดูเนื้อหาได้เพราะว่าไม่จำกัดแต่ในห้องเรียนส่วนด้านการสื่อสารเนี่ยก็จะสามารถติดต่อกับครูเพื่อนครูครอบครัวได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นถ้อยความต่างๆเนี่ยไม่ส่งข้อความที่ทำให้ผู้อื่นเสียความรู้สึกไม่เผยแพร่ข้อมูลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ควรพิมพ์คิดก่อนพิมพ์ทุกครั้งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบทเรียนนะคะของผู้ที่แบบอาจจะอยู่ในอารมณ์โกรธแล้วก็ไม่พิมพ์เข้าไปนะคะเพราะว่าข้อความอาจจะถูกส่งต่อไปได้ในชีวิตประจำวันนะคะเราก็ใช้ปฏิทินออนไลน์หรือตารางเวลาแจ้งเตือนการส่งจดรายการที่จะต้องทำเอกสารต่างๆให้เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้สื่อดิจิทัลนะคะก็ยังจำเป็นในยุคปัจจุบันผู้เรียนสามารถฝึกตัดต่อวิดีโอ AI ทำภาพโดยใช้ AI ทำสไลด์นำเสนอเขียนบทความฝึกภาษาทุกอย่างค่ะเข้ามาได้

0: นะคะเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้หมดเลยนะคะ AI นะคะในปัจจุบันล้ำหน้ามากๆเลยนะคะหลายๆคนยังตามไม่ทันเลยนะคะเข้ารับการอบรมเข้าไปดูต่างๆได้เช่นเดียวกันแล้วก็ไปฝึกพัฒนาตนเองค่ะเมื่อเราใช้โทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์แล้วเนี่ยถ้าใช้ต้องไม่กระทบต่อเรื่องส่วนตัวของเราเช่นเวลานอนเวลาเรียนหรือความสำคัญกับคนรอบข้างควรกำหนดเวลาให้เหมาะสมจะได้ไม่เสียเวลาโดยไม่จำเป็นค่ะค่ะสิ่งสำคัญที่สุดของผู้เรียนนะคะต้องเป็นผู้ควบคุมสื่อไม่ใช่ว่าให้สื่อมาควบคุมชีวิตของเราผู้เรียนจะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาตนเองครอบครัวโรงเรียน
1: ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากมายในชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมากมีการนำความรู้และเทคโนโลยีต่างๆมาพัฒนาเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะด้านการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีมือถือสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตก็ถูกผลิตออกมามากมายหลายรุ่นซึ่งไม่เพียงแต่เทคโนโลยีดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใหญ่แล้วแต่ก็ยังมีประโยชน์ต่อเด็กเล็กๆไปจนถึงวัยรุ่นในด้านของสื่อความรู้สื่อออนไลน์และสื่อดิจิทัลที่ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัวและเข้าถึงง่ายทั้งยังช่วยให้สื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย5วิธีใช้โซเชียลอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 1. ประโยชน์ทางด้านการติดตามข่าวสารในยุคปัจจุบันคงปฏิเสธกันไม่ได้เลยว่าเป็นยุคสมัยของข้อมูลข่าวสารที่ดูเหมือนกับโลกในปัจจุบันถูกย่อให้เล็กลงจนทำให้สามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วและแน่นอนว่าสิ่งที่จะช่วยให้ได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วก็คงไม่พ้นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์และโซเชียลมีเดียนั่นเอง 2. คลังข้อมูลความรู้ขนาดใหญ่มีให้ค้นหาได้อย่างไม่สิ้นสุดปัจจุบันการนำเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์และโซเชียลมีเดียเข้ามาใช้งานช่วยให้เราสามารถค้นหาข้อมูลองค์ความรู้ในเรื่องต่างๆได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเพราะสามารถค้นหาได้อย่างไม่มีสิ้นสุดไม่มีปัญหาในเรื่องของการค้นหาองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลที่มาจากหลากหลายประเทศหลากหลายภาษาเพราะสามารถหาได้ในคลิกเดียวและยังสามารถค้นหาพร้อมกับแปลภาษาได้อีกด้วย 3. คลายเครียดกับสารพันบันเทิงแต่ถ้าจะพูดถึงการรับชมความบันเทิงผ่านรายการหรือดู MV เพลงที่ชื่นชอบก็คงเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการใช้งานเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์และโซเชียลมีเดียมาใช้ในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์อีกทางหนึ่งก็ว่าได้เพราะหลายคนที่ไม่สามารถดูได้ในตอนที่ออกอากาศแต่ถ้าด้วยการรับชมผ่านทางออนไลน์แล้วมักมีให้ดูแบบย้อนหลังผ่านทาง YouTube หรืออยากชม MV จากศิลปินคนโปรดไม่ว่าจะเป็นศิลปินในยุคนี้หรือในอดีตก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วย 4. ฝึกฝนประสบการณ์ด้วยตนเองประหยัดค่าใช้จ่ายในการเข้าคอร์สเชื่อว่าหลายคนที่อยากหาความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์เพิ่มเติมให้กับตัวเองในเรื่องต่างๆยกตัวอย่างเช่นการฝึกทำอาหารการฝึกแต่งหน้าการฝึกเล่นเครื่องดนตรีที่ชื่นชอบเป็นต้นการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้สามารถทำได้ด้วยตนเองผ่านทางสื่อออนไลน์แถมยังมีหลายคนที่ออกมาแชร์วิธีการให้เห็นกันแบบทีละขั้นตอนอย่างชัดเจนผ่านทาง YouTube ที่สามารถดูได้ฟรีแบบไม่ต้องเสียเงินอีกด้วยที่สำคัญเราสามารถปฏิบัติและฝึกฝนได้เองซ้ำๆกี่รอบก็ได้จะฝึกฝนที่ไหนเมื่อไรเลือกได้ตามความสะดวกกันอีกด้วย 5. เผยแพร่และแชร์ประสบการณ์องค์ความรู้ให้กับผู้คนทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วเรื่องของการส่งต่อความรู้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการติดตามข่าวสารและค้นหาข้อมูลก็ว่าได้เพราะหากไม่มีการเผยแพร่หรือแชร์ความรู้ก็ย่อมไม่มีข้อมูลให้ค้นหากันอย่างแน่นอนซึ่งสิ่งที่เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้การส่งต่อความรู้จากทุกมุมโลกทำได้สะดวกง่ายดายและรวดเร็วนี้ก็ไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยนอกจากเทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบออนไลน์ผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดของการติดโซเชียลคือวัยรุ่นติดโซเชียลวัยรุ่นติดโซเชียลมีเดียที่ชอบทำตัวเป็นจุดสนใจในสื่อออนไลน์และต้องติดตามฟีดแบ็กตลอดกลุ่มคนติดโซเชียลมาก ต้องการยอมรับจากโลกออนไลน์มากๆเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองที่พอใจก็เกิดความทุกข์นั่นอาจเข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้าจาก Facebook และโรคโมโนโฟเบียที่คุ้นหูกันมากขึ้นซึ่งแปลตรงๆความหมายก็คือโรคที่ขาดมือถือไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มโรควิตกกังวลชนิดหนึ่งอาการที่พบก็อย่างเช่นถ้าหากเราอยู่ในที่ปราศจากสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็รู้สึกงุนงิดกระวนกระวายซึ่งในบางคนที่มีอาการมากๆอาจถึงขั้นมีการเครียดได้เลยจะเห็นได้ว่าการใช้เทคโนโลยีผ่านโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดียนั้นหากใช้ให้ถูกทางก็จะก่อประโยชน์อย่างมากมายต่อทั้งตนเองและสังคมแต่ทั้งนี้โลกออนไลน์และโซเชียลมีเดียนั้นเป็นโลกที่ค่อนข้างจะเปิดกว้างดังนั้นในการติดต่อข่าวสารหรือค้นหาข้อมูลความรู้ต่างๆก็ควรใช้วิจารณญาณในการเชื่อข้อมูลต่างๆด้วยเช่นกันการใช้สื่อออนไลน์และการใช้เทคโนโลยีของเด็กนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีและมีประโยชน์แต่ก็ต้องอยู่ในความพอดีและเหมาะสมกับวัยในเด็กเล็กๆช่วงวัย3ขวบขึ้นไปหากให้เขาใช้เวลากับสมาร์ทโฟนและสื่อออนไลน์มากไปก็อาจทำให้เขาเสียโอกาสในการเรียนรู้ด้านอื่นๆขาดทักษะการเข้าสังคมและอาจส่งผลในแง่ลบอื่นๆต่อตัวเขาได้ดังนั้นพ่อคุณแม่จึงจำเป็นต้องสอนลูกให้อยู่ในโลกออนไลน์ได้อย่างเหมาะสมเพราะอันตรายจากสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียนั้นมีซ่อนอยู่มากมายเลยทีเดียวสถาบันที่เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการของเด็กในสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าเด็กทารกจนถึงวัย2ขวบไม่ควรหยิบจับอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆส่วนเด็กอายุ 3-5 ขวบนั้นให้เล่นได้วันละไม่เกิน1ชั่วโมงในวัยที่โตกว่านั้นจนถึงอายุ18ปีควรเล่นแค่วันละ2ชั่วโมงเทคนิคในการควบคุมดูแลเด็กๆในยุคดิจิทัลนี้ 1. กำหนดเวลาให้ชัดเจนพ่อแม่ผู้ปกครองควรตั้งข้อกำหนดเรื่องเวลาในการใช้สื่อเทคโนโลยีให้กับลูกอย่างชัดเจน 2. สอดส่องดูแลคอยดูว่าสิ่งที่ลูกเล่นอยู่คืออะไรมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนกับวัยของเขาพ่อแม่ผู้ปกครองควรจะต้องคอยชี้แนะให้กับลูกเพราะเด็กยังตัดสินใจเองไม่ได้มากและไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร 3. ไม่ควรให้เด็กอายุต่ำกว่า2ปีใช้สื่อเทคโนโลยีเด็กเล็กที่มีอายุยังไม่ถึง2ปีไม่ควรให้เขาใช้สื่อเทคโนโลยีเพราะยังไม่มีความจำเป็นสำหรับเด็กวัยนี้ 4. เล่นได้แต่ไม่ใช่เจ้าของพ่อแม่ผู้ปกครองทั่วไปบางครั้งเมื่อเห็นว่าลูกอยากได้อุปกรณ์เทคโนโลยีก็จะซื้อให้แต่สิ่งที่ตามมาคือลูกจะแสดงความเป็นเจ้าของมักโกรธและแสดงอารมณ์รุนแรงเมื่อพ่อแม่บอกให้หยุดเล่นจนทำให้พ่อแม่ไม่สามารถควบคุมการใช้งานสิ่งเหล่านี้ของลูกได้ฉะนั้นพ่อแม่ยังต้องคงความเป็นเจ้าของแต่ให้สิทธิ์ลูกๆในการเล่นได้บ้างเพื่อควบคุมเวลาในการเล่นอุปกรณ์เทคโนโลยีของลูกได้ 5. เล่นอย่างสมดุลเด็กสมัยนี้มักจะเล่นแต่แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนหรือเกมจนทำให้ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆหรือสังคมส่งผลให้ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กลดลง 6. เรียกร้องความสนใจจากเด็กติดเกมเวลาที่เด็กใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีแล้วไม่สนใจเมื่อพ่อแม่เรียกหรือพูดคุยด้วยพ่อแม่คนหนึ่งเข้าไปใกล้ๆเพื่อให้เขาสบตาหรือถ้ายังไม่สนใจอีกควรเดินไปสะกิดที่ตัวของเด็กเพื่อให้เขาฟังในสิ่งที่พูด 7. พ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีการที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะเลี้ยงลูกให้ดีได้ในยุคดิจิทัลนี้เราควรมีวินัยในตัวเองก่อนหากเรายังใช้สื่อเทคโนโลยีมากเกินไปกลายเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้แก่ลูกอีกทั้งยังส่งผลให้เวลาในการดูแลใจใส่ลูกน้อยลงอีกด้วยสรุปแล้วการใช้เทคโนโลยีของเด็กและวัยรุ่นในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองควรให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้งานอย่างเหมาะสมพร้อมกับสร้างภูมิคุ้มกันที่จะช่วยให้ลูกๆสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยสอนให้เขาเรียนรู้และรู้เท่าทันถึงความเสี่ยงและอันตรายที่ซ่อนอยู่ในสื่อออนไลน์เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ในยุคดิจิทัลและอยู่ในโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย
0: สรุปแล้วสื่อดิจิทัลก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้เรียนในยุคปัจจุบันทั้งการเรียนการสื่อสารการค้นหาข้อมูลการสร้างผล งานการใช้สื่อไม่เพียงเป็นเครื่องมือในการใช้เท่านั้นแต่ด้วยความและรับผิดชอบ

ผลที่จะตามมานะคะและก็นำมาใช้อย่างสร้างสรรค์ก็จะช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นทั้งประโยชน์และโทษของโลกออนไลน์นะคะแล้วก็สามารถนำโลกดิจิทัลน่ะมาใช้ได้ทุกที่ทุกเวลานะคะเพราะว่ามันมีแอปพลิเคชันที่ทันสมัยต่างๆนะคะแต่เมื่อเรานำมาใช้ต้องตรวจสอบแหล่งที่มาข้อเท็จจริงไม่ใช่เชื่อทุกอย่างแล้วก็ทำตามทุกเรื่องนะคะก่อนต้องส่งข้อมูลไปถามผู้รู้ก่อนนะคะ

ตัวเลขสัญลักษณ์ผสมกันไม่ควรใช้ข้อมูลที่เดาง่ายเช่นวันเกิดชื่อเล่นหรือเลขเลี้ยงต่อกันควรเปิดใช้ในเรื่องของการยืนยันตัวตนโดยมีระบบรองรับอีกประเด็นหนึ่งผู้เรียนก็จะต้องระวังในเรื่องของการหลอกลวงทางออนไลน์เช่นลิงก์ปลอมข้อความชวนรับรางวัลการชวนลงทุนข้อมูลส่วนตัวหากพบข้อมูลในลักษณะนี้นะคะไม่ควรรีบกดไม่ควรรีบกรอกข้อมูลและก็ไม่ควรโอนเงินทันทีควรปรึกษาผู้ปกครองครูและผู้ที่ไว้ใจก่อนการตัดสินใจในด้านของการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ผู้เรียนสามารถนำสื่อมาใช้เพื่อพัฒนาตนเองได้หลายด้านฝึกภาษาออกแบบงานตัดต่อวิดีโอสร้างสื่อออนไลน์การเผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์สื่อดิจิทัลก็เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างความสามารถแต่การสร้างสรรค์ผลงานต้องคำนึงถึงจริยธรรมและสิทธิ์ของผู้อื่นด้วยค่ะไม่ควรคัดลอกผู้อื่นโดยไม่อ้างอิงไม่ควรนำภาพของผู้อื่นลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตไม่โพสต์ข้อความภาพคลิปที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายเคารพสิทธิของผู้อื่นความสำคัญของพลเมืองดิจิทัลที่ดีผู้เรียนควรใช้สื่อออนไลน์สร้างประโยชน์มากกว่าสร้างความขัดแย้งเลือกติดตามเนื้อหาให้ความรู้ส่งเสริมทักษะสร้างแรงบันดาลใจไม่ใช่เพื่อเปรียบเทียบตนเองเพื่อให้เกิดความเครียดหรือขาดความมั่นใจการใช้สื่ออย่างมีเป้าหมายจะช่วยผู้เรียนได้รับประโยชน์มากขึ้นในชีวิตประจำวันผู้เรียนก็สามารถประยุกต์ใช้บทเรียนนี้ได้ทันทีเช่นอินเทอร์เน็ตค้นคว้าข้อมูลประกอบการเรียนโดยอ้างอิงใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ฝึกทักษะที่สนใจและต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตนะคะขณะเดียวกันต้องกำหนดงานนะคะกรอบงานให้เหมาะสมโดยไม่กระทบต่อเวลาเรียนต่อการทำงานของตัวเรามีการเคลื่อนไหวพักสายตาแบ่งเวลาทำกิจกรรมนะคะบทเรียนนี้ก็จะสรุปได้ว่าสื่อดิจิทัลเนี่ยเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าหากเราใช้เนี่ยเราต้องรู้เท่าทันมันนะคะแล้วก็ปกป้องข้อมูลของเรานะคะเพื่อที่จะไม่นำไปสู่ในความเสียหายในโอกาสต่อไปนะคะดังนั้นการใช้สื่อดิจิทัลเนี่ยต้องเริ่มจากความรับผิดชอบของทุกคนนะคะอยากให้ผู้ฟังทุกคนนะคะรู้จักคิดรู้ก่อนที่เราจะคลิกคิดก่อนแชร์คิดก่อนแสดงความคิดเห็นเพราะทุกการกระทำบนโลกออนไลน์อาจจะส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเราต่อการทำงานของเราแล้วก็ต่อสังคมที่เราอยู่ด้วยนะคะหากผู้เรียนและผู้ใช้นะคะรู้หลักการปฏิบัติอย่างนี้นะคะก็จะช่วยให้เราใช้สื่อได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่าสื่อดิจิทัลไม่ใช่สื่อที่น่ากลัวเลยนะคะแต่เป็นสื่อที่เราต้องเรียนรู้ให้เท่าทันแล้วก็ใช้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยเพราะยุคมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะสัปดาห์หน้ามาพบกับชั่วโมงที่3กันนะคะเราจะไปค้นหาข้อมูลใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในรายการส่งเสริมเทคโนโลยีสร้างอาชีพปลูกฝังค่านิยมสืบสานวัฒนธรรมและทำรงศาสนาทางช่อง DLTV 13เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับรายการการบูรณาการการคิดเชิงระบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูนะคะตอนนี้ก็มาถึงตอนที่7แล้วนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นการออกแบบห้องเรียนนะคะห้องเรียนแบบไหนคะอาจารย
0: ์ที่มันเขาเรียกว่าท้าทายนะครับด้วยแนวคิด gamification
1: ค่ะก็เป็นชื่อตอนนะคะการออกแบบห้องเรียนแห่งความท้าทายด้วยแนวคิด gamification
0: ครับ
1: พอหลังจากเราพูดมาถึงตรงนี้หลายๆคนก็จะเริ่มตีความหมายแล้วนะว่า gamification นี่คืออะไรนะคะหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าอ๋อก็หมายถึงเกมที่เราเล่นนะคะอาจจะเป็นบอร์ดเกมหรือว่าอาจจะเป็นเกมที่เล่นแบบโบราณเป็นวิ่งเปี้ยวเกมแข่งขันอะไรนู่นนี่ก็ว่าไปนะคะหรือแข่งกีฬาก็ถือเป็นเกมหรือเปล่านะคะในบริบทตรงนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นคำว่า gamification นะคะพูดง่ายๆว่าคุณครูทุกท่านนะคะจำคำว่าเกมเอาไว้ game นะคะแล้วก็ใส่ตัว i เข้าไป gamification ก็คือการสร้างกลไกของเกมนั่นเองนะคะไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนี่ก็คือเป็นรูปแบบของ teaching method วิธีหนึ่งนะคะที่คุณครูหรือนักการศึกษาทุกท่านเอาไปใช้ได้และใช้ได้กับทุกระดับอายุเลยไม่ว่าจะเป็นระดับอายุตั้งแต่ก่อนวัยเรียนไปจนถึงขั้นผู้ใหญ่ไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งไปใช้ในกระบวนการของผู้บริหารก็ได้ในโครงการของexecutive นะคะเซมินาอะไรพวกนี้การบริหารงานหรือใดๆก็ได้บุคลากรมืออาชีพทั้งหมดเวลาที่เราจัดสัมมนาเพื่อที่จะรีสกิลอัพสกิลเราเอารูปแบบของเกมฟิเคชันเข้าไปจัดการได้นะคะในกระบวนการตรงนี้นะคะบริบทของการศึกษาเกมฟิเคชันไม่ได้หมายความว่าให้ผู้เรียนมานั่งเล่นเกม
0: ใช่ครับ
1: ไม่ได้หมายถึงว่าให้เขาแบบไปหาเกมอะไรมาเล่นหรือมาเอาเกมอะไรต่างๆแล้วแต่ไม่ใช่นะคะแต่หมายถึงองค์ประกอบและกลไกให้คนที่เรียนเนี่ยเกิดการติดเกมคำว่าติดเกมเนี่ยติดเกมในทางที่เหมาะสมแต่เกมในที่นี้เป็นบริบทที่ผู้ที่จะเป็นผู้จัดการเรียนรู้นะคะอาจจะเป็นวิทยากรเป็นคุณครูในโรงเรียนหรือสถานประกอบการก็ตามทีนะคะในศูนย์ฝึกอบรมใดๆก็ตามก็จะใช้มาประยุกต์ในการออกแบบระบบการเรียนรู้กระตุ้นแรงจูงใจและก็สร้างความท้าทายให้ผู้ที่เรียนอยากจะเอาชนะ
0: ใช่ครับ
1: โดยธีมสำคัญก็คือเป็นคอนเซปต์หรือวัตถุประสงค์ในเรื่องของรายวิชานั้นๆก็ขึ้นกับว่าเราดูแลหัวข้อไหนรายวิชาไหนถ้าเราดูแลในหัวข้อของกรณีศึกษาในการจัดการธุรกิจเคสทางด้านการตลาดก็เป็นเกมที่แข่งขันทางด้านการตลาดก็ต้องให้ฝึกในเรื่องของการแก้ไขในเคสสตัดดี้ต่างๆโดยที่มีกฎกติการองรับเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามุมมองของการที่เราจะใช้การคิดเชิงระบ
0: บ
1: มาเชื่อมเกมฟิเคชันแล้วก็ออกแบบระบบนิเวศที่มาเชื่อมโยงในพฤติกรรมของผู้เรียนแล้วทำให้เกิดการดึงแรงจูงใจดึงแรงกระตุ้นจากทั้งภายนอกก็คือผู้ที่สอนหรือผู้จัดการเรียนรู้เนี่ยนำกรณีศึกษาต่างๆเข้ามาจะทำให้เกิดกระบวนการนี้ได้อย่างไรนะคะกระบวนการนี้ก็จะมีองค์ประกอบที่สำคัญนะคะเพื่อที่เราจะจัดห้องเรียนให้เกิดความท้าทายให้คิดง่ายๆเลยว่าคนเราตอนสมัยเราเป็นเด็กเนี่ยเวลาเราเล่นเกมเราเกิดความท้าทายเนี่ยเพราะอะไร
0: ผ่านด่าน
1: มันจะต้องมีอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นเราจะต้องมีอะไรมิชชั่นนี่มิชชั่นนะคะมิชชั่นนั้น impossible ไหมคะ
0: โอ้ไม่ได้ครับต้อง possible ครับไม่งั้นเราทำไม่ได้
1: ต้องมิชชั่นนั้นต้อง possible ด้วยดังนั้นผู้ที่จัดการเรียนรู้ไม่ใช่ว่าตั้งมิชชั่นแบบโอ้โหยากสุดจนแบบว่าผู้เรียนเฮ้ยไม่เอาละไม่ทำละไม่อยากเรียนละไอ้ตัวเนี้ย
0: กิจกรรมที่ทำเท่าไหร่ก็ไม่ประสบความสำเร็จไม่ผ่านด่านสักท
1: ีคือแพ้ตลอดอันนั้นจะไม่สามารถดำเนินการได้นะคะดังนั้นคุณครูก็ต้องมีจิตวิทยามีทักษะตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้ต้องฝึกฝนคุณครูทุกท่านทำได้แน่นอนนักการศึกษาทุกท่านทำได้แน่นอนหรือพี่ๆน้องๆที่จะติวให้กับน้องใหม่ที่มาทำงานอาจจะใช้กระบวนการนี้ก็ได้นะคะโดยที่เราใช้โจทย์ปัญหามอบงานให้น้องใช้โจทย์ปัญหามอบงานให้ผู้เรียนของเรานะคะโดยเป็นภารกิจมีภารกิจอะไรที่เกี่ยวกับงานที่เราต้องรับผิดชอบหรือน้องต้องรับผิดชอบหรือผู้เรียนต้องรับผิดชอบ แล้วก็หลังจากนั้นก็มีกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนให้เขาด้วยนะคะการมอบภารกิจมีเป้าหมายที่ชัดเจนหลังจากนั้นก็ขั้นที่สองนะคะไม่ใช่ขั้นที่สองโทษทีค่ะเป็นองค์ประกอบที่สองจะต้องมีเรื่องอะไรคะกฎกติกา
0: ใช่ครับ
1: มีกฎกติกามีข้อจำกัดว่าเวลาเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีแนวทางในการเหมือนกับให้เขาพยายามไปคิดหาทางที่จะแก้ปัญหา
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าถ้าเราไม่มีการวางกรอบเอาไว้มอบงานไปโดยที่ไม่บอกเวลาเขาก็ไม่ได้สนใจนะคะอันต่อมานะคะจะต้องมีคะแนนมีแรงจูงใจว่าจะมีความคืบหน้าเนี่ยจะมีคะแนนพิเศษจะมีอะไรเพื่อให้เขาเรียนรู้สถานะของตัวเขาปัจจุบันนี้ก็ใช้ในส่วนของถ้าการเรียนก็อาจจะใช้Classroom Management ก็ได้ใน Google เนี่ยก็ง่ายนะคะส่งงานเข้ามาหรือทำอะไรเข้ามาเนี่ยก็จะมีคะแนนมีแถบคะแนนเพื่อที่จะให้เขาสามารถที่จะเชื่อมโยงคะแนนหรือว่าถ้าไม่ได้ใช้ตัวนี้จะใช้เป็น LMS ที่ฟรีนะคะเป็น Open Source Software หรือซอฟต์แวร์ที่พูดง่ายๆว่าเป็นระบบเปิดนะคะนะคะก็จะเป็นพวก Moodle นะคะอาจารย์ให้ดูเป็นตัวอย่างหลายๆคนก็อาจจะเคยนะคะอาจจะเคยเห็นนะคะเราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะในเว็บไซต์นะคะก่อนหน้านี้อาจารย์เคยทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์นะคะของชาติตัวนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของบ้านเรานะคะที่จะมีการให้ฟรีนะคะสามารถที่จะไปสืบค้นได้ว่าซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สนะคะฟรีเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งรันบน Windows โดยที่เราไม่ต้องซื้อไลเซนส
0: ์ก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คือถ้าเกิดเราอยากจะพิมพ์งานอยากจะทำพรีเซนเต
1: ช
0: ันแต่เราไม่มีงบประมาณ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับงบประมาณก็หมายถึงทั้งงบประมาณส่วนตัวของเราแล้วก็งบประมาณชาติด้วยนะครับทางหน่วยงานภาครัฐที่ทางอาจารย์สกลวัน
1: เคยปฏิบัติงานอยู่นะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้แจกฟรีในทุกเว็บไซต์เนี่ยของภาครัฐเนี่ยมีเยอะแยะเลยเช่นพวกตัวอักษรที่เป็นตัวอักษร
0: ฟอนต
1: ์ต่างๆนี่ก็ฟรีเยอะแยะเลยนะคะที่เป็นฟอนต์ไทยแล้วก็ในส่วนของถ้าเป็น LMS หรือระบบในการพัฒนาการเรียนการสอนเนี่ย Moodle นี้ใช้ฟรีและพัฒนาต่อยอดได้ด้วยหรือถ้าพิมพ์งานที่เป็น Word เนี่ยเราก็ใช้ในส่วนของ Writer นะคะก็เหมือน Microsoft Office ทุกอย่างแต่ไม่ต้องเสียไลเซนส์ประมาณนี้นะคะนี่ก็สามารถจะใช้งานได้ที่ยกตัวอย่างมาให้ดูคุณครูเนี่ยไม่ได้มีข้อจำกัดใดๆนะคะในเรื่องของจะต้องไปเสียเงินซื้อไลเซนส์ใดๆโรงเรียนมีแค่ไหนสถาบันการศึกษาเรามีแค่ไหนหรือในส่วนของคุณครูเองปฏิบัติงานในองค์กรไหนก็ใช้เท่าที่มีโดยพื้นฐานแล้วเราก็ไปหาโอเพนซอร์สที่สามารถทำงานในพาร์ทที่เกี่ยวข้องโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินซื้อไลเซนส์ก็ใช้งานได้นะคะหรือแม้กระทั่งAI ปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันก็ไม่ต้องไปซื้อนะคะเราไม่ต้องไปซื้อบริการตรงนั้นเราใช้เฉพาะในส่วนที่แจกเป็นฟรีเนี่ยก็เพียงพอแล้วฟีเจอร์ที่มีอยู่เนี่ยเหมาะที่สุดแล้วก็ไม่จำเป็นที่ต้องใช้อะไรมากมายนะคะค่ะซึ่งในส่วนของ Open Source Software นะคะอาจจะมีหลายท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจอยู
0: ่
1: นักการศึกษา
0: ใช่ครับ
1: ควรจะทราบนะคะนักการศึกษานักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปทั่วโลกเลยดีกว่าควรที่จะต้องทราบนะคะบางทีเราจะเห็นตัวย่อ OSS นะคะในงานวิจัยหรือเราจะเจออยู่บนหน้าเว็บไซต์นะคะแต่ก็ควรที่จะเลือกแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เป็นทางด้านการศึกษาโดยส่วนใหญ่ก็จะมีการแจกข้อมูลตรงนี้แล้วก็ในหน่วยงานภาครัฐที่เป็นในฟิลที่เป็นทางด้านอาจจะเป็นกระทรวงดิจิทัลอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะไปดูได้นะคะจะบอกความหมายนะคะว่า Open Source Software ก็คือซอฟต์แวร์รหัสเปิดหรือซอฟต์แวร์ที่ผู้สร้างอนุญาตให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงซอร์สโค้ดนะคะการเข้าถึงซอร์สโค้ดหรือว่ารูปแบบของการโปรแกรมมิ่งต่างๆนะคะได้อย่างอิสระเลยสามารถที่จะทำได้ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาอนุญาตหรือไลเซนส
0: ์
1: บางประเภทนะคะดังนั้นเราก็ต้องไปศึกษาด้วยว่ามีประเภทไหนบ้างหัวใจสำคัญของ Open Source นั้นก็คือว่าไม่ใช่ว่าฟรีอย่างเดียวนะคะฟรีในที่นี้แต่มันหมายถึงเสรีภาพในแง่มุมของการเปิดโอกาส ให้ผู้ที่ใช้สามารถไปต่อยอดได้นอกจากศึกษาดัดแปลงสามารถพัฒนาต่อได้แล้วก็แจกจ่ายซอฟต์แวร์นั้นได้ด้วยนี่ก็คือส่วนที่ต้องขอบพระคุณนะคะผู้ที่ดำเนินการในการพัฒนาตรงนี
0: ้ที่ตั้งต้นเอาไว
1: ้ที่ตั้งต้นเอาไว้ทั่วโลกเลยนะคะก็ขอขอบพระคุณในที่นี้ด้วยเพราะเป็นประโยชน์มากกับผู้คนทั่วโลกแล้วก็โดยเฉพาะนักการศึกษาอย่างเรานะคะโอเคค่ะ
0: ก็หวังว่า Microsoft จะเปิดเผยรหัส
1: นะคะนี่ก็คือเดี๋ยวเราก็จะมาลองดูแนวทางหลังจากที่เราดูแล้วว่าลักษณะของ gamification เนี่ยจะเป็นในรูปแบบที่เวลาคุณครูหรือนักการศึกษาไปใช้ก็ควรจะมีกฎกติกานะคะมีมิชชั่นที่สามารถเป็นไปได้มีคะแนนที่ชัดเจนมีรูปแบบของการติดตามผลและก็ที่สำคัญก็คือมันจะต้องไม่ใช่ว่าง่ายหรือยากจนเกินไปแต่จะต้องมีการไต่ระดับได้ตั้งแต่ง่ายไปถึงยากดังนั้นถ้าคุณครูเนี่ยจะเอาไปประยุกต์ใช้ก็ต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะคะในเรื่องของเกมไม่ได้ผูกติดว่าจะต้องเป็นเกมที่อยู่ในระบบที่อยู่ในคอมพิวเตอร
0: ์ออ
1: นไลน์หรือใดๆอาจจะเป็นเกมที่เป็นการปฏิบัติทางกายภาพทั่วไปก็ได้นะคะเอาไปประยุกต์ตามที่เรามีทรัพยาก
0: ร
1: ในชั้นเรียนนั้นๆค่ะแต่ในรายการของเรานะคะเนื่องจากว่ารายการของเราเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการบูรณาการการคิดใช่ไหม
0: ครับ
1: บูรณาการการคิดเชิงระบบไม่พอเราก็ยังเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาด้วยและส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือมุ่งเน้นที่จะยกระดับฐานสมรรถนะทางผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูเราก็เลยจะสาธิตสมมุติว่าคุณครูจะเอารูปแบบของการพัฒนาgamification ไปใช้ในห้องเรียนแล้วในห้องเรียนของคุณครูเนี่ยสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์ได้นะคะเด็กๆก็อาจจะใช้มือถือก็ได้นะคะในการที่จะทำงานตรงนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะคุณครูสอนวิชาที่เป็นสุขศึกษาคุณครูสอนในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับพิษภัยของยาเสพติดละกันยกตัวอย่างตรงนี้ตอนนี้นะคะที่หน้าจอจะเปิดเข้ามาที่ Gemini คุณครูสามารถที่จะ register Gemini นะคะผ่าน Gmail ถ้าให้ดีที่สุดเลยควรที่จะใช้ Gmail ที่เป็นส่วนตัวนะคะจะดีที่สุดเพราะเนื่องจากว่าการใช้ Gmail ที่เป็นส่วนตัวเนี่ยก็จะทำให้คุณครูมีความคล่องตัวในการใช้งานไม่ต้องใช้ Gmail ที่เป็นในส่วนของสถานศึกษาหรือองค์กรเพราะบางครั้งอาจจะมีข้อจำกัดหลายตัวนะคะเราใช้แบบของเรานี่แหละตั้ง Gmail มาสำหรับการใช้งานปัญญาประดิษฐ์นะคะยกตัวอย่างปัญญาประดิษฐ์ที่ยอดนิยมละกันที่อยู่ใน environment ของ Google นะคะนั่นก็คือ Gemini เดี๋ยวตอนนี้นะคะที่หน้าจอคุณครูลองดูตัวอย่างนะคะถ้าไม่ทันอย่างไรก็ใช้กันหยุดเพื่อที่จะดูได้นะคะตอนนี้นะคะเราจะมีการสาธิตในเรื่องของการเขียนพร้อมยกตัวอย่างวิชาที่สอนในเรื่องของปัญหายาเสพติดเวลาพูดเรื่องนี้นะคะเด็กๆผู้เรียนก็อาจจะเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็ไม่ได้สนใจจากประสบการณ์ที่ได้เคยไปจัดโครงการอบรมรณรงค์ในเรื่องของยาเสพติดของสำนักงานเขตนะคะก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายจะเป็นกลุ่มปวช.ปวส.ม.ต้นม.ปลายก็ว่าไปเพราะปัจจุบันนี้สถิติของการติดยาเสพติดเนี่ยเยอะจริงๆนะคะเมื่อเกิดปัญหาตรงนี้ปุ๊บนะคะเราก็เลยต้องเข้าไปรณรงค์แต่การที่จะรณรงค์โดยที่แนวทางของเราเนี่ยเบื้องต้นเราก็ให้พี่ๆตำรวจนะคะไปพูดเรื่องเวลาที่คนใช้ยาเสพติดถ้าคุณ
0: โทษภัย
1: ต่างๆหรือว่า
0: อย่างของยาเสพติดม
1: ี
0: กี่แบบ
1: จะมีโทษกี่ปีจำคุกกี่ปีอะไรก็ว่าไปปรับเท่าไหร่แล้วก็ไปบอกเขาด้วยเพราะปัจจุบันนี้ที่ที่ดังมากๆเลยคืออะไรคะบุหรี่ไฟฟ้า
0: ใช่ครับ
1: บุหรี่ไฟฟ้าปัจจุบันนักการศึกษาทุกท่านนะคะผู้ที่ชมรายการทุกท่านเนี่ยทราบไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยปัจจุบันอยู่ในรูปแบบเหมือนลาบูบูนะเป็นตุ๊กตาน่ารักน่ารักเลยห้อยนะคะบางทีเราเห็นเด็กห้อยตุ๊กตาน่ารักใส่กระเป๋านะคะแต่จริงๆแล้วคือบุหรี่ไฟฟ้าและหาซื้อได้ง่ายแต่คุณทราบไหมว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยถ้าถูกจับนะคะโทษพิษภัยของการที่จะจำคุกเนี่ย รุนแรงเหมือนกับยาเสพติดที่รุนแรงเลยโทษหลายปีนะคะอันตรายมากๆแล้วก็ที่อันตรายมากกว่านั้นคือสุขภาพเสียได้รุนแรงกว่าบุหรี่ธรรมดาซะอีกแล้วก็อัตราที่จะทำให้ปอดเราเสียหายนะคะเป็นโรคร้ายๆเนี่ยใช้เวลาสั้นกว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการที่จะปลูกฝังตอนที่เข้าไปรณรงค์ในเรื่องนี้ปรากฏว่าตอนเช้าเนี่ยเด็กฟังจากพี่ๆตำรวจก็กลัวละตกใจกลัวบางคนก็รีบแบบออกจากห้องไปเลยแล้วก็กลัวว่าจะมีการตรวจนู่นนี่ไหมนะคะแต่ตอนหลังมาเนี่ยพี่ๆตำรวจก็บอกว่ามาเพื่อที่จะบอกว่าจะปลูกฝังให้ทุกคนเนี่ยรู้ถึงพิษภัยเราก็เลยรีบเข้าไปชาร์จนะคะโดยใช้gamification เข้าไปจับนะคะปรากฏเด็กก็เริ่มสีหน้าดีขึ้นละนะคะแล้วก็รู้สึกว่าให้ความร่วมมือดีขึ้นจะมายกตัวอย่างการใช้ gamification ในรูปแบบนี้เรามีการแข่งขันด้วยมีการตั้งมิชชั่นด้วย
0: ใช่คร
1: ับ แล้วก็มีการสาธิตด้วยแต่เบื้องต้นเราใช้วิธีการสาธิตในนี้นะคะอาจารย์นิติลองอธิบายดูสิคะว่าเขียนโค้ดแบบไหน
0: ครับเนื่องจากความเป็น AI ณปัจจุบันเนี่ยเราใช้คำว่า no code คำว่า no code ก็หมายความว่าคนที่ต้องการสร้างนะสมมติสร้างเกมแล้วกันนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องมีความรู้เรื่องการโคดดิ้งแต่เราจะต้องอธิบายลักษณะเบื้องต้นก่อนว่าเกมเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรสำหรับเกมตัวนี้นะครับในเรื่องของการเขียนขั้นต้นก็เขียนว่าเขียนโค้ดเพื่อสร้างเกมต่อสู้นะครับโดยผู้เล่นจะเป็นผู้ควบคุมปืนอยู่ด้านล่างแสดงว่าคนควบคุมปืนอยู่ด้านล่างเหมือนเกมทั่วไปจากนั้นเนี่ยด้านบนก็จะมียาเสพติดโปรยลงมานะครับจากท้องฟ้านะครับโดยยาเสพติดที่มีฤทธิ์รุนแรงก็จะหล่นเร็วส่วนยาเสพติดที่มีฤทธิ์รุนแรงน้อยกว่าจะหล่นลงมาช้ากว่านั่นก็แสดงว่าเรากำลังเขียนพร้อมเพื่อสร้างเกมเพื่อให้ตัวผู้เล่นเข้าใจว่ายาเสพติดตัวไหนมีฤทธิ์รุนแรงที่เห็นปุ๊บจะต้องรีบทำลายทันทีหรือหลีกเลี่ยงทันทีแต่ถ้ายาเสพติดที่มีฤทธิ์รุนแรงน้อยกว่าก็จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าเช่นกันอ่ะจากนั้นเราก็กดรันเลยครับ
1: ค่ะลองดูนะคะ
0: ไอ้นี่เป็นโค้ดเบื้องต้นนะครับแต่เนื่องจากเกมฟิเคชันเนี่ยเราต้องการอะไรครับเกมฟิเคชันเราต้องการมี1ด่านถูกต้องไหมครับซึ่งเรายังไม่ระบุด่านเรายังไม่ระบุถึงเลเวลของตัวผู้เล่นเรายังไม่มีกระบวนการในการทำฟีดแบ็กนะครับนะครับหรือไม่มีกระบวนการในการประเมินและเรายังไม่ได้ไปเจาะในส่วนของอิสระนะครับของตัวผู้เล่นที่จะผ่านด่านได้เดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราใส่พร้อมเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยนะครับทาง AI ซึ่งก็เป็น AI ธรรมดาก็คือ Gemini ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ย
1: แบบฟรีนี่แหละค่ะ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าต้องใช้ข้อความด้านหน้าว่าเป็นโค้ดนะคะ
0: ครับ
1: ก็จะสามารถที่จะรอในเรื่องของการตรงนี้นะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงทีนี้ระหว่างที่รอตรงนี้จะขออนุญาตอธิบายว่ามันเป็นรูปแบบเกมฟิเคชันอย่างไรเรามีการวางกติกาให้ผู้ที่เรียนเนี่ยทราบว่าเดี๋ยวจะมีการแข่งขันประกวดกันนะแต่เดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะเอาตัวอย่างของการทำโค้ดที่เป็นภาษาง่ายๆเหมือนที่พวกเราพูดคุยกันนี่แหละนะคะแล้วเราก็ลองทำเป็นเกมขึ้นมาดูว่าเกมของเราจะออกมาในรูปแบบไหนอาจจะ copy ส่งให้เขาเลยทางไลน์ที่เราทำไลน์กรุ๊ปไว้ให้นะคะ copy พร้อมที่อาจารย์ผู้สอนเนี่ยทำแล้วก็ส่งให้เด็กๆให้ผู้เรียนนะคะพอเราส่งไปให้เขาปุ๊บนะคะเขาก็จะเริ่มคิกคักสนุกสนานกันละแล้วก็เริ่มที่จะมีกระบวนการในการที่จะแบบว่าทำตามโดยที่ใช้มือถือก็บอกว่าใช้มือถือของทุกคนละค่ะไม่ต้องใช้เครื่องอะไรนะคะจะเป็นแท็บเล็ตเป็นอะไรก็ได้หรือมือถือส่วนใหญ่ก็จะมีมือถืออยู่แล้วเราก็ให้เขาทำนะคะหลังจากนั้นก็จะเกิดในลักษณะเป็นเกมแบบนี้เห็นไหมคะเป็นเกมขึ้นมาโดยที่ตัวไหนที่มันเป็นฤทธิ์ที่มันแรงมากๆนะคะมันก็จะหล่นล่วงลงมาเร็วมากๆเลยนะคะเช่นยาบ้าเนี่ยมันก็จะล่วงลงมาเร็วกว่าบุหรี่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นก็กลายเป็นเหมือนเราสอนเขาไปในตัวนะคะว่าสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่รุนแรงอันตรายต่อสุขภาพเรามากๆก็จะล่วงลงมาเร็วแล้วเขาก็สามารถเป็นเกมเล่นเองได้นะคะก็จะเป็นเสียงเมื่อกี้อาจารย์ทิติลงทดลองเล่นให้ดูนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยก็เป็นลักษณะตรงนี้ทีนี้พอทุกคนทำได้ทุกคนก็จะเริ่มขำๆสนุกละว่าเฮ้ยเราทำเกมได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้มันก็จะเป็นอยู่ที่เ ครื่องของแต่ละคนนะคะในเจมินายของแต่ละคนแต่มันก็จะเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเป็นเบสิกนะคะเราก็เลยออกกติกามาบอกว่าหลังจากที่เห็นเกมแบบนี้แล้วลองคิดหาไอเดียดูซิว่าจะพัฒนาเกมของเรานะคะจากเอกลักษณ์ของพร้อมใช่ไหมพร้อมเราจะต้องมีการใส่องค์ประกอบทั้งหมด5ส่วนด้วยกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: พร้อมก็คืออันแรกต้องมีบทบาทบทบาทก็คือเราจะเป็นนักที่เขาเรียกว่าไงนักต่อสู
0: ้
1: นักต่อสู้ยาเสพติดมีบทบาทละเป็นผู้ที่ต่อสู้ยาเสพติดโดยที่ตั้งกำหนดไว้เลยว่าเป็นผู้ที่จะต่อสู้ยาเสพติดเป็นผู้เชี่ยวชาญในการต่อสู้ยาเสพติดทำหน้าที่ในการที่จะทำลายยาเสพติดที่อยู่ในโลกนี้ให้มาลายไปนะคะต่อมาก็มีการต้องกำหนดอะไรคะกำหนดภารกิจ
0: ความยากง่าย
1: ต่างๆว่าจะทำอย่างไรนะคะในการที่จะให้เกิดการยิงเช่นมีปืน2กระบอกมีปืน4กระบอกมีอะไรก็ว่าไปนะคะกำหนดภารกิจโดยปืนก็จะสามารถยิงได้โดยอัตโนมัติเลยอะไรก็ว่าไปนะคะต่อมามีบริบทและข้อจำกัดด้วยนะคะว่าจะต้องมีบริบทของเกมนี้แบบไหนเราก็บอกเงื่อนไขเขาว่าพร้อมเนี่ยมันจะมีทั้งหมดองค์ประกอบแบบนี้นะแล้วฟอร์แมตล่ะจะเป็นฟอร์แมตแบบไหนบางคนก็ออกแบบเป็นฟอร์แมตหรือรูปแบบของผลลัพธ์ที่ต้องการเป็นลักษณะต่างๆก็ให้เขาดีไซน์ออกมานะคะแล้วก็ mood and tone โทนก็ต้องบอกด้วยเป็นโทนสดใสเป็นโทนตุ๊กตาแบบแนวนู้นแนวนี้ ตามที่เขาชอบเป็นแนวซูเปอร์ฮีโร่นะคะ
0: ครับ
1: มีบางคนนะดีไซน์ออกมาเป็นสโนไวท์และคนแค้ทั้ง7นะ
0: ครับ
1: ที่เราเจอนะคะ แล้วก็ปรากฏว่าสโนไวท์กับคนแคะนะคะช่วยกันยิงปืนใหญ่เลยนะคะเพื่อสู้ยาเสพติดอย่างเงี้ยเราก็จะออกกติกามาแล้วก็คุณครูก็ต้องมีการวางนะคะว่าจะให้คะแนนเขาแบบไหนตั้งแต่คะแนนสเกลอะไรต่างๆนะคะดังนั้นในบริบทนี้เนี่ยก็จะทำให้รูปแบบของเกมมันมีความต่างกันหลังจากนั้นก็ทำกัดแข่งขันนี่ก็คือรูปแบบที่ทำให้เขาได้ข้อมูลว่าอ๋อทริคในการเขียนเนี่ยจะต้องใช้คำสั่งนี้นะที่อาจารย์เขาส่งเข้าไปให้ในส่วนของไลน์ของกรุ๊ปไลน์เราจะทำให้มันดีกว่านี้เราจะทำยังไงก็เกิดการแข่งขันกันนี่ก็คือเป็นรูปแบบที่เป็นเกมฟิเคชันสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นนะคะเด็กก็เกิดความจำได้ถ้าเป็นในทฤษฎีของบลูมแท็กโซโนมีนะคะเกิดการจำได้ในที่นี้พอจำได้เข้าใจแล้วว่ายาเสพติดแต่ละชนิดยังไงและในขณะเดียวกันเข้าใจในเรื่องของการใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบง่ายๆแล้วก็เข้าใจว่าพร้อมมีองค์ประกอบ5ส่วนในการเขียนที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็เข้าใจด้วยว่าเราจะปรับปรุงหรือพัฒนาเกมง่ายๆโดยที่เราเข้าใจเนื้อหาเรื่องยาเสพติดด้วยนี่ก็คือเป็นกุศโลบายในการที่เราใช้เกมในการเรียนในการสอนนะคะ
0: ครับก็จุดเด่นหลักๆในส่วนของการพัฒนาเกมนะครับด้วย AI เนี่ยมาทำให้เราก้าวข้ามความยากของการเขียนโค้ดไปในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเด็กยกตัวอย่างเนี่ยเมื่อสักครู่นะครับหลังจากที่เราได้ทดลองเล่นเกมแล้วเราสั่งให้เกมเนี่ยมี4ด่าน
1: ค่ะ
0: ซึ่งแต่ละด่านเนี่ยเป็นมีเพียงแค่1นาทีถ้าเล่นได้ครบ1ทีก็จะผ่านด่านแล้วแต่เท่าที่อาจารย์ทิติลองเล่นดูเนี่ยปรากฏว่ายังไม่ผ่านด่านแรกเลยนะครับเพราะยาเสพติดหล่นลงมาเร็ว
1: เร็ว
0: ดังนั้นวิธีการนะครับก็คือจากข้อที่4หรือข้อสุดท้ายของเกมฟิเคชันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าให้ผู้เล่นเนี่ยมีอิสระในการที่จะทำมิชชั่นให้ประสบความสำเร็จดังนั้นเนี่ยแต่ละคนก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันถ้าเป็นมุมมองของอาจารย์ทิติก็บอกว่าอะไรครับเพิ่มอำนาจการยิงนะครับให้เป็นรูปแบบดาวกระจาย
1: เห็นไหมคะ
0: 180องศาถ้าเป็นงี้ปุ๊บเราก็คาดหวังว่าอะไรครับเราก็คาดหวังว่าตัวเกมตัวนี้นะครับเขาจะเวลายิงออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะครับรู้สึกตอนที่สั่งไปเขาจะมีerrorใช่ไหมครับเดี๋ยวนะครับลองใหม่นะครับ
1: เดี๋ยวสั่งใหม่นะคะตัวนี้มันจะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วล่ะเป็นเรื่องปกตินะคะ
0: เท่าที่ดูจะเห็นว่าทุกครั้งที่สั่งจะเกิดคำว่าข้อผิดพลาด
1: ถ้าเจอแบบนี้นะคะไม่ต้องกังวลเลยให้กด ได้เลยนะคะกดต่อเนื่องกดต่อเนื่องไปนะคะ
0: ตัวนี้รู้สึกจะไม่เขาจะน่าจะเป็นบั๊กของ AI ตัวล่าสุดนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวมีวิธีนึงลองรีเฟรชดูก่อน
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ซึ่งในลักษณะตรงนี้นะคะวิธีการเนี่ยก็จะทำให้เกิดแนวทางในการที่ผู้เรียนเนี่ยได้คิดไอเดียในการเสริมสร้างก็ค่อยเริ่มไต่สเต็ปไต่สเต็ปไต่สเต็ปจริงๆแล้วมีตัวอย่างของงานที่เป็นชิ้นงานเยี่ยมๆอยู่แล้วนะคะสามารถที่จะโชว์ได้แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอยากให้ดูไปพร้อมๆกันจะได้เผื่อฝึกปฏิบัติไปด้วยซึ่งข้อจำกัดของ AI นะคะที่เป็นแอปพลิเคชันที่เป็นฟรีนะคะอาจจะมีในลักษณะที่ผ่านเว็บหรือผ่านแอปนะคะขึ้นกับว่าเราลงในลักษณะไหนแล้วเวลาที่เขามีการอัปเวอร์ชันเนี่ยบางทีเขาก็จะปล่อยในส่วนของมีบั๊กหรือมีความจำเพาะเจาะจงอะไรบางอย่างดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะคะก็เราก็ปรับไปเรื่อยๆนะคะปรับไปเรื่อยๆตรงนี้ไม่ได้ยากอะไรเลยสามารถที่จะดำเนินการได้
0: นะครับก็เมื่อกี้รู้สึกว่าเวลากด refresh แล้วเกิดการ error แล้วก็ย้อนกลับมาหน้าแรกแล้วเราก็ต้องทำใหม่อีกครั้งนึงนะครับมีนะครับลองศึกษาเขียนพร้อมดูนะครับการเขียนพร้อมปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็คือแค่บอกเขาว่าเราต้องการอะไรนะ
1: ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ขยายตัวอักษรให้ดูนะคะจะได้เห็นชัดๆนะคะอันนี้เขียนให้ดูสดๆนะคะเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้แบบทำตามกันได้เวอร์ชันนี้จะเป็นช่วงที่เป็นการอัปเวอร์ชันล่าสุดช่วงเดือนพฤษภาคม2569
0: ครับ
1: ถ้าผู้เรียนนะคะผู้ชมมาฟังมาชมนะคะอาจจะเกิดการอัปเวอร์ชันที่ทำได้มากกว่านี้นะคะเบื้องต้นตรงนี้ก็เป็นแนวทางที่ทำให้เราไปเอาจุดนี้ไปเสริมสร้างกับเด็กๆให้รู้สึกสนุกสนานขึ้นเพราะว่าการห้ามการใช้มือถือมันก็อาจจะไม่ใช่เป็นข้อที่เป็นข้อบวกเสมอไปแล้วเอามาใช้ในประโยชน์ทางด้านนี้ได้เคยมีข่าวช่วงหนึ่งนะคะจันทิติในบริบทของเรื่องพร้อมในการสร้างแอปพลิเคชันหรือสร้างเกมหรือสร้างอะไรต่างๆนะคะในชั้นประถมศึกษาแต่อาจารย์จำไม่ได้ว่าอาจารย์สกลวันจำไม่ได้แล้วว่าเป็นปีไหนเป็นชั้นไหนมีการลงข่าวมีอาจารย์ท่านหนึ่งมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าได้มอบหมายงานให้เด็กนะคะในชั้นเนี่ยช่วยกันพัฒนาในเรื่องของเกมนะคะปรากฏว่าเด็กๆก็แข่งขันกันถ้าจำไม่ผิดน่าจะชั้นป.4นะคะเด็กก็แข่งขันกันทำนะคะแล้วก็มีเด็กอยู่คนหนึ่งโอ้โหเขาพัฒนาได้เหนือชั้นแล้วก็มีการวางพร้อมได้เป็นระบบมากๆเลยน่าสนใจสุดๆนะคะพอทำออกมาแล้วเนี่ยถึงขั้นที่อาจารย์ผู้สอนบอกว่าสอนครูหน่อยสิทำยังไงโอ้โหพร้อมที่ออกแบบเนี่ยเขียนว่าอะไรหรอทำไมออกมาได้มีความซับซ้อนและน่าสนใจขนาดนั้นมีด่านที่ดูแล้วน่าเล่นมากๆเลยนะคะนี่ก็คือทำให้เราเห็นว่าพัฒนาการในการเรียนรู้ของผู้เรียนเนี่ยไม่จำกัดจริงๆและไม่ได้อยู่ที่อายุของเขาด้วยนะคะดังนั้นในฐานะที่เราเป็นครูนะคะเราก็ต้องพัฒนาตัวเองในศักยภาพตรงด้านนี้ด้วยมิฉะนั้นแล้วผู้เรียนเนี่ยก็อาจจะพัฒนาเกินกว่าที่ท่านจะทราบได้แต่ตัวนั้นเป็นส่วนที่ดีนะถ้าผู้เรียนสามารถเก่งได้ยิ่งกว่าครูเนี่ยจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่ถือว่าเป็นความสำเร็จในแวดวงวิชาการแล้วนะคะ
0: ก็เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็หลังจากที่เราสั่งไปแล้วเนี่ยตัว AI เองก็สร้างเกมขึ้นมาก็คล้ายๆแบบเดิมด้วยเงื่อนไขกติกาเดิมแต่ทีเนี้ยปัญหาคือว่าเนื่องจาก gamification เนี่ย

0: ขาบอกว่าเราจะเขาเรียกอะไรนะฮิตมิชชั่นนะครับด้วยวิธีการไหนก็ได้เราก็เลยให้ AI เนี่ยโกงให้เรานิดนึงนะครับด้วยการบอกว่าให้เขาเนี่ยทำการเขาเรียกว่าโกงด้วยการสร้างปืนให้ยิงเป็นลูกเขาเรียกอะไรดาวกระจายนะครับแทนที่จะยิงอันนึงแล้วเป็นแนวดิ่งอันนึงก็เป็นยิงแบบกระจายแต
1: ่
0: เท่าที่เขียนโค้ดนะครับเท่าที่ดูปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะครับ
1: ก็คือเป็นการโกงเกมนั่นเองนะคะก็ขอทวนนะคะตัวอย่างพร้อมท่านที่รับชมอยู่นะคะท่านต้องสวมบทบาทก่อนอันแรกนะคะสวมบทบาทเป็นการออกแบบเกมทางด้านการศึกษาโดยท่านอาจจะอัปโหลดนะคะเนื้อหาการสอนเข้าไปนี่คือทริคนะคะอัปโหลดเนื้อหาการสอนเข้าไปเช่นท่านสอนในวิชาสุขศึกษาเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์สอนในเรื่องของเกี่ยวกับการปรุงอาหารอย่างเงี้ยนะคะการทำอาหารก็ใส่เนื้อหาของเราใส่เข้าไปใส่คำบรรยายวิชาเข้าไปหน่วยการเรียนรู้เข้าไปนะคะหรือจะเป็นในเรื่องของสไลด์ที่ท่านใช้ในการสอนหรือบัตรคำหรือใดๆต่างๆที่ว่าจะเอามาใช้ในการออกแบบเกมท่านอัพเข้าไปก่อนอัพไฟล์เหล่านี้เข้าไปพอท่านอัพไฟล์เข้าไปนะคะท่านก็มาเขียนพร้อมโดยที่กำหนดบทบาทกำหนดภารกิจนะคะกำหนดในส่วนบริบทข้อจำกัดกำหนดรูปแบบแล้วก็กำหนดในเรื่องของสไตล์นะคะหรือโทนนั่นเองวิธีการนะคะจะยกตัวอย่างจากสิ่งที่ทางอาจารย์ทิติกำลังทำให้ดูบนหน้าจอนี้นะคะท่านก็ลองทำตามไปได้เลยนะคะโดยไม่ต้องไปกังวลนะคะว่ารูปแบบมันจะเป็นอย่างไรเพราะเมื่อกี้เห็นละพร้อมเขียนอย่างไรนะคะพอเราออกแบบนะคะบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญการออกแบบในเรื่องของเกมนะคะเน้นในรูปแบบของยาเสพติดถ้าท่านสอนเรื่องยาเสพติดท่านสอนเรื่องจิตวิทยาวัยรุ่นสอนเรื่องอะไรท่านก็ใส่เข้าไปตามนั้นเลยนะคะแต่ตัวนี้เรายกตัวอย่างเป็นเกมด้านยาเสพติดเช่นถ้าเรามีข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดเราอัปโหลดเข้าไปมันจะทำให้เป็นบริบทของการเรียนการสอนที่ตรงกับเนื้อหาที่ท่านสอนและตรงกับชั้นเรียนที่ท่านสอนด้วยโดยระบุไปเลยว่าเป็นเกมสำหรับกลุ่มชั้นไหนก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดความสนุกตรงกับวัยของเขาหลังจากนั้นก็กำหนดทาร์กหรือภารกิจนะคะว่าออกแบบเกมจำลองสถานการณ์เพื่อที่จะฝึกความร่วมมือหรือทักษะในการที่สู้ยาเสพติดน
0: ี่
1: ก็คือเป็นทริคคุณครูทำให้เด็กดูก่อนหลังจากนั้นคุณครูก็ใส่บริบทและข้อจำกัดให้เด็กดูเพราะเผื่อเด็กจะไปพัฒนาจากสิ่งที่คุณครูเขียนพร้อมของคุณครูก็กำหนดไปเลยว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายนักศึกษาระดับปวช.นะคะแล้วก็เป็นลักษณะให้เป็นเพื่อนสนิทเป็นผู้นำเยาวชนที่จะหลุดพ้นจากวงจรความเสี่ยงทางด้านยาเสพติดจะต้องทำอย่างไรโดยที่จะต้องออกแบบเกมว่าจะต้องกระทบต่อสุขภาพผ่านด่านอะไรอย่างไรแล้วก็มีข้อจำกัดด้วยว่ามีคำเป็นภาพบรรยายรุนแรงน่ากลัวอย่างไรนะคะในพาร์ทตรงนี้ก็จะส่งผลให้เวลาที่มีการทำก็จะน่าสนใจขึ้นและรูปแบบก็อาจจะเป็นกลไกว่าผู้เล่นเล่นเองหรือผู้เล่นนั่งดูเป็นรูปแบบอัตโนมัติ
0: ออโต้ไพลอต
1: เราก็ใส่เข้าไปได้แล้วก็มีฟีดแบคแตกต่างกันนะคะกระตุ้นความสนใจนะคะโดยสร้างเป็นรูปแบบการให้กำลังใจหรือรูปแบบที่เป็นแนวผู้ใหญ่สอนเด็กหรือเป็นซูเปอร์ฮีโร่มาสอนเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เลยใส่ได้หมดเลยมันก็จะทำให้เป็นบริบทที่น่าสนใจจริงๆแล้วในเกมที่อาจารย์ทิติให้ดูเนี่ยจริงๆมีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเป็นตัวอย่างจะเป็นลักษณะของระหว่างที่ยิงเนี่ยมีเสียงด้วยนะคะม
0: ี
1: เสียงแบบพูดบุหรี่พูดแบบยาบ้าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะคะ
0: ลองดูนะครับถ้าเราพิมพ์ง่ายๆคำว่าเพิ่มเสียงของยาเสพติดเข้าไปนะครับเด
1: ี๋
0: ยวเราจะดูว่า AI จะเข้าใจนะครับบริบทนี้หรือไม่นะครับถ้าเขาเข้าใจเราก็สามารถที่จะให้เขาเนี่ยรันตัวเกมได้อย่างที่เราต้องการนะครับก็การมาของ AI เนี่ยมันทำให้เราก้าวกระโดดนะครับทำให้เราสามารถออกแบบเกมนะครับทำให้คุณครูเนี่ยสามารถที่จะออกแบบเกมให้ตรงกับบทเรียนที ่ตัวเองเขาเรียกว่าสอนได้นะครับทั้งในส่วนของ แล้วก็เป็นการเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กรู้สึกไม่เบื่อนะครับเพราะเท่าที่ผมเขียนพร้อมมาเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้เขียนพร้อมที่เป็นเหมือนโปรแกรมมิ่งเลยถูกต้องไหมครับนะครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นง่ายๆนะคะที่อยากให้คุณครูมีไอเดียมีมุมมองในการเอาไปพัฒนาเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้ยากเลยนะคะไปทำได้สอนให้เด็กทำได้เลยนะคะตัวนี้มันไม่ได้เป็นความซับซ้อนอะไรเลย
0: เดี๋ยวสักครู่นะครับเอ๊
1: ะมีนะคะนี่ก็จะเป็นในลักษณะนี
0: ้อ๋ออ่ะเสียงมาแล้วครับ
1: จริงๆอันนี้เป็นเสียงดนตรีเฉยๆนะคะก็สามารถที่จะทำเป็นเหมือนเสียงพูดก็ยังได้อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวที่เหลือท่านก็เอาไปฝึกปฏิบัติเองนะคะเพราะตัวนี้มันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนของเรานะคะ
0: ครับนะครับเดี๋ยวรอให้เสียชีวิตก่อนล้มเหลวนะครับนั่นก็คือตัวอย่างประเภทหนึ่งของการพัฒนาเกมด้วย AI ซึ่งแต่ละท่านก็คงจะได้ไอเดียหรือกระบวนการก็สามารถไปต่อยอดได้นะครับเพื่อให้ตัวนักเรียนของเรานะครับได้เรียนรู้แล้วก็ได้ฝึกพัฒนาการโดยเฉพาะในส่วนของความคิดสร้างสรรค์ครับเห็นรู้สึกว่าทางดร.สกลวรรณจะมีอีกเกมหนึ่งใช่ไหมครับที่พัฒนาขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันแล้วกันนะครับว่าเกมนั้นจะเป็นอย่างไรครับจากเมื่อสักครู่นะครับเราจะได้เห็นกระบวนการนะครับในการเขาเรียกว่าการใช้ AI ในการสร้างแอปพลิเคชันเกมขึ้นมานะครับตามเงื่อนไขที่เราพิมพ์เข้าไปนะครับโดยเห็นตั้งแต่กระบวนการการเปิดGemini นะครับการพิมพ์พร้อมแล้วเราก็จะเห็นกระบวนการในการทำงานว่า AI ก็จะช่วยในการเขียนโค้ดให้กับเรานะครับเพื่อทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะกระโดดข้ามผ่านเลยครับความเป็นพื้นฐานองค์ความรู้ที่ว่าไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดนะครับแต่เราสามารถที่จะให้ AI เนี่ยสานต่อความคิดสร้างสรรค์ของเราได้ว่าเราอยากจะปรับปรุงเกมได้อย่างไรบ้างทีนี้เดี๋ยวเราจะกลับเข้ามาดูอีกเขาเรียกว่าการพัฒนาอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เราพัฒนาขึ้นมาให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนนะครับโดยเฉพาะการเรียนการสอนทางด้านภาษาเพราะเราถือว่าภาษาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเรามีความสามารถด้านภาษาเราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับหรือติดต่อกับบุคคลนอกประเทศไทยเราได้นะครับซึ่งเดี๋ยวทางท่านอาจารย์สกลวรรณก็จะได้แนะนำนะครับแอปตัวนี้นะครับซึ่งก็เป็นแอปที่ถูกพัฒนาขึ้นให้เขาเรียกว่าเป็นการเรียนการสอนในทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญเลยครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะก็จากที่เราได้ทดลองในส่วนของการวางพร้อมองค์ประกอบของพร้อมง่ายๆเมื่อสักครู่นี้ที่มี5ส่วนนะคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาให้เป็นรูปแบบของเกมที่มีความท้าทายผู้เรียนทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงในสิ่งที่คุณครูสอนในบทเรียนเมื่อสักครู่นี้ยกตัวอย่างเป็นบทเรียนของสุขศึกษาวิชาสุขศึกษาที่เน้นทั้งเรื่องยาเสพติด
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เด็กก็จริงๆเบื่อหน่ายเนาะเวลาฟังวิชาแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้เห็นคุณค่าเท่าไหร่บางครั้งนะคะแต่พอเราเริ่มจับเนื้อหาจากสิ่งที่เขาสนใจก็คือมือถือทุกวันนี้มือถือถือเป็นอุปกรณ์ประจำตัวเด็กๆเลยก็ทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความสนใจขึ้นเราได้ทดลองเอาไปใช้แล้วทั้งอาจารย์ทิติและอาจารย์สกลวรรณได้ทดลองไปใช้ในสถานการณ์จริงเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหเขาสนุกกันมากนะคะเดี๋ยวในตอนหน้าจะมีภาพที่ให้ชมด้วยว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยมีความสนุกแค่ไหนเพราะที่บอกว่าใช้มือถือในการเรียนก็ได้เนื่องจากว่าเราเคยไปเจอในกลุ่มที่โรงเรียนแห่งนั้นสถาบันการศึกษาแห่งนั้นเป็นวิทยาลัยนะคะบอกว่าผู้เรียนเนี่ยมี100กว่าคนนะคะเกือบ200คนแล้วก็ต้องการที่จะพัฒนาพร้อมเอนจิเนียริ่งเพื่อที่ประกอบวิชาชีพให้กับเด็กที่กำลังจะจบการศึกษาในชั้นปวช.ปีที่3แล้วก็บางส่วนเขาจะไปประกอบวิชาชีพละดังนั้นเนี่ยทำในส่วนของปัญญาประดิษฐ์ไม่เป็นนะคะเป็นเงื่อนไขเลยในการรับเข้าทำงานบางคนอาจจะเรียนต่อบางคนอาจจะเรียนต่อพักค่ำทำงานไปด้วยเพราะในสายอาชีพเนี่ยจบปวช.ก็ทำงานได้แล้วนะคะแล้วก็มีเปิดรับเยอะแยะเลยดังนั้นทางโรงเรียนก็เลยโทษทีทางวิทยาลัยก็เลยบอกว่าเรียนเชิญอาจารย์สกลวรรณและอาจารย์ทิติเนี่ยมาบรรยายแล้วก็ฝึกปฏิบัติไปในตัวเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักพร้อมเอนจิเนียริ่งแล้วก็ทำ ผลิตภัณฑ์หรือพัฒนาแอปหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สอดคล้องกับงานที่เกี่ยวข้องกับเขาซึ่งรู้สึกตอนนั้นจะมีเข้าหลายสาขาเหมือนกันแต่มีสาขาที่เป็นทางด้านธุรกิจด้วยธุรกิจทางด้านดิจิทัลนะคะเด็กกลุ่มนี้ก็จะมีพื้นฐานความรู้ความสามารถในเชิงฮาร์ดแวร์ด้วยนะซอฟต์แวร์แล้วก็เชิงธุรกิจดังนั้นเด็กกลุ่มนี้ก็จะใช้กระบวนการในการที่เราสอนเกมมิฟิเคชันให้กับเขา
0: ใช่
1: แล้วก็เขาก็แก้ปัญหาสถานการณ์นั้นแล้วเราจัดการแข่งขันด้วยใช่ไหมอาจารย์ตอนนั้น
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: เราก็มีการประกวดนะครับเพื่อดูว่าเกมเนี่ยมีลักษณะของการสร้างสรรค์ได้อย่างไรโดยเราก็สร้างรูบิกในการประเมินขึ้นมานะครับ
1: ผลปรากฏว่าผู้ที่ชนะนะคะจาก100กว่า200คนนั้นนะคะของเด็กกลุ่มนั้นพอประกาศชื่อมาผู้ที่ได้รางวัลดีเด่นปรากฏอาจารย์ไม่แปลกใจอาจารย์ที่สอนเด็กๆ เหล่านั้นบอกว่าไม่แปลกใจเลยค่ะอาจารย์สกลวันอาจารย์ทิติยังจำได้ไหมคะที่อาจารย์เขาพูดกลุ่มที่ได้พร้อมดีเด่นนะคะการดีไซน์พร้อมดีเด่นแล้วก็พัฒนาตามเฟรมหรือกรอบหรือโจทย์ที่อาจารย์ให้ในการประกวดแข่งขันนั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่โรงเรียนส่งประกวดและแข่งขันแล้วชนะเลิศในระดับประเทศหลายๆคนเลยไม่ได้แปลกใจเลยที่เขามีระบบการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาซึ่งตรงกับทักษะในศตวรรษที่21คือการคิดเชิงวิพากษ์การคิดวิเคราะห์หรือคิดอย่างมีวิจารณญาณแล้วก็ทักษะการแก้ปัญหาหรือ problem solving นะคะเป
0: ็
1: นชื่อลักษณะนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโปรแกรมที่พูดถึงดีกว่านะคะ
0: ครับ
1: โปรแกรมนี้นะคะจะเป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษนะคะเรายกตัวอย่างในมุมของการที่จะฝึกภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่เป็นผู้ค้าขายนะคะเป็นผู้ค้าขายในย่านหนึ่งนะคะซึ่งในลักษณะของเกมนี้นะคะเรากำหนดกติกาในเรื่องของการเรียนก็คือมีช่วงเวลาด้วยมีคะแนนด้วยมีเรื่องของความก้าวหน้าและก็มีเรื่องของการทำแบบทดสอบให้นี่คือส่วนที่คุณครูสามารถดำเนินการได้นะคะก่อนที่จะมาเป็นเกมเนี่ยเราได้มีการทำผลการเขาเรียกว่ารีเสิร์ชมีการเข้าไปรีเสิร์ชในสถานที่จริง
0: ใช่ครับ
1: ในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใหญ่และเป็นกลุ่มผู้ค้าขายเพื่อที่จะให้เนื้อหาเนี่ยมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับผู้ที่จะใช้งานแล้วที่สำคัญคนไทยเนี่ยจะกลัวภาษาอังกฤษพอกลัวภาษาอังกฤษแล้วก็การเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบเลคเชอร์อาจจะไม่ได้ผลเราก็มีการสอนในชั้นเรียนและเสริมด้วยการให้โปรแกรมตรงนี้ไปฝึกปฏิบัติที่บ้านด้วยนะคะดังนั้นเขาก็สามารถไปฝึกเล่นเองได้นะคะโอเคเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูเช่นบทสนทนานะคะจะมีในเรื่องของคำศัพท์ด้วยมีเรื่องของแบบทดสอบให้ด้วยแล้วก็มีเรื่องฝึกการเขียนนะคะทบทวนเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่สามารถที่จะทำได้เป็นบทเรียนนี้ยกตัวอย่างบทเรียนที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันและก็บริบทเกี่ยวกับพ่อค้าแม่ค้านะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะในบริบทของบทสนทนาตอนต้นบนหน้าจอจะเห็นนะคะเราการดีไซน์โดยใช้รูปแบบของเสียงที่เป็น native speaker นะคะก็คือเป็นเสียงของเจ้าของภาษาเพ
0: ื่
1: อที่ว่าจะได้ฝึกฟังการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกยกตัวอย่างเช่นตัวแรกนะคะ
2: Welcome Please come in and have a look
1: ซึ่งประโยคนี้นะคะก็คือการยินดีต้อนรับเพื่อที่จะเข้ามาดูประโยคต่อมานะคะ
2: HelloHow many people are in your group today?
1: ก็สามารถที่จะสอบถามได้นะคะว่าวันนี้มาเที่ยวด้วยกันกี่คนครับกี่คนค่ะเป็นการทักทายเพื่อให้เกิดการยอมรับซื้อใจ
0: ใ
1: พื่องานซื้อใจนักท่องเที่ยวนะคะเป็นเวลคัมสามารถเลือกได้นะคะเป็นระดับช้ากลางหรือเร็วเพราะบางทีเราฟังไม่ทันเราก็ตั้งฟีเจอร์หลักเอาไว้เป็นกลางไว้ก่อนแต่ถ้าชำนาญและฝึกฝนได้คล่องแคล่วแล้วก็สามารถฟังแบบเร็วๆได้
2: Welcome Please come in and have a look
1: ประมาณนี้นะคะแล้วฝึกพูดได้ด้วยเดี๋ยวจะให้ท่านอาจารย์ทิติลองฝึกพูดดูนะคะ
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างประโยค Welcome Please come in and have a look ถ้าเราพูดแบบไทยๆนะคะท่านอาจารย์ทิติลองฝึกพูดดูนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
2: Welcome Please come in and have a look.
0: Welcome. Please come in and have a look.

0: ครั้งนี้ได้ 79% นะคะอ้าวฝึกใหม่ฝึกใหม่อ่ะประโยคต่อไปนะคะ
1: Hello how many people are in your group today
0: โอ้โหครั้งนี้ได้ 99% เลยนะคะนี่ก็จะทำให้ผู้เรียนของเราเนี่ยสามารถที่จะฝึกปฏิบัติได้ว่าเอ้ยเขาพูดแล้วโอเคหรือเปล่านี่ก็คือจะตรงกับขอบเขตของ gamification นะคะเป็นการท้าทายตัวเองมีกฎกติกาชัดเจนมีประโยคที่เกี่ยวข้อง
1: มีให้การให้คะแนน
0: มีการให้คะแนนแล้วก็ไม่ได้ง่ายหรือยากเกินไปแต่เหมาะสมกับบริบทที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพนี่ก็คือส่วนที่สำคัญนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกโปรแกรมนึงนะคะเป็นภาษาจีนนะคะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้อีกนิดนึงในแอปพลิเคชันที่ท่านทำเนี่ยเติมรูปได้ด้วยนะคะเติมรูปเข้าไปได้นะคะว่าผู้ที่พัฒนาโปรแกรมหรือผู้สอนนี่คือใครอย่างตัวนี้ก็จะใส่ในส่วนของชื่อ อาจารย์สกลวันเป็นผู้ที่ดีไซน์โปรแกรมนี้นะคะแล้วก็เขียนไว้เลยว่าโปรแกรมนี้เนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ Gmail นะคะเป็นอีเมลอะไรสามารถที่จะติดต่อกับผู้ที่พัฒนาโปรแกรมเพื่อที่จะขออนุญาตในการใช้งานนี้ได้ด้วยต่อไปนะคะโปรแกรมภาษาจีนมั่งเพราะว่าตอนนี้คนจีนก็เข้ามาท่องเที่ยวเยอะแยะเลย
1: ใช่ครับ
0: นะคะโอเคก็มาดูนะคะก็จะคล้ายๆกันนะคะจะมีรูปแบบของการทักทายนะคะ
1: ครับ
2: 你好欢迎光临我们的店
0: นี่ก็คือการทักทายว่ายินดีต้อนรับสู่ร้านของเรานะคะสมมุติว่าร้านเขาชื่ออัมพวาเดลิเชียสนะคะโอเคนะคะสักครู่นะคะนี่เห็นไหมคะก็จะเป็นรูปแบบที่ทำให้เวลาเราไปฝึกฝนปฏิบัติเราอาจจะฝึกแบบช้าๆก่อนทำให้เราสามารถที่จะพอพูดได้นะคะ
2: 我们的店叫做安帕瓦美食
0: นี่คือแบบช้าใช่ไหมคะถ้าแบบเร็วก็จะสามารถที่จะฝึกได้เช่นกันนะคะ
2: 我们的店叫做安帕瓦美食
0: อันนี้ก็อาจจะเร็วแล้วก็อาจจะเป็นสำหรับผู้เรียนที่ค่อนข้างมีนานในการฝึกปฏิบัติแล้วนะคะแล้วก็จะมีแบบทดสอบนอกจากนั้นจะมีเรื่องอาหารมีเรื่องราคาต่อรองเนี่ยซึ่งท่านสามารถที่จะเติมบทเรียนที่มันเหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนในบริบทที่ท่านสอนได้นะคะเช่นพูดในเรื่องของราคานะคะ
2: 价格是150泰铢
0: แบบนี้เราก็จะทำให้เราเข้าใจผู้ที่มาซื้อสินค้าเรานะคะ
1: ครับ
2: 如果买多一点我可以给您打折
0: ค่ะเนี่ยค่ะก็เอาให้ดูเป็นแนวทางนะคะว่าเราสามารถทำได้นะคะในฐานะที่เราเป็นนักการศึกษาเป็นนักวิจัยนะคะนักพัฒนา AI เราสามารถเชื่อมโยงได้แล้วก็ตอนนี้สามารถทำได้หลายๆแอปเลยจะใช้ในส่วนของ Gemini นะคะหรือเป็น Cross แล้วก็มีอีกหลายตัวเลยนะทำได้เพราะตอนนี้การเขียนโค้ดเนี่ยมันง่ายมากๆเลยค่ะและจากเกมที่ได้สาธิตไปนะคะทั้งการสอนภาษาอังกฤษภาษาจีนหรือลักษณะที่เป็นในรูปแบบของการฝึกการเขียนพร้อมเพื่อให้เหมาะสมกับวิชาที่ท่านดูแลอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องยาเสพติดนะคะก็น่าจะเป็นแนวทางที่ทำให้นักการศึกษานะคะนักวิจัยหรือผู้ที่สนใจในเรื่องของปัญญาประดิษฐ
1: ์
0: เอาไปประยุกต์ใช้เพื่อที่จะจัดการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นบริบทในชั้นเรียนหรือบริบทสถานประกอบการ
1: คร
0: ับ และให้เหมาะสมกับบุคลากรของท่านท่านสามารถไปดำเนินการได้และส่งเสริมให้บางครั้งนะคะการเรียนการสอนเนี่ยอาจจะเป็นในรูปแบบของการใช้งานที่เหมาะสมเพราะหลายๆคนไปฝึกปฏิบัติเองที่บ้านก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้นนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะในตอนนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB

0: ำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อ

0: อยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอะลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
0: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกี่ยวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำเสนอรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการและการต้อนรับในโรงแรมนะครับสำหรับเนื้อหาของรายการในวันนี้นะครับจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างลองไปติดตามชมด้วยกันครับรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการและการต้อนรับในโรงแรมนะครับเป็นรายการหลักสูตรระยะสั้นนำเสนอความรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นนะครับเฉพาะทางด้านการทำงานนะครับด้านการบริการและก็การต้อนรับในโรงแรมนะครับนำเสนอเนื้อหาเป็นจำนวนทั้งหมด9ตอนนะครับโดยที่วันนี้นะครับเป็นตอนที่7นะครับหัวข้อที่นำเสนอในตอนที่7นี้นะครับก็คือเรื่องของภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายๆนะครับสำหรับงานห้องพักหรืองานแม่บ้านนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าแม่บ้านโรงแรมหรือว่าเมดในโรงแรมนะครับรายการนี้นะครับเหมาะสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเฉพาะทางนะครับด้านการต้อนรับนะครับแล้วก็งานบริการนะครับโดยที่เนื้อหาจะเหมาะกับทั้งบุคคลที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยครับทางรายการก็เตรียมประโยคนะครับที่เขียนด้วยตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นนะครับไว้ให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ยังไม่คุ้นชินกับการอ่านตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นนะครับเราก็เตรียมสิ่งอ่านประโยครวมไปถึงคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นต่างๆนะครับโดยเขียนเทียบเสียงเป็นตัวอักษรโรมันนะครับหรือว่าโรมาจินะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ยังไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลยนะครับไม่คุ้นชินกับทั้งตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นรวมไปถึงตัวอักษรโรมาจินะครับหรือว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ใช้เขียนเทียบเสียงภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับทางรายการก็ถอดเสียงนะครับภาษาญี่ปุ่นออกมานะครับโดยเขียนเป็นตัวอักษรภาษาไทยนะครับตัวอักษรไทยนะครับเขียนถอดเสียงภาษาญี่ปุ่นออกมานะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนะครับได้ฝึกออกเสียงง่ายๆด้วยกันไปก่อนนะครับแล้วก็ออกเสียงให้บ่อยขึ้นนะครับแล้วก็ฝึกฟังนะครับกรณีที่ท่านผู้ชมมีเพื่อนหรือคนญี่ปุ่นเพื่อนหรือว่าคนรู้จักชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ลองฝึกฟังการออกเสียงคนที่เป็นเจ้าของภาษาแท้ๆนะครับแล้วก็ฝึกออกเสียงนะครับประโยคต่างๆที่ได้เรียนจากบทเรียนไปก็จะสามารถทำให้อ่านหรือออกเสียงพูดภาษาญี่ปุ่นนะครับได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นรวมไปถึงคนที่ทำงานนะครับในวิชาชีพนี้นะครับในงานครับการให้งานบริการแล้วก็การต้อนรับในโรงแรมนะครับก็อาจจะอยากมีความรู้ทั้งภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษประกอบไปด้วยนะครับทางเราก็ได้เตรียมประโยคภาษาญี่ปุ่นประโยคภาษาอังกฤษนะครับสำหรับที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับงานเจ้าหน้าที่นะครับที่เราเรียกว่าเจ้าหน้าที่ห้องพักนะครับหรือว่าแม่บ้านในโรงแรมนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นงานสำคัญอีกงานหนึ่งนะครับคือโรงแรมเป็นที่พักแรมค้างคืนนะครับโดยมากแล้วลูกค้าทุกคนนะครับที่เข้ามาในโรงแรมนั้นเนี่ยก็ต้องพักนะครับในห้องพักส่วนตัวต้องนอนหลับในห้องพักส่วนตัวนะครับอาจจะมีเวลาช่วงเวลาที่จะออกไปสันทนาการในส่วนอื่นๆของโรงแรมอย่างเช่นห้องอาหารนะครับหรือว่าในส่วนของฟิตเนสหรือว่าในส่วนของสระว่ายน้ำนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกคนที่เข้าพักโรงแรมต้องพักในห้องพักส่วนตัวของตัวเองนะครับซึ่งคนที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของห้องพักเนี่ยมากที่สุดเนี่ยนะครับไม่ใช่ใครอื่นนอกแต่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ห้องพักหรือว่าแม่บ้านโรงแรมนั่นเองนะครับซึ่งโอกาสที่จะได้เจอกับลูกค้านั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ด้วยนะครับคือหลายคนคิดว่าแม่บ้านเนี่ยนะครับจะทำ

งานก็คือทำตอนที่ลูกค้าเช็คเอาท์ไปแล้วครับแล้วก็ไปเก็บกวาดทำความสะอาดดูแลเติมของในห้องพักนะครับเพื่อที่จะเตรียมห้องพักให้พร้อมนะครับสำหรับการต้อนรับลูกค้าชุดต่อไปที่จะเข้ามาเช็คอินเข้าพักนะครับแม่บ้านก็จะไม่มีโอกาสได้เจอแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับในบางในหลายๆโอกาสนะครับเมื่อลูกค้าเช็คอินเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับลูกค้าอาจจะต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอาจจะต้องการความช่วยเหลือต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับห้องพักเนี่ยนะครับแม่บ้านจะเป็นคนที่คอยพบปะนะครับหรือว่าคอยให้ความช่วยเหลือนะครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แก่ลูกค้านะครับแน่นอนเขาอาจจะลูกค้าอาจจะไม่ได้โทรมาหาแม่บ้านโดยตรงเขาคงโทรไปที่ฟอนต์ก่อนนะครับแล้วก็ฟอนต์ก็จะเป็นคนบอกให้แม่บ้านเนี่ยนะครับนำของต่างๆที่ลูกค้าต้องการเนี่ยไปมอบให้กับลูกค้าตามห้องต่างๆครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะมีโอกาสครับได้เจ เรานี่หมายถึงคนที่ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ห้องพักหรือว่าแม่บ้านโรงแรมเนี่ยครับจะมีโอกาสได้เจอลูกค้าแล้วก็ต้องพูดกับลูกค้าเนี่ยนะครับก็มีนิดหน่อยนะครับมีอยู่พอสมควรนะครับถ้าเกิดว่าเราเตรียมความรู้ทางภาษานะครับไว้อย่างพอเหมาะนะครับเหมาะสมที่จะให้บริการกับลูกค้าได้ง่ายๆนะครับและสุภาพด้วยเนี่ยก็จะช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะครับคือลูกค้าเข้ามาในโรงแรมเจอ door person หรือว่าพนักงานเปิดประตูที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้นะครับไปที่ฟอนต์เจอเจ้าหน้าที่ฟอนต์นะครับที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้นะครับแล้วพอเข้าพักในห้องพักนะครับแม่บ้านก็ยังพูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยนะครับประเด็นเนี้ยนะครับหรือว่าสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยทำให้ลูกค้ารู้สึกมีความวางใจสบายใจเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านของตัวเองนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูคำศัพท์ง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ทำงานในส่วนเนี้ยนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ห้องพักหรือว่าแม่บ้านนะครับว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกับคำศัพท์อะไรบ้างนะครับลองฝึกหรือว่าออกเสียงดูด้วยกันสักนิดนึงนะครับเราก็จะแล้วมาประเมินด้วยกันว่าการออกเสียงมันยากมากน้อยขนาดไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่าห้องพักครับคำว่าห้องพักคำว่าห้องพักนะครับในภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าเคียคุชิสึครับเคียคุชิสึถ้าออกเสียงช้าๆนะครับก็จะเป็นเคียคุชิสึครับเคียคุชิสึครับคำว่าห้องนะครับห้องเฉยๆนะครับก็จะใช้คำว่าเฮียเฮียคำว่าการทำความสะอาดนะครับใช้คำว่าเซโซเซโซคำว่าเตียงนะครับภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าเบดโดเบดโดแล้วก็ผ้าเช็ดตัวนะครับก็จะใช้คำว่าทาโอรุทาโอรุอันนี้เป็นตัวอย่างของคำศัพท์พื้นฐานนะครับที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของห้องพักนะครับแล้วก็แม่บ้านก็มีโอกาสจะได้ฟังนะครับลูกค้าชาวญี่ปุ่นพูดนะครับหรือว่าเราอาจจะมีโอกาสที่จะได้พูดกับคนญี่ปุ่นนะครับลูกค้าชาวญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเราลองพิจารณาเสียงที่เป็นเสียงของคำต่างๆเหล่านี้ดูนะครับก็จะพบว่ามันไม่ใช่เสียงที่ออกเสียงยากเกินไปมากเกินไปนักนะครับคำเสียงแต่ละเสียงนั้นเนี่ยเป็นเสียงที่ภาษาไทยเราสามารถที่จะเขียนถอดเสียงออกมาเป็นตัวอักษรภาษาไทยได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเขียนถอดเสียงออกมาเป็นตัวอักษรภาษาไทยได้เนี่ยก็แปลว่าคนไทยเราก็ต้องออกเสียงได้นะครับออกเสียงได้อ่านได้ออกเสียงได้และแน่นอนถ้าเราออกเสียงบ่อยๆอ่านบ่อยๆนะครับจนมันคุ้นชินนะครับจนเราจําได้แล้วว่ามันอ่านว่าอย่างไรแล้วมันมีความหมายว่าอย่างไรเราก็จะเอาไปพูดนะครับเอาไปใช้ในการทํางานกับลูกค้าได้อย่างแน่นอนนะครับอย่างเช่นห้องพักเขียนะครับคือชิสึเนี่ยนะครับทุกเสียงนะครับทุกช่วงเสียงในคำนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเสียงที่ในภาษาไทยเรานะครับสามารถเขียนถอดเสียงออกมาได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีเสียงไหนที่เป็นปัญหาสำหรับผู้เรียนชาวไทยนะครับสามารถอ่านได้ทุกออกเสียงได้ทุกเสียงนะครับดังนั้นคำนี้นะครับเคียคือชิสึเนี่ยก็เป็นคำที่คนไทยออกเสียงได้นะครับเพียงแต่ว่าเราจะจำมันได้นะครับแล้วก็เราจะพูดมันได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่แรกนะครับของเราก็คือเราพยายามที่จะออกเสียงคำนั้นบ่อยๆนะครับแล้วก็พูดออกเสียงบ่อยๆเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราสามารถจะจำได้นะครับแล้ว

ก็สามารถที่จะพูดได้สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริงในที่สุดนะครับหรืออย่างเช่นคำว่าเฮียครับก็ถอดเสียงมาเป็นภาษาไทยได้นะครับเพราะฉะนั้นคนไทยเราออกเสียงได้แน่นอนครับแล้วก็ต้องพูดคำนี้ได้แน่นอนเซโซเบดโดทาโอรุครับอันนี้เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับห้องพักแล้วก็เป็นคำที่ออกเสียงง่ายๆทั้งนั้นเลยลองไปดูอีกสักชุดหนึ่งนะครับอย่างเช่นผ้าปูที่นอนนะครับชีสึชีสึขยะครับโกมิโกมิตะกี้เราเจอคำว่าทำความสะอาดคำว่าเซโซไปมีคำหนึ่งโซจิโซจิมีคำว่าเติมของนะครับโฮจูโฮจูมีคำว่าน้ำดื่มโอมิซุโอมิซุอันนี้เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานห้องพักนะครับอยากจะชี้ให้เห็นว่าแต่ละคำนั้นเป็นคำที่เสียงที่ประกอบอยู่ในคำนั้นเนี่ยเป็นคำที่เป็นเสียงที่ไม่ได้ยากมากนักครับเราคนไทยสามารถออกเสียงต่างๆเหล่านั้นได้นะครับเพราะฉันฝึกออกเสียงบ่อยๆก็จะพูดคำนั้นได้นะครับและถ้าจำได้ก็สามารถไปใช้ในการทำงานได้ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูเป็นประโยคดูบ้างครับเป็นประโยคดูบ้างนะครับประโยคที่เจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าเมดครับทำความสะอาดห้องพักเนี่ยครับมีโอกาสที่จะได้ใช้นะครับในการทำงานเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับก็อย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าส่วนมากเราก็ไม่ค่อยจะได้เจอกับลูกค้าหรอกนะครับหน้าที่ของเราก็คือทำความสะอาดห้องพักเตรียมไว้นะครับตอนที่ลูกค้าเช็คเอาท์นะครับเตรียมไว้สำหรับคนที่จะเช็คอินคนต่อไปหรือว่าในกรณีที่ลูกค้าพักหลายๆคืนค้างแรมหลายๆคืนเนี่ยนะครับลูกค้าออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราก็ค่อยไปทำความสะอาดครับเราก็ไม่ค่อยไปทำความสะอาดก็ไม่ได้เจอกันนะครับก็ไม่ได้เจอกันแต่ว่าบางครั้งนะครับลูกค้าไม่ออกไปไหนเลยนะครับลูกค้าไม่ออกไปไหนเลยลูกค้าอยู่ในห้องแล้วลูกค้าก็ไม่ได้แจ้งไม่ได้แขวนป้ายไว้ด้วยว่าจะให้ทำหรือไม่ทำแต่หน้าที่ของเราคือถ้าไม่มีการแจ้งก็แปลว่าเราต้องทำนะครับเราก็ต้องทำนะครับบางครั้งเราก็จำเป็นจะต้องไปแล้วก็ต้องไปบอกท่านว่าเราจะมาทำความสะอาดแล้วนะครับส่วนท่านจะพิจารณาว่าให้เราทำความสะอาดไหมหรือไม่ทำเนี่ยนะครับก็แล้วแต่ท่านเป็นคนพิจารณานะครับแต่ว่าหน้าที่ของเราคือเราต้องไปก่อนนะครับบางทีเขาอาจจะรอจนกว่าเราจะมานั่นแหละนะครับพอเรามาแล้วเขาก็ค่อยเดินออกไปส่วนอื่นๆของโรงแรมบางคนเขามาพักผ่อนไม่ไปเที่ยวไหนเลยเขาก็อยากจะอยู่ในโรงแรมไปทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อาจจะเดินเลี่ยงไปให้เราทำความสะอาดห้องก่อนแล้วก็ให้ตัวเขาก็ไปที่นั่งพักที่ฟิตเนสหรือว่าสระว่ายน้ำอะไรต่างๆครับประโยคที่เราต้องการจะสื่อนะครับว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องนะครับแล้วเราจะทำความสะอาดเนี่ยนะครับถ้าในกรณีที่ลูกค้าเป็นคนญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นประโยคลักษณะแบบนี้นะครับお掃除に参りました。お掃除に参りました。お掃除นะครับตะกี้เราเจอคำศัพท์ในลิสต์ไปตอนที่เราลองฝึกเรามาพิจารณาเสียงของคำในภาษาญี่ปุ่นกันนะครับเราเจอไปแล้วคำนี้โซจิครับแปลว่าทำความสะอาดอะไรก็ตามที่ใส่โอเข้าไปข้างหน้าเนี่ยนะครับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยพอเราใส่โอเข้าไปข้างหน้าจากคำว่าโซจิที่แปลว่าทำความสะอาดเนี่ยเติมโอเข้าไปข้างหน้าโอโซจิเนี่ยมันจะเป็นคำที่สุภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็ย้อนกลับไปที่เราเคยคุยกันไปในตอนที่ผ่านๆมาว่าคุยกับลูกค้าต้องใช้คำสุภาพที่สุดครับคำไหนที่สุภาพที่สุดคือคำที่เราจะต้องเลือกเอามาใช้กับลูกค้าโซจิแปลว่าทำความสะอาดโอโซจิแปลว่าทำความสะอาดแต่สุภาพมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดกับลูกค้าเราก็ต้องใช้คำว่าโอโซจิครับไม่ใช้โซจิเฉยๆนะครับโอโซจิโอโซจินี่ไมริมาชิตะนะครับแปลว่าขอประทานโทษนะครับผมมาทำความสะอาดห้องครับนะครับกรณีที่เราเคาะประตูนะครับแล้วก็ลูกค้ามาเปิดห้องแล้วลูกค้ายังอยู่นะครับปกติเราน็อกเราเคาะ3ทีลูกค้าไม่อยู่เนี่ยนะครับเราก็ไขเข้าไปนะครับแล้วไปทำความสะอาดห้องแต่ว่าเราเคาะไป2ทีลูกค้ามาเปิดเนี่ยนะครับแปลว่ายังอยู่นะครับเราก็บอกเขาไปโอโซจินี่ไมริมาชิตะอีกประโยคนึงนะครับอีกประโยคนึงก็คือประโยคนี้นะครับโอเฮียโอโซจิสเตโมโยโรชิเดโชกะ
お部屋を掃除してもよろしいでしょうか？ขออนุญาตทำความสะอาดห้องได้ไหมครับแต่กี้เราเจอคำว่าเฮียครับตอนที่เราดูคำศัพท์ไปตอนต้นชั่วโมงนะครับก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคำศัพท์ครับเวลาเราเติมโอเข้าไปข้างหน้าเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นไคเลาะขึ้นสุภาพขึ้นเฮียเฉยๆแปลว่าห้องโอเฮียก็แปลว่าห้องเหมือนกันแต่ว่าสุภาพมากขึ้นโอเฮียโอ掃除してもよろしいでしょうかขออนุญาตทำความสะอาดห้องได้ไหมครับครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประโยคครับที่ใช้สำหรับรายงานตัวนะครับว่าตัวเองเป็นใครและมาทำอะไรนะครับมาทำอะไรน้อยครั้งที่เราจะมีโอกาสได้ใช้ประโยคเหล่านี้นะครับส่วนมากคนมาพักยิ่งถ้าเป็นโรงแรมที่เป็นโรงแรมในเชิงเป็นอีโคโนมีเป็นโรงแรมที่เป็นคนที่เป็นนักธุรกิจหรือว่าเขาที่เขามาทำงานเนี่ยนะครับเขามาเขาจะนอนแค่ตอนกลางคืนแล้วกลางวันเขาก็ออกไปทำงานนะครับหรือคนที่เป็นนักท่องเที่ยวก็เหมือนกันนะครับมาพักกลางคืนแล้วกลางวันเขาก็ออกไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเราพอถึงเวลาเช้าสายๆถึงเวลาที่เราจะต้องทำความสะอาดห้องเนี่ยเราไปก็ไม่เจอใครละนะครับแต่บางครั้งเนี่ยนะครับก็มีเหมือนกันครับก็มีเหมือนกันที่ลูกค้าที่ไม่ไปไหนเลยนะครับอยู่ใช้บริการในโรงแรมอย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไปก็อาจจะต้องเจอแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องพูดประโยคลักษณะเหล่านี้เหมือนกันครับถ้าเกิดเขา say yes นะครับว่าเข้ามาเลยนะครับทำได้เลยนะครับห้องมันก็ว่างมากเลยครับก็ทำไปเลยแล้วเดี๋ยวเขาก็นั่งอยู่แถวนี้นะครับเราก็เข้าไปทำครับก็พยายามทำในส่วนที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเขาก่อนเช่นเขาอยู่ข้างนอกห้องเราก็ไปทำในห้องน้ำหรือในทำในส่วนของระเบียงก่อนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าโดยมากแล้วถ้าเขาจะให้ทำเขาก็จะถ้าเขาจะยังอยู่ในห้องนะครับเขาก็จะบอกเลยว่าตรงเตียงไม่ต้องทำนะทำเฉพาะในห้องน้ำก็พออย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ไปทำในห้องน้ำหรือบางทีเขาก็อาจจะบอกไม่ต้องทำเลยนะครับวันนี้ไม่ต้องทำเดี๋ยวมาทำพรุ่งนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเขาให้ทำนะครับถ้าเขาให้ทำสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราก็จะต้องเดินเข้าไปในห้องใช่ไหมครับเวลาที่เราจะเดินเข้าไปในห้องพักครับของลูกค้าซึ่งเป็นโรงแรมของเรานะครับเป็นโรงแรมที่เราทำงานอยู่แต่ว่าลูกค้าเขาค้างคืนนะครับเข้ามาใช้บริการอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของเขาไปเรียบร้อยแล้วของลูกค้าไปแล้วดังนั้นในเวลาที่เราจะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ของลูกค้านะครับเราก็จะต้องกล่าวคำขออนุญาตอย่างสุภาพนะครับซึ่งคำนั้นก็คือชิสเลตาชิมัสนะครับที่แปลว่าขออนุญาตนะครับครับก่อนที่เราจะลงมือก่อนที่เราจะเดินก้าวเข้าไปในห้องก่อนที่เราจะเริ่มลงมือปฏิบัติการทำงานทำความสะอาดนะครับเราก็ในขณะที่ลูกค้ายังอยู่นะครับเราก็จะใช้ประโยคนี้เป็นการพูดเกริ่นขออนุญาตก่อนครับถึงแม้ว่าเมื่อกี้เขาก็จะอนุญาตเราไปแล้วนะครับเราก็จะขออนุญาตเข้าไปเรื่อยๆนะครับชิสเลตาชิมัสครับขออนุญาตนะครับแล้วก็ค่อยลงมือทำครับมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับห้องพักเพิ่มเติมนะครับก็คือมีคำว่าซุยคะนะครับซุยคะที่แปลว่าเพิ่มนะครับเพิ่มขึ้นมากับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าโอโมจิชิมัสนะครับโอโมจิชิมัสที่แปลว่าจะนำมาให้นะครับกรณีบางครั้งเนี่ยนะครับลูกค้าต้องการของเพิ่มมากกว่าที่มาตรฐานที่โรงแรมกำหนดไว้อย่างเช่นผ้าเช็ดตัวอะไรเงี้ยนะครับเป็นคนที่ใช้ผ้าเช็ดตัวเยอะกว่าปกตินะครับอาจจะเป็นคนที่มีร่างกายที่ใหญ่หรือว่าบางครั้งลูกค้าต้องการเอาไปใช้ในส่วนอื่นๆของโรงแรมเช่นสระว่ายน้ำหรือว่าฟิตเนสอะไรเงี้ยนะครับเขาก็อาจจะขออะไรเพิ่มเติมนะครับหน้าที่ของเราก็คือเราก็นำมาให้เขานะครับสำนวนที่จะบอกว่านำมาให้ก็คือสำนวนที่บอกว่าโอโมจิชิมัสครับโอโมจิชิมัสยกตัวอย่างเช่นนะครับลูกค้าขอตัวเพิ่มเติมเนี่ยนะครับหรืออาจจะขอชุดนะครับยูกาตะหรือว่าชุดที่ใช้สำหรับเปลี่ยนลำลองอยู่ในห้องพักเนี่ยนะครับเพิ่มเติมคือลูกค้าไม่ออกไปไหนนะครับลูกค้าใช้ชุดยูกาตะหรือว่าชุดพักผ่อนในโรงแรมเนี่ยเมื่อคืนนี้ไปแล้วครับแต่ลูกค้าต้องการจะใช้
ตอนช่วงกลางวันอีกชุดนึงเพราะเจ๋วจะอาบน้ำแล้วก็จะเปลี่ยนใหม่ไม่อยากจะใช้ชุดซ้ำกับเมื่อคืนเนี่ยนะครับลูกค้าก็ขอเพิ่มเติมนะครับสำนวนที่ใช้ขอเนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นผ้าขนหนูนะครับตะกี้เราเจอไปตอนต้นชั่วโมงใช่ไหมครับทาโอรุครับถ้าเราจะขอผ้าขนหนูเพิ่มเติมเราก็จะบอกว่าทาโอรุโมอิจิไมกุดาไซทาโอรุโมอิจิไมกุดาไซขอผ้าเช็ดตัวเพิ่มอีกสักผืนหนึ่งนะนะครับกรณีถ้าไม่ใช่ผ้าเช็ดตัวเป็นชุดยูกาตะหรือว่าเป็นอะไรต่างๆนะครับก็เปลี่ยนคำว่าทาโอรุข้างหน้านั้นให้เป็นคำว่ายูกาตะครับแทนนะครับทาโอรุโมอิจิไมกุดาไซนะครับเจ้าหน้าที่ต้องตอบว่าอย่างไรนะครับคาชิโคมาริมาชิตะสุกุนิโอโมจิชิมัสตะกี้ที่เจอไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับคำศัพท์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานโอโมจิชิมัสเนี่ยจะแปลว่าเดี๋ยวจะนำมาให้ครับคำว่าสุกุนิที่อยู่ข้างหน้าแปลว่าทันทีเลยนะครับคือเขาจะใช้เมื่อไหร่ไม่รู้แหละนะครับแต่ว่าหน้าที่ของผู้ให้บริการในโรงแรมเนี่ยก็คือเมื่อตอนที่ผ่านๆไปเราก็เคยคุยกันใช่ไหมครับว่าการปฏิบัติงานในการให้บริการหรือว่างานต้อนรับนั้นเนี่ยนะครับเราไม่รอนะครับเราไม่รอไม่ทิ้งไว้นานนะครับโดยเฉพาะความต้องการของลูกค้าเนี่ยเราจ้องเราคอยสิ่งที่ลูกค้าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยนะครับถ้าเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมหรือว่าพนักงานโรงแรมที่เป็นมืออาชีพเนี่ยนะครับเขาจะรู้เลยว่ายิ่งลูกค้าขออะไรเขาเนี่ยเขายิ่งชอบนะครับเพราะมันคือการโอกาสที่เขาจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นพอลูกค้าบอกว่าจะเอาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยสิ่งที่เจ้าหน้าที่โรงแรมหรือพนักงานจะทำก็คือทำทันทีเลยครับลูกค้าจะแฮปปี้มากกับการที่เราเป็นคนสำคัญมากนะครับเราร้องขออะไรไปเราได้หมดแล้วได้เร็วซะด้วยนะครับดังนั้นเวลาลูกค้าขออะไรเพิ่มเติมก็ตามนะครับประโยคที่คนญี่ปุ่นเขาจะใช้ไทโอหรือว่าใช้ดีลกับลูกค้าเนี่ยครับใช้ในการตอบรับให้ความช่วยเหลือลูกค้าก็จะเป็นประโยคลักษณะแบบนี้นะครับคาชิโคมาริมาชิตะครับที่แปลว่ารับทราบครับรับทราบครับซูกุนิโอโมจิชิมัสเดี๋ยวผมเอามาให้อยู่นี้เลยครับครับส่วนเอามาแล้วเขาจะใช้เลยหรือไม่ใช้เลยหรือบางทีเขาขอมาแล้วเขาไม่ใช้เลยก็มีเหมือนกันนะครับก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับหน้าที่ของเราคือถ้าเขาขอแล้วเราต้องทำให้เขาทันทีนะครับน้ำนะครับขอน้ำเพิ่มครับขอน้ำเพิ่มน้ำดื่มในห้องพักนะครับมีไม่เพียงพอครับโอมิซุโอะโมสุโคชิอิตะระเคมัสกะโอมิซุโอะโมสุโคชิอิตะระเคมัสกะถ้าเป็นห้องพักในโรงแรมที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นก็จะคุ้นชินกับการที่ถ้าจะดื่มน้ำในห้องพักเนี่ยนะครับก็จะใช้น้ำจากก๊อกน้ำที่อยู่ภายในห้องพักเพราะว่าน้ำประปาที่ญี่ปุ่นนั้นสามารถดื่มรับประทานได้ใช่ไหมครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็ไม่ดื่มน้ำครับแต่ว่าจะต้มน้ำแล้วก็ชงชาดื่มในห้องพักเองครับซึ่งก็แน่นอนก็ใช้น้ำจากก๊อกน้ำที่อยู่ภายในห้องครับแล้วก็มีการต้มน้ำก็ต้มน้ำแล้วก็ใส่ทีแบ็กหรือว่าชาถุงเนี่ยลงไปแล้วก็ดื่มนะครับแต่ว่าพออยู่ที่ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับคนไทยเราก็ดื่มน้ำลูกค้าชาวญี่ปุ่นมาก็รู้วัฒนธรรมนี้ดีนะครับก็ดื่มน้ำเหมือนกันแต่ว่าน้ำเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับลูกค้าเขาก็จะขอเพิ่มเติมนะครับเขาก็จะใช้ประโยคลักษณะแบบนี้นะครับโอมิซุโอะโมสุโคชิอิตะระเคมัสกะมิซุแปลว่าน้ำนะครับพอเราใส่คำว่าโอเข้าไปข้างหน้าเนี่ยกลายเป็นคำสุภาพครับโอมิสึก็คือน้ำดื่มครับน้ำดื่มโมสโคชิอิตะดะเคมัสกะแปลว่าขอสักนิดขอเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมครับเคสแบบนี้นะครับผู้ให้บริการหรือว่าห้องพักเนี่ยนะครับบางทีก็เข้าอกเข้าใจนะครับในความต้องการของลูกค้าเนี่ยน้ำดื่มเนี่ยจริงๆแล้วถ้าขอเพิ่มเนี่ยโรงแรมทั่วไปเขาก็อาจจะคิดค่าบริการเพิ่มนะครับขวด
ต่อไปขวดที่3ขวดที่4คือให้ฟรี2ขวดขวดที่3ขวดที่4ขวดที่5นี่ก็จะเพิ่มเติมไปแต่ว่าลูกค้าเขาไม่ได้จะเอาเยอะขนาดนั้นเขาก็อยากจะได้เพิ่มอีกนิดนึงเพราะมันไม่พออะไรเงี้ยนะครับบางโรงแรมที่จับจุดถูกนะครับก็นำน้ำเนี่ยนะครับใส่กาน้ำเนี่ยนะครับมาให้กับลูกค้าเป็นน้ำดื่มนะครับที่อาจจะไม่ต้องเป็นน้ำขวดที่ลูกค้าจะต้องเสียตังค์ครับก็บริการแบบเอาจากลูกค้านะครับเอาน้ำฟรีนะครับน้ำดื่มฟรีแต่ว่าเป็นน้ำดื่มที่อาจจะไม่ได้อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่จำหน่ายทั่วไปเนี่ยนะครับใส่กาน้ำสวยๆเนี่ยนะครับหรือใส่ขวดน้ำสวยๆเนี่ยมาให้กับลูกค้าเพิ่มเติมเนี่ยนะครับลูกค้าก็รู้สึกแฮปปี้นะครับว่าอย่าเป็นคนดื่มน้ำเยอะแล้วก็เวลาขอน้ำเพิ่มอีกนิดนึงเนี่ยไม่ได้ขอเป็นขวด2ขวดหรอกขอเอาไว้ดื่มยาดื่มอะไรนิดหน่อยเนี่ยนะครับแม่บ้านก็ใจดีมากเลยก็เตรียมน้ำดื่มพิเศษเนี่ยนะครับเอามาให้ด้วยนะครับก็สร้างความประทับใจคืออย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับว่าเจ้าหน้าที่โรงแรมมืออาชีพเนี่ยจะคอยจะดีใจมากเลยถ้าเกิดว่าลูกค้าร้องขออะไรสักอย่างเนี่ยเพราะมันคือโอกาสที่เขาจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าครับอันนี้เป็นประโยคที่ลูกค้าเจ้าหน้าที่โรงแรมก็จะใช้ตอบลูกค้าไปนะครับสึกุนิโอโมจิตาชิมาสึสึกุนิโอโมจิตาชิมาสึครับรับทราบครับรับทราบค่ะได้ครับได้ค่ะเดี๋ยวจะเอามาให้ทันทีเลยนะครับก็มีทริคนะครับมีวิธีการดูแลลูกค้าที่แตกต่างกันไปในแต่ละโรงแรมนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นโรงแรมไหนก็ตามเนี่ยนะครับการให้บริการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่แล้วก็พนักงานในโรงแรมในส่วนของแม่บ้านเองเนี่ยเขาก็มีทิปของเขาอยู่เขามีเทคนิคพิเศษของเขาอยู่นะครับรวมถึงประเด็นต่างๆเขาอยู่ว่าประเด็นแบบนี้นะจะเจอบ่อยนะแล้วก็ถ้าทำอย่างนี้นะดูแลลูกค้าแบบนี้ลูกค้าจะชอบมากเลยอะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นอย่างที่บอกไปว่าเรื่องขอน้ำเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าน้ำขวดที่3จะต้องจ่ายเงินเนี่ยนะครับแต่ว่าเนี่ยเราก็จับจุดตรงนี้นะครับเราก็เอาน้ำที่ไม่ต้องจ่ายเงินเอาน้ำฟรีเนี่ยมาให้กับลูกค้าครับลูกค้าก็จะแล้วก็จะพึงพอใจก็จะชอบมากหรือว่าบางครั้งนะครับอย่างเช่นกรณีที่ลูกค้ามีเด็กมาด้วยเงี้ยนะครับจริงๆแล้วแม่บ้านเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะสร้างนะครับความพึงพอใจให้กับผู้เข้าพักนะครับในกรณีที่พาบุตรหลานมาด้วยได้อย่างเช่นบางครั้งก็อาจจะเตรียมนะครับของเล่นนะครับหรือว่าของที่ใช้สำหรับเด็กเล่นหรือว่าเด็กใช้ตอนที่อยู่ในโรงแรมเนี่ยครับเตรียมไว้ให้กับลูกค้าในห้องพักด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเตรียมบางครั้งพอมีลูกค้ามีเด็กเล็กมาด้วยนะครับพนักงานก็เตรียมชุดยูกาตะเล็กๆเนี่ยนะครับหลายๆไซส์เนี่ยวางไว้แล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยเลือกที่จะใช้ชุดยูกาตะนั้นกับบุตรหลานของตัวเองซึ่งก็เป็นส่วนที่ทำให้รู้สึกว่าเนี่ยโรงแรมนี้ให้ความสนใจกับการบริการแล้วก็ดูแลเด็กครับที่ติดตามคุณพ่อคุณแม่มาเข้าพักเนี่ยอย่างดีนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่ดึงดูดนะครับทำให้ลูกค้าอยากกลับมาใช้บริการในครั้งต่อไปอีกนะครับให้ซูกุนิโอโมจิจาชิมัสนะครับแปลว่าเดี๋ยวผมจะเอามาให้ทันทีเลยครับนะครับอย่าลืมนะครับว่าซูกุนิแปลว่าทันทีนะครับการให้บริการในโรงแรมนั้นจะต้องทำอย่างทันทีนะอันต่อไปนะครับกรณีที่นะครับ เรามาขอทำความสะอาดนะครับบางครั้งลูกค้าเขาก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเขาไม่ออกไปไหนเลยเขาอยู่ที่ห้องพักนะครับแล้วเขาก็ถ้าเขาไม่ให้ทำความสะอาดเลย ก็ง่ายเลยนะครับง่ายเลยงานก็เบาลงด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ต้องเขาบอกไม่ต้องทำนะครับแปลว่าห้องนี้ไม่ต้องทำสบายไปหนึ่งห้องนะครับแต่ว่าบางครั้งไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเขายังอยากจะให้เราทำแต่ไม่ให้ทำตอนนี้นะครับให้มาทำหลังจากนี้นะครับซึ่ง อันนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่ลำบากสำหรับแม่บ้านเพราะว่าแม่บ้านก็จริงๆแล้วก็มีงานเยอะนะครับแล้วถ้าเกิดไม่ทำตอนนี้ก็แปลว่าจะต้องรอให้เขาออกจากห้องก่อนแล้วค่อยมาทำทีหลังซึ่งมันก็จะเลทเวลาจะกินเวลาของแม่บ้านไปนะครับแทนที่แม่บ้านจะจบงานของวันนี้ได้อย่างรวดเร็วเนี่ยก็อาจจะต้องยืดเวลาไปซึ่งอย่างไรก็ตามก็ต้องคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญนะครับถ้าลูกค้าบอกยังไม่พร้อม
เราก็ยังทำไม่ได้นะครับกรณีที่ลูกค้ายังไม่พร้อมไม่ทำความสะอาดเนี่ยนะครับตอนนี้แต่อยากจะให้ทำตอนหลังเนี่ยนะครับลูกค้าจะพูดว่าอย่างไรนะครับลูกค้าจะพูดประโยคลักษณะแบบนี้นะครับอีมาวะโซจิชินายเดคุดาไซอีมาวะโซจิชินายเดคุดาไซครับ

ขอโทษนะตอนนี้อย่าเพิ่งทำได้ไหมนะครับยังไม่สะดวกที่จะให้ทำห้องตอนนี้นะครับคำว่าอีมาวะแปลว่าตอนนี้ครับโซจิชินัยเดกุดาไซแปลว่ากรุณาอย่าเพิ่งทำตอนนี้นะครับอาจจะอยากจะกลับเข้ามาแล้วก็คือเราหรือไม่ก็เรามาเปิดห้องแล้วนะครับมาเคาะแล้ว3ทีนะครับก็ไม่มีใครอยู่แล้วก็เปิดเข้ามาห้องทำความเข้าสารห้องแล้วปรากฏว่าอยู่ๆลูกค้าเดินกลับมาเฉยเลยนะครับอาจจะเปลี่ยนเวลาออกไปแล้วอยากจะพักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปทีหลังไม่สบายปวดหัวอะไรเงี้ยนะครับก็มีแล้วลูกค้าก็อยากจะพักผ่อนลูกค้าก็อาจจะบอกมาอย่างเงี้ยนะครับอิมาวะโซจิชินัยเรกุดาไซนะครับขอโทษนะตอนนี้อย่าเพิ่งทำได้ไหมนะครับเดี๋ยวค่อยมาทำทีหลังละกันอะไรเงี้ยนะครับหน้าที่ของเราก็คือเราก็ต้องโอเคนะครับเราก็ต้องทำตามความต้องการของลูกค้าประโยคนะครับที่ใช้บ่อยที่สุดเลยนะครับก็คือประโยคเนี้ยนะครับคาชิโคมาริมาชิตะแปลว่ารับทราบครับไม่มีข้อโต้แย้งอะไรเลยนะครับสั่งอะไรทำตามนั้นคาชิโกมาริมาชิตะรับทราบครับมาตาโตเดะอุคากายิมัสครับคำว่ามาตาอาโตเดะอุคากายิมัสแปลว่าเดี๋ยวผมจะกลับมาใหม่ภายหลังนะครับครับถ้าลูกค้าเขาไม่ไม่ฮืออะไรนะครับก็แปลว่าลูกค้าเขายินยอมครับให้กลับมาทำทีหลังซึ่งเขาก็อาจจะบอกเรามานะครับว่าให้กลับมาตอนกี่โมงอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าเกิดเขาไม่บอกเราก็ค่อยชำเลืองค่อยสังเกตดูนะครับว่าออกไปแล้วหรือยังอะไรต่างๆครับคือจริงๆแล้วถ้าเป็นระบบแบบญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเราออกจากห้องพักไปแล้วก็มักจะแขวนป้ายหรือไม่ก็เอากุญแจไปฝากไว้ที่ฟอนต์นั่นนะครับซึ่งเราเช็คได้อะครับเราทำงานเป็นแม่บ้านเราก็เช็คได้ว่าห้องนี้อยู่ไหมโดยการโทรไปถามที่ฟอนต์ครับเขาฝากกุญแจไว้หรือเปล่าหรือว่าดูป้ายที่อยู่หน้าห้องนะครับแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่ปฏิบัติแบบนั้นเขาก็เก็บกุญแจไว้กับตัวตลอดเวลานะครับออกหรือไม่ออกเขาก็เก็บไว้ครับรวมไปถึงป้ายห้องเขาก็ไม่ได้แขวนไว้ด้วยว่าให้ทำหรือไม่ให้ทำความสะอาดลูกเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพอะนะครับเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็พิจารณาดูว่าจะทำห้องนี้อย่างไรดีนะครับโดยที่ไม่ทำให้ลูกค้าอึดอัดเกินไปนะครับอาทิเช่นนะครับอันแรกเลยเนี่ยนะครับเคาะห้องก่อนเสมอนะครับเคาะแล้วก็ตะโกนเสียงดังๆเลยนะครับว่าเรามาทำความสะอาดครับโอโซจินิไมริมาชิตะครับเคาะยังไม่มีใครตอบอะไรกลับมาก็โอโซจินิคือบอกไปเรื่อยๆครับจน3ครั้งแล้วเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะเหมาะแล้วนะครับน็อกเคาะประตูไป3ครั้งแล้วก็พูด3ครั้งแล้วเนี่ยน่าจะพอเหมาะแล้วก็ค่อยเอากุญแจสำรองเนี่ยเปิดแล้วไขเข้าไปครับแต่บางครั้งครับก็มีแจ็คพอตแตกครับคือเขาอยู่ในห้องน้ำอ่ะครับเขาตะโกนออกมาแล้วเราก็ไม่ได้ยินอะไรเงี้ยนะครับหรือบางทีลูกค้าเขามีหลากหลายแบบนะครับบางทีก็อาจจะล่อให้เราเข้าไปครับคือไม่ตอบอะไรกลับมาเลยแล้วก็เปิดให้เราเปิดเข้าไปปรากฏว่านอนยังนอนอยู่บนเตียงอยู่หรือว่ายังอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับก็มีเหมือนกันแต่ว่าโดยวิธีการที่เหมาะสมแล้วเนี่ยต่อให้ไม่มีเสียงก็ตามแล้วเราเปิดเข้าไปเราต้องค่อยๆแง้มเข้าไปอ่ะนะครับค่อยๆแง้มเข้าไปแล้วก็ถ้าไม่มีจริงๆแล้วเราค่อยเดินเข้าไปนะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดว่าเขาไม่ได้ยินจริงๆอ่ะนะครับบางคนเขาอาจจะหูไม่ดีแล้วก็เขาอาจจะนุ่งน้อยห่มน้อยอยู่ซึ่งมันก็อาจจะไม่เหมาะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วงานเมดงานแม่บ้านเนี่ยก็เลยเป็นงานที่ผู้หญิงทำซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายที่เป็นลูกค้าเป็นแขกเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยถือสาอะไรมากนักถ้าเกิดว่าพนักงานที่เข้ามาในห้องเนี่ยเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับต่อให้เราอาจจะใส่เสื้อไม่มิดชิดก็ตามแต่ว่าถ้าลูกค้าเป็นผู้หญิงเราก็ยังรู้สึกปลอดภัยโดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ยังรู้สึกปลอดภัยแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็รู้สึกอึดอัดอยู่เหมือนกันถ้าลูกค้าผู้หญิงแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ผู้ชายเดินเข้ามาอยู่ในห้องแต่ว่าบางครั้งมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่างานเมดเนี่ยบางทีมันก็เป็นงานที่ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับบางครั้งก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ชายบ้างบางครั้งเหมือนกันแต่ว่าทุกคนที่ทำงานในหน้าที่นี้ก็จะรู้ดีว่าเวลาจะเข้าไปเนี่ยต้องระมัดระวังตัวมากที่สุดไม่ให้เผื่อว่าลูกค้ายังอยู่และลูกค้ายังอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมที่จะเจอพนักงานเลยเนี่ยนะครับก็จะได้ยังแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีนะครับกรณีที่ทำความสะอาดแล้วแต่ว่าลูกค้าก็รู้สึกว่ามันยังไม่สะอาดครับมันยังสะอาดไม่พอครับก็มีเหมือนกันครับก็ยังมีเหมือนกันครับ
กรณีแบบนี้นะครับลูกค้าจะพูดว่ายังไงแล้วเราควรจะทำยังไงดีนะครับลูกค้ามักจะโทรไปบอกที่ฟอนต์อย่างที่บอกไปนะครับเบื้องต้นลูกค้าบอกฟอนต์ก่อนแน่นอนนะครับบอกเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์เช็คอินก่อนครับแล้วเคาน์เตอร์เช็คอินก็จะแจ้งเราแล้วเราก็จะต้องถืออุปกรณ์ต่างๆไปทำความสะอาดที่ห้องให้เขาครับซึ่งพอเราไปแล้วเนี่ยบางครั้งลูกค้าก็อาจจะไม่พูดอะไรละนะครับเราก็ทำความสะอาดไปแต่ว่าบางครั้งลูกค้าก็อาจจะบอกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับประโยคที่เขาจะใช้บอกนะครับก็คือประโยคนี้部屋があまり綺麗ではありません。部屋があまり綺麗ではありません。部屋ที่แปลว่าห้องนะครับบางครั้งเราจะได้ยินคำว่าห้องพูดว่า部屋บางทีเราก็ได้ยินคำว่าお部屋นะครับหลักการง่ายๆนะครับถ้าใส่โอเข้าไปข้างหน้ามันจะกลายเป็นคำสุภาพคำสุภาพนั้นจะเป็นคนที่ให้บริการเนี่ยเป็นคนใช้พูดกับผู้รับบริการก็คือเจ้าหน้าที่โรงแรมเนี่ยใช้พูดกับลูกค้านะครับเราเลือกใช้คำสุภาพกับลูกค้าเพราะฉะนั้นคำที่เราจะพูดก็จะเป็นคำสุภาพโอเฮยะทีนี้เวลาลูกค้าพูดกับเราเนี่ยนะครับผู้รับบริการพูดกับผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องสุภาพมากก็ได้ครับเขาก็เลยใช้คำธรรมดาได้อย่างเช่นคำว่าเฮยะเนี่ยนะครับไม่ต้องใส่โอเฮยะก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเฮยะกับโอเฮยะเนี่ยนะครับก็คือแปลว่าห้องเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ระดับความสุภาพนะครับโอเฮยะสุภาพกว่าเฮยะนะครับเป็นคำสุภาพธรรมดาครับโอเฮยะจะสุภาพมากกว่านะครับใครที่ต้องใช้คำสุภาพพนักงานเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้คำสุภาพนะครับพูดคำสุภาพส่วนลูกค้าหรือว่าผู้มารับบริการใช้คำสุภาพธรรมดาเท่านั้นนะครับคิเลเดวาลิมาเซนครับคำว่าคิเลแปลว่าสวยหรือสะอาดก็ได้นะครับอัมมาลิคิเลเดวาลิมาเซนแปลว่าไม่ค่อยสะอาดสักเท่าไหร่นะครับบางครั้งก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนไปว่าระดับความเงียบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับแบบนี้ที่ว่าที่คนทั่วไปก็ว่าโอเคแล้วเนี่ยนะครับลูกค้าบางท่านก็ยังไม่ปลื้มนะครับและท่านจ่ายตังค์เช็คอินเข้ามาแล้วนะครับท่านไม่คืนท่านไม่ไปที่ไหนท่านไม่ไปที่ไหนอีกแล้วท่านก็จะให้เรามาทำให้เรียบร้อยก่อนครับแล้วก็จะเข้าพักจริงๆครับอันนี้ก็เป็นความเป็นอีกจุดหนึ่งที่คนทำงานเจ้าหน้าที่โรงแรมในส่วนของห้องพักเนี่ยนะครับก็ต้องยอมทำต้องเตรียมใจทำใจไว้นะครับความสะอาดในระดับเราก็คิดว่ามันดีที่สุดแล้วแต่ว่าบางคนเขาก็ยังรู้สึกว่ามันต้องทำได้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยนะครับโดยเฉพาะห้องพักราคาแพงๆเนี่ยนะครับเราก็ทำสุดๆแล้วเนี่ยครับทำเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าลูกค้าก็ยังไม่พอใจยังเรียกมาทำใหม่เราจะไปทำหน้าปั้นปึงไม่พอใจไม่ได้นะครับเราก็ต้องยิ้มแย้มต้องขอโทษแล้วก็ต้องก้มหน้าก้มตาทำไปนะครับยิ่งถ้าเขาบอกมาเลยว่าใต้เตียงนะไม่ไหวเช็ดเลยดูดฝุ่นใหม่อีกรอบเลยอะไรเงี้ยนะครับเราก็ยิ่งง่ายเลยถ้าอย่างนั้นเราก็ทำตามจุดที่เขาคอมเพลนหรือว่าในอ่างอาบน้ำเนี่ยยังมีเส้นผมตกอยู่เลยอะเส้นผมใครก็ไม่รู้อะนะครับเนาะเราก็มองแล้วมองอีกก็ไม่มีนะครับมันเส้นมันเล็กมากเนี่ยนะครับแต่ลูกค้าท่านมองเห็นเราก็ต้องทำต้องเก็บไปให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งไม่ใช่แปลว่าเราไม่ทำไม่สะอาดแต่ว่าเราอาจจะทำไม่สะอาดในระดับที่ลูกค้าต้องการซึ่งเราก็ต้องยืดหยุ่นแล้วก็ทำให้เขามากขึ้นครับทำให้เขามากขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มีเป็นเหตุการณ์ที่ก็มีโอกาสจะได้เจอกันมีโอกาสจะได้เจอกันบางครั้งนะครับอันนี้เป็นเรื่องเล่าที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากเรื่องของมาตรฐานของลูกค้าที่มีความแตกต่างกันเอกสารที่นำมาเรียบเรียงแล้วก็นำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันนะครับเขาก็มีเรื่องเล่าประมาณว่าหรือบางครั้งเนี่ยในโรงแรมหนึ่งจำนวนห้องมันเยอะเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้เมดหลายคนครับเมดแต่ละคนก็จะรับผิดชอบดูแลเป็นโซนไปนะครับปรากฏว่าในส่วนของเมดเองก็มีการแข่งกันว่าใครทำสะอาดไม่สะอาดนะครับแล้วก็บางทีเราก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแหละแต่เราเผลอออกจากห้องนั้นไปแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็
ปิดห้องไปโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบอีกครั้ง

ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับปรากฏว่าในระหว่างที่เราออกไปจากห้องเนี่ยก็มีเมดคนอื่นเนี่ยนะครับก็อาจจะมาวางยาเรานะครับมาแกล้งทำให้ห้องเรามันเลอะอย่างเช่นอาจจะแอบเข้ามาแล้วก็โยนกล้วยนะครับที่เป็นกล้วยที่กินแล้วครึ่งนึงอะไรเงี้ยครับเข้าไปในตู้เย็นอะไรเงี้ยนะครับว่าเขาก็บอกว่าลักษณะแบบนี้ก็มีให้เห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนทำความสะอาดห้องเนี่ยนะครับต้องมีความรอบคอบและต้องดูแลห้องยิ่งกว่าชีวิตเลยก็คือตอนที่ทำเนี่ยนะครับต้องไม่ให้คนอื่นเข้ามาในห้องเราเลยนะครับพอทำเสร็จแล้วเนี่ยออกห้องปุ๊บต้องรีบล็อกปั๊บเลยนะครับจะต้องไม่ให้มีใครคนไหนที่จะสามารถเข้ามาในห้องของเราได้นะครับป้องกันไม่ให้หนึ่งนะครับแน่นอนถ้าเกิดว่าห้องพักเนี่ยมีคนเช็คอินแล้วเนี่ยข้าวของในห้องพักไม่หายนะครับข้าวของลูกค้าไม่หาย2ก็คือในกรณีที่เราทำความสะอาดไว้ดีแล้วเนี่ยก็เผื่อไว้ว่าจะมีคนที่เข้ามาภายหลังแล้วก็มาทำสิ่งสกปรกไว้ในห้องเนี่ยครับซึ่งลูกค้าที่เข้าพักหลังจากนั้นก็อาจจะไม่พอใจเป็นอย่างมากได้ครับจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งหรือการวางยากันอย่างเดียวบางครั้งเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดของคนที่เข้ามาตรวจผู้จัดการเนี่ยครับเข้ามาตรวจนะครับมาสุ่มตรวจดูว่าห้องนี้เรียบร้อยแล้วหรือยังคนพนักงานทำความสะอาดห้องนี้เนี่ยทำดีหรือไม่อะไรเงี้ยครับก่อนที่จะให้ลูกค้าเข้าพักก็มาสุ่มตรวจปรากฏว่าจนผู้จัดการก็ผมยาวเหลือเกินนะครับแล้วก็ผมร่วงง่ายมากมาทำผมร่วงไว้ในห้องอะไรเงี้ยนะครับแล้วลูกค้าเนี่ยก็ดันเป็นคนไปเจอผมเส้นนั้นเข้าเนี่ยนะครับแล้วก็มาคอมเพลนทีหลังว่าพนักงานทำความสะอาดห้องไม่เรียบร้อยมีเศษเส้นผมตกอยู่ซึ่งเศษเส้นผมนั้นเป็นเศษเส้นผมของผู้จัดการที่เดินเข้ามาตรวจห้องหลังจากที่พนักงานทำความสะอาดเสร็จแล้วเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นงานเมดนั้นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการความรู้ความสามารถในการทำความสะอาดก็จริงนะครับแต่ว่าก็ยังมีทักษะแล้วก็ไหวพริบอื่นๆนะครับที่จะต้องแล้วก็ที่จะต้องเตรียมไว้สำหรับการทำงานนี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะmindset ความคิดนะครับทัศนะที่ว่าลูกค้าเนี่ยนะครับเขามีมาตรฐานที่แตกต่างกันไปเขาไม่ได้แกล้งเรานะครับแต่เขามีมาตรฐานที่สูงจริงๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับแล้วก็ต้องยิ้มนะครับให้บริการเขาให้ดีที่สุดนะครับเขาจะให้เราทำความสะอาดกี่รอบก็ตามเราต้องทำให้ได้ครับเฮียวะอามาริคิเลเดวะลิมาเซนห้องไม่ค่อยสะอาดเลยนะครับก็เป็นการตำหนิเล็กๆด้วยนะครับทีนี้ถ้าเขาพูดอย่างนั้นมาเนี่ยนะครับเราจะต้องตอบว่ายังไงนะครับเราก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คนรับผิดชอบเนี่ยไปจัดการให้ทันทีเลยนะครับฟอนก็จะบอกลักษณะแบบนี้นะครับซูกุนิเซโซทันโตชาโออุคาวาเซมาสึมุคาวาเซมาสึครับเดี๋ยวจะให้คนทำความสะอาดไปทันทีเลยแล้วเขาก็รีบโทรมาแจ้งเราหน้าที่ของเราก็คือเราไปทันทีเลยนะครับแล้วเราไปเคาะประตูเสร็จแล้วก็ย้อนกลับไปที่ประโยคแรกที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับประโยคที่บอกว่าโอโซจินิไมริมาสตาครับก็ย้อนกลับไปที่ประโยคนั้นแล้วก็ทำความสะอาดไปครับกรณีที่พบกับลูกค้าตรงทางเดินครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดห้องละเราทำเสร็จเรียบร้อยละแล้วก็ลูกค้าก็ไม่ได้รีเควสต์รีควายอะไรไม่ได้ร้องขออะไรเพิ่มเติมนะครับห้องจบไปเรียบร้อยละครับทีนี้เราก็มีหน้าที่ที่เราจะต้องดูแลฟลอร์เนี่ยดูแลตรงฟลอร์เนี่ยนะครับว่ามีลูกค้าห้องอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าเราก็จะประจำการอยู่ที่ห้องของแม่บ้านที่อยู่ฟลอร์นี้หรือว่าอยู่ฟลอร์อื่นก็ตามครับในกรณีที่เราเดินโผล่มาที่ทางเดินเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเอาของไปส่งให้กับห้องอื่นนะครับหรือว่าเราจะเดินไปเพื่อจะปฏิบัติหน้าที่ของเราเนี่ยครับแล้วดันประจวบเหมาะกับลูกค้าก็เดินออกจากห้องมาพอดีนะครับแล้วก็เราก็โผล่หน้าออกมาตรงทางเดินนั้นพอดีเนี่ยนะครับเราควรจะต้องทำอย่างไรนะครับในมาตรฐานการทำงานของญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราไม่หลบลูกค้านะครับเราไม่หลบลูกค้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสไตล์ตะวันตกเนี่ยนะครับโรงแรมที่เป็นโรงแรมมาตรฐาน4ดาว5ดาวแบบที่ให้เป็น traditional มากๆเนี่ยนะครับเขาจะหลบถ้าเกิดว่าเห็นลูกค้าปุ๊บเนี่ยนะครับลูกค้าโผล่ออกมาปั๊บพนักงานก็จะหลบเข้าไปในมุมที่ลูกค้าจะไม่เห็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่เลยนะครับคืออาจจะเป็นด้วยความคิดที่ว่าเมดนั่นก็เป็นคนที่ทำงานในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปปรากฏตัวให้กับพนักงานไปปรากฏตัวให้กับลูกค้าเห็นเนี่ยในชุดที่เป็นชุดทำงานซึ่งอาจจะไม่ค่อย
สะอาดมากนักเนี่ยก็สะอาดในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่สะอาดมากนักเนี่ยก็อาจจะทำให้ขัดหูขัดตาลูกค้าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นโรงแรมที่เป็นมาตรฐานแบบตะวันตกเนี่ยเขาก็จะเลี่ยงนะครับถ้าเจอลูกค้าปุ๊บเนี่ยเขาจะหยุดแล้วเขาก็จะเดินย้อนกลับแล้วก็หามุมมันจะมีมุมที่มันจะที่เขาจะสามารถที่จะหลบเข้าไปได้หลบลูกค้าเข้าไปได้แล้วลูกค้าก็จะเดินผ่านทางเดินไปแบบไม่เห็นเขาเลยนะครับถ้าคนที่เป็นมืออาชีพมากๆเขาจะหลบเก่งมากแต่ของญี่ปุ่นนั้นไม่มีบางโรงแรมก็ใช้ลักษณะแบบนั้นนะครับก็คือใช้วิธีการหลบไม่ให้ลูกค้าเห็นแต่ว่าบางโรงแรมก็มองว่าการหลบลูกค้านั้นเนี่ยคือเห็นลูกค้าแล้วเนี่ยแล้วไปหลบลูกค้าแล้วถ้าลูกค้าเห็นว่าเราหลบเนี่ยถ้าเป็นชาวตะวันตกเนี่ยเขาไม่ถืออะไรแต่ว่าถ้าเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าลูกค้าไม่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะครับหลบเขาหรือว่าไปไม่อยากเจอเขาอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ถ้าเอาแบบญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยเวลาเจอลูกค้าเนี่ยนะครับเราแค่ยืนพิงเสาพิงกำแพงไว้พิงผนังทางเดินไว้นะครับแล้วก็รอให้ลูกค้าเขาเดินผ่านไปนะครับไม่เดินสวนกับลูกค้าครับแต่ว่าไม่หลบในขณะที่ลูกค้าเดินมาแล้วก็เราเดินเราหันหลังยืนชิดผนังกำแพงไว้นะครับแล้วก็ก้มหน้านิดนึงแล้วก็รอจนกว่าลูกค้าจะเดินผ่านไปนะครับแล้วเราค่อยเดินต่อไปนะครับในขณะที่ลูกค้าเดินเราก็ทักทายโดยใช้สำนวนที่เราเคยเรียนไปเมื่อตอนต้นชั่วโมงแรกๆนะครับโอฮาโยโกไซมาสึครับสวัสดีตอนเช้าครับหรือถ้าเป็นช่วงกลางวันก็คอนนิจิวะอะไรเงี้ยนะครับก็ทักทายไปนะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่ลูกค้านะครับกำลังจะเดินออกไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะกลับเข้ามาเช็คเข้ามาพักตอนกลางคืนอีกเนี่ยครับเราเห็นเขาถือกระเป๋าแล้วก็เตรียมที่จะเดินออกไปท่องเที่ยวอะไรเงี้ยครับพอดีเลยนะครับเราโผล่มาตรงทางเดินพอดีก็ยืนหันหลังชิดกับกำแพงนะครับแล้วก็ก้มหน้านิดนึงนะครับอาจจะสบตายิ้มให้นิดหน่อยนะครับแล้วพอเขาเข้ามาใกล้ๆแล้วเราก็โค้งให้เขานะครับอิตาลีมาเซ่นะครับขอให้ท่านเดินทางไปกลับอย่างปลอดภัยนะครับคือไปเที่ยวอย่างสนุกขอให้มีวันที่ดีนะครับอะไรเงี้ยนะครับแล้วพอท่านเดินไปแล้วเราก็ค่อยเดินต่อไปนะครับสำนวนทิ้งท้ายนะครับเกี่ยวกับคำพูดสำคัญที่เจ้าหน้าที่โรงแรมนะครับควรจะเรียนรู้ไว้ใช้งานนะครับก็มีดังต่อไปนี้นะครับอันที่หนึ่งโชโชมาจิกุดาไซครับก็คือแปลว่ากรุณารอสักครู่นะครับครับเดี๋ยวเราจะนำมาให้ทันทีเลยนะครับหรือว่าเดี๋ยวเราจะปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ท่านอย่างทันนะครับแต่ตอนนี้กรุณารอสักครู่นะครับประโยคบอกว่าโชโชมาจิกุดาไซมีประโยคคาคุนิตาชิมัสนะครับที่แปลว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบให้นะครับซูกุไทโออิตาชิมัสจะดำเนินการให้ทันทีเลยครับกัวอันชินกุดาไซนะครับวางใจได้นะครับครับเดี๋ยวจะแก้ไขปัญหานี้ให้ครับอาริกาโตะโกไซมัสขอบคุณมากครับครับรวมไปถึงประโยคขอโทษนะครับกรณีที่อะไรก็ตามที่มันสร้างความลำบากหรือว่าความเดือดร้อนให้กับลูกค้านะครับเราก็ขอโทษโดยใช้สำนวนนี้นะครับโมชิวะเคโกไซมาเซนซุกุนิไทโออิตาชิมัสเดี๋ยวผมจะจัดการแก้ไขให้ครับครับรวมไปถึงสำนวนขออภัยแบบสุภาพมากๆนะครับก็คือสำนวนโกฟูเบนโอโอคาเคชิเตะโมชิวะเคโกไซมาเซนขออภัยในความไม่สะดวกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสำนวนที่สุภาพมากๆใช้ขอโทษลูกค้าในกรณีที่เกิดความผิดพลาดต่างๆครับอันนี้เป็นประโยคคำพูดนะครับสำคัญที่เจ้าหน้าที่โรงแรมในทุกๆภาคส่วนนะครับควรจะเรียนรู้นะครับแล้วก็จดจำไว้ใช้ในการทำงานครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเนื้อหาของรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงานโรงแรมและการต้อนรับในวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็มีคำศัพท์ครับที่น่าสนใจแล้วก็โดยเฉพาะคำศัพท์ของตำแหน่งงานอาชีพนะครับแม่บ้านในโรงแรมนะครับที่อาจจะยาวไปสักนิดนึงนะครับแต่ก็อย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าเสียงในภาษาญี่ปุ่นนั้นเป็นเสียงที่ไม่ยากสำหรับคนไทยเรานะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นเสียงของคำที่ไม่คุ้นเคยเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าเราหมั่นออกเสียงบ่อยๆและพูดประโยคนั้นบ่อยๆนะครับเราจะสามารถพูดได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ทำงานนะครับประกอบอาชีพได้อย่างแน่นอนก็จะเป็นการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับชาวญี่ปุ่นที่มาพักมาใช้บริการในโรงแรมของเราอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เลี้ยงนะคะนะวันนี้เป็นตอนที่
1: 7
0: ค่ะตอนที่7นะคะดิฉันดร.กัญญาดาณ หนองคาย
1: ค่ะพรวินสนิทบุญค
0: ่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนะวันนี้อย่างที่อาจารย์โจพูดไปเมื่อกี้นี้ว่าเป็นตอนที่7นะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำในตอนที่7นี้ก็จะมี
1: เป็นสเปรย์ลดเครียดค่ะ
0: สเปรย์ลดความเครียดของสัตว์เลี้ยงนะคะอันที่2ก็คือเป็นสเปรย์ดัดกลิ่นปากของสัตว์เลี้ยงนะคะอันนี้สัตว์เลี้ยงที่เราพูดถึงนี้ก็หมายถึงว่านอกจากสุนัขแล้วก็แมวแล้วเนี่ยสัตว์เลี้ยงอื่นๆนะที่ท่านเลี้ยงเนี่ยได้หมดเลยนะคะนะแล้วก็สำหรับวัตถุดิบที่เรานำมาทำเนี่ยจะเป็นเกรดของเครื่องสำอางที่มีความปลอดภัยนะคะไม่เป็นอันตรายกับร่างกายแล้วเราก็จะมีสารที่ช่วยลดการระคายเคืองลดอาการแพ้อยู่ในนั้นด้วยนะคะนะทีนี้สำหรับความเครียดอาจจะงงว่าเอ๊ะนะสเปรย์ความเครียดเนี่ยทำไมทุกต้องใช้สำหรับสัตว์นะบางทีเนี่ยนะคะประมาณว่าอยากให้สงบแล้วก็ให้นอนหลับเร็วอ่ะคืออันนี้คือข้อที่1นะเจ้าของบางคนก็อ่ะไม่นอนสักทีนะรักหมามากคือเลี้ยงหมามันลูกอย่างเงี้ยไม่นอนเจ้าของก็จะไม่นอนเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ลดความเครียดและทำให้เขาเนี่ยอาจจะสงบแล้วก็อาจจะนอนหลับเร็วนะเหมาะที่จะใช้ในช่วงกลางคืนแต่ไม่ใช่ยานอนหลับนะเป็นตัวที่ทำให้ใครเครียดแล้วก็สำหรับสัตว์ที่ดูๆเนี่ยนะคะหรือเวลาที่เขามีปัญหานะเราสังเกตดูเราจะรู้เจ้าของจะรู้ว่าสัตว์ตัวเองกำลังเครียดนะใช้ตัวนี้เข้าไปช่วยนะก็จะสามารถช่วยได้ในระดับนึงนะคะนะซึ่งในตัวที่มีความเครียดเนี่ยนะคะเราจะมีสารใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เป็นพวกน้ำมันหอมระเหยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะเช่นพวกลาเวนเดอร์พวกคาโมไมล์อะไรพวกนี้นะจะเป็นตัวที่ทำให้จิตใจสงบนะคะอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่รักสัตว์มากๆนะแล้วก็เลี้ยงเหมือนลูกเนาะนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะในท้องตลาดเนี่ยคือแพงนะนะคะจัดว่าเป็นกลุ่มของอโรมาน่ะนะอะไรที่เป็นกลุ่มอโรมาก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างแพงนะคะอีกตัวนึงก็คือว่าสเปรย์ดับกลิ่นปากอันนี้น่าจะใช้กันเยอะน่าจะใช้กันเยอะแล้วก็ราคาก็แพงนะนะคะเอ๊ะจะช่วยในเรื่องหินปูนด้วยไหมอาจารย์โจ
1: ถ้าตัวนี้จะไม่ได้เน้นในเรื่องหินปูนเท่าไหร่
0: จะอยู่ในยาสีฟันมากกว่านะนะคะเดี๋ยวจะมีคอร์สต่อไปนะคะให้ติดตามชมจะมีทำเกี่ยวกับยาสีฟันนะสำหรับสัตว์เลี้ยงนะซึ่งหินปูนที่เกาะอยู่ในฟันของสัตว์เนี่ยมันจะเป็นอันตรายกับสัตว์นะนะคะมากกว่าคนซะอีกนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะเพราะว่าวันก่อนเนี่ยพอดีสุนัขที่บ้านเนี่ยนะคะมีปัญหาเรื่องหินปูนนะมีอยู่5ตัวแต่ตัวอื่นไม่เป็นนะมีอยู่ตัวนึงเป็นเอาไปหาคุณหมอเนี่ยค่าขูดหินปูนเนี่ยสุนัขเท่าไหร่ทราบไหมคะ 5,000 บาทค่ะเอ้คนขูดหินปูนเท่าไหร
1: ่ประมาณ 1,000 ประมาณ 1,000 บาทค่ะ
0: ถูกสุดนะ700เดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนนี้ 5-600 นะเด
1: ี๋
0: ยวนี้รู้สึกจะขึ้นเป็น100อ่ะนะบางเจ้าก็อาจจะไม่เกินพันแต่ของสุนัขนี่นะคะ 5,000 บาทนะนะแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่ทำเนี่ยอันตรายกับสุนัขมากคืออาจจะทำให้เกิดโรคไตได้นะคะนะซึ่งกับมนุษย์เนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นมนุษย์เนี่ยจะเป็นแค่เกี่ยวกับฟันแต่ว่าสัตว์เนี่ยนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยอันนี้นะคะก็ใช้สเปรย์ดับกลิ่นปากเนี่ยนะมันก็จะช่วยได้บ้างแต่ว่าเดี๋ยวยาสีฟันเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับหินปูนะคะในตอนต่อไปนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีนะท่านผู้ชมก็ลองติดตามดูนะคะนะก่อนที่เราจะลงในเรื่องของผลิตภัณฑ์เพราะว่าวันนี้มันง่ายมากเลยเนาะไม่ต้องตั้งบนความร้อนเลยแค่คนๆผสมก็ได้แล้วนะคะนะวัตอะไรนะไอ้วัตถุดิบนะที่เราใช้กับภาชนะอุปกรณ์นะที่เราใช้เนี่ยก็ไม่ยากเลยนะเราก็ใช้พวกบิ๊กเกอร์ใสๆนี่มาเป็นตัวผสมนะคะมาเป็นภาชนะที่ใช้ผสมนะตัวภาชนะที่ใช้ผสมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องเป็นบิ๊กเกอร์ก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ทางเราเอามาเพราะว่าท่านผู้ชมได้มองเห็นแค่นี้นะคะอาจจะใช้หม้อสแตนเลสนะคะใช้เซรามิกนะคะหรือว่าภาชนะแก้วที่บ้านมีก็ได้นะคะก็เอามาเป็นสำหรับเป็นภาชนะที่ใช้ผสมเนาะต่อไปก็จะเป็นนะคะตะกร้อนะตะกร้อนี่จะเป็นตะกร้อสแตนเลสก็ใช้ผสมใช้คนนะคะนะนอกจากตะกร้อก็จะมีแท่งแก้วตัวแท่งแก้วเนี่ยถ้าที่บ้านไม่มีก็จะเป็นช้อนสแตนเลสแบบเนี่ยแบบยาวๆหน่อยก็ได้ อันนี้เอาไว้คนนะคะนะก็แนะนำให้ใช้สเตนเลสนะไม่เอาเป็นอลูมิเนียมที่เคลือบสีไม่เอานะนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าสารเคมีเครื่องสำอางเนี่ยเป็นพวกสารเคมีนะคะเพราะนั้นจะมีปฏิกิริยากับสีที่เคลือบช้อนได้นะคะนะตะเกียบก็ไม่เอานะตะเกียบไม้ไม่เอาเพราะว่าตะเกียบไม้เนี่ยบางทีไม้มันจะสะสมของสิ่งสกปรกหากเราล้างไม่สะอาดนะบางทีมันมีเชื้อลงเชื้อรามีหรือมีกลิ่นอะไรอยู่อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งจะสามารถที่จะลงไปอยู่ในโปรดักต์ได้นะคะนะทั้งหมดนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะช้อนสเตนเลสนอกจากใช้คนก็ใช้ตักสารหรือเราผสมก็มีตักสารนะนะคะให้ใช้สเตนเลสนะคะแล้วก็แต่ละตัวเราจะต้องทำความสะอาดถึงแม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงแต่เราก็ต้องรักษาความสะอาดเช่นเดียวกันนะคะเป็นมาตรฐานเนาะเพราะว่าบางท่านอาจจะนอกจากจะทำใช้เองเนี่ยนะในบ้านสำหรับสัตว์เลี้ยงในบ้านเนี่ยอาจจะไปทำเป็นแบรนด์นะสร้างแบรนด์หรือว่าเป็นอาชีพได้ในอนาคตเพราะนั้นก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดของผลิตภัณฑ์นะซึ่งเป็นมาตรฐานหนึ่งของเครื่องสำอางไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือคนนะคะนะทีนี้วิธีการทำความสะอาดเนี่ยนะฮะแอลกอฮอล์70%มีขายตามร้านขายยาทั่วไปทุกท่านคงรู้จักที่ว่าใช้เช็ดแผลล้างแผลนะคะตัวนี้เราก็นำมาฉีดเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นำมาฉีดทั่วภาชนะเลยนะคะนะถ้าเป็นตะกร้ออย่างเงี้ยนะเราก็ฉีดอย่างนี้เลยนะคะแต่ไอ้พวกนี้เราทำมาหมดแล้วล่ะเราทำมาหมดแล้วนะถึงแล้วเราก็สาธิตให้ท่านผู้ชมดูนะช้อนอย่างเงี้ยนะคะก็คือใช้ตัวฉีดเนี่ยมันจะแบบง่ายดีเนาะมันจะง่ายดีนะคะเราก็วางไว้นะถ้าเราไม่รีบเราก็ปล่อยมันแห้งแล้วก็แต่ถ้าเรารีบนะให้เราใช้กระดาษทิชชู่ที่เนื้อดีนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ที่มันไม่ทิ้งขุยจะเป็นทิชชู่ก็ได้สำลีก็ได้หรือผ้าก็ได้ค่ะที่ไม่มีขุยนะคะนะก็มาเช็ดแต่เวลาเช็ดเนี่ยค่ะแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าจะให้ได้ผลดีฆ่าเชื้อได้ดีคือจะต้องให้มันแบบหมาดให้มันได้มีการระเหยมันจะฆ่าเชื้อได้ดีที่สุดนะคะเราก็เช็ดพอมันหมาดแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะคะอันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้อันนี้เช็ดเข้าไปอย่างนี้เลยค่ะนะคะนะพอมันหมาดสักนิดนึงเนี่ยเราสามารถทิ้งให้จนแห้งได้นะคะก็วางไว้ประมาณนี้นะทุกอันนี้เราถือว่าเราทำความสะอาดมาทั้งหมดนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะปรับค่า pH ใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ค่า pH เนี่ยมันเหมาะสมนะกับคนกับสัตว์นี่เท่ากันไหมค่า pH
1: จริงๆถ้าเป็นสัตว์อาจจะจริงๆใกล้เคียงกันค่ะ
0: ใกล้เคียงกันนะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ค่า pH น่าจะอยู่ในช่วงไหนของสัตว์เนี่ยเท่าที่เราศึกษามา
1: เท่าที่อยู่ก็อยู่ประมาณสัก6สัก7ประมาณเนี้ยค
0: ่
1: ะ
0: เจ็ดก็จะมีความเป็นกลางใช่ไหมแต่ถ้าคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานของโลกเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ 5.5 นะคะเพราะว่า 5.5 คือค่า pH ของผิวของมนุษย์เนี่ยอยู่ที่ 6.5 ใช่ไหมถึง 4.5 ใช่ไหมคะทีนี้ 5.5 เป็นค่าตรงกลางซึ่งมันจะแวรี่ได้สำหรับผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่อย่าเกิน 6.5 อย่าต่ำกว่า 4.5 เพราะว่าถ้าต่ำกว่า 4.5 ก็จะระคายเคืองได้ถ้าสูงกว่า 6.5 ก็จะทำให้ผิวเซนซิทีฟนะคะแต่ของสัตว์เนี่ยเราก็จะอยู่ประมาณสัก6กับ7นะคะซึ่งก็จะมีค่าความเป็นกลางนะ6ก็ใกล้เคียงของความเป็นกลางกลางเนี่ย7เนี่ยเท่ากับนั้นนะ pH ของน้ํานะ pH ที่น้ําที่เราอาบเนี่ย pH 7นะเพราะนั้นจะไม่เป็นอันตรายต่อผิวเค้าเลยนะคะแล้วก็อย่างคือสัตว์เลี้ยงบางประเภทบางสายพันธุ์นะอย่างสุนัขเนี่ยเค้าก็ไม่มีรูมขน
1: ค่ะ
0: นะเพราะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ค่า pH ที่7เนี่ยจะปลอดภัยมากๆนะคะนะอันนี้ก็คือกระดาษที่ตรวจวัดค่า pH ให้กับผลิตภัณฑ์นะคะนะอันนี้เดี๋ยวเราก็ดูดูก่อนก็ได้นะเอาให้ดูที่
1: จะเป็นสี
0: ก็จะเป็นแถบสีอย่างเงี้ยค่ะนะจะเป็นแถบสีอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เราตัดครึ่งนะเพื่อความประหยัดนะคะนะแล้วก็สีก็จะเป็นตามนี้ถ้า pH 7สีเวลาเราใช้ตัวนี้ชุบนะเราต้องเอามาเทียบกับแถบพวกนี้นะถ้าเกิดว่าเราต้องการ6หรือ7เนี่ยสีมันจะออกมาเหมือน2แถบได้เลย6กับ7นะคะนะเดี๋ยวเราเอาเก็บเข้าไว้ที่เดิมก่อน ทำเสร็จแล้วเราค่อยมาวัดค่าเนาะกระดาษนี้ก็ซื้อ

0: ตามร้านเคมีภัณฑ์ทั่วไปนะหรือว่าร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนอะไรพวกนี้นะคะมีเอาจะเริ่มสูตรไหนก่อนอาจารย์โจ
1: เราจะเริ่มจากสูตรที่1 นะคะที่เป็นสเปรย
0: ์อาจารย์โจ
1: เขียนนะคะ
0: เริ่มต้นได้เลยนะคะ
1: ตัวแรกนะคะเราจะมีทั้งหมด2ส่วนนะคะในสูตรนี้นะคะก็จะมีส่วนที่1 นะคะก็จะเป็น DI water นะคะเป็นน้ำนะคะแล้วก็จะมีน้ำสกัดลาเวนเดอร์นะคะซึ่งถ้าเห็นทุกวันนี้จะมีน้ำรูปแบบที่เป็นน้ำสกัดไม่ใช่เป็นออยล์นะคะแต่ให้กลิ่นแต่จะเป็นกลิ่นอ่อนๆ นะคะส่วนใหญ่ก็เอามาใช้ทำพวกผลิตภัณฑ์พวกสกินแคร์ของคนได้ด้วยอย่างเช่นทำเป็นสเปรย์ฉีดใบหน้าบำรุงผิวหน้าอะไรต่างๆนะคะก็จะมี
0: น้ำสกัดเนี่ยมันคล้ายๆกับพวกน้ำกลั่นไหม
1: ใช่
0: เราเอาอาจจะเอาพวกลาเวนเดอร์ไปกลั่น
1: ใช่ค่ะ
0: ไปกลั่นนะน้ำที่กลั่นออกมาเนี่ยจะมีกลิ่นของดอกลาเวนเดอร์นะคะหรือตอนที่เขาอะไรนะเขาสกัดเขากลั่นเอาน้ำมัน
1: น้ำมันค่ะ
0: เขากลั่นเอาน้ำมันจากลาเวนเดอร์เนี่ยมันจะมีสิ่งที่ออกมาจากลาเวนเดอร์สองสิ่งคือส่วนที่เป็นน้ำมัน
1: ค่ะ
0: กับส่วนที่เป็นน้ำแต่มันจะลงคนละท่อนะคะส่วนที่เป็นน้ำก็จะกลายเป็นเนี่ยน้ำสกัดนี่แหละซึ่งน้ำก็จะมีกลิ่นลาเวนเดอร์นะตัวน้ำมันเองก็เป็นกลิ่นลาเวนเดอร์
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: นะคะแล้วก็จะมีน้ำสกัดคายนะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายนะคะแล้วก็จะมีตัวของอารันโทอินนะคะที่เป็นตัวลดอาการระคายเคืองนะคะแล้วก็ส่วนที่2นะคะโพลิเซอร์เบตนะคะ20หรือว่าทวีน20นะคะตัวนี้จะเป็นตัวสำหรับเชื่อมพวกออยล์ต่างๆที่อยู่ในสูตรนะคะให้เข้ากันดีนะคะเพราะว่าในสูตรเนี่ยเราก็จะมีทั้งลาเวนเดอร์ออยล์ด้วยนะคะ
0: มีออยล์มีน้ำด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วก็คาโมไมล์ออยล์นะคะแล้วก็จะมีสารกันเสียที่เราใช้ก็คือเป็นตัวนี้ก็คือฟีโนสแตทนะคะจะเป็นตัวที่มีความอ่อนโยนนะคะไม่มีกลุ่มพวกพาราเบนอยู่ในสารกันเสียตัวนี
0: ้ไม่ใช่กลุ่มไอ้พวกพาราเบนนะซึ่งจะปลอดภัยสูงมากนะคะนะอาจารย์ก็จะทวนอีกนิดนึงนะคะก็คือว่าของเราเนี้ยนะคะสูตรนี้สเปรย์คลายเครียดสำหรับสัตว์นี่นะคะ1ก็คือ DI water นะคะ DI water เนี่ยมันก็คือน้ำกลั่นอะเดียวัตเตอร์คือน้ำกลั่นนะคะซึ่งเขามักจะใช้ในห้องแลบเป็นน้ำที่ไม่มีประจุแต่ตรงส่วนนี้เราสามารถใช้น้ำกรองได้น้ำสะอาดที่ซื้อจากห้างได้นะคะนะวันนั้นแต่ห้ามใช้น้ำบาดาลห้ามใช้น้ำแร่อะไรเงี้ยนะคะนะตัวต่อมาก็จะเป็นน้ำสกัดจากลาเวนเดอร์นะคะน้ำสกัดจากลาเวนเดอร์เนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากขั้นตอนการกลั่นน้ำมันหอมระเหยนะซึ่งจะมีน้ำนะคะแยกออกมาเนา
1: ะ
0: ส่วนหนึ่งแล้วก็น้ำมันก็ไปอีกท่อหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะหรือทำการกลั่นนะอย่างคนโบราณกลั่นยาเนี่ยยากฤษณากลั่นยาอะไรเงี้ยนะมันจะเป็นแบบน้ำกลั่นออกมาซึ่งมีกลิ่นของสมุนไพรนะวิธีการนั้นก็ได้ก็คล้ายๆกันนะคะนะลาเวนเดอร์นี่ก็มีสรรพคุณช่วยคลายความเครียดนะลาเวนเดอร์เนี่ยรักษาหวัดแก้หวัดนะยุงกลัวด้วยนะลาเวนเดอร์เนี่ยนะคะนะต่อมาก็เป็นน้ำสกัดคาโมไมล์นะก็คล้ายๆกันก็เป็นน้ำกลั่นคล้ายๆกันนะคะคาโมไมล์ก็จะช่วยลดอาการแพ้การอักเสบได้แล้วก็กินพอได้กินเข้าไปก็รู้สึกผ่อนคลายนะคะนะต่อไปก็ออเรนทูอินคือตัวนี้ค่ะออเรนทูอินเนี่ยเป็นสารที่มาจากธรรมชาตินะคะที่เขานิยมใช้ในเครื่องสำอางแบรนด์เนมทั้งหลายแบรนด์ดังๆเนี่ยนะถ้าไปดูนะคะจะมีออเรนทูอินเพราะว่าจะเป็นตัวที่แก้แพ้แก้ระคายเคืองนะคะเพราะนั้นเนี่ยทุกผิดพันธ์น่ะก็พยายามที่ใช้ตัวนี้เนื่องจากว่าตัวนี้มีความปลอดภัยสูงไม่กระทั่งเด็กใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เด็กก็ใช้ได้เนาะนะคะต่อไปนะคะส่วนที่สองเนี่ยก็จะเป็นตัวอะไรนะฮะ
1: กลุ่มออยค่ะลาเวนเดอร์ออย
0: ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ประสาน
1: โพลีเซอร์เบตทวี20
0: ทวี20เนี่ยเป็นตัวที่ประสานน้ำกับน้ำมันให้เข้ากันนะคะนะแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นลาเวนเดอร์ออยล์นะคะคือตัวนี้นะคะก็สรรพคุณก็คล้ายๆกับลาเวนเดอร์สกัดนั่นแหละก็คือคลายเครียดนะคะเหมือนกันนะแล้วก็มีคาโมไมล์ออยล์นะคะคือตัวนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นกันเสียในกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มพาราเบนนะคะนะสังเกตว่าสูตรนี้จะมีทั้งน้ำมันแล้วก็น้ำแต่ส่วนที่เป็นน้ำจะเยอะกว่าเพราะฉะนั้นในสูตรนี้เราถึงต้องใช้ทวีน20นะคะเพื่อเป็นตัวที่ประสานให้น้ำกับน้ำมันเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันไม่แยกกันนะคะทีนี้ขั้นตอนการผสมเนี่ยนะคะเดี๋ยวให้จันจูสาธิตได้เลยนะคะ
1: ขั้นตอนการผสมนะคะก็คือ

0: ข้อดีของสูตรนี้ค่ะไม่ต้องใช้ความร้อน
1: ในการผสม
0: นะคะแล้วก็เราจะเอาส่วนที่1นะคะรวมกันเลยนะคะก็จะมี DI water นะคะน้ำสกัดลาเวนเดอร์นะคะน้ำสกัดคาโมไมล์แล้วก็อะลานโทอินนะคะเอาทุกอย่างรวมกันเลยค่ะ
1: เดี๋ยวเราต้องละลายอะลานโทอินก่อนเนาะนิดหนึ่งนะคะเราเอาน้ำละลายอะไรที่เป็นผงเนี่ยเราเอาน้ำละลายก่อนเนาะเป็นเอาไว้นะคะเสร็จแล้วตัวอื่นแล้วก็ง่ายมากเลยแค่เททีใช่ไหมอาจารย์โตเททีผสมกันนะคะเน
0: ี่
1: ย
0: สูตรสเปรย์เป็นสูตรที่ง่ายที่สุดแล้วค
1: ่
0: ะ
1: สูตรสเปรย์ง่ายนะคะเนี่ยที่เราไปซื้อกันแพงๆเห็นไหมตามท้องตลาดนะคะจริงๆแล้วเรามาทำเองเนี่ยมันจะย่อมเยาวมากเลยค่ะนะราคาถูกมากนะคะ
0: แล้วก็น้ำคาโมไมล์นะคะนะคะแล้วก็
1: คนก่อนใช่ไหมฮะ
0: คนค่ะ
1: คนก่อนตัวเป็นผงนี่ก็ต้องให้ละลายจนหมดเนาะ
0: ค่ะ
1: คืออย่าให้มันเหลือนะละลายจนหมดเลย
0: จริงๆเดี๋ยวเราสามารถเติมลงไปได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวให้ละลายในนี้ส่วนนี้ได้เลยค่ะทีนี้ก็สูตรนี้ก็คือถ้าในส่วนที่หนึ่งนะคะก็คือดูที่อะลานโทอินนะคะว่าละลายหมดแล้วหรือยังนะคะให้สังเกตว่าถ้าเนื้อใส
1: ถ้ามันใสใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็คือถือว่าเราละลายเข้ากันแล้วนะคะจะเห็นว่าค่อยๆเริ่มใสขึ้นเรื่อยๆนะคะอะลานโทอิน
1: นี่ค่ะจริงๆแล้วเราทำเองนะที่บ้านนะได้สบายมากๆเลยคือไม่ต้องไปเปลืองตังค์นะคะยุคนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้แน่นะคะทำเองที่บ้านเนี่ยต้นทุนก็ไม่สูงนะน้ำสกัดของลาเวนเดอร์กับคาโมไมล์เนี่ยแพงไหม
0: อยู่ประมาณโลละประมาณสัก300-400บาทต่อ
1: โลละ300-400นะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมดทั้งกิโลนี่เนาะเราก็ทำไว้ทีละสักครึ่งลิตรก็ได้อะไรประมาณเนี่ยนะอันนี้เราสามารถสั่งซื้อเป็น100 ml ได้อะไรได้ใช่ไหมปริมาณน้อยๆได้นะ
0: เรียบร้อยค่ะในส่วนที่1 นะคะก็คือละลายให้ใสแบบนี้เลยนะคะแล้วต่อไปก็คือส่วนที่2นะคะก็คือส่วนที่2เนี่ยที่ต้องมีทวีน20เพราะว่าในสูตรจะมีพวกออยล์ต่างๆอยู่นะคะถ้าเทออยล์ลงไปเลยในสูตรอะค่ะมันจะลอยขึ้นมานะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องอาศัยตัวเชื่อมใช่ค่ะในการที่จะเชื่อมเข้าไปให้เขาเนี่ยน้ำมันเนี่ยเข้ากันในส่วนของน้ำได้นะคะตรงนี้ทีนี้เราจะไม่เทออยล์ลงไปเลยเราจะต้องเอาออยล์นะคะในส่วนที่2เนี่ยผสมกับตัวทวีน20ก่อนนะคะก็จะมีอย่างตัวของลาเวนเดอร์นะคะรู้สึกจะมีนิดเดียวนะลาเวนเดอร
1: ์อันไหนเยอะกว่าก็ไปเทลงใส่ที่น้อยกว่านะคะ
0: แล้วก็จะมี
1: คือเคล็ดลับนะเทคนิคจำไว้เลยนะคะคือบางท่านชมเนี่ยอาจจะลืมที่อาจารย์บอกส่วนที่1กับส่วนที่2คือเทรวมกันไม่ใช่นะคะคือว่าส่วนที่1เนี่ยผสมกันอย่างที่อาจารย์ตัวทําให้ดูคือผสมกันได้เลยพอส่วนที่2นี่ต้องเทรวมกันก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อให้มันเกิดปฏิกิริยากันก่อนมันจับตัวกันมาอะไรกันก่อนนะคะเป็นเทคนิคเป็นเคล็ดลับนะคะถ้าสูตรไหนมีทวีน20หรือ HCO 040นี่ใช่มั้ยเขาจะต้องเอา HCO 040หรือทวีนเนี่ยไปผสมกับกลิ่นก่อนนะผสมให้เข้ากันก่อนแล้วถึงเอามาลงในผิดพันธุ์นะคะไม่งั้นมันก็จะแยกตัวได้นะคะ
0: อันนี้ก็คือรวมกัน3ตัวนะคะมีทวีน20นะคะแล้วก็มีลาเวนเดอร์ออยล์แล้วก็คาโมไมล์
1: คาโมไมล์ออยล์นะคะ
0: หลังจากนั้นนะคะพอทั้ง3ตัวเข้ากันแล้วจะมีความใสแบบนี้นะคะเราก็
1: คือคนให้มันรู้สึกว่ามันเข้ากันทั้งหมดอ่ะมันเข้ากันดีแล้วทั้งหมดอ่ะนะ
0: แล้วเราก็เติมตัวสารกันเสียลงไปด้วยเลยค่ะเพราะว่าสารกันเสียตัวนี้นะคะจะค่อนข้างเมื่อเจอกับน้ำเนี่ยจะค่อนข้างเข้ากันยากเหมือนกันนะคะเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องรวมกันไปเลยนะคะตัว
1: สรุปแล้วนะคะสูตรนี้ในส่วนที่2เนี่ยนะคะนะเป็นทวีน20นะลาเวนเดอร์ออยล์คาโมไมล์ออยล์แล้วก็สารกันเสียเนี่ยนำทั้ง4ตัวนี้มาผสมกันแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วถึงจะเทลงไปในส่วนที่1ที่เราผสมกันไว้ก่อนแล้วนะคะ
0: พอเข้ากันดีแล้วในส่วนที่2นะคะ
1: ก็เทลงไปเลย
0: ลงไปได้เลย
1: ระหว่างทีก็คนไปด้วยนะคะ
0: เนี่ยค่ะก็จะมีความใสก็จะไม่ขุ่นนะคะ

0: ามีเศษเหลือบ้างก็สามารถเอาน้ำ
1: ล้างหน่อยล้างหน่อยนะคะ
0: จะเห็นว่าในสูตรจะใช้ลาเวนไอ้พวกกลุ่มออยนะคะค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่าเราใช้กับสัตว์เลี้ยงนะคะจะใช้แรงเหมือนกับคนไม่ได้นะคะ
1: แต่จริงๆถ้ามีลาเวนเดอร์ออยติดอยู่เนี่ยแล้วก็เอาไปล้างได้คาโมไมล์ออยนะเพราะว่าพวกนี้ก็จะราคาสูงนิดนึงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเราคิดว่าเราไม่อยากจะเสียเนาะอยากได้คุ้มค่าก
0: ็ถ้าเปรียบเทียบระหว่างลาเวนเดอร์ออยกับตัวพวกกลุ่มออยไอ้พวกสกัดที่เป็นรูปแบบน้ำนะคะกลุ่มที่เป็นออยจะแพงหลายเท่าเลยนะคะลาเวนเดอร์ออยอย่างเงี้ยโลนึงประมาณ 3,000 ขึ้นไปนะคะแต่ว่าใช้นิดเดียวค่ะแล้วน้ำมันพวกนี้แบ่งขายด้วยนะคะไม่ได้ต้องซื้ออ
1: ันนี้เท่าที่ดูเนี่ยมันจะรวมแล้วมันก็อยู่ประมาณเกือบจะ500 cc นะ
0: ค่ะ
1: ตีซะ500นะในสูตรเนี้ยผสมเนี่ยต้นทุนเนี่ยนะฮะต่อสูตรไม่น่าเกิน2ถึง300นะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะแต่ว่าสเปรย์อโรมาที่ขายเครียดกษัตริย์เนี่ยขวดนึงก็ตีซะ50 ml เนี่ยก็ขายเป็น100หลายร้อยนะ3ถึง600นะคะ
0: ก็เนี่ยจริงๆสูตรนี้ประยุกต์ไปใช้กับคนก็ได้นะคะ
1: สูตรนี้ใช้กับคนได้นะ
0: แต่ว่าแค่พูดออย
1: ถ้าใครที่แฟนดุนะภรรยาดุสามีดุสเปรย์ได้ฉีดเข้าไปเลยนะใครเครียดนะคะนะหรือไม่ก็ถ้าอีกคือดูส่วนผสมแล้วมันไม่มีอะไรเป็นอันตรายนะนะคาโมไมล์ลาเวนเดอร์อย่างเงี้ยทวีนแล้วก็กันเสียก็ไม่ใช่กลุ่มพาราเบนนะแล้วใส่นิดเดียวเองเนาะกันเสียเนี่ยนะคะแล้วก็ออเรนทูอินเนี่ยพวกเนี้ยจริงๆแล้วฉีดแบบในบรรยากาศรอบๆห้องอ่ะก่อนจะนอนเนี่ยก็ทำให้เราคลายเครียดแล้วก็หลับง่ายขึ้นเหมือนกันนะฉ
0: ี
1: ดใส่หมอนเนี่ยก็ได้นะพูดถึงนะคะนะก็จะช่วยได้เหมือนกันนะหรือว่าอาจจะฉีดใส่กระดาษหรือสำลีแล้ววางไว้ใกล้ๆนะใกล้ๆเราก็ได้เดี๋ยวนี้เขาจะมีสติ๊กเกอร์นะสติ๊กเกอร์เป็นตัวการ์ตูนเนี่ยนะอาจารย์อู้ก็เคยซื้อมาใช้นะแล้วก็ใช้น้ำมันหอมระเหยนะส่วนใหญ่อาจารย์อู้ก็ใช้ลาเวนเดอร์นั่นแหละนะคะหรือว่าโรสแมรี่ก็ได้นะก็หยดในตัวสติ๊กเกอร์การ์ตูนเนี่ยแล้วก็เอาไปติดอยู่ข้างหมอนนะตัวสติ๊กเกอร์มันจะดูดน้ำมันไงแล้วเราก็เอาไปติดไว้ข้างหมอนแต่มันจะไม่เปื้อนหมอนนะก็กลิ่นก็จะเข้าจมูกเราแล้วก็หลับสบายอะค่ะนะเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์โจแนะนำถูกแล้วนะก็กับคนก็ได้นะคะเวลาที่ทำงานและอารมณ์หงุดหงิดนะฉีดรอบบรรยากาศนะให้สดชื่นหน่อยนะอาจารย์สอนอาจารย์เครียดนะดูลูกศิษย์ก็ฉีดอาจารย์คะเดี๋ยวขอสร้างบรรยากาศฉีดไปเลยนะบรรยากาศก็จะอบอวลไปด้วยความสงบนะคลายเครียดนะสมอง
0: แล้วก็จะหลับแล้วก็จะหลับตาม
1: หลับทั้งห้องนะหลับทั้งห้องอันนี้ก็เป็นสูตรที่สำหรับคลายเครียดนะคะสำหรับสัตว์เลี้ยงแล้วก็ต้นทุนไม่สูงเลยนะคะรับรองไว้ว่าถ้าทำประมาณ1ลิตรเนี่ยอาจารย์อู้ว่าไม่น่าเกินอะเอาแพงที่สุดไม่น่า300 350
0: ใช่ค่ะ
1: เนาะเพราะว่าเราใช้น้ำมันหอมระเหยไงนะโอเค
0: ค่ะ
1: ก็เสร็จไปแล้ว1สูตรนะคะอันนี้นะคะจะแต่งสีก็ได้นะใส่สีอ่อนๆ นิดนึงนะคะอาจจะเป็นสีม่วงอ่อนๆเนี่ยก็ได้ค่ะนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นสูตรสเปรย์ดับกลิ่นปากนะคะอันนี้สุนัขบ้านอาจารย์อุต้องการมากๆต้องการมากๆเพราะอะไรกินทั้งวันนะคะสุนัขที่บ้านเนี่ยกินทั้งวันค่ะแล้วก็ถึงสุนัขไม่หิวนะคะนะเจ้าของแล้วก็พนักงานที่บริษัทป้อนทั้งวันนะคะนะทีนี้ส่วนผสมของสูตรนะสเปรย์ดับกลิ่นปากนะก็จะมี1ก็คือน้ำนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มีน้ำนะคะน้ำก็อย่างที่อาจารย์อู้บอกอ่ะใช้น้ำกลั่นน้ำกรองที่บ้านได้นะคะหรือว่าใช้น้ำที่ซื้อตามห้างก็ได้น้ำดื่มน้ำไม่จำเป็นต้องกลั่นเพราะกลั่นมันจะแพงนะคะนะเสร็จแล้วก็เป็นกิสลีนนะอันนี้จะให้ความชุ่มชื้นอันที่เป็นส่วนที่1นะส่วนที่2มันก็จะมีแค่2ตัวนี้เนาะ
0: ค่ะ
1: ส่วนที่1เนี่ยมีทั้งหมด2 4 68 10 10ตัวนะคะนะก็จะมีน้ำแล้วก็กิสลีนก็ให้ความชุ่มชื้นตัวกิสลีนเนี่ยก็สกัดมาจากพวกกากปิโตรเลียมนะคะเวลาที่ทาที่ผิวเนี่ยมันจะดูดความชื้นไว้ที่ผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ใส่ในโปรดักต์เนี่ย มันก็จะดูดเอาสารสกัดดูดเอาสิ่งสำคัญสำคัญเนี่ยนะไว้ที่โปรดักต์ไม่ให้ระเหยได้ง่ายนะคะน
0: ะ
1: แล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยเวลาที่ใช้กับผิวนะคะนะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวที่โปรเพนิดอลนะคะโปรเพนิดอลนะคะตัวนี้ก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นของช่องปากใช่ไหมคะคือตัวนี้อันที่สามอันที่สามนะโทษทีนะคะพอดีอายุเริ่มเยอะพอมันเลี้ยงเยอะตามอะไรนะตัวนี้ก็เพิ่มความชุ่มชื้นในช่องปากนะคะนะต่อมาก็จะเป็นโซเดียมซิตรีตนะคะคือตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ปรับค่า pH นะคะช่องปากนี้ก็มีค่า pH ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มันจะอยู่ประมาณเท่าไหร
0: ่ถ้าอยู่ช่องปากก็อยู่ประมาณสัก5-6อะค่ะ
1: 5-6อยู่ประมาณนี้นะคะนะเราต้องปรับค่า pH ให้อยู่ในช่วงนี้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นด่างมากก็ไม่ดีเป็นกรดมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะนะต่อไปนะคะก็จะเป็นซิงค์PCA นะคะนะตัวที่5นะคะซิงค์ PCA ใช่ไหมคะอาจารย์ชี้ถูกเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สำคัญเลยเป็นตัวหลักเลยค่ะที่ว่าลดกลิ่นปากจากเชื้อแบคทีเรียส่วนใหญ่ตัวที่ก่อให้เกิดกลิ่นเนี่ยในปากเนี่ยคือเชื้อแบคทีเรียไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์แต่นะคะนะต่อไปก็คือออร์แอนโทอินนะคะนะเจ้าเดิมที่ว่าเราใช้เพื่อที่จะลดการระคายเคืองนะคือตัวนี้นะคะเราใช้เพื่อที่จะช่วยลดการระคายเคืองนะคะอันนี้นะฮะต่อมานะคะสารสกัดว่านหางจระเข้อันนี้ก็จะช่วยบำรุงเหงือก
0: ค่ะ
1: ช่วยบำรุงเหงือกนะตัวว่านหางจระเข้เนี่ยมันมีสรรพคุณเยอะว่านหางจระเข้นี่มีตัวโพลีแซคคาไรด์บำรุงทำให้ช่องปากมีความชุ่มชื้นนะคะมีตัวไซโคโปรตีนซึ่งมีสารที่ช่วยลดการอักเสบลดการระคายเคืองอยู่ในตัวของมันนะคะนะต่อมานะคะเป็นโซเดียมเบนโซเอทนะคะตัวนี้เป็นสารกันเสียนะอันนี้ใส่นิดเดียวไม่ได้ใส่เยอะนะใส่แค่ประมาณแค่0.2น้อยมากนะคะนะต่อมานะคะเป็น EDTA ตัวนี้ก็จะทำให้ผิวพรรณมีความคงตัวนะคะนะสุดท้ายนะคะน้ำสกัดเปปเปอร์มินต์ตัวนี้คือส่วนใหญ่แล้วผิวพรรณที่เกี่ยวกับช่องปากนะมักจะต้องให้มีความสดชื่นนะเปปเปอร์มินต์ก็จะเป็นตัวที่นอกจากให้ความสดชื่นนอกจากให้ความสดชื่นแล้วก็ลดการอักเสบในช่องปากได้ด้วยแล้วก็ทำให้ปากหอมนะคะนะจะเอากลิ่นอื่นได้ไหมกลิ่นอื่นมันก็ไม่เหมาะนะจะเป็นกลิ่นดอกไม้จะเป็นกลิ่นแบบอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งบางทีความรู้สึกของคนที่อมเข้าไปหรือว่าอะไรเข้าไปอยู่ว่าแต่สัตว์เลยคนเนี่ยถ้าเป็นกลิ่นดอกไม้แล้วเราไปอมบนปากบางคนเขาก็ไม่ชอบกลิ่น
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าส่วนใหญ่เป็นกลิ่นเมนทอลกลิ่นเปปเปอร์มินต์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะโอเคนะกับช่องปากนะคะ
0: กลิ่นเย็นๆสดชื่นสดชื่น
1: ใช่มันก็ทำให้มีความรู้สึกสดชื่นนะบางคนเมาค้างนะแห้งมาเนี่ยนะไปแปรงฟันแล้วยาฟันมันเย็นซ่าเนี่ยนะตื่นเลย
0: สว่าง
1: สว่างเลยหายแห้งเลยนะคะนะต่อมานะคะส่วนที่2นะก็จะเป็นทวิน20นะตัวนี้เราก็ใช้จากสูตรอะไรนะสูตรสเปรย์คลายความเครียดเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้มันก็จะมีน้ำมันในสูตรบ้างนิดหน่อยนะคะก็ต้องใช้ทวิน20เนี่ยผสมนะคะสุดท้ายนะก็จะเป็นสเปียมินต์ออยนะอันนี้ของดีนะนะอันนี้ก็ทำให้ปากสดชื่นนะคะแล้วก็มันก็มีฤทธิ์ลดการอักเสบได้ด้วยค่ะลดกลิ่นปากได้ด้วยนะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าใช้ในเรื่องของลดกลิ่นปากมักจะใช้พวกกลิ่นการคูนะ
0: ค่ะ
1: เปปเปอร์มินต์สเปียมินต์อะไรพวกนี้นะเป็นหลักเลยนะคะเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ทุกคนไม่ค่อยจะปฏิเสธแต่การคูใส่เยอะมันก็จะแสบปากนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะถ้าใส่การคูก็จะใส่เยอะนะคะนะมันช่วยลดการอักเสบได้ดีเลยการคูนะคะนะทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนผสมในสูตรนะและคุณสมบัตินะคะย่อๆนะคะที่อาจารย์อุไรฟังเดี๋ยวก็จะเป็นขั้นตอนการผสมแล้วเดี๋ยวอาจารย์โจผสมให้ดูนะคะ
0: ค่ะก็คือสูตรนี้ก็เหมือนกันนะคะก็คือไม่ต้องใช้ความร้อนในการผสมเลยนะคะเราจะเอาในส่วนที่1 นะคะเอามารวมกันทั้งหมดนะคะแล้วก็คนหรือว่ากวนละลายเนี่ยให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วค่อยเติมแล้วก็ใส่ส่วนที่2ลงไปเนี่ยก็คือจะต้องเอารวมกันเหมือนกันนะคะก็คือเอาส่วนที่2ออยเนี่ยกับตัวทวีน20เนี่ยรวมกันนะคะแล้วค่อยเทลงในส่วนที่1นะคะแบบนี้ง่ายๆเลย
1: ใช่ถ้าเกิดว่าสูตรไหนจะมีทวีนด้วยแล้วก็มีกลิ่น

0: าะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็หรือมี HCO 0040เนี่ย
1: ค
0: ือจะต้องเอากลิ่นที่เป็นน้ำมันอะไรเงี้ยผสมกับพวกนี้ก่อนนะไม่ให้แยกใส่นะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่จับตัวกันแล้วมันจะขุ่นนะมันจะไม่ใสนะคะนะ
1: เดี๋ยวเราจะเริ่มจาก
0: อันนี้มันจะมีผงด้วยใช่ไหมเราจะต้องเทน้ำใส่ผงไหมเราก็จะมีส่วน
1: เติมช่วย
0: มันก็จะมีส่วนที่เป็นผงคือโซเดียมซิเตตนะคะแล้วก็มีอาร์เรนทูอินนะที่เป็นผงเนาะแล้วก็มีตัวอะไรนะ
1: โซเดียมเป็น
0: โซเดียมซิเตตอีกเนาะแล้วก็มีไดETTA นะตัวที่เป็นผงนี่เราก็จะเอามาใส่น้ำละลายนะ
1: ทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาในส่วนที่เป็นของเหลวนะคะอย่างเช่นกลีเซอรีนนะคะอย่างเช่นโพรเพนิลออลนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเติมลงไปก่อน
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็เป
1: ็
0: นส่วนผงเนาะแล้วก็มาคนก่อนอันนี้ส่วนที่เป็นน้ำทั้งหมดนะคะที่อยู่ในส่วนที่หนึ่งนะอันนี้เรากำลังผสมส่วนที่หนึ่งนะคะให้ดู

0: นะอันไหนที่ว่ามันเหนียวๆนะคิดว่าเออมันลงไปแล้วมันจะติดขวดนะเราก็ใช้น้ำนี่แหละค่ะ
1: ยกตัวอย่างอย่างกีเซอรีนี่ค่ะเทแล้วออกไม่หมดแน่นอนนะคะ
0: ออกไม่หมดมันก็เราก็เสียดายเนาะ
1: เติมน้ำลงไปแบบนี้นะคะ
0: คนไหนก็ได้นะคะบางทีซื้อมาเนาะมันก็แพงอ่ะแล้วก็นั่นไปแต่ตัวนี้ไม่แพงเท่าไหร่นะอันนี้ไหมอันนี้
1: PCA
0: นะคะ
1: อันนี้
0: แล้วก็คนหน่อยคนหน่อยอย่างเงี้ยนะคะนี่คือส่วนที่เหลือที่เราคนแล้วนะคะนะอันนี้เราก็ใส่ตามลงไปเลยอันนี้คือเราผสมส่วนที่หนึ่งอยู่นะคะสำหรับสูตรสเปรย์ดับกลิ่นปากนะสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะอันนี้ออเรนทูอินนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะเดี๋ยวก็คนก่อนนะคะคนที่ส่วนที่หนึ่งเข้าอันก่อนแล้วเราก็จะเอาสองตัวนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: จันโจเอาสองตัวเนี้ยสองตัวนี้คือส่วนที่สองนะคะก็จะเป็นทวิน20แล้วก็จะเปลี่ยนมินออยนะคะนะตัว
1: เนี่ยค่ะ
0: นะคะตัวทวินเยอะกว่าแล้วก็จะเทใส่

0: คะเข้ากันดีแล้วก็
1: เทลงไป
0: ใส่ลงไปเลยนะคะเราจะอันนี้ก็ได้นะเทน้ำมันละลายหน่อยนะคือตัวอาจารย์อู๋เป็นคนที่ชอบเสียดายนะคะเป็นคนที่ชอบเสียดาย

0: สเปรย์คลายเครียดนะอันนี้สเปรย์แบบปิดปากนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะนะยืนอยู่ตรงนี้กลิ่นเข้าจมูกเนี่ยหอมมากเลยนะคะฟองนี่เดี๋ยวมันก็ยุบเองเนาะแป๊บเดียวนะเดี๋ยวก็ยุบนะคะหอมมากเลยเหมือนมักฝรั่งเลยอะนะกลิ่นเหมือนมักฝรั่งเลยนะคะนะตัวนี้เนี่ยทีนี้อันนี้ก็เสร็จทั้งสองตัวนะคะอันนี้ก็คือตัวสเปรย
1: ์ลดความ
0: เครียดนะสำหรับสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็จะเป็นสเปรย์ดับกลิ่นปากสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะอันนี้เราเวลาเราบรรจุเราก็จะบรรจุใส่ขวดสเปรย์ลักษณะอย่างนี
1: ้
0: นะคะก็ถ้าไปที่ไหนเกิดท่านใดชอบเอาน้องนะน้องๆไปด้วยอย่างเงี้ยนะก็พกติดตัวง่ายนะคะนะไปฉีดเวลาไปข้างนอกเนี่ยนะสวนสาธารณะอะไรเงี้ยนะเจอแขกหรือน้องเป็นลูกสาวเจอหนุ่มเนาะก็ฉีดปากน้องนิดนึงเดี๋ยวนะประมาณนั้นแบบว่าอาจจะเจอเป้าหมายนะคะเจอเป้าหมายอะไรเงี้ยนะทีนี้อาจจะกรอกเสกคนให้ดูก่อนอันไหนเป็นขวดอันนี้สเปรย์ดับกลิ่นปากดีก่อนเนาะอันนี้จะเป็นสเปรย์คลายเครียดเราก็บรรจุเทใส่ขวดนิดนึงนะคะจะแต่งสีก็ได้นะนะคะพวกนี้สีอ่อนๆ นิดนึงนะคะ
1: เพราะบางทีสีใสไปไม่รู้ว่าคืออะไร
0: สีใสบางทีก็อาจจะไม่น่าใช้นะอาจจะใส่สีเขียวนิดนึงถ้าเป็นสเปรย์ดับกลิ่นปากนะแต่ถ้าสเปรย์คลายเครียดอาจจะเป็นสีม่วงนะคะนี่ก็เป็นเนี่ยค่ะก็ฉีดไปนี่เป็นไงบ้างระวังหลับนะ
1: ได้กลิ่นอ่อน
0: หลับก่อนจบรายการนะไม่ได้ลาท่านผู้ชมนะเนี่ยนะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นสเปรย์คลายเครียดรู้สึกคลายเครียดเลยท่านผู้ชมนะคะทันทีเลยนะคะนะฮะต่อไปก็จะเป็นสเปรย์ดับกลิ่นปากนะคะอันนี้อย่าว่าแต่สุนัขเลยนะคนก็ใช้ได้นะด
1: ู
0: สูตรได้จริงๆคนใช้ได้นะทีนี้สูตรนี้มันน่าจะต้นทุนสักเท่าไหร่อาจารย์โจวิเคราะห์ให
1: ้ถ้าต้นทุน
0: ท่านผู้ชมนิดนึง
1: อันนี้จริงๆอยู่ประมาณสัก200อยู่ช่วง200ถึง300
0: ต่อ1ต่อ1ลิตร
1: ต่อ1กิโลค่ะ
0: ต่อ1กิโลต่อ1ลิตรนะท่านผู้ชมก็จะบอกว่าคนใช้ได้จริงเหรออาจารย์อู้นะคะเดี๋ยวอาจารย์อู้ฉีดให้ดูก็ได้นะนี่ไงหอมอ่ะอร่อยนะเอามั้ย
1: เปปเปอร์มินต์
0: เปปเปอร์มินต์ตะเกียบมิ้นท์เปปเปอร์มินต
1: ์
0: อร่อยนะฮะนะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้เลย
1: แซ่บ
0: นะคะวิธีการใช้สำหรับจัดเลี้ยงเนี่ยดับกลิ่นได้ดับได้ตลอดเวลาเลยนะดับได้ตลอดเลยถ้าเกิดว่าอยากจะสมมติว่ากลิ่นที่อาจารย์อู้ให้ตามสูตรเนี่ยมันยังไม่หอมอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มกลิ่นได้
1: ใช่ค่ะ
0: นะแต่ต้นทุนมีสูงขึ้นก็เพิ่มกลิ่นได้นะคะไม่ได้แปลกอะไรนะคะนะแล้วก็อีกอย่างนึงคืออันนี้มันจะลดแบบลักษณะว่าจืดๆนะลดจืดแต่ถ้าเราอยากจะให้มันมีรสหวานนิดๆนะบางทีอะไรเงี้ยเราอาจจะใส่น้ำตาลอะไรนะซูคาโรส
1: ใช่ค่ะ
0: ซูคาโรสนิดนึงไม่ต้องเยอะนะซูคาโรสเนี่ย 0.5 ก็พอนะใส่ลงไปในสูตรไม่ต้องเยอะเพราะมันจะหวานมากหรือว่าพวกน้ำตาลหญ้าหวานนะซึ่ง
1: โซเดียมแซคคาลีนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่ๆก็ใส่ลงไปได้นะคะนะสามารถใส่ลงไปได้นะก็เพิ่มรสชาติได้น
1: ะ
0: บางทีอาจจะว่าเพิ่มความหวานแล้วก็ลูกๆนะอาจจะอยากให้ฉีดบ่อยๆฉีดแป๊บนึงวิ่งใหม่แล้วมันหวานเนี่ยประมาณนั้นอาฉีดนะให้อีกนะประมาณนั้นนะคะนะก็สำหรับสเปรย์ตัวนี้นะคะจะเพิ่มกลิ่นให้หอมกว่านี้ก็ได้นะคะหรือจะเปลี่ยนกลิ่นตามที่เราต้องการก็ได้ถึงบอกว่าผิดพันธุ์สเปรย์คลายเครียดเนี่ยนอกจากจะใช้กับสัตว์แล้วสูตรนี้สามารถที่จะไปผลิตเป็นแบรนด์นะคะใช้กับคนได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนนิยมนะในเรื่องของอะไรก็ตามที่ฉีดแล้วคลายเครียดอ่
1: ะ
0: ฉีดแล้วมันทำให้บรรยากาศในห้องมันดีขึ้นแล้วเหมือนกับว่าพอคลายเครียดปุ๊บจะทำให้มันนอนหลับง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะผิดพันตัวนี้กำลังเป็นที่นิยมนะเพราะปัจจุบันนี้คนก็เครียดเนาะมีนู่นมีนี่นะคะเพราะนั้นตัวนี้จะสามารถใช้ได้และตัวนี้สามารถใช้ได้ทุกคืนก่อนนอนถ้าเหมาะสมที่สุดคือก่อนนอนนะคะกลางวันก็เป็นชีวิตปกติแหละอย่างที่อาจารย์โจบอกแหละกลางวันทำงานไปเกิดฉีดปุ๊บง่วงนอน
1: ง
0: านไม่เสร็จอะไรประมาณนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยอันเนี้ยฉีดก่อนที่จะนอนได้นะคะผิดพันตัวนี้นะคะถือว่าเป็นยาไหมถือว่าเป็นวัตถุอันตรายไหม
1: ไม่ค่ะ
0: อันนี้จด อันนี้เป็นเครื่องสำอางได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นอโรมาได้
0: ทีนี้เครื่องสำอางสำหรับสัตว์เลี้ยงนี่นะคะไม่มีอย.เพราะว่ากฎหมายอย.ยังไม่มี
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมเราสามารถผลิตออกมาแล้วแล้วก็ขายได้เลยนะแต่อาจจะมีขั้นตอนนะการทำฉลากการจดทะเบียนไอ้นั่นหรือเปล่าจดทะเบียนผิดพันธุ์อะไรประมาณนี้น
1: ะ
0: ก็ลองไปดูรายละเอียดดูนะคะถ้าสนใจอยากทราบรายละเอียดก็สามารถที่จะสอบถามนำมาทางเราได้นะเราก็พร้อมที่จะให้คำตอบนะคะว่าทำยังไงเพราะว่ามันค่อนข้างใหม่นะปัจจุบันเนี้ยพูดถึงว่าผิดพันธุ์ที่เกี่ยวกับสัตว์นี่นะคะเป็นอะไรที่ยังเล่นได้อยู่ในตลาดนะคือตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยบางคนเขาก็อาจจะอยากจะหาอาชีพใหม่อะไรเงี้ยนะคะอาชีพสำหรับผิดพันธุ์สัตว์เลี้ยงเนี่ยก็น่าสนใจพูดถึงน่าสนใจนะยิ่งถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอกนะคะมันจะง่ายนะมันจะง่ายแล้วก็โดยเฉพาะรู้สึกว่าเราจะมีตอนที่เราสอนทำพวกครีมนวดนะแชมพูเนาะพวกอะไรนะครีมบำรุงขนอะไรพวกนี้เราก็มีนะคะและตัวที่เป็นปาล์มช่วยเรื่องดูแลผิวหนังแต่จริงๆแล้วสรรพคุณในปาล์มตัวนั้นนะคะมันจะมีสารสกัดสมุนไพรซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยนะคะมันจะรักษาผิวหนังให้กับสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะแม้กระทั่งคนก็ใช้ได้ค่ะก็ติดตามเราไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะมีในตอนต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะคะลองดูนะคะว่าผิดพันธุ์สัตว์เลี้ยงนี่ก็น่าเล่นนะคะถ้าใครอยากทำเป็นอาชีพนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำเพื่ออะไรอ่ะดูแลสัตว์เลี้ยงของเราเนาะมันก็ลดต้นทุนนะเพราะว่าผิดพันธุ์สัตว์เลี้ยงนะทุกวันนี
1: ้ราคาสูง
0: โอ้ราคาสูงในท้องตลาดเนี่ยบางทีแพงกว่าของคนอีกนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือผิดพันธุ์สัตว์เลี้ยงในประเทศไทยเนี่ยคือที่เป็นแบรนด์ดังอะนะเหมือนของอะไรนะของคนเนี่ย Dior Chanel เนี่ยอะไรมันไม่ค่อยมีไง
1: ค่ะ
0: มันก็จะเป็นแบรนด์อะไรเนี่ยที่มันก็ยังสู้ได้อยู่นะในตลาดบ้านเรานะคะเพราะนั้นก็อยากจะแนะนำว่าลองดูนะคะผิดพันธุ์สัตว์เลี้ยงนี่น่าสนใจเป็นอีกตลาดหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดทำใช้ในบ้านก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างที่ว่านั่นแหละนะคะอย่าไปมองว่ามันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยอะไรนะคะนะบางทีเนี่ยหมาบ้านเราดุเราอยากจะลองดูมันจะเลิกดุไหมแต่อันนั้นก็เราก็ไม่รับประกันนะบางทีดุถ้าดุตามสายพันธุ์เนี่ยอันนั้นแก้ยากนะดุตามสายพันธุ์แก้ยากนะอันนี้ใครเครียดเราเอาแค่ว่าเขาให้เขานอนหลับสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มโอกาสการนอนของเขานะคะแม้กระทั่งกับคนก็ใช้ได้นะคะนะอันนี้ก็วิธีการใช้ก็อันนี้ใช้ก่อนนอนอันนี้ใช้ได้ตลอดนะคะหรือจะทำบริจาคก็ได้นะบางทีตามสถานที่ที่เขาเลี้ยงหมาจงหมาจรอย่างนี้นะคะก็อาจจะบริจาคก็ได้แล้วก็อันนึงที่น่าทำบริจาคนะจันจูมันจะมีอยู่ตอนนึงเป็นน้ำยาล้างพื้นนะอันเนี้ยสำคัญเพราะว่าบางที่เขาจะเลี้ยงสัตว์จรไว้เยอะนะคะสำคัญเพราะตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องเห็บหมัดด้วยช่วยในเรื่องพวกไรอะไรต่างๆด้วยนะคะน
1: ะ
0: ก็ติดตามเรานะคะเราจะมีตอนต่อๆไปเรื่อยๆซึ่งเราจะมีตอนที่ว่าเป็นน้ำยาชำระล้างพื้นด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: น่าจะมีตรงนั้นนะคะอันนี้ก็สำคัญผิดพันธุ์สัตว์เลี้ยงที่เรามาสอนในเทอมนี้นะเป็นผิดพันธุ์ที่อาจจะสร้างแบรนด์นะคะทำการตลาดสร้างอาชีพต่อเนื่องได้นะคะนะใช้เองในบ้านเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะนะหรือว่าจะทำบริจาค ก็ได้นะคะเพราะว่าสถานที่ที่เขาเลี้ยงสัตว์จร นะที่อาจารย์อุ๊บพูดบ่อยแต่อาจารย์อุ๊บสนใจเป็นคนที่ชอบบริจาคนะบริจาคในสถานที่ที่เขาเลี้ยงสัตว์จรบางทีโอนเงินไปให้เขามันก็ไม่ได้มากหรอกค่ะแต่ว่าหลายที่เนาะเราก็โอนไปไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นอะไรเป็นช้างเป็นอะไรเงี้ยเราก็ช่วยเหลืออยู่นะคะนะก็มองว่าถ้าเกิดว่านอกจากเราจะบริจาคเงินแล้วนะเรามีความรู้เนี่ยเราอาจจะมาทำพวกโปรดักต์พวกนี
1: ้
0: บริจาคให้เขาได้นะคะนะก็จะช่วยสังคมได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องอย.ที่อาจารย์โจพูดไปว่าถ้าเป็นอย.เครื่องสำอางนะคะนะยังไม่มีกฎหมายในปี69เนี่ยยังหมายกำกับนะสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะก็สามารถผลิตได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่แน่ใจขั้นตอนนะอยากทราบรายละเอียดก็สอบถามมาได้เลยนะคะทางเราก็จะให้คำตอบนะคะเราอาจจะแบบให้รายละเอียดไปเป็นไฟล์ก็ได้ค่ะให้ไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะคะเพราะว่าบางทีไปหาที่อย.มันไม่มีเพราะว่าอย.ผิดพันธุ์เครื่องสำอางสัตว์เลี้ยงมันยังไม่มีนะคะ ท่านก็จะไม่ได้ทราบรายละเอียดเนาะนะฮะวันนั้นเนี่ยคิดว่าวันนี้ขั้นตอนทุกอย่างนะเราก็ครบทุกขั้นตอนเนาะแล้วก็อธิบายอย่างละเอียดแล้วหวังว่าท่านผู้ชมคงจะตามทันนะคะแล้วก็ดูแล้วก็เป็นขั้นตอนที่ง่ายไม่ต้องใช้ความร้อนนะคะแล้วเราก็ทดลองให้ดูแล้วด้วยนะคะนะอีกรอบก็ได้นะคะบรรยากาศนะเอาซะหน่อยก่อนที่จะหมดเวลาเอาซะหน่อยนะออกไปนี่เดี๋ยวเราไปนอนสักตื่นนึงเดี๋ยวเราค่อยมาอัดต่อนะไปนอนสักตื่นนึงเนี่ยโอ้ยสดชื่นนะคะนะอันนี้ก็เอาซะหน่อยนะจันโจ

0: เดี๋ยวอาจารย์ก็อ่ะปากอาจารย์เท่าไหร่อ่ะอาจารย์โจอ่ะปากนะฮะอร่อยไหมอ
1: ร่อยค่ะ
0: ไม่ได้ฉีดเข้าปากเขาได้ฉีดเข้าตานะฉีดเข้าตาเขานะคะนะโอเคนะคะวันนี้ก็สนุกสนานพอหรือยังพอแล้วนะคะก็วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนก็คงต้องลาไปก่อนอย่าลืมติดตามตอนอื่นๆเราไปเรื่อยๆนะคะเรายังจะกลับมาเจอท่านอีกนะคะสำหรับเทอมนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะนะคะเราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์ระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

สร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อน

0: ของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้

จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่

ละยาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์พเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ขอโทษนะท่องสูตรแคลคูลัสเพื่อนไว้หน่อยอะ
1: ไม่เป็นไรนายก็ดูรีบมาจากคณะไหนเนี่ย
0: วิศวะคือเทอมแล้วเราตั้งใจจะเอา 4.00 นะแล้วแม่บอกว่าเข้ามหาลัยห้ามวอกแวกเกตขาด
1: โอ้ถึงเปี้ยเลยดิเราบีมนะจากคณะบริหารยินดีที่รู้จัก

0: ราครับน้องๆมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยไม่ได้มีไว้แค่เรียนเอาเกียรตินิยมเท่านั้นไหนน้องๆเฟชชี่คนไหนเนี่ยที่คิดจะเข้ามาเรียนอย่างเดียวเลยไม่ทำกิจกรรมไม่หาเพื่อนยกมือขึ้นดิแล้วชีวิตวัยรุ่นจะไม่จืดชืดไปหน่อยเหรอน้อง
1: ตอนแรกที่ผมเข้ามาที่นี่ผมมองว่ามหาวิทยาลัยจะมีแค่การเรียนเกรด A แต่พอผมได้เข้ามาที่นี่ได้เจอเพื่อนๆได้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำได้เจอใครบางคนมันทำให้ผมรู้ว่าถึงการเรียนจะทำให้เรามีงานทำแต่การใช้ชีวิตและมิตรภาพนี่แหละครับจะทำให้เรามีความสุข

0: อระเบิดเลยนะวันนี้นึกว่าเป็นแต่นักเรียนหน้าห้องไส
1: ้เอ้าก็พูดมาจากความรู้สึกจริงๆไง
2: เออบีมแกพร้อมมาเป็นสูตรเคมีที่แก้ไม่ได้ในชีวิตเรายังอ่ะ
0: เรื่องนั้นอ่ะเอาไว้ก่อนตอนนี้นาย 4.00 ต้องช่วยติดให้เราด่วนเลยนะไม่งั้นเราติด F แน่ๆ
1: เฮ้ยถ้าเรื่องนั้นสบายมากงั้นดีลนะ
3: ยินดีต้อนรับเฟชชี่ทุกคนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยครับเรียนให้สุดใช้ชีวิตให้คุ้มนะ

0: ไว้เจอกันนะ
1: MUTR ร่วมใจจัดการขยะเพื่อลดโลกร้อนเรามาแยกขยะให้ถูกต้องตามมาตรฐาน Green Office กันนะคะ
2: รู้ไหมขยะแต่ละประเทศมีการแยกทิ้งยังไงบ้างแล้วไม่ทิ้งยังไงบ้างล่ะมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
1: ก่อนจะทิ้งขยะอย่าลืมเทน้ำหรือของเหลวลงถังเทน้ำที่จัดไว้ให้ก่อนเพราะของเหลวที่ปนมากับขยะจะทำให้เกิดกลิ่นและทำให้รีไซเคิลได้ยากค่ะถังสีเขียวสำหรับขยะเปียกได้แก่เศษอาหารเศษผักผลไม้ที่ย่อยสลายได้ห้ามทิ้งพร้อมน้ำหรือน้ำซุปเพราะจะทำให้ถังเน่าและส่งกลิ่นเหม็นค่ะให้เทน้ำซุปหรือของเหลวออกก่อนทิ้งเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นและช่วยให้ขยะจัดการง่ายขึ้นค่ะส่วนขยะอื่นๆเช่นยางรัดแกงหรือวัสดุที่ไม่ย่อยสลายอย่าใส่ลงถังนี้นะคะถังสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปเช่นทิชชู่ที่ใช้แล้วหลอดพลาสติกกล่องโฟมที่เปื้อนแยกให้ถูกห้ามมัดรวมกับขยะอื่นนะคะถังสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกล่องนมขวดพลาสติกกระดาษลังและกระป๋องอย่าลืมเทของเหลวออกล้างหรือเช็ดให้สะอาดและปิดฝาก่อนทิ้งเพราะความชื้นทำให้รีไซเคิลไม่ได้ค่ะขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้เช่นขวด PET กล่องใส่อาหารที่ล้างสะอาดหรือถุงแบบหนาส่วนถุงพลาสติกบางโฟมและแก้วกาแฟที่เคลือบฟอยล์ต้องทิ้งลงขยะทั่วไปเท่านั้นนะคะสำหรับขวดแก้วและขวดน้ำพลาสติกให้นำไปใส่ในตะแกรงด้านข้างที่จัดไว้ให้ค่ะถังสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นหลอดไฟเก่าถ่านไฟฉายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และขยะที่มีสารเคมีปนเปื้อนโปรดแยกทิ้งให้ถูกต้องเพื่อป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้างแยกขยะให้ถูกต้องทุกครั้งเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่ของพวกเรา

วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการช็อคกับเธอเจอกันที่ IMU TR ค่ะดิฉันนางสาวธนพรสุบินขอสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ขณะนี้ด้วยนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพูดคุยสัมภาษณ์กับบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่นทางวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะบอกเลยนะคะว่าห้ามพลาดเพราะวันนี้ยังมีกิจกรรมดีๆอีกมากมายเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้เลยค่ะ

0: ครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยชนะใจบุญคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือสาขาวิชาเทคโนโลยีการกีฬาและการออกกำลังกายและสิ่งสำคัญก็คือเรามีห้องปฏิบัติการทางด้านกีฬาก็คือที่ใช้ชื่อว่าสายยิมซึ่งประกอบไปด้วยห้องหลักๆ3ห้องนะครับ1คือห้องฟิตเนส2ห้องแอโรบิกและโยคะ3ก็คือห้องทดสอบสมรรถภาพทางกายซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับเด็กนักศึกษาในสาขาเทคโนโลยีการกีฬาและการออกกำลังกายก่อนอื่นก็ขอพูดนี้ก่อนนะครับว่าเดิมทีก็ต้องขอขอบคุณทางอธิการบดีของเราครับก็คือรองศาสตราจารย์ดร.อุดมวิชัยสกุลกิจที่ได้มอบนโยบายว่าเอ๊ะทำยังไงมหาวิทยาลัยเราจึงจะมีสถานที่ออกกำลังกายที่มันได้มาตรฐานสากลดังนั้นท่านที่การจึงมอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์ทำสายยิมขึ้นมาเพื่อรองรับการบริการวิชาการการให้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาและให้บริการบุคคลทั่วไปอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ท่านที่การก็ยังมองถึงความสำคัญเรื่องของการดูแลสุขภาพของทั้งบุคลากรหรือบุคคลทั่วไปในรอบๆของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาจุดเด่นของยิมนี้ก็คือหนึ่งก็อุปกรณ์ที่ค่อนข้างทันสมัยและรองรับสำหรับบริการวิชาการให้กับบุคคลภายนอกและบุคคลภายในแล้วก็นักศึกษาและสิ่งสำคัญก็คือเรามีห้องทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นการตรวจเช็คสภาพร่างกายโดยมีเครื่องมือที่พร้อมที่สามารถดูแลเรื่องของสุขภาพของบุคลากรและบุคคลทั่วไปและนักศึกษาก็ก่อนอื่นก็ขอเชิญชวนทุกๆคนนะครับว่าอยากมีเงินก็ฝากที่ธนาคารถ้าอยากมีกล้ามเนื้อก็มาฝากที่สายยิมอย่างนั้นสายยิมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียินดีต้อนรับและให้บริการวิชาการในราคาย่อมเยาแล้วก็สามารถเข้ามาใช้ได้ทุกๆวันนะครับยินดีต้อนรับครับขอฝากเชิญชวนน้องๆนักเรียนที่สนใจที่เรียนในสาขาเทคโนโลยีการกีฬาและออกกำลังกายซึ่งสิ่งสำคัญก็คือเรามีห้องปฏิบัติการที่รองรับการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติในสาขาเทคโนโลยีการกีฬาและการออกกำลังกายและเราจะพยายามพัฒนาห้องปฏิบัติการตรงนี้ให้มีการเจริญเติบโตอย่างยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นห้องทดสอบหรือห้องปฏิบัติการทางด้านของกลศาสตร์ทางด้านร่างกายสิ่งที่เราพัฒนาต่อไปจากนี้ครับครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับผมอาจารย์จิรพัฒน์ตั้งเกียรติตรงนะครับเป็นรักษาการหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการกีฬาและการออกกำลังกายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับ
2: อาจารย์ประพันธ์ณพงษากิจครับชื่อเล่นอาจารย์ฟ้าครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการกีฬาและการออกกำลังกายครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายยิมของเราครับจะเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีการกีฬาและการออกกำลังกายนะครับซึ่งเรียนนะครับเกี่ยวกับการดูแลนะครับสุขภาพร่างกายนะครับการออกกำลังกายนะครับตามชื่อของสาขาเลยนะครับไม่ได้ดูเฉพาะในส่วนของนักกีฬาอย่างเดียวครับบุคคลทั่วไปก็ดูแลด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่นักศึกษาของเราครับจะต้องเรียนรู้ครับก็คือการปฏิบัติจริงนะครับการเรียนรู้จากสถานที่จริงนะครับเพราะฉะนั้นครับในส่วนของสายยิมก็เลยเป็นสิ่งสำคัญครับที่จะต้องมีนะครับเพื่อเขาเรียกว่าพัฒนาครับตัวของนักศึกษานะครับให้ปฏิบัติได้อย่างไม่เคอะเขินครับเวลาที่ออกไปทำงานจริงซึ่งตรงกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยครับคือบัณฑิตนักปฏิบัติ
1: เวลาเราเข้ามาในมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเราตรงมาครับเจอ3แยกครับให้เราเลี้ยวซ้ายครับซึ่งเรียกว่าเราจะอยู่ตรงข้ามกับตึกคณะสถาปัตย์เยื้องกับทางด้านตึกของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในบริเวณของตึกชั้นที่1ของสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยของเราครับด้วยวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยของเราครับทางผู้บริหารเล็งเห็นว่าในช่วงยุคนี้ครับเป็นยุคเทรนด์ของทางด้านสุขภาพจึงได้ก่อให้เกิดในการจัดตั้งทำหลักสูตรสาขาทางด้านเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาขึ้นมาก่อให้เกิดเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีการกีฬาและการออกกำลังกายที่ตอบโจทย์สังคมผู้ประกอบการในอนาคตและในปัจจุบันด้วยเช่นกันครับ
2: ห้องที่ใช้บริการครับของสายยิมเราห้องก็จะมีใหญ่ๆ3ห้องครับก็จะมีในส่วนของห้องทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับห้องแรกครับห้องที่2ครับจะเป็นห้องโยคะนะครับแล้วก็ห้องแอโรบิกนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าห้องคลาสนะครับและห้องที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ครับก็คือห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายครับหรือห้องเวทเทรนนิ่งนะครับซึ่งแต่ละห้องครับนักศึกษาของเราครับก็จะได้เขาเรียกว่าใช้นะครับในการเรียนรู้ในการปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นเวลาเขาเรียกว่าเวลาเรียนนะครับก็จะมีการเรียนการสอนแต่นอกเหนือจากเวลาการเรียนการสอนครับตั้งแต่เวลาประมาณ5โมงเย็นเป็นต้นไปครับจนถึงประมาณ2ทุ่มโดยประมาณก็จะเป็นเวลาที่ ให้เขาเรียกว่าลูกค้าครับเข้ามาใช้บริการครับในส่วนของการสมัครสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาก็ดีนะครับบุคลากรนะครับศิษย์เก่าบุคคลภายนอกนะครับเราใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวครับในการสมัครสมาชิกส่วนในเรื่องของค่าบริการนะครับเดี๋ยวติดตามต่อกันอีกนิดนึงนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าจัดระบบระเบียบกันนะครับให้เขาเรียกว่าโปรโมชั่นออกมาถูกใจนะครับเขาเรียกว่ากลุ่มลูกค้าทุกท่านนะครับเป็นแต่ขอเล่าอย่างนี้ครับว่าเป็นจำนวนเงินที่น่ารักนะครับน่ารักน่าลุ้นครับไม่แพงจนเกินไปนะครับเหมาะสำหรับนักศึกษาใช้บริการได้บุคคลภายนอกใช้บริการได้แบบเขาเรียกว่าไม่เปลืองกำลังเงินกันมากจนเกินไปครับผมติดตามตอนนี้ก็ติดตามที่เพจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับเดี๋ยวติดตามตรงนั้นไปก่อนนะครับโปรโมชั่นจะเป็นยังไงติดตามกันด้วยนะครับความน่าสนใจของทรายยิมของเราครับก็คือความทันสมัยแล้วกันครับอุปกรณ์ต่างๆของเราครับก็จะใหม่นะครับอย่างที่บอกครับเราเพิ่งเปิดนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็จะใหม่นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับมาลองใช้ดูนะครับเชิญชวนมาใช้ดูนะครับมาเขาเรียกว่ารับประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์ในการออกกำลังกายครับที่เขาเรียกว่าใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องแมชชีนก็ดีนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแมชชีนนะครับเครื่องในส่วนของประเภทคาร์ดิโอนะครับนะหรือมันจะเป็นพวกฟรีเวทเราก็มีเหมือนกันนะครับหรือนะครับในอนาคตครับก็จะมีส่วนของห้องคลาสนะครับจะเป็นคลาสแอโรบิกก็ดีหรือคลาสโยคะนะครับก็ห้องของเราครับก็จะสามารถเขาเรียกว่าบรรจุคนนะครับหรือว่ามีคนเข้าไปร่วมคลาสเนี่ย100คนได้เลยนะครับหรือถ้าท่านใดครับอยากจะรู้ว่าสมรรถภาพทางกายตัวเองเป็นยังไงครับทางซายิมเราก็มีครับในส่วนของบริการตรงนี้เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นวัดความเร็วความแข็งแรงของร่างกายนะครับแรงกระโดดนะครับอันนี้คือตัวอย่างเบื้องต้นเฉยๆนะครับหรือที่ฮอตฮิตกันนะครับก็คือในส่วนของมวลร่างกายครับนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดไขมันวัดเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อนะครับมาดูว่าโอเคครับบาซัมเมตาบอลิกเรทของเรานะครับหรืออัตราการผ่านพลังงานของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับที่นี่เราก็มีวัดเหมือนกันนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านครับมาใช้บริการกันเยอะๆครับ
1: ครับในส่วนของเทรนเนอร์เนี่ยเราก็จะมีนักศึกษาคอยให้ความรู้เป็นหลักครับแล้วจะมีอาจารย์ที่มาในทุกๆวันคอยจะซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังว่าเกิดมีคำถามที่ยากมากเกินอาจารย์ก็จะคอยให้คำแนะนำโดยตรงในการทางด้านรูปแบบการออกกำลังกายถ้าเราจะทดสอบสมรรถภาพเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลทางด้านทดสอบสมรรถภาพและได้ฟีดแบ็กครับผลที่ได้จากการทดสอบมาแล้วเนี่ยนำไปพัฒนาต่อยังไงเราจะช่วยในการจัดโปรแกรมให้กับพวกคุณครับ
2: ในส่วนของเครื่องเล่นครับก็จะมีในส่วนของคาร์ดิโอครับเราก็จะมีลู่วิ่งนะครับมีลู่วิ่งที่เป็นแบบมาตรฐานโดยทั่วไปแล้วก็จะมีลู่วิ่งสำหรับคนที่อยากจะฝึกสปีดหรือฝึกความเร็วนะครับสำหรับนักกีฬาเราก็มีเหมือนกันนะครับหรือนะครับอีกเครื่องนึงที่ยิมเรามีตอนนี้จะเป็นในส่วนของเครื่องสกีแล้วก็เครื่องกันเชียงนะครับเราก็มีเหมือนกันสำหรับท่านใดที่อยากจะเขาเรียกว่าซ้อมไฮล็อกนะครับอยากจะหาที่ฝึกสกีที่ฝึกกันเชียงนะครับที่ซายยิมของเราก็มีให้บริการเหมือนกันนะครับหรือท่านใดอยากจะชื่นชอบการเสริมสร้างเขาเรียกว่าสมรรถภาพทางกายหรืออยากจะมีกล้ามนะครับเราก็มีในส่วนของฟรีเวทครับมีน้ำหนักให้เล่นมากมายนะครับหรือดัมเบลก็มีบาร์เบลก็มีนะครับหรือจะเป็นเครื่องของแมชชีนครับมีทุกส่วนครับไม่ว่าจะเป็นอัปเปอร์บอดี้นะครับลอเวอร์บอดี้นะครับหรือแม้กระทั่งคอบอดี้เราก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีสมิธแมชชีนด้วยนะครับโอเคครับมาในส่วนแรกของล็อบบี้ครับเข้ามาครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับนั่งประจำจุดตรงนี้นะครับก็เพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครับยื่นนะครับดูข้อมูลครับชื่อนามสกุลครับอาจจะมีสอบถามชื่อเล่นบ้างนะครับแล้วก็จะได้ติดตามด้วยว่าโปรโมชั่นวันเกิดจะมีอะไรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของส่วนล็อบบี้ของเรานะครับนะครับแล้วก็จะมีในส่วนนี้ครับก็จะเป็นในส่วนกฎระเบียบนะครับของการใช้ห้องฟิตเนสของเราครับหรือใช้ห้องยิมว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของทั่วไปแหละครับไม่เขาเรียกว่าใช้ห้องเสียงดังจนเกินไปนะครับหรือแม้กระทั่งการนำอาหารเข้ามารับประทานนะครับก็จะเป็นกฎระเบียบต่างๆพื้นฐานนะครับ
1: ก็จะใช้ในการแต่งชุดกีฬาที่เหมาะสมกับการออกกำลังกายรวมถึงการใส่รองเท้าผ้าใบครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยิมครับครับสำหรับโต๊ะรับแขกครับของเราก็มีให้พร้อมสำหรับคนที่เข้ามาในยิมและสำหรับการเตรียมพร้อมก่อนที่จะเข้ายิมครับการพูดคุยกับเพื่อนๆซึ่งสำหรับคนที่มานั่งตรงนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะเลือกที่จะนั่งรอเพื่อนสำหรับการรอในการเล่นยิมการเล่นแอโรบิก รอเพื่อนๆได้ในจุดนี้ได้เลยครับ
2: ในส่วนของห้องนี้ครับก็จะเป็นห้องคลาสครับหรือจะเป็นห้องโยคะก็ได้ห้องแอโรบิกก็ได้นะครับก็จะมีให้คลาสให้บริการเลยครับในแต่ละวันนะครับก็มาดูตารางกันว่าในวันนี้ครับอาจารย์ท่านใดจะเป็นคนนำนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของการเต้นแอโรบิกก็ดีหรือในส่วนของการสอนโยคะก็ดีนะครับซึ่งภายในห้องนี้ครับก็จะบรรจุนะครับคนได้ประมาณ100คนนะครับผมในการ1ต่อคลาสนะครับ
1: ซึ่งของเราก็มีความพร้อมในทางด้านกระจกที่เอาไว้ดูฟีดแบคในการออกกำลังกายว่าถ้าเราเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนและที่สำคัญครับเรามีเสื่อโยคะครับสำหรับการให้บริการในการคลาสของโยคะด้วยเช่นกันนะครับ
2: ครับในส่วนของเสื่อโยคะครับก็มีให้เช่าบริการครับสำหรับบางท่านครับที่ไม่ได้เอาเสื่อโยคะมาเองเราก็มีให้เช่าบริการเหมือนกันนะครับส่วนในห้องนี้ครับเป็นห้องทดสอบสมรรถภาพทางกายครับก็สามารถทดสอบสมรรถภาพทางกายได้ทั่วไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพหรืออาจจะเป็นสมรรถภาพทางกายที่เป็นในส่วนของกีฬาก็วัดได้เช่นกันครับห้องนี้ครับสำหรับผู้ที่สนใจครับอยากจะทดสอบสมรรถภาพสามารถเข้ามาทดสอบได้ครับเราก็มีเรทราคาให้เหมือนกันนะครับแต่เราไปดูติดตามได้ในเพจคณะนะครับอย่างที่แจ้งไว้นะครับผม
1: เครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องขึ้นเครื่องชั่งน้ำหนักนะครับแล้วก็สามารถที่จะสแกนมวลร่างกายได้ที่จะเห็นตามแถบอิเล็กโทรดครับที่สามารถสแกนมวลร่างกายได้วัดประเมินสัดส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็น BMI BMRค่าต่างๆว่ามวลกล้ามเนื้อคุณมากแค่ไหนสแกนไขมันสแกนกระดูกสแกนน้ำในร่างกายสามารถวัดออกค่าออกมาได้เป็นผลออกมาเลยครับของสาขาเราเนี่ยก็จะมีจักรยานในการวัดสมรรถภาพทั้งด้านแอนแอโรบิกและแอโรบิกครับในตัวที่1เนี่ยเราก็จะเริ่มจากตัวที่วัดเหมือนเป็นจักรยานปั่นวินเกจที่วัดสมรรถภาพด้านแอนแอโรบิกครับว่ามีการความฟิตมากแค่ไหนนะครับส่วนทางด้านจักรยานแบบแอโรบิกอีก2ตัวเนี่ยเป็นจักรยานโมนาคที่เอาไว้วัดสมรรถภาพด้าน VO2 Max ที่เราจะวัดประเมินความฟิตของเราด้วยเช่นกันครับ
2: ครับในส่วนต่อมาครับจะเป็นส่วนวัดแรงกระโดดครับสำหรับคนที่เป็นนักกีฬาอยากจะทราบแรงกระโดดของเราครับเราก็มีอุปกรณ์ในการเขาเรียกว่าทดสอบสมรรถภาพเหมือนกันนะครับส่วนนี้ครับจะเป็นในส่วนของเครื่องวัดแรงกระโดดนะครับก็มันก็จะมีในส่วนที่ถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นในส่วนของ vertical jump ธรรมดาทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะวัดได้ลึกกว่าเดิมครับสามารถเขาเรียกว่าเอาไปใช้ต่อยอดในงานวิจัยได้นะครับครับส่วนโซนนี้ครับจะเป็นโซนให้คำปรึกษาครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดครับที่ต้องการอยากจะให้บุตรหลานนะครับออกกำลังกายหรือเริ่มออกกำลังกายอยากจะลดน้ำหนักครับห้องนี้ของเราครับก็พร้อมครับให้คำแนะนำในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลทั้งด้านการออกกำลังกายนะครับการดูแลสุขภาพเช่นกันนะครับก็มีเขาเรียกว่าอาจารย์นะครับผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำนะสามารถเข้ามาขอคำปรึกษาได้หรือขอคำแนะนำในการที่จะต้องการเตรียมตัวนะครับสำหรับพ่อแม่บางท่านอยากจะได้ลูกที่เป็นเขาเรียกว่านักกีฬาที่เป็นเลิศละกันผมใช้คำนี้ละกันอยากจะให้ลูกเล่นกีฬาแบบเป็นเลิศก็เข้ามานะครับเขาเรียกว่าสอบถามได้นะครับหรือมาขอคำแนะนำกับพวกเราได้นะครับก็จะมีอาจารย์ในสาขาครับคอยให้คำแนะนำครับ
1: ตอนนี้เรามาอยู่ในห้องฟิตเนสครับก็มาทั้งหมดในห้องนี้จะมีอยู่4โซนด้วยกันนะครับมาเริ่มต้นด้วยโซนแรกนะครับเป็นโซนคาร์ดิโอโซนนะฮะก็จะเป็นมีลู่วิ่งต่างๆนะครับที่เพียบพร้อมครับหลายตัวด้วยกันนะครับตามด้วยนะครับก็จะมีพวกจักรยานลู่วิ่งวงรีหรือว่าแม้กระทั่งตัวของเล่นสกีครับเหมือนการเล่นไฮล็อกที่นิยมกันในปัจจุบันนะหรือว่าเราสามารถปรับลงมาแล้วเล่นเป็นเรื่องของการดึงกันเฉียงได้เช่นกันนะครับนะฮะอันนี้คือโซนแรกครับคาร์ดิโอโซนครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในโซนที่2ครับครับในโซนที่2ครับอันนี้เรียกว่ามัชชีนเวทนะครับในโซนของเครื่องมัชชีนต่างๆเนี่ยที่เราไว้เล่นกล้ามเนื้อครับฝึกกล้ามเนื้อละไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อช่วงล่างส่วนล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นขาด้านในหรือว่าตัวของเล็กเพรสนะครับที่เรามีครบทุกมัดกล้ามเนื้อของขาด้วยเช่นกันต่อมาครับแมชชีนครับส่วนนี้เนี่ยเราจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ครับฝึกเล่นล็อกท่าที่มันเหมาะสมนะฮะแล้วมาในส่วนของช่วงบนครับ upper body ครับไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวไหล่กล้ามเนื้อหน้าอกนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าฟรายนะครับแล้วก็เครื่องเล่นหลังนะครับและจิตชิมูสด้วยเช่นกันนะครับ
2: ครับมาในพาร์ทนี้ครับจะเป็นส่วนของสมิธแมชชีนครับก็เหมาะสำหรับคนที่มีประสบการณ์ในการเล่นฟิตเนสมาประมาณหนึ่งหรือมีการเล่นเวทมาแล้วประมาณหนึ่งครับ

0: ขาด้วยเช่นกันต่อมาครับแมชชีนครับส่วนนี้เนี่ยเราจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ครับฝึกเล่นล็อกท่าที่มันเหมาะสมนะฮะแล้วมาในส่วนของช่วงบนครับ upper body ครับไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวไหล่กล้ามเนื้อหน้าอกนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าฟรายนะครับแล้วก็เครื่องเล่นหลังนะครับและ latissimus ด้วยเช่นกันนะครับ
1: ครับมาในพาร์ทนี้ครับที่เป็นส่วนของ Smith Machine ครับก็เหมาะสำหรับคนที่มีประสบการณ์ในการเล่นฟิตเนสมาประมาณหนึ่งหรือมีการเล่นเวทมาแล้วประมาณหนึ่งครับ

0: ขาด้วยเช่นกันต่อมาครับแมชชีนครับส่วนนี้เนี่ยเราจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ครับฝึกเล่นล็อกท่าที่มันเหมาะสมนะฮะแล้วมาในส่วนของช่วงบนครับ upper body ครับไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวไหล่กล้ามเนื้อหน้าอกนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าฟรายนะครับแล้วก็เครื่องเล่นหลังนะครับและ latissimus ด้วยเช่นกันนะครับ
1: ครับมาในพาร์ทนี้ครับที่เป็นส่วนของ Smith Machine ครับก็เหมาะสำหรับคนที่มีประสบการณ์ในการเล่นฟิตเนสมาประมาณหนึ่งหรือมีการเล่นเวทมาแล้ว

โอเคโพสต์นี้ล่ะโพสต์นี้ขอให้ลายสีม่วงแล้วกันโพสต์นี้จะเปลี่ยนเป็นอะไรอาจารย์เจออะไรเนี่ยอาจารย์เจอคอร์สกำลังสองคอร์สกำลังสองของมุม 2x อ้าวกลายเป็นสูตรเรื่องนี้ก็ต้องมองใหม่ใช่ไหมคอร์สกำลังสองของมุม x จะเท่ากับเศษ1ส่วน2ของ1บวกคอสมุม2เท่าของมุม x ดังนั้นคอสกำลังสองของ 2x กลายเป็นอะไรคะกลายเป็นเศษ1ส่วน2คูณ1บวกคอส2เท่าของมุมเดิมดังนั้นตอนแรกมี 2x ก็ต้องกลายเป็น2 2 4ค่ะ 4x ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วย dx โอเคงั้นเศษ1ส่วน4หลุดก่อนนะ x ได้แล้วค่ะบวกกับพจน์นี้เกิดอะไรขึ้นอาจารย์ขออนุญาตพจน์กลาง2ตัด2ไปแล้วนะ cos u du cos อินทิเกรต cos ได้เลยนะได้ sin ใช่ไหมได้ sin u ค่ะได้ sin 2x เหมือนเดิมค่ะต่อไปไปกันต่อบวกกับต่อไปนี้เหลือแค่พจน์หลังสีม่วงแล้วนะเหลือสีม่วงจะไฮไลท์ไว้ก่อนได้อะไรมาบ้างได้เศษ1ส่วน2หลุดออกมาถูกไหมข้างในเหลืออินทิเกรตแล้วคะข้างในนี้เหลืออินทิเกรตเลข1 dx บวกกับอินทิเกรตคอส 4x ต้อง d 4x ตามถูกนะหาร4ค่ะแล้วก็ปิด1ส่วน 4x หลุดออกมาไซน์หลุดออกมาจากอินทิเกรตแล้วบวกเศษ1ส่วน2อาจารย์เปิดวงเล็บสีใหม่ดีกว่าข้างในนี้เดี๋ยวปิดสีน้ำเงินเดี๋ยวชนกันนะคะอินทิเกรตเลข1ค่ะตัวแรกอินทิเกรตเลข1ได้อินทิเกรตเลข1ได้ x มาตัวหนึ่งนะได้ x มาตัวหนึ่งนะบวกกับมี4ตรงนี้ค่ะเลข4ตรงนี้ดึงขอดึงได้มาได้แค่นี้นะคะดึงมาไว้ข้างหน้าเครื่องหมายอินทิเกรตดังนั้นได้เศษ1ส่วน4ค่ะอินทิเกรตคอส u du เรียบร้อยละคอส u du ได้ sin u ถูกไหมได้ sin u ค่ะบวก4ที่จริงก็บวก4สุดท้ายเลยก็ได้4อาจารย์บวกไว้ในนี้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะเทคเข้าไปดังนั้นคําตอบข้อนี้ค่ะมีอะไรเข้าไปบ้างคะเศษ1ส่วน4เข้าไปตรงนี้นะกลายเป็น x ส่วน4บวกกับ1ส่วน4คูณอยู่กับ sin 2x ค่ะต่อไป1ส่วน4เทคเข้าไปเจอ1ส่วน2เป็นเศษ1ส่วน8นะแล้วเทคเข้าไปเจอ x อีกค่ะกลายเป็นเศษ x ส่วน8ถูกนะ4 2 8 8เจอ1ส่วน4อีกค่ะ8 4 32 8 4 32เจอ sin 4x ค่ะอ่ะสุดท้ายบวก4เรียบร้อยเห็นไหมคะนี่คือเทคนิคการอินทิเกรตแบบตรีโกณมิติยกกำลังคู่เห็นไหมยกกำลังคู่กรณีที่ n เป็น n เป็นคู่อยู่นะตอนนี้ n เป็นคู่อยู่นะอาจารย์กำลังเล่า n เป็นคู่อยู่ในกรณีที่1อยู่นะอาจารย์จะสอนสัก2กรณีนะคะให้เอาไปประยุกต์ใช้เพิ่มได้ n เป็นคู่เทคนิคที่ใช้มีอยู่2สูตรหลักนี้นะคะที่อาจารย์เอาไปช่วยในการปรับโจทย์อ่ะอีกสักกรณีหนึ่งค่ะเป็นกรณีที่2อีกกรณีที่1นะต่อไปอาจารย์ขอเป็นกรณีที่2เป็นอะไรดีเจอ n คู่เราก็ต้องลองเจอ n เป็นคี่บ้างค่ะขออนุญาตลงไปข้างล่างนะคะขึ้นต้นเรื่องกรณีที่2ค่ะกรณีที่2เมื่อ n เป็นไงครับ n เป็นจำนวนเต็มคู่คี่เป็นจำนวนเต็มคี่นะจำนวนเต็มที่เป็นเลขคี่ค่ะถ้า n เป็นจำนวนเต็มคี่เมื่อไหร่นะคะเราจะทำแบบนี้ค่ะถ้าเราเจอกรณีที่สายบ้างยกกำลัง n n เป็นคี่นะเราจะเปลี่ยนหน้าตาเป็นสายยกกำลัง n ถอยไปสักหนึ่งค่ะ x เพื่อที่จะดึงสายออกมาหนึ่งตัวนะคะเช่นสมมติอาจารย์มีกำลัง3ตรงนี้อาจารย์ตัวแรกอาจารย์ก็ sin กำลัง2เจอกับ sin กำลัง1แบบนี้ค่ะถ้าตรงนี้เป็นกำลัง5อาจารย์ก็ดึงเป็น sin กำลัง4กับ sin กำลัง1

กันก็เป็น5นี่คือคอนเซปต์นะคะและถ้าเป็นคอร์สล่ะเป็นคอร์สกำลังเอ็นเป็นกำลังขี้อีกละให้เราเหมือนกันค่ะดึงออกมาเป็นคอร์สกำลังเอ็นลบ1คูณอยู่กับคอร์สยกกำลัง1นั่นเองก็จะกลายเป็นจำนวนเต็มเอ็นเหมือนเดิมพอดึงเสร็จแล้วพอดึงเสร็จแล้วให้เราเอาไปใช้ต่อดึงก่อนคอนเซปต์แรกให้เราดึงดึงเสร็จแล้วจากนั้นทำอะไรต่อให้เราแทนแบบนี้ค่ะให้เรามองว่าถ้าคุณเจอไซน์ยกกำลัง 2x นะเราจะมองเป็น1ลบคอสกำลัง 2x เอามาช่วยในการแก้ปัญหาค่ะแล้วถ้าเราเจอคอสยกกำลัง 2x เราก็จะแทนเป็น1ลบไซน์กำลัง 2x ความหมายก็คือขั้นแรกถ้า n เป็นขี้ดึงออกมาสักตัวหนึ่งจากนั้นเราจะได้ตัวคู่กันที่เป็นบวกละพออันที่เป็นบวกเนี่ยค่ะให้เราปรับเป็นสูตรนี้บวกเนี่ยค่ะให้เราปรับเป็นสูตรนี้เอามาใช้ปัญหาก็จะหายไปนะคะแล้วก็อินทิเกรตตามปกติเลยไหนลองดูตัวอย่างสักนิดสิเมื่อ n เป็นขี้ค่ะกรณีที่ n เป็นขี้ยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างนี้บอกว่าอาจารย์อินทิเกรตไซน์ยกกำลัง 3xdx ค่ะอ่ะนี่ไงเห็นไหม n เป็นขี้ค่ะทำไงคะสเต็ปแรกบอกว่าดึงไซน์ออกมาสักตัวหนึ่งดังนั้นข้อนี้อาจารย์ขอดึงไซน์ออกมาตัวหนึ่งเหมือนเราแยกไซน์ออกมาเป็นสองพจน์อะค่ะดังนั้นตรงนี้สามเอาไปหนึ่งพจน์ก็เหลือสองนั่นเองแล้วก็ dx นะคะจากนั้นเราจะเปลี่ยนตรงนี้ค่ะเปลี่ยนไซน์กำลังคู่เนี่ยค่ะเป็นหน้าตาตรงนี้เป็นหน้าตาตรงนี้ดังนั้นอาจารย์ก็จะเปลี่ยนไซน์กำลังสองกลายเป็น1ลบคอสกำลัง 2x นะคะส่วนไซน์ x ข้างนอกอยู่ที่เดิมก่อนนะตอนนี้อาจารย์ไฮไลท์ให้เห็นว่าสีม่วงนั้นอาจารย์เป็นสีม่วงตรงนี้ไปแล้วนะคะทำไงต่ออินทิเกรตได้เลยค่ะทีนี้เทคนิคนี้นะคะถ้าเราเจอตรงนี้เป็นไซน์เดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวดิฟเนี่ยมาช่วยค่ะเราจะดิฟตัวคอสเพื่อให้ได้ไซน์ออกมาแล้วไซน์ตรงนี้จะไปตัดกับตัวปัญหานี้ไปค่ะนะให้เรามองว่าเราจะดีตรงนี้ค่ะดีตามพจน์ที่มันเกินมาดังนั้นพจน์นี้อาจารย์ขออนุญาตอินทิเกรต1ลบคอสกำลัง 2x ไซน์ x อยู่นิ่งๆก่อนนะดีตรงนี้ค่ะอาจารย์จะดีหรือใครจะสังเกตตัวนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้มีคอสอาจารย์จะดีคอสค่ะอาจารย์จะดีคอสดังนั้นอาจารย์ดีคอส x ค่ะดิฟคอส x อยู่ดีๆเติมดิฟคอส x เข้ามาดิฟคอสได้ดิฟไซน์ได้คอสดิฟคอสได้ลบไซน์ค่ะได้ลบไซน์ x มาตัวหนึ่งนี่เห็นไหมทุกครั้งเลยสเต็ปนี้ตรงนี้จะหายไปค่ะพอหายไปแล้วเราก็จะเห็นว่าเราอินทิเกรตได้ละทดอ่ะจันอินทิเกรตต่อได้แล้วค่ะเหมือนเรามีมองตรงเนี้ยก็เหมือน x ค่ะเรากำลัง dx ตรงนี้ก็เหมือนเป็น x ยกกำลัง2ก็อินทิเกรตธรรมดาเลยค่ะอินทิเกรตธรรมดาเลยค่ะอินทิเกรตเทียบ d คอสค่ะดังนั้น d คอสตอนนี้มีอยู่2พจน์นี่พจน์นี้พจน์นี้หรืออาจารย์เขียนให้ดูชัดๆพจน์นี้สามารถกระจายเป็นอินทิเกรตเลข1 d

เราจะเอาตัวเมื่อกี้เอา b ไปแทนฟังก์ชันตรงนี้แล้วลบกับฟังก์ชันที่เอา a ค่าคงที่ a นี้ไปแทนค่ะดังนั้นก็ลบกับ f ใหญ่ตรงนี้แทน a เข้าไปนี่เองนี่คือการอินทิเกรตแบบจำกัดเขตนั่นเองค่ะมีค่าเท่ากับเอาค่า f b ผลการอินทิเกรตเอา b ไปเติมแล้วเอาไปลบกับอะไรคะเอา a ไปเติมหาค่านะคะของฟังก์ชันนั้นๆนะคะอ่ะได้คอนเซปต์การอินทิเกรตจำกัดเขตแล้วไหนเราลองมาดูตัวอย่างการเอาไปใช้กันค่ะยกตัวอย่างข้อนี้เช่นอาจารย์มีโจทย์จงหาอินทิเกรตง่ายๆก่อนฟังก์ชันโพลีโนเมียลธรรมดานะคะ x กำลังสองลบ 2x แล้วก็บวก1ค่ะฟังก์ชันง่ายๆแบบนี้ปกติเรา dx ใช่ไหมแต่ข้อนี้อาจารย์อยากอินทิเกรตจำกัดเขตโดยการเพิ่มเลข1กับเลข3ตรงนี้เข้าไปค่ะอินทิเกรตจำกัดเขตตั้งแต่1จนถึง3ให้เราทำการอินทิเกรตแบบปกติไปก่อนค่ะปกติก็แปลว่าอะไรนี่ไงเดี๋ยวเราจะอินทิเกรตเทคเข้าไปถูกไหมอินทิเกรตเข้าไปอาจารย์ทำให้ดูก่อนอินทิเกรต x กำลัง2ได้เลยไหมคะได้ x กำลัง3ส่วน3ลบอินทิเกรต 2x ได้เลยนะได้ 2x กำลัง1ยกเป็น2หาร2บวกอินทิเกรตเลข1ได้ x มาตัวหนึ่งใช่ไหมคะอินทิเกรตตรงนี้ใส่เครื่องหมายปีกกาหรือขีดค่อม1ตัวก็ได้ค่ะแล้วอินทิเกรตผลการอินทิเกรตอาจารย์ไม่บวก c แล้วนะแต่อาจารย์จะบอกว่าอินทิเกรตตั้งแต่เลข1ถึงเลข3 1ถึงเลข3กฎนี้มีตรงนี้ตัดกันได้นิดนึงอาจารย์ขอตัดออกอ่ะงั้นเริ่มนี่ก่อนเลยค่ะ f ที่ b แปลว่าเอาผลการอินทิเกรตที่อาจารย์หาไว้ในสีน้ำเงินนี้แทน b เข้าไปดังนั้นอาจารย์แทนเข้าอะไรเข้าไปก่อนคะแทนเลข3เข้าไปนั่นเองค่ะตรงไหนมี x แทนเลข3เข้าไปในคำตอบดังนั้นอาจารย์ก็จะได้3กำลัง3ส่วน3ลบ3กำลัง2บวกกับ3ใช่ไหมฉันได้ตรงนี้มาแล้วนะจากนั้นลบกับเพราะเขาสั่งให้ลบใช่ไหมลบกับ f ที่ a ออกไปอาจารย์เอา a ไปแทนบ้างค่ะเอาเลข1ไปแทนกลายเป็น1กำลัง3ส่วน3ลบ1กำลัง2บวกกับ1เนาะบวกกับ1ปิดค่ะแล้วเราก็คำนวณหาค่าเลยค่ะพจน์หน้าได้อะไรบ้าง3กำลัง3มี3อยู่3ตัวตัด3ได้3 2 3 3 9ลบ3 3 9บวกกับ3ใช่ไหมนี่คือพจน์หน้าลบกับข้างหลังเหลืออะไรบ้างเศษ1ส่วน3ลบเลข1กำลัง2ก็ได้มา1แล้วก็บวกอีก1ค่ะเท่ากับ9ตัด9ไปข้างหน้าเหลือ3ค่ะ3ลบอะไรเนี่ยเทคลบเข้าไปลบเศษ1ส่วน3ลบ1บวก1หมดพอดีนะหมดพอดี3ลบเศษ1ส่วน3ค่ะหา3 3 9 9 3 27มันก็เหมือน27ลบออก1ส่วน3ดังนั้นเหลือ26ส่วน3

บวกน้ำบวกสามเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสามสามนี้มีสามตัวจะตัดไปสามสามเก้าเก้าลบเก้าหมดพอดีเหลือสามนะโอเคถูกค่ะลบกับนี้ก็หมดพอดีเหลือเศษหนึ่งส่วนสามถูกค่ะสามลบเศษหนึ่งส่วนสามอาจารย์เทคอะไรเข้าไปนะเมื่อกี้หาส่วนให้เท่ากันสามคูณสามทั้งเศษทั้งส่วนสิเนาะสามสามเก้าอันนี้อาจารย์เปิ้ลไปเยอะไปหน่อยสามสามเก้าโอเคอนุญาตแก้นิดนึงนะสามสามเก้าเก้าลบหนึ่งส่วนสามดังนั้นตอบเศษแปดส่วนสามค่ะเป็นคำตอบของข้อนี้นะคะนี่คือการอินทิเกรต

เกตแบบจำกัดเขตนะคะโอเคลองไปต่อตัวอย่างต่อไปค่ะลองเอาข้อที่อินทิเกรตซับซ้อนกว่านี้อีกนิดนึงได้ไหมลองดูนะคะอินทิเกรตฟังก์ชันนี้ดูค่ะอินทิเกรตฟังก์ชัน x คูณอยู่กับ x กำลังสองลบสามกำลังสอง dx อินทิเกรตตั้งแต่ลบหนึ่งจนถึงสองค่ะเริ่มยังไงดีเท่ากับใช้เทคนิคอะไรดีเนี่ยเอ๊ะอาจารย์มีฟังก์ชันอะไรยกกำลังสองให้นึกถึงสูตรไหนดีอาจารย์นึกถึงสูตรนี้ค่ะอินทิเกรต u ยกกำลัง n ต้องดีอะไรตามนะ u จะได้ u กำลัง n บวกไป1หาร n บวก1ถูกไหมดังนั้นอาจารย์ก็เริ่มอินทิเกรตเลยค่ะอินทิเกรต xอาจารย์มองวงเล็บนี้เป็น u นะ u ของอาจารย์คือ x กำลังสองลบสามตอนนี้ยกกำลังสองอาจารย์ต้องดีอะไรนะบอกว่าอินทิเกรต u อินทิเกรต u ต้องดี u อินทิเกรต u ต้องดี u ดังนั้นอาจารย์ดี x กำลังสองลบสามนะคะหารออกทันทีนะคะเติมเข้ามาต้องหารออกทันทีคือสูตรที่อาจารย์เรียกใช้นะคะอาหารออกทันทีได้อะไรมา x กำลังสองดิฟแล้วได้สอง x ค่ะดิฟสามได้สูตรดังนั้นได้สอง x โอเค x ตัวปัญหานี้ตัดไปแล้วค่ะเหลือเศษหนึ่งส่วนสองถูกไหมอาจารย์ดึงออกมานะคะเลขสองตัวนี้เศษหนึ่งส่วนสองดึงออกมาข้างในเหลือ u กำลัง n du เรียบร้อยแล้วค่ะดังนั้นอาจารย์ได้ u x กำลังสามกำลังสองเหมือนเดิมนะ u ตัวเดิม x กำลังสองลบสามกำลัง n เพิ่มขึ้นไปหนึ่งดังนั้นอาจารย์ขยับเป็นกำลังสามและหารออกเสมอหารสามค่ะแทนที่จะอาจารย์จะบวก c อาจารย์ทำไงคะไม่บวก c แล้วค่ะอาจารย์ก็จะแทนค่าเลขลบหนึ่งจนถึงสองเข้าไปค่ะดังนั้นอาจารย์เริ่มสตาร์ทด้วยการแทนเลข2เข้าไปในฟังก์ชันที่เป็นคำตอบของเราค่ะก่อนที่จะแทนอาจารย์ปรับคำตอบให้มันเรียบร้อยก่อนนะ x กำลัง2ลบ3กำลัง3 3 2 6ส่วนตรงนี้เป็น6นะอินทิเกรตลบ1จนถึง2อ่ะเริ่มแทนเลข2เข้าไปค่ะกลายเป็น2ยกกำลัง2ลบ3ยกกำลัง3ส่วน6ใช่ไหมคะลบกับแทนอะไรเข้าไปได้อีกลองแทนเลขลบ1เข้าไปค่ะดังนั้นอาจารย์ก็ต้องลบกับตรงไหนมี x แทนลบ1ค่ะลบ1ยกกำลัง2ลบ3ปิดทั้งหมดนี้ยกกำลัง3และหาร6ค่ะโอเคอ่ะเป็นหน้าที่ของการคำนวณนะคะสองสองสี่ถูกไหมสองยกกำลังสองสองสองสี่สี่ลบสามได้หนึ่งหนึ่งกำลังสามได้หนึ่งหนึ่งส่วนหกค่ะตัวหน้าตัวหลังลบหนึ่งยกกำลังสองได้มาหนึ่งเนาะหนึ่งลบออกสามหนึ่งลบออกสามได้ลบสองค่ะลบสองกำลังสามสองสองสี่สองสองสี่สี่สองแปดได้มา8นะแต่เลขยกกำลังเป็นขี้ได้ลบ8ค่ะลบชนลบตรงนี้อาจารย์ใส่บวกไปเลยนะเป็นบวกค่ะเป็นบวก8ส่วน6นะคะ

หนึ่งส่วนหกบวกแปดส่วนหกค่ะกลายเป็นเก้าส่วนหกนั่นเองค่ะเก้าส่วนหกหรือเอาแม่สามสามสามเก้าสามสองหกตอบเศษสามส่วนสองค่ะเศษสามส่วนสองนะคะคำตอบของข้ออินทิเกรตข้อนี้ค่ะไปกันต่อสมมุติเจอโจทย์ข้อนี้บ้างอินทิเกรตลบหนึ่งจนถึงสี่ของฟังก์ชันใดๆเขียนฟังก์ชันแบบมีเงื่อนไขบ้างเมื่อฟังก์ชันนี้นะเขาจะเท่ากับ x กำลังสองเมื่อมีเงื่อนไขว่า x อ่ะน้อยกว่าหรือเท่ากับ2แต่ฟังก์ชันเนี้ยจะเท่ากับ 3x ลบ2เมื่อ x อ่ะเยอะกว่าเลข2มีฟังก์ชันแบบมีเงื่อนไขแบบนี้เราสั่งให้เราอินทิเกรตจำกัดเขตตั้งแต่ลบหนึ่งจนถึงสี่ค่ะที่จริงแล้วเราก็ที่จริงถ้าฟังก์ชันแบบมันไม่มีเงื่อนไขเราก็จะเอาโจทย์มาวางตรงนี้ได้เลยเนาะแต่ตอนนี้เงื่อนไขของเรามันคล่อมช่วงที่เราต้องการอินทิเกรตพอดีดังนั้นข้อนี้จำเป็นต้องแบ่งเป็นสองพาร์ทค่ะพาร์ทแรกต้องอินทิเกรตตั้งแต่ลบหนึ่งแล้วไปหยุดตรงที่มันเป็นจุดเปลี่ยนของเงื่อนไขของฟังก์ชันดังนั้นเราจะต้องไปหยุดที่เลข2เพื่อช่วงเลขลบหนึ่งถึงสองเนี่ยเราเป็นไงคะเพราะเงื่อนไขเขาบอกว่าต้องน้อยกว่าใช่ไหมลบหนึ่งจนถึงสองเลยต้องไปเอาฟังก์ชันนี้มาเกตค่ะเอาฟังก์ชัน x กำลังสองมาอินทิเกรตจากนั้นเราต้องไปบวกต่อค่ะอินทิเกรตต่อไปก็คือช่วงตั้งแต่เลข2จนถึงเลข4ถูกไหม2จนถึง4 2จนถึง4ซึ่งข้อนี้มีฟังก์ชันหน้าตาเป็น 3x ลบออก2 dx นะข้อนี้จำเป็นต้องอินทิเกรต2ช่วงนะคะอ่ะก็ทำตามปกติเลยค่ะอินทิเกรตพจน์แรกค่ะมาดูพจน์แรกกันค่ะเมื่ออาจารย์อยากอินทิเกรต x กำลังสองนะคะอินทิเกรต x กำลังสองได้มา x กำลังสามส่วนสามอินทิเกรตตั้งแต่ลบหนึ่งจนถึงสองค่ะจากนั้นฉันไปพาร์ทที่แล้วสีเขียวกันแล้วกันนะสองยกกำลังสามสองสองสี่สี่สองแปดส่วนสามค่ะลบกับเอาลบหนึ่งไปแทนบ้างลบหนึ่งไปแทนลบหนึ่งไปแทนฟังก์ชัน x ตรงนี้กลายเป็นลบหนึ่งกำลังสามกลายเป็นหนึ่งกำลังสามกำลังคี่กลายเป็นบวกหนึ่งส่วนสามค่ะอันนี้คือพาร์ทแรกไปต่อบวกค่ะฉันเปลี่ยนสีเพื่อที่จะได้เห็นภาพเป็นสีม่วงแล้วกันนะตรงนี้ค่ะอ่ะบวกต่อ integrate 3x ได้อะไรมาคะใช้ 3x ได้ 3x กำลัง2ส่วน2ค่ะ integrate เลข2ได้มา 2x ค่ะ integrate ช่วงนี้ integrate ตั้งแต่2จนถึง4อ่ะเอา4มาแทนก่อนแล้วกันค่ะเอา4มาแทนก่อน4 4แทนตรงไหนอ่ะแทนตรงไหนมี x เราจะแทนเลข4เข้าไปนะกลายเป็น2อ๋อ4 4 16ค่ะ16คูณ3ถูกไหมแล้วก็หาร26 3 6 6 2 2 6 38 3 1 3ค่ะ38หาร2สองอะไรได้สองหนึ่งสองได้สิบแปดสองอะไรได้สิบแปดสองเก้าสิบแปดได้สิบเก้านะคะพจน์นี้ได้สิบเก้าลบกับอะไรดีลบกับ428ค่ะจากนั้นอย่าลืมเอาไปลบออกกับเลขสองค่ะเลขสองไปแทนบ้างนะคะเลขสองไปแทนสองสองตัดสองไปเหลือสองสามหกค่ะอันนี้นะอาจารย์เอาเลขสองไปแทน x ตรงนี้นะคะนี่นะสองไปแทน x ตรงนี้นะคะได้สองมาสองตัวสองตัดสองสองสามหกนะต่อไปลบกับอะไรคะสองสองสี่ค่ะลบสี่ค่ะอ่ะตอบอะไรคะ
ตึงตึงตึงคิดไปคิดมาแล้วแทนค่าดูเดี๋ยวตอบเท่านี้ค่ะตอบ17ค่ะนี่คือคำตอบของข้อนี้นะคะ17โอเคนี่คือคอนเซปต์ของการอินทิเกรตนะคะซึ่งวันนี้เราอินทิเกรตแบบตรีโกณมิติแบบยกกำลังแล้วก็ได้คอนเซปต์ของการอินทิเกรตแบบจำกัดเขตไปแล้วนะคะซึ่งอย่าลืมนะอินทิเกรตจำกัดเขตนี่ค่ะเป็นเทคนิคนี้เราจะต้องเอา b มาแทนแล้วก็ลบกับฟังก์ชันคำตอบที่แทนด้วย a นะคะนี่คือคอนเซปต์ของการอินทิเกรตจำกัดเขตหรือปฏิพันธ์จำกัดเขตนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะนำความรู้ทั้งหมดนี้ไปใช้ในการประยุกต์การหาปฏิพันธ์แล้วนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่

กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊กเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 เซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายปลั๊กส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยในจักรกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 20:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้สมเด็จพระมหาวชิราธิบดีพีสุชาโตนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตะกังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์กรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตะกังเป็นผลงานวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาและเพื่อให้พระภิกษุสามเณรนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องสมบูรณ์สำหรับใช้ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างทั่วถึงต่อไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโองการให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 8:51 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโองการให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้ว่าที่ร้อยตรีสราวุธกรจิรเจริญในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้า1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์รอบการกุศลในงาน

ท็อปแอดบ้านบึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชลบุรีในโอกาสนี้พระธีรพัฒน์นันทิยวาทีวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดพลตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะกรรมการออกร้านงานกาชาดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์และคณะกรรมการร้านกาชาดกรมราชทัณฑ์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกสลากกาชาดกรมราชทัณฑ์ในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทประสิทธิไทยจำกัดและคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัทประสิทธิไทยจำกัดเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเล่มพิเศษปกแข็งบรรจุตราไปรษณียากรที่ระลึกแผ่นชีตราไปรษณียากรและซองวันแรกจำหน่ายที่ระลึกชุด 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์บางออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและคณะกรรมการร้านมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายเดชาเฉลิมกิตติชัยและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายแอนโทนีไทเลอร์ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพนำคณะผู้บริหารโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานเปิดฉากการเฉลิมฉลองวาระครบ150ปีแห่งการดำเนินกิจการโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพและโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิราชสุดาและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกจากการจัดงานดังกล่าวนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะข้าราชการและเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจังหวัดยะลาเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรและของดีจังหวัดยะลาเวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นายนาจิรายุอิสรังกูณอยุธยากรรมการและเลขานุการทูลเศรษฐกิจบรมราชินีนาถพร้อมด้วยท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉนียนกรรมการทูลเศรษฐกิจบรมราชินีนำผู้ได้รับพระราชทานทูลเศรษฐกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกลับถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นายปิยวัฒน์ธรรมกุลางกูลผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2562สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตร Creative and Cultural Entrepreneurship Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship School of Creative Management Goldsmith จำหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนายพัฒดล

นเสเวตปิยกุลผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2568เฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตรไบโอเอนจิเนียริ่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาในโอกาสนี้นายทานและนางโสภิตเสเวตปิยกุลบิดาและมารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยเวลา 17:30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโองการให้นายเอ็นนูซื่อสุวรรณที่ปรึกษากิติมศักดิ์มูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชุปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชุปถัมภ์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:50 น.เสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569ณสุราลัยหอชั้น7ศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ซึ่งจัดแสดงเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากแบรนด์ดีไซเนอร์ชั้นนำของประเทศไทยที่ใช้กลุ่มสีและวัสดุจากหนังสือไทยเทคทรีส์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ผลงานพระนิพนธ์เล่มที่7นำเสนอแนวคิดหลักรีเมจินหรือจินตนาการใหม่ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดในการมองโลกใหม่ผ่านศิลปะวัฒนธรรมและงานหัตถกรรมโดยนำเสนอแนวคิด Cultural Diplomat หรือการใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและเชื่อมโยงผู้คนในโลกยุคใหม่งานหัตถกรรมจึงถูกนำกลับมาสร้างสรรค์ใหม่ผ่านการผสมผสานเทคนิคดั้งเดิมเข้ากับแนวคิดร่วมสมัยทั้งงานผ้าและงานหัตถกรรมประกอบด้วย The Sanctuary Within เคหะกายาได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในลวดลายไรขาคณิตและพื้นผิวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัสดุทางสถาปัตยกรรมโดยเทคนิคการทอและการสร้าง texture ทำให้เกิดมิติของแสงและเงาบนผืนผ้าThe Masterpiece Muse ศิลปะบันดาลผสมผสานเทคนิคดั้งเดิมเข้ากับพ็อปและโมเดิร์นเกิดเป็นลวดลายกราฟิกสีสันที่ตัดกัน The Exquisite Movement ท่วงท่าสง่างามใช้เทคนิคการทอที่ทำให้เกิดมิติเมื่อผืนผ้าขยับให้รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวแม้อยู่นิ่ง The Clarity of Immortality อมตะศาสตร์ถ่ายทอดผ่านสีสันที่อ่อนโยนและเป็นธรรมชาติเขียวฟ้าครีมน้ำตาลอ่อนและเหลืองอ่อนการย้อมไล่เฉดและพื้นผิวที่นุ่มนวลสร้างความรู้สึกเบาสะอาดและผ่อนคลายเสมือนการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังไอคอนสยามฮอลล์2โอกาสนี้ทรงยืนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและพระราชทานหนังสือการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569หรือไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027แก่คณะรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการศึกษาและประกอบอาชีพสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปซึ่งเป็นหนังสือที่กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดทำขึ้นตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและทรงดำรงตำแหน่งบรรณาธิการบริหารหนังสือทรงนำแนวคิดที่เป็นสากล
นมาพัฒนาวงการผ้าไทยสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดภาพลักษณ์ที่มีความทันสมัยให้แก่วงการผ้าไทยสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชุมชนและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนต่อจากนั้นทรงฟังเสวนาในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลประจำปี2569ที่กล่าวถึงอารยธรรมไทยเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งผ้าไทยเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เป็นที่ยอมรับว่างดงามเห็นได้จากการสืบสานงานหัตถกรรมผ้าไทยในแต่ละท้องถิ่นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังกล่าวถึงหนังสือไทยเท็กซ์ไทเทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ซึ่งเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงโลกอนาคตกับภูมิปัญญาที่ประเทศไทยมีอยู่แต่เดิมส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับเพิ่มขึ้นจากการสืบสานรักษาต่อยอดและพัฒนาภูมิปัญญาให้ก้าวสู่สากลมากขึ้นโอกาสนี้ทรงร่วมเสวนาและมีพระดำรัสถึงการทำหนังสือเทรนด์บุ๊กมาตลอด7ปีเพื่อให้เป็นหนังสือที่เข้าใจง่ายเข้าถึงทุกเพศทุกวัยอันจะเป็นประโยชน์ในการเอาไปปรับใช้พัฒนาผ้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เวลา16:45ณฮอลล์ชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวความคิดทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบัน Promoting the Art of Thai Wisdom Reinterpreting Traditional Craftsmanship for Today โดยมีนางธนนนท์ ชันวรกูลภริยานายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เฝ้ารับเสด็จการจัดแสดงผลงานนิทรรศการดังกล่าวสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคราฟไอคอนสยามร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานในการอนุรักษ์ผ้าไทยและเพื่อสนองแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา Legacy is Creative Continuity and Creativity หรือภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดโดยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยซึ่งนำเสนอความหมายของคำว่า Legacy ในฐานะมรดกที่ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงแต่อดีตแต่เป็นคุณค่าที่สามารถส่งต่อพัฒนาและสร้างความหมายใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity จากผลงานของชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศได้แก่กลุ่มทอผ้าศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มทอมณฑลจังหวัดอุดรธานีกลุ่มขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำพูกลุ่มมิดิแทบมีดีนาทับจังหวัดสงขลากลุ่มทีชัตวันจังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มมนตราธิการจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัทไทยซิลวินเลจจำกัดจังหวัดเชียงใหม่อูไหมไทยกลุ่มทอผ้าบ้านแม่สารบ้านตองจังหวัดลำพูนกลุ่มอิมปานิสจังหวัดราชบุรีและกลุ่มไหมทองสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผ้าไทยตั้งแต่รากฐานภูมิปัญญากระบวนการสร้างสรรค์ไปจนถึงการพัฒนาเป็นผลงานร่วมสมัยซึ่งทุกชิ้นยังคงสะท้อนลวดลายเทคนิคและอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนไว้ได้อย่างโดดเด่นโดยมีนายแบบนางแบบศิลปินและบุคคลที่มีชื่อเสียงไปร่วมถ่ายทอดพลังซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านแฟชั่นร่วมสมัยและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้อย่างหลากหลายงดงามและเข้ากับทุกยุคสมัยนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ Pop Up Showcase ของ Icon Craft XS Craft Craftsmanship 2026ในคอลเลกชัน Trade of Legacy S Craft 2026ซึ่งแบรนด์สิริวัณวรีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ร่วมกับ Icon Craft จัดทำคอลเลกชันกระเป๋าผ้าไทยประจำปีนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์กระเป๋าผ้าไทยสุดพิเศษจากผืน

0: ทอของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผลงาน S-Craft 2026 Four Masters One Legacy 4ครูศิลป์ของแผ่นดินถ่ายทอดมรดกแห่งผ้าทอและเครื่องทองของไทย Age Award Winning Weavers ผลงานผ้าทอจากผู้ชนะการประกวดผ้าลายพระราชทานทั้ง8คนที่สะท้อนการสืบสานภูมิปัญญาไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยและผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของพระที่นั่งสำคัญทั้ง8แห่งซึ่งเชื่อมโยงกับชื่อของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งนำมาต่อยอดสู่กระเป๋าดีไซน์ร่วมสมัยที่ประสานงานฝีมือของสิริวรรณวรีอาร์เทเลียแอนด์อะคาเดมี่อิมบรอยเดอรี่งานปักชั้นสูงที่ถ่ายทอดความประณีตเติมเต็มความงดงามในทุกรายละเอียดด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้สื่อมวลชนเฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์ถึงการทรงงานในประเทศและต่างประเทศในรอบปีที่ผ่านมาทั้งการทรงงานด้านแฟชั่นด้านกีฬาโดยมีพระดำรัสถึงการทรงงานถึงหนังสือไทยเท็กซ์ไทส์เทรนด์บุ๊กทั้ง7เล่มที่สามารถนำไปใช้ในการศึกษาการพัฒนาในวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นและทำให้ได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์และรากเหง้าของวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศนอกจากนี้ทรงกล่าวถึงการประกวดศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาถกัญญาครั้งที่1ประจำปี2569และทรงกล่าวถึงชุดไทยพระราชนิยม
1: รูทของเราคือรูทที่ชัดเจนแล้วสมเด็จพระพันปีท่านทรงพระราชทานไว้อย่างเยี่ยมยอดท่านไม่ใช่ทำจะฉาบฉวยอะแต่ท่านทรงทำมาอย่างรากลึกแล้วมันมาตั้งแต่ยุคไหนตอนไหนมากแล้วท่านอยู่ที่ว่ามันเป็นวัดชุดไทยและชุดสุภาพบุรุษอีก3แบบเป็นมรดกที่ควรรักษาไว้ให้กับคนไทยทุกคนและคนไทยทุกคนบีพราวที่จะใส่ออกมาให้โลกได้เห็นว่า we are from Thailand แล้วก็เมื่อมันอยู่ในยูเนสโกแล้วเนี่ยเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือแม้กระทั่งคนข้างหลังหรือคนรุ่นใหม่หวังว่าจะรักษามัน
0: พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้ากระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างโดยวันนี้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

และเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภา

ำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำ

ากรทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีที่ดินทำกินนะครับก็ได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภงที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบ
2: ให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านสอนนารายขายมาตั้งแต่

0: ั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
1: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

0: องค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าผืนดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะวันนี้เราพบกันในสัปดาห์ที่7ค่ะหัวข้อก็คือการแก้ระบบสมการเชิงเส้นนะคะโดยใช้เมทริกซ์อินเวอร์สนั่นเองนะคะโอเคเราเริ่มต้นกันเลยนะคะสำหรับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้น M สมการ N ตัวแปรไปแล้วนะคะซึ่งจะขอทบทวนอีกสักนิดนึงนะคะก็คือว่าระบบสมการเชิงเส้นเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในรูปของสมการที่มีสัมประสิทธิ์นะคะคูณกับตัวแปรบวกกันนะคะและทางขวามือก็คือเป็นค่า b ต่างๆพวกนี้นะคะจะเป็นค่าคงที่นะคะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นสมการที่1นะคะอันนี้ก็จะเป็นสมการที่สองไปเรื่อยจนถึงสมการที่ m นะคะในแต่ละสมการก็จะมีตัวแปร x 1 x 2 x 3ไปเรื่อยจนถึง x n อย่างนี้เป็นต้นนะคะบางครั้งอาจจะใช้ x y z อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือตัวแปรนะคะแล้วก็ตัวเลขหรือตัวค่าที่อยู่ข้างหน้า x ก็เรียกว่าเป็นสัมประสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นระบบสมการเชิงเส้นสตาร์นี้นะคะเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของเมทริกซ์ AX เท่ากับ B ได้โดยที่ A ก็คือเป็นเมทริกซ์สัมประสิทธิ์นั่นเองนะคะเอาสัมประสิทธิ์มาเขียนในรูปของเมทริกซ์นะคะเป็นแถวแล้วก็เป็นหลักนะคะจากนั้นคูณกับเมทริกซ์ตัวแปรนะคะเท่ากับเมทริกซ์ทางขวามือนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเรามีระบบสมการที่เขียนในรูปเมทริกซ์ AX เท่ากับ B แล้วนะคะในวันนี้เราจะมาดูว่าเราจะสามารถหาคำตอบนะหรือหาค่าของตัวแปร X ตัวนี้นะคะว่ามีค่าเท่าไหร่โดยวิธีการใช้ inverse การคูณนะคะซึ่งสำหรับวิธีการนี้เราจะทำยังไงเรามาดูกันนะคะจากเมทริกซ์เมื่อสักครู่นี้นะคะ ax เท่ากับ b ใช่ไหมคะจากนั้นนะคะเราใช้ inverse ของ a นะคะคูณเข้าไปนะคะ a inverse คูณ ax ก็จะเท่ากับ a inverse คูณ b ใช่ไหมคะแล้วเราทราบว่า a inverse คูณ a นี่ก็คือจะเท่ากับ i นะคะ matrix iเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็น i x เท่ากับ a inverse คูณ b ซึ่งเมทริกซ์เอกลักษณ์ i เนี่ยนะคะเมื่อเราคูณกับเมทริกซ์ใดก็จะเป็นเมทริกซ์นั้นเลย

คูณกับเมทริกซ์ x ก็จะเท่ากับ x นั่นเองนะคะเท่ากับ a inverse b เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราจะใช้วิธี inverse การคูณเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถที่จะหาคำตอบนะ x ก็จะสามารถหาได้โดยการนำ a inverse นะคะคูณกับเมทริกซ์ b นั่นเองนะคะในส่วนของ inverse ตัวนี้ a inverse ตัวนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับวิธีการการใช้ inverse การคูณนี้เราทราบว่า a inverse เนี่ยสามารถหาได้เฉพาะเมทริกซ์จัตุรัสเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นระบบสมการที่เราจะนำมาใช้เนี่ยก็จะต้องเป็นระบบสมการที่มี m กับ n เท่ากันก็คือจำนวนแถวเท่ากับจำนวนหลักเราจึงจะได้เมทริกซ์ a เป็นเมทริกซ์จัตุรัสนะคะทีนี้ถ้าเราทบทวนสักนิดหนึ่งนะคะว่าในการหา inverse นั้นนะคะแต่ละเมทริกซ์เนี่ยนะคะมีสูตรว่ายังไงบ้างถ้าเป็นเมทริกซ์หนึ่งคูณหนึ่งใช่ไหมคะเราจะได้ว่า A inverse เนี่ยจะเท่ากับหนึ่งส่วน A ถ้าเกิดว่าเมทริกซ์ A คือเมทริกซ์ A ใดๆนะคะ A ใดๆมีสมาชิกตัวเดียวใช่ไหมคะ inverse ก็จะเท่ากับหนึ่งส่วน A นะคะถ้าเป็นขนาด2คูณ2นะคะ A inverse ก็จะเท่ากับ1ส่วน determinant ของ A หรือ det A นะคะแล้วก็คูณกับ matrix ที่สลับ A กับ D ใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้เป็นลบ B ลบ C ปกติ A ก็จะเป็น A B C D ใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็น A B C D นะคะแล้วก็ถ้าเป็น inverse ตัวนี้จะเอา d กับ a สลับกันนะคะแล้วก็ b กับ c ใส่เครื่องหมายตรงข้ามในส่วนของ matrix ขนาด3คูณ3เป็นต้นไปใช่ไหมคะเราจะใช้ inverse เนี่ย inverse เนี่ยอาจจะหายากขึ้นนะคะเราจะมีสูตรว่าเท่ากับ1ส่วน determinant ของ a นะคะคูณกับ adjoint ของเมทริกซ์ A นะคะซึ่งตัว adjoint ของเมทริกซ์ A เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ cofactor นะคะ cofactor สมาชิกที่เป็น cofactor ของเมทริกซ์ A แล้วก็ transpose เข้าไปเราจะได้ adjoint ออกมานะคะคือเราต้องไปหา cofactor ทุกตัวนะคะแล้วก็ transpose จะได้ adjoint เอา adjoint มาคูณกับหนึ่งส่วน determinant ของ A นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือใช้สำหรับเมทริกซ์ขนาด3คูณ3ขึ้นไปนะคะเราสามารถใช้สูตรนี้ได้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะว่าในการหาผลเฉลยนะคะหรือหาคำตอบของระบบสมการเนี่ยนะคะโดยวิธี inverse การคูณเนี่ยเราจะทำได้ยังไงนะคะเราเริ่มดูตัวอย่างเลยนะคะจงแก้ระบบสมการเชิงเส้นนะคะ 2x บวก 3y เท่ากับ1x ลบ 2y เท่ากับ4นะคะสำหรับสมการเชิงเส้นนี้เป็นสมการเชิงเส้น2สมการ2ตัวแปรตัวแปรของเราก็คือ x และ y นะคะฉะนั้นเราสามารถเขียนระบบสมการนี้ในรูปของ matrix ax เท่ากับ b ได้นะคะโดยที่ a ก็คือ matrix 2 matrix สัมประสิทธิ์นะคะ2 3 1ลบ2นะคะแล้วก็ x ก็คือตัวแปรนะคะ x และ y เท่ากับเมทริกซ์ทางขวามือคือ1กับ4นะคะเมทริกซ์ b

เพราะฉะนั้นผลเฉลยหรือคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นนี้นะคะก็คือ x y ของเราเนี่ยก็จะอ่านทางตรงนี้นะคะ x y ที่เราจะหาเนี่ยก็จะต้องถ้าโดยใช้วิธี inverse การคูณเนี่ยก็ต้องหา inverse ใช่ไหมคะ2 3 1ลบ2เอาเมทริกซ์ A เนี่ยไปหา inverse แล้วก็เอามาคูณกับเมทริกซ์ Bนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาแทนตรงนี้นะคะซึ่งตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็คือเป็น A inverse ของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรามาหา A inverse ก่อน inverse เนี่ยมันต้องเป็นเมทริกซ์ขนาด2คูณ2ก็จะต้องมี determinant นะคะเรามาหา determinant ของ A ก่อนนะคะก็คือเท่ากับ AD ลบ BC นะคะก็คือ2คูณลบ2นะลบ1คูณ3นะคะตัวนี้นะคะคูณกันเพราะฉะนั้นก็จะได้ลบ4ลบ3นะคะก็จะเป็นลบ7ต่อมานะคะเราจะได้ inverse ก็คือ1ส่วน determinant ของ A คูณกับเมทริกที่สลับกับ AD แล้วก็ B กับ C ใส่เครื่องหมายลบใส่เครื่องหมายตรงข้ามนะคะเพราะฉะนั้น A inverse ก็จะเท่ากับ1ส่วนลบ7นะคะคูณนะคะลบ2 2แล้วก็ลบ3ลบ1นะคะตัวนี้กับตัวนี้สลับกันแล้วที่เหลือเครื่องใส่เครื่องหมายลบเข้าไปนะคะทีนี้ลบ1ส่วน7นะคะเราจะคูณเข้าไปในเมทริกซ์นี้ก็ได้หรือไม่คูณก็ได้นะคะถ้าคูณเข้าไปมันก็จะอยู่ในรูปเศษส่วนอย่างเช่นตัวแรกก็จะเป็นลบ2ส่วนลบ2ส่วน7หารลบ7ก็จะเป็น2ส่วน7ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็น2ส่วน7อันนี้ก็จะเป็น3ส่วน7อันนี้จะเป็น1ส่วน7แล้วนี่ก็จะเป็นลบ2ส่วน7นะคะนี่เราไม่ต้องคูณก็ได้นะคะเดี๋ยวเราเอา inverse ไปคูณกับ b เลยเพราะฉะนั้นจากสตาร์ของเราจากสตาร์เราจะได้เมทริกซ์ x y ของเราก็คือ a inverse ใช่ไหมคะ1ส่วนลบ7หรือลบ1ส่วน7ก็ได้ค่ะคูณลบ1ส่วน7ลบ2ลบ3ลบ1 2นะคะคูณกับเมทริกซ์ b ก็คือ1กับ4นะคะอันนี้เราก็ต้องนำเมทริกซ์คูณกันก่อนนะคะแถวคู่หลักนะคะก็จะเป็นตัวแรกก็จะเป็นลบ2คูณ1ก็จะเป็นลบ2บวกกับลบ3คูณ4ค่ะอันนี้ลบ2นะคะแล้วก็ลบ12นะคะต่อมาก็คือลบ1กับ2คูณ1กับ4นะคะก็จะเป็นลบ1นะคะบวก8นะคะซึ่งเท่ากับลบ1ส่วน7คูณกับลบ14นะคะกับตัวนี้ก็จะเป็น7นะคะทีนี้เราเอาลบ1ส่วน7คูณเข้าไปได้ละนะคะก็จะได้คำตอบของเราก็คือ2นะกับลบ1นะคะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือคำตอบของระบบสมการนี้ก็คือมีค่า x เท่ากับ2แล้วก็มีค่า y เท่ากับลบ1นั่นเองนะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าคำตอบที่เราได้ถูกต้องหรือไม่นะคะเราก็ลองเอา x กับเท่ากับ2แล้ว y เท่ากับลบ1ไปแทนในระบบสมการดูนะคะเพราะฉะนั้นถ้า x เท่ากับ2 y เท่ากับลบ1อ่ะตัวนี้ก็จะเป็นสมการแรกก็จะเป็น4ใช่ไหมคะ4นะคะแล้วก็ลบ3
ซึ่งเท่ากับลบหนึ่งถูกต้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นสองบวกสองนะคะก็เท่ากับสี่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบว่าคำตอบที่เราได้ถูกต้องหรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะเพื่อให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะจากระบบสมการเชิงเส้นต่อไปนี้นะคะต่อไปนี้ก็คือ cx บวก 2y เท่ากับลบ8ลบ x ลบ 3y เท่ากับ7นะคะบอกว่าจงหาค่าของ2x กำลังสองบวก 3y กำลังสองนะคะทีนี้นอกจากเราจะหาคำตอบของระบบสมการแล้วนะคะเลยต้องนำคำตอบที่ได้นะคะมาแทนใน 2x กำลังสองบวก 3y กำลังสองเพื่อจะได้หาคำตอบตรงนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะก่อนอื่นเราก็จะต้องหาคำตอบของระบบสมการนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราเขียนเริ่มต้นเลยค่ะเราก็เริ่มเหมือนโจทย์เมื่อสักครู่นี้นะคะเราเขียนในรูปของ ax เท่ากับ b ก็จะได้เป็นเมทริกซ์ A ก็คือ4 2ลบ1ลบ3นะคะคูณกับตัวแปร x y นะคะแล้วก็เท่ากับ b ก็คือลบ8กับ7 x y ของเราก็จะเท่ากับ a inverse คูณ b เพราะฉะนั้นเราก็จะมาหา determinant ของ a ก่อนนะคะก็จะเป็น4คูณลบ3นะลบกับลบ1คูณ2ใช่ไหมคะซึ่งเท่ากับลบ12บวก2ก็คือลบ10นะคะฉะนั้น A inverse ของเราก็จะเท่ากับ1ส่วนลบ10นะคะคูณกับลบ3 4สลับกันแล้วก็ที่เหลือใส่เครื่องหมายลบเข้าไปก็จะเป็นลบ2แล้วก็1นะคะอันนี้เราก็ไม่ต้องคูณเข้าไปเช่นเดิมนะคะจากนั้นเราจะได้ว่าผลลัพธ์ของเราคือ x คูณ y ใช่ไหมคะจะเท่ากับ a inverse คูณ b นะคะก็คือลบ1ส่วน10ลบ3ลบ2 1 4คูณ b ก็คือลบ8แล้วก็7นะคะซึ่งตัวนี้เท่ากับลบ1ส่วน10เอาแถวที่1คูณหลักที่1ของ b นะคะตัวเลขอาจจะเยอะสักนิดนึงนะคะ8324นะคะแล้วก็ลบ14นะคะในแถวที่2ก็เอา8คูณ1ได้ลบ8บวก7428นะคะก็จะได้ลบ1ส่วน10คูณ10ใช่ไหมคะ24ลบ14ก็เหลือ10ลบ8บวก28ก็คือได้20เอาลบ1ส่วน10คูณเข้าไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้ลบ1กับลบ2นั่นเองนะคะฉะนั้นจะได้ว่า x ของเรามีค่าเท่ากับลบ1แล้วก็ y มีค่าเท่ากับลบ2นะคะตรวจสอบความถูกต้องอีกนิดนึงนะคะ x เท่ากับลบ1ก็เป็นลบ4แทนในสมการที่1นะคะลบ4ลบ4เท่ากับลบ8นะคะเพราะ y เป็นลบ2นะคะสมการที่2ก็คือ1แล้วก็ลบ6
ลบกับลบเจอกันเป็นบวกหกเท่ากับเจ็ดค่ะนี่ถ้ามันมีหลายสมการเราอาจจะแทนบางสมการก็ได้ค่ะเพื่อตรวจสอบนะถ้าเพื่อความรวดเร็วนะคะนี่ถูกต้องละส่วนนั้นเราเอานำ x กับ y มาคำนวณตัวนี้นะคะ 2x กำลัง2บวก3 y กำลัง2ว่ามีค่าเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้น 2x กำลัง2บวก3 y กำลัง2ก็จะเท่ากับ2คูณลบ1กำลัง2บวก3คูณลบ2กำลัง2แต่ค่าลบเวลายกกำลังก็จะกลายเป็นบวกเวลายกกำลังเลขคู่นะคะก็จะกลายเป็นค่าบวกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้2นะคะลบ1กำลัง2ก็ได้1นะคะ1คูณ2ได้2นะคะลบ2กำลัง2ได้4นะคะ4 3 12นะคะเพราะฉะนั้นได้16เออ14นะคะเป็นคำตอบนะคะโอเคต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างที่เป็นระบบสมการเชิงเส้นที่มันมีตัวแปรและสมการมากขึ้นนะคะก็คือจะเป็นเมทริกซ์เป็นระบบสมการที่มี3สมการ3ตัวแปรนะคะซึ่งในการคำนวณตัวนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะในการทำโดยวิธีนี้นะคะแต่จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเพื่อจะได้เห็นภาพว่าถ้าเป็นเมทริกซ์ที่มีขนาดมากขึ้นมันอาจจะมีความยุ่งยากในการคำนวณเมื่อใช้วิธีการนี้นะคะแต่ว่าก็สามารถทำได้นะคะเราเริ่มตัวนี้เลยค่ะถ้า x y z นะคะเป็นจำนวนที่สอดคล้องกับระบบสมการเป็นจำนวนจริงนะคะที่สอดคล้องกับระบบสมการเชิงเส้น 2x ลบ 2y ลบ z เท่ากับ1นะคะ x ลบ 3y บวก z เท่ากับ7ลบ x บวก y ลบ z เท่ากับลบ5นะคะทีนี้เขาบอกว่าแล้ว1ส่วน x บวก2ส่วน y บวก3ส่วน z มีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคล้ายๆข้อเมื่อกี้ก็คือว่าเราจะต้องหาค่าของ x y และ z ก่อนแล้วนำมาคำนวณในส่วนนี้นะคะ1ส่วน x บวก2ส่วน y บวก3ส่วน z นะคะโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นเลยค่ะเราก็เขียนระบบสมการของเราเนี่ยนะคะอยู่ในรูปของเมทริกซ์ AX เท่ากับ B ก่อนนะคะซึ่งเราก็จะได้2ลบ2ลบ1นะ1ลบ3 1ลบ1 1ลบ1คูณกับ x นะคะซึ่ง x ของเราคือตัวแปร x y แล้วก็ z นะคะเท่ากับ b คือ1 7ลบ5โอเคนะคะจากนั้นอย่าลืมว่าเราจะต้องไปคำนวณ inverse นะคะตัวนี้เราจะหา x y z ใช่ไหมเราก็จะต้องไปหา inverse ของ a ของเรานะคะว่ามีค่าเท่าไหร่นะคะคือสิ่งที่เราจะหาต่อก็คือเราจะหาว่า x ก็จะเท่ากับ a inverse b ซึ่ง inverse ตัวนี้เป็น inverse ของเมทริกซ์ขนาด3คูณ3นะคะมันก็จะใช้เวลาในการคำนวณนิดนึงนะคะ inverse ของเมทริกซ์3คูณ3ก็คือมีค่าเท่ากับ1ส่วน determinant ของ a คูณกับ adjoint ของ a นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นหาจาก
determinant ของ a ก่อนกันแล้วกันนะคะสำหรับ determinant นะคะ determinant ของ a 2 1ลบ1ลบ2ลบ3 1ลบ1 1ลบ1เราจะหา determinant ของตัวนี้นะคะเราก็จะเอามาต่ออีก2หลักนะคะ2 1ลบ1แล้วก็ลบ2ลบ3 1นะคะเอาหลักที่1กับหลักที่2มาต่อแล้วก็คูณนะคะคูณลงเอามาการคูณขึ้นเอาไปลบออกนะคะใช้วิธีนี้ก็แล้วกันนะคะคูณลงนะคะอันแรกเราก็จะได้2คูณลบ3คูณลบ1นะคะคูณเลยนะคะก็จะเป็น6นะคะต่อไปบวกกับลบ2คูณ1คูณลบ1ก็จะเป็น2นะคะต่อไปลบ1ลบ1 1ก็จะเป็นลบ1นะคะต่อไปคูณขึ้นนะคะคูณขึ้นใส่ลบไว้ข้างหน้าใช่ไหมคะคูณได้อันนี้คูณเป็นลบหมดเลยนะคะก็จะกลายเป็นบวกใช่ไหมคะก็จะเป็น3นะคะอันนี้ก็จะเป็นลบ2 1 1 2นะคะต่อไปอีกอันนึงก็จะเป็นลบ2เหมือนกันนะคะรวมกันได้อันนี้ได้11แล้วก็ลบ1ลบ5นะคะก็คือจะได้เท่ากับ6นั่นเองนะคะเราจะได้ determinant ของ a เท่ากับ6นะคะโอเคถูกต้องนะคะต่อมาเราจะมาหา adjoint ของ a กันอันนี้ต้องค่อยๆทำต้องมีความละเอียดนิดนึงนะคะทีนี้เราก็ต้องเอา matrix a นะคะเป็นหลักนะคะAdjoint ของ A เนี่ยเราต้องไปคำนวณ cofactor ของแต่ละตัวนะคะเดี๋ยวเราคำนวณเป็นเมทริกซ์ใหญ่เลยกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาต copy ตัวนี้ไปcopy ไปวางตรงนี้เพื่อดูนะคะเอาไว้ตรงมุมนี้ก็ได้นะนี่คืออันนี้คือ a ของเรานะคะอันนี้คือเมทริกซ์ a ทีนี้เราจะหา adjoint นะคะ adjoint ของ a ก็คือ cofactor transpose ใช่ไหมคะ cofactor ij แล้ว transpose นะคะทีนี้ cofactor เนี่ยเราจะคำนวณรวดเดียวเลยนะคะเพื่อเป็นการทบทวนด้วยนะคะเราก็จะโคเวกเตอร์คืออะไรโคเวกเตอร์คือมันจะมีบวกลบ1ยกกำลัง i บวก j คูณกับไมเนอร์ใช่ไหมคะซึ่งลบ1ยกกำลัง i บวก j มันก็มีบวกกับลบเท่านั้นนะคะแล้วก็ไมเนอร์ก็คือดีเทอร์มินแนนท์ที่เหลือจากการตัดแถวที่ i หลักที่ j ของ a ออกไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น cofactor 1 1ก็จะเป็นเครื่องหมายบวกต่อไปก็จะสลับกันไปเลยค่ะบวกลบบวกลบบวกลบแล้วก็บวกลบบวกเครื่องหมายจะสลับกันหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราทราบเครื่องหมายตัวนี้ละนะคะเราแค่หา minor นะอย่าง minor แรกก็คือตัวแรกคือตัดแถวที่1หลักที่1ออกก็จะเหลือลบ3 1หนึ่งลบหนึ่งนะคะก็เอาตัวนี้มาหา determinant นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะได้ตัวแรกก็จะเป็นลบสามหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งตัวที่สองจะเป็นลบใช่ไหมคะก็จะเหลือตัดแถวที่หนึ่งหลักที่สองออกนะคะมันก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งนะคะ
เดี๋ยวเราค่อยเช็คอีกรอบนะคะ

แล้วตัดแถวที่หนึ่งหลักที่สามออกนะคะก็จะเป็น1-3-1-1นะคะอันนี้ก็จะได้ลบสามตัวแรกนะคะต่อมาในแถวที่สองก็จะเป็นเครื่องหมายลบบวกลบใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นตัดแถวที่สองหลักที่หนึ่งออกก็จะเป็นลบ2-1-1-1แล้วก็อันนี้ตัดแถวที่สองหลักที่สองออกเป็นบวกนะคะตัดแถวที่สองหลักที่สองออกก็จะเป็น2-1-1-1นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นลบตัดแถวที่สองหลักที่สามออกนะคะก็จะเป็น2-2-1-1ต่อไปในแถวสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นบวกค่ะตัดแถวที่สามหลักที่สามออกนะคะก็จะเป็นลบ2-1-3-1นะคะอันนี้ก็จะเป็นลบนะคะตัดแถวที่สามหลักที่สองออกก็จะเป็น2-1-1-1แล้วสุดท้ายจะเป็นบวกนะคะตัดแถวที่สามหลักที่สามออกก็จะเป็น2-2-1-3นะคะตัวนี้เราคำนวณเสร็จแล้วก็ต้องใส่ฐานสโพสให้ใหม่นะคะเช็คนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นลบ2-1-1-1ถูกต้องนะคะจากนั้นเรามาคำนวณกันนะคะ determinant ของแมทริกซ์ขนาดสามสองคูณสองแต่ละตัวเล็กๆนี่นะคะเราก็แค่คูณไขว้เนี่ยนะคะเอามาลบกันแต่ละตัวนะคะแล้วถ้าเป็นอันที่สองก็อย่าลืมมีลบอยู่ด้านนอกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ตัวแรกใช่ไหมคะตัวแรกตัวแรกก็จะได้-3 คูณ 1นะคะก็จะเป็น3-1นะคะตัวที่สองจะเป็นลบ1-1นะคะตัวที่สามก็จะเป็น1-3ตัวข้างล่างจะเป็นลบของ2-1นะคะตัวที่ตรงกลางจะเป็นลบ2-1นะคะตัวนี้จะเป็นลบของ2-2ตัวข้างล่างสุดจะเป็นลบ2-3ตัวนี้จะเป็นลบ2-1อันนี้จะเป็นลบ6-2ทรานสโพสนะคะ3-1ได้สองนะคะอันนี้หนึ่งก็เป็นศูนย์นะคะอันนี้-1-3ได้-2อันนี้เป็นลบ3-0ตรงนี้เป็นลบ5นะคะแล้วก็-3แล้วก็-4นะคะลบ2-0-2-3-0-5-3-4ถูกต้องนะคะทาสโพสเข้าไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ทาสโพสเข้าไปนะคะจะได้คำตอบเดี๋ยวเราเขียนคำตอบไว้ย่อนิดหนึ่ง

เพราะฉะนั้นเอาตัวนี้ transpose อีกทีหนึ่งก็จะเป็น2 0ลบ2ลบ3ลบ3 0นะแล้วก็ลบ5ลบ3ลบ4นะคะนี่ก็คือadjoint ของ A นั่นเองนะคะจากนั้นนะคะตอนนี้เราจะหา inverse ได้แล้วค่ะ A inverse เท่ากับ1ส่วน determinant ของ A ก็คือ1ส่วน6คูณกับ adjoint ของ A นั่นเองนะคะเราจะได้ว่าตอนนี้นะคะเราจะได้ A inverse เท่ากับ1ส่วน6นะคะคูณกับเมทริกซ์ที่เป็น adjoint นะคะเดี๋ยวเรา copy มาเลยแบบนี้นะคะในตัวนี้

จากนั้นนะคะเรากำลังจะหาคำตอบของเราก็คือ x y แล้วก็ z ใช่ไหมคะเราจะได้ x y z ของเราก็เท่ากับ a inverse คูณกับเมทริกซ์ b นะคะก็คือ1ส่วน6กับเมทริกซ์เนี้ยนะคะ2 0ลบ2ลบ3ลบ3 0แล้วก็ลบ5ลบ3ลบ4นะคะคูณกับ b นะคะ b ของเราก็คือเมทริกซ์ทางขวามือเมื่อสักครู่นี้นะคะเมทริกซ์ทางขวามือย้อนกลับไปนิดนึงนะคะก็คือ1 7ลบ5นะคะตรงนี้นะคะ1 7ลบ5 1 7ลบ5เพราะฉะนั้นก็จะได้เดี๋ยวสักครู่นะคะ1ส่วน6คูณกับนะคะอันนี้เราเอาแถวคูณหลักฉะนั้นต้องเอาสมาชิก3ตัวคูณกันแล้วบวกกันนะคะก็จะได้2ลบ21แล้วก็บวก25ตัวแรกก็จะเป็น0นะคะลบ21เหมือนกันนะคะแล้วก็บวก15นะคะตัวสุดท้ายก็จะเป็นลบ2บวก0นะคะแล้วก็บวก20นะคะซึ่งเท่ากับ1ส่วน6คูณกับสองบวก25ก็เป็น27ใช่ไหมลบ20นะคะก็จะเป็น6นะคะตัวที่2ลบ21บวก15ก็ได้ลบ6ตัวสุดท้ายได้18ลบ2บวก20ได้18นะคะจากนั้นเอา1ส่วน6คูณเข้าไปใช่ไหมคะก็จะลงตัวพอดีค่ะก็จะเป็น1ส่วน6คูณ6ก็เป็น1 1ส่วน6คูณลบ6ก็เป็นลบ1นะ1ส่วน6คูณ18ได้3นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือได้ x เท่ากับ1 y เท่ากับลบ1นะคะแล้วก็ z เท่ากับ3นะคะทีนี้ยังไม่จบนะคะในข้อนี้เขาให้เราคำนวณว่าคำนวณอันนี้นะคะ1ส่วน x บวก2ส่วน y บวก3ส่วน z ว่ามีค่าเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่ยากแล้วค่ะว่าคำนวณว่าตัวนี้มีค่าเท่าไหร่นะคะตรงนี้นะคะเราได้ x y z แล้วนะคะ x เป็น1 y เป็นลบ1 z เป็น3ในส่วนนี้ถ้าอยากตรวจสอบว่าเราได้คำตอบนี้ถูกไหมแล้วก็เอาลองเอาไปแทนในสมการใดสมการหนึ่งก็ได้1ลบ1 3ลองแทนดูสักอันหนึ่งก็ได้นะคะก็คือ x เป็น1ใช่ไหมคะนี้ก็ได้นะคะ1 y เป็นลบ1ก็จะเป็นบวก3แล้ว z เป็น3นะคะซึ่งก็ได้เท่ากับ7นะคะก็ถูกต้องนะคะเราก็แทนสมการอื่นๆได้นะคะเดี๋ยวเราแทนลงในตรงนี้เพื่อหาคำตอบของอันนี้ด้วยนะคะก็เท่ากับ1ส่วน x บวก2ส่วน y บวก3ส่วน3ส่วน z ก็คือ3นะคะซึ่งเท่ากับ1ลบ2บวก1นะคะ1ลบ2บวก1ก็เท่ากับ0นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะคะสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยนะคะ1ส่วน x บวก2ส่วน y บวก3ส่วน z ก็คือเท่ากับ0นะคะสำหรับเมทริกซ์ที่มีขนาดนะคะที่มากกว่านี้นะคะก็คือ4คูณ4 5คูณ5อาจจะใช้วิธีการนี้อาจจะค่อนข้างยากนิดนึงในการคำนวณ inverse นะคะเพราะว่าในการคำนวณ inverse เนี่ยอย่างที่บอกว่าจะต้องหา adjoint ตัวนี้นะซึ่ง adjoint A เนี่ยก็คือจะต้องหา cofactor ของแต่ละตัวทุกตัวค่ะแล้วก็ไป transpose อีกครั้งหนึ่ง
อันนี้เป็นเมทริกซ์ขนาด3x3นะคะเราต้องหาทั้งหมด9ตัวเห็นไหม9ตัวแล้วก็ต้องไปหาดีเทอร์มินันต์เล็กๆเหล่านี้อีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเมทริกซ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะตัวโคแฟกเตอร์ตัวเนี้ยดีเทอร์มินันต์ของตัวเนี้ยอย่างเช่นสมมติเป็น4x4ใช่ไหมคะดีเทอร์มินันต์ที่ตัดแถวที่หนึ่งและที่หนึ่งออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นเมทริกซ์ขนาด3x3นะคะซึ่งเราต้องคำนวณอาจจะคำนวณแบบยุ่งยากค่อนข้างมากในการใช้วิธีอินเวอร์สการคูณเนี่ยนะคะซึ่งเราอาจจะดูว่าอาจจะใช้วิธีการอื่นที่อาจจะประหยัดเวลาถ้ามันมีถ้าเป็นเมทริกซ์ที่มีขนาดใหญ่นะคะแต่ถ้าเป็นเมทริกซ์1x1 2x2 3x3เนี่ยอาจจะพอใช้วิธีนี้ได้นะคะยังไงก็ฝากไปทบทวนเรื่องของการแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้ inverse การคูณด้วยนะคะโอเคหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์ต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความ

เคสตกค้างในเนื้อวัสดุการเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊กเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายปลั๊กส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรง

และผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจัดแคบ

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการการพัฒนาทักษะรอบด้านสู่โลกยุคใหม่วันนี้เป็นชั่วโมงที่7แล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อการทำงานร่วมกับผู้อื่นค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่ในเรื่องของชั่วโมงที่7นะคะการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะก็เป็นทักษะอย่างหนึ่งนะคะที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเป็นทีมเวิร์กนะคะก็จะช่วยให้งานนั้นน่ะมีความบรรลุความสำเร็จได้อย่างดีนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ที่หลากหลายเมื่อทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันนะคะก็จะเกิดการรวมพลังนะคะร่วมแรงร่วมใจนะคะจะทำให้งานสำเร็จเร็วขึ้นนอกจากนี้นะคะยังมีส่วนในเรื่องของการสร้างความไว้วางใจความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมงานแล้วก็การทำงานนะคะจึงเป็นรากฐานของความสำเร็จทั้งในชีวิตและการเรียนนะคะและการทำงานค่ะความสำคัญของการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะเมื่อเราเป็นทีมเวิร์กแล้วนะคะการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะก็เป็นทักษะสำคัญอย่างยิ่งนะคะในยุคปัจจุบันเนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่นะคะไม่ได้ทำงานสำเร็จได้เพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะแต่การทำงานร่วมกันนะคะจะทำให้เกิดการแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเพื่อจะนำมาประสานจนเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพต่อไปตัวอย่างเช่นนะคะเวลาที่เราทำงานวิจัยหรือต้องรวมกลุ่มทำงานวิจัยนะคะการทำงานในบริษัทต่างๆในหน่วยงานต่างๆของเราหรือแม้แต่กิจกรรมอาสาสมัครในชุมชนนะคะต้องอาศัยความร่วมมือของหลายๆฝ่ายนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะค่ะการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะก็จะช่วยสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะและทำให้บรรยากาศในการทำงานนั้นนะคะทุกคนนะคะได้มีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นแบ่งปันความรู้นะคะและร่วมกันหาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดนอกจากนี้นะคะยังส่งเสริมการไว้วางใจซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนไม่ว่าสังคมนั้นนะคะหรือการศึกษาหรือในองค์กรต่างๆค่ะอีกอย่างนะคะการทำงานนะคะร่วมกันนะคะยังช่วยพัฒนาทักษะในเรื่องของการสื่อสารนะคะก็คือการแก้ไขปัญหาทำให้เกิดมุมมองที่กว้างขึ้นนะคะเพราะแต่ละคนนะคะย่อมมีประสบการณ์ที่หลากหลายและวิธีคิดที่ต่างกันนะคะสิ่งเหล่านี้เมื่อเรามารวมกันนะคะก็จะทำให้การทำงานนั้นสร้างสรรค์แล้วก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะสรุปแล้วนะคะการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะไม่ได้เพียงแค่ทำงานให้สำเร็จอย่างเดียวแต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์สร้างความสามัคคีแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทำให้เราสามารถก้าวหน้าได้ไกลกว่าการทำงานเพียงลำพังค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูในเรื่องของความจำเป็นนะคะในเรื่องของการทำงานร่วมกับผู้อื่นและในสังคมองค์กรปัจจุบันนะคะเนื่องจากเราเป็นโลกยุคโลกาภิวัตน์นะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะเราทำงานร่วมกับผู้อื่นแล้วก็มีการทำงานเป็นทีมเวิร์กนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะคนส่วนใหญ่นะคะไม่สามารถที่จะทำงานได้สำเร็จเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะเพราะในองค์กรและสังคมนั้นมีความซับซ้อนนะคะจึงต้องใช้ความรู้ทักษะและก็ประสบการณ์นะคะจากหลายๆฝ่ายเรามาดูหลักการทำงานนะคะที่ทำให้การทำงานร่วมกันมีความจำเป็นนะคะข้อที่1 นะคะเกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะหรือ specialization นะคะงานสมัยใหม่นะคะต้องการทักษะที่แตกต่างกันนะคะด้านเทคนิคการตลาดนะคะการจัดการหรือการบริการนะคะยังไม่มีใครสามารถเก่งกว่าใครได้

ด้านเลยนะคะค่ะต่อไปข้อที่สองความเร็วแล้วก็ประสิทธิภาพนะคะหรือเราเรียกว่า efficiency นะคะ efficiency นะคะก็คือการทำงานร่วมกันนะคะทำให้สามารถแบ่งปันแล้วก็ทำให้โครงการนะคะเสร็จได้รวดเร็วค่ะต่อไปสามนะคะการสร้างนวัตกรรมนะคะ innovation นะคะก็คือเกิดจากหลายมุมมองรอบด้านนะคะมารวมกันแล้วจะเกิดไอเดียใหม่ๆที่ไม่สามารถที่จะทำงานได้คนเดียวนะคะค่ะต่อไปก็คือการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนนะคะ complex problem นะคะ solving นะคะก็คือปัญหาขนาดใหญ่ยกตัวอย่างเช่นเราวางแผนธุรกิจหรือวางแผนงานนะคะการพัฒนาเทคโนโลยีหรือการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะคะต้องอาศัยหลายฝ่ายแล้วก็ช่วยกันคิดแล้วก็ตัดสินใจค่ะ5นะคะความสัมพันธ์และเครือข่ายนะคะเราเรียกว่า networking นะคะก็คือการทำงานเป็นทีมช่วยให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์นะคะระหว่างบุคคลและก็หน่วยงานเพิ่มโอกาสในการร่วมกันให้โอกาสค่ะสรุปนะคะ summary นะคะก็คือการทำงานคนเดียวนะก็คือไม่ได้ทำงานคนเดียวเนี่ยอาจจะไปได้เร็วในบางครั้งนะคะแต่ว่าการทำงานร่วมกับผู้อื่นน่ะจะไปได้ไกลกว่าแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่มีคุณภาพแล้วก็มีคุณค่าที่สูงขึ้นในองค์กรและสังคมค่ะความหมายนะคะเรามาดูความหมายของ collaboration นะคะหรือ teamwork นะคะหมายถึงการร่วมกันร่วมมือกันทำงานประสานความร่วมมือระหว่างบุคคลหรือคนนะคะมากกว่า1คนเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายหรือสร้างผลลัพธ์อย่างร่วมกันนะคะบางอย่างร่วมกันโดยที่บุคคลนะคะมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบ่งความรู้และความสามารถทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อใช้นะคะให้องค์กรนั้นนะคะแล้วก็ผลงานนั้นประสบความสำเร็จได้ในระดับดีค่ะค่ะเรามาดูองค์ประกอบนะคะของการทำงานร่วมกันนะคะค่ะก็จะมีเป้าหมายนะคะร่วมที่ทุกคนเข้าใจและยอมรับตรงกันนะคะแล้วก็ความเคารพความคิดเห็นและความแตกต่างของกันและกันนะคะสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจ 4. การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหากันอย่างสร้างสรรค์นะคะค่ะแล้วก็มาดูคำศัพท์หนึ่งนะคะคำว่าทีมเวิร์กนะคะหลายๆคนก็คงจะเคยได้รับฟังใช่ไหมคะสำหรับคำว่าทีมเวิร์กเนี่ยก็คือการทำงานร่วมกันนะคะตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือมีผลลัพธ์ที่กำหนดร่วมกันนะคะโดยการประสานงานนะคะการสื่อสารแล้วก็การร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องนะคะทีมเวิร์กนะคะไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรารวมตัวกันทำงานเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะแต่เราจะใช้การใช้จุดแข็งนะคะของแต่ละบุคคลนะคะให้เกิดประโยชน์ในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนนะคะและก็สนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อลดข้อผิดพลาดนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพนะคะในการทำงานเรามาดูในลักษณะของคุณลักษณะของทีมเวิร์คที่ดีนะคะเราจะเห็นว่าหลายๆหน่วยงานนะคะถ้างานจะประสบความสำเร็จเนี่ยจะต้องมีทีมงานที่ดีนะคะทีมงานที่ดีนะคะข้อที่1เราต้องมีเป้าหมายร่วมกันก็คือถ้าเราจะทำอะไรทุกคนต้องเข้าใจและยอมรับเป้าหมายนะคะเดียวกันนะคะต่อไปก็คือสื่อสารที่ดีเมื่อเรามีเป้าหมายร่วมกันนะคะการสื่อสารนะคะการพูดการฟังการแลกเปลี่ยนนะคะก็เป็นความคิดเห็นยังเปิดใจก็จะสามารถทำให้เราทำงานประสบความสำเร็จได้นะคะต่อไปก็เป็นความไว้วางใจนะคะเมื่อเรามอบหมายงานให้แล้วนะคะเราต้องเชื่อมั่นนะคะในความสามารถของทีมเรานะคะแล้วก็ความซื่อสัตย์ของสมาชิกในทีมนะคะต่อไปการสนับสนุนกันนะคะก็คือช่วยเหลือกันในงานที่ยากแล้วก็แบ่งปันความรู้นะคะและความรับผิดชอบนะคะตรงนี้ก็สำคัญนะคะแต่ละคนต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนแล้วก็ผลงานร่วมกันค่ะสรุปแล้วนะคะทีมเวิร์คนะคะจะเป็นหัวใจของการทำงานให้ประสบความสำเร็จนะคะในองค์กรนะคะไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรต่างๆหรือแม้แต่การเรียนต่างๆนะคะหรือแม้แต่การทำงานกลุ่มชีวิตประจำวันเพราะว่าช่วยให้งานนั้นคะราบรื่นแล้วก็ลดความขัดแย้งสร้างผลงานที่มีคุณภาพที่ดีกว่าการทำงานเพียงลำพังค่ะค่ะต่อไปเรามาดูคุณสมบัติของทีมที่ดีนะคะเมื่อเราได้ทีมเวิร์คแล้วนะคะเราก็ต้องมาวิเคราะห์ด้วยนะคะว่าทีมของเรานั้นน่ะงานเป็นยังไงประสิทธิภาพไหมนะคะทีมที่ดีนะคะจะต้องมีคำว่า goal นะคะ goal ก็คือการเป้าหมายที่มันชัดเจนความหมายก็คือเราควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะในสิ่งที่เรากำลังจะให้ความสำคัญในเรื่องของการเป็นทีมเพราะว่าทุกคนในทีมนะคะก็เข้าใจตรงกันว่าเราจะต้องทำไปเพื่ออะไรงานนั้นเราจะต้องทำไปเพื่ออะไรไม่เกิดความสับสนนะคะระหว่างช่วยให้ทีม
สามารถวางแผนทำงานได้ถูกต้องนะคะทีมที่ทำโครงงานวิจัยด้วยกันนะคะเป้าหมายก็คือเพื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะจะรู้ว่าต้องมุ่งเน้นผลลัพธ์สุดท้ายไม่ใช่เพียงทำงานไปวันๆนะคะต่อไปคำที่สองนะคะคำว่า role คำว่า role ก็คือบทบาทหน้าที่ชัดเจนหมายความว่าเราจะต้องรู้บทบาทหน้าที่ของเรานะคะอย่างชัดเจนจะช่วยให้แต่ละคนรู้ว่าทำอะไรทำผิดตรงไหนหรือรับผิดชอบส่วนไหนและใครเป็นผู้ตัดสินใจเรื่องอะไรบ้างทำให้ลดความซ้ำซ้อนและก็ความขัดแย้งในองค์กรได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นในทีมกีฬานะคะบางคนก็ทำหน้าที่เป็นกองหน้านะคะเพื่อทำประตูบางคนก็เป็นเพื่อกองหลังนะคะเพื่อเป็นการปกป้องหากทุกคนนะคะเข้าใจบทบาทว่าจะทำให้ทีมงานราบรื่นไปได้ด้วยดีค่ะต่อไปเรามาดูนะคะ communication communication สำคัญมากนะคะก็คือระบบการสื่อสารของเรานะคะที่มีประสิทธิภาพหมายถึงนะคะการสื่อสารน่ะจะเป็นหัวใจสำคัญในเรื่องของการทำงานเป็นทีมเพราะว่าจะช่วยให้ข้อมูลนะคะถูกต้องแล้วก็รวดเร็วลดความเข้าใจผิดแล้วก็จะช่วยให้แก้ปัญหาได้ทันท่วงเวลาด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นในการทำโครงงานนะคะหากทีมงานนะคะมีการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนนะคะก็อาจจะทำให้ใช้เวลาประชุมยาวใช่ไหมคะแต่ถ้าเราสื่อสารได้ชัดเจนเราอาจจะไม่ต้องใช้เวลาตรงนั้นนะคะยาวเกินไปนะคะอาจจะเป็นในลักษณะสั้นๆนะคะหรือใช้เครื่องมือออนไลน์นะคะเพื่อแจ้งความคืบหน้าแล้วก็จะช่วยให้งานสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะคะคำว่า trust นะคะก็คือความไว้วางใจซึ่งกันและกันหมายความว่าเชื่อใจทำให้ทีมเนี่ยสามารถพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแล้วก็ไว้วางใจกันได้เมื่อต่างฝ่ายต่างเชื่อมั่นแล้วนะคะว่าจะเกิดการทำงานที่มีความสุขลดความขัดแย้งนะคะภายในทีมยกตัวอย่างเช่นนะคะหากเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยไม่ได้ได้รับมอบของขวัญงานสำคัญทุกคนก็ต้องเชื่อว่าจะต้องทำสำเร็จและช่วยเหลือเมื่อมีปัญหานะคะไม่ใช่ว่าเราจะคอยตำหนิหรือจับผิดกันนะคะก็คือให้เชื่อมั่นสรุปนะคะก็คือทีมที่ดีจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนบทบาทที่ชัดเจนสื่อสารที่ชัดเจนและเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะก็จะมีคำว่า go role communication to เพราะสิ่งเหล่านี้นะคะจะช่วยให้การทำงานนะคะเป็นทีมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะค่ะเรามาดูทักษะที่จำเป็นนะคะในเรื่องของการทำงานร่วมมือกันนะคะทักษะที่จำเป็นนะคะบอกไปแล้วนะคะ communication นะคะการสื่อสารนะคะการสื่อสารที่ดีนะคะจะช่วยให้ทีมงานนั้นแข็งแรงแข็งแกร่งช่วยให้ทุกคนนะคะเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ลดความขัดแย้งนะคะแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วเรามาดูคำศัพท์คำนี้ค่ะ active listening นะคะ active listening ก็คือการฟังอย่างตั้งใจและก็ฟังเพื่อเข้าใจนะคะไม่ใช่เพียงแค่ฟังเพื่อโต้ตอบหรือฟังก็ควรที่จะทำให้บุคลิกภาพของคนนั้นนะคะให้น่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะการมองตาผู้พูดใช้ท่าทางแสดงถึงความสนใจแล้วก็หลีกเลี่ยงการขัดจังหวะประโยชน์นะคะของการฟังที่ดีนะคะก็จะทำให้เนื้อหาเนี่ยเราให้ทราบเนื้อหาที่แท้จริงแล้วก็เข้าใจมันด้วยนะคะลดความเข้าใจผิดระหว่างทำงานสร้างความไว้วางใจระหว่างทีมนะคะยกตัวอย่างเช่นขณะเพื่อนนะคะกำลังอธิบายนะคะคุณตั้งใจฟังจนจบก่อนที่จะเสนอความคิดเห็นนะคะหรือตอบคำถามนะคะจะทำให้ได้เคลียร์นะคะเคลียร์ก็คือการแสดงออกชัดเจนก็แสดงชัดเจนค่ะสื่อสารง่ายนะคะตรงประเด็นโดยใช้คำพูดหรือการเขียนที่ไม่กลำกวมนะคะแล้วก็ไม่ใช้คำศัพท์ที่มันซับซ้อนจนเกินไปประโยชน์ของมันนะคะก็คือลดการสับสนในการทำงานช่วยให้การตัดสินใจนั้นรวดเร็วขึ้นทำให้ทุกคนในทีมรับข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมตัวอย่างนะคะในการแจ้งงานนะคะคุณอาจจะอธิบายที่ต้องทำอย่างชัดเจนนะคะเช่นโปรดส่งรายงานในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา10 โมงเช้าเนี่ยแล้วก็จะตรวจเอกสารแนบก่อนส่งด้วยอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการสื่อสารที่ชัดเจนต่อไปคำที่สองนะคะก็คือการแก้ไขปัญหาการทำงานเนี่ยเป็นทีมนะคะอาจจะต้องเจออุปสรรคมากมายนะคะแต่การแก้ไขปัญหานะจะต้องใช้เหตุผลแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นะคะยกตัวอย่างคำว่า brainstorming นะคะก็คือการระดมสมองนะคะเปิดโอกาสให้ทุกคนนะคะได้แสดงความคิดเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็ไม่ตัดสินใจหรือวิจารณ์ทันทีนะคะเมื่อเรารับฟังข้อมูลมานะคะก็ให้เกิดไอเดียที่เกิดขึ้นหลายๆมุมนะคะแล้วก็นำมาคัดเลือกแล้วก็ปรับใช้ประโยชน์ของ brainstorming นะคะก็คือ

ได้แนวคิดใหม่ๆแล้วก็หลากหลายสร้างบรรยากาศที่ทุกคนมีส่วนร่วมกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และก็มีส่วนร่วมกันในทีมยกตัวอย่างเช่นทีมประชุมกันแก้ปัญหายอดขายลดลงโดยให้ทุกคนเสนอความคิดเห็นใช่ไหมคะแล้วหลายคนก็อาจจะมีช่องทางเช่นจัดโปรโมชั่นใหญ่ปรับช่องทางออนไลน์หรือปรับปรุงบริการหรือยังไม่วิจารณ์น่าจะแนวคิดใดดีหรือไม่ก็ตามต่อไปเรามาดูคำว่า consensus นะคะก็คือจะหาฉันทามติความหมายข้อตกลงในทีมโดยทุกคนนะคะสามารถยอมรับแม้ว่าบางคนนะคะไม่ใช่แนวคิดของตนแต่ว่าผลลัพธ์มันคือเป็นการร่วมกันในทีมเพื่อลดความขัดแย้งค่ะการจัดการความขัดแย้งนะคะเมื่อเราเกิดการประชุมหรือการทํางานนะคะก็มีความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะแต่เรามีวิธีการจัดการความขัดแย้งนะคะได้อย่างถูกวิธีนะคะก็จะทําให้ทีมของเราเติบโตแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะคะเรามาดูนะคะวินวินทุกคนก็คงได้ยินนะคะทุกฝ่ายได้ประโยชน์ใช่ไหมคะเคยวินวินหมายความว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยทุกฝ่ายพึงพอใจไม่ใช่เอาชนะเพียงอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ละคนนะก็อ๋ออันนี้ก็ดีมีประโยชน์นะคะเพื่อมองหาและตอบสนองผลประโยชน์ร่วมกันประโยชน์ของมันก็คือลดความรู้สึกว่าแพ้ชนะในทีมเพราะว่าทำให้ทุกคนนะคะรู้สึกมีคุณค่าแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจแล้วก็ความสัมพันธ์ระยะยาวด้วยยกตัวอย่างเช่นเมื่อเกิดปัญหาเรื่องการแบ่งหน้าที่การทำงานใช่ไหมคะหลายๆองค์กรก็จะเป็นหรือว่าเราทำงานร่วมกับนักศึกษาทำงานร่วมกับเพื่อนนะคะแล้วก็เกิดการแบ่งงานที่ไม่ชัดเจนใช่ไหมคะคนหนึ่งอยากทำงานด้านเอกสารส่วนอีกคนเนี่ยอยากจะทำงานภาคสนามจะหาทางเลือกแบ่งงานได้เหมาะสมกับความถนัดของแต่ละบุคคลนะคะทำให้ทั้งคู่พอใจก็อาจจะทำให้งานบรรลุผลสำเร็จได้นะคะต่อไปนะคะคำว่า negotiation นะคะก็คือการเจรจาต่อรองนะคะเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าเราจะต้องหาข้อยุติร่วมกันทั้งสองฝ่ายนะคะต้องยืดหยุ่นเปิดใจพร้อมรับฟังเพื่อที่จะให้ผลลัพธ์ที่ทุกฝ่ายยอมรับหลักของการเจรจาต่อรองนะคะก่อนที่เราจะไปเจรจากับใครเนี่ยเราต้องเตรียมข้อมูลเจรจาที่เราจะไปพูดที่เราจะไปนำเสนอนะคะให้ชัดเจนนะคะเพื่อให้เห็นอีกฝ่ายนะคะอย่างจริงจังแล้วก็มองหาจุดร่วมที่เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อทุกฝ่ายประโยชน์นะคะของข้อนี้นะคะคือลดความขัดแย้งสร้างความสามัคคีความเข้าใจแล้วก็เพิ่มทักษะความเป็นมืออาชีพในทีมค่ะต่อไปเรามาดูการสร้างความไว้วางใจเมื่อเราทำผิดหลายคนนะคะเมื่อเราทำผิดเราก็ผิดไปแล้วใช่ไหมคะแต่การสร้างความไว้วางใจนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะเพราะว่าความใจนะคะเป็นกาวเชื่อมให้ทีมเราเนี่ยทำงานได้ราบรื่นลดความหวาดระแวงและก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยนะคะเรามาดูคำนี้ค่ะ integrity นะคะความซื่อสัตย์นะคะหมายถึงการที่เราต้องซื่อสัตย์นะคะคำพูดและการกระทำการรักษาคำมั่นสัญญาแล้วก็การกระทำต่างๆนะคะในเหตุการณ์ต่างๆที่เราเจอนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานที่ทำงานหรือว่าชีวิตส่วนตัวนะคะทำให้ผู้อื่นเชื่อมั่นในตัวคุณแล้วก็กล้าพึ่งพานะคะในเรื่องที่สำคัญประโยชน์ของเรื่องการสร้างชื่อเสียงที่ดีในทีมและองค์กรนะคะทำให้เพื่อนร่วมงานทำให้เพื่อนๆเราเนี่ยรู้สึกปลอดภัยแล้วก็ไว้วางใจลดความขัดแย้งเพราะทุกคนเชื่อว่าทุกคนเนี่ยทำตามที่พูดจริงค่ะค่ะเรามาดูคำนี้นะคะ reliability นะคะก็เป็นความน่าเชื่อถือหมายถึงเป็นคนที่รักษาเวลาส่งมอบงานไปนะคะก็ได้งานคุณภาพกลับมาแล้วก็สามารถพึ่งพาได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่หากทุกคนนะคะที่ทำนะคะมีความมั่นใจเสมอว่าทีมจะเชื่อมั่นและให้ความร่วมมือมากขึ้นประโยชน์นะคะก็คือทำให้เกิดความไว้วางใจในระยะยาวเลยนะคะทำให้การมอบหมายงานนะคะในทีมนั้นอะรวดเร็วแล้วก็ง่ายขึ้นไม่สะดุดเพราะว่าขาดความรับผิดชอบของสมาชิกบางคนยกตัวอย่างเช่นส่งงานตรงกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องแล้วก็รักษาคุณภาพงานแม้ว่าในช่วงนั้นเราอาจจะมีปัญหามากมายหรือความกดดันสูงก็ตามบทบาทของแต่ละบุคคลในทีมนะคะมีความสำคัญมากนะคะเพราะเราต้องวางตัวบุคคลให้ทำงานร่วมกันแล้วก็ทำงานเป็นทีมจะประสบความสำเร็จได้นะคะจะต้องมีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนหรือว่าแบ่งหน้าที่ตามความถนัดความเหมาะสมนะคะหรือให้สมาชิกในทีมนะคะเข้าใจสิ่งที่ตนต้องรับผิดชอบร่วมกันเรามาดูนะคะเรามี

0: บทบาท4บทบาทนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อที่1เลยบทบาท leader leader คือผู้นำผู้นำคือสำคัญมากนะคะผู้นำเนี่ยเขาจะกำหนดทิศทางผู้นำเนี่ยจะต้องกำหนดเป้าหมายจะต้องวางแผนแล้วก็จะต้องวางแผนการทำงานวางแผนงานให้เป็นระบบชัดเจนความสำคัญของผู้นำนะคะก็คือถ้าตัวคุณเป็นผู้นำเนี่ยคุณจะต้องมีทิศทางที่ชัดเจนทำให้ทุกคนในทีมเนี่ยมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันลดการสับสนแล้วก็เพิ่มคุณภาพแล้วก็ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมให้กำลังใจกระตุ้นเพื่อให้ทีมเนี่ยสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวผู้นำแล้วก็ตัวทีมงานเหล่านั้นนะคะความสำคัญนะคือแรงบันดาลใจเนี่ยเป็นพลังผลักดันที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเราก็ต้องจัดการทรัพยากรด้วยบุคคลงบประมาณก็มีความจำเป็นนะคะความสำคัญผู้นำที่ดีนะคะต้องรู้วิธีการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าเพื่อให้ทีมงานนั้นนะคะจะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเรามาดูนะคะสรุปผู้นำนะคะก็เป็นใครแล้วจะมีความสำคัญยังไงอีกรอบหนึ่งผู้นำก็ต้องเป็นผู้กำหนดเป้าหมายเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ความเชื่อมั่นจัดการทรัพยากรแล้วก็ตัวบุคคลและงบประมาณเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะเมื่อเรามีผู้นำแล้วสมาชิกก็เช่นเดียวกันนะคะเราต้องสำรวจตัวเองว่าเราเป็นสมาชิกที่ดีไหมเป็นทีมที่ดีไหมด้วยเป็นกำลังสำคัญของทีมทุกคนนะคะต้องร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หากขาดความรับผิดชอบหรือความร่วมมือทีมจะไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะค่ะเรามาดูหน้าที่หลักของการเป็นสมาชิกทีมงานของเราหน้าที่หลักแล้วนะทำหน้าที่นะคะก็คือหน้าที่ที่ได้รับความรับผิดชอบสมาชิกต้องรับผิดชอบงานของตนให้มีประสิทธิภาพนะคะอย่างที่เรามอบหมายทำงานให้เสร็จตรงเวลาอันนี้สำคัญมากนะคะเมื่อเราได้รับงานไปแล้วเราต้องตรงเวลาตรงต่อเวลาเพราะว่ามันเวลาเนี่ยก็คือคุณภาพของงานนั่นเองการทำงานแบบรับผิดชอบต่องานของตนนะคะจะช่วยให้ผู้นำไม่ต้องแก้ปัญหาถ้าเกิดมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะไม่ยอมรับผิดชอบในงานของตนนะคะเราต้องผู้นำจะต้องไปแก้ปัญหาแล้วงานก็อาจจะล่าช้าด้วยค่ะต่อมามาดูสนับสนุนทีมนะคะพร้อมช่วยเหลือเพื่อร่วมงานทุกเมื่อนะคะทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างราบรื่นนะคะไม่มีความขัดแย้งนะคะการสนับสนุนทีมอาจจะเป็นข้อมูลการให้คำปรึกษาหรือช่วยแก้ปัญหาจุดเล็กๆระหว่างการทำงานและเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะมีการแชร์ไอเดียการมีการประชุมเกิดขึ้นนะคะมีไอเดียใหม่ๆสมาชิกนะคะควรกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วก็เสนอแนวทางที่จะให้ทีมเนี่ยมันพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาได้อย่างดีขึ้นความคิดที่แตกต่างหลายๆคนบอกความคิดที่แปลกประหลาดเนี่ยมันอาจจะเข้าไปไม่ถึงเน็ตก็ได้ใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วความคิดที่แตกต่างเนี่ยเราเป็นไอเดียได้เป็นพลังสำหรับในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะตัวอย่างสถานการณ์ถ้าสมาชิกนะคะไม่รับผิดชอบงานของตัวเองเกิดอะไรขึ้นคะทุกท่านทีมงานก็จะล่าช้าแล้วก็ผู้นำจะต้องอาจจะต้องทำงานหนักมากๆนะคะเพราะว่าต้องไปแก้ไขหน้างานให้กับทีมลูกทีมนั่นเองนะคะทำให้ประสิทธิภาพงานนั้นลดลงด้วยต่อไปมันมีหน้าที่อยู่หน้าที่หนึ่งก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะหน้าที่ผู้ประสานงานนะคะหน้าที่ผู้ประสานงานเนี่ยก็จะทำหน้าที่นะคะในเรื่องของสร้างบรรยากาศที่ดีผู้ประสานงานที่ดีนะคะจะทำให้งานสำเร็จดีอย่างมากๆเลยนะคะเพราะว่าหัวหน้างานตรงนี้นะคะก็จะสร้างให้ทีมเนี่ยกล้าแสดงความคิดเห็นแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้อย่างชัดเจนเท่าเทียมดูแลการประชุมดูแลทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำเวลาที่ได้รับมอบหมายนะคะแล้วก็ประสานงานต่างๆทำให้ดำเนินงานไปอย่างราบรื่นและไม่ปล่อยให้การสนทนานั้นออกนอกประเด็นแก้ปัญหาความขัดแย้งกับผู้ร่วมงานได้เพราะว่าผู้ประสานงานเนี่ยสามารถไกล่เกลี่ยความคิดเห็นที่แตกต่างแล้วมองหาจุดร่วมกันของทุกฝ่ายยอมรับแล้วก็ใช้กระบวนการตัดสินใจร่วมกันนะคะเพื่อให้ทีมนั้นน่ะไปต่อได้โดยเกิดความรู้สึกไม่ขัดแย้งขัดใจตัวเองค่ะค่ะเรามาดูหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งนะคะหน้าที่ซัพพอร์ตเตอร์นั่นเองนะคะใครที่หลายๆคนเป็นพวกชอบดูแลชอบซัพพอร์ตนะคะเป็นผู้สนับสนุนนะคะหน้าที่นี้ก็มีความสำคัญนะคะเพราะว่าจะช่วยเหลือในส่วนที่ตนเองถนัดแล้วก็ให้ข้อมูลสนับสนุนเทคนิค นะคะบทบาทนี้อาจไม่ทำงานในส่วนของโครงงานโครงการแต่จะเข้ามาช่วยนะคะในเรื่องของทีมที่จะขาดความเชี่ยวชาญเช่นการดูแลอุปกรณ์หรือการแก้ไขในเรื่องของเทคนิคหรือการแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องทันเวลานะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะคะหน้าที่ตรงนี้นะคะเป็นผู้สนับสนุนทำงานอย่างเงียบๆหลายๆคนบอกว่าโอ้ไม่ได้ออกหน้าใช่ค่ะอยู่ในที่เงียบๆนะคะซัพพอร์ตด้านหลังนะคะไม่โดดเด่นนะคะเท่ากับผู้ที่ทำหน้าที่หลักแต่เป็นพลังสำคัญที่จะทำให้ทีมงานนะคะขับเคลื่อนราบรื่นนะคะแล้วก็เสริมกำลังใจแล้วก็แก้ปัญหาได้ในไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผลลัพธ์ของทีมยกตัวอย่างเช่นคำว่า example นะคะฝ่าย IT นะคะที่ช่วยดูแลระบบให้ทำงานเป็นระบบเช่น supporter ที่สำคัญหากไม่มีการสนับสนุนเหล่านี้นะคะทีมงานก็อาจจะล่าช้าหรือเกิดปัญหาที่ทำให้งานสะดุดลงนะคะ
1: เราถูกครอบกรอบด้วยคำว่า professional นะครับการเป็นมืออาชีพการรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ตัวเองทำแต่ผมคิดว่านะครับทำงานยุคนี้เนี่ยบางทีนะครับเราก็ต้องลดในเรื่องของการที่ทำอะไรเป๊ะเป๊ะกันตลอดเวลาขนาดนั้นแล้วหันมามองเรื่องของความรู้สึกกันต่อนะครับในวันนี้ครับผมอยากจะมาพูดถึงในหมวกของ5วิธีเล็กๆนะครับที่จะช่วยให้เราสามารถเพิ่ม empathy ในองค์กรได้แต่ละวิธีเนี่ยก็จะค่อนข้างมี details มากๆเลยนะครับเป็นวิธีเล็กๆน้อยๆที่ผมคิดว่าเราสร้างทุกวันทำอย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็สามารถพัฒนาทักษะการมีเอมพาธีร่วมกันได้เป็นแพ็กทิสที่สามารถที่จะส่งมอบให้กับคนทำงานได้ทุกคนเลยนะครับเพราะทุกคนเนี่ยมีความสามารถในการเข้าใจผู้อื่น
2: Mission to the Moon Podcast

วัสดีครับพบกับรายการรีมาสเตอร์วันนี้อยู่กับผมอามสุภกรอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง empathy ครับหรือว่าความเห็นอกเห็นใจที่เกิดขึ้นในที่ทำงานผมเชื่อว่าการมี empathy ในที่ทำงานครับเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการสื่อสารระหว่างกันนะครับความเข้าใจระหว่างพนักงานและความร่วมมือระหว่างพนักงานในองค์กรและในขณะเดียวกันครับก็จะช่วยลดความขัดแย้งการทะเลาะเบาะแว้งในองค์กรรวมถึงช่วยลดความเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานด้วยครับเพราะจากผลสำรวจของ Wall Street Journal นะครับพบว่า 20% ของนายจ้างในสหรัฐอเมริกามีการเสนอการฝึกอบรม Empathy สำหรับพนักงานระดับผู้จัดการระดับซีเนียร์นะครับและหลังจากได้ผ่านการอบรมไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย CEO กว่า150คนจากผลสำรวจนะครับพบว่ามากกว่า 80% ยอมรับว่าการมี empathy เป็นกุญแจสำคัญสำหรับความสำเร็จในด้านการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเต็มไปด้วยพลังงานเต็มไปด้วยความ creativity หรือว่าความสร้างสรรค์และถูกสร้างขึ้นภายใต้การจัดการความขัดแย้งของทีมที่ดีซึ่งแน่นอนครับมันเริ่มจากผู้นำนะครับหัวหน้าทีมและส่งต่อไปสู่คนในทีมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับเป็นเรื่องที่เราอาจจะคิดว่ามันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับทักษะในการทำงานแต่ในความเป็นจริงแล้วครับ empathy มีความสำคัญอย่างมากเลยในการทำให้ทีมหนึ่งทีมที่ตั้งหลักอยากจะบรรลุเป้าหมายอะไรก็ตามเนี่ยสำเร็จไปพร้อมๆกันโดยที่สามารถพูดคุยกันอย่างเปิดอกเปิดใจได้ไม่ได้มีความขัดแย้งในทีมและสามารถที่จะจัดการผ่านปัญหาต่างๆไปพร้อมๆกันเพราะทุกคนเนี่ยมีความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นผมยกตัวอย่างนะครับทุกครั้งที่เราประชุมกันเนี่ยเราก็จะมีการโต้เถียงกันอย่างแน่นอนเพราะว่าเราก็ต้องการโยนไอเดียและหาโซลูชันที่ดีสุดในการทำงานถูกต้องไหมครับแต่การโต้เถียงนั้นจะไม่ได้เป็นไปเพื่อแค่การเอาชนะซึ่งกันและกันครับแต่ทําไปเพื่อที่จะหาแนวทางที่ดีที่สุดที่จะเสริมให้กับทีมของเรานะครับถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาพูดคุยกันมากน้อยแค่ไหนครับแต่ถ้าเกิดว่าเราได้สร้าง empathy environment ให้กับทีมงานของเราแล้วเนี่ยเชื่อว่านะครับการที่เราพูดคุยกันในจังหวะนี้นะครับมันก็จะมีการมาขอโทษขอโพยกันได้ในอนาคตหรือบางคนอาจจะไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่านี่เป็นสังคมที่เราสามารถพูดกันได้แบบตรงไปตรงมาและส่งเสริมให้คนทำงานเนี่ยได้รับฟีดแบคที่ดีต่อกันนะครับหรือในอีกกรณีนึงครับเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็เราก็จะไม่ตีตางานที่คนหนึ่งคนเนี่ยทำผิดในที่ทำงานนะครับโดยที่เราจะไม่มานั่งคิดหรือว่าถามนะครับว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดจากใครคนใดคนหนึ่งเราไม่ได้ต้องการให้มีการทำงานแบบต้องมีแพะรับบาป

นี้ตลอดเวลานะครับการมี empathy ก็จะมีข้อดีหลายๆอย่างมากมายเลยนะครับและผมเชื่อว่าผู้ฟังทุกท่านเนี่ยคงจะเคยได้ยินคําว่า empathy รวมถึงได้รับฟังเฟรมเวิร์คต่างๆในการสร้าง empathy กันมาบ้างแล้วนะครับแต่ในวันนี้ครับผมอยากจะมาพูดถึงในหมวกของคนที่ทํางานร่วมกับผู้อื่นและอยากจะ implement ทักษะการสร้าง empathy เข้ามาในทีมแบบง่ายๆนะครับซึ่งผมใช้ชื่อคลิปนี้ว่า5วิธีเล็กๆนะครับที่จะช่วยให้เราสามารถเพิ่ม empathy ในองค์กรได้ซึ่งจบคลิปนี้แล้วผมคิดว่าน่าจะนําไปปรับใช้กันได้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าวิธีนี้เล็กน้อยมากๆแต่ก็สร้าง impact ที่ยิ่งใหญ่ให้กับทีมได้ครับข้อแรกครับคือการชมกันรอบวงนะครับผมขอย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ผมยังเด็กนะครับผมจําได้เลยว่าเราเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่เราไปทํากันตามที่ทางโรงเรียนนะครับหรือว่าตามที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้จัดขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมสันทนาการต่างๆนะครับและกิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยจะมีการสอดแทรกนะครับเรื่องของความคิดความอ่านเข้ามาในกิจกรรมต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการที่ทําให้ทุกคนเนี่ยได้มาทำงานร่วมกันนะครับรับผิดชอบงานร่วมกันและสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมีเซสชั่นที่เรียกว่าการนั่งเพื่อพูดคุยกันแล้วก็เปิดอกเปิดใจซึ่งกันและกันซึ่งมันจะเป็นอย่างนั้นทุกๆครั้งเลยนะครับพอมาสู่ในโลกของการทํางานเนี่ยเราหลายๆคนเนี่ยมักจะหลงลืมกิจกรรมเหล่านั้นไปเยอะมากพอสมควรเพราะว่าเราถูกครอบกอบด้วยคําว่า professional นะครับการเป็นมืออาชีพการรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ตัวเองทําแต่ผมคิดว่านะครับในการทํางานยุคนี้เนี่ยบางทีนะครับเราก็ต้องลดในเรื่องของการที่ทําอะไรเป๊ะๆๆกันตลอดเวลาขนาดนั้นแล้วหันมามองเรื่องของความรู้สึกกันต่อนะครับเพราะสุดท้ายคนเราก็ต้องการความรักการยอมรับหรือว่าการชื่นชมนะครับผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าจะเริ่มสร้าง empathy ง่ายๆในทีมนะครับเริ่มจากการที่ทุกคนเนี่ยกล้าที่จะกล่าวคําชื่นชมแก่กันซึ่งเป็นสิ่งดีๆที่เราสามารถมอบให้กันได้ง่ายๆเลยนะครับการฝึกมองเห็นข้อดีและการชื่นชมผู้อื่นครับเป็นรูปแบบหนึ่งของการฝึกให้จิตใจเราเนี่ยเปิดกว้างและสามารถที่จะยอมรับในความสําเร็จของคนอื่นได้มากๆเลยนะครับช่วยให้เรามองเห็นด้านดีของมนุษย์คนอื่นนะครับมองเห็นสิ่งที่ดีในชีวิตและเป็นการเติมความสุขให้กับตัวเองเมื่อเราได้ชื่นชมคนอื่นจริงๆลองดูเลยก็ได้นะครับบางทีเนี่ยเราเห็นความสําเร็จของผู้อื่นนะครับเราลองไปชื่นชมในความสําเร็จนั้นดูนะครับคุณจะพบว่าเราเนี่ยสบายใจขึ้นเยอะเลยที่เรารู้สึกยินดีกับทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นในรอบตัวนะครับเปรียบเสมือนเป็นของขวัญให้กับคนที่เราได้เจอในแต่ละวันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่ผมอยากจะแนะนํานะครับลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูครับในแต่ละวันนะครับก่อนจบวันเนี่ยเราลองให้ทุกคนเนี่ยมารวมตัวกันและพูดถึงสิ่งที่เราประทับใจในตัวเพื่อนร่วมงานคนนี้นะครับว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราประทับใจสิ่งไหนของเขาในการทํางานร่วมกันนะครับบางคนอาจจะมีความกล้าหาญในการที่ทํางานตรงนี้ให้สําเร็จลุล่วงโดยที่เขาไม่เคยทํามาก่อนกับบางคนอาจจะมีความตรงเวลานะครับเป็นต้นแบบที่ดีของเพื่อนร่วมงานท่านอื่นๆก็สามารถชื่นชมกันได้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่านะครับชมคนอื่นให้เป็นเห็นคนอื่นสําเร็จให้ยินดีตามเป็นมายด์เซตที่จะช่วยสร้าง empathy ที่ดีมากๆเลยครับอีกหนึ่งทักษะที่จะช่วยสร้าง empathy ที่ดีมากๆในองค์กรเลยนะครับก็คือทักษะในการช่างสังเกตให้กับคนทํางานของเราซึ่งมันจะช่วยกระตุ้นให้สมองเนี่ยใช้งานได้ดีนะครับทุกอย่างเริ่มต้นจากการสังเกตก่อนโดยเฉพาะการสังเกตพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงานของเรานะครับโดยการรับฟังน้ําเสียงอารมณ์หรือว่าความรู้สึกของคนรอบข้างนะครับเขาจะรวบรวมสิ่งที่สังเกตเนี่ยคิดไว้ในหัวนะครับและสามารถที่จะส่งหรือว่ามอบฟีดแบคดีๆให้กับเพื่อนร่วมงานได้ถ้าหากว่าเราในฐานะองค์กรนะครับหรือว่าหัวหน้าทีมเนี่ยต้องการออกแบบให้ทีมมีพฤติกรรมการสังเกตที่ดีขึ้นนะครับผมเชื่อว่าก็จะดีต่อทุกคนเลยเพราะว่ามันจะช่วยเติมเต็มให้งานเนี่ยมีความเป๊ะมีความแน่นมากขึ้นโดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าเราควรมีวิธีการทํางานร่วมกันที่ไม่ใช่แค่บอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับโดยตั้งมันเป็นเซสชั่นเลยวิธีการที่ผมใช้มีดังนี้ครับให้ทุกคนในทีมของเรานะครับมารวมตัวกันและเติมคําที่ขาดหายในสถานการณ์ที่เราเจอร่วมกันครับเช่นนะครับโปรเจกต์ที่เราทําร่วมกันอยู่ตอนนี้มีความยากเพราะสาเหตุอะไรให้ทุกคนเนี่ยลองเติมความคิดเห็นของตัวเองที่ได้สังเกตมานะครับหรือในอีกกรณีนึงก็คือสิ่งที่เราจะสําเร็จในโปรเจกต์นี้ได้เนี่ย
มันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างลองให้ทุกคนเติมความคิดเห็นของตัวเองกันเข้ามานะครับและเราก็จะเริ่มเนี่ยมี brainwriting หรือว่าข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยที่ทุกคนเนี่ยผ่านการสังเกตผ่านการดูจากทีมบางคนอาจจะบอกว่าเราควรจะใช้วิธีการแบบนี้บางคนอาจจะบอกว่าเราควรจะให้คนเนี้ยได้คิดหรือพิจารณาเรื่องอะไรบางอย่างช่วยให้ทีมเนี่ยสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นครับข้อต่อมาครับคือการทำทีมเซอร์เคิลครับผมอยากจะอธิบายเรื่องนี้มากเลยเพราะว่าอันนี้สนุกมากครับลองทำมาแล้วก้าวเข้ามาในวงกลมเพื่อยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่โอเคมากๆเลยนะเพื่อนๆที่เราจะผิดพลาดกันบ้างอย่าไปกดดันตัวเองมากเกินไปนะครับไม่ต้องพยายามเป็นคนที่สมบูรณ์แบบตลอดเวลาเพราะความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริงหรอกครับถ้าเราพยายามจะสมบูรณ์แบบมันก็เป็นการฝืนธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ในโลกนี้นะครับทําให้เราเครียดกับชีวิตเกินไปเปล่าๆแค่เราเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานแค่นี้มันก็ดีมากแล้วนะครับผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยปลูกฝัง mindset นี้ให้กับทีมงานของเราเพื่อให้เราเนี่ยสามารถมี empathy ในการเข้าอกเข้าใจคนอื่นที่ไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่สามารถพัฒนาได้ทุกวันเช่นกันนะครับโดยกิจกรรมนี้นะครับเราจะมีวงกลมขึ้นมา1วงครับแล้วให้ทุกคนเนี่ยก้าวเข้ามาในวงกลมถ้าหากว่าเขามีความคิดหรือว่ามีสิ่งที่ขาดหายเหมือนกันเพื่อให้พวกเราเนี่ยสามารถรับรู้ได้ว่ามีใครคนใดคนหนึ่งในนี้ไม่สมบูรณ์แบบและเราในฐานะเพื่อนร่วมงานจะช่วยอะไรเขาได้ในอนาคตยกตัวอย่างเช่นนะครับเราอยากให้ทุกคนก้าวเข้ามาในวงกลมถ้าคุณเป็นคนที่กลัวความล้มเหลวเมื่อทีมงานของเราได้ยินนะครับทุกคนก็อาจจะก้าวเข้ามาในวงกลมถ้าเขามีความรู้สึกเป็นคนแบบนั้นแล้วเราก็มารีเฟลคชั่นมาพูดคุยกันว่าทําไมเราถึงกลัวความล้มเหลวมีอะไรบ้างที่เราจะช่วยกันได้เพื่อที่จะผ่านความล้มเหลวนั้นไปได้ครับหรือในอีกกรณีนึงก็คือก้าวเข้ามาในวงกลมถ้าคุณไม่มีเวลาไปออกกําลังกายเลยในสัปดาห์นี้เมื่อเราเห็นคนที่เข้ามาในวงกลมแล้วนะครับเราก็อาจจะชวนกันไปออกกําลังกายก็เป็นได้ครับนี่ก็เป็นการเข้าใจเพื่อนร่วมงานโดยที่เรามีวิธีการเนี่ยครอบไว้อยู่นะครับต่อมาครับคือการเขียน gratitude note นะครับหรือว่าการเขียนโน้ตให้กันหลังจบวันเป็นการบันทึกความรู้สึกที่เรามีให้กันกับเพื่อนร่วมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวดีๆนะครับหรือเรื่องราวที่เขาอาจจะยากลําบากในแต่ละวันเนี่ยเราอาจจะเขียนให้กําลังใจกันและส่งต่อไปให้เขานะครับและให้มันจบในวันนั้นผมคิดว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ดีมากเลยนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเรามาทํางานกันเราก็มักจะหลงลืมเรื่องของความรู้สึกกันไปเยอะนะครับอย่างน้อยนะครับถ้าหากว่าเรามีพื้นที่ในการที่เราสามารถเขียนบันทึกความรู้สึกที่เรามีต่อเพื่อนคนนั้นจากการที่เราสังเกตมาแล้วนะครับเห็นเขาผ่านช่วงเวลาอันยากลําบากมาแล้วและส่งต่อไปให้เขาในแต่ละวันก็จะเป็นวิธีการเล็กๆน้อยๆที่อาจจะช่วยคนทํางานคนนั้นนะครับรู้สึกดีขึ้นก็ครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนแบบออฟไลน์นะครับถ้าหากว่าเราอยู่ในที่ทํางานร่วมกันเนี่ยก็อาจจะส่งเป็นกระดาษโน้ตให้กับเขานะครับหรือเขียนแบบออนไลน์นะครับทุกวันนี้ก็จะมีโปรแกรมที่สามารถเขียนโน้ตเนี่ยส่งไปให้กับเพื่อนร่วมงานคนนั้นได้แบบส่วนตัวนะครับซึ่งวิธีการนี้นะครับจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะบอกกล่าวความรู้สึกหรือว่าให้ฟีดแบคกลายเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในองค์กรได้เลยอาทิเช่นนะครับวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นวันที่เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของผมเจอกับสถานการณ์แย่ๆเพิ่งพรีเซนต์งานแล้วไม่ราบรื่นไปผมอาจจะให้กําลังใจกับเขาพร้อมกับให้คําแนะนําว่าครั้งต่อไปควรจะตั้งหลักแบบไหนควรจะซักซ้อมแบบไหนบ้างซึ่งพอเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนอกจากการที่เราส่งมอบฟีดแบคให้กับเขาแล้วเนี่ยในมุมกลับกันก็คือเพื่อนร่วมงานก็สามารถที่จะให้ gratitude note กับเราได้เช่นกันนี่ก็จะเป็นวิธีการที่ดีมากๆเลยที่เราทําได้ในทุกๆวันเลยครับและข้อสุดท้ายนะครับคือการสร้าง happy hours ให้กับพนักงานนะครับพักกายมาดูแลใจกันนะครับให้พนักงานเนี่ยลองเลิกงานเลทสัก1ชั่วโมงนะครับหรือเลิกงานก่อนเวลาสัก1ชั่วโมงดูและเปลี่ยนช่วงเวลานั้นครับเป็นเซสชั่นที่ให้พนักงานได้พูดคุยกันในทุกวันครับมานั่งรวมตัวกันแล้วพูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารทุกข์สุขดิบหรือว่าเรื่องที่เขารู้สึกว่ายังผ่านไปไม่ได้ในแต่ละวันเรื่องที่ทําให้เขาครับนอนไม่หลับและอยากจะแก้ปัญหาเรื่องราวต่างๆพวกนี้ครับสามารถมาแชร์กันได้ใน Happy Hours ที่เราเซตอัพไว้ยกตัวอย่างเช่นนะครับในช่วงเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.เราอาจจะให้เป็น Happy Hours ที่ให้ทุกคนเนี่ยเริ่มงาน
ช้าลงนะครับแล้วให้ช่วงเวลา9

0: 9โมงถึง10โมงเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนมาคุยกันไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบกันนะครับแล้วหากิจกรรมมาเล่นเพื่อสันทนาการร่วมกันก่อนที่เราจะไปลุยงานหรือในช่วงเวลานึงครับก็คือ 17:00 น.ถึง 18:00 น.ก่อนเลิกงานเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คนไม่ค่อยโฟกัสกันแล้วล่ะครับคงจะเริ่มที่จะเก็บของและอยากจะออกจากที่ทํางานกันแล้วนะครับเราใช้ช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นการสันทนาการอีกครั้งนึงหรือว่าพูดคุยกันหากิจกรรมมาทําร่วมกันหรือว่าให้ฟีดแบคกันก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับ5วิธีสร้าง empathy ให้กับองค์กรที่วันนี้ผมนํามาฝากกันซึ่งแต่ละวิธีเนี่ยก็จะค่อนข้างมีดีเทลส์มากๆเลยนะครับเป็นวิธีเล็กๆน้อยๆที่ผมคิดว่าเราสร้างทุกวันทําอย่างสม่ําเสมอเนี่ยก็สามารถพัฒนาทักษะการมี empathy ร่วมกันได้เป็น practice ที่สามารถที่จะส่งมอบให้กับคนทํางานได้ทุกคนเลยนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับการจะมี empathy เนี่ยมันต้องเริ่มจากการที่ผู้บริหารเนี่ยมี mindsetที่อยากจะสร้างมันเสียก่อนและส่งมอบให้กับพนักงานระดับหัวหน้านะครับนำทักษะนี้ไปใช้งานกับทีมงานของเขาและพอเราปลูก culture การมี empathy ให้กับองค์กรแล้วนะครับผมเชื่อว่าอีกไม่นานครับองค์กรของคุณก็จะสามารถที่จะสร้างความเห็นอกเห็นใจตรงนี้และนำพาองค์กรของเราเนี่ยไปสู่ความสำเร็จได้อีกขั้นเมื่อเราเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นครับหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับรายการ Remaster นะครับเราจะมาเสิร์ฟคอนเทนต์ที่พัฒนาคนทำงานนะครับพูดถึงเฟรมเวิร์คในการทำงานและวิธีการบริหารจัดการที่นำไปปรับใช้ได้ง่ายๆในองค์กรแบบนี้ในทุกๆวันอังคารเวลา2ทุ่มเลยนะครับวันนี้ผมอ้ําสุภกรลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
1: ต่อไปเรื่องสำคัญเลยนะคะอุปสรรคและการแก้ไขอุปสรรคจะมีในเรื่องของการทำงานมากๆเลยนะคะลองมาดูอุปสรรคที่พบบ่อยมากๆเลยเวลาที่เราทำงานเป็นทีมคืออะไร1เลยนะคะการสื่อสารที่ผิดพลาดบ่อยมากบางทีเราสื่อสารด้วยการพิมพ์บางคนก็สื่อสารด้วยการพูดแต่ว่าคนฟังอาจจะไม่ได้เข้าใจตรงนั้นนะคะอันนี้นะคะการสื่อสารคือการส่งสารหรือรับสารที่มันคลาดเคลื่อนนะคะไม่ตรงกันสาเหตุหลักเลยนะก็คืออย่างที่ทราบไปใช่ไหมคะคำพูดไม่ชัดเจนเกิดความกลัมกวมนะคะหรือสื่อสารบางช่องทางนะคะเราใช้น้ำเสียงอ่านอย่างเงี้ยนะคะใช้ข้อความแทนการพูดการไม่ฟังกันอย่างตั้งใจเช่นเราไม่ได้ฟังในช่วงจังหวะนั้นนะคะผลกระทบที่ตามมาเป็นไงคะทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกิดอะไรอีกเกิดความขัดแย้งในทีมใช่ไหมคะทำให้การทำงานนั้นล่าช้าแล้วก็ฝึกกันฟังอย่างตั้งใจตรวจสอบความเข้าใจแล้วก็ย้ำแล้วก็สรุปอีกรอบนึงนะคะเรามาดูนะคะช่องทางที่เหมาะสมนะคะในการประชุมนะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการประชุมเรื่องสำคัญนะเราต้องหาช่องทางที่เหมาะสมกับที่เราจะสื่อสารด้วยไม่ใช่ว่าเราไปสื่อสารทางไลน์แล้วเราแชทใช่ไหมคะเราไม่เจอหน้ากันเราก็สามารถโทรทางไลน์ได้มีตติ้งได้ใช่ไหมคะต่อไปความแตกต่างของความคิดเห็นนะคะมาดูนะคะความแตกต่างของความคิดเห็นนะคะก็คือการที่สมาชิกในองค์กรเนี่ยมีมุมมองปัญหาไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นสาเหตุหลักนะคะพื้นฐานความคิดประสบการณ์แล้วก็ค่านิยมที่ต่างกัน2การไม่เข้าใจเป้าหมายของทีม3อารมณ์ในทัศนคติส่วนตัวไม่ชอบอย่างเงี้ยนะคะผลกระทบก็คือมีการถกเถียงกันอย่างรุนแรงบรรยากาศในการทำงานตึงเครียดสมาชิกบางคนรู้สึกไม่อยากจะร่วมงานด้วยแนวทางแก้ไขนะคะเปิดใจรับฟังใช้การประชุมเพื่อหาจุดร่วมฝึกความเคารพและความคิดเห็นที่ต่างกันต่อไปเรามาดูความไม่เท่าเทียมในการทำงานการที่บางคนทำงานหนักเกินไปหรือบางคนไม่มีงานทำตรงนี้สำคัญมากและหลายหน่วยงานนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเรามอบหมายงานให้ใครไปบางครั้งเราก็ไม่ได้ดูใช่ไหมคะเขาทำได้อย่างเงี้ยนะคะตรงนี้นะคะก็คือเรามอบหมายงานที่หนักกว่าคนอื่นจนเกินไปแต่อีกคนนึงอาจจะไม่มีงานเลยก็ได้สาเหตุหลักก็คือ1เราแบ่งงานไม่ชัดเจนค่ะ2การที่บางคนไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่นะคะแล้วก็ผู้ทำให้ทีมนะคะก็คือไม่ติดต่อผลหรือไม่แนะนำไม่ให้คำแนะนำที่สม่ำเสมอผลกระทบนะคะก็ทำให้สมาชิกรู้สึกไม่ค่อยพอใจนะคะแล้วก็ลดความสามัคคีของทีมปัญหาประสิทธิภาพตกต่ำแนวทางแก้ไขนะคะคือกำหนดบทบาทความรับผิดชอบนะคะให้ใช้การติดตามผลอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้รางวัลยอมรับความเป็นธรรมเรามาดูกัน

0: ขาดความไว้วางใจเมื่อสมาชิกของเรานะคะเกิดความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันใช่ไหมคะสาเหตุหลักมันคืออะไรสาเหตุหลักก็คืออาจจะเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาก่อนนะคะแล้วก็ขาดการสื่อสารที่โปร่งใสบางทีไม่ได้คุยกันนะคะหรือแข่งขันภายในทีมมากเกินไปมีการแข่งขันมากเกินไปทำให้เกิดผลกระทบค่ะต่อไปทำให้คนไม่กล้าแสดงออกความคิดเห็นแบ่งปันลดการประสานงานแล้วก็ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างสมาชิกสร้างบรรยากาศทีมที่กดดันแนวทางแก้ไขนะคะสร้างบรรยากาศเปิดเผยสร้างประสบการณ์ร่วมเชิงบวกสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและโปร่งใสเรามาดูวิธีการแก้ปัญหานะคะทำให้ทีมทำงานร่วมกันนะคะอย่างสำเร็จก็คือ1เปิดใจรับฟังการเปิดใจรับฟังยอมรับนะคะก็จะสามารถทำให้เรามีมุมมองแล้วก็ความคิดที่ดีนะคะไม่ตัดสินใจล่วงหน้านะคะมีการขยายความการทำงานเป็นทีมนะคะมักจะประกอบไปด้วยสมาชิกที่มีพื้นฐานความคิดการเป็นอยู่การเลี้ยงดูที่แตกต่างกันนะคะการมี open mind นะคะก็จะทำให้เกิดบรรยากาศที่มีการสื่อสารที่ดีร่วมกันสมาชิกก็จะมีการกล้าเสนอความคิดเห็นแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะไม่ทำให้เกิดความซับซ้อนนะคะแล้วก็ช่วยในความขัดแย้งว่าเพราะว่าทุกคนนะคะได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับฟังอย่างแท้จริงค่ะค่ะเรามาดูการประชุมทีมอย่างมีระบบจะต้องมีอะไรบ้างการจัดการประชุมทีมอย่างสม่ำเสมอชัดเจนนะคะก็จะต้องมีการอัปเดตความคืบหน้าอย่างทันทียกตัวอย่างเช่นการประชุมเปลี่ยนจุดเชื่อมโยงนะคะเพื่อให้สมาชิกเข้าใจสถานการณ์และตั้งเป้าหมายร่วมกันการประชุมแบบมีระบบนะคะหมายถึงการเตรียมวาระการกำหนดเวลาและก็การสรุปผลเพื่อให้ทุกคนนะคะมีความชัดเจนในหน้าที่และแผนงานประชุมสั้นแต่บ่อยครั้งดีกว่าการประชุมยาวและไม่เหมาะสมนะคะเราก็มาดูการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการใช้เครื่องมือดิจิทัลนะคะเพื่อสนับสนุนการสื่อสารและการบริหารโครงงานนะคะขยายความคือเทคโนโลยีลดความขัดแย้งล่าช้าในการสื่อสารแล้วก็ติดตามงานตัวอย่างเช่นการใช้แชทนะคะแอปพลิเคชันหรือการส่งข้อมูลอย่างรวดเร็วโปรเจกต์แมเนจเมนต์นะคะแล้วก็เพื่อการมอบหมายของงานตรวจสอบสถานะแล้วก็ติดตามความคืบหน้าอย่างเป็นระบบนะคะก็จะช่วยให้ปัญหาข้อมูลนะคะที่มันสูญหายหรือผิดพลาดนะคะทำให้ทีมงานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1: ทุกวันนี้ค่ะเก่งอย่างเดียวมันไม่เพียงพอคนที่มีความสามารถสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ไหมถ้าเข้าไปทำงานแล้วคุณทำงานร่วมกับผู้อื่นไม่ได้คุณก็อาจจะไม่ใช่ผู้ที่ถูกเลือกให้อยู่ต่อ collaboration teamwork แล้วก็ leadership ทั้ง3ตัวนี้มันมีความสัมพันธ์กันหมดเลยอยากให้เด็กๆ เขาอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขอยากให้เขารักกันเพราะว่าใน1วันของการมาโรงเรียนนะคะคนที่เขาจะอยู่ด้วยตลอดเวลาทั้งวันก็คือเพื่อนเพื่อนในกลุ่มเพื่อนในห้องความสัมพันธ์ของเพื่อนในกลุ่มเขาอาจจะปฏิสัมพันธ์กันอยู่แล้วแต่กับเพื่อนในห้องอะค่ะเราอยากให้เขาเป็นทีมเดียวกันทั้งห้องไม่ใช่แค่ในกลุ่มเพราะว่าทั้งห้องยังไงถ้าก็ตามมันจะต้องอยู่ด้วยกันทั้งวันอยู่แล้วถ้าอยู่กันแค่ในกลุ่มแต่ไม่ถูกกันกับเพื่อนกลุ่มอื่นแต่ยังไงก็ต้องตามกันไปเรียนทุกคาบอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้เขาสบายใจในการอยู่ที่โรงเรียนมากนักมันก็เลยจะดีกว่าไหมถ้าทั้งห้องเป็นทีมเดียวกันได้ทักษะนี้มันไม่ใช่ทักษะที่เป็นตัวเดียวโดดๆแต่มันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างเขาจะต้องพัฒนาทักษะการสื่อสารต้องพัฒนาการจัดการอารมณ์ตัวเขาเองอยู่ร่วมกับผู้อื่นการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกับผู้อื่นได้ทุกวันนี้ค่ะเก่งอย่างเดียวมันไม่เพียงพอคนที่มีความสามารถสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ไหมถ้าเข้าไปทำงานแล้วคุณทำงานร่วมกับผู้อื่นไม่ได้คุณก็อาจจะไม่ใช่ผู้ที่ถูกเลือกให้อยู่ต่อคือเป้าหมายเลยอะทำไงก็ได้ให้ทุกคนทั้งห้องได้มีโอกาสคุยกันคนที่ไม่เคยคุยกันได้คุยกันเราก็เลยจะเน้นกิจกรรมที่เป็นทีมบิลดิ้งถ้าอย่างกิจกรรมแรกสปีดเดทติ้งนะคะถ้าคนที่ไม่เคยคุยกันเลยก็เขาอาจจะเขินกันบ้างแต่พออ่ะเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆเขาก็เริ่มจะสื่อสารได้อย่างสบายใจมากขึ้นตรงเข้าแถวไม่ใช้เสียงนะคะเราตั้งใจที่จะให้เป็นอุปสรรคเพราะว่าในการทำงานเป็นทีมการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็จะให้เขาสังเกตพอมันมีอุปสรรคนี้ขึ้นมามันเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะทำงานได้ช้าลงแล้วก็อาจจะเกิดความผิดพลาดก็ได้สำหรับในบางห้องบางกลุ่มที่ทำไม่สำเร็จอะค่ะสิ่งที่เห็นก็คือจะมี

0: คนที่เสนอตัวออกมาที่จะพาเพื่อนไปวางในตำแหน่งที่ถูกต้องกับอีกกลุ่มนึงแค่ให้ตัวเองไปอยู่ถูกที่กับอีกกลุ่มนึงอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องทำอะไรแต่ถ้าเพื่อนมาเรียกเพื่อนมาพาไปก็ไปมันคือบทบาทที่แตกต่างกันในสถานการณ์จริงเราไม่ได้บอกเขาให้เขาสะท้อนกลับมาเองว่าจบกิจกรรมเนี้ยค่ะเขาเห็นอะไรในตัวเองเขาเห็นอะไรในตัวเพื่อนบ้างแล้วสิ่งที่เขาทำอ่ะคิดว่าเขาสามารถช่วยเหลือทีมได้อย่างเต็มที่แล้วหรือยังถ้าคิดว่าใช่เพราะอะไรถ้าคิดว่าอยากเขาสามารถทำอะไรเพิ่มได้อีกถ้ามีโอกาสในครั้งต่อไปภาวะผู้นำในที่นี้ค่ะมันคือเราจะเตรียมความพร้อมให้เด็กๆมีทักษะการสื่อสารมีทักษะการให้กำลังใจหรือสร้างแรงจูงใจให้กับผู้อื่นมีทักษะในการจัดการอันนี้คือเรื่องของภาวะผู้นำที่ทุกคนต้องมีไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องขึ้นมาเป็นผู้นำทั้งหมดการที่เราทุกคนมีภาวะผู้นำแล้วมาทำงานเป็นทีมร่วมกันมันจะก่อให้เกิดทีมเวิร์คบางทีเราอาจจะมองเห็นคนคนหนึ่งแล้วตัดสินเขาแบบหนึ่งแล้วก็พูดวิจารณ์ตามสิ่งที่เห็นพอได้คุยกันได้แลกเปลี่ยนกันมากขึ้นมันจะลดช่องว่างระหว่างกันเขาจะมองคนนี้คือเพื่อนคนหนึ่งการตัดสินเพื่อนการล้อเลียนการว่ากล่าวกันในเรื่องที่บางทีเพื่อนก็ไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะมันก็จะลดลง
1: เรามาดูประโยชน์และผลลัพธ์ของการทำงานร่วมกันเป็นทีมนะคะอย่างแรกเลยนะคะ1ก็คือความสำเร็จมันเกิดขึ้นเร็วขึ้นนะคะการทำงานที่มีประสิทธิภาพนะคะเราต้องใช้เวลาทรัพยากรพลังงานต่างๆนะคะเมื่อเราทำงานร่วมกันนะคะแบ่งงานร่วมกันจะช่วยให้แต่ละขั้นตอนนะคะดีกว่าการทำงานคนเดียวนะคะเช่นการทำงานกลุ่มคนหนึ่งค้นหาข้อมูลนะคะคนหนึ่งเรียบเรียงอีกคนหนึ่งก็จะต้องออกแบบสไลด์ส่งผลให้งานสำเร็จเร็วกว่าที่คิดและช่วยลดความกดดันด้วยค่ะ 2. ผลงานมีคุณภาพคุณภาพของงานนะคะก็คือความสมบูรณ์และมาตรฐานของผลงานให้อธิบายสั้นๆเลยนะคะก็คือการทำงานเป็นทีมเนี่ยจะต้องเกิดการตรวจสอบซึ่งกันและกันลดข้อผิดพลาดแล้วก็เพิ่มความคิดเห็นสร้างสรรค์ขึ้นนะคะเพราะว่าสมาชิกหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาในมุมมองที่แตกต่างกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรับปรุงงานร่วมกันการทำงานสุดท้ายจะมีความละเอียดรอบคอบแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้นค่ะค่ะเรามาดูพัฒนาทักษะสื่อสารการทำงานด้วยนะคะก็หมายถึงการพัฒนาทักษะคือการเพิ่มความสามารถทั้งความคิดและพฤติกรรมก็จะช่วยให้บุคคลแล้วก็ทุกคนนะคะสามารถสื่อสารกับเราได้ชัดเจนฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจแล้วก็ปรับตัวนะคะให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานนอกจากนี้ยังช่วยฝึกทักษะนะคะในเรื่องของการเจรจาการแก้ไขปัญหาการทำงานภายใต้ความกดดันต่างๆซึ่งเป็นทักษะสำคัญนะคะที่เรานำมาใช้ในชีวิตการเรียนและก็ชีวิตการทำงานค่ะต่อไปก็คือเกิดความสัมพันธ์ที่ดีนะคะความหมายคือความสัมพันธ์เชิงบวกการที่มีความเข้าใจความเคารพการไว้วางใจต่อกันคำอธิบายก็คือการที่เราทำงานร่วมกันนะคะก็จะทำให้เกิดความผูกพันความเชื่อใจและความเคารพซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้นะคะจะช่วยให้บรรยากาศการทำงานแล้วก็ทีมงานมีความสุขและก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะคะหลายๆทีมของเรานั่นเองนะคะเพื่อที่จะใหทีมเนี่ยยังช่วยให้เกิดโอกาสใหม่ๆยังให้โอกาสทางด้านการเรียนแล้วก็สร้างอนาคตสรุปนะคะในเรื่องชั่วโมงที่7เนี่ยการทำงานร่วมกันนะคะการทำงานร่วมกันนะคะการทำงานเป็นทีมเป็นทักษะสำคัญของโลกยุคใหม่เพราะงานส่วนใหญ่นะคะสามารถทำได้เพียงคนเดียวการทำงานแบบนี้นะคะจะทำให้เกิดการทักษะการเรียนรู้นะคะความคิดประสบการณ์จนเกิดพลังร่วมที่จะทำให้งานสำเร็จเร็วขึ้นและผลงานก็จะมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นหัวใจของการทำงานร่วมกันนะคะก็คือการสื่อสารที่ดีการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันความรับผิดชอบต่อที่แล้วก็สร้างความไว้วางใจกันค่ะต่อไปเรามาดูองค์ประกอบของทีมที่ดีนะคะเรามาดูนะคะเป้าหมายต้องชัดเจนสื่อสารต้องมีประสิทธิภาพและต้องมีความเชื่อใจกันค่ะทักษะที่เราต้องพัฒนานะคะได้แก่ต้องฟังอย่างตั้งใจแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สร้างสันธามติและเจรจาต่อรองได้ค่ะบทบาทในทีมสำคัญมากเราต้อง1เลยนะคะมีการกำหนดทิศทางแล้วก็การสร้างแรงบันดาลใจไปในทิศทางเดียวกัน ผู้รับผิดชอบผู้ดูแลบรรยากาศนะคะช่วยให้ด้านเทคนิคหรือข้อมูลอุปสรรคในการทำงานเป็นทีมนะคะการสื่อสารที่ผิดพลาดความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันการทำงานที่ไม่เท่าเทียมการขาดความไว้วางใจซึ่งการแก้ไขด้วยการเปิดใจรับฟังอาจจะมีการประชุมทีมที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้นการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนประโยชน์ของการทำงานร่วมกันก็คือความสำเร็จของเรานั้นเร็วขึ้นค่ะผลงานก็มีประสิทธิภาพทักษะสื่อสารและการทำงานนะคะก็เกิดความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งเป็นรากฐานในการทำงานและการเรียนในอนาคตและความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะในชั่วโมงที่7การทำงานร่วมกับผู้อื่นเราจะเห็นทักษะมากมายนะคะที่ได้บรรยายไปให้กับทุกท่านนะคะได้รับรู้นะคะการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะเมื่อเราเป็นมนุษย์สัตว์สังคมนะคะแล้วก็อยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีการทำงานเป็นทีมนะคะจุดนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะช่วยทำให้งานประสบความสำเร็จมีประสิทธิภาพนะคะทีมเราก็จะนำพานะคะไปสู่ความสำเร็จได้นะคะต้องอาศัยนะคะทักษะการทำงานเป็นทีมค่ะค่ะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาพบกันในชั่วโมงที่8นะคะความฉลาดทางอารมณ์หรือว่า EQ นั่นเองนะคะกับรายการการพัฒนาทักษะรอบด้านสู่โลกยุคใหม่นะคะทางช่อง DLTV 13เวลา 13:00 นถึง 14:00 นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการเครื่องหอมภูมิปัญญาไทยนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำเสนอการทำขี้ผึ้งสีผึ้งทาปากนะคะซึ่งเป็นของโบราณนะคะเราไม่ได้มีส่วนผสมของสมุนไพรมีส่วนผสมของสมุนไพรแต่ไม่ใช่พวกทางวิทยาศาสตร์เลยนะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยที่บ้านเนี่ยมีมะพร้าวนะคะมะพร้าวเยอะมากนะคะแล้วก็มีรังผึ้งนะคะนำมาทำนะคะมะพร้าวนี่เราก็ต้องคั้นส่วนผสมจะเรียนท่านผู้ทราบผู้ชมทราบก่อนนะคะว่าส่วนผสมจะมีมะพร้าวเป็นหลักนะคะมะพร้าวคั้นกะทิให้ข้นเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มาเรียกว่ามาเคี่ยวให้เป็นขี้โล้เคี่ยวที่เป็นขี้โล้คือมีเป็นจนใสนะคะมีเนื้อของน้ำของที่จะมาทำขี้ผึ้งของมะพร้าวเนี่ยส่วนมะพร้าวเนี่ยนะคะจนใสแต่การเคี่ยวนั้นจะต้องมีหนึ่งนะคะใบเตยใส่ลงไปเมื่อใส่ใบเตยลงไปเมื่อกะทิโคตรตั้งใส่กะทิไปแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ใบเตยทอดไปเรียกว่าทอดนะคะทอดจนกว่าจะเรียกว่าแทบแห้งนะคะน้ำใบเตยหอมๆมันก็จะออกมานะคะจากนั้นเราก็ใช้ปะคีบคีบออกนะคะใช้ปะคีบคีบออกนะคะถ้าเผื่อฝักคีบมันจะมีใหญ่มีเล็กแล้วแต่ภาชนะที่ใช้นะคะเนี่ยนะคะแล้วแต่ภาชนะที่ใช้ฝักคีบเนี่ยคีบส่วนที่เราทอดเรียกว่าทอดนะคะจากมะพร้าวเนี่ยน้ำมะพร้าวกะทิข้นๆเคี่ยวไปนะคะแต่เตานี้จะบอกว่าถ้าเผื่อท่านจะเคี่ยวนี่ไม่ได้เพราะมันจะมีการล้นอยู่ตลอดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าทดลองมาแล้วว่าพอหลกใส่ครึ่งนึงเนี่ยล้นใช้ไม่ได้เลยแต่ใช้ส่วนน้อยๆน่าได้นะคะต้องเป็นกระทะทองทีนี้กระทะทองก็มีแต่นี่การมาตั้งตรงนี้มันจะต้องใช้เตาที่มันเหมาะสมกับการตั้งตรงนี้ตรงนี้คือตั้งบนที่สูงแล้วมันก็ไม่ได้นะคะต้องเป็นเตาแก๊สเล็กๆแต่ก็ใช้คือไม่สะดวกในการใช้ทำงานนะคะก็เลยใช้เตานี้เล็กน้อยเพราะว่าก็จะทำให้เล็กน้อยหน่อยนึงแต่ละถ้วยเนี่ยนะคะได้แค่นี้มะพร้าวต้องสัดส่วนเนี่ยเยอะมากเป็นกิโลนะคะได้แค่นี้2ถ้วยเล็กเนี่ยนะคะ2ถ้วยเล็กนี่จะเป็นส่วนของมะพร้าวทำสีผึ้งธรรมดาและสีผึ้งสมุนไพรนะคะสีผึ้งสมุนไพรนะคะมันมีสีผึ้งสมุนไพรจะต้องเป็นนะคะจะเป็นสมุนไพรที่เป็นใบสะระแหน่ก็ได้ใบบูบกก็ได้นะคะเปเปอร์มินต์นะคะสะระแหน่แล้วก็จะเป็นใบของโหระพาแล้วแต่เราจะใช้นะคะใบเสร็จแล้วก็จากนั้นถ้าเผื่อจะให้สีแดงก็จะเป็นเรื่องของฝางเสนปัจจุบันนี้วัยรุ่นชอบใช้ฝางน้ำฝางคือน้ำยาอุทัยนะคะมาทาแก้มกันมาทาปากกันนะคะเดี๋ยวนี้นะคะเขาชอบก็ดีได้ใช้สมุนไพรนะคะถ้าชื่นชมที่ว่านำสมุนไพรมาใช้ไม่ใช่ว่าพวกวิทยาศาสตร์มาใช้ทำให้สุขภาพเสียด้วยนะคะการต้มนั้นต้มเรียกว่าทอดใบเตยนะคะทอดจนหมดใบเตยจนกว่าจะค่อยๆหมดมันแห้งแทบแห้งเลยนะคะน้ำใบเตยก็จะออกมาจากนั้นช้อนคีบออกใช้ปะคีบคีบออกนะคะต้มด้วย

ดด้วยกระดังงานะคะกระดังงานี่นะคะเราจะต้องลนไฟก่อนแต่นี้นำมาให้ท่านผู้ชมดูการลนไฟนั้นนะคะการลนไฟเราจะทำแบบนี้นะคะ

จุดไฟให้ติดปรากฏว่าไม่ติดตรงนี้มันเป็นส่วนของแอร์ไม่เป็นไรค่ะเราเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็อะไรมาบังได้นะคะบังนิดนึงนะคะเราไม่ใช้ไฟแช็กนะคะเราใช้ไม้ขีดก่อนที่จะจุดเราต้องเขี่ยไฟให้เนี่ยนะคะกระดังงาต้องลนไฟนะคะถ้าเผื่อไม่มีเทียนใช้ไม่มีเทียนอบใช้ได้นะคะเทียนที่เทียนบูชาพระหรือเทียนขาวเทียนน้ำมนต์นะคะได้

เอางี้แล้วกันนะคะมันตรงนี้มันเป็นเรื่องของแอร์บังได้นิดหนึ่ง

0: ใช่แล้วค่ะ
1: เนี่ยนะคะเราก็รวบกลีบของกระดังงานะคะรวบกลีบของเขาลนไฟไปนะคะจากนั้นลวกหมดแล้วนะคะเนี่ยลนด้วยเปลวไฟนะคะกระดังงาเก็บมาวันต่อวันก็ค่อนข้างจะลวกนะคะจากนั้นรวบกลีบบีบนะคะก็ฉี่นะคะรวบกลีบฉีกทีนี้มันรวบหมดแล้วนะคะเราก็ฉีกเป็นเส้นๆอย่างนี้นะคะแล้วนำมาใช้งานนะคะมาทอดเรียกว่าทอดนะคะนี่นะคะฉีกเป็นเส้นๆนะคะมันจะมีกลิ่นหอมนะคะนี่นะคะมีกลิ่นหอมนี่นะคะอันนี้เหลืองมากก็จะหอมอันนี้มันยังเขียวอยู่ไม่เป็นไรมันก็หอมนะคะตอนเย็นเนี่ยจะหอมจากนั้นนะคะนำไปทอดแต่ส่วนวันนี้นะคะพอทอดเสร็จนะคะก็ตักอีกเช่นกันนะคะช้อนออกนะคะใช้บักคีบหรือที่ช้อนออกนะคะเป็นส่วนที่สองนะคะส่วนที่สามนะคะมีมะลินะคะมะลิทอดด้วยมะลิอีกนะคะมะลิจะมีความหอมนะคะทีนี้มะลิเนี่ยทอดเสร็จแล้วก็ทิ้งไปแล้วนะคะนี่นี่กุหลาบนะคะกุหลาบแล้วก็ปิดกลีบนะคะปิดกลีบแล้วถึงจะทอดนะคะทุกอย่างทอดหมดนะคะเรียกว่าทอดด้วยเตานะคะเตาอันนี้ทอดมาแล้วได้น้ำมันเนี่ยได้เท่านี้นะคะพอทอดเสร็จแล้วทั้งหมดเนี่ยนะคะทอดจนแห้งก็จะนั่นนะคะก็จะมีการกรองด้วยผ้าขาวบางนะคะสมัยก่อนนี้ขี้ผึ้งแท้เนี่ยจะเป็นการหลอมจากรังของผึ้งนะคะสมัยก่อนเห็นคุณย่าทำผู้ใหญ่ทำเนี่ยนะคะก็มาเอาใช้ขี้ไอ้รังผึ้งเนี่ยมาหลอมก่อนนะคะมาตุ๋นมาทำให้มันเป็นน้ำนะคะปัจจุบันเนี้ยขี้ผึ้งอันเนี้ยมันเขาบอกว่าขี้ผึ้งแท้แต่มันก็ยังมีส่วนแข็งผสมสงสัยจะผสมให้มันแข็งขึ้นมานะคะเนี่ยธรรมดาแต่ก่อนมันจะไม่แข็งแบบนี้มันจะนิ่มมากเลยนะคะขี้ผึ้งแท้แต่ถ้าเผือกขาวฟาลาฟีนเราไม่ได้ใช้นะคะเราใช้ขี้ผึ้งนะคะแล้วก็นี่ขี้ผึ้งแท้นะคะจากหลังจากการหลอมแล้วนะคะเราก็นำมาผสมกับลงไปในหม้อนะคะใส่ลงไปในหม้อแล้วก็จะมีมะพร้าวที่เราเนี่ยในส่วนนี้แล้วนะคะเนี่ยจากกรองแล้วได้เท่านี้นะคะจาก1กิโลนะคะคือหลอมด้วยเตานี้เสร็จแล้วน้ำก็หกมาหมดหกเยอะเหมือนกันนะคะน้ำจะล้นต้องเวลาทำงานจะอย่าให้ล้นออกมาต้องใช้หม้อให้มันใหญ่ๆหน่อยนะคะหม้อนี้ล้นง่ายนะคะทำกับข้าวอุ่นกับข้าวนี่ก็จะล้นนะคะแต่ทีนี้ไม่ได้ใช้แล้วก็เลยนำมาซึ่งสะดวกนะคะสะดวกในการทำงานนะคะหลังจากหลอมแล้วทอดแล้วนะใส่ขี้ผึ้งแล้วนะคะใส่ขี้ผึ้งแล้วเราก็จะมีการนะคะเราก็จะเ ใส่ขี้ผึ้งลงไปนะคะให้ละลายนะคะเตายังไม่ร้อนนะคะอันนี้ขี้ผึ้งกาปากธรรมดานะคะยังไม่มีส่วนผสมของสมุนไพรนะคะ

0: เตายังไม่ร้อน
1: คนโบราณนะคะเวลาปากทานหมากกินหมากนะคะแล้วปากก็จะต้องทาสีผึ้งนะคะเพื่อไม่ให้ปากแห้งนะคะเขาก็เลยมีมะพร้าวที่บ้านเนี่ยก็เลยทำเองนะคะคนโบราณจะไม่ซื้อ

เริ่มเหม็นใบแล้วนะคะพอหลังจากหลอมเสร็จแล้วเราก็จะนำมาใส่ถ้วยเล็กๆไว้สำหรับตัดอีกทีนึงนะคะ

ประมาณ1ช้อนนะคะที่พึ่งแท้ใส่ลงไปนะคะจากนั้นอันนี้ก็ประมาณ1ช้อนแทนกันประมาณครึ่งวันฮาฟได้1ช้อนนะคะ

เนี่ยนะคะนี่ผสมแล้วจากนั้นเราต้องหลังจากที่ผสมแล้วรวมกันแล้วนะคะเราก็จะต้องใส่ถ้วยนี้นะคะผสมหัวน้ำหอมนะคะ

มของน้ำหอมนะคะรู้สึกว่าจะผลน้ำหอมนี้จะผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีน้ำมันไฮยาซินนะคะมีหัวน้ำหอมแล้วก็ใส่พิมเตนลงไปนิดเดียวนะคะใส่ประมาณครึ่งช้อนชานะคะต้องเวลาใส่หัวน้ำหอมจะต้องใส่ลงมาใส่เวลานำออกจากหม้อนะคะหม้อที่เราทำนะคะค่อยๆคนค่อยๆคนนะคะให้เข้ากันนะคะหอมค่ะหอมจากน้ำมันมะพร้าวนะคะ

เวลาเราจะใส่หัวน้ำหอมเราต้องให้พ้นให้โดนความร้อนเนี่ยให้ห่างจากความร้อนนะคะให้มันอ่า

นี่นะคะผู้กองก็ได้ตัวนี้นะคะมันจะมีเป็นขี้ผึ้งโอ้ยไม่ได้ละต้องกรองนิดนึงนะคะถึงแม้ว่ากรองมาแล้วก็ต้องกรองอีกหนึ่งรอบนะคะ

เราก็จะนี่นะคะให้เย็นจากเย็นเราก็ใช้ช้อนขูดนะคะมะพร้าวนะคะมะพร้าวคั้นกะทิเวลาคั้นต้องใช้น้ำอุ่นลงไปก่อนนะคะแล้วมือค่อยๆคั้นนะคะโดยขยำก่อนขยำทั้งหมดก่อนลอกแล้วก็มันจะได้เอาเฉพาะหัวกะทิจริงๆนะคะท่านผู้ชมนะคะนี่แป๊บเดียวจะเย็นแล้วนะคะส่วนของขี้ผึ้งนะคะสีผึ้งทาปากนะคะไม่ได้เรียกขี้ผึ้งนะคะสัดส่วนนะคะ1ช้อนนะคะไอพิมพ์ไอขี้ผึ้งส่วนน้ำมันมะพร้าวเนี่ย1ช้อนตวงขี้ผึ้งประมาณไม่ถึงช้อนตวงนะคะน้อยกว่าเพราะความเข้มข้นของเขามันมีความค่อนข้างจะแข็งกระด้างเร็วนะคะเนี่ยได้จะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเพิ่งถักปากนะคะ

เราสามารถที่จะตัดเป็นชิ้นเล็กๆได้นะคะใส่ในแก้ว

เวลาคั้นกะทิเมื่อกี้พูดว่าคั้นกะทินั้นจะต้องคั้นสักให้เข้มข้นเที่ยวแรกเนี่ยน้ำนิดเดียวนะคะใช้น้ำอุ่นแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็นนิดเดียวนะคะที่จริงใช้น้ำอุ่นถ้าเปิดทนได้แล้วก็มือมันก็จะร้อนหน่อยนะคะนี่นะคะได้แล้วสีครึ่งทับปากนะคะจะมีความนุ่มนะคะนี่นะคะยังตัดไม่ได้นะคะให้มันเริ่มนั่นนิดนึงหอมนะคะนี่ทำส่วนน้อยนะคะท่านผู้ชมหลังจากคั้นมะพร้าวแล้วเมื่อกี้เรื่องคั้นมะพร้าวนะคะเราก็ต้องกรองนะคะแล้วถึงจะมาใส่ในหม้อทอดหม้อกระทะทองถ้าเผื่อทำจำนวนมากจะใช้กระทะทองนะคะอันนี้มาสาธิตให้ท่านผู้ชมชมนิดเดียวว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาทำกันแบบไหนที่มันเป็น

สมุนไพรอย่างจริงๆจังๆนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยจะซื้อแต่สีผึ้งทาปากขี้ผึ้งทาปากที่เป็นลิปสติกมันอันนี้จะดีกว่าเราทำเองนะคะท่านผู้ชมก็สามารถทำเองได้นะคะด้วยการทอดดอกไม้ต่างๆของไทยมันก็จะมีกลิ่นหอมแต่ใส่ส่วนผสมของหัวน้ำหอมเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะได้แล้วนะคะนะคะอันนี้เดี๋ยวจะมีรอบหนึ่งนะคะ

นี่ยนะคะเราก็จะตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะได้นะคะแล้วก็ห่อเป็นเหลี่ยมๆเล็กๆนะคะเนี่ยนะคะอันนี้เราจะล้อมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ

ราก็จะต้องตัดแล้วก็นะคะหรือจะใช้ที่ขุดเป็นมือแมวนะคะได้นะคะ

ก็จะได้เป็นชิ้นเล็กนิดนะคะอันนี้ให้ท่านผู้ชมชมว่าเป็นลักษณะแบบนี้ที่ได้มานะคะเราก็จะทาปากได้เลยนะคะเนี่ยบางคนบอกว่าใช้วาสลินเราไม่ใช้วาสลินนะคะใช้ขี้ผึ้งแท้นะคะเนี่ยพอดี

เราก็คือมันตัดเป็นชิ้นแล้วที่นี่มีส่วนที่มันไม่เป็นชิ้นสวยก็เลยต้องมาหลอมใหม่นะคะ

ก็ที่เรียนให้คุณจงฟังนะมะพร้าวเนี่ยนะคะต้องเลือกต้องมะพร้าวที่อย่าเป็นมะพร้าวที่มีกลิ่นเหม็นนะคะมะพร้าวบางทีซื้อถ้าเปิดซื้อมาเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหม็นนะคะเราจะไม่ใช้นะคะเสียหมดนะคะต้องมะพร้าวที่ใส่ใหม่สดนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะ

เผื่อท่านใช้มะพร้าวที่มันไม่ใหม่สดนี่มันจะของมันจะเสียแล้วมะพร้าวมันเหม็นหืนด้วยนะคะแล้วเรามาทำในเวลาใช้เราก็จะไม่ชอบกลิ่นเหม็นหืนเราจะไม่ชอบด้วยนะคะเราก็ต้องหามะพร้าวที่ใหม่สดนะคะอย่างเช่นอย่างไปซื้อตลาดเนี่ยบางทีเขาคั้นเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเขาคั้นด้วยเครื่องนะคะคั้นด้วยเครื่องแล้วบางทีล้างไม่สะอาดมันก็จะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะไม่กลิ่นบางทีทำอาหารก็ยังติดเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาซื้อก็ต้องดูให้ดีๆด้วยแต่ถ้าเราคั้นเองเนี่ยเราคั้นด้วยมือนะคะถ้าเปิดสมัยก่อนที่บ้านจะมีที่คั้นมะพร้าวใช้หมุนนะคะตอนหลังนี่ไม่ค่อยมีคนทำอะไรก็ไม่มีบ้านคุณย่าเนี่ยจะมีเพราะคุณย่าเนี่ยจะทานมานะคะก็มะพร้าวที่บ้านเยอะแถวพระรามเก้านี่มะพร้าวเยอะนะคะมันเป็นทุ่งนาองค์พระพุทธเจ้าหลวงนะคะยังมีอยู่หน้ามันมีหน้าอยู่โรงพยาบาลตรงนั้นหนึ่งมีต้นมะพร้าวอยู่หลังองค์พระพุทธเจ้าหลวงนะคะตรงนั้นนะก็ยังมะพร้าวก็แต่ลูกไม่ค่อยโตแล้วเพราะว่ามันนานมากแล้วตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่าแล้วคุณป้านะคะก็ลูกเล็กไปหน่อยแล้วตอนนี้แต่มะพร้าวนี่เป็นมะพร้าวที่พันธุ์ดีมากเลยนะคะไปบางทีก็เราจะไปเก็บมานะคะยังมีหยุดรู้สึกจะมีต้นเดียวตอนนี้หลังพระพุทธเจ้าหลวงนะคะตรงพระรามเก้านะคะเมื่อกี้เล่าถึงว่ามะพร้าวต้องใช้มะพร้าวที่ใหม่สดนะคะคนโบราณเนี่ยนะคะเขาก็จะกินมานะคะทาสีพึ่งทาปากนะคะแล้วก็ดอกไม้ที่ใช้เนี่ยก็ต้องเป็นดอกไม้หอมๆที่มาทอดดอกชมนาศก็ทอดนะคะท่านผู้ชมดอกชมนาศเขาก็นำมาทอดด้วยได้แต่เวลา

เก็บต้องระวังนิดนึงมันจะมียาเราปล่อยให้ยาหายก่อนมะลิที่บ้านนี่ดีที่สุดนะคะมะลิลาเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมนะคะปลูกง่ายถ้าเผื่อท่านปลูกเองได้ท่านก็สามารถซื้อมาปลูกนะคะเขาชอบแดดนะคะมีที่อยู่มีที่ก็จะเป็นใส่ไม่มีที่ก็จะใส่กระถางได้นะคะใส่กระถางได้ก็จะนำก็จะน้ำซาวข้าวเนี่ยลดน้ำซาวข้าวก็จะได้ดีด้วยนะคะมะลิก็จะโตเร็วนะคะแล้วก็ออกดอกถึงเวลาร้อนหน่อยเขาก็จะออกดอกเยอะแต่ถ้าฝนตกนี่เขาจะไม่ค่อยมีดอกเท่าไหร่ฝนตกหนักๆเนี่ยหนักแต่ร้อนแต่ฝนตกหนักมะลิดอกมะลิชอบฝนตกแล้วมะลิมันก็มีหลายพันธุ์ที่บ้านจะมีหลายพันธุ์ถ้าเปลือกกอใหญ่ๆนี่เป็นมะลิจันทบูรณ์นะคะก็มันจะซ้อนแต่มะลิลาเนี่ยมันจะชั้นเดียวแต่บางทีมันชั้นเดียวแต่มี5กลีบอะไรเงี้ยนะคะก็มีตรงกลิ่นหอมนะคะใบเตยถ้าเผื่อใบเตยท่านดูใบเตยถ้าเผื่อท่านจะซื้อใบเตยเนี่ยท่านต้องดูให้มันมีกลิ่นหอมอันเนี้ยใบเตยกลิ่นหอมนะคะบางทีใบเตยบางทีก็ไม่มีกลิ่นหอมนะคะต้องดูที่มีกลิ่นหอมเพราะว่าเราต้องใช้ทอดนะคะ1เอามาทอดนะคะเอามาทอดถึงจะได้น้ำมะพร้าวที่เป็นขี้โล้นะคะนะคะอันนี้เดี๋ยวข้างนอกรายการก็จะไปทำขูดมีที่ขูดก็จะขูดเป็นเส้นๆนะคะวางบนกระดาษแก้วบนกระดาษแล้วมีกระดาษแก้วทับอีกทีหรือเป็นห่อกระดาษแก้วก็ได้นะคะก็จะใช้เรียกตีนแมวขูดนะคะขูดมันก็จะเป็นเส้นๆนะคะเนี่ยนะคะก็หอมนะคะท่านผู้ชมคุยเรื่องว่าการทำอันนี้นะคะคนโบราณเก่งมากเอาลังผึ้งที่หมดแล้วไปแล้วลังผึ้งบางทีก็มาขายเหมือนกันแต่บางทีลังผึ้งที่มันมีอยู่เนี่ยมันเอามาทำขี้ผึ้งเนี่ยนะคะแต่ทีนี้จะเป็นขี้ผึ้งเลี้ยงมากกว่านะท่านผู้ชมอันนี้เป็นผึ้งเลี้ยงนะคะจะค่อนข้างแข็งผึ้งจริงๆเนี่ยมันผึ้งแท้เนี่ยจะนิ่มนะคะมีความนิ่มนะคะการทอดนะคะกระดังงาก็ต้องมีการลนไฟนะคะใบเตยแล้วก็ควรจะไม่ใบเตยหอมนะคะเตยหอมนะคะกุหลาบการเด็กกุหลาบก็จะต้องไม่ใช้เกสรทอดนะคะกระดังงาบางคนไม่รู้จักกระดังงาไทยกระดังงาไทยเนี่ยมันต้นมันใหญ่นะคะก็จะเป็นต้นที่รอบประมาณ10นิ้วถึง15นิ้วถึงจะมีดอกนะคะเดี๋ยวนี้ดอกละบาทดอกละ1บาทนะคะกระดังงาไทยแต่ค่อนข้างหายากนะคะท่านผู้ชมน้ำท่วมก็ไปหมดนะคะปีไหนน้ำท่วมก็ไม่มีเหลือเหมือนกันแถวไปปากคลองตลาดบ้านเขาบอกอยู่ฝั่งทนเขาก็ไม่มีเหลือเหมือนกันนะคะกระดังงาไทยเป็นไม้ยืนต้นที่สูงใหญ่แล้วก็สูงถ้าเผื่อปล่อยทิ้งไว้ปลูกไว้เนี่ยนะคะไม่ตัดนะคะมันสูงมันจะโค่นหลังคาบ้านได้เหมือนกันเขาก็ต้องรีบตัดนะคะเพราะมันได้แต่สูงอย่างเดียวนะคะสูงแข่งกับหลังคาบ้านเหมือนกันนะคะบ้านไหนที่ทำขนมเขาก็ชอบใช้กระดังงานะคะกระดังงามะกรูดพวกนี้มันเป็นสมุนไพรนะคะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะท่านที่แต่กระดังงานี่เคยใส่ต้นใส่ในกระถางก็ยังกระถางได้คือมันจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่ไม่เหมือนลงดิน

0: แล้วก็กระดังงาสงขลาเนี่ยนะคะเป็นง่ายหอมตอนข้ามเนี่ยหอมมากค่ะท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าปลูกง่ายด้วยหาง่ายด้วยแต่เขาไม่มีขายแต่ก็มีตามบ้านนะคะเขาจะปลูกกันตามบ้านบ้านที่ปลูกลงกระดังงาเขาก็กระดังงาสงขลานะคะเขาก็ปลูกง่ายนะคะ
1: เออ

รณ์ที่ใช้ในทำในการทำสีพึ่งทาปากนั้นนะคะก็รายงานให้แนะนำให้เพื่อนผู้ชมทราบแล้วว่ามีดอกมะลิดอกกระดังงาใบเตยมะลินะคะแล้วก็พริกกุนก็ได้นะคะพริกกุนก็ทอดได้นะคะแล้วก็ขี้พึ่งแท้นะคะเตานี่ควรจะใช้เป็นเตาที่มันเป็นเตาตุ๋นได้ก็ยิ่งดีนะคะแล้วถ้าเผื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยต้องมีการอบนะคะอบร่ำแต่ส่วนของผู้สาธิตนั้นอบร่ำควันเทียนแล้วนะคะจากการตอนที่มีน้ำมะพร้าวเล็กน้อยนะคะน้ำขี้โล้นะมาอบแล้วเหมือนกันนะคะก็เลยไม่ได้อบให้ท่านผู้ชมชมนะคะก็มีการอบอะไรอบได้ก็อบนะคะก็เลยก็ได้มาส่วนนี้นะคะแล้วก็เลยไม่สาธิตชมก็แนะนำเท่านั้นเองนะคะประโยชน์ของสีพึ่งตาปากนะคะสีพึ่งตาปากคนโบราณและปัจจุบันนี้ก็สามารถทำใช้เองได้นะคะโดยอาจจะนำมะพร้าวที่มันเป็นที่มียี่ห้อตั้งหลายแหล่นะคะมะพร้าวนั่นก็ได้แต่ต้องใช้จำนวนมากหน่อยนึงนะคะมะพร้าวกล่องและมะพร้าวขวดนะคะนะก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะเพราะว่าถ้าเผื่อหาไม่ได้นะคะก็ต้องเป็นมะพร้าวกล่องมะพร้าวขวดนะที่นำไปทำอาหารปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะหายากเหมือนกันมะพร้าวที่เป็นกะทิสดจริงๆนะคะก็ใช้มะพร้าวนี้ได้แต่สำคัญต้องมาทอดให้ดีเท่านั้นเองทอดดอกไม้ต่างๆนะคะอันสีพึ่งทาปากนี้ไม่ใช่สมุนไพรนะคะเป็นสีพึ่งธรรมชาติที่ทำเองทำขึ้นเองประโยชน์ก็จะใช้ในการทาปากทาผิวก็ได้นะคะมันจะช่วยทำให้ดีกับไปทาวัสลีนนะคะท่านผู้ชมน้ำมันมะพร้าวนี่มีประโยชน์นะคะถ้าบอกวัสลีนนี่มันจะเป็นไม่ใช่ธรรมชาติเท่าไหร่นะคะก็วันนี้นะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์มังคอนโทนี่แบงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพ.บพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ดนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็การพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
3: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2.ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการ

0: การพ่นสารกันสนิม
1: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
0: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
1: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะอันวันนี้ก็จะเป็นตอนที่เราทำโปรดักต์อะไรนะวันนี้
1: เป็นสกินแคร์ที่
0: เป็นครีมใช่ไหม
1: ใช่เป็นครีม
0: หน้าใสนะคะ
1: ค่ะ
0: จากตอนอื่นๆที่ผ่านมาเราก็จะทำพวกเจลพวกอะไรมาเนาะตอนนี้วันนี้เราเน้นเรื่องเป็นครีมหน้าใสซึ่งครีมหน้าใสเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลายๆท่านนะคะนะชอบนะและตามหาน
1: ะ
0: แล้วก็เป็นยอดนิยมนะยอดนิยมนะคะเพราะนั้นเนี่ยขอให้ตั้งใจฟังแล้วก็ดูขบวนการแล้วก็ขั้นตอนการปฏิบัตินะคะในวันนี้เนาะนะคะขึ้นว่าครีมนี้นะคะโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยนะถ้าใช้ครีมแล้วมักจะอยากจะได้ครีมที่ทาแล้วเนี่ยผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นนะคะผิวกระจ่างใสขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะเห็นผลชัดนะในเร็ววันนะคะแต่ว่าครีมหน้าใสสูตรของเราเนี่ยเป็นสูตรที่ใส่สารสกัดสมุนไพรธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ว่าจะเห็นผลชัดเจนวันสองวันเนี่ยนะคะคงเป็นไปไม่ได
1: ้
0: นะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้เวลาประมาณสัก7วันถึง14วันเป็นอย่างน้อยนะคะถึงจะเริ่มมาเห็นผลว่ามันดูกระจ่างใสขึ้นนะผิวเรียบเนียนขึ้นนะขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละคนด้วยนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูปัญหาผิวของเราแต่ละคนด้วยนะคะว่าเรามีปัญหาอะไรใช่ไหมนะคะบางคนก็มีปัญหาเรื่องสิวเรื่องอะไรอยู่เพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่ผิวจะเรียบเนียนนะคะรวดเร็วนั้นน่ะมันอาจจะต้องใช้เวลาน
1: ะ
0: บางครั้งอาจจะต้องรักษาสิวก่อนอาจจะต้องทำให้ตุ่มเติมอะไรมันยุบลงก่อนนะคะอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็สำหรับรอยด่างดำนั้นนะคะครีมเราเป็นครีมหน้าใสนะถ้าท่านใดมีรอยด่างดำเช่นว่ากระหรือฝ้าเนี่ยอาจจะต้องไปใช้ครีมฝ้าหรือกระนะคะครีมหน้าใสของเราเนี่ยจะช่วยในเรื่องของทำให้หน้าดูโดยรวมแล้วมันกระจ่างใสขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดูผ่องขึ้นนะคะผัดเจลผิวอะไรประมาณนี้เน
1: า
0: ะแล้วก็มีสารที่ไปช่วยต้านเอนไซม์โทโรซิเนสนะคะลดการสร้างเม็ดสีของเซลล์สร้างสีนะคะพร้อมกันนั้นก็ผัดเซลล์เก่าออกไปนะคะมันก็เลยทำให้ผิวกระจ่างใสแต่ว่าผิดพันที่เราจะทำในวันนี้จะมีโอกาสระคายเคืองหรือว่ามีโอกาสแพ้เนี่ยน้อยมากนะคะเพราะว่าเราได้ผ่านกระบวนการในห้องแล็บนะแล้วก็ปรับการคงตัวของสูตรมาเรียบร้อยนะคะเพราะนั้นก่อนที่เราจะลงไปสู่เนื้อหานะคะอันนี้พูดเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยอย่าลุกไปไหนนะคะดูจนจบนะคะแล้วจะเข้าใจนะคะนะก่อนที่เราจะเริ่มต้นกระบวนการการทำเราจะต้องแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะในการทำเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายจริงๆแล้วบางท่านอาจจะโอ้ยแบบต้องมีเทคโนโลยีเครื่องมือต้องทันสมัยอะไรประมาณนี้แต่จริงแล้วนะคะเครื่องมือที่ทันสมัยหรือเทคโนโลยีเนี่ยพอทำครีมออกมาแล้วเนี่ยคุณภาพอาจจะสู้การที่เราทำด้วยแฮนด์เมดไม่ได
1: ้
0: นะหรือเขาเรียกว่า DIY อะไรประมาณนั้นนะคะไม่ได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็ลองดูอาจจะเหมาะกับผิวท่านก็ได้และอีกอย่างนึงท่านสามารถที่จะทำเองได้สามารถที่จะปรับสูตรได้อะไรประมาณนี้นะคะนะเพราะนั้นในอุปกรณ์ที่เราใช้ก็เลยเป็นอุปกรณ์ที
1: ่
0: สามารถที่จะหาได้ในครัวเรือนสามารถที่จะซื้อตามห้างได้นะคะหรือร้าน60บาทร้าน20บาทแต่ว่าเราจะบอกวิธีการเลือกให้กับท่านนะคะว่าเลือกแบบไหนถึงจะเหมาะ
1: ในการทำ
0: เครื่องสำอางนะคะเลือกแบบไหนถึงจะปลอดภัยนะคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้เราก็มาดูนะคะอันแรกก็คือหม้อสแตนเลส
1: อันนี้ก็คือเป็นหม้อสแตนเลสนะคะ
0: นะต้องเป็นสแตนเลสนะคะอย่าใช้หม้ออลูมิเนียมนะอย่าใช้พลาสติกนะคะเพราะว่าในสูตรนี้เราต้องใช้ความร้อน
1: ใช้ความร้อน
0: เราต้องใช้ความร้อนถ้าใช้พลาสติกก็จะทำให้ละลายใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าใช้อลูมิเนียมมันก็จะมีสารที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยออกมานะคะในครีมของท่านเพราะนั้นน่ะต้องเป็นหม้อสแตนเลสนะคะอันนี้สามารถที่จะหาซื้อได้ตาม
1: ทั่วไปเลย
0: ร้านทั่วไปทีนี้สูตรเรามันจะมีสองพาร์ทคือน้ำมันพาร์ทน้ำมันกับพาร์ทน้ำนะคะวอเตอร์กับออยล์นะคะแล้วก็ใช้สองหม้อนะคะต่อมานะคะ
1: ต่อไปก็คือนะคะ
0: จะเป็นที่คนอุปกรณ์คนอันนี้จะเป็นสแตนเลสเหมือนกันนะคะเราเน้นสแตนเลสนะคะบางท่านอาจจะไปเจอตะกร้อนี้แต่ว่าด้ามไม้ก็ใช้ได้นะคะด้ามไม้ใช้แต่ขอให้ตรงนี้เป็นสแตนเลสนะคะตรงนี้เป็นสแตนเลสแต่ด้ามจับเนี่ยเป็นไม้ก็ได้เป็นพลาสติกก็ได้ค่ะนะคะ
1: อันนี้ถ้าเราไปเลือกใช้ที่เป็นแบบพวกตะกร้อไม้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเศษของพวกไม้ในเครื่องสำอางเราได้นะคะ
0: เพราะนั้นแต่ว่าถ้าใช้ด้ามไม้เนี่ยท่านต้องระมัดระวังว่าเมื่อมัน

0: เมื่อมันเริ่มผุเนี่ยต้องเปลี่ยนนะคะไม่งั้นเศษไม้ก็จะลงไปในครีมนะคะอันนี้เราใช้ในการคนครีมเพื่อทำให้เนื้อมันเข้ากันนะคะเนื้อผสมเข้าหากันได้ง่ายขึ้นนะคะต่อไปก็จะเป็นช้อนตัดเล็ดอันนี้หาซื้อง่ายค่ะนะเป็นช้อนตัดเล็ดเอาไว้ตักสารนะคะนะเอาไว้ตักสารเวลาผสมเราก็มีไม้พายซิลิโคนนะคะไม้พายซิลิโคนนี่ซื้อตามห้างได้นะคะตัวนี
1: ้
0: ก็ใช้คนปาดเนื้อครีมที่ข้างๆหม้อนะคะแล้วก็คนในส่วนผสมให้เข้ากันใช่นะคะอันนี้จะเป็นเกรดฟู้ดนะคะเป็นเกรดฟู้ดแล้วก็จะทนความร้อนนะ
1: ค
0: ะให้เลือกแบบที่ทนความร้อนนะคะ
1: วันนี้ก็จะเป็นตะแกรง
0: เราก็จะมีตะแกรงร่อนเพราะว่าสารบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเทไปปุ๊บกระจุกอยู่ตรงนั้นได้เราจะต้องร่อนให้มันกระจายทั่วๆนะคะเพื่อที่จะให้ส่วนผสมเนี่ยมันเข้ากันได้ด
1: ี
0: มันเข้ากันได้เร็วขึ้นเพราะว่าถ้าหากว่าท่านไม่บางอย่างอ่ะท่านไม่ใช้ตะแกรงร่อนเทลงไปมันก็จะกระจุกแล้วก็เป็นก้อนแล้วก็มันต้องใช้เวลาน
1: ะ
0: กว่าเนื้อจะกระจายออกไปนะคะต่อมานะคะเป็นโทมโมมิเตอร์ค่ะที่ใช้วัดอุณหภูมินะคะในการผสมครีมนั้นนะคะเราจะต้องใช้อุณหภูมิเนี่ยไม่เกิน80ถึง85องศานะมันจะต้องอยู่ในช่วง50 60 75อะไรประมาณเนี้ยนะคะเพราะว่าถ้าเกิน80เนี่ยโอกาสที่มันจะอะไรอะสารเคมีมันจะหมด
1: ใช่ค่ะ
0: หมดคุณภาพอะประมาณนั้นอะมันก็เป็นไปได้สูงนะคะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ซื้อทีนี้เทอร์โมมิเตอร์นี่อยากจะให้ใช้ประมาณ100นะคะมันจะมี50ใช่มั้ยมี200มี100เนี่ยอยากจะให้ฉันซื้อแบบ100องศานะคะเพราะอุณหภูมิมันจะอยู่เราจะต้องวัดอุณหภูมิมันเกิน50อยู่แล้วบางท่านไปซื้อแบบ50มาก็อาวัดไม่ได้
1: ไม่ได้นะคะ
0: โอเคนะคะอันนี้หาซื้อได้
1: ทั่วไปเลยค่ะตามร้าน
0: ขายสารเคมีทั่วไปอุปกรณ์เครื่องเขียนทั่วไปนะคะ
1: ต่อมาก็คือเป็น
0: เคร
1: ื่
0: องตีนะคะเครื่องตีที่ว่าเราใช้
1: ว
0: ัน
1: นี้ใช่ค่ะ
0: ใช้ตีเนื้อคร
1: ี
0: ม
1: เรื่องของการตีเนื้อครีม
0: บางท่านแบบมันทำไมมันเหมือนเครื่องตีเค้กเครื่องตีไข่นั่นแหละค่ะก็เครื่องตีเค้กเครื่องตีไข่นั่นแหละค่ะนะคะตัวนี้นะคะจะใช้ผสมให้เนื้อครีมเนี่ยเข้ากันได้เร็วขึ้นลดระยะเวลาในการกวนนะคะตัวนี้จะคุณสมบัติของมันเนี่ยเวลาเนื้อครีมมันออกมาเนี่ยมันจะคล้ายๆกันใช้ฮอร์โมนไนเซอร์มากๆเลยนะคล้ายๆมากและหลายคนที่เขาทำครีมไข่เขาก็ยังใช้เครื่องนี้อยู่ถ้าเขาทำปริมาณที่ไม่เยอะ
1: นะ500ถึง1กิโลอย่างเงี้ยค
0: ่ะ5กิโล10กิโลเนี่ยเขาจะใช้ตัวนี้นะคะแต่จากที่ฉันรู้จักหลายๆคนนะคะเขาก็ยังจะไม่ใช้ฮอร์โมนไนเซอร์นะคะนะแต่ว่าถ้าท่านทำเกิน10กิโลขึ้นไปนะท่านต้องสั่งเครื่องฮอร์โมนไนเซอร์ละนะซึ่งมันก็จะมีขนาดต่างๆนะคะอันนั้นถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านใดสนใจอุปกรณ์ที่อาจจะแบบไฮกว่านี้นะคะสามารถที่จะปรึกษาเราได้นะคะสามารถที่จะโทรมาได้นะคะ
1: ต่อมาก็คือสิ่งสำคัญที่เราทำไม่ได้เลยวันนี้คือด้วยความที่ของเราเป็นครีมที่ใช้ความร้อนเพราะฉะนั้นเราต้องมี
0: เตาแม่เหล็กไฟฟ้านะนะคะเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยอันนี้เราใช้ทำในปริมาณที่ไม่เยอะมากเนาะประมาณ5โลอะไรประมาณเนี้ยนะไม่เกิน5โลนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ10โลอาจจะได้แต่ว่าความร้อนมันจะทั่วถึงไหมอันนั้นต้องดูเน
1: า
0: ะประมาณ5โลจะโอเคนะคะนะทีนี้เราไม่แนะนำให้ใช้เตาแก๊สเพราะว่ามันไม่สามารถควบคุมความร้อนได้นะคะท่านจะต้องมาปรับต้องมาหลีแล้วต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอย่างเงี้ยซึ่งมันจะทำให้เราเสียเวลา
1: เราอาจจะได้กลิ่นของแก๊ส
0: ใช่และอีกอย่างนึงคือการที่สารเคมีมันหยดลงไปในเตาแก๊สเนี่ยมันอาจจะทำให้ไฟมันลุกขึ้นมาได้นะคะอีกกรณีนึงคือเตาถ่านเนี่ยยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยเพราะเตาถ่านเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิความร้อนได้นะเตาแก๊สยังหลียังปรับได้นะแต่เพียงแต่ว่ามันก็ไม่ดีเนาะเพราะนั้นเนี่ยเราก็แนะนำให้ใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งจะปลอดภัยที่สุดเตาแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถปรับความร้อนได้นะคะนะเดี๋ยวอาจารย์จิ๋มนะคะจะ
1: ตอนที่ผสม
0: ตอนที่ผสมอาจารย์จิ๋มก็จะปรับให้ดูนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็น่าจะครบหมดแล้วเน
1: า
0: ะ
1: นะคะสำหรับสูตรนี้นะคะที่เราจะทำกันวันนี้นะคะ
0: ท่านผู้ชมจะเห็นว่าอุปกรณ์เนี่ยไม่ได้ยากเลยนะคะ
1: หาซื้อได้ง่ายเลยค่ะ
0: หาซื้อได้ง่ายตามห้างทั่วไปนะคะทีนี้เราจะมาดูการทำความสะอาด
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะหลายท่านเนี่ยทำเครื่องสำอางเนี่ย นะก็คิดถึงความสะอาดนะหรือเราจะซื้อเครื่องสำอางมาใช้แล้วก็คิดเอ๊ะเขาทำยังไงวิธีการทำสะอาดไหมอะไรประมาณนี้
1: นะข่าวมันก็ออกมาเยอะใช่ไหมคะ
0: หรือบางคนไม่คิดเลย

0: ดูแบรนด์แบรนด์น่าเชื่อถือซื้อมาใช้นะคะประมาณนั้นนะคะแต่แบรนด์ที่อาจจะเป็นแบรนด์ใหม่เราอาจจะอยากจะลองดูแต่เรารู้ไม่ว่าวิธีการทำขั้นตอนเขาเนี่ยทำความสะอาดไหมนะคะโรงงานเขามี GMP ไหมอะไรประมาณนี้นะคะนะทีนี้เราก็มาดูถ้าเราทำใช้เองที่บ้านนะหรือใช้แจกทำแจกญาติพี่น้องได้นะแต่ยังไม่ทำขายนะถ้าทำขายเนี่ยเราต้องมาว่าเรื่องอย.กันต่อนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็คือ
0: เราจะใช้แอลกอฮอล์ 70% ที่มีขายตามร้านขายยาทั่วไปนะคะนะเอามา
1: เป็นแอลกอฮอล์ที่เป็นสีฟ้าได้ไหมคะอาจารย์
0: ได้ได้
1: ได้ใช่ไหมคะสำหรับท่านผู้ชม
0: แอลกอฮอล์ที่ใช้ทำความสะอาดแผลอะไรประมาณนั้นนะคะนะ เราก็เอามาใช้ใช่ค่ะอาจารย์กิมสาธิตดูนะคะ
1: เริ่มจากตัวเราก่อนนะคะเราต้องทำความสะอาดตัวเราก่อนนะคะ
0: มือก่อนนะคะ
1: ทำความสะอาดให้สะอาดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเรามีหมวกนะคะอาจารย์หมวกคุมผมอะค่ะ
0: เราก็ใส่ได้
1: ใส่ได้นะคะ
0: อาจจะเวลากวนครีมกลัวผมจะหล่นลงไปก็ใช้หมวกคุมผมทั่วไปธรรมดาเนี่ยนะคะคุมผมไว้
1: ปากนะคะอาจารย์เพราะบางทีเราอาจจะมีคุยงานมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีอาจจะมีแบบหยดลงไปในเครื่องสำอางเราได้นะคะ
0: แต่ในรายการนี้นะเราสาธิตเนี่ยเราไม่ได้ใส่หมวกแล้วเราไม่ได้ใส่แมสเพราะว่าเวลาพูดนะเสียงมันจะได้ชัดเจนเนาะนะคะนะแต่ว่าแนะนำท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่รักความสะอาดจริงๆอยากจะทำออกมาแล้วคุณภาพดีเนาะหรืออยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ยอยากจะฝึกทำก่อนนะคะเบื้องต้นก็ดูแลความสะอาดก็คือใส่หมวกใส่แมสนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีเสื้อกาวนะแต่ว่าถ้าเราทำเองเนี่ยอย่าเพิ่งขนาดนั้นก็ได้นะเอาไว้ถ้าทำเป็นธุรกิจเนี่ย
1: เริ่มต้นก่อน
0: ใช่เราจะต้องมีเสื้อกาวแม้กระทั่งเท้าเนี่ยก็ต้องมีถุงนะนะคะทีนี้ลอง
1: ถุงมือนะคะอาจารย์ถ้าเราม
0: ีถุงมือ
1: ก็อาจจะสวมถุงมือนะคะเพื่อความสะอาด
0: เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์จิ๋มเขาใช้แอลกอฮอล
1: ์เช็ดก่อน
0: ทำความสะอาดมือใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้แอลกอฮอล์นะคะบางคนอาจจะแพ้แอลกอฮอล์เนี่ยสามารถใส่ถุงมือได้ถุงมือยางนะคะที่ขายตามร้านทั่วไปนะ
1: นะคะ
0: สามารถที่จะใส่มาได้นะคะเริ่มต้นสาธิตทำความสะอาดอุปกรณ์นะคะ
1: วิธีการทำความสะอาดนะคะแล้วก็มีแอลกอฮอล์ที่เราผสมแล้วก็ฉีดนะคะฉีดตามขอบไปเลยค่ะแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่นะคะเช็ดแต่ขอเป็นกระดาษทิชชู่ที่ไม่มีขนนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราใช้แบบที่มีขนมันก็จะติดตามอุปกรณ์ที่เราใช้อ่ะค่ะ
0: จะเป็นกระดาษทิชชู่จะเป็นสำลีเป็นผ้าก็ได้แต่ว่าขอให้อย่ามีขนทีนี้การทำความสะอาดเนี่ยเราจะทั้งหมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะทั้งหมดเลยนะคะ
0: แต่ทีนี้ถ้าหากว่าท่านเนี่ยไม่รีบทำนะท่านสามารถฉีดแอลกอฮอล์แล้วก็ทิ้งไว้ให้มันระเหยเองได้เพราะว่ามันจะทำให้มันฆ่าเชื้อที่ดีสุดถึงแม้ว่าเราจะเช็ดนะคะเราก็เช็ดให้บาดๆนะคะนะไม่จะเป็นต้องเช็ดให้แห้งนะคะก็ปล่อยให้มันระเหยนิดนึงจะได้ฆ่าเชื้อจะได้สะอาดนะคะอันนี้ก็คือการทำความสะอาดเบื้องต้นที่เราทำให้ดูเนาะทุกอย่างเนี่ยทั้งตะแกรงทั้
1: ง
0: ตะกร้อทั้งพวกนี้เราเช็ดมาหมดแล้วนะคะเช็ดหมดแล้วอันนี้ก็ทำตามที่อาจารย์จิ๋มได้สาธิตเมื่อกี้นี้นะคะทีนี้พอเราดูเรื่องทำความสะอาดแล้วนะคะเราก็มาดูเรื่องสูตรแล้วนะคะจุดผสมของสูตรนะสูตรนี้เนี่ยเราจะแบ่งส่วนผสมเนี่ยเป็น4ส่วนด้วยกันนะคะ1 2 3 4นะคะอันนี้เป็นครีมหน้าใสนะคะเป็นครีมหน้าใสทีนี้เรามาดูส่วนที่1ส่วนที่1เนี่ยเป็นส่วนของน้ำนะคะมันก็จะมีน้ำในสูตรก็คืออันที่1ก็คือ water DI water หรือว่าน้ำนะคะอันนี้เราจะใช้ปริมาณอยู่ประมาณ 65.3 กรัมคือเราใช้หน่วยเป็นกรัมเพราะว่ามันง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: ท่านผู้ชมทางบ้านหากว่าจะทำตามเนี่ยท่านก็แค่ไปซื้อตาช่างแต่ขอให้เป็นตาช่างดิจิตอล2ตำแหน่งขึ้นไปไม่ต่ำกว่า2ตำแหน่งนะคะอย่าใช้เครื่องช่างดิจิตอลตำแหน่งเดียวไม่ได้เพราะสารเคมีเนี่ยถ้าเพี้ยนนิดนึงนะคะสูตรเปลี่ยนไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการช่างสารให้ใช้ตาช่างดิจิตอลเนี่ยไม่ต่ำกว่า2ตำแหน่งขึ้นไปนะคะเพราะนั้นเนี่ยปริมาณกรัมนี่คือช่างจากตาช่างดิจิตอลไม่ต่ำกว่า2ตำแหน่งนะคะอันแรกคือเดลวอเตอร์นะคะน้ำนะคะอยู่ที่ 65.3 กรัมนะคะตัวนี้จะเป็นตัวทำลายในสูตรนะคะอันที่2นะคะออเรนโทอินนะคะตัวนี้จะเป็นสารป้องกันอาการแพ้แล้วก็ระคายเคืองอันนี้ทำมาจากธรรมชาตินะคะเด็กก็ใช้ได้ค่ะตัวนี้เนาะกับเด็กก็ใช้ได้เพราะนั้นเนี่ยเราใส่ในสูตรเพื่อไม่ให้สูตรเนี่ย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้แล้วก่อให้เกิดการระคายเคืองหรืออาการแพ้อันนี้จะตัวนี้จะป้องกันนะคะจะเห็นว่าเครื่องสำอางหลายยี่ห้อเลย นะคะจะใช้ตัวนี้นะคะต่อไปนะคะอะมิโนโค้ด
1: ค่ะ
0: อะมิโนโค้ดนี่เป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นในแนวลึกนะทำให้ผิวเนี่ยดูดน้ำนะคะให้ความชุ่มชื้นดีมากค่ะแล้วก็เป็นตัวที่ในผลิตภัณฑ์แอนตี้เอจจิ้งอะนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่สำหรับคนผิวแห้งเนี่ยจะใช้ตัวนี้เยอะนะคะนะต่อมานะคะก็เป็น
1: ลา
0: ลาแคร์ A200 นะคะนะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะลดการระคายเคืองจากการใช้ SA นะคะจากการใช้กด SA เนี่ยนะคะเพราะว่าในสูตรนี้เราจะมี SA ด้วยเพราะว่าเพื่อที่จะ
1: ผัดเซลล์ผิว
0: ผัดเซลล์ผิวให้ผิวดูกระจ่างใสตัวนี้เนี่ยกับบางคนอาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองได้เพราะนั้นเราต้องใช้ลาลาแคร์ A200 คู่กับ ASA นะคะเพื่อป้องกันการระคายเคืองจาก ASA นะคะต่อมานะคะป๊อปลินไกลคอนตัวนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยในการทำละลายแล้วก็เป็นตัวที่เก็บกักความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวนะคะทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะเพราะนั้นอันเนี้ยก็คือส่วนที่หนึ่งของสูตรนี้นะคะต่อมานะคะส่วนที่สองที่เป็นตัวก่อเจลเรียกว่า AVC นะคะตัวนี้เนี่ยเมื่อละลายกับน้ำแล้วนะคะจะทำให้โมเลกุลของน้ำจะสร้างเครือข่ายอ่ะจะสร้างโครงข่ายร่างแหทำให้โมเลกุลของน้ำเนี่ยขยับไปไหนไม่ได้ก็กลายเป็นเจลเป็นก้อนเจลขึ้นมา
1: เป็นเนื้อเจล
0: นะคะเป็นเนื้อเจลขึ้นมานะตัวนี้เป็นตัวก่อเจลในสูตรคือสรุปแล้วทำหน้าที่ในการสร้างเนื้อนั่นเองสร้างเนื้อของครีมนั่นเองนะคะ
1: เกิดเป็นเนื้อครีมขึ้นมาน
0: ะคะต่อมาส่วนที่3คือส่วนนี้นะคะส่วนที่3นี่มี AP Wax นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวสร้างเนื้อก็คือ Wax นะ AP Wax นี่เป็น Wax เป็น Natural Wax นั่นแหละแต่มาผสมกับพวก Emulsifier เกิดเป็นสูตรอีกสูตรนึงเรียกว่า AP Waxนะคะซึ่งเป็นแว็กที่มันเป็นอีวันไซเออร์ในตัวนะคะเป็นตัวที่สร้างเนื้อให้กับครีมเหมือนกันนะคะต่อมานะคะซิตี้แอลกอฮอล์นะตัวนี้เป็นตัวที่เชื่อมน้ำกับน้ำมันนะอีวันไซเออร์นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ทำเนื้อได้ด้วยนะคะเห็นไหมเรามีตัวสร้างเนื้อหลายตัวแล้วก็ต่อมาสเตลิกแอซิดนะคะตัวนี้ก็เป็นอีมันสไปเออร์เหมือนกันนะคะก็เชื่อมน้ำกับน้ำมันแล้วก็เป็นตัวสร้างเนื้อด้วยเหมือนกันนะคะต่อมาจะเป็นตัว KL340D นะคะตัวนี้ก็คือเชื่อมน้ำกับน้ำมันเหมือนกันนะจะเห็นว่าตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันเราหลายตัวมากเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยความคงตัวของสูตรก็จะดีเช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะ DC345 ตัวนี้เป็นซิลิโคนนะคะเวลาผสมเข้าไปในครีมแล้วเนี่ยถ้ามีซิลิโคนผสมเนี่ย1ผิวจะนุ่ม2คือว่าฟิลลิ่งในการทาครีมน่ะมันจะลื่นไหลได้ดีอ่ะเรียกว่าอะไรนะลื่นไหลได้ดีแล้วก็ตัวเนี้ยมันซึมเข้าสู่ผิวได้ดีด้วยนะคะนะต่อมา B-Wax อันนี้เป็น Natural B-Wax นะคะก็เป็นตัวที่เพิ่มเนื้อในสูตรเหมือนกันนะเป็นตัวที่เพิ่มเนื้อในสูตรเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรเนี้ยเนื้อครีมจะค่อนข้างที่จะคงตัวนะคะมีความคงตัวสูงนะคะต่อมานะคะ
1: ส่วนที่4นะคะ
0: ส่วนสุดท้ายส่วนที่4อาจารย์จิ๋มช่วยชี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือสารกันเสียสารกันเสียนะคะตัวนี้เราจะใช้ประมาณ 1% นะคะสารกันเสียเนี่ยนะคะสารกันเสียเนี่ยตัวนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมเนี่ยไปซื้อสารกันเสียที่ไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้เรียกว่าฟีโนสแตทท่านผู้ชมต้องไปถามที่ร้านเคมีด้วยว่าไอ้ตัวที่ซื้อมาเนี่ยใส่กี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: เพราะสารกันเสียเนี่ยจะใส่เปอร์เซ็นต์ในต่างกันน่ะมันจะไม่เหมือนกัน
1: แต่ละสูตรอย่างตัวเนี้ย
0: ใส่ 1% ถึงจะคุมเชื้อได้บางยี่ห้อก็ 0.8 บางยี่ห้อก็ 0.5 นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารกันเสียเนี่ยถ้าเปลี่ยนถ้าไม่ใช่ตัวนี้นะคะต้องถามที่ร้านด้วยคือใช้ได้หมดน่ะนะใช้ได้หมดนะคะแต่ถามที่ร้านเคมีด้วยว่าใช้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะนะ
1: ต่อมาน
0: ะคะวิตามิน B3 นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยเร่งการผัดเซลล์นะคะทำให้ผิวขาวก็คือไปลดการสร้างสีของเซลล์สร้างสีนะคะแล้วก็เป็นตัวที่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยนะคะ B3 เนาะต่อมาน้ำมันลำข้าวสกัดเย็นนะคะน้ำมันลำข้าวสกัดเย็นเนี่ยเนื่องจากว่ามันสกัดเย็นมันก็เลยมีสารพวกวิตามินอะไรครบถ้วนนะคะไม่ถูกทำลายนะคะตัวนี้นอกจากจะช่วยลดการระคายเคืองแล้วเนี่ย

0: ยังมีวิตามินอีสูงมากนะคะช่วยบำรุงผิววิตามินอีเนี่ยช่วยลบรอยด่างดำช่วยทำให้ผิวนุ่มแล้วก็เต่งตึงนะคะเพราะนั้นตัวนี้ก็เปรียบเสมือนตัวที่ป้องกันการระคายเคืองอีกตัวนึงในสูตรนะคะ
1: ก็เป็นที่สำคัญคือได้มาจากธรรมชาติด้วย
0: ได้จากธรรมชาติเพราะว่าเป็นน้ำมันสกัดเย็นนะคะต่อมาวิตามินอีค่ะวิตามินอีเนี่ยก็ใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแต่จริงๆแล้วในวิตามินอีในน้ำมันลำข้าวก็เยอะมากอยู่แล้วท่านจะไม่ใส่ตัวนี้ก็ได้นะแต่เราใส่เข้าไปเพื่อที่จะทำให้มันมีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะนะคะต่อมานะคะสารสกัดใบบัวบกสารสกัดใบบัวบกเนี่ยนะคะมีสารสำคัญตัวหนึ่งนะคะซึ่งกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะแล้วก็เป็นตัวที่เขาบอกว่ามีสารสำคัญที่มีโครงสร้างคล้ายฮอร์โมนเพศหญิงนะก็ทำให้เซลล์เนี่ยเต่งตึงอะไรประมาณนี้นะคะนอกจากนั้นยังช่วยลดการระคายเคืองด้วยเพราะบัวบกเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นนะคะจะช่วยลดการระคายเคืองนะคะ
1: พวกริ้วรอยพวกนี้ใช่ไหมลดรอยเหี่ยวย่น
0: ลดรอยเหี่ยวย่นได้ให้ความชุ่มชื้นได้ลดการระคายเคืองได้เห็นว่าสูตรนี้มีตัวที่ลดการระคายเคืองเนี่ยหลายตัวนะคะต่อมานะคะสารสกัดมอนเนา
1: ะ
0: เราก็รู้จักกันดีเนาะนะคะสารสกัดมอนเนี่ยก็คือทำให้ผิว
1: ขาวหน้าใส
0: ลบรอยดำๆลดรอยฝ้าลดรอยกระนะคะได้นะมีงานวิจัยเทียบฤทธิ์ว่ามีฤทธิ์แรงกว่าโคจิกแอซิดนะคะตัวนี้นะคะเพราะนั้นอันนี้เราก็แล้วก็ยังลดการอักเสบได้ด้วยนะมอนมอนมีสรรพคุณลดการอักเสบด้วยนะคะนอกจากใช้ในผิวพรรณหน้าขาวเนี่ยมอนสามารถใช้ในผิวพรรณสิวลดการอักเสบของสิวได้ด้วยนะคะนะต่อมานะคะไกลโคลิกแอซิดนะคะที่บอกกับท่านผู้ชมข้างต้นว่าเราใช้ลาแร่แคร์ A200 เนี่ยเพื่อที่จะลดการระคายเคืองจากการใช้ SA ในสูตรนี้ก็คือไกลโคลิกแอซิดนะคะแต่ไกลโคลิกแอซิดเนี่ยจะเป็นตัวที่ผัดเซลล์ที่อ่อนที่สุดในกลุ่มของ AC ทั้งหมดนะคะเราใช้ไกลโคลิกแอซิดใน 70% นะคะแล้วก็ปริมาณที่ใช้เราใช้5กรัมนะคะในสูตรเนาะนะฮะทีนี้ต่อมาน้ำหอมนะคะน้ำหอมน้ำหอมเนี่ยแล้วแต่ท่านเลยนะแล้วแต่ท่านเลยเพราะน้ำหอมเนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะประสบการณ์ของแต่ละคนนะ
1: ความชอบ
0: บางทีอาจารย์อาจจะ
1: ตัวกลิ่นนี้
0: หอมแต่อาจารย์จิมโอ้กลิ่นนี้เหม็นอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะทำขายท่านจะต้องวิเคราะห์ดูว่ากลิ่นน้ำหอมอันเนี้ย
1: แนวโน้มที่ลูกค้าเราทำ
0: แนวโน้มคนส่วนใหญ่
1: ใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: แล้วก
1: ็แต่ละกลุ่มก็จะชอบ
0: ครีมที่ใช้กับใบหน้าเนี่ยกลิ่นมันควรจะอ่อนๆนะไม่ใหญ่ๆไปแต่งกลิ่นเหมือนเป็นโลชั่นหรือครีมน้ำหอมอย่างเงี้ยโลชั่นหรือครีมน้ำหอมนี่เขาใช้กับผิวกายเขาก็เลยให้หอมๆนะแต่ผิวหน้าเนี่ยเราควรจะใช้น้ำหอมให้น้อยที่สุด
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วควรจะเป็นกลิ่นอ่อนๆนะคะแล้วใช้ให้น้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำหอมบางตัวกระตุ้นให้เกิดสิวนะคะ
1: เพราะนั้นแหละบางคนแพ้ได้เพิ่มขึ้นไปอีก
0: ใช่นะคะเพราะนั้นเนี่ยต้องพิจารณาตรงนี้นะคะอันนี้เราใช้แค่เท่าไหร่ 0.2 คือเราใช้น้อยมากนะคะต่อมานะคะ TA นะคะไตรเอทโทนูรามีดตัวนี้เป็นตัวปรับค่า pH นะคะปรับค่า pH ในสูตรนะคะ pH ที่เราจะทำครีมแล้วให้มีความปลอดภัยก็คือว่าอยู่ในช่วง pH ของผิวก็คือ 6.5 ถึง 4.5บางท่านบอกว่าอาจารย์บอกค่ากลับหัว 4.5 ถึง 6.5 นะคะนะเป็น pH ของผิวซึ่งถ้าเกิดว่า pH ของครีมอยู่ในช่วงนี้เนี่ยจะใช้แล้วทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะคะแต่ถ้า pH สูงกว่า 6.5 คือ7ยังได้นะ7มันเป็นกลาง
1: น
0: ะมีความเป็นกลางแต่ถ้าเกินกว่า7ขึ้นไปมีความเป็นด่างเนี่ยมันจะทำให้ผิวเราเนี่ยระคายเคืองได้ง่ายนะคะคืออ่อนแอลงอ่ะใช้ไปเรื่อยผิวอ่อนแอลงนะคะแต่ถ้าเกิด pH แต่ต่ำกว่า 4.5 มันเป็นกรดเนี่ยบางทีใช้แล้วระคายเคืองเลยก็มีเพราะว่ามันมีความเป็นกรดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะนำครีมไปใช้เราทำครีมเสร็จวันนี้แล้วเนี่ยเราต้องวัดค่า pH ก่อนนะคะให้ค่า pH เนี่ยอยู่ในช่วงของผิวนะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยจะปรับยังไงเดี๋ยวตอนท้ายอาจารย์จะบอกอีกทีนึงนะคะตัว TA ไตรเอทโทนูรามีดเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวปรับค่า pH แล้วเนี่ยมันมีความเป็นด่างนะไตรเอทโทนูรามีดเนี่ยมันจะช่วยทำให้เพิ่มความข้น
1: ของเนื้อครีม
0: ด้วยคือตัวไตรเอทโทนูรามีดเนี่ยถ้าเจอกับ อะไรนะโครงสร้างที่เป็นเจลนะมันจะทำให้เจลเนี่ยมีความข้นขึ้นนะคะเพราะนั้นก็เลยทำให้สูตรเนี่ยมีความข้นขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็คือองค์ประกอบทั้งหมด
1: ทั้งสูตร
0: นะคะในครีม
1: ถ้าท่านผู้รับชมมาไม่ทันเราอาจจะมีขึ้นให้นะ
0: เดี๋ยวเราจะมีขึ้นสูตรขึ้นหน้าจอให้นะคะนะเมื่อกี้เนี่ยพูดไปแล้วก็ลืมบอกสัดส่วนแต่ว่าจริงแล้วถ้าขึ้นบนจอเนี่ยนะคะก็จะมีปริมาณให้นะคะ
1: อาจจะมาทวนตอน
0: เด
1: ี๋
0: ยวตอนสุดท้ายนะคะจะทวนปริมาณนะ
1: คะ
0: ของแต่ละตัวในสูตรให้ถ้ามีเวลาเหลือนะคะหลังจากนี้เราก็จะเข้าสู่การปฏิบัตินะคะให้อาจารย์กิมเป็นคนที่ว่าสาธิตให้ท่านผู้ชมดูนะคะนะ
1: ในสูตรนี้นะคะเราจะแบ่งกันเป็น4ส่วนนะคะส่วนที่1นะคะกับส่วนจะต้องให้อุณหภูมิความร้อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะมันจะมีส่วนที่4อะค่ะที่เป็นวิตามิน B3 ที่มีลักษณะเป็นผงเราจะต้องเอามาละลายกับน้ำก่อนนะคะก็คือแบ่งน้ำในส่วนที่1นะคะมาละลายนะคะเดี๋ยวขอเตรียมไว้ก่อนนะคะ
0: ก่อนที่เราจะทำเนี่ยให้เราดูในสูตรได้ว่าสูตรเราเนี่ยมันมีผงสารเคมีที่เป็นผงที่ต้องละลายน้ำไว้ก่อนไหม
1: สารสกัด
0: ใช่นะคะหรือสารสกัดที่เป็นผงที่เราต้องใช้น้ำมาละลายไว้ก่อนไหมเพราะว่าถ้าหากว่าท่านเนี่ยไม่ได้ละลายไว้นะคะท่านใช้น้ำหมดเนี่ยพอจะเอาผงใส่เนี่ยมันจะไม่ได้แหละนะคะแล้วถ้าไปเพิ่มน้ำละลายก็ทำให้มันเกินสูตรอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: บางทีอาจจะทำให้เนื้อเปลี่ยนได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังตรงนี้
1: จะละลายนะคะ
0: อันนี้ก
1: ็วิตามิน B3
0: วิตามิน B3 แล้วก็น้ำนะคะ
1: แบ่งน้ำจากในส่วนที่1นะคะมาละลายละลายจนไม่ให้เห็นลักษณะเป็นผงสีขาวเลยนะคะละลายให้ใสเลย
0: เดี๋ยวอาจารย์จิ๋มก็ทำต่อนะเดี๋ยวอาจารย์จะคนให้นะคะ
1: หม้อที่
0: เดี๋ยวอาจารย์จะคนตัวB3ไปเรื่อยๆจนกว่าจะละลายหมดนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนที่1นะคะก็คือใส่หม้อที่1นะคะก็มีน้ำนะคะมีอาราโตอีนนะคะผงนะคะ

0: ตัวต่อมานะคะก็คืออะมิโนโค้ดนะคะตัวต่อมานะคะคือลาลาแคร์ A200นะคะตัวต่อมานะคะคือป๊อปปาลีนนะคะอันนี้ในส่วนของส่วนที่หนึ่งนะคะเราเทลงใส่หม้อนะคะแล้วเราก็จะต้องตั้งไฟอุณหภูมินะคะเดี๋ยวระหว่างที่เรารอให้ความร้อนนะคะเราจะมาเทในส่วนของในส่วนที่3นะคะส่วนที่2เราเก็บไว้ก่อนนะคะส่วนที่3นะคะก็จะมี AP Wax นะคะ
1: ส่วนที่1เมื่อกี้เนี่ยเป็น
0: น้ำในส่วนของน้ำ
1: เป็นพาร์ทน้ำนะคะจะพาร์ทน้ำในส่วนใหญ่ในสูตรเนี่ยมันก็จะมีวอเตอร์นะก็คือมีน้ำนั่นแหละน
0: ะ
1: เป็นส่วนที่พาร์ทน้ำแต่ถ้าพอพาร์ทออยล์เนี่ยนะก็จะมีพวกแว็กซ์อย่างเง
0: ี้
1: ยนะคะ
0: ถ้
1: าเราสังเกตง่ายๆนะ
0: ตัวต่อมานะคะก็คือซิทริลแอลกอฮอล์นะคะตัวต่อมานะคะสเตอริกแอซิดนะคะก็คือตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันนะคะตัวต่อมานะคะ KL340 นะคะ

ตัวต่อมานะคะก็คือ DC345นะคะตัวต่อมาเป็น BVAC นะคะหรือที่พึ่งขาวนะคะ

0: นะคะทีนี้เราก็จะมาทำการเปิดไฟนะคะทั้งสองหม้อนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์คน
1: อันนี้ก็จะ
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นพาร์ทในส่วนของส่วนที่หนึ่งนะคะหนึ่งหม้อแล้วก็ส่วนที่สามนะคะอีกหนึ่งหม้อนะคะเราก็จะทำการเปิดไฟนะคะ
1: ที่อยู่บนเตานี้ก็จะเป็นส่วนที่หนึ่ง
0: ส่วนที่หนึ่งค่ะ
1: กับส่วนที่สาม
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะเราใช้อุณหภูมิที่ต่ำสุดนะ
0: ใช่ค่ะต่ำสุดใช่ค่ะ
1: เพราะว่ามันจะปลอดภัยที่สุดนะคะ
0: นี่นะคะค่อยขออนุญาต
1: อุณหภูมินะคะของสูตรนี้เนี่ยเราจะอยู่ที่ 70-75 องศานะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องดูการละลายก่อนก็คือว่าให้ส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยนะคะ
0: ละลาย
1: ละลายหมดจนใสนะคะสำหรับส่วนที่เป็นน้ำมันก็คือให้ส่วนที่เป็นก้อนๆที่เป็นแบ๊กเนี่ยละลายให้หมด
0: ละลายให้หมด
1: ค่ะแล้วเราถึงจะมาวัดอุณหภูมิว่าม
0: ัน
1: อยู่ในช่วงนั้นไหมเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าเกิดใส่แล้วนะคะก็คือเราจะเอาตัวที่เป็น A B C ค่ะอาจารย
1: ์ส่วนที่สองนะคะ
0: ใช่ใส่ในส่วนของส่วนที่หนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้เขาเกาะเกิดเป็นเนื้อเจลขึ้นมานะคะ
1: คือการเกาะเจลนี่เวลาเราเอาลงนะคะเราก็พยายามให้มันกระจายนะเราม
0: ันก็จะง่ายต่อการที่เราจะคนนะคะ
1: เพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นก้อนนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนที่สองนี่คือ ABC คือตัวก่อเจลนะคะเรากำลังใส่ลงไปเน
0: า
1: ะ
0: เห็นไหมคะ
1: แล้วเวลาบีบีก้อนเนี่ยท่านอย่ากดลงที่ตะแกรงแรงนะเพราะว่าจะทำให้ตัวตะข่ายที่มันแยกนะคะ
0: ท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะคะตัวที่เป็น ABC ค่ะเขาลงไปผสมแล้วก็จะเห็นนะคะจะเริ่มเป็นเนื้อเจลเริ่มข้นขึ้นมานะคะนะคะลองสังเกตดูนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะก็จะเริ่มก่อตัวเป็นเนื้อเจลขึ้นมาแล้วนะคะ
1: อันนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องใจร้อนนะคะขั้นตอนนี
0: ้ไปเรื่อยๆนะคะ
1: ก็คือว่าเนื้อครีมจะได้ออกมาสวยนะคะแล้วก็ซึมได้ดีนะคะ
0: ท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะคะตัวที่เป็นเนื้อ EVC ค่ะถ้าเกิดเราไม่ร่อนเขานะคะเห็นไหมคะเขาก็จะเป็นแบบเป็นก้อนเป็นเม็ดๆเวลาเราไปใส่ไปในเนื้อครีมก็จะทำให้เนื้อครีมของเราควรได้ช้าแล้วก็อาจจะมีเม็ดเล็กๆทำให้เนื้อครีมไม่สวยนะคะ
1: ทีนี้เวลาเราบี้เนี่ยเราก็เบาๆนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ต้องแรงมันก็จะค่อยๆนะคะลงไปเรื่อยๆนะคะก็เอาให้ได้มากที่สุดอะค่ะนะบางทีมันอาจจะเหลือบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะเป็นอะไรที่แข็งมากอาจารย์กินสองทางเลย เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะใกล้แล้วนะคะอุ้ย
0: จริงๆถ้าเราทำคนเดียวอะค่ะอาจารย์เราอาจจะใช้แค่โม่เดียวก็ได
1: ้
0: ก็คือเอาในส่วนที่หนึ่งกับ ABC เนี่ยค่ะให้เขาละลายแล้วเราค่อยมาดูในส่วนของน้ำมันให้เขาละลายแล้วก็มาวัดอุณหภูมิอีกรอบหนึ่งนะคะให้เท่ากันแล้วก็ผสมรวมกัน
1: อันนี้ก็ไม่ลงละนะคะที่เหลือจะคือแข็งสุดละก็พอละนะคะ
0: เห็นนะคะเขาเริ่มเป็นเนื้อครีมนะคะท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะคะลักษณะที่เป็นเนื้อเห็นนะ
1: คะ
0: ที่เป็นแบบลักษณะเป็นผงสีขาวของ ABC ค่ะต้องมาให้ไม่เห็นเนื้อที่เป็นผงสีขาวเลยนะคะ
1: อันนี้คือส่วนที่1กับส่วนที่2นะส่วนที่1เนี่ยมันก็จะมีวอเตอร์คือ VL water
0: ค
1: ือน้ำนั่นแหละนะกับสารเคมีที่ละลายในน้ำนะละลายจนใสแล้วเราก็ใส่ส่วนที่2คือ ABC ตัวก่อเจลลงไปนะคะซึ่งตัวก่อเจลเนี่ย EVC ตัวก่อเจลเนี่ยพอลงไปในน้ำปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็คือเจลนะถ้าเรายังไม่ได้ผสมกับยังไม่ได้ผสมกับพวกแบ็คเนี่ย
0: ใช่เขาก็จะคือเจลเองเป็นเจล
1: อันนี้ก็คือไปใช้ได้นะ
0: แล้วก็อาจจะไปเต็ง
1: มันมีอะมิโนโคสมีป๊อปเปอร์ลีนมีอะไรเนี่ยก็เป็นตัวให้ความชุ่มชื้นอยู่แหละนะคะแต่ว่าอันนี้ที่จริงแล้วมันจะใสแต่ที่เราดูเหมือนขุ่นๆเนี่ยเป็นเพราะว่า
0: เราคน
1: เราคนแล้วมันจะเกิดฟองเล็กๆ
0: ใช่ค่ะเห็นไหม พาร์ทอันนี้คือส่วนที่1กับ ABC นะคะเป็นเนื้อเจลขึ้นมาแล้วทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนที่3ก็คือพาร์ทน้ำมันนะคะเห็นไหมคะก็จะใส่แล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาวัดอุณหภูมิดูนะคะอันนี
1: ้เวลาวัดอุณหภูมิในกระป๋อของเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยนะคะเราอย่าให้โดนข้างหม้อเนาะจะต้องอยู่ในส่วนที่เป็นเจล
0: ใช่ค่ะไม่งั้นเราจะโดนความร้อนจากตัวหม้อนะคะที่เท่าไหร่คะ
1: พอดีอาจารย์จิ๋มปิดไฟแล้วนะคะก็เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันจะเดือดขึ้นมาเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็ต้องควบคุม
0: อ๋อจะต้อง
1: ก็ขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ขึ้นเรื่อยๆนะคะ

โอเคนะคะ

0: อันนี้เราในปริมาณที่น้อยเนาะเพราะนั้นเนี่ยก็จะต้องเอียงนะคะดูอ่ะก็ให้อยู่ในช่วง70ถึง75องศานะคะ
1: ค่ะอุณหภูม
0: ิแต่ถ้าในพาร์ทของน้ำมันมันจะขึ้นเร็วมากนะ
1: เนี่ยค่ะ60ก็ได้แล้วค่ะจ้ะ
0: นะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้เจลใสดีแล้วนะคะ
1: ทีนี้เราก็ค่อยๆนะคะเทในส่วนของพาร์ทน้ำมันนะคะมันจะเทง่ายกว่าค่อยๆเทไปนะคะเห็นไหมคะเขาจะเริ่มเป็นเนื้อครีมแล้วนะคะ
0: พอแว็กนะคะลงในส่วนที่เป็นน้ำนะคะไปผสมกับส่วนของน้ำนะคะเนื้อก็จะขาวขึ้นเป็นเนื้อครีม

0: อันนี้เราก็ได้ผสมส่วนที่1ส่วนที่2และส่วนที่3เข้าไปด้วยกันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะเป็นเนื้อครีมนะคะ
0: ทีนี้จะเหลือส่วน

0: คือส่วนที่4ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นพวกสารสกัดแล้วก็สารกันเสียแล้วก็กลิ่น
1: เราต้องให้อุณหภูมิเขาต่ำกว่า45องศานะคะเราถึงจะสามารถใส่ส่วนของส่วนที่4พวกสารสกัดหรือแม้แต่ที่เป็นสารกันเสียได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ตอนร้อนๆเลยจากคุณค่าอย่างพวกสารสกัดเราจะได้เต็มที่ก็อาจจะลดน้อยลงมานะคะ

0: เดี๋ยวต้องคนอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะเอาลงจากเตานะคะจะเพราะว่าจะได้เพราะว่าตัวเตาเองมันก็มีความร้อนอยู่เนาะจะได้เย็นลงนะคะแต่ด้านนี้ก็ได้ค่ะ
1: นี่ค่ะหรืออาจจะใช้เครื่องตีช่วยด้วยก็ได้นะคะ
0: จะได้ระบายความร้อนเนาะ
1: เดี๋ยวขออนุญาตนะคะท่านแม่
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวนะคะ
0: เวลาเราใช้เครื่องตีตีเนี่ยให้เอาเครื่องตีวางลงก่อนแล้วค่อยเปิดนะคะอย่าเปิดก่อนแล้วก็วางลงมันจะตีให้ครีมกระจายนะคะท่านจะเลอะด้วยนะคะวางลงก่อนแล้วก็เอาสปีดหนึ่งก็พอนะคะตัวนี้นอกจากจะทำให้ครีมเข้ากันได้ดีก็จะทำให้ความร้อนเนี่ยลดลงได้เร็วนะคะเราจะได้เติมในส่วนที่4ลงไปได้นะคะ

0: ถ้าอยู่คนเดียวก็ตีไปก่อนพอตีเสร็จแล้วแล้วค่อยมาปาดนะหรือว่าเราตีไป
1: ใช่ค่ะ
0: เราตีเราจะหยุดแล้วนะก็อย่ายกออกนะคะวางอย่างนี้ก็ปิด
1: ใช่แล้วเราก็ค่อยมาปาดเห็นมั้ยคะลักษณะ
0: แล้วค่อยยกออกนะไม่งั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมยกออกแล้วยังไม่ปิดเนี่ยครีมก็ตายโดนตัวเรานะเลอะไปหมดนะคะ

0: น่าจะได้แล้ว
1: น่าจะได้แล้วค่ะ
0: เขาอุณหภูมิเขาต่ำกว่า40องศานะคะแล้วก็จะเริ่มใส่ในส่วนของส่วนที่4นะคะคือเป็นพวกสารสกัดสารกันเสียนะคะ
1: เราจะใส่ไปคนไปก็ได้นะคะเราจะใส่ไปแล้วคนไปด้วยก็ได้นะคะเพื่อให้บางคนละเอียดมากไงให้เข้าไปทีละตัวนะคือให้เข้ากันก่อนอะไรประมาณนี้แล้วค่อยเติมตัว

0: สารสกัดเยอะมากนะท่านผู้ชมแต่ว่าแต่ละตัวก็มีสรรพคุณที่ดีนะคะตัวนี้ก็คือไตรเอทโธรามายนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นจะมีความเป็นด่างแล้วก็จะทำให้เนื้อครีมข้นขึ้นด้วยนะคะวิตามิน B3 เนาะเมื่อกี้ใส่ลงไปคือ B3 ที่เราละลายไว้เน
1: าะ
0: ตัวสุดท้ายนี่ก็คือ TA หรือไตรเอทโธรามายนะคะใส่น้ำหอมน้ำหอมเราใส่นิดเดียวนะคะไม่เยอะมากพอเราครบหมดนะพอเราครบหมดแล้วเนี่ยเราก็จะ
1: มาปั่น
0: ใช้เครื่องตีนะอย่าลืมนะคะอย่างที่บอกไว้วางลงก่อนนะวางลงก่อนแล้วก็เปิดสปีดที่หนึ่งการที่หมุนหม้อไปด้วยมันก็จะทำให้ทั่วถึงยิ่งมากยิ่งขึ้นเนาะบางคนบอกว่าเหมือนการตีขนมเค้กจัง
1: ค่ะ
0: เนื้อครีมเราก็จะสวยขึ้นด้วยแล้วก็ส่วนผสมก็จะเข้ากันได้ดีด้วยนะคะตีนานแค่ไหนเราก็ตีกระทั่งเรารู้สึกว่าเนื้อครีมมันสวยไปที่พอใจเราแล้วนะคะอย่าให้นานจนเกินไปนะคะอาจจะสักประมาณ10นาทีนะประมาณนั้น
1: อันนี้เราทำปริมาณน้อยก็อาจจะใช้เวลาน้อยแต่ถ
0: ้
1: าเราทำ
0: 10นาที
1: เยอะๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ต้องดูสังเกตที่เนื
0: ้ออย่าตีเป็นชั่วโมงนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนื้อสวยนะคะพอเนื้อสวยดีแล้วเราจะเลิกตีแล้วนะคะอย่าเพิ่งยกนะปิดก่อน
1: ปิดก่อน
0: นะคะโอเคเสร็จแล้วก็ปาดปาดก่อนนะคะนะเนื้อครีมออกมาก็โอเคนะคะจานกิมเต็มกระปุกมาให้ด้วยเอาช้อนดีกว่าเพราะว่าช้อนน่าจะตักใส่กระปุกได้นะคะเรามีกระปุกที่บ้านกระปุกเก่าๆกิมเก่าเราก็สามารถล้างทำความสะอาดนะคะล้างทำความสะอาดแล้วเราก็มาเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะแล้วค่อยเอามาใส่ครีมนะ

0: ค่ะอันนี้ก็ใส่กระปุกเลยเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็ไปใส่เพิ่มนะคะอันนี้ก็เป็นขบวนการขั้นตอนทั้งหมดของการทำครีมหน้าใสนะคะแต่ก่อนที่จะเอาไปใช้อย่างที่เคยบอกท่านผู้ชมว่าเราต้องเช็คค่า pH ก่อนให้อยู่ในช่วงของผิวก็คือ 4.5 ถึง 6.5 นะคะเราก็จะมีกระดาษลิฟมัสนะคะที่มีค่าของpH อยู่นะเราก็จะเอามาจุ่มลงในนี้เนื้อครีมแล้วก็ดึงขึ้นมานะถ้าค่า pH อยู่ใน pH ของผิวเนี่ยคือ 4.5 ถึง 6.5 นี่นะคะก็แสดงว่าครีมนี้ใช้ได้หรือจะ7ก็ได้นะ7มันมีความเป็นกลาง7มันมีความเป็นกลางเท่ากันกับน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสจะระคายเคืองผิวเนี่ยจะค่อนข้างน้อยนะคะทีนี้ถ้าหากว่ามีค่าเป็นกรดเราจะทำยังไงนะคะเราก็ต้องเอาด่างมาตัดมาดึงขึ้นนะคะก็คือว่าใช้ TA หรือว่าไตรเอสโทรไมด์ที่มีอยู่ในสูตรนี้แหละเติมเข้าไปแต่วิธีการเติมท่านอย่าเติมพรวดทีเดียวเยอะนะค่อยๆหยดแล้วก็คนแล้วก็วัดค่า pH ใหม่นะคะใจเย็นๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าค่าเป็นด่างทำยังไงในสูตรเรามีอะไรไกลโคลิกแอซิดนะคะเราใช้ไกลโคลิกแอซิดนั่นแหละแต่ว่าหยดทีละน้อยนะคะค่อยๆปรับหยดลงแล้วก็คนให้ทั่วก่อนนะคะแล้วค่อยเอากระดาษลิปมันเนี่ยไปทดสอบนะแล้วก็มาเทียบดูว่าขึ้นเป็นค่าอะไรนะคะนะเดี๋ยวชั่วโมงที่ผ่านมาน่าจะมีอาจารย์บางท่านเนี่ยได้โชว์การวัดค่าpHให้ดูแล้วนะคะนะนี้ก็อธิบายซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้นำไปใช้กระดาษวัดค่าpHเนี่ยมีขายตามร้านอุปกรณ์เครื่องเขียนตามร้านสารเคมีทั่วไปนะคะนะทีนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้เราทำใช้เองได้เราทำแจกญาติพี่น้องได้นะคะแต่อย่าแจกเยอะกระจายแจกสม่ำเสมอแจกเป็นปีเนี่ยไม่ได้นะคะเขาจะถือว่าเป็นการขายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะทำขายเราทำไงนะคะเข้าไปที่เว็บของอย.นะคะนะก็จะมีการจดแจ้งโดยอาจจะทำเป็นโรงงานจดแจ้งซึ่งมีห้องผลิตกับห้องเก็บวัตถุดิบหรืออีกอันนึงคือ GMP นะอันนั้นระดับใหญ่เลยแต่ท่านอยากจะถ้าท่านอยากจะทำเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากก็อาจจะทำแค่โรงงานจดแจ้งก็คือจะมีห้องตามที่เขาบอกก็คือเป็นห้องเก็บวัตถุดิบห้องผสมแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ส่งผลิตภัณฑ์เนี่ยจดแจ้งกับอย.ซึ่งวิธีการไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ยุ่งยากนะคะตรงนั้นก็สามารถที่จะขายได้แล้วแต่ว่าถ้าเป็นโรงงานจดแจ้งเนี่ยท่านจะขายได้แค่ในประเทศนะคะแต่ถ้าต้องการส่งออกต่างประเทศเนี่ยต้องเป็น GMP นะคะทีนี้ผลิตภัณฑ์นี้เก็บได้นานเท่าไหร่สารกันเสียที่เราใส่เข้าไปเนี่ยสามารถควบคุมคุณภาพไม่ให้เสียได้ประมาณ 2-5 ปีแต่เกณฑ์ของอย.นั้นเขาจะให้แค่2ปีแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุแค่2ปีอย่างเราผลิตแล้วเนี่ย1พฤษภาคมก็67ก็จะสิ้นสุดที่1พฤษภาคม69อะไรเงี้ยนะจะเป็นวัน expire อะไรประมาณเนี้ยเราก็จะมีระบุไว้ข้างกล่องด้วยนะคะวิธีการใช้ครีมหน้าขาวเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะคะที่เราทำนี่ก็นะคะก็ไม่เหนอะนะคะนะก็ซึมได้ดีนะคะคนไทยชอบครีมที่ไม่เหนอะนะชอบครีมที่ไม่เหนอะชอบครีมที่ซึมได้ดีนะแต่การซึมได้ดีเนี่ยท่านอย่าทำครีมที่ซึมแล้วหายไปคือซึมแล้วก็แห้งนะคือถ้าอย่างนั้นไม่ได้ประโยชน์นะผิวท่านไม่ได้ประโยชน์บางคนอุ้ยสบายทาแล้วแห้งหายไป
1: ไม
0: ่เหนอะนะคะไม่ได้ประโยชน์ค่ะขอให้ใช้ครีมทาลงบนผิวแล้วเนี่ยนะคะให้มีความรู้สึกว่ามันซึมได้ดีก็จริงแต่มันมีความนุ่มมีความนุ่มเราจับผิวแล้วผิวเรานุ่มไม่แห้งนะคะแต่ไม่เหนอะให้ในลักษณะอย่างนั้นนะคะอย่าเชื่อว่าอะไรที่ทาแล้วแห้งหายไปเลยจะดีกับผิวไม่ใช่ค่ะอันนั้นคือเขาไม่ได้อุ้มความชุ่มชื้นให้ท่านเลยนะแล้วผิวท่านก็จะแห้งจะอะไรนะเหี่ยวนะได้ง่ายนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์จิมมีอะไรเสริมไหมหรือว่าเวลาเหลือเยอะไหม
1: เวลาหมดแล้วอาจารย์
0: หมดแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็คงให้นะคะความรู้ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยอย่างละเอียดดีแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมสงสัยอะไรก็สามารถที่จะโทรสอบถามมาทางรายการได้นะคะ
1: สูตรเดี๋ยวเราก็จะมีขึ้นให้นะคะ
0: สูตรมีขึ้นให้อยู่แล้วค่ะนะคะวันนั้นเนี่ยวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะไม่เหลือแล้วเนาะดิฉันกัญญาดาหนองคายแล้วอาจารย์
1: พัชริน
0: พัชรินเหมือนกันก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันครั้งใหม่นะคะมาเจอกันอีกครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์ 134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชั่นวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีครับกลับมาพบกับรายการแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารเช่นเคยนะครับและแน่นอนครับรายการนี้นะฮะก็ยังคงเป็นรายการที่นำความรู้นะครับต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจนำมารวมกันนะครับเพื่อจัดทำเป็นแผนธุรกิจเลยนะฮะซึ่งต้องยอมรับเลยว่าในการทำธุรกิจปัจจุบันเนี่ยแตกต่างจากการทำธุรกิจสมัยก่อนอย่างสิ้นเชิงนะฮะเพราะ

ิตมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคนะฮะไม่ว่าเราจะตั้งต้นดีแค่ไหนหรือสินค้าเราดีขนาดไหนเนี่ยตัวแปรสำคัญเลยก็คือผู้บริโภคที่เมื่อผู้บริโภคเปลี่ยนใจหรือไม่ทำการบริโภคแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันส่งผลทางตรงกับธุรกิจของเราอย่างชัดเจนมากฮะเพราะฉะนั้นทุกท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะฮะหรือที่อยากจะเริ่มดำเนินธุรกิจเนี่ยก็ต้องศึกษาในเรื่องของการทำแผนธุรกิจด้วยเพราะว่านอกเหนือจากนี้จากเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับเราแล้วในแผนธุรกิจเองก็ยังสามารถนำไปเป็นสิ่งที่เราจะนำไปขอเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือสถาบันการเงินด้วยนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยการให้กู้ยืมเงินเนี่ยก็ต้องดูจากแผนธุรกิจเนี่ยเป็นสำคัญด้วยเพราะว่าเขาก็จะดูว่าภาพรวมของธุรกิจเราเป็นอย่างไรถือกำเนิดเกิดมาเป็นอย่างไรรวมทั้งในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องมาดูด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนฮะความรู้ต่างๆที่เรามีเกี่ยวกับแผนธุรกิจกับธุรกิจเนี่ยก็จะต้องถูกมารวมกันเพื่อให้ออกมาเป็นแผนธุรกิจได้นะฮะทีนี้มาในคราวนี้นะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของการวิเคราะห์ตัวของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจกันบ้างหลายๆครั้งจากเมื่อคราวที่แล้วที่เราได้พูดเนี่ยเราก็พูดไปทางไม่ว่าจะเป็นประวัติของธุรกิจเองหรือตัวของผลิตภัณฑ์เองก็ดีเนี่ยเราก็จะพูดถึงแต่ตัวของเราในด้านดีซะส่วนมากนะฮะมันเป็นธรรมชาตินะฮะว่าเวลาทำธุรกิจเนี่ยก็เราเองก็จะต้องมองสินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่เอ้ยดีนะเราก็ทำสินค้าออกมาดีนี่ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้อ่ะทีนี้ในวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงตัวที่เป็นปัจจัยอันหนึ่งก็คือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจซึ่งมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเราคุมมันไม่ได้ธุรกิจหลายๆธุรกิจเนี่ยมองข้ามจุดนี้ไปนะฮะว่าในธุรกิจเนี่ยมันมีปัจจัยอยู่อะไรบ้างที่เราจะสามารถจัดการแล้วก็จัดการมันไม่ได้นะฮะทีนี้ก่อนที่เราจะมาดูเครื่องมือนะฮะที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์ว่าปัจจัยทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมันมีอะไรบ้างทีนี้เราต้องมาสรุปกันก่อนนะฮะว่าเวลาเราจะพูดถึงตัวปัจจัยในการวิเคราะห์ธุรกิจเนี่ยเราพูดอะไรบ้างนะฮะถ้าเราจะให้เป็นรูปนะฮะการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนะฮะทางธุรกิจการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเนี่ยถ้าเราจะเปรียบนะฮะการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเนี่ยเป็นภาพเป็นแผนภาพนะฮะสมมุติว่าธุรกิจเราอยู่ตรงกลางแบบนี้นี่คือธุรกิจของเราเป็นธุรกิจของเรานะฮะในธุรกิจของเราเนี่ยมันจะมีปัจจัยอยู่2ตัวที่เข้ามากระทบนี่ตัวที่1นะฮะแล้วก็ปัจจัยตัวที่2ที่เข้ามากระทบธุรกิจของเราตัวแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าปัจจัยภายในตัวที่2เราเรียกว่าปัจจัยภายนอกนะฮะในปัจจัยภายในเนี่ยความหมายคืออะไรในปัจจัยภายในความหมายก็คือเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในกิจการแล้วมันส่งผลต่อกิจกรรมทางธุรกิจของเรานะฮะนี่คือปัจจัยภายในส่วนปัจจัยภายนอกก็พูดตรงกันข้ามกับปัจจัยภายในเลยคือเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่ได้เกิดจากเราเป็นปัจจัยภายนอกนะฮะแต่มันส่งผล
ต่อ

กิจกรรมทางธุรกิจของเรานะฮะทีนี้มาดูตัวอย่างบ้างว่าปัจจัยภายในมีตัวอย่างอะไรบ้างนะฮะในปัจจัยภายในตัวอย่างเกี่ยวกับปัจจัยภายในอันได้แก่อะไรบ้างเช่นการผลิตการผลิตนี้เราสามารถควบคุมได้เนาะว่าจะผลิตช้าเร็วหรือปริมาณอย่างเงี้ยก็ได้นะฮะรวมทั้งราคาการตั้งราคาสินค้าหรือการกำหนดคุณภาพของสินค้านะฮะตรงนี้เราก็สามารถควบคุมได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจำนวนแรงงานนะฮะขนาดมาตรฐานของสินค้าต่างๆมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้เราสามารถที่จะควบคุมมันได้ทีนี้มาดูปัจจัยภายนอกบ้างปัจจัยภายนอกนะฮะปัจจัยภายนอกก็คือสิ่งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจากเราอ่ะมันทำไมมันส่งผลกับกิจการของเราเราควบคุมมันไม่ได้ด้วยนะประเด็นคืออันนี้ข้อหนึ่งเนี่ยเราควบคุมได้ถูกไหมข้อ2เนี่ยควบคุมไม่ได้เพราะอะไรถึงควบคุมไม่ได้เพราะมันไม่ได้เกิดจากเรามันไม่ได้เกิดจากกิจการเป็นคนทำให้มันเกิดมันมีการเกิดนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราควบคุมได้นะฮะแต่ในทางธุรกิจเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะควบคุมมันไม่ได้ก็ตามเราสามารถที่จะบริหารหรือ manage มันได้หรือจัดการได้หรือจัดการได้นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถทำได้เช่นอะไรบ้างล่ะที่เป็นปัจจัยภายนอกและเราไม่สามารถควบคุมได้นะเช่นคู่แข่ง2เขาเรียกว่าผู้บริโภคหรือความสนใจของผู้บริโภคหรือเราเรียกว่าลูกค้าอ้าวลูกค้านะฮะรวมถึงรัฐบาลนโยบายภาครัฐอัตราแลกเปลี่ยนการคมนาคมเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราควบคุมมันไม่ได้เป็นปัจจัยที่เราควบคุมมันไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นไอเดียนี้ในทางธุรกิจที่บอกว่ามันมีปัจจัยอยู่2ตัวทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้นะที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้แต่มันส่งผลกระทบต่อกิจการของเรานะกิจการของเราตรงนี้เนี่ยจากไอเดียตรงนี้เราจะนำมาพัฒนาเป็นเครื่องมือ1เครื่องมือในการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจเครื่องมือนั้นคือเครื่องมืออะไรนะฮะเครื่องมือนั้นคือเครื่องมืออะไรเราจะเรียกเครื่องมือตัวนี้ว่า SWOT analysisตัวนี้เป็นตัวที่จะเรียกว่าอะไรดีคลาสสิกที่สุด เป็นตัวที่ไม่รู้ล่ะจะวิเคราะห์อะไรก็แล้วแต่จะวิเคราะห์ธุรกิจหรือจะวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจหรือจะวิเคราะห์ความเป็นมาเป็นไปคู่แข่งอะไรคลาสสิกหรือ SWOT analysis เนี่ยเป็นเครื่องมือที่คลาสสิกที่สุดใช้ได้ตลอดกาล
นะฮะโดยการวิเคราะห์ SWOT analysis เนี่ยมันก็มาจากไอเดียตรงนี้แหละแล้วเอามาทำให้มันเป็นระบบมากขึ้นนะฮะทีนี้เวลาเราจะวิเคราะห์ SWOT analysis เนี่ยโดยมากเราจะแบ่งเป็นตารางแบบนี้กากบาทสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะฮะเมื่อกี้เราใช้ไอเดียนี้ใช่ไหมไอเดียนี้เราพูดว่ามีปัจจัยภายในและมีปัจจัยภายนอกใช่ไหมสองตัวที่นำมารวมกันนะฮะให้เกิดเพราะฉะนั้นปัจจัยที่เราจะเกิดกับเราก็คือในเรื่องของปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกเพราะนั้นเราจะตั้งให้เป็นปัจจัยภายในอยู่ด้านบนเนี่ยแถบมีทั้งแถบเลยเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในอันนี้แถบล่างทั้งแถบเลยเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเห็นไหมเราเอาไอเดียนี้มาแล้วปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกทีนี้พอเราได้ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมาแล้วเมื่อกี้เราบอกว่าปัจจัยภายในคือสิ่งที่มันส่งผลและเกิดขึ้นกับกิจการและมันส่งผลทางตรงไหมส่งผลทางตรงกับกิจกรรมของเราเพราะฉะนั้นเราจะเรียกไอ้ตัวปัจจัยภายในที่มันส่งผลกระทบกับเราโดยตรงว่าจุดอันหนึ่งนะเราเรียกว่าจุดแข็งอันสองเราเรียกว่าจุดอ่อนทีนี้ตัวปัจจัยภายนอกที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจากเราไม่ได้เป็นคนสร้างให้มันขึ้นมาแต่มันส่งผลต่อการดำเนินกิจการของเรามันส่งผลต่อธุรกิจของเราทางอ้อมก็คือส่งผลแต่เราเนี่ยไม่ได้อยากให้มันเกิดแต่เราไม่สามารถควบคุมมันได้เราจะเรียกมันว่าข้อ3โอกาสและข้อ4อุปสรรคทีนี้เพื่อให้มันตรงกับคอนเซ็ปต์ SWOT analysis เอ๊ะมันมีที่มาเนาะชื่อจุดแข็งเนี่ยเราใช้ตัว S ย่อมาจาก strength ซึ่งแปลว่าจุดแข็งส่วนจุดอ่อนเราใช้ตัว W ซึ่งย่อมาจาก weakness แล้วโอกาสตัว O ย่อมาจาก opportunity แปลว่าโอกาสแล้วตัว T คือตัว threat คือย่อมาจากอุปสรรคเห็นไหม S W O T ตรงเป๊ะก็แปลว่า SWOT เพราะนั้นถ้าในทางธุรกิจเราพูดว่า SWOT หรือการวิเคราะห์แบบ SWOT หรือ SWOT analysis ให้นึกถึงตารางนี้ให้นึกถึงแพทเทิร์นแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเราจะใช้เครื่องมือคือบางท่านเนี่ยใช้เครื่องมือ SWOT รู้จักแหละว่า SWOT คืออะไรมีแนวคิดมีลักษณะอย่างไรแต่บางทีท่านอาจจะใช้ผิดเพราะฉะนั้นเวลาเราวิเคราะห์ SWOT หัวใจของมันก็คืออะไรที่เกิดขึ้นปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกถ้าปัจจัยภายในส่งผลทางตรงปัจจัยภายนอกส่งผลทางอ้อมแต่ปัจจัยทางตรงนี้ต้องเป็นสิ่งที่เราทำขึ้นมาปัจจัยทางอ้อมหรือส่งผลภายนอกนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นมาแต่มันเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ทุกท่านต้องเข้าใจคอนเซปต์และไอเดียของมันก่อนไม่งั้นจะเข้าใจผิดแล้วจะใช้ SWOT analysis ผิดนะฮะเพราะว่า SWOT เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่คลาสสิกที่สุดคือคิดอะไรไม่ออกนะบอกไม่ถูกว่าเอ๊เราจะต้องวิเคราะห์หรือเราจะต้องเดินหน้าอย่างไรต่อไปดีกับธุรกิจของเราแบบนี้ SWOT ไปก่อนเลยอะไรก็ SWOT ไปก่อนเลยเพราะนั้นต้องใช้ให้ถูกข้อที่1
ข้อที่สองต้องรู้ไอเดียมันก่อนว่าเราเอาไอเดียมาจากไหนปัจจัยภายในกับจากภายนอกนะฮะอ่ะทีนี้มาดูต่อเวลาเราวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเนี่ยเราบอกว่ามาดูตัวบนกันนะปัจจัยภายในปัจจัยภายในเนี่ยตัวแรกคือจุดแข็งความหมายคืออะไรจุดแข็งจุดแข็งหมายถึงสิ่งที่โดดเด่นสิ่งที่โดดเด่นของกิจการสิ่งที่โดดเด่นนะเน้นเพราะฉะนั้นอ่ะเราเนี่ยมีดีเรามีความโดดเด่นเราต้องทำไมโชว์เนาะเราต้องโชว์ต่อไปจุดอ่อน weakness คือสิ่งที่กิจการเราทำไม่ได้หรือ เราจะเรียกว่าทำได้ไม่ดีเท่าคนอื่นหรือด้อยกว่าคนอื่นด้อยกว่าคนอื่นเขียนใหม่ด้อยกว่าคนอื่นด้อยกว่าคนอื่นทำได้ไม่ดีเท่าคนอื่นอันนี้เราต้องแอบเนาะเราก็ไม่เอาของที่เราไม่เก่งไปโชว์ส่วนโอกาสโอกาสหมายถึงอะไรโอกาสลองเดาอย่าลืมนะข้างบนเนี่ยเป็นปัจจัยภายในนะเราสร้างขึ้นนะพอมันเป็นโอกาสกับอุปสรรคข้างล่างเนี่ยมันหมายถึงเราไม่ได้ทำให้แต่มันเกิดเองเพราะฉะนั้นโอกาสคือสิ่งที่มันส่งผลดีส่งผลดีต่อกิจการหรือถ้าภาษาธุรกิจเรียกว่าส้มหล่นนะก็คือดีอ่ะแต่เราไม่ได้ทำให้มันขึ้นไม่ได้ทำให้มันเกิดขึ้นมาแต่มันเกิดแล้วมันดีกับเราอ่ะอาจจะบังเอิญก็ได้นะต่อไปอุปสรรคหมายถึงอะไรอุปสรรคก็คือถ้าโอกาสส่งผลดีอุปสรรคตรงกันข้ามคือส่งผลลบอ่ะหรือส่งผลไม่ดีอ่ะส่งผลไม่ดีต่อกิจการอันเนี้ยเกิดขึ้นแล้วไม่ดีนะทีนี้เวลาเราจะพูดถึงจุดแข็งเราจะเขียนสวอตอย่างไรอ่ะมาดูตรงนี้นะก่อนจะไปเรื่องอื่นๆสวอตต้องให้เข้าใจก่อนนะอันดับแรกเราจะทำให้สวอตชัดเจนขึ้นอ่ะเราก็เขียนใหม่เขียนแบบนี้เลยการวิเคราะห์ SWOT จากนั้นเมื่อกี้รูปแบบเป็นยังไงนะขีดงี้ขีดอย่างงี้ใช่ไหมใส่ตัวย่อเลยนะ S W O T จุดแข็งทวนอีกทีครั้งจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสแล้วก็อุปสรรคเนาะเวลาเราจะเขียน SWOT หลักการเขียนของ SWOT มีดังนี้คือเขียนเป็นหัวข้อเขียนเป็นหัวข้ออย่าเขียนเป็นความเรียงให้เขียนเป็นหัวข้อพูดแล้วต้องเข้าใจทันทีพูดเลยว่ามันคืออะไรยกตัวอย่างเช่นเรามาวิเคราะห์กันก่อนสมมติเราเป็นธุรกิจร้านกาแฟก็ได้เอาง่ายดีนะธุรกิจร้านกาแฟจุดแข็งจุดแข็งก่อนเลยจุดแข็งเราจะพูดว่าส่วนใหญ่เนาะเราก็จะบอกว่าสินค้ามีคุณภาพเราก็เขียนเลยข้อ1สินค้ามีคุณภาพดูนะสินค้ามีคุณภาพทำไมถึงเป็นจุดแข็งคุณภาพสินค้าเราควบคุมได้ใช่หรือไม่เนาะกลับไปอันนี้เห็นไหมการผลิตหรือคุณภาพของสินค้าเราควบคุมมันไ

เราสามารถดีไซน์ให้มันเป็นอย่างไรก็ได้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นปัจจัยภายในที่ส่งผลทางตรงกับกิจการเห็นไหมสินค้ามีคุณภาพเราทำให้มันเกิดได้เราควบคุมมันได้และมันดีต่อไปข้อที่2สมมุตินะอ่ะราคาถูกอ้าวราคาถูกทำไมราคาถูกเป็นจุดแข็งล่ะเพราะราคาถูกราคาเกิดจากอะไรเกิดจากเราเองเป็นคนทำไมคนตั้งมันขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นปัจจัยภายในที่เราควบคุมได้แล้วมันดีไหมล่ะของถูกมันก็ดีตรงที่ว่าผู้บริโภคก็ซื้อมากขึ้นไงเพราะอย่าลืมนะราคาสินค้าเนี่ยปัจจัยตัวแรกเลยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อก็คือราคาของตัวมันเองนะฮะสินค้ามีคุณภาพ 2. มีราคาถูก 2. มีราคาถูกนะอีกอันหนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของรูปทรงสวยงามรูปทรงสวยงามเหมือนกันเลยเหตุผลเดียวกันอาจจะ4ทนทานทนทานนะทีนี้มาดูตัวจุดอ่อนบ้างจุดอ่อนคืออะไรนะสิ่งที่เราไม่ได้เก่งใช่ไหมสิ่งที่เราไม่เก่งเราต้องแอบเอาไว้ใช่ไหมสินค้ามีคุณภาพเวลาเราคิดจุดอ่อนนะอันนี้คือแท็กติกนะสินค้ามีคุณภาพแต่ปริมาณการผลิตน้อยหมายความว่าอะไรสินค้าดีนี่ไงเป็นจุดแข็งแต่เราเนี่ยผลิตได้น้อยต่อวันการผลิตมันอยู่ที่เราไงปริมาณการผลิตมันอยู่ที่กิจการว่าการจะทำได้มากหรือน้อยถูกไหมนี่แหละราคาถูกราคาถูกแต่หาซื้อยากก็แปลว่าการจัดจำหน่ายเราไม่ดีนะทีนี้จุดอ่อนเนี่ยเวลาเราเขียนเนี่ยเราอย่าไปขัดแย้งกับจุดแข็งเช่นราคาถูกคือจุดแข็งพอเป็นจุดอ่อนราคาแพงคือยังไงไม่ได้อย่างเงี้ยจะมาเขียนขัดกันอย่างเงี้ยไม่ได้นะหรือจุดแข็งคือรูปทรงสวยงามจุดอ่อนรูปทรงไม่ทันสมัยมันยังไงคือสวยงามแล้วต้องทันสมัยไหมเนาะอย่างเงี้ยอ่ะทันสมัยแต่พอเวลาเป็นจุดอ่อนบอกไม่ทันสมัยอย่างเงี้ยมันขัดแย้งเองอย่างไม่ได้เพราะฉะนั้นเทคนิคนี้นอกจากเราจะแยกให้ได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวเราเองส่งผลดีแล้วยังจะต้องเขียนให้มันสอดคล้องกันด้วยนะเช่นสินค้ามีคุณภาพแต่มันผลิตได้น้อยราคาถูกจริงแต่หาซื้อได้ยากนะหรือจุดอ่อนอีกอันนึงก็คือพูดถึงในเรื่องของอาจจะพูดถึงในเรื่องของเขาเรียกว่าอาจจะพูดถึงในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายไม่ครอบคลุมอย่างเงี้ยนะนี่คือการเขียน swatch ตัว s กับตัว build ก่อนนะเอาแค่จุดแข็งกับจุดอ่อนก่อนเนาะอ้าวทีนี้มาตัว O opportunity คือโอกาสโอกาส

ืออะไรคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมะไม่ได้เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นแต่มันส่งเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเอาอย่างนี้นะจำง่ายๆนะโอกาสคือกิจการไม่ได้สร้างขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลดีต่อกิจการกิจการไม่ได้ทำให้มันเราไม่ได้สร้างมันขึ้นน่ะแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมันส่งผลดีโอเคอะไรบ้างที่ส่งผลดีเมื่อกี้เรายกตัวอย่างไปเช่นอาจจะเป็นในเรื่องของส้มหล่นอ๋อส้มหล่นเป็นยังไงนะมาดูเนาะเช่นยกตัวอย่างสถานการณ์สมมุติว่าร้านเราเนี่ยหรือกิจการของเราเนี่ยเปิดอยู่ไม่มีถนนตัดผ่านหรอกนะตอนแรกๆเปิดมา3ปีแรกก็ไม่มีถนนหรือรถไฟฟ้าอะไรเนี่ยไม่ได้ตัดผ่านแต่พอเข้าปีนี้ดันส้มหล่นตรงที่ว่ารถไฟฟ้ามันตัดผ่านพอดีเพราะนั้นคำว่าโอกาสจึงหมายถึงการคมนาคมมีรถBTS ก็แหละ BTS ผ่านทำไม BTS ถึงเป็นโอกาสเพราะอะไรฮะนี่เพราะ BTS มันทำไมเราสร้างมันขึ้นมาได้ไหมเราไปบังคับรัฐบาลได้ไหมว่าสร้างรถ BTS ผ่านร้านซะหน่อยเราบังคับรัฐบาลไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าร้านของเราเนี่ยเปิดมา3ปีแรกไม่มี BTS ผ่านสมมุติเนาะเผอิญว่าปีนี้ BTS ผ่านเราพอดีเลยเมื่อผ่านแล้วมันทำให้ร้านเราการเดินทางมันทำไมมันสะดวกคนก็ทำไมสามารถมาร้านเราได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นมีรถ BTS ผ่านจึงเป็นโอกาสเพราะไอ้รถ BTS เนี่ยเราไปบังคับให้รัฐบาลสร้างเพื่อร้านเราได้ไหมไม่ได้แต่มันเลยเป็นผลประโยชน์กับเราเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคือเหตุผลไหนลองซิอีกอันนึงเป็นในเรื่องของโอกาสโอกาสของเรามีอะไรบ้างโอกาสเช่นลูกค้าสนใจสินค้าเอาทีนี้บางคนบอกทำไมลูกค้าสนใจสินค้าถึงไม่เป็นจุดแข็งล่ะเพราะอะไรเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเราไปบังคับให้เขามาชอบได้ไหมเธอมาชอบสินค้าเราหน่อยเราไปบังคับให้เขาไม่ได้แต่เขาสนใจก็แปลว่าเป็นโอกาสของเราพูดกลับไปก็คือแปลว่าสินค้าเรามีคุณภาพไงเขาถึงอยากที่จะสนใจในกิจในสินค้าของเราเพราะฉะนั้นเมื่อลูกค้าสนใจในสินค้ามันจึงทำให้กิจการมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นเนาะอีกอันนึงรัฐบาลสมมุติเนาะตอนนี้เขากำลังส่งเสริมเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆรัฐบาลส่งเสริมอาจจะเป็นนโยบายต่างๆที่ทางรัฐบาลเนี่ยเขาได้ให้ไว้มันตรงกับเราพอดีมันตรงพอดีเลยเนี่ยมันเป็นสินค้าของฉันเลยเราก็ชูจุดเด่นที่รัฐเนี่ยส่งเสริมได้นะเป็นต้นนี่คือโอกาสเห็นไหมสามตัวนี้ที่วิเคราะห์มาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กิจการไม่ได้สร้างขึ้นเลยนะแต่อยู่ดีๆมันก็มีขึ้นมาแล้วมันทำให้กิจการของเราส่งผลดี

ต่อไปตัวทีไม่ใช่ตัวไอนะตัวทีตัวทีเทรดคืออุปสรรคอุปสรรคก็พูดตรงกันข้ามกับนี่เลยโอกาสเลยก็คือกิจการไม่ใช่สร้างขึ้นเหมือนกันแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลอะไรส่งผลไม่ดีอ่ะส่งผลไม่ดีกับกิจการมีอะไรบ้างอ้าวเช่นคู่แข่งมากคือเป็นในตลาดสินค้าอันเนี้ยคู่แข่งเต็มไปหมดเลยนะแบบนี้เป็นต้นนะคู่แข่งเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปบังคับคู่แข่งเราบังคับได้ไหมเธออย่ามาเปิดของแข่งเหมือนฉันอย่ามาซื้อของไม่ได้แล้วทำแบบมันไม่ได้แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันย่อมที่จะเป็นอุปสรรคกับเรานั่นแปลว่าเราจะต้องวางแผนมากขึ้นเราจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นหรือเราจะต้องใช้ในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระบวนการในการผลิตมากขึ้นทำให้เราแบบต้องแข่งมากขึ้นมันทำให้เรางะมันทำให้ลูกค้าเนี่ยมีตัวเลือกเขาอาจจะดึงลูกค้าเราไปก็ได้แบบนี้นะฮะคู่แข่งมากขึ้นหรืออาจจะเป็นในเรื่องของอย่างที่ผ่านไปเลยเกิดโรคระบาดเกิดโรคระบาดหรือเกิดภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติอันนี้เราควบคุมไม่ได้แน่นอนหรืออาจจะเป็นสงครามกลางเมืองหรือสงครามศาสนาอะไรแบบนี้ซึ่งมันเกิดแล้วอ่ะมันส่งผลไม่ดีกับสินค้าของเราธุรกิจของเราศาสนาแบบนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดอุปสรรคหรืออาจจะรวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจก็ได้นะหรือเจาะไปเลยเช่นอัตราแลกเปลี่ยนพูดถึงอัตราแลกเปลี่ยนแบบนี้เลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอข้อดังต่อไปนี้มันจึงเป็นอุปสรรคของเราเนาะนี่ก็คือการวิเคราะห์ SWOT analysis เครื่องมือตัวแรกของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจตัวแรกเลยนะที่เราชื่อได้ว่าเวลาเราทำการวิเคราะห์ไม่ใช่สวัสดิ์การวิเคราะห์โอกาสหรือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่คลาสสิกที่สุดต้องใช้สวอตก่อนเลยเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งเลย number one เลยคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกนะมาวิเคราะห์สวอตก่อนเลยแต่อะไรก็แล้วแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะต้องย่อมมีข้อดีข้อเสียเนาะทีนี้เราจะเขียนว่าข้อพึงระวังแล้วกันนะข้อพึงระวังในการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า SWOT analysis นะข้อพึงระวังมีอะไรบ้างนะข้อพึงระวังตัวที่1การวิเคราะห์ SWOT analysis เนี่ยต้องไม่อะไรคะไม่เข้าข้างตัวเองนะเพราะอะไรเพราะส่วนมากแล้วธุรกิจเนี่ยอ้าววิเคราะห์ SWOT หน่อยโอ้โหตัว strength เนี่ยตัวจุดเด่นเนี่ยมาเพียบเลยเข้าข้างตัวเองไงว่าสินค้าตัวเองดีอย่างงู้นดีอย่างงี้อย่างมันเป็นธรรมดาของคนเนาะดีอย่างงั้นดีอย่างงี้ดีเต็มไปหมดเลยพอเป็นจุดอ่อนมีอยู่2ข้อคือแบบมีแค่นี้พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่คือข้อเนี่ยทำไมถึงเราต้องห้ามเข้าข้างตัวเองเพราะถ้าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไปมีแต่จุดแข็งอย่างเดียวเลยเราจะไม่รู้เลยว่า

่าเราจะต้องวางแผนพัฒนาต่อไปยังไงเพราะอะไรเพราะอ้าวก็สินค้าฉันดีอยู่แล้วอะฉันก็ไม่ต้องพัฒนาอะไรเลยนะสิอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นห้ามเข้าข้างตัวเองนะสองเครื่องมือวิเคราะห์ SWOT analysis เนี่ยมันสามารถใช้ได้ในระยะสั้นระยะสั้นเช่นอาจจะประมาณ3เดือน3เดือนเพราะอะไรเพราะการคิด SWOT analysis เนี่ยมันมาจากความคิดของตัวเราเองเป็นสำคัญมันไม่ได้มีแหล่งข้อมูลหรือค่าทางสถิติอื่นๆอะไรเลยที่มาช่วยซัพพอร์ตเราในการเขาเรียกว่าอะไรอะในการเขียนหรือว่าในการบอกเราอะเราคิดขึ้นมาเองอะว่าเนี่ยมันคือ SWOT นะมันเป็นแบบนี้ตามลักษณะนี้เพราะนั้นมันควรใช้ได้แค่ระยะสั้นๆ3เดือนแต่ถ้าจะมากกว่านี้เราก็หลังจาก3เดือนเราก็วิเคราะห์ต่อหรือต้องใช้เครื่องมืออื่นๆในทางธุรกิจมาช่วยในการวิเคราะห์ SWOT analysis ด้วยนะต้องช่วยกันจริงๆแล้วในทางบริหารธุรกิจเนี่ยเวลาเราจะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเนี่ยนอกจากตัว SWOT analysis ตัวนี้แล้วเรายังมีอีกหลายเครื่องมือซึ่งเดี๋ยวจะนำเสนอต่อไปก็คือ Five Force Model นะแล้วก็รวมถึงการวิเคราะห์แบบ PLC ด้วยคือวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์คืออย่างนี้ดีกว่าการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเนี่ยมันเหมือนกับเรามีอุปกรณ์หลายๆอย่างแต่เราจะเอามาอุปกรณ์เนี้ยเราต้องการจะเอามาทำแบบนี้เพราะนั้นเราต้องใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และธุรกิจของเราณตอนนั้นเวลานั้นเดี๋ยวนั้นเพราะนั้นมันก็เหมือนกับการเราเลือกใช้เครื่องมือต่างๆในทางธุรกิจนะเอามาตัดสินใจว่าณตอนนั้นเนี่ยเราจะใช้เครื่องมืออะไรให้มันเหมาะสมกับธุรกิจของเรานะนี่ก็คือหลักในการใช้เครื่องมือนะเพราะนั้น SWOT analysis เองก็เป็นอย่างที่บอกไปว่ามันคลาสสิกนะมันคลาสสิกที่สุดแล้วกับการเขาเรียกว่ากับการใช้วิเคราะห์นะนี่คือเครื่องมือตัวที่หนึ่งนะต่อไปอีกเครื่องมือหนึ่งข้างหลังละกันเนาะอีกเครื่องมือหนึ่งที่เรามักจะใช้คือวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์หรือ PLC คือ Product Life Cycle วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์อันนี้แนวคิดมาได้อย่างไรก็คือแปลง่ายๆก็คือวัฏจักรของผลิตภัณฑ์ยังไงวัฏจักรของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เข้าตลาดจนถึงออกจากตลาดตั้งแต่สินค้าเนี่ยถือกำเนิดเกิดขึ้นมาในตลาดกลุ่มนั้นเลยแล้วก็ออกจากตลาดอันนั้นไปเลยนะอ่ะทีนี้เราเชื่อว่าวัฏจักรของธุรกิจเนี่ยมันจะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาเราวิเคราะห์ PLC เราจะวิเคราะห์แบบนี้เราจะมีเส้นกราฟอยู่2เส้นเนาะเส้นตั้งแทนยอดขายรวมเส้นนอนแทนระยะเวลาที่ขายเพราะนั้นโดยทั่วๆไปที่จะอธิบายต่อไปนี้เป็นโดยทั่วๆไปเราจะมีลักษณะเป็นกราฟรูประฆังคว่ำแบบนี้โดย PLC จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น4ช่วงออกเป็น4ช่วงช่วงที่1

เนาะช่วงที่หนึ่งก็เป็นช่วงนี้ช่วงที่หนึ่งใส่เลขหนึ่งแล้วกันนะเราจะเรียกช่วงเนี้ยว่าช่วงแนะนำเขียนชื่อไปก่อนนะช่วงที่สองตรงนี้เราจะเรียกว่าช่วงเติบโตทีนี้ไอ้ช่วงเติบโตเนี่ยมันจะกินพื้นที่ไปถึงตรงนี้ด้วยหน่อยหนึ่งซึ่งพื้นที่ตรงนี้เราจะเรียกว่าช่วงอิ่มตัวอิ่มตัวช่วงที่3และมาหล่นมาช่วงนี้ช่วงที่4นับงี้ละกันอ่ะอย่างนี้ไปเลยคล่อมไปเลยช่วงที่4เราจะเรียกว่าช่วงถดถอยอ้าวช่วงถดถอยทำไมวัฏจักรมันจะเกิดขึ้น4รอบแบบนี้อ่ะแล้วเพื่อมันถดถอยลงมาใช่ไหมมันก็ถดถอยลงมาแล้วมันก็จะขึ้นไปใหม่แล้วมันก็จะอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเราเรียกเอาวัฏจักรหรือวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์หมายถึงอะไรหมายถึงดังต่อไปนี้มาดูช่วงที่1ก่อนช่วงแนะนำช่วงแนะนำเนี่ยเป็นช่วงที่สินค้าเพิ่งเริ่มเข้าตลาดฟังให้ดีนะสินค้าเพิ่งเริ่มเข้าตลาดอ่ะเขียนด้วยสินค้าเพิ่งเริ่มสินค้าเพิ่งเริ่มเข้าตลาดทีเนี้ยพอสินค้าเพิ่งเริ่มเข้าตลาดพอเริ่มเข้าตลาดเนี่ยมันก็จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่แบบชอบคนกลุ่มที่หนึ่งคือชอบความใหม่ของสินค้าที่อุ้ยชอบทดลองชอบเขาเรียกว่าชอบเรียนรู้ชอบทดลองสินค้าใหม่ๆในตลาดกับกลุ่มที่สองคือยังกลัวๆไม่กล้ากลุ่มเรียกไม่กล้าและกลุ่มที่สามก็คือเปลี่ยนทำไมในเมื่อของเก่ายังใช้ได้อยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อช่วงแนะนำเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่อาจจะเป็นช่วงที่ทำยอดขายได้น้อยสำหรับกิจการเพราะอาจจะยอดขายส่วนใหญ่อาจจะแค่มาจากคนกลุ่มที่หนึ่งเท่านั้นซึ่งคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่แบบแค่ชอบลองของอาจจะไม่ได้ชอบจริงๆแค่มันใหม่เนี่ยก็เลยอยากลองนะฮะกลัวการเปลี่ยนแปลงมีสินค้าจะไม่กล้าใช้ของใหม่กับเปลี่ยนทำไมนะแบบนี้เป็นต้นนะกลุ่มที่เพราะฉะนั้นช่วงที่หนึ่งคือช่วงแนะนำเนี่ยเป็นช่วงที่สินค้าเพิ่งเข้าตลาดยังไม่ทำกำไรฟังให้ดีนะตรงนี้สินค้าช่วงแนะนำเนี่ยยังไม่ทำกำไรให้กับกิจการแค่อาจจะมียอดขายบางๆเข้ามาทีนี้เมื่อสินค้านี้อยู่ในตลาดระยะเวลาหนึ่งหลุดจากช่วงแนะนำไปแล้วมันจะเข้าสู่ช่วงเติบโตแล้วแปลว่าถ้าช่วงที่หนึ่งเป็นช่วงแนะนำหรือเริ่มทดลองเข้าตลาดสินค้ามันอยู่ในตลาดมานานแล้วผู้คนเริ่มรู้จักลองคิดเล่นๆนะผู้คนเริ่มรู้จักผู้คนเริ่มวิก็ดีนี่เริ่มเอ้ยมันใช้ดีนะอันนี้ดีกว่าใช้แบบนี้สะดวกกว่าเริ่มเติบโตหรือ growing แล้วความหมายคือช่วงเติบโตเนี่ยสินค้าอะไรเอ่ยเป็นที่ทำไมเป็นที่รู้จักของผู้อะไรละบริโภคเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคเมื่อเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคแล้วเกิดความคุ้นชินจึงทำให้ยอดขายมันทำไมเติบโตเพราะทุกคนรู้จักแล้วเริ่มใช้มันเป็นแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ต้องเป็นช่วงที่ทำให้ทำกำไรให้กับกิจการหุยนี่ไงเพราะเส้นมันตั้งชันมากแปลว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนใช้สินค้าเรามากขึ้นแล้วสินค้าเป็นที่รู้จักแล้วพอหลุ

จากช่วงนี้เหมือนกันหลุดจากช่วงเติบโตไปถึงจุดนี้จุดสูงสุดเลยจุดท็อปเนี่ยแน่นอนอะไรที่อยู่ในตลาดมานานๆผู้คนเริ่มทำไมเบื่อเนาะมันก็เหมือนมันเป็นธรรมชาติอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าคุ้นชินมากเกินไปก็รู้แหละคือผู้บริโภคเริ่มไม่ตื่นเต้นใช้คำพูดนี้ดีกว่าตรงนี้เริ่มไม่ตื่นเต้นกับอะไรแล้วเริ่มไม่ตื่นเต้นกับผลิตภัณฑ์ของเราแล้ว ก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นอะไรก็ใช้เป็นอ๋อแบบนี้นี่เองอ๋อรู้แล้วมันเป็นแบบนี้อ๋อกลิ่นนี้อุ้ยเคยใช้แล้วก็ดีนะแต่ก็ฉันรู้สึกชินเข้าไปแล้วช่วงท็อปหรือช่วงสูงสุดของกิจการเนี่ยเป็นช่วงที่ทำคือไม่ได้คือช่วงการขายเนี่ยไม่ได้พุ่งปรี๊ดแต่มันจะค่อยๆเพิ่มเพราะนั้นสัญญาณตรงนี้คืออะไรผู้บริโภคเริ่มทำไมเอ่ยเริ่มชินกับผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็เริ่มชินทีนี้ล่ะมันจะตกเร็วมากหลังจากนี้เมื่อท็อปเนี่ยคนบริโภคจนคุ้นชินใช่ไหมมันเขาก็เลยจะลดปริมาณอะไรลงลดปริมาณการซื้อลงจนมาเราเรียกว่าช่วงนี้ว่าช่วงถดถอยช่วงถดถอยแปลว่าเป็นช่วงที่ผู้บริโภคลดปริมาณการซื้อลดปริมาณการซื้อเมื่อลดปริมาณการซื้อก็สันนิษฐานได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ทำกำไรให้กับกิจการอีกต่อไปคำถามมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหตุการณ์นี้มันก็เกิดขึ้นต่อจากที่ผู้บริโภคคุ้นชินไงคือพฤติกรรมมนุษย์หรือการบริโภคเนี่ยอะไรที่เรารู้จักดีๆหรือสินค้าที่อยู่ในตลาดมาเป็นระยะเวลายาวนานต้องบอกแบบนี้นะว่าสินค้าที่อยู่ในตลาดมาเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยเราจะรู้สึกชินพอเราชินเราก็แบบพยายามมองหาสินค้าตัวใหม่ตรงนี้เนาะจุดท็อปตรงนี้ช่วงนี้ก็ได้ช่วงนี้เสียเงินนะมันเป็นช่วงเอาแยกมาอีกดีกว่ามันเป็นช่วงที่เป็นอย่างนี้มันเป็นช่วงที่หนึ่งรู้สึกชินกับสินค้าตัวเดิมกับสองเริ่มมองหาสินค้าใหม่สินค้าใหม่ๆมาแทนแล้วคืออรรถประโยชน์เริ่มสินค้าเดิมเริ่มทำไมแล้วเริ่มไม่ตอบโจทย์แล้วสินค้าเดิมเริ่มไม่ตอบโจทย์ความต้องการของเราแล้วลูกค้าจึงพยายามเสาะแสวงหาสินค้าตัวใหม่หรือ หาสินค้าชดเชยหาสินค้าชดเชยแทนเพราะนั้นตรงนี้จะทำให้กิจการส่วนใหญ่ทำไมเริ่มคิดแล้วว่ามีทางเลือก2ทางเนาะตรงนี้กิจการก็จะมีทางเลือกอยู่2ทางกิจการจะมีทางเลือกอยู่2ทางและตรงนี้เนาะทางเลือกเนาะทางเลือกของกิจการก็มี1ปิดมันซะเลย2กับปรับปรุงมีทางเลือกอยู่2ทางอันนี้ก็ต้องอยู่ที่นโยบายของกิจการแล้วว่าเราจะใช้ตัว

ไหนในการที่เราจะช่วยตรงนี้ทีนี้คำถามเราสามารถโฮตรงนี้ไว้ให้นานได้ไหมจะ1 2 3 4เนี่ยถ้าเป็นกิจการชอบตรงไหนกิจการชอบตรงนี้ชอบ2เพราะอะไรเพราะมันเป็นช่วงทำกำไรไงเป็นไปได้ไหมถ้าเราอยากโฮมันให้มันอยู่นานๆกับเรามันก็ทำได้เพียงแต่ธุรกิจและกิจการนั้นจะต้องมีการทำ R&D ตลอดเวลาแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่เรามาพูดกันตรงนี้คือเรากำลังให้เครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเครื่องมือแรกทวนเนาะเป็น SWOT เครื่องมือที่1เครื่องมือที่2เป็นในเรื่องของการวิเคราะห์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทีนี้มี2เครื่องมือเดี๋ยวในคราวหน้าเราจะมาแถมอีกเครื่องมือนึงก็คือ Five Force Modelตัวนี้ไฟฟอร์ดโมเดลนะฮะก็จะเป็น3เครื่องมือเพราะนั้นถามว่าอะไรใช้ดีสุดบางคนชอบคำถามโลกแตกอันนี้มากว่าอะไรใช้ดีสุดจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรใช้ดีสุดสำหรับเครื่องมือในการบริหารธุรกิจเพียงแต่เราจะต้องเลือกเครื่องมือนั้นให้เหมาะกับธุรกิจของเราโดยเครื่องมือเหล่านี้มันจะถูกนำไปวิเคราะห์ในแผนธุรกิจของเราด้วยนะในแผนธุรกิจของเราจะต้องนำเครื่องมือเหล่านี้ไปวิเคราะห์ด้วยนะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วก็สามารถที่จะนำไปเขียนในแผนธุรกิจได้อย่างไรนะอันนี้คนที่ทำธุรกิจส่วนมากก็ต้องเลือกนะว่าจะใช้ประโยชน์จากตรงไหนแล้วก็ต้องมีข้อมูลทางธุรกิจเยอะๆสรุปแล้วก็คือจะต้องพยายามหูตารวดเร็วว่องไวในการหาข้อมูลในการวิเคราะห์ข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจอยู่เสมอเพื่อทำให้แผนธุรกิจของเรานั้นมันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะฮะและเดี๋ยวในคราวหน้าเนี่ยเรามาดูในหัวข้ออื่นกันต่อว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรจากวันนี้ที่เราได้พูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์แผนธุรกิจไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นสำหรับรายการแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารวันนี้นะฮะก็หมดเวลาอีกแล้วนะฮะข้อมูลแล้วก็ความรู้เนี่ยยังมีอีกเยอะเลยนะฮะก็ติดตามกันในตอนต่อไปแล้วก็เอาไปเลือกใช้ในสิ่งที่เหมาะกับธุรกิจของตัวท่านเองว่าท่านจะใช้ส่วนไหนในการที่จะดำเนินการแล้วก็ให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่านนะฮะก็เลือกใช้ตัวธุรกิจให้มันเหมาะแล้วก็สามารถเขียนแผนธุรกิจออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะรายการแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารเนี่ยก็หมดเวลาลงแล้วแล้วก็พบกันใหม่กับเราและสาระดีๆทางด้านธุรกิจแบบนี้อีกนะครับในคราวหน้ากับรายการแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารนะฮะวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักกลับมาพบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุชเผื่อนพิภพอาจารย์ประจำจากสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะแล้วก็กลับมานะคะพบกันกับบวกลบคูณหารการคำนวณพื้นฐานของวิทยาศาสตร์การอาหารบายครูชมบีค่ะในสัปดาห์นี้นะคะก็เป็น EP ที่7เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณเบื้องต้นนะคะในเรื่องของการเตรียมสารเคมีนั่นเองค่ะเรามาทำความเข้าใจเรื่องของสารเคมีกันก่อนนะคะในครูชมบีก็เคยได้พูดถึงเรื่องของสารเคมีกันไปบ้างแล้วนะคะว่าหมายความว่าอะไรสารเคมีเนี่ยหรือ chemical reagents เนี่ยนะคะก็คือเป็นธาตุหรือสารประกอบที่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีแล้วก็มีสมบัติทางกายภาพและก็ทางเคมีเฉพาะตัวซึ่งก็จะแตกต่างกันไปนะคะตามชื่อนะคะที่เรียกธาตุหรือสารประกอบนั้นๆที่เป็นสารเคมีโดยสารที่เป็นสารเคมี

เพื่อที่จะตรวจสอบว่าเกิดปฏิกิริยาขึ้นหรือไม่อย่างไรนั่นเองค่ะดังนั้นในเรื่องของการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีความเกี่ยวข้องในการใช้สารเคมีนั่นเองค่ะในส่วนของสารเคมีนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นเรื่องของการที่เราจะมีความเสี่ยงในการใช้งานนะคะเพราะว่าสารเคมีเนี่ยจะมีอันตรายต่อผู้ใช้นะคะแล้วก็ต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเบื้องต้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะสังเกตได้จากสัญลักษณ์นะคะที่เขากำหนดขึ้นมาเพื่อใช้แทนความหมายระบุถึงชนิดของอันตรายที่จะได้รับจากสารเคมีนั้นๆก็จะมีหลากหลายสัญลักษณ์มากเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่สำคัญที่เราควรจะต้องรู้จักนะคะก็อย่างในเรื่องของความเป็นพิษนะคะในเรื่องของการระเบิดการกัดกร่อนนะคะการที่สามารถที่จะเกิดการลุกไหม้นะคะก็จะเกิดเป็นไฟขึ้นมาได้ซึ่งก็จะทำให้เกิดอันตรายแล้วก็จะมีการติดนะคะสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยควบคู่กันไปกับสารเคมีชนิดนั้นๆโดยในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะอ่านจากชื่อของสารเคมีเราก็จะไม่ทราบได้นะคะว่าสารเคมีเนี่ยมีความอันตรายมากน้อยแค่ไหนก็ให้สังเกตที่สัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะบอกได้ชัดเจนจะเป็นสัญลักษณ์สากลที่รู้จักกันนะคะในความหมายทางสากลว่าลักษณะรูปร่างแบบนี้นะคะมีลักษณะเหมือนเป็นกะโหลกไข้นะคะก็จะเป็นสารเคมีที่มีความเป็นพิษนะคะหรือว่ามีลักษณะเป็นเหมือนเปลวไฟก็จะเป็นสารเคมีที่สามารถที่จะเกิดการลุกจุดติดเป็นไฟขึ้นมาได้นั่นเองดังนั้นนะคะในเรื่องของอันตรายนะคะที่จะเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีในการทดลองก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในบางครั้งเนี่ยสารเคมีนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นพิษอาจจะไม่ได้เกิดการลุกติดเป็นไฟแต่ถ้าเราใช้ผิดวิธีผิดรูปแบบนะคะหรือใช้ในปริมาณที่ไม่เหมาะสมอาจจะมากจนเกินไปนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้เช่นเดียวกันนั่นเองดังนั้นนะคะในต้นเนี่ยเรื่องของการทดลองการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีสารเคมีมาเกี่ยวข้องนะคะเราก็จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการทำแลบที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีการใช้สารเคมีให้ถูกวิธีให้ถูกชนิดนะคะแล้วก็วิธีการใช้รวมไปถึงเรื่องของการคำนวณให้ได้มาซึ่งปริมาณที่เหมาะสมในการนำสารเคมีมาใช้ทดลองนั่นเองก็ในเบื้องต้นนะคะเราก็สามารถที่จะดูความพร้อมของตัวเองว่ามีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในแลบที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีมากน้อยแค่ไหนเราก็สามารถที่จะเสิร์ชหาได้นะคะในอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะคะหรืออย่างกรณีของจะทดสอบดูเบื้องต้นนะคะว่าเรามีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านการทำแลบมีสารเคมีมากน้อยแค่ไหนไหมก็ลองเข้าไปในเว็บไซต์นี้ดูก็ได้นะคะจะเป็นเกมนะคะให้เราลองได้เล่นได้ฝึกนะคะอันนี้ก็จะเป็นนักศึกษานะคะหรือผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปลองทดสอบความรู้เบื้องต้นเหมือนเป็น P-test นะคะว่าเรามีความรู้ตรงเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้ายังไม่รู้ก็ควรที่จะต้องทำความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์รวมถึงสารเคมีก่อนที่จะลงปฏิบัติแลบจริงนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของการที่เราจะเตรียมสารเคมีได้นะคะเราก็จะต้องทำความรู้จักกับตัวของสารเคมีไปแล้วแล้วเราก็จะต้องทำความรู้จักกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ในการใช้แลบที่มีสารเคมีเนี่ยก็จะใช้ในกลุ่มของเครื่องแก้วเนื่องด้วยเครื่องแก้วนะคะเขาเป็นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่นิยมใช้กันเพราะเป็นวัสดุเนี่ยที่สามารถที่จะทนในเรื่องของความร้อนได้ทนการเกิดปฏิกิริยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกัดกร่อนนะคะแต่ว่าก็ต้องดูในส่วนของเกรด
ของคุณภาพที่นำมาทำเป็นเครื่องแก้วนะคะว่ามีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนก็ต้องใช้ให้คุณภาพเนี่ยสามารถที่จะช่วยนะคะป้องกันผู้ที่ใช้เครื่องแก้วต่างๆในการทดลองที่มี

สารเคมีนะคะได้อย่างปลอดภัยนั่นเองเราก็ต้องเลือกดูโดยเครื่องแก้วนะคะหรือ glassware เนี่ยเขาก็จะใช้ตลอดกระบวนการทดลองแล้วก็การวิจัยไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการตวงวัดปริมาตรการผสมการต้มนะคะการให้ความร้อนรวมไปถึงระหว่างการเกิดปฏิกิริยาของสารเคมีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็นิยมที่จะใช้อุปกรณ์เป็นเครื่องแก้วอาจจะมีวัสดุอื่นๆนำมาใช้ในการทดลองและวิจัยด้วยนะคะอาจจะเป็นในส่วนของพลาสติกนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ PP PE LDPE ก็จะมีความเกี่ยวข้องในส่วนงานพาร์ทอื่นๆอาจจะเกี่ยวข้องในส่วนของที่ไม่ต้องมีการโดนความร้อนสูงนะคะหรือไม่ได้มีสารเคมีในการกัดกร่อนนะคะก็จะใช้กับในกลุ่มของพลาสติกในการทำเป็นอุปกรณ์อย่างเช่นในส่วนของเป็นเพทติดิชนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของช้อนในส่วนของบีกเกอร์ก็สามารถที่จะทำได้แต่เราก็ต้องเลือกวัสดุให้เหมาะกับในส่วนของงานของเรานั่นเองนอกจากนี้นะคะการเตรียมสารเคมีเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือเครื่องชั่งเครื่องชั่งเนี่ยหรือเวทติ้งบาลานซ์นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เราเตรียมสารเคมีได้อย่างถูกต้องเพราะว่าจะต้องมีการใช้ในปริมาณถ้าเป็นของแข็งหรือปริมาตรถ้าเป็นของเหลวเนี่ยที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เหมาะสมเพราะว่าจะมีผลกับการเกิดปฏิกิริยาของสารเคมีโดยเครื่องชั่งนะคะที่ใช้ก็จะใช้เพื่อระบุค่าน้ำหนักหรือมวลนะคะก็คือเป็นแมสของสิ่งที่เรานำมาชั่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสารเคมีที่เป็นของแข็งนะคะหรืออาจจะเป็นเซมิโซลิดหรืออาจจะเป็นของเหลวแต่ว่าเราอยากจะรู้ในส่วนที่เป็นแมสเป็นมวลเราก็จะใช้ในส่วนของเครื่องชั่งนี้เนี่ยในการที่จะทราบข้อมูลของแมสของน้ำหนักซึ่งก็ได้ถ้านักศึกษานะคะหรือผู้ที่สนใจเนี่ยอยากจะรู้กับเรื่องของการใช้งานเครื่องชั่งนะคะก็สามารถที่จะไปดูกันได้นะคะจะดูในมุกก็ได้นะคะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในส่วนของการใช้เครื่องมือเบื้องต้นเพื่อวิชาการแปรรูปอาหารใบคูชมบี EP 3การใช้เครื่องชั่งนะคะก็จะได้บอกเรื่องของการใช้วิธีใช้เครื่องชั่งเอาไว้คราวนี้เนี่ยเมื่อเรามีสิ่งที่ทำความเข้าใจแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมสารเคมีไม่ว่าจะเป็นตัวสารเคมีจะเป็นตัวในส่วนของเครื่องแก้วแล้วก็เป็นในส่วนของเครื่องชั่งคราวนี้เนี่ยเราก็ควรจะต้องมีพื้นฐานนะคะในการใช้อุปกรณ์เพื่อที่จะบอกให้ได้ซึ่งค่าที่เรานำไปใช้ในการคำนวณนะคะในการคำนวณเนี่ยเราต้องการชื่อก็บอกแล้วคือการคำนวณเราจะต้องใช้ค่าที่เป็นตัวเลขนะคะดังนั้นค่าที่เป็นตัวเลขเนี่ยก็มักจะเป็นในส่วนของน้ำหนักนะคะจะเป็นในส่วนของปริมาตรนะคะที่เป็นของเหลวหรืออาจจะเป็นในส่วนของโมเลกุลาร์เวทนะคะซึ่งก็จะใช้เพื่อคำนวณให้ได้มานะคะที่ค่าที่เราอยากจะนำมาใช้ในการเตรียมสารเคมีในหน่วยต่างๆในเรื่องของความเข้มข้นนะคะก็ต้องการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขคราวนี้เนี่ยสิ่งที่จะใช้บ่อยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการอ่านค่าการอ่านค่าถ้าเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักนะคะเราก็ชั่งสิ่งที่เราอยากจะชั่งอย่างเช่นสารเคมีที่เป็นผงนะคะเราอยากจะชั่งแล้วเราก็อ่านตามค่าที่เครื่องชั่งบอกนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าเป็นของเหลวนะคะเราก็จะต้องใช้ในส่วนที่เป็นกระบอกตวงในการวัดนะคะตวงวัดปริมาตรของเหลวแล้วก็อ่านนะคะซึ่งเวลาอ่านเนี่ยเราก็จะต้องใช้ในส่วนของสายตานะคะในการมองวิธีนะคะก็คือเราเนี่ยจะต้องมองในส่วนที่เป็นส่วนโค้งด้านล่างหรือที่เรียกกันว่าท้องน้ำนะคะแล้วเราก็จะอ่านค่าที่ตรงกับขีดของสเกลที่ระบุนั้นๆเอาไว้เราก็จะได้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะคะของปริมาตรสารปริมาตรน้ำนะคะที่เราจะใช้ในการเตรียมสารเคมีนั่นเองโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการอ่านปริมาตรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวิจัยญาณของแต่ละบุคคลนะคะขึ้นอยู่กับทักษะการใช้เครื่องมือ

นะคะเวลาเราจะวางอุปกรณ์ที่เป็นกระบอกตวงแล้วก็ต้องวางบนพื้นเรียบนะคะก็จะต้องใช้นะคะวางให้อยู่ในระดับสายตาแล้วเราก็จะอ่านที่บริเวณท้องน้ำนะคะหรือในบางครั้งอาจจะไม่ใช่แค่การอ่านค่าอาจจะเป็นเรื่องของการปรับปริมาตรเราก็จะต้องใช้สายตาในการดูสเกลนะคะเพื่อที่จะปรับปริมาตรให้ได้ตามที่เราจะเตรียมสารเคมีนั่นเองอุปกรณ์นะคะที่เกี่ยวข้องอีกในการเตรียมสารเคมีก็จะมีอีกสิ่งหนึ่งคันนั่นก็คือปิเปตนะคะปิเปตเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบนะคะซึ่งก็จะแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งานนะคะจะเป็นปิเปตแบบแก้วนะคะก็จะใช้งานถ้าสารเคมีนั้นเนี่ยสามารถที่จะกัดกร่อนในส่วนของพลาสติกได้มีความเป็นกรดนะคะก็จะใช้ในส่วนที่เป็นปิเปตแก้วนะคะหรือถ้าเป็นปิเปตที่ไม่ได้มีความกัดกร่อนแต่อย่างใดนะคะแล้วก็เราอยากจะใช้ในปริมาณที่ไม่มากนะคะแต่จริงๆแล้วปิเปตเนี่ยก็สามารถที่จะมีให้เลือกได้หลากหลายขนาดนะคะก็จะมีในส่วนของไมโครปิเปตให้เราเลือกใช้นะคะก็จะมีลักษณะเป็นด้ามจับนะคะก็จะสะดวกต่อการใช้งานเราก็จะอ่านตามสเกลนะคะหรือถ้าเราอยากจะใช้ปิเปตในปริมาณมากๆอย่างเราต้องเตรียมทำตัวในส่วนของน้ำเกลือเอาไว้เลี้ยงในกลุ่มของการเลี้ยงเชื้อนะคะเราก็อาจจะต้องใช้ในส่วนของดิสเพนเซอร์ปิเปตที่มีขนาดใหญ่นะคะก็จะสามารถเตรียมนะคะสิ่งที่เราต้องการหรือเตรียมสารเคมีต่างๆเนี่ยได้ในปริมาณมากตามที่เราต้องการวิธีการใช้นะคะเราก็จะต้องทำการปรับสเกลที่เราอยากจะตวงวัดแล้วเราก็จะทำการกดนะคะกดในปุ่มด้านบนนะคะแล้วก็ปล่อยเพื่อที่จะดูดสารที่เราต้องการเข้าไปจากนั้นเวลาเราจะไปถ่ายนะคะลงบนหลอดนะคะหรือไวเอลต่างๆแล้วก็คือกดปุ่มลงไปอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็กดอีกครั้งนึงเพื่อที่จะปล่อยสารนั้นเนี่ยให้หมดจากปิเปตที่เราดูดมานั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่สำคัญเหมือนกันนะคะในการเตรียมสารเคมีโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในกลุ่มต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องนะคะนักศึกษาและผู้ที่สนใจเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจนะคะเบื้องต้นนะคะอาจจะต้องลองใช้เครื่องมือต่างๆเลยก็ได้นะเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกับการเตรียมสารเคมีแน่นอนนะคะแล้วนอกจากนั้นเรามีทักษะมีความรู้ในการใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องรู้นั่นก็คือเรื่องของการคำนวณนั่นเองค่ะในส่วนของการคำนวณนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในการเตรียมสารเคมีเพราะดูจากองค์ประกอบสำคัญเนี่ยในการเตรียมสารเคมีนะคะที่เราอาจจะเตรียมในรูปของโซลูชันที่เป็นสารละลายนะคะเราก็จะต้องรู้ในส่วนของขั้นตอนตลอดโปรเซสเลยนะคะรวมไปถึงประเภทนะคะของสารละลายที่เราต้องการจะเตรียมเราอยากจะให้ได้เป็นมิกเซอร์แบบไหนเป็นโซลูชันแบบไหนนะคะแล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องใช้สารเคมีชนิดไหนบ้างแล้วเราก็จะรู้ว่าเครื่องมือเครื่องแก้วอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องต้องใช้อะไรบ้างรวมไปถึงในเมื่อปลายทางเนี่ยเรารู้ว่าเราอยากจะได้โซลูชันนะคะแบบไหนก็จะต้องรู้ความเข้มข้นและก็ปริมาตรที่เราต้องการจะเตรียมพาร์ทนี้แหละนะคะก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการคำนวณเพื่อที่จะตามเตรียมสารเคมีไม่เช่นนั้นนะคะเราก็จะไม่สามารถที่จะเตรียมสารเคมีให้ออกมาได้นะคะนั่นเองในส่วนของการเตรียมสารเคมีนะคะในเบื้องต้นเนี่ยจริงๆแล้วการเตรียมสารเคมีก็จะมีหลายวิธีนะคะเพราะว่าเรามีหน่วยที่ใช้ในการเตรียมในการระบุความเข้มข้นเนี่ยหลากหลายนะคะโดยในส่วนที่เป็นขั้นต้นนะคะเราก็ควรจะทำความรู้จักเกี่ยวกับหน่วยของโมลาริตี้หรือตัว M นะคะเวลาเราเตรียมเนี่ยความเข้มข้นนะคะพอเราอ่านในส่วนของเมทอดที่เราอ้างอิงมาหรือวิธีการที่เราจะใช้เจอหน่วยโมลานะคะจะเตรียมอย่างไรนะคะเรามาทำความรู้จักกับหน่วยโมลาก่อนการคำนวณ นะคะให้สารของเราเนี่ยมีความเข้มข้นในหน่วยโมลาก็จะหมายถึงหน่วยที่บอกจำนวนโมลของเนื้อสารในสารละลาย1,000 มิลลิลิตร
หรือนั่นก็คือ1ลิตรนั่นเองโดยสูตรการคำนวณนะคะนั่นก็คือโมล่าเนี่ยจะเท่ากับจำนวนโมลนะคะต่อสารละลาย1ลิตรหรือเท่ากับนะคะ G per molecular weight ต่อลิตรโดยในส่วนของการเตรียมนะคะสารเคมีตัวนี้เนี่ยเราก็จะดูนะคะจากข้อมูลที่ได้รับมาคืออยู่ๆเนี่ยอาจจะให้เตรียมมาเลยเนี่ยโดยที่ไม่บอกอะไรเลยเนี่ยก็จะเป็นไปไม่ได้นะคะจะต้องรู้นะคะว่าเราเนี่ยมีสารอะไรอยู่นะคะแล้วเราก็จะเตรียมอะไรอย่างน้อยๆเนี่ยต้องรู้ว่าสารที่เรากำลังเตรียมเนี่ยคืออะไรนะคะโดยในส่วนของโจทย์เพื่อความให้ชัดเจนยิ่งขึ้นจากโจทย์เราก็จะเห็นว่าเขาบอกว่าในการเตรียมสารละลาย A ความเข้มข้น 0.01 โมลาร์จำนวน500มิลลิลิตรที่มีโมเลกุลาร์เวทนะคะของสาร A เนี่ยอยู่เท่ากับ 58.44 กรัมเปอร์โมลจะต้องทำการชั่งสารตัวนี้เนี่ยจำนวนเท่าใดก็เราก็ต้องทำการตีโจทย์นะคะที่เราเคยได้พูดคุยกันไปว่าเราจะต้องตีโจทย์ว่าเขาต้องการทราบอะไรในครั้งนี้ต้องการที่จะเตรียมสารเคมีในหน่วยที่เขาบอกมาแล้วก็จะเป็นหน่วยของโมล่านะคะในปริมาตรที่ต้องการคือ500มิลลิลิตรพอบอกในส่วนของข้อมูลต่างๆเนี่ยเราพอเริ่มที่จะเตรียมอุปกรณ์ได้แล้วเตรียมเครื่องมือได้นะคะหาอุปกรณ์ที่จะมาบรรจุนะคะให้พอในปริมาณสารเคมีที่ต้องการเตรียมนะคะไปเตรียมเครื่องแก้วนะคะไปเตรียมในส่วนของ volumetric flask ไปเตรียมในส่วนของปิเปตเตรียมเครื่องชั่งคราวนี้เนี่ยสารเคมีที่เขาให้มานะคะพอบอก molecular weight 58.44 กรัมเปอร์โมลนะคะก็อาจจะพอเดาได้ว่าจะเป็นสารอะไรนะคะอาจจะเป็นโซเดียมคลอไรด์นะคะหรือทางที่ดีเนี่ยก็ถ้าระบุมาเลยนะคะว่าคือเป็นสารเคมีชนิดไหนก็จะมีความชัดเจนคราวนี้เนี่ยเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วเราจะทำการคำนวณว่าเราจะต้องชั่งสารตัวนี้เนี่ยเท่าไหร่นะคะเราก็เข้าตามสูตรการคำนวณเลยก็จะได้เป็นเท่ากับโมล่านะคะเท่ากับจำนวนโมลส่วนสารละลาย1ลิตรหรือนั่นก็คือกรัมเปอร์โมเลกุลาร์เวทต่อสารละลาย1ลิตรเรารู้ในส่วนของความเข้มข้นแล้วที่ 0.01 โมลาร์นะคะแล้วเราก็อยากจะหาในส่วนของกรัมนะคะที่เราจะต้องใช้จากสาร A เนี่ยใส่ลงมาเพื่อทำการเตรียมโดยที่โมเลกุลาร์เวทนะคะเขาก็บอกมานะคะอยู่ที่ 58.44 กรัมเปอร์โมลแล้วก็ต่อในการทำ1ครั้งตามสูตรก็คือในสารละลาย1ลิตรเมื่อเราแทนค่าในสูตรนะคะเราก็จะพบว่าค่ากรัมที่ได้ออกมาเนี่ยคือ 0.5844 กรัมนะคะก็จะทำให้เราบอกได้ว่าถ้าเราต้องการจะเตรียมสารละลาย A นะคะที่ความเข้มข้น 0.001 โมลาร์นะคะเราก็จะต้องใช้ 0.5844 กรัมแต่คราวนี้เนี่ยโจทย์ต้องการแค่จำนวน500มิลลิลิตรไม่ได้ต้องการที่1ลิตรนะคะเราก็จะต้องทำการหารค่ากรัมที่เราได้ออกมาเนี่ยหาร2นะเพราะว่าในส่วนของสูตรที่คำนวณเนี่ยเป็นค่าจำนวนปริมาณของสารกรัมเนี่ยต่อ1ลิตรถ้าเราต้องการเตรียมแค่ครึ่งลิตรหรือ500มิลลิลิตรก็เอาค่าที่ได้มาหาร2ก็จะได้เป็นว่าข้อนี้นะคะจะต้องตอบในส่วนของการชั่งสาร A ที่มีโมเลกุลาร์เวท 58.44 กรัมเปอร์โมลเนี่ยชั่งสารมาที่จำนวน 0.2922 กรัมนั่นเองเราก็รู้แล้วว่าถ้าระบุ 0.2922 กรัมแบบนี้มาจะทำการเตรียมสารได้อย่างไรก็ต้องใช้เครื่องชั่งดิจิตอลที่มีทศนิยม4ตำแหน่งนะคะแล้วก็ชั่งสารให้ได้มาไปเตรียมลงใน volumetric flask ที่500มิลลิลิตรแล้วก็ปรับสารนะคะจะใช้ในส่วนของน้ำ เป็นน้ำกลั่นนะคะหรือว่าน้ำ DI นะคะก็เป็นในส่วนของพาร์ทที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมสารต่อไปเพื่อให้ได้มาซึ่งจำนวน500มิลลิลิตรนั่นเองค่ะคราวนี้ในการคำนวณนะคะนอกจากหน่วยโมล่าที่เราจะพบเจอได้บ่อยนะคะก็จะคำนวณความเข้มข้นเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะบอกความเข้มข้นเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยหลักๆแล้วจะบอกมา3รูปแบบ
นะคะก็จะมีในส่วนของที่บอกเป็นเวท by เวทนะคะแล้วก็ volume by volume แล้วก็ volume by เวทซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยรู้นะคะว่าสารของเราเนี่ยมีตัวเฟสเป็นแบบไหนนะคะถ้าเป็นเวท by เวทก็จะรู้เลยว่าสารเคมีที่เราจะเตรียมเนี่ยก็จะต้องเป็นของแข็งของแข็งนะคะถ้าเป็น volume by volume ก็จะเป็นเหมือนของเหลวของเหลวหรือเวท by volume ก็คือจะเป็นของแข็งในของเหลวดังนั้นนะคะเวลาเราจะเตรียมสารนะคะเราก็จะต้องดูว่าสารของเราเนี่ยระบุความเข้มข้นเป็นเปอร์เซ็นต์ในรูปแบบไหนนะคะเป็น percentage concentration แบบไหนเรามาดูตัวอย่างนะคะว่าแตกต่างกันอย่างไรในการเตรียมถ้าสารของเรานะคะให้ระบุการเตรียมนะคะเป็น weight by weight ตัวอย่างอย่างเช่นเราจะเตรียม 5% weight by weight ของโซเดียมคลอไรด์นั่นก็หมายความว่าในสารละลาย100กรัมในส่วนที่เป็นคือจริงๆของแข็งในของแข็งเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วแต่ความหมายก็คือหน่วยของของแข็งนะคะก็จะเป็นหน่วยของกรัมจริงๆแล้วเนี่ยของเหลวก็สามารถชั่งให้เป็นหน่วยกรัมได้นะคะเราก็จะใช้ในส่วนของเครื่องชั่งเนี่ยช่วยนะคะในการให้ได้มาซึ่งของเหลวในหน่วยที่เป็นกรัมคราวนี้เนี่ยเราก็จะใช้สารละลายนะคะโดยการวัดโดยการชั่งนะคะโดยใช้เครื่องชั่งซึ่งสารละลาย100กรัมนะคะก็จะมีโซเดียมคลอไรด์อยู่5กรัมนะคะดังนั้นเนี่ยแสดงว่าในสารละลายนี้เนี่ยจะมีโซเดียมคลอไรด์5กรัมแล้วก็มีน้ำอยู่95กรัมผสมกันก็จะได้เป็นในส่วนของ 5% weight by weight โซเดียมคลอไรด์ค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวอย่างนะคะสำหรับการเตรียมสารเคมีที่เป็นในระบบของรูปแบบ volume by volume จากตัวอย่างในการเตรียมสารละลายเอทานอล 70% volume by volume นะคะก็จะต้องมีการใช้ในส่วนของเอทานอลแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะเราจะเตรียม 70% เอทานอลเอทานอลที่เราใช้นะคะก็จะต้องมีอยู่ในสารละลายนั้นเนี่ย70 ml หรือ70มิลลิลิตรแล้วก็มีในส่วนของตัวที่มาเป็นตัวทำละลายอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือน้ำที่30มิลลิลิตรรวมกันนะคะก็จะได้สารละลายเอทานอลที่100มิลลิลิตรเราก็จะเห็นนะคะว่าหน่วยความเข้มข้นของเขาเนี่ยก็จะระบุเป็นวอลลุ่ม by วอลลุ่มอีกตัวอย่างนะคะในหน่วยที่ระบุเป็น weight by volume ตัวนี้เนี่ยเวลาเราเตรียมนะคะเราก็จะเตรียมโดยการใช้ในส่วนของสารนะคะที่เป็นของแข็งนะคะกับการเตรียมให้อยู่ในของเหลวโดยหน่วยเนี่ยก็จะเป็นหน่วยของของเหลวสามารถก็คือวัดปริมาตรได้เลยนะคะไม่ต้องนำปริมาตรนี้เนี่ยไปชั่งเหมือนในส่วนที่ระบุเป็น weight by weight ตัวอย่างของ weight by volume เช่นให้เตรียมนะคะสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5% weight by volume เราก็จะต้องเตรียมในส่วนของสารละลาย100มิลลิลิตรนะคะก็จะมีโซเดียมคลอไรด์อยู่5กรัมแล้วเราก็จะมีการเติมน้ำนะคะลงไปเนี่ยเพื่อที่จะปรับโซเดียมคลอไรด์เนี่ยให้ได้100มิลลิลิตรก็ต้องใช้ volumetric fast นะคะในขั้นต้นถ้าเราจะต้องเตรียมของแข็งนะคะเราก็อาจจะต้องมีการทำการละลายนะคะของแข็งกับของเหลวของเราเนี่ยให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะแล้วเราค่อยเทลงไปใส่ในภาชนะเครื่องแก้วที่เราจะวัดปริมาตรที่ใช้ในการเตรียมนะคะแล้วเราก็ใช้ในส่วนของน้ำที่เหลือที่เป็นอีกส่วนหนึ่งของพาร์ทนอกเหนือจาก NaCl เราจะใช้น้ำนะคะในการเตรียมเราก็ค่อยๆเติมลงไปนะคะแล้วก็ปรับปริมาตรให้ได้ตามปริมาตรที่เราต้องการอยากจะได้200มิลลิลิตร500มิลลิลิตรก็สามารถที่จะปรับอาจจะใช้ในส่วนของเป็นตัวเป็นดอปเปอร์นะคะช่วยในการปรับปริมาตรก็สามารถที่จะทำได้นั่นเองค่ะในส่วนของการหาความเข้มข้นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะเจอในการคำนวณนั่นก็จะเป็นในเรื่องของการคำนวณ C1V1 เท่ากับ C2V2
นะคะเราอยากจะคำนวณหาความเข้มข้นของสารที่เราจะเตรียมเราอาจจะทำการเจือจางหรือทำให้เข้มข้นขึ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะโดยวิธีการนี้นิยมใช้บ่อยนะคะในการเตรียมสารต่างๆรวมถึงขั้นตอนการคำนวณต่างๆ C1V1 เนี่ยก็จะมีความหมายนะคะว่าเป็นในส่วนของ C ตัวแรกก็คือแทนในส่วนของ concentration คือความเข้มข้นที่เริ่มต้นเป็น initial C2 ก็จะเป็น final concentration คือความเข้มข้นสุดท้ายที่เราอยากจะเตรียมนะคะส่วน V ก็แทนคำว่า volume นะคะก็คือปริมาตร V1 ก็จะเป็นปริมาตรที่เป็น initial นะคะก็เป็นปริมาตรเริ่มต้นก็จะคู่กับ C1 V2 ก็จะเป็นปริมาตรที่เป็น final นะคะเป็นปริมาตรที่เราอยากจะเตรียมก็จะเป็น V2 คู่กับ C2 ดังนั้นสูตรนี้ C1 V1 C2 V2 เราจะพบบ่อยมากในการเตรียมสารเคมีนะคะมาดูตัวอย่างนะคะถ้าเรามีการเติมนะคะความเข้มข้นนะคะของสารอีกตัวหนึ่งลงไปในสารอีกตัวหนึ่งนะคะและเราก็อยากที่จะรู้ว่าความเข้มข้นทั้งหมดของสารนี้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเราก็สามารถใช้ C1 V1 C2 V2 ได้อะในกรณีนะคะที่เรามีสารอยู่1ตัวนะคะแล้วเรามีการเติมสารตัวใหม่เข้าไปที่ความเข้มข้น5เติมที่5มิลลิกรัมเปอร์มิลลิลิตรปริมาตร 0.1 นะคะปริมาตรเริ่มต้นที่เราใช้ของสารตัวที่เป็น initial เนี่ยเราใช้ 1.4 แล้วก็แทนค่าแล้วเราพอแก้สมการออกมานะคะความเข้มข้น C1 ที่เราได้ก็จะเท่ากับ 0.4 มิลลิกรัมเปอร์มิลลิลิตรอันนี้ก็จะเป็นความเข้มข้นนะคะของสารเนี่ยที่เราได้ออกมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งสูตรการคำนวณที่นิยมใช้มากๆอีกหนึ่งการคำนวณนะคะในการเตรียมสารเคมีก็จะเป็นเรื่องของการคำนวณเท่านะคะหรือเป็นโฟนะคะของสารในการทำเจือจางในการไดลูทในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเตรียมความเข้มข้นในการทำสแตนดาร์ดเคิร์ฟในการทดลองทางเคมีก็จะเจอให้การคำนวณเท่าแบบนี้อยู่บ่อยๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะคำนวณเท่านะคะที่เราจะมีการทำการทดลองที่ศูนย์เท่านะคะก็คือไม่ได้ทำการเจือจางอะไรเลยเป็นตัวความเข้มข้นของสแตนดาร์ดของแซมเปิลเพียวๆนะคะหรือเราอยากจะเจือจางความเข้มข้นลงมาที่10เท่า20เท่า50เท่า100เท่าตัว x ก็คือจะแทนคำว่าเท่านะคะคราวนี้เนี่ยเมื่อเรารู้นะคะว่าเราอยากจะทำการเจือจางสารที่เท่าไหร่บ้างนะคะเราก็จะมาดูว่าเราจะคำนวณยังไงเราจะทำยังไงเราอยากจะเตรียมสารตัวอย่างของเราเนี่ยแซมเปิลของเราเนี่ยลงไปสัก10เท่าเราจะทำยังไงวิธีการง่ายๆนะคะใส่ตัวเลขไว้เลย0เท่า10เท่า20เท่า50เท่า100เท่าคราวนี้จับคู่10มาหา0ใช่ไหมคะแสดงว่ามีตัวเลขเนี่ยเท่าไหร่ห่างกันก็คือเพิ่มมา10เท่าก็คือจะเป็น10อยากจะเพิ่มจาก10เป็น20ก็มาดูว่า10เนี่ยคูณเท่าไหร่ถึงจะได้20ก็คือคูณ2อยากจะเพิ่มจาก20เป็น50เท่า20คูณอะไรถึงจะได้50ก็คือ 2.5 นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะเตรียม50ไปเป็น100จะต้องเตรียมเท่าไหร่ก็ดูว่า50คูณอะไรถึงได้100ก็คือคูณ2นะคะคราวนี้เรารู้แล้วตัวเลขนะคะที่เป็นช่องในการเตรียมแต่ละช่องของแต่ละคู่เวลาการเตรียมลักษณะที่เป็นเท่าเนี่ยจะทำเป็นเหมือนซีรีส์นะคะก็คือจะเรียงกันเป็นทอดต่อกันไปคราวนี้เนี่ยเมื่อเรารู้ตัวเลขแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเตรียมสารได้แล้วจริงๆเนี่ยบางครั้งเวลาเราเจอให้เตรียมเท่าเราอาจจะสับสนหรืออาจจะงงนะคะแต่ถ้าเรารู้เทคนิคตรงนี้เราก็จะไม่งงแล้วหรือในบางครั้งนะคะเราอยากจะเตรียมสารจากที่ศูนย์เท่าแล้วอยากจะเตรียมในปริมาณเท่าที่มากขึ้นไปเลยนะคะเราก็สามารถที่จะทำได้แต่ในบางครั้งเนี่ยถ้าการเตรียมจากศูนย์เท่าแล้วไปปริมาณเท่าที่มากกว่า10นะคะหรือ20เนี่ยอาจจะทำให้ได้สัดส่วนในปริมาณการเตรียมเนี่ยที่มากจนเกินไปนะคะเพราะว่ายิ่งเราเตรียม
การเจือจางของสารมากเท่าไหร่เนี่ยเวลาได้ค่าออกมาเนี่ยค่าก็จะเกิดในเรื่องของค่าความเออร์เลอร์เนี่ยมากขึ้นนะคะดังนั้นทางที่ดีเนี่ยเราควรที่จะค่อยๆไล่สเต็ปไปแต่ในกรณีถ้าเราอยากจะคำนวณเราจะลองดูเราจะเริ่มต้นจากการคำนวณเท่าของแซมเปิลที่ศูนย์เท่าก็คือที่ไม่มีการไดลูทใดๆเลยไปที่50เท่านะคะเราก็มาดูตัวเลขที่ต่างกันจากศูนย์นะคะไปในส่วนของ50นะคะเราก็คือจะใช้ที่50ใช่ไหมคะที่จากศูนย์มา50ก็คือมากกว่า50หรือเราจะเริ่มจากที่10นะคะไปที่50ก็คือ10คูณอะไรได้50ก็คือคูณ5นั่นเองเราก็สามารถที่จะไล่ไปได้อาจจะไม่ได้เริ่มจากที่ค่าเท่าที่ใกล้ที่สุดเราก็สามารถที่จะเตรียมได้ในบางครั้งเราอาจจะเตรียมแล้วสารซีรีส์ใกล้ๆของเราเนี่ยไม่พอนะคะเราก็อาจจะถอยขยับกลับมาใช้ซีรีส์แรกๆเนี่ยในการเตรียมเพื่อที่จะทำเจือจางของเท่าที่มากๆอันนั้นเหล่านั้นได้นะคะคราวนี้ในกรณีของการเตรียมนะคะถ้าเราเตรียมรู้การคำนวณแล้วศูนย์เท่าก็คือใช้แซมเปิลได้เลยแต่ถ้าเราอยากจะเตรียม10เท่าก็คือมีความห่างระหว่างศูนย์เท่ากับ10เท่าอยู่ที่10ใช่ไหมคะดังนั้นในการเตรียมเราก็จะต้องใช้แซมเปิลของเราใน1ส่วนแล้วก็ใช้ในส่วนของน้ำเนี่ย9ส่วนรวมกันก็จะเป็น10เท่านั่นเองจาก10เท่าขยับมา20เท่าห่างกัน2นะคะก็จะเป็นใช้แซมเปิล1แล้วก็ใช้น้ำเนี่ย1ก็จะรวมกันเป็น2ก็คือ2เท่าจาก20เท่าเป็น50เท่าเราก็จะเห็นว่าเลขห่างกันก็คือ 2.5 นะคะเราก็จะใช้ที่แซมเปิล1น้ำ 1.5 ก็รวมกันเป็น 2.5 เท่านะคะจาก50เท่ากลายเป็น100เท่านะคะเราก็จะเห็นว่า50ไปเป็น100ก็คือค่าเป็น2เราก็จะเตรียมที่แซมเปิล1เท่าแล้วก็เตรียมที่น้ํา1เท่านั่นเองนี่ก็เป็นในส่วนของการคำนวณเพื่อหาเท่าในการทําเตรียมสารนะคะแบบเป็นการไดลูชันแบบซีรีส์นั่นเองค่ะค่ะคราวนี้นะคะในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือการคำนวณแล้วก็พอทำความเข้าใจรู้จักกันแล้วนะคะในบางครั้งเนี่ยอาจฟังและอาจจะยังรู้สึกไม่เข้าใจชัดเจนนะก็ต้องลงมือทำลงมือคำนวณนะคะลงมือคำนวณบ่อยๆลงมือทำบ่อยๆเราก็จะเข้าใจนะคะในส่วนของการคำนวณขั้นพื้นฐานในการเตรียมสารเคมีเบื้องต้นไปนี่เองนะคะโดยในส่วนของสิ่งที่จะสรุปนะคะที่เราจะต้องคำนึงถึงเมื่อเราทำการเตรียมสารเคมีนะคะก็จะต้องมีในส่วนของสารเคมีมีอุปกรณ์มีเครื่องแก้วก็จะมีในกลุ่มของบีกเกอร์ช้อนตักสารเครื่องชั่งกระบอกตวงหลอดเอาไว้ใส่ใช่ไหมคะเป็นฝาปิดเป็นปิเปตที่ไว้ชั่งตวงของเหลวแท่งแก้วคนสารสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นสารเคมีและอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะนอกจากนั้นเมื่อเรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วแล้วเราก็จะต้องมีเครื่องมือนะอย่างที่บอกไปมีเครื่องชั่งนะคะแล้วก็มีในส่วนของเรื่องของการคำนวณซึ่งก็จะต้องมีแผนนะคะที่ว่าจะคำนวณในขั้นตอนไหนบ้างในการเตรียมสารละลายใดบ้างก็จะต้องใช้เรื่องของการคำนวณเพิ่มขึ้นคราวนี้เมื่อเราเตรียมสารเคมีต่างๆแล้วนะคะพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องเข้าไปปฏิบัติการในห้องแล็บนะคะก็จะต้องเป็นห้องที่เหมาะสมต่อการทำงานกับสารเคมีในการทำงานกับสารเคมีถ้าสารเคมีที่มีความเป็นพิษนะคะสามารถ เกิดการระเหยและไอระเหยเนี่ยมีความเป็นกรดหรือมีสารพิษอยู่เป็นอันตรายต่อคนที่ทำแล็บนั้นๆนะคะก็จะต้องทำภายในฮูดนะคะก็จะสามารถที่จะมีระบบในการดูดควันนะคะดูดไอระเหยที่เป็นพิษต่างๆเนี่ยได้นะคะก็ผู้ที่ทำการทดสอบเนี่ยจะได้ไม่เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายหรือในส่วนของห้องแล็บนะคะเราก็จะต้องจัดห้องแล็บนะคะให้มีความเสี่ยงในการเกิดอันตรายน้อยที่สุดนะคะเราก็จะเห็นนะคะไม่ว่าในการทำห้องแล็บต่างๆสิ่งที่สำคัญนะคะสารเคมีสำคัญนะคะอาจจะไม่สัมผัสกับร่างกายโดยตรงนะคะอาจจะไม่ได้ใช้ในเรื่องของการดูด เข้าไปในร่างกายดื่มนะคะเพราะไม่ใช้น้ำหรือเครื่องดื่มที่ควรบริโภคอยู่แล้วสูดดมสัมผัสนะคะก็จะต้องมีการป้องกันการใช้อุปกรณ์เครื่องแก้วก็ต้องเหมาะสมยิ่งมีสารเคมีอยู่นะคะก็ต้องชัดเจนการแต่งกายของผู้ทำแล็บนะคะ
แล้วก็ในส่วนของแอสเซสซอรี่นะคะต่างๆยังจะเป็นผมนักศึกษานะคะก็จะต้องถ้าผมยาวก็ต้องรวบผมให้ดีนะคะเพราะว่าในการทดลองบางครั้งอาจจะมีเรื่องของเปลวไฟหรือเรื่องของสารเคมีหรืออุปกรณ์อาจจะเกิดความผิดพลาดนะคะกับผมที่ยาวเกินไปได้

ไฟรวมไปถึงนะคะเรื่องของไฟฟ้านะเพราะมีในส่วนของน้ำอุปกรณ์เครื่องแก้วซะส่วนใหญ่อาจจะเกิดการแตกหักเสียหายนะคะแล้วก็เรื่องของระบบน้ำต่างๆนะคะก็มีความสำคัญเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยสารเคมีบางชนิดนะคะเวลาโดนน้ำเนี่ยอาจจะเกิดการลุกติดเป็นไฟได้นะคะหรือว่าอาจจะมีผลต่อระบบไฟฟ้าต่างๆในห้องแลบได้นั่นเองซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเตรียมนะคะแล้วก็จะต้องระวังในเรื่องของการปฏิบัติการในห้องแลบแล้วก็เรื่องของการเตรียมสารละลายที่เป็นสารเกี่ยวกับเคมีนะคะเราก็จะต้องคำนึงถึงตลอดเวลาในเรื่องของความปลอดภัยต่อตัวผู้ทดสอบเองแล้วก็รอบข้างนะคะอาจจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะคะอาจจะเป็นในส่วนของห้องของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเราก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะในเรื่องของการคำนวณ นะคะก็จะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไปหมดเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในการทำแลบแล้วก็อยากจะฝากนักศึกษานะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจนะคะให้ความสัมพันธ์ให้ความสำคัญที่ดีนะคะในการเตรียมตัวเพื่อที่จะทำแลบที่มีสารเคมีมาใช้ในกระบวนการต่างๆนั่นเองเตรียมตัวในเรื่องของการทำความเข้าใจนะคะการใช้งานในเรื่องของการคำนวณในเรื่องของความปลอดภัยนะคะที่จะทำสิ่งต่างๆนี้เนี่ยในห้องแลบนั่นเองค่ะค่ะก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเวลาหมดลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลหะเชื่อมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อมDuty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง
DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมศีรษะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะสแลกใช้สำหรับเคาะสแลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเยี่ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพรุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้ง2ติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีครับนะครับมาพบกับอาจารย์สุภกรโพทองอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็นะครับจะมาเรียนในเรื่องของต่อเนื่องนะครับจากครั้งที่แล้วก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับมาในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาเรียนในส่วนของการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะครับทีนี้ครับเราไปดูครับว่าการบัญชีนะครับที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเนื้อหาที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมี1ก็คือการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม2ก็คือการบันทึกนะครับบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ3ก็คือการยื่นแบบแสดงรายและการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ4ก็คือการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วก็5คือเบี้ยปรับเงินเพิ่มนะครับและบทกำหนดโทษนะครับสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มทีนี้เราไปดูครับว่าในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะครับผู้ประกอบการนะครับจดทะเบียนนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะครับมีหน้าที่ที่ต้องคำนวณนะครับหาจำนวนนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มของแต่ละเดือนนะครับในการเสียซึ่งภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเขาก็จะยึดถือตามปีปฏิทินนะครับเขาเรียกว่าปีปฏิทินก็คืออะไรครับก็คือเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยฮะนะครับก็เป็นเดือนโดยปกตินะครับที่อยู่ในปฏิทินของเรานะครับซึ่งภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับของแต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถคำนวณนะครับได้จากสมการดังนี้นะครับสมการภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับที่เราจะต้องชำระก็คืออะไรครับภาษีขายลบกับภาษีซื้อนะครับในกรณีถ้าเกิดภาษีขายนะครับมากกว่าภาษีซื้อนะครับเราจะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าเกิดกรณี

ขายลบมาอาน้อยกว่าภาษีซื้อนะครับเราก็มีสิทธิ์นะครับที่จะขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเหมือนกันนะครับดังนั้นแล้วนะครับนะสมการของนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะครับก็จะหาได้จากภาษีขายลบกับภาษีซื้อนะครับแล้วเราก็ไปดูว่าภาษีตัวใดเนี่ยมันน้อยกว่ากันหรือตัวใดมากกว่ากันเนี่ยนะครับเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะต้องเสียเพิ่มนะครับหรือเราจะสามารถขอคืนได้นะครับทีนี้เราไปดูครับว่าภาษีขายเนี่ยคืออะไรนะครับภาษีขายเนี่ยนะครับเป็นภาษีนะครับที่นะครับเขาเรียกเก็บนะครับเพิ่มเติมนะครับจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการนะครับเมื่อมีการขายสินค้านะครับหรือนะครับการชำระค่าบริการนะครับการนำสินค้านะครับไปใช้นะครับไม่ว่าโดยกรณีใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเว้นแต่ว่านำไปใช้นะครับเพื่อประกอบกิจการของตนเองนะครับโดยตรงนะครับมีสินค้าขาดจากรายงานสินค้านะครับและวัตถุดิบนะครับมีสินค้าคงเหลือหรือทรัพย์สินอื่นนะครับที่ผู้ประกอบการเนี่ยมีไว้ในการประกอบกิจการจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบณวันที่เริ่มประกอบกิจการนะครับอาจารย์จะขออธิบายแบบนี้นะครับภาษีขายเนี่ยนะครับเนาะมันมีเอาง่ายๆว่ามีอยู่2ขานะครับในฝั่งของที่เป็นผู้ประกอบการฝั่งที่เป็นผู้ขายนะครับเวลาเขาขายสินค้าเนี่ยเขาก็ต้องเรียกเก็บภาษีขายจากผู้ซื้อนะครับดังนั้นแล้วภาษีขายเนี่ยนะครับผู้ประกอบการเขาก็จะรับรู้เป็นภาษีขายส่วนผู้ซื้อหรือผู้ที่มารับบริการเนี่ยเขาก็จะรับรู้เป็นภาษีซื้อนั่นเองนะครับอันนี้คือความสัมพันธ์กันนะครับทีนี้เราไปดูครับว่าภาษีขายเนี่ยนะครับผู้ประกอบการนะครับสามารถนะครับคำนวณได้2วิธีด้วยกันหรือเขาจะระบุลงไปในราคาของสินค้าเนี่ยได้2แบบแบบที่1ก็คือราคาสินค้าที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าเกิดเขาจะขายสินค้าเนี่ยที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยสมมุติว่าราคาขายเขา 1,000 บาทภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เวลาเราขายนะครับให้กับลูกค้าเนี่ยเราจะเก็บจากลูกค้า 1,000 บาทไม่ได้เราจะต้องเก็บราคาขายสินค้าที่รวมแวตแล้ววิธีการคิดก็คือว่าแวตกี่บาทวิธีการหาภาษีขายคือให้เอาฐานภาษีมาคิดก็คือ 1,000 คูณกับอัตราภาษีคือ 7% ดังนั้นแล้วภาษีขายเนี่ยมันที่70บาทถูกไหมครับภาษีขายจะอยู่ที่70บาทดังนั้นแล้วเวลาเราขายสินค้าให้กับลูกค้าที่มาซื้อกับเราเนี่ยเราจะขายให้กับลูกค้าไปในราคา 1,000 กับ70บาทนั่นเองเราจะไม่ใช้ราคาขายอย่างเดียว 1,000 บาทเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเป็นภาษีที่เขาเรียกเก็บเพิ่มเติมจากผู้ที่มาซื้อสินค้าหรือผู้ที่มารับบริการเขาผลักภาระไปให้กับผู้บริโภคส่วนผู้ที่จำหน่ายเนี่ยมีหน้าที่ในการเก็บเรียกเก็บเพื่อนำส่งให้กับกรมสรรพากรในแต่ละเดือนนั่นเองทีนี้เรามาดูครับการระบุราคาของภาษีขายในแบบวิธีที่2เนี่ยมันก็จะเป็นราคาของสินค้าที่นำไปรวมกับภาษีมูลค่าเพิ่มถ้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็คือเท่าไหร่ครับ1,070บาทก็คือราคาขายเมื่อกี้ถ้าเกิดเราขายแยกแต่ถ้าเกิดเราขายรวมเนี่ยก็คือราคาสินค้าคือ 1,000 กับอีก70บาทนะครับฐานภาษีขายของเขาเนี่ยเวลาเขาจะคำนวณเขาสามารถหาได้คือว่าเขาเอาฐานภาษีเนี่ยคูณกับ100หารกับ107เขาก็จะได้มูลค่าของสินค้าก็คือ70บาทตัวนี้เนาะ100นะครับหาร107หรือว่าถ้าเกิดเราเนี่ยจะหาตัวที่เป็นอัตราภาษีเนี่ยเราก็สามารถหาได้หลายวิธีถ้าเกิดเราจะหาตัวภาษีเราก็อาจจะเอา7หาร107นะครับหรือเราเนี่ยจะหาตัวที่เป็นราคาขายที่ยังไม่รวมแวตนะครับเราก็หาได้คือเอา100หารกับ107นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการคำนวณแต่ถ้าเกิดอยู่ในกรณีแบบที่2ตัวนี้เขาก็จะเอาฐานภาษีขายคูณกับ7หารด้วย107ก็คือ1,070คูณ7หารด้วย107เขาก็จะได้คำตอบมาคือ70บาทเหมือนกันนะครับอันนี้คือเป็นวิธีการระบุของราคาขายสินค้าที่เป็นราคาที่รวมแวตคือ 1,070 บาทกับราคาที่ไม่รวมแวตก็คือ 1,000 บาทแต่ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะใช้ราคาไหนนะครับเราก็ต้องเก็บนะครับเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีขายจากผู้ซื้ออยู่ดีนะครับทั้ง2แบบ
ต่อมาครับเรามาดูครับภาษีซื้อภาษีซื้อนะครับคืออะไรภาษีซื้อเนี่ยเป็นภาษีนะครับมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการนะครับได้จ่ายไปให้กับผู้ขายสินค้าหรือผู้

ให้บริการนะครับที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนการซื้อสินค้าประเภททุนเช่นเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยได้เสียเมื่อนำเข้าสินค้าภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้เสียเมื่อได้รับโอนสินค้านะครับหรือนำเข้าสินค้าเนี่ยที่จำแนกประเภทไว้ในการว่าด้วยนะครับการยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรเห็นอาจารย์หมายเหตุว่าให้ไหมครับตัวสีแดงๆก็บอกว่าภาษีซื้อนะครับไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของกิจการจึงถือเป็นสินทรัพย์สามารถนำไปหักจากภาษีขายและมีสิทธิ์ขอคืนภาษีหากภาษีซื้อเนี่ยมีจำนวนเงินที่มากกว่าภาษีขายของเดือนนั้นวันนี้คือภาษีซื้อเหมือนที่อาจารย์บอกว่าให้เรามองสองขาขาของผู้ซื้อกับฝั่งของผู้ขายนะครับเวลาฝั่งของผู้ขายเนี่ยเวลาเขาขายสินค้าเนี่ยนะครับเขาขายให้กับผู้ซื้ออาจารย์จะยกตัวอย่างนาย A กับนาง B นะครับนาย A เนี่ยขายสินค้าให้กับนาง B ถูกไหมครับนาย A ในฐานะเป็นผู้ขายนาย A จะรับรู้ภาษีขายนะครับส่วนนะครับนาง B ในฐานะเป็นผู้ซื้อเนี่ยนาง B จะรับรู้ในภาษีซื้อนะครับเพราะว่านาง B จ่ายภาษีขายให้กับนะครับนาย A เขาก็ต้องรับรู้เป็นภาษีซื้อส่วนนาย A เขาต้องเรียกเก็บภาษีเนี่ยนะครับจากนาง B เขาจึงรับรู้เป็นภาษีขายเพื่อนำส่งให้กับกรมสรรพากรนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูคำว่าภาษีซื้อเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือภาษีซื้อที่นำมาเป็นเครดิตได้นะครับเป็นภาษีนะครับซื้อที่กฎหมายเนี่ยให้กำหนดนะครับให้นำมาหักออกจากภาษีขายนะครับหรือขอคืนภาษีนะครับซื้อได้เป็นภาษีที่เกิดจากการซื้อสินค้านะครับหรือการรับบริการนะครับที่ถูกเรียกเก็บจากผู้ประกอบการนะครับจดทะเบียนนะครับเนาะที่นะครับเกิดจากการนำเข้าสินค้าก็ได้นะครับซึ่งก็เป็นภาษีซื้อที่เราสามารถนำมาเคลมเป็นภาษีซื้อเครดิตได้เหมือนกันนะครับภาษีซื้ออีกหนึ่งประเภทนะครับนั่นก็คือภาษีซื้อต้องห้ามนะครับภาษีซื้อต้องห้ามเนี่ยนะครับเป็นภาษีนะครับที่กฎหมายนะครับไม่ให้นำมาหักออกจากภาษีขายนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นภาษีซื้อต้องห้ามนะครับทีนี้นะครับเราไปดูครับว่าเอ๊ะอาจารย์ครับแล้วภาษีซื้อต้องห้ามเนี่ยนะครับมันเป็นแบบไหนนะครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันเป็นภาษีซื้อต้องห้ามนะครับเราไปดูครับว่าภาษีซื้อต้องห้ามเนี่ยนะครับมันจะเป็นภาษีแบบใดนะครับที่เราจะรู้ว่าเป็นภาษีซื้อต้องห้ามการที่เราจะรู้ว่าเป็นภาษีซื้อต้องห้ามหรือไม่นั้นนะครับเราลองมาดูครับนะในกรณีถ้าเกิดเราไปซื้อของเนี่ยนะครับไม่มีใบกำกับภาษีหรือไม่อาจแสดงใบกำกับภาษีได้ว่ามีการชำระนะครับภาษีไปแล้วเนี่ยนะครับนั่นแสดงว่าถ้าเกิดเราไม่มีเอกสารใบไม่มีใบกำกับภาษีนะครับไม่สามารถยืนยันการซื้อของได้นะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นภาษีซื้อต้องห้ามไม่สามารถมาเคลมเป็นเครดิตภาษีได้นะครับต่อมานะครับภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายนะครับเพื่อการรับรองเช่นค่าที่พักค่าอาหารนะครับค่าเครื่องดื่มนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นภาษีซื้อต้องห้ามภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับกับการประกอบกิจการนะครับไม่เป็นรายจ่ายนะครับเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการไว้โดยเฉพาะตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นภาษีซื้อต้องห้ามนะครับภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีปลอมนะครับหรือใบกำกับภาษีที่ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิ์ออกนะครับผู้ไม่มีสิทธิ์ออกก็คือผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนแวดไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้นะครับหรือใบกำกับภาษีปลอมนะคือจัดทำขึ้นมาเองนะครับไม่มีแหล่งที่มาหรือที่ไปนะครับไม่มีจำนวนเงินความเป็นจริงนะครับนี่คือภาษีปลอมนะครับภาษีซื้อนะครับที่ใบกำกับภาษีเนี่ยมีข้อความไม่ครบถ้วนนะครับตามมาตรา86/4ตัวนี้เนี่ยเราก็ไปดูได้นะครับที่มีข้อความนะครับไม่เหมือนตามใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบนะครับภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อนะครับเช่าซื้อนะครับหรือรับโอนรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารเนี่ยที่มีที่นั่งไม่เกิน10คนและภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้านะครับหรือการรับบริการนะครับที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ดังกล่าวเนี่ยนะครับถือเป็นภาษีซื้อต้องห้ามเหมือนกันต่อมานะครับเรามาดูครับนะภาษี

ซื้อนะครับตามใบกำกับภาษีอย่างย่อใบกำกับภาษีอย่างย่อก็คือว่าที่เราดูนะครับใบกำกับภาษีอย่างย่อเนี่ยที่มีข้อความตัวนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะนำมาเคลมได้เหมือนกันนะครับถือเป็นภาษีซื้อต้องห้ามภาษีซื้อนะครับที่เกิดจากการซื้อสินค้านะครับหรือบริการนะครับที่นำไปใช้เพื่อชำระภาษีในกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีซึ่งคำว่าใบกำกับภาษีเนี่ยมิได้ตีพิมพ์ขึ้นหรือไม่ได้จัดทำขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับวันนี้ก็ถือเป็นภาษีซื้อต้องห้ามถ้าเกิดพิมพ์ก็ต้องพิมพ์ไปหมดเลยถ้าเกิดเราจะพิมพ์ไปเขียนไปด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยฮะไม่ได้นะครับต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะจะมาจัดทำเขียนด้วยมือเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราเขียนฟอร์มแล้วนำมาเขียนเองแบบนั้นได้ภาษีซื้อนะครับตามใบกำกับภาษีที่เป็นสำเนาที่เป็นฉบับก๊อปปี้นะครับแสดงว่าถ้าเกิดเราได้สำเนาที่เป็นแปลกับภาษีที่ไม่ใช่ต้นฉบับก็เป็นภาษีซื้อต้องห้ามเหมือนกันไม่สามารถเคลมได้ภาษีซื้อนะครับที่ไม่มีหลักฐานนะครับใบกำกับภาษีนะครับมาแสดงจะชำระภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้วแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าภาษีซื้อนะครับตามใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปซึ่งรายการเนี่ยได้ถูกแก้ไขหรือถูกเปลี่ยนแปลงนะครับเว้นแต่ว่ารายการนั้นเนี่ยนะครับได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่อธิบดีกรมนะครับสรรพากรเขากำหนดซึ่งรายการดังกล่าวนะครับที่ได้พูดไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาษีซื้อต้องห้ามนะครับก็เป็นภาษีซื้อที่แบบว่าเอกสารไม่มีหลักฐานไม่ครบหรือจะเป็นแบบภาษีซื้อที่ข้อมูลในตัวใบกำกับภาษีไม่ครบถ้วนเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาษีซื้อต้องห้ามทางสิ้นต่อมาครับเรามาดูครับการบันทึกนะครับบัญชีที่เกี่ยวกับบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการบัญชีนะครับด้านใดบ้าง1ก็คือการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขายสินค้า2ก็คือการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการให้บริการ3นะครับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขายทรัพย์สิน4คือการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขายตามสัญญาเช่าหรือผ่อนชำระ5นะครับการบันทึกบัญชีนะครับเกี่ยวกับใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้6นะครับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้ศูนย์7นะครับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับนะครับการซื้อสินค้าหรือทรัพย์สินนะครับ8นะครับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีซื้อต้องห้ามนะครับและ9นะครับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีซื้อข้ามเดือนนะครับและ10ของเราก็คือการบันทึกปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะครับทีนี้เราลองไปดูครับนะการบันทึกบัญชีตัวแรกก็คือการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขายสินค้านะครับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขายสินค้าเนี่ยนะครับกรณีที่1นะครับเมื่อเรามีการขายสินค้านะครับและส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าเนี่ยนะครับเราก็จะเดบิตด้วยลูกหนี้นะครับแล้วเราก็จะเครดิตด้วยขายสินค้านะครับแล้วก็จะเครดิตด้วยภาษีขายนะครับกรณีที่2ก็คือกรณีนะครับถ้าเกิดเรารับเงินล่วงหน้านะครับหรือเงินมัดจำเนี่ยก่อนที่เราจะส่งมอบสินค้านะครับเราก็จะบันทึกบัญชีโดยการเดบิตเงินสดนะครับแล้วก็เครดิตด้วยเงินรับล่วงหน้านะครับหรือเงินมัดจำนะครับในกรณีถ้าเกิดเมื่อเราส่งมอบนะครับสินค้านะครับและรับเงินส่วนที่เหลือนะครับเราก็จะเดบิตด้วยเงินสดนะครับเดบิตด้วยเงินรับล่วงหน้าหรือเงินมัดจำนะครับแล้วก็จะเครดิตด้วยขายสินค้าแล้วเราก็จะเครดิตด้วยภาษีขายนะครับต่อมาครับเราลองมาดูตัวอย่างครับนะตัวอย่างการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขายสินค้านะครับนะตัวอย่างนะครับบริษัทไทยนะครับจำกัดนะครับขายสินค้านะครับให้กับร้านนภานะครับจำนวนนะครับ200ชิ้นนะครับชิ้นละนะครับ50บาทนะครับเป็นเงินเชื่อนะครับราคาดังกล่าวเนี่ยนะครับรวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับได้ออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อแล้วนะครับการบันทึกบัญชีตัวนี้นะครับนะเมื่อมีการขายเนี่ยเราก็จะเดบิตด้วยนะครับลูกร้านนภาเพราะว่าเราขายเป็นเงินเชื่อถ้าเกิดเราขายเป็นเงินสดแล้วก็เดบิตด้วยเงินสดไปเลย
นะครับแล้วเราก็จะเครดิตด้วยขายสินค้าแล้วก็จะเครดิตด้วยภาษีขายเหมือนที่อาจารย์บอกครับว่าภาษีขายเนี่ยถ้าเกิดเราขายได้ในแบบวิธีที่2ก็คือที่มันรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะหายอดขายที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือยอดราคาสินค้าจริงๆเนี่ยเราก็สามารถนะครับนำราคาขายเนี่ย 10,000 บาทคูณกับ100นะครับหารด้วย107นะครับเราก็จะได้ 9,345.79 นะครับ 10,000 มาจากไหนก็คือเอา200ชิ้นคูณชิ้นละ50บาทนั่นเองนะครับส่วนภาษีขายนะครับเราก็นํา 10,000 นะครับมาคูณ7หาร107นะครับเราก็จะได้นะครับภาษีขายในการขายสินค้าครั้งนี้นะครับตัวอย่างที่2นะครับเราลองมาดูครับตัวอย่างก็คือนะครับบริษัทไทยจำกัดนะครับขายสินค้านะครับให้กับนายใจนะครับวันที่10มกราคม X1 ราคา 10,000 บาทให้ส่วนลดการค้า 5% นะครับและให้ส่วนลดเงินสดตามเงื่อนไขอีก 2/10 N/30นะบริษัทได้ชำระหนี้ในวันที่18มกราคมนะครับอาจารย์จะขยายความนะครับว่าส่วนลดการค้าก็คือลดทันทีจากป้ายนะครับไม่ต้องบันทึกบัญชีนะครับส่วนลดเงินสดเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนลดที่เขาให้นะครับตามเงื่อนไขส่วนลดตัวนี้เนี่ยเราบันทึกบัญชีนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างสมมติเราไปเดินห้างเราไปเจอกางเกง1ตัวลดทันทีจากป้าย 50% จากราคา 1,000 บาทนะครับเราเดินไปเลยเราจ่ายแค่500ถามว่าเวลาเขาบันทึกบัญชีเขาก็บันทึกแค่500นะครับก็คือต้องนะครับหักกับส่วนลดที่เขาให้เราเลยทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นส่วนลดนะครับเงินสดเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเราชำระเขาตามเงื่อนไขนะครับการชำระเงินเนี่ยเราก็ได้รับส่วนลดอย่างเส้น 2/10 N/30 ตัวนี้เนี่ยถ้าเราชำระภายใน10วันเราจะได้รับส่วนลด 2% แต่จะต้องชำระภายใน30วันนะครับในวันที่เราขายให้กับนายใจเนี่ยนะครับเราก็เดบิตด้วยนะครับลูกหนี้นะครับนายใจและเราก็จะเครดิตด้วยขายสินค้าแล้วก็จะเครดิตด้วยภาษีขายดังนั้นแล้วยอดขายสินค้าเนี่ยขายไป 10,000 บาทก็จริงเราก็ต้องหักส่วนลดที่เราลดให้กับนายใจ 5% ก็คือ500แสดงว่ามูลค่าสินค้าที่เราขายจริงๆคือ 9,500 บาทดังนั้นแล้วภาษีขายนะครับเราก็ต้องนํา 9,500 บาทเนี่ยมาคูณ 7% นะครับเราก็จะได้คำตอบคือ665บาทนั่นเองนะครับเมื่อในใจนำเงินมาชำระเรานะครับในวันที่18นะครับเราก็จะเดบิตด้วยเงินสดก็คือเอายอดลูกหนี้นะครับที่ในใจเขานะครับค้างเราไว้คือ11,165บาทลบกับ190มาจากไหนมาจากส่วนลดนะครับเนาะดังนั้นแล้วเงินสดที่เขาได้นะคือ 9,975 บาทนะครับแล้วก็ต้องเดบิตด้วยส่วนลดจ่ายนะครับส่วนลดจ่ายนะครับเวลาเขาคำนวณเนี่ยเขาจะต้องนำราคาขายนะครับที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับมาคิดในการให้ส่วนลดนะครับเขาจึงนำ 9,500 เนี่ยนะครับมาคูณ 2% นะครับก็จะได้เท่ากับ190บาทนะครับถึงจะเครดิตด้วยลูกหนี้ในใจออกไปคือ 10,000 นะครับ165บาทนั่นเองนะครับต่อมาครับการบันทึกบัญชีนะครับเกี่ยวกับนะครับการให้บริการนะครับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการให้บริการนะครับในกรณีนะครับเราให้บริการนะครับเมื่อเสร็จสิ้นงานเนี่ยแล้วเราได้ส่งมอบนะครับใบแจ้งหนี้นะครับเราก็จะเดบิตด้วยลูกหนี้การค้านะครับแล้วก็จะเครดิตด้วยนะครับรายได้ค่าบริการแล้วก็จะเครดิตด้วยภาษีขายที่ยังไม่ครบกำหนดนะครับทำไมถึงยังไม่ครบกำหนดนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยแค่ส่งใบแจ้งหนี้นะครับดังนั้นแล้วแท็กพอยต์จะยังไม่เกิดขึ้นแท็กพอยต์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้รับชำระค่าสินค้าถูกไหมครับแสดงว่านะครับเมื่อเขาให้บริการเสร็จและส่งใบแจ้งหนี้เนี่ยเขายังไม่ได้รับชำระค่านะครับบริการดังนั้นและแท็กพอยต์ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเขาจึงต้องรับรู้เป็นภาษีขายที่ยังไม่ครบกำหนดนะครับต่อมานะครับเมื่อเขาได้รับชำระเงินและออกใบกำกับภาษี
นะครับเมื่อเขาส่งใบแจ้งหนี้มาแล้วเขาได้รับชำระเงินเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะเดบิตด้วยเงินสดนะครับแล้วก็จะเดบิตด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหักณที่จ่ายในกรณีถ้าเกิดเป็นพวกนะครับเงินได้พึงประเมินนะครับนะที่เกี่ยวข้องนะครับจะเป็นพวกค่าเช่าค่าบริการนะครับหรือนะครับค่าบริการอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราต้องหักณที่จ่ายนะครับแล้วก็จะเครดิตด้วยลูกหนี้การค้านะครับแล้วก็จะเดบิตด้วยภาษีขายที่ยังไม่ครบกำหนดแล้วก็จะเครดิตด้วยนะครับภาษีขายนั่นเองนะครับเราสามารถบันทึกนะครับ2บัญชีนี้น่ะในรูปแบบคอมปาวด์ได้เลยนะฮะก็เดบิตด้วยเงินสดเดบิตด้วยภาษีเงินได้นะครับนิติบุคคลถูกหักณที่จ่ายเดบิตด้วยภาษีขายยังไม่ครบกำหนดนะครับแล้วก็จะมาเครดิตด้วยลูกหนี้การค้าแล้วก็เครดิตด้วยภาษีขายนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างครับนะเราลองมาดูตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการให้บริการนะครับตัวอย่างก็คือบริษัทไทยจำกัดเนี่ยนะครับประกอบกิจการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารนะครับมีรายการค้าดังนี้นะครับวันที่5มกราคม X1 เนี่ยได้ส่งใบแจ้งหนี้นะครับค่าบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารเนี่ยให้กับบริษัทมรกตจำกัดนะครับโดยคิดนะครับค่าแรงรวมกับอะไหล่จำนวน 10,000 บาทนะครับและเรียกเก็บนะครับภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% นะครับบริษัททั้ง2เนี่ยอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับวันที่10มกราคม 25X1 นะครับบริษัทมรกตนะครับได้จ่ายค่าซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารเนี่ยให้กับบริษัทไทยจำกัดพร้อมกับหักภาษีณที่จ่าย 3% ถือว่าเป็นค่าจ้างทำของและออกหนังสือรับรองภาษีหักณที่จ่ายทีนี้เราลองมาดูครับมันจะมีอยู่2ฝั่งนะครับที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาให้ฝั่งบริษัทไทยจำกัดเนี่ยถือว่าเป็นผู้ให้บริการส่วนฝั่งของมรกตจำกัดเนี่ยถือว่าเป็นผู้รับบริการนะครับเราไปดูก่อนครับว่าฝั่งผู้ให้บริการนะครับเมื่อเขาออกใบแจ้งหนี้เนี่ยเขาก็จะเดบิตด้วยลูกหนี้บมรกตจำกัดเครดิตด้วยรายได้ค่าบริการแล้วก็เครดิตด้วยภาษีขายที่ยังไม่ครบกำหนดส่วนจำนวนเงินก็ 10,000 คูณ 7% ก็ 700นะครับดังนั้นยอดลูกหนี้ก็จะอยู่ที่ 1,700 บาทส่วนฝั่งของมรกตนะครับเมื่อเขาได้รับใบแจ้งหนี้จากบริษัทไทยจำกัดเขาก็จะต้องรับรู้เหมือนกันเขาก็จะต้องรับรู้เดบิตค่าซ่อมแซม 10,000 บาทเดบิตภาษีซื้อที่ยังไม่ครบกำหนด700บาทแล้วก็จะเครดิตด้วยเจ้าหนี้บริษัทไทยจำกัด 1,700 บาทซึ่งตัวนี้เนี่ยทำไมเขาถึงรับรู้เป็นภาษีซื้อที่ยังไม่ครบกำหนดก็เพราะว่ากิจการแท็กพอยต์ยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่ายังไม่ได้จ่ายเงินนะครับแท็กพอยต์จึงยังไม่เกิดขึ้นเขาก็จึงต้องรับรู้เป็นภาษีซื้อที่ยังไม่ครบกำหนดต่อมานะครับเรามาดูครับวันที่10นะครับเมื่อบริษัทไทยจำกัดเนี่ยเขาได้รับชำระค่าซ่อมแซมและออกใบกำกับภาษีเนี่ยเขาก็จะเดบิตด้วยเงินสดแล้วก็เดบิตด้วยภาษีเงินได้ถูกหักณที่จ่ายภาษีเงินได้ถูกหักณที่จ่ายเนี่ยเวลาเราจะหักณที่จ่ายนะครับเราจะต้องนำราคาขายของสินค้าที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มมาคิดก็คือ 10,000 คูณ 3% นะครับเราก็จะเสีย300นะครับแล้วก็จะเครดิตด้วยลูกหนี้นะครับบมรกตจำกัด 1,700 บาทดังนั้นแล้วยอดเงินสดนะครับก็คือ 1,700 นะครับลบกับ300นะครับก็จะเหลือเท่ากับ 1,400 บาทนะครับแล้วก็จะต้องเดบิตด้วยภาษีขายที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ700แล้วก็ถึงจะมาเครดิตเป็นภาษีขายนั่นเองตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการล้างบัญชีทำไมถึงต้องล้างเพราะว่าภาษีขายเนี่ยแท็กพอยต์เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าเขานำเงินมาชำระแล้วภาษีขายต้องเกิดขึ้นณวันที่เขามาชำระเงินเขาจึงต้องเครดิตด้วยภาษีขายแล้วก็ต้องเดบิตด้วยภาษีขายที่ยังไม่ครบกำหนดชำระออกไปนะครับส่วนฝั่งของผู้จ่ายเงินนะครับฝั่งของมรกตเมื่อเขาจ่ายชำระเงินเขาก็จะเดบิตด้วยเจ้าหนี้บริษัทไทย 1,700 แล้วก็จะเครดิตด้วยเงินสด 1,400 นะครับแล้วก็จะเครดิตด้วยภาษีเงินได้หักณที่จ่ายค้างจ่ายนะครับ300บาทแล้วก็จะต้องมาเดบิตภาษีซื้อ700แล้วก็เครดิตด้วยภาษีซื้อที่ยังไม่ครบกำหนดออกไปอีก700นะครับอันนี้นะครับก็เป็นนะครับวิธีการบันทึกนะครับบัญชีของเขานะครับเพราะว่าแท็กพอยต์เกิดเขาจึงต้องรับรู้นะครับต่อมาครับการบันทึกบัญชีนะครับนะสำหรับนะครับกิจการที่เกี่ยวข้องกับการขายสินทรัพย์นะครับเขาก็จะบันทึกโดยการเดบิตเงินสดนะครับเดบิตด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์นะครับเดบิตด้วยกำไรหรือขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
นะครับแล้วก็เครดิตด้วยสินทรัพย์แล้วก็เครดิตด้วยภาษีขาย

นะครับต่อมาครับการบันทึกบัญชีนะครับเกี่ยวกับการขายสินค้านะครับตามสัญญาเช่าหรือสัญญาผ่อนชำระนะครับวิธีการบันทึกบัญชีนะครับเมื่อเขาขายนะครับโดยนะครับสัญญาเช่านะครับหรือรับชำระเงินดาวเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องนะครับเดบิตด้วยนะครับนะเมื่อเขาขายนะเมื่อเขาขายโดยสัญญาเช่าซื้อและรับชำระเงินดาวเขาก็จะเดบิตด้วยเงินสดซึ่งเงินสดตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเงินดาวบวกกับ VAT อีก 7% แล้วก็ต้องเดบิตด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อก็คือนำค่างวดที่ค้างทั้งหมดนะครับบวกกับ VAT อีก 7% นะครับแล้วก็จะต้องมาเครดิตด้วยขายตามสัญญาเช่าซื้อนะครับซึ่งจะต้องเอาราคาเงินสดนะครับมาใส่นะครับเครดิตด้วยดอกผลเช่าซื้อรอตัดบัญชีนะครับให้เรานำราคาเงินผ่อนหักกับราคาเงินสดภาษีขายนะครับก็คือนำเงินดาวนะครับมาคูณกับ VAT 7% นะครับแล้วก็เครดิตตัวท้ายคือภาษีขายที่ยังไม่ครบกำหนดก็คือนำค่างวดส่วนที่เหลือมาคูณกับ VAT 7% นั่นเองอันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการบันทึกนะครับบัญชีการขายสินค้านะครับโดยสัญญาเช่าซื้อนะครับและรับชำระเงินดาวแต่เมื่อนะครับเขากำหนดที่จะต้องจ่ายค่างวดและกิจการเราเนี่ยได้รับเงินเราจะบันทึกบัญชีแบบใดเราก็จะต้องเดบิตด้วยเงินสดเครดิตด้วยลูกหนี้เช่าซื้อเดบิตด้วยภาษีขายที่ยังไม่ครบกำหนดเครดิตด้วยภาษีขายแล้วก็เดบิตด้วยดอกผลเช่าซื้อรอตัดบัญชีแล้วก็ต้องเครดิตด้วยดอกผลเช่าซื้อตัวนี้เนี่ยนะครับเราสามารถนะครับบันทึกด้วยวิธีคอมปาวได้นะครับโดยเดบิตเงินสดนะครับเดบิตภาษีไม่ครบกำหนดนะครับเดบิตนะครับดอกผลเช่าซื้อรอตัดบัญชีนะครับหรือเขาเรียกว่าดอกเบี้ยนะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็เครดิตด้วยลูกหนี้เช่าซื้อนะครับเครดิตด้วยภาษีขายเครดิตด้วยนะครับดอกผลเช่าซื้อนะครับหรือดอกเบี้ยจากการเช่าซื้อนะครับเหมือนกันตัวนี้เนี่ยเขาจะบันทึกนะครับเมื่อครบกำหนดชำระค่างวดชำระเงินและกิจการเนี่ยได้รับเงินนะครับต่อมาครับเมื่อนะครับเราเนี่ยนะครับได้รับเงินนะครับหลังจากที่นะครับเกินกำหนดการชำระค่างวดไปแล้วนะครับในกรณีนี้เนี่ยคืออะไรสมมุติว่าเราต้องชำระในวันที่1มกราแต่เรานู่นไปชำระนะครับ1กุมภาหรือ15มกราซึ่งมันเลยกำหนดระยะเวลานะครับเมื่อนะครับเลยกำหนดระยะเวลาเนี่ยสำหรับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขายตามสัญญาเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเนี่ยนะครับเมื่อเราได้รับชำระเงินหลังงวดครบกำหนดค่างวดที่ต้องจัดชำระเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเดบิตนะครับวันครบกำหนดค่างวดนะครับความรับผิดเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องเดบิตด้วยภาษีขายยังไม่ครบกำหนดแล้วก็เครดิตด้วยภาษีขายนะครับเมื่อเราได้รับเงินแล้วก็เดบิตด้วยเงินสดแล้วก็เครดิตด้วยลูกหนี้เช่าซื้อนะครับเมื่อเราบันทึกรับรู้ดอกเบี้ยนะครับเราก็เดบิตด้วยนะครับดอกผลเช่าซื้อรอตัดบัญชีแล้วก็เครดิตด้วยนะครับดอกผลเช่าซื้อนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเมื่อนะครับในกรณีถ้าเกิดเราเนี่ยได้รับเงินนะครับเนาะได้รับเงินหลังจากที่มันครบกำหนดค่างวดนะครับต่อมานะครับการบันทึกบัญชีนะครับเกี่ยวกับใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้นะครับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้เนี่ยนะครับนะเราไปดูนะครับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับใบเพิ่มหนี้นะครับเมื่อกิจการนะครับออกใบเพิ่มหนี้นะครับเขาก็จะเดบิตด้วยลูกหนี้นะครับแล้วก็จะเครดิตด้วยขายนะครับแล้วก็จะเครดิตด้วยนะครับภาษีขายผู้ออกใบเพิ่มหนี้นะครับฝั่งคือผู้ขายเนี่ยต้องนำรายการไปเพิ่มนะครับหนี้นะครับในยอดขายในรายงานภาษีขายด้วยนะครับเมื่อได้รับใบเพิ่มหนี้นะครับเขาก็จะเดบิตด้วยซื้อสินค้านะครับเดบิตด้วยภาษีซื้อนะครับเครดิตด้วยเจ้าหนี้นะครับผู้ที่ได้รับใบเพิ่มหนี้เนี่ยนะครับก็คือผู้ซื้อเนี่ยนะครับให้ลงนะครับรายการนะครับเพิ่มยอดในรายงานภาษีซื้อด้วยนะครับต่อมาในกรณีถ้าเกิดเราเนี่ยได้รับใบลดหนี้นะครับการบันทึกบัญชีนะครับเกี่ยวกับใบลดหนี้เนี่ยนะครับเมื่อกิจการออกใบ

ลดหนี้นะครับเขาก็จะต้องเดบิตด้วยรับคืนสินค้าและส่วนลดเดบิตด้วยภาษีขายแล้วเครดิตด้วยลูกหนี้นะครับหรือเงินสดนะครับผู้ออกใบลดหนี้คือฝั่งผู้ขายเนี่ยนะครับลงรายการลดยอดนะครับในรายงานภาษีขายนะครับเมื่อกิจการได้รับใบลดหนี้เขาก็เดบิตด้วยเจ้าหนี้เครดิตด้วยส่งคืนสินค้านะครับแล้วก็เครดิตด้วยภาษีซื้อผู้ที่ได้รับใบลดหนี้เนี่ยผู้ซื้อเนี่ยจะต้องลงรายการนะครับลดยอดนะครับในรายงานภาษีซื้อด้วยเช่นเดียวกันนะครับการบันทึกบัญชีนะครับเกี่ยวกับหนี้ศูนย์นะครับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้ศูนย์เนี่ยนะครับเมื่อกิจการเรามีการตัดหนี้ศูนย์ออกไปนะครับเราก็จะเดบิตด้วยหนี้ศูนย์นะครับเดบิตด้วยภาษีขายแล้วก็เครดิตด้วยลูกหนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นการบันทึกบัญชีนะครับตัดหนี้ศูนย์เนี่ยให้เราบันทึกลดยอดในรายงานภาษีขายด้วยเช่นเดียวกันต่อมาถ้าเกิดว่านะครับหนี้ศูนย์ที่เราตัดจำหน่ายออกไปแล้วเนี่ยได้รับคืนนะครับเราก็เดบิตด้วยเงินสดแล้วเราก็เครดิตด้วยหนี้ศูนย์ได้รับคืนแล้วก็เครดิตด้วยภาษีขายตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการบันทึกบัญชีหนี้ศูนย์รับคืนและให้บันทึกเพิ่มในยอดนะครับรายงานภาษีขายด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อนะครับสินค้าและทรัพย์สินนะครับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อสินค้าและทรัพย์สินเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือเมื่อมีการซื้อนะครับสินค้าหรือทรัพย์สินแล้วก็จะเดบิตด้วยนะครับซื้อสินค้าหรือชื่อทรัพย์สินนั้นนะครับแล้วก็เดบิตด้วยภาษีซื้อแล้วก็เครดิตด้วยเงินสดหรือเจ้าหนี้การค้านะครับเมื่อเราจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้านะครับเราก็จะเดบิตด้วยเจ้าหนี้การค้าแล้วก็จะเครดิตด้วยเงินสดหรือนะครับเงินฝากธนาคารนะครับ3นะครับเมื่อส่งคืนสินค้าและได้รับใบลดหนี้นะครับเราก็จะเดบิตด้วยเจ้าหนี้การค้านะครับแล้วก็จะเครดิตด้วยส่งคืนสินค้าแล้วก็เครดิตด้วยภาษีซื้อนะครับ4นะครับเมื่อเราจ่ายชำระหนี้นะครับให้กับเจ้าหนี้การค้าและได้รับส่วนลดเงินสดแล้วก็จะเดบิตด้วยเจ้าหนี้การค้านะครับแล้วก็จะเครดิตด้วยเงินสดหรือเงินฝากธนาคารนะครับแล้วก็จะเครดิตด้วยส่วนลดรับต่อมานะครับถ้าเกิดเนี่ยเราบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเป็นเงินเชื่อเนาะ1ก็คือเมื่อนะครับมีการใช้บริการเนี่ยให้เราบันทึกค่าบริการและได้รับใบแจ้งหนี้เนี่ยก็คือในกรณีความรับผิดยังไม่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะเดบิตด้วยค่าใช้จ่ายตัวนั้นเราก็จะเดบิตด้วยภาษีซื้อที่ยังไม่ครบกำหนดแล้วก็จะอาจเครดิตด้วยค่าใช้จ่ายค้างจ่าย2ก็คือเมื่อชำระค่าบริการเนี่ยเราได้รับใบกำกับภาษีบันทึกการชำระหนี้และจัดทำรายงานภาษีซื้อเนี่ยเราก็ต้องเดบิตด้วยค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเครดิตด้วยเงินสดนะครับหรือธนาคารนะครับแล้วก็เดบิตด้วยภาษีซื้อแล้วก็เครดิตด้วยภาษีซื้อที่ยังไม่ครบกำหนดเพราะว่าความรับผิดแท็กพอยต์เนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะครับจึงต้องบันทึกบัญชีด้วยเดบิตภาษีซื้อตัวนี้ต่อมาครับการบันทึกนะครับบัญชีนะครับที่เกี่ยวกับภาษีซื้อต้องห้ามการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีซื้อต้องห้ามเนี่ยแต่หากเป็นค่าใช้จ่ายหรือเป็นมูลค่าของทรัพย์สินได้นะครับเราก็จะเดบิตด้วยค่าใช้จ่ายสินทรัพย์ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับอันนี้คือการบันทึกวิธีที่1นะครับแล้วก็เครดิตด้วยเงินสดหรือเจ้าหนี้การค้าแต่ถ้าเกิดเราอยากจะบันทึกนะครับบัญชีเป็นภาษีซื้อต้องห้ามนะครับเราก็จะเดบิตด้วยค่าใช้จ่ายหรือสินทรัพย์นั้นที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเราค่อยนะครับมาเดบิตภาษีซื้อต้องห้ามแล้วก็เครดิตด้วยเงินสดเงินฝากธนาคารหรือเจ้าหนี้นะครับแล้วแต่กรณีไปต่อมานะครับการบันทึกบัญชีนะครับเกี่ยวกับนะครับภาษีซื้อข้ามเดือนเมื่อซื้อสินค้านะครับหรือทรัพย์สินนะครับยังไม่ได้รับใบกำกับภาษีนะครับหรือได้รับใบกำกับภาษีแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ประสงค์จะใช้ใบกำกับภาษีเนี่ยเราก็จะเดบิตด้วยซื้อสินค้า
นะครับแล้วก็จะเครดิตด้วยภาษีซื้อรอเครดิตหรือภาษีซื้อที่ใช้ในเดือนถัดไปแล้วก็จะเครดิตด้วยเงินสดหรือเจ้าหนี้การค้าเมื่อมีความประสงค์เราจะใช้ภาษีซื้อเนี่ยตามใบกำกับเราจะใช้ได้นะครับภายใน6เดือนนับแต่วันที่นะครับเราได้รับใบกับภาษีนั้นมาให้เราดูจากให้เราดูจากวันที่ที่โชว์อยู่ในใบกับภาษีเราก็จะเดบิตด้วยภาษีซื้อแล้วก็จะเครดิตด้วยภาษีซื้อรอเครดิตหรือภาษีซื้อในเดือนถัดไป

อันนี้เนี่ยนะครับยอดทั้งหมดเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องนำไปบันทึกนะครับในรายงานภาษีซื้อด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ครับเรามาดูครับการบันทึกบัญชีนะการปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มเราจะบันทึกแบบไหนนะครับในกรณีนะครับถ้าเกิดเราเนี่ยนึกถึงสมการนะถ้ามีภาษีที่ต้องชำระเพิ่มนะครับกรณีถ้าเกิดภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อนะการบันทึกบัญชีณวันสิ้นเดือนนะครับเราก็จะเดบิตด้วยภาษีซื้อเดบิตด้วยภาษีขายนะครับแล้วก็เครดิตด้วยภาษีซื้อนะครับแล้วเราก็จะเครดิตด้วยเจ้าหนี้กรมสรรพากรก็คือเอาภาษีขายลบกับภาษีซื้อนั่นแสดงว่าอันนี้เนี่ยภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อนะครับเราจึงต้องบันทึกบัญชีแบบนี้กรณีที่2ก็คือนะครับเมื่อเราบันทึกชำระภาษีมูลค่าเพิ่มภายในวันที่15ของเดือนถัดไปเนี่ยกรณีเรายื่นแบบออนไลน์เนี่ยเราสามารถบวกเพิ่มไปได้อีก8วันเราก็จะเดบิตด้วยนะครับเจ้าหนี้กรมสรรพากรแล้วก็จะเครดิตด้วยเงินสดหรือเงินฝากธนาคารนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการบันทึกบัญชีนะครับในกรณีที่ภาษีขายนะครับมากกว่าภาษีซื้อนะครับนะครับกรณีต่อมานะครับกรณีที่นะครับเราเนี่ยชำระภาษีไว้เกินก็คือขอคืนกรณีนี้นะครับจะเกิดขึ้นนะครับในกรณีที่ภาษีขายเนี่ยนะครับน้อยกว่าภาษีซื้อการบันทึกนะครับปิดบัญชีณวันสิ้นเดือนเนี่ยเขาก็จะเดบิตด้วยภาษีขายเดบิตด้วยลูกหนี้กรมสรรพากรนะครับแล้วก็เครดิตด้วยภาษีซื้อเมื่อเรานะครับบันทึกขอคืนนะครับภาษีที่เราชำระไว้เกินเนี่ยภายในวันที่15ของเดือนถัดไปเนี่ยเราก็จะเดบิตด้วยเงินสดนะครับแล้วก็จะเครดิตด้วยลูกหนี้กรมสรรพากรนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยนะครับเป็นการบันทึกนะครับบัญชีเกี่ยวกับการปิดต่อมานะครับการยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มเราจะต้องยื่นแบบพ.พ.30สำหรับผู้ประกอบการนะครับที่จดทะเบียนนะครับที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเนาะให้ยื่นภายในวันที่15ของเดือนถัดไปนะครับถ้าเกิดเรายื่นแบบออนไลน์เนี่ยนะครับเขาก็ขยายเวลาให้อีก8วันถ้าเกิดเป็นแบบพ.พ.36เป็นกรณีนะครับถ้าเกิดเราซื้อสินค้าที่อยู่นอกราชอาณาจักรแต่เรามีความประสงค์นะครับที่อยากจะนำภาษีซื้อตอนนั้นเนี่ยมาเคลมนะครับเราก็ต้องยื่นแบบพ.พ.36เหมือนกันนะครับต่อมานะครับการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยผู้ประกอบการนะครับจดทะเบียนภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายเขาขอคืนได้ผู้ประกอบการจดทะเบียนนะครับและผู้ประกอบการที่ได้นำนะครับชำระภาษีไว้เกินหรือผิดหรือชำระซ้ำผู้ที่ไม่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มไว้เนี่ยแต่ได้ชำระภาษีไว้ผู้ที่นำเข้านะครับที่มีข้อโต้แย้งตามกฎหมายนะครับว่าด้วยศุลกากรหรือเป็นคดีในความศาลต่อมาเนี่ยศาลมีคำวินิจฉัยนะครับข้อโต้แย้งอากรเนี่ยข้อเป็นหนังสือหรือคำเนี่ยเขาก็ต้องขอคืนได้เหมือนกันแล้วก็ผู้นำเข้านะครับที่ไม่ได้นะครับประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ต่อมาได้มีการส่งสินค้ากลับออกไปนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้รับคืนอากรขาเข้าเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะครับเราก็ขอคืนได้2แบบคือขอคืนเป็นเงินสดก็ได้นะครับหรือว่าเราเนี่ยจะขอคืนเป็นเครดิตนะครับที่นำไปหักออกจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะต้องชำระในปีภาษีถัดไปก็ได้นะครับนะครับต่อมานะครับเบี้ยปรับเงินเพิ่มและบทกำหนดโทษนะครับสำหรับนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือนะครับกรณีถ้าเกิดผู้ประกอบการนะครับต้องเสียเบี้ยปรับนะครับกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับประกอบกิจการโดยไม่ได้จดทะเบียนนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการนะครับไม่ได้นำส่งแบบแสดงรายการภายในกำหนดนะครับไม่ได้จัดทำใบกำกับภาษีแล้วก็ผู้ประกอบการไม่ชำระภาษีหรือนำส่งภาษีในกำหนดระยะเวลาเนี่ยนะครับจะต้องรับผิดนะครับเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ5นะครับต่อเดือนนะครับหรือเดือนเนี่ยก็คือ1เดือนนะครับจะต้องเสียนะครับเบี้ยปรับเงินเพิ่มตรงนี้นะครับในส่วนของบทกำหนดโทษนะครับในกรณีนะครับนะมี2แบบก็คือโทษสถานเบาก็คือจะต้องระวางโทษปรับสถานเดียวนะครับกรณีละเลยการยื่นแบบแสดงรายการนะครับหรือการไม่แจ้งย้ายสถานประกอบการเป็นต้นนะครับคดีความผิดฐานที่มีโทษรุนแรงก็คือต้องนะครับระวางโทษจำคุกตั้งแต่7เดือน3เดือนถึง7ปีนะครับเช่นการออกใบกำกับภาษีปลอมนะครับหรือการนำใบกำกับภาษีปลอมเนี่ยไปใช้โดยเจตนานะครับทุจริตเป็นต้นนะครับส่วนนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของนะครับการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
นะครับภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเราก็ได้รู้นะครับถึงการบันทึกบัญชีนะครับเกี่ยวกับนะครับกิจการประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขายการซื้อนะครับหรือนะครับบทกำหนดโทษนะครับที่นะครับเขาจะต้องเสียในกรณีที่เขาปล่อยปะละเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ก็ต้องขอนะครับลาพวกเราทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

การดำเนินงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบน

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างหอลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

ลองดู

0: เชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เต็มด้วยถุงครับได้ครับไม่ได้ขาดที่ต่อเนี่ยครับขอที่หนึ่งครับด้วยที่ต่อชนนะครับต่อคนนี้ต่อคนนี้ต่อคนนี้ต่อคนนี้ต่อคนนี้ต่อคนนี้ต่อคนนี้ต่อคนนี้ต่อคนนี้ต่อคนนี้
2: มันบินพอดีเยอะในตัวครับในตัวติมโบสจะมีในตัวติมโบสจะมีว่าเหล็กหนาจะเท่าไหร่ก็เพื่อให้ร้อย

แต่ตอนส่วนนี้เป็นจุดทำให้ถูกครับด้วยระบบต่างๆครับก็ต่อแนวตรงนี้ก็ในเรื่องการเติมไม่มีอยู่แล้วถ้าผมไม่ตัดแต่นั้นก็ไปดูที่ออกไปใช้งานถ้าใช้เพื่อรับแรงเยอะอย่างเยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมผ้า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศา

มีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนั้นน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกิดอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่าPA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PGตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวิชาที่ว่าด้วยศิลปะนะครับซึ่งวันนี้นี่ผมจะนำเสนอในเรื่องของหัวข้อที่วางไว้นะครับก็คือศิลปะประจำชาติจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูในรายละเอียดกันนะครับแต่ก่อนอื่นขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับกับผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับจะมาทำหน้าที่บรรยายในวันนี้เอาละครับเข้าเรื่องกันเลยศิลปะประจำชาติเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะครับที่ช่วยให้เราเข้าใจและก็รับรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์และก็คุณค่าของชาติได้ดียิ่งขึ้นเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์เพื่อแสดงถึงความเชื่อปรัชญาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาตินะครับช่วยเสริมสร้างอัตลักษณ์และก็ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติได้ศิลปะประจำชาติเนี่ยประกอบด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเช่นภาพวาดอาคารสถาปัตย์ดนตรีการแสดงการเล่าเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงสื่อที่แสดงถึงความเป็นตัวตนนะครับมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไปจากศิลปะของประเทศอื่นๆที่สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์และความเฉลียวฉลาดของชนชาติศิลปะประจำชาติเนี่ยสามารถเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและก็เป็นวัตถุประดิษฐ์ในประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมของความเป็นไทยสืบต่อไปให้กับคนรุ่นหลังอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถเชื่อมโยงความรู้สึกของคนในสังคมให้รู้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับศิลปะประจำชาติมีความหลากหลายและก็เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งในทุกยุคทุกสมัยเลยทีเดียวศิลปะประจำชาติมีความสำคัญมากในการเสริมสร้างเอกลักษณ์แสดงความเป็นชาติไทยโดยมีบทบาทสำคัญในหลายๆด้านอาทิเช่นในเรื่องของการแสดงความงามทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติช่วยให้ชาวไทยรับรู้และรักษาความเป็นไทยของตนเองและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวตนและสังคมทำให้เราได้เข้าใจถึงความเป็นมาและก็รักษาวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายของผ่านทางงานศิลปะนะครับเป็นการสืบทอดประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปในอนาคตการศึกษาและทำความเข้าใจศิลปะประจำชาติจะช่วยสร้างความเข้าใจและก็ความเชื่อมั่นในตัวของเรา

แล้วก็ความเข้าใจของคนในสังคมช่วยเสริมสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมผ่านทางความงามของศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของชาตินั่นเองศิลปะประจำชาติสามารถเสริมสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับและก็อุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์และก็คุณค่าของวัฒนธรรมไทยออกสู่โลกภายนอกทำให้ชาวต่างประเทศได้รับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและศิลปะไทยอย่างกว้างขวางศิลปะประจำชาติมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมและก็ศึกษาศิลปะวัฒนธรรมไทยการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นการให้ความรู้และก็ความประทับใจแก่ชาวต่างชาตินะครับช่วยเสริมสร้างสัมพันธ์และก็ความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดีการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมไทยนี่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวไทยอย่างเป็นล่ำเป็นสันเป็นเนื้อเป็นหนังเลยนะครับโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและก็การขายผลงานศิลปะไปยังตลาดระหว่างประเทศเนี่ยนับว่าเป็นการสร้างเสริมคุณค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันนอกจากที่ผมกล่าวมาข้างต้นแล้วนะครับศิลปะประจำชาติยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของความเป็นชาติรวมถึงสร้างอารมณ์เชื่อมั่นและก็ความภาคภูมิใจนะครับในความเป็นเอกลักษณ์ไทยศิลปะประจำชาติมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสร้างอัตลักษณ์และก็ความเป็นไทยในทุกๆด้านของชีวิตและสังคมหลายคนถามผมว่าหากคิดจะเรียนสายนี้นี่จะต้องเป็นคนที่มีอุปนิสัยอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่จะมาเรียนด้านศิลปะประจำชาติได้นะครับสำหรับคนที่สนใจจริงผมมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้นะครับฟังให้ดีนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกก็คือต้องมีความหลงไหลและก็มีความสนใจในศิลปะไทยนะครับเดี๋ยวคำว่าศิลปะไทยเนี่ยกับศิลปะประจำชาติเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวท้ายชั่วโมงเนี่ยผมจะมาพูดว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับนอกจากต้องมีความหลงไหลเข้าเรื่องกันนะครับต้องมีความหลงไหลและก็ความสนใจในศิลปะไทยเพราะความหลงไหลและก็ความสนใจในศิลปะไทยเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเลยนะครับเนื่องจากการศึกษาในสาขานี้ต้องมีความมุ่งมั่นและก็มีความหมั่นเพียรในการศึกษารวมไปถึงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยศึกษาอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นนวัตกรรมทางศิลปะข้อที่2จะต้องเป็นคนที่มีความอดทนและก็รู้จักการรับฟังนะครับเนื่องจากการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะประจำชาติเนี่ยอาจจะต้องการความอดทนในการทำงานที่ซับซ้อนและแก้ไขข้อบกพร่องในผลงานมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ยังต้องยอมรับฟังและยอมรับในคำแนะนำการวิจารณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองข้อที่3ก็คือต้องเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับเนื่องจากการศึกษาในสาขานี้เนี่ยต้องใช้ความคิดในการสร้างสรรค์และก็สามารถนำความคิดสร้างสรรค์นั้นมาสร้างเป็นผลงานศิลปะที่มีคุณภาพข้อที่4ต้องรู้จักความยืดหยุ่นและเป็นคนที่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้นะครับการศึกษาในสาขานี้ต้องมีความยืดหยุ่นและความพร้อมที่จะเรียนรู้ในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคใหม่ๆหรือความรู้ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ข้อที่5เป็นคนที่มีความรับผิดชอบและมีความมุ่งมั่นในการศึกษาไม่ว่าจะศึกษาด้านไหนก็ตามนะครับต้องมีความรับผิดชอบต่อการทำงานและสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับมอบหมายนั่นเองรวมถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพแล้วก็มีชื่อเสียงในวงการศิลปะนะครับหมายความว่าเราต้องทำให้มันเต็มที่แล้วก็มีความคาดหวังว่าถ้ามาทำด้านนี้นี่จะต้องผลงานเราเนี่ยจะต้องสร้างชื่อให้เรานะครับข้อที่6ก็คือเป็นคนที่มีจิตอาสาและให้ความร่วมมือนะครับการมีจิตอาสาเนี่ยแล้วก็สามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาศิลปะและการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพข้อที่7การคิดค้นนวัตกรรมสร้างสรรค์ใหม่ๆนะครับการสามารถคิดค้นนวัตกรรมหรือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะใหม่ๆในรูปแบบใหม่ๆเนื้อหาใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะได้เป็นอย่างดีซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับในข้อนี้ข้อที่8มีความเชื่อมั่นและก็รักความก้าวหน้าแน่นอนนะครับว่าการมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองแล้วก็ความต้องการก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ความก้าวหน้าในอาชีพนะครับข้อที่9
ความมีความรับผิดชอบนะ

ครับแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรฐานการมีความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณภาพและปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาอาชีพในวงการศิลปะไทยนะครับการมีอุปนิสัยที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นนี่จะช่วยให้นักศึกษาที่สนใจด้านศิลปะประจำชาติเนี่ยสามารถทำงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับสำหรับผู้ที่สนใจในการวาดภาพจิตรกรรมไทยนั้นเนี่ยก็มีเคล็ดลับเหมือนกันนะครับที่จะบอกกันก็คล้ายๆกับที่ผมพูดมานั่นแหละครับมีเคล็ดลับบางอย่างที่ช่วยให้สามารถพัฒนาฝีมือและประสบความสำเร็จในด้านการวาดภาพในการเขียนรูปจิตรกรรมไทยได้นะครับก็มีดังต่อไปนี้นะครับข้อ1มีความอดทนและมุ่งมั่นแน่นอนนะครับการเรียนรู้การวาดภาพจิตรกรรมไทยนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกและก็ความพยายามอย่างมากคนที่มีความอดทนและก็มีความมุ่งมั่นสูงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับสำคัญเลยข้อนี้สองความสามารถในการสังเกตและก็นำเสนอการวาดภาพจิตรกรรมไทยต้องการความสามารถในการสังเกตและตัดสินใจว่าจะนำสิ่งที่เห็นเนี่ยมาวาดภาพหรือมาวาดลงไปในภาพอย่างไรบ้างข้อที่3เนี่ยความคิดสร้างสรรค์นะครับการวาดภาพจิตรกรรมไทยต้องการความคิดสร้างสรรค์ในการจัดวางและการสร้างความสมดุลรวมไปถึงความเป็นเอกภาพให้เกิดขึ้นในผลงานได้นะครับซึ่งเรื่องนี้นี่ผมพูดไปแล้วในหัวข้อขององค์ประกอบศิลปะและก็การจัดภาพข้อที่4ความยืดหยุ่นการทำงานศิลปะมักจะต้องใช้ความยืดหยุ่นในการปรับตัวเข้าหากับสถานการณ์ต่างๆนะครับซึ่งมีความสำคัญจริงๆความยืดหยุ่นเนี่ยไม่ใช่สำหรับผู้ที่จะเรียนศิลปะนะครับความยืดหยุ่นเนี่ยใช้ได้ในทุกๆเรื่องของชีวิตความอรุ่มอร่วยการเข้าใจผ่อนปลนนะครับทำให้สังคมอยู่ได้อย่างสงบข้อที่5มีความรับผิดชอบและก็ความกระตือรือร้นในการพัฒนาฝีมือนะครับฝนวาดภาพจิตรกรรมไทยเนี่ยต้องการความกระตือรือร้นในการศึกษาและก็มีความรับผิดชอบนะครับนอกจากนี้ยังมีลักษณะอื่นๆที่อาจจะเป็นประโยชน์อีกมากมายอาทิเช่นการเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการฝึกฝนฝีมือเหล่านี้เป็นต้นนะครับสำหรับคนที่มีพฤติกรรมและก็ลักษณะเหล่านี้เนี่ยที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมีโอกาสที่จะเรียนรู้และก็พัฒนาฝีมือในการวาดภาพจิตรกรรมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพทีนี้การศึกษาศิลปะประจำชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อให้เข้าใจถึงการรักษาความเป็นไทยและก็อัตลักษณ์ของชาติได้อย่างมีความเข้าใจเสริมสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติเราได้มากขึ้นนี่คือวิธีที่สามารถจะทำให้การศึกษาศิลปะประจำชาติเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายนะครับข้อแรกการศึกษาในห้องเรียนข้อนี้นี่แน่นอนนะครับว่าในการศึกษาศิลปะประจำชาติเนี่ยสามารถเริ่มต้นได้ในระดับการศึกษาพื้นฐานโดยการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยผ่านวิชาเรียนต่างๆเช่นวรรณคดีประวัติศาสตร์ไทยหรือวัฒนธรรมไทยเพื่อให้เข้าใจถึงต้นกำเนิดและการพัฒนาการของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยนะครับข้อที่2การศึกษานอกห้องเรียนนะครับการสำรวจและก็ศึกษาศิลปะประจำชาติยังสามารถทำได้นอกห้องเรียนด้วยการเข้าชมและศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเช่นพิพิธภัณฑ์ศิลปะหรือสถานที่ประวัติศาสตร์ที่มีการแสดงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและก็วัฒนธรรมนะครับ3การศึกษาออนไลน์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีข้อมูลทางการศึกษาที่สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายนะครับผ่านเว็บไซต์วิดีโอหรือแอปพลิเคชันต่างๆนะครับซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีในการศึกษาศิลปะและก็วัฒนธรรมไทยในยุคปัจจุบันซึ่งสะดวกเลยนะครับข้อที่4การเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมข้อนี้ก็สำคัญนะครับการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมเนี่ยเช่นเทศกาลงานวัดต่างๆการแสดงศิลปะการแสดงละครหรือการเรียนรู้การทำงานศิลปะเช่นการปั้นดินเผาการทอผ้าหรือการเย็บปักถักร้อยสิ่งเหล่านี้นี่เป็นวิธีที่ดีนะครับในการศึกษาแล้วก็เรียกว่าหาประสบการณ์ทางวัฒนธรรมไทยนะครับ5การอ่านหนังสือแล้วก็วรรณกรรมโอ้ข้อนี้สำคัญมากเพราะการอ่านเนี่ยเป็นรากฐานของชีวิตนะครับการอ่านหนังสือและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมของไทยเช่นนวนิยายหรือวรรณกรรมไทยต้นฉบับนะครับเป็นวิธีการที่ดีในการเรียนรู้และเข้าใจถึงลักษณะเฉพาะของศิลปะและวัฒนธรรมไทยข้อที่6การศึกษาผ่านสื่อมวลชนนะครับเป็นอย่างไร
การ

รับชมรายการทีวีหรือภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นต้นนะครับละครทีวีนี่มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องราวที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยมากมายเลยนะครับก็เข้าไปเลือกชมแล้วก็เอาสิ่งที่ดีๆนี่นำมาใช้นำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตนะครับข้อที่7การเข้าร่วมเรียกว่าความรู้สนเทศผ่านการสื่อสารการเข้าร่วมการอ่านหรือเขียนบทความลงในเว็บไซต์หรือบล็อกที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมไทยเนี่ยหรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชุมชนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็สามารถทำให้เราได้ศึกษาในเรื่องพวกนี้ได้อย่างดีและแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างเรากับผู้อื่นนะครับที่สนใจในเรื่องเดียวกันข้อที่8การศึกษาผ่านการเดินทางการเดินทางไปยังสถานที่ประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมที่สำคัญในประเทศไทยเช่นวัดพิพิธภัณฑ์หรือเขตสถานที่ประวัติศาสตร์ข้อที่9การเรียนรู้ผ่านการสังเกตการสังเกตศิลปะและวัฒนธรรมไทยในชีวิตประจำวันและการทำกิจกรรมการสร้างสรรค์ที่มีลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมไทยเช่นการทำพิธีกรรมทางศาสนาการเทศในเทศกาลต่างๆการเรียนรู้จากช่างฝีมือท้องถิ่นนะครับเหล่านี้เป็นต้นนั่นเองต่อไปนี้นี่ผมจะนำเสนอคุณค่าของความงามนะครับในศิลปะไทยที่เปี่ยมไปด้วยความดีแล้วก็ส่งคุณค่าการสร้างสรรค์ศิลปะไทยนี่เกิดจากการตกผลึกของพื้นฐานทางความคิดทัศนคติและการปรับตัวของชาติพันธุ์ซึ่งสะท้อนผ่านสุนทรียะของศิลปะไทยโบราณนั่นเองผลงานเหล่านี้นี่สามารถสื่ออารมณ์และความรู้สึกแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยและก็ยังเปิดเผยถึงความเป็นตัวตนของศิลปินด้วยนะครับการศึกษางานศิลปะไทยสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้สนใจศิลปะและนักสร้างสรรค์ในปัจจุบันที่สามารถนำข้อสรุปแง่คิดและก็แนวทางจากศิลปะไทยไปต่อยอดสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ใหม่ๆได้สืบทอดเอกลักษณ์ของความงามของความเป็นไทยก้าวสู่ศิลปะร่วมสมัยของศิลปกรรมไทยในศตวรรษที่21ชนชาติไทยเนี่ยมีศิลปะและก็วัฒนธรรมเป็นของตนเองมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยนะครับศิลปะไทยนี่มีการวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานกลายเป็นเอกลักษณ์และความที่มีเรียกว่าเฉพาะตัวที่มีความพิเศษความเป็นไทยนี่สะท้อนออกมาจากอุปนิสัยของคนไทยที่มีลักษณะอรุมอร่วยนะครับละมุนละไมมีน้ำใจโอบอ้อมอารีรักสวยรักงามแล้วก็ดำรงชีวิตบนวิถีชีวิตที่เรียบง่ายนะครับนั่นคือวิถีของคนไทยคนไทยนี่ยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยความเชื่อในวิญญาณและก็ศรัทธาในพุทธศาสนาส่วนใหญ่ของคนไทยจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับทำให้มีความผูกพันกับธรรมชาติแม่น้ำแล้วก็ผืนดินสิ่งเหล่านี้นี่ถูกหล่อหลอมเข้าหากันอย่างสร้างสรรค์และเกิดเป็นองค์ความรู้ที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นนวัตกรรมศิลปะนะครับการออกแบบลวดลายที่เรียกว่าลายไทยก็เป็นหนึ่งในผลงานที่สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนของศิลปะไทยลวดลายเหล่านี้นี่ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องประดับตกแต่งนะครับแต่ยังสอดแทรกขนบธรรมเนียมประเพณีและความรู้สึกไว้ในงานอย่างแยบยลเลยทีเดียวเป็นสัญลักษณ์ทางศิลปะที่ขยายขอบเขตออกไปในวงกว้างแล้วก็แสดงถึงความเป็นไทยลวดลายไทยนี่มีความสวยงามแล้วก็ความหมายที่ลึกซึ้งทำให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเลยนะครับศิลปะไทยเป็นทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและเครื่องมือในการแสดงออกทางความคิดและก็ความรู้สึกของคนไทยสร้างแรงบันดาลใจและก็ความภาคภูมิใจในชาติแก่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับการที่มนุษย์รู้จักการพัฒนาและก็วิวัฒนาการนำไปสู่ความเจริญงอกงามการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกๆด้านมนุษย์ทั่วไปนี่รู้จักการทำที่อยู่อาศัยภาชนะเครื่องนุ่งห่มขึ้นมาใช้ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นะครับและก็มักจะมีความงามเข้ามาแทรกอยู่เสมอเอกลักษณ์ก็จะปรากฏตัวขึ้นมาด้วยภูมิภาคที่ชนชาติไทยตั้งรกรากนั้นเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรนะครับส่งผลให้ชีวิตนี่มีความสุขสบายความภาคภูมิใจในเอกราชที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของชนชาติใดๆความศรัทธาในพระศาสนาและก็พระมหากษัตริย์การเป็นจุดศูนย์กลางในการติดต่อและก็มีสัมพันธไมตรีกับชนชาติอื่นๆทำให้คนไทยนี่รับอิทธิพลด้านศิลปะจากชนชาติต่างๆเข้ามาเกิดการหล่อหลอมนะครับลดทอนเพิ่มเติมและก็ผสมผสานกับสิ่งที่มีด้วยความคิดสร้างสรรค์นะครับก็เกิดลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์แสดงถึงอัตลักษณ์แห่งตัวตนได้สืบทอดคุณค่าแห่งความงามนี้นี่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับมีหลายคนนะครับบอกกับผมว่าเมืองไทยตอนนี้เนี่ยเราตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่ง

ในด้านภาษานะครับเพราะสมัยนี้นี่ต้องเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับว่าจะเป็นการบังคับเลยให้สื่อสารภาษาอังกฤษให้ได้การจบปริญญาเอกหากภาษาไม่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่สามารถขอจบได้นะครับแม้ว่าในรายวิชาต่างๆทำคะแนนได้ดีก็ตามหรือการเข้าเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในสมัยนี้นี่หากสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านอาจจะไม่ได้รับการบรรจุนะครับเหล่านี้เป็นต้นซึ่งทำให้หลายคนบอกว่าเฮ้ยพวกเราไม่ได้เป็นไม่เป็นเมืองขึ้นของต่างชาตินะแต่เราเป็นโดยไม่รู้ตัววันนี้นี่ผมขอออกความเห็นในเรื่องนี้ดังต่อไปนี้นะครับการที่เราต้องเรียนภาษาอังกฤษนั้นนี่เพื่อให้สื่อสารได้ไม่ถือว่าเป็นการตกเป็นเมืองขึ้นทางภาษานะครับแต่มันจะสะท้อนถึงความเป็นโลกาภิวัตน์นั่นเองความสำคัญของภาษาอังกฤษนี่อยู่ในสถานะภาษากลางของโลกในสมัยใหม่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศนะครับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเป็นการเปิดโอกาสให้สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้และโอกาสทางการศึกษาเป็นการทำงานในระดับสากลได้เป็นอย่างดีเลยนะครับการเรียนภาษาอังกฤษยังเป็นการเพิ่มทักษะการสื่อสารที่มีความสำคัญในยุคที่โลกมีความต้องการการเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดนั่นเองการที่เราสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้นั้นเนี่ยจะช่วยเราสามารถสื่อสารกับคนจากประเทศต่างๆและเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลายเลยนะครับนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาลในอินเทอร์เน็ตนะครับการศึกษาผลงานวิจัยการทำธุรกิจระหว่างประเทศและรวมไปถึงการเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ๆต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับที่จะเป็นตัวเชื่อมอย่างไรก็ตามนะครับการเรียนภาษาอังกฤษไม่ควรทำให้เราละเลยหรือสูญเสียความเป็นเขาเรียกว่าความสำคัญของภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นการรักษาและก็ส่งเสริมภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยควบคู่ไปกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยจะช่วยให้เราเป็นคนที่มีความสามารถทั้งในด้านการสื่อสารระหว่างประเทศและการรักษาเอกลักษณ์ของชาติดังนั้นการเรียนภาษาอังกฤษเป็นการเพิ่มทักษะและโอกาสนะครับไม่ใช่การตกเป็นเมืองขึ้นทางภาษาเราใช้ภาษานี้อย่างมีสติและไม่ลืมที่จะรักษาภาษาและวัฒนธรรมของเราด้วยนะครับมีหลายมิติที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและประเด็นเรื่องของการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยได้แก่1การเรียนรู้ภาษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถส่วนบุคคลนะครับการรู้ภาษาอังกฤษช่วยเราสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยที่สำคัญซึ่งส่วนใหญ่จะถูกเขียนหรือเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษนะครับการเรียนภาษาอังกฤษยังช่วยให้สามารถเข้าถึงวรรณกรรมและศิลปะจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเพิ่มพูนความรู้และวิสัยทัศน์ของเรา2โอกาสในการทำงานและการศึกษาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่นายจ้างหลายๆประเทศนะครับและหลายๆองค์กรทั่วโลกต้องการความรู้ต้องการคนที่รู้ภาษาอังกฤษสามารถเปิดประตูสู่โอกาสในการทำงานในองค์กรระหว่างประเทศเหล่านั้นได้นะครับสำหรับคนที่มีความรู้ในภาษาอังกฤษนะครับและก็รวมไปถึงโอกาสในการศึกษาต่อในต่างประเทศหรือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆนะครับ3การสร้างความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษช่วยให้เราสามารถเข้าใจวัฒนธรรมและก็ประเพณีของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นการเข้าใจวัฒนธรรมอื่นๆช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและก็การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญในโลกที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นนะครับข้อที่4การพัฒนาเทคโนโลยีและก็การสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเลยนะครับที่ใช้ในวงการเทคโนโลยีและการสื่อสารเรียกว่าดิจิทัลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษช่วยให้สามารถเข้าถึงและก็ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลและก็ข่าวสารในเวลาอันรวดเร็วข้อที่5ความสำคัญของการรักษาภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นในขณะที่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญเราก็ควรตระหนักถึงความสำคัญของภาษาและก็วัฒนธรรมท้องถิ่นของเราด้วยนะครับการใช้ภาษาไทยต้องและการรักษาประเพณีวัฒนธรรมของไทยเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในชาติและความเป็นแล้วก็เป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมด้วยนะครับข้อที่6การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโลกภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถมีส่วนร่วมในชุมชนโลกไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมการสื่อสารในโลกของออนไลน์หรือการเข้าร่วมการประชุมและงานสัมมนาระดับนานาชาติการมีทักษะทางภาษาอังกฤษทำให้เรามีความสามารถที่จะมีบทบาทสำคัญในเวทีโลกนะครับแน่นอนว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงไม่ใช่การตกเป็นเมืองขึ้นทางภาษา
แต่เป็นการเพิ่มทักษะและโอกาสในการเชื่อมโยงกับโลกภายนอกในขณะเดียวกันเราก็ควรรักษาและก็ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมของเราเองอย่างภาคภูมิด้วยนะครับโอเคครับหวังว่าคงเข้าใจนะครับว่าเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นทางภาษานะครับแต่เรื่องของภาษาเป็นเรื่องของโลกาภิวัตน์อ่ะมาเข้าเรื่องกันต่อนะครับในเรื่องของศิลปะประจำชาติศิลปะวัฒนธรรมในดินแดนไทยเนี่ยจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างมากเลยทีเดียวนะครับตามกระแสวัฒนธรรมภายนอกที่ทางโถมเข้ามาเพราะความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารคมนาคมนะครับการผสมผสานความเชื่อกับความศรัทธาเป็นดั้งเดิมเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมและความเป็นอารยะของชนชาติไทยศิลปะไทยนี่มีความงามอย่างอุดมคติเมื่อศึกษามองย้อนประวัติศาสตร์ศิลป์ตั้งแต่อดีตก่อนชนชาติไทยเข้ามาครอบครองภูมิภาคนี้จนถึงปัจจุบันก็จะเห็นถึงการเดินทางของรูปแบบศิลปะไทยผ่านทางประติมากรรมรูปเคารพสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างน่าสนใจเลยนะครับการเปลี่ยนแปลงในรูปทรงรูปร่างในแต่ละยุคสมัยที่กล่าวมาแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าลักษณะของงานศิลปะไทยนี่มีจุดร่วมแห่งความงามอีกอย่างหนึ่งสิ่งนั้นก็คือความเป็นอุดมคติจึงเป็นความงามที่มนุษย์พึงประสงค์เป็นสิ่งที่น่าสนใจชวนให้เข้าไปค้นหาและก็ทำความเข้าใจถึงความงามที่เป็นอุดมคตินั้นนะครับความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนี้ได้ให้ความหมายของคำว่าอุดมคติไว้ว่าจินตนาการที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดีความงามและความจริงทางใดทางหนึ่งที่มนุษย์ถือว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตส่วนคำว่าจินตนาการก็หมายถึงการสร้างภาพขึ้นในใจส่วนคำว่ามาตรฐานหมายถึงสิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์รับรองกันทั่วไปและก็คำว่างามนี่หมายถึงลักษณะที่เห็นแล้วชวนให้ชื่นชมหรือพึงใจนะครับและคำว่าจริงหมายถึงทำจริงของจริงจริงแท้ไม่ปลอมเป็นไปตามนั้นศิลปะไทยจึงเป็นงานลักษณะอุดมคติสะท้อนเห็นถึงคุณค่าแห่งความดีงามที่ได้สรุปออกมาจากมโนคติเป็นรูปเคารพกลั่นกรองมาจากความศรัทธาเลื่อมใสเป็นความจริงแท้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปนะครับงานศิลปะไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยจึงมีความงามที่เป็นมาตรฐานยอมรับกันถึงสุนทรียะที่ชวนหลงไหลนะครับสะท้อนความรู้สึกออกมาผ่านทางชะตาธาตุรูปร่างรูปทรงเส้นเหล่านี้นะครับมีความแตกต่างกันในรายละเอียดของผลงานในแต่ละยุคสมัยแต่มีจุดร่วมกันทางความงามที่เรียกว่าอุดมคตินั่นเองเมื่อพินิจพิเคราะห์เปรียบเทียบผลงานประติมากรรมรูปเคารพในสมัยต่างๆกับงานกิจกรรมไทยประเพณีแล้วก็จะเห็นจุดร่วมแห่งความเป็นศิลปะไทยนะครับได้แก่ใบหน้าที่มีรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลารูปหน้าวงหน้ารูปไข่ที่ลดทอนมาจากความเป็นจริงในทุกสัดส่วนเหลือเพียงสาระสำคัญของรูปทรงเส้นที่อ่อนหวานทั้งรูปด้านหน้าด้านตรงด้านข้างและก็ด้านหน้าด้านเพลนะครับความอ่อนช้อยของสวดทรงท่วงท่าลีลานั่นคือมิติทางความงามของงานจิตรกรรมมันเป็นจุดร่วมเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดที่ต่างก็มีเหมือนกันนะครับก็คือความเป็นอุดมคตินั่นเองหากจะพิจารณาเพื่อหาคำตอบของความเป็นอุดมคติในยุคสมัยต่างๆว่าสมัยใดที่ควรจะเป็นอุดมคติที่ลงตัวสมบูรณ์มากที่สุดเนี่ยผมว่าคำตอบในเรื่องนี้นะครับเนื่องจากความเป็นอุดมคติแห่งยุคสมัยนั้นจะมีความแตกต่างกันอุดมคติเป็นอัตลักษณ์เฉพาะแห่งยุคสมัยนั้นๆและมีคุณค่าที่เสมอกันนะครับคำว่าอัตหมายถึงตนเองลักหมายถึงสมบัติเฉพาะตัวความเป็นอุดมคติมีองค์ประกอบหลายๆอย่างขึ้นอยู่กับค่านิยมของสังคมขึ้นกับช่วงเวลาครั้งหนึ่งความงามแบบหนึ่งอาจจะเป็นที่ยอมรับว่าสวยงามตามแบบอุดมคติแต่พอเวลาผ่านไปสู่อีกยุคสมัยหนึ่งความเป็นอุดมคติก็เปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปตามบริบทของสภาพแวดล้อมความเชื่อการเมืองการปกครองเศรษฐกิจวิถีสังคมในขณะนั้นซึ่งก็ล้วนแต่เป็นตัวแปรให้เห็นถึงความงามแห่งอุดมคตินั้นนะครับความรู้สึกของคนเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพราะมนุษย์เนี่ยเป็นผู้มองเห็นความงามในศิลปะเมื่อรสยมในความงามคืออัตลักษณ์นั่นก็คือสิ่งที่เราในยุคสมัยนี้ต้องยอมรับในความงดงามอันเป็นอุดมคติแห่งยุคสมัยนั้นนะครับคำถามที่ว่ายุคสมัยใดมีความงามที่มีคุณค่ามีความเป็นอุดมคติที่สุดจึงไม่สามารถที่จะมีคำตอบได้นะครับศิลปะทุกยุคทุกสมัยให้คุณค่าทางศิลปะที่เท่าเทียมกันเป็นความดีที่เสมอกันนะครับคำว่าอุดมคติจึงมีจุดร่วมเดียวกันมาเสมอนะครับการเอาความงามทางอุดมคติมาเปรียบเทียบกันเนี่ยเพื่อหาคำตอบว่าสมัยไหนมีความเป็นอุดมคติที่สุดจึงไม่สามารถกระทำได้แต่อุดมคติในแบบฉบับของเรานั้นเป็นอย่างไรยุคสมัยไหนที่เราชอบที่สุด
นี่คือสิ่งที่สามารถตอบได้นะครับในแต่ละยุคแต่ละสมัยในความงามแบบอุดมคตินั้น

อาจจะไม่ชอบไปทั้งหมดนะครับอุดมคติของแต่ละอย่างเช่นรูปร่างรูปทรงเส้นสายลีลาท่าทางสัดส่วนสวดทรงอารมณ์ส่งผลอะไรต่อความรู้สึกของเรานั่นละคือสิ่งที่เราจะเก็บมาแสดงออกโดยใช้ความรู้สึกของเราเป็นตัวนำทางการนำเอาความเป็นอุดมคติที่ต้องตาต้องใจของเรานั้นมาหลอมรวมกันก็จะได้คำตอบระดับหนึ่งว่าความงามแบบอุดมคติของเราคืออะไรสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะไทยนะครับการศึกษาเรียนรู้ถึงเนื้อหาเรื่องราวที่แฝงอยู่ในรูปทรงอุดมคตินั้นบอกอะไรเราบ้างสาระที่ปรากฏในภาพสื่อถึงอะไรความรู้สึกของเรารูปแบบของการจัดวางโครงสร้างของภาพองค์ประกอบหลักองค์ประกอบย่อยต่างๆที่สนับสนุนองค์ประกอบหลักรายละเอียดต่างๆที่เชื่อมโยงกันถึงกันและกันเนี่ยกลุ่มก้อนของรูปทรงลีลาท่าทางบุคลิกลักษณะของรูปทรงในภาพรูปทรงอ่อนหวานรูปทรงดุดันรูปทรงนิ่งสงบโทนสีวรรณสีจนถึงเทคนิควิธีการกรรมวิธีต่างๆที่จะทำให้ผลงานปรากฏออกมาเป็นที่ประจักษ์นั้นและในที่สุดแล้วผลงานนั้นจะสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกอะไรออกมาสะเทือนถึงอารมณ์จิตใจของเราองค์ประกอบเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดความรู้สึกทุกอย่างนะครับจัดองค์ประกอบอย่างไรจึงสามารถสื่ออารมณ์ออกมาได้ว่าเป็นอย่างไรเช่นให้อารมณ์ความรู้สึกของความสง่างามความศักดิ์สิทธิ์ความสงบหรืออาจจะเป็นความเคลื่อนไหวที่รุนแรงทำลายล้างหรือเป็นเรื่องของความเศร้าความหดหู่ความอิ่มเอิบปิติยินดีเหล่านี้เป็นต้นนะครับต้องการสื่อความรู้สึกอย่างไรก็ต้องจัดการองค์ประกอบให้คล้อยนำไปสู่ความรู้สึกแบบนั้นเมื่อเข้าใจในบริบทต่างๆทั้งเนื้อหาเรื่องราวองค์ประกอบกระบวนการก็สามารถสรุปได้และนี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอุดมคติแบบไทยเมื่อได้ข้อสรุปที่เข้าใจอย่างชัดเจนแล้วนี่การสร้างสรรค์ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากอะไรเลยนะครับที่จะถ่ายทอดความงามทางศิลปะนั้นออกมาจะใช้เทคนิคอย่างไรรูปแบบไหนก็ได้ทั้งนั้นเพราะความคิดรวบยอดได้ตกผลึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองการศึกษาด้านศิลปะไทยนั้นหากลงลึกไปในถึงต้นทางในประวัติศาสตร์จะทำให้มีความเข้าใจถึงที่มาของรูปแบบลักษณะของความเป็นอุดมคติแห่งยุคสมัยนะครับจะเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกที่แสดงออกผ่านทางผลงานที่ประกอบด้วยทัศนธาตุต่างๆโดยใช้หลักการทางการจัดองค์ประกอบเพื่อให้แสดงสาระแห่งความจริงโดยเฉพาะศิลปะนั้นนี่ไม่ใช่การแสดงออกความงามทางรูปทรงเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ต้องสร้างแรงสะเทือนถึงอารมณ์ความรู้สึกด้วยจะให้รู้สึกแบบไหนอย่างไรกับผู้ชมก็ขึ้นกับเจตนาของผู้สร้างสรรค์นะครับแต่แสดงออกทางอารมณ์ออกมาได้ก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจในสาระของสิ่งนั้นเป็นอย่างดีนะครับที่ผมพูดมาสักครู่นี้เป็นเรื่องของนักศึกษาที่กำลังสร้างสรรค์ผลงานที่ให้แสดงถึงความเป็นอุดมคติไทยนะครับมาถึงตรงนี้นี่ทำให้ผมนึกถึงบทความของศาสตราจารย์วิบูลย์ ลิสุวรรณนะครับที่ท่านได้เขียนไว้ว่าการศึกษาศิลปะควรมีลักษณะบูรณาการแต่ละวิชาเชื่อมโยงถึงกันนะครับไม่ใช่ตัดขาดจากกันเป็นส่วนๆควรศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์การเมืองสังคมและศาสนาไปด้วยเพราะการสร้างสรรค์ผลงานของช่างหรือศิลปินขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยและสภาพแวดล้อมในขณะนั้นดังนั้นในการเชื่อมโยงเข้ากับศิลปะสมัยใหม่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่ควรศึกษาเฉพาะยุคเฉพาะสมัยหรือศึกษาเฉพาะรูปแบบของศิลปะและไม่สนใจเหตุและปัจจัยแวดล้อมอันได้แก่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสังคมทัศนคติของประชาชนจนถึงแนวคิดของช่างศิลปินในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับต้องศึกษาหาความรู้ทั้งทางลึกและทางกว้างประวัติศาสตร์การเมืองและศาสนาล้วนเป็นเบ้าหลอมให้เกิดศิลปกรรมในรูปแบบต่างๆบทความของท่านนี่เขียนได้ดีเลยนะครับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยในสมัยปัจจุบันมีความเป็นอิสระนะครับไม่ได้รับใช้ความเชื่อความศรัทธาหรือชนชั้นปกครองดังสมัยก่อนอีกแล้วศิลปินไทยสมัยนี้มีความเป็นอิสระที่จะแสดงออกทางรูปแบบเนื้อหาสาระทุกอย่างที่เกิดขึ้นในงานศิลปะจะบอกอัตลักษณ์เฉพาะถึงความเป็นตัวตนของผู้สร้างสรรค์ด้วยนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะประจำชาติที่ในเชิงอนุรักษ์เนี่ยการศึกษาศิลปะหรือเรียนรู้ศิลปะไทยเพื่อการอนุรักษ์นั้นให้ได้ผลสำเร็จมีอยู่วิธีเดียวก็คือต้องหมั่นไปดูของเก่าๆนะครับซึ่งมีศิลปะอันยอดเยี่ยมแฝงอยู่มากเห็นมากก็จะทำให้แตกฉานยิ่งทำให้ยิ่งถ้ามีการคัดลอกแบบด้วยก็จะยิ่งให้ผลมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับดูอย่างเดียวไม่ได้ต้องศึกษาค้นคว้าถึงประวัติความเป็นมาในทางเนื้อหาสาระรู้ความหมาย
ข้าใจสาระที่แฝงอยู่

่ในผลงานจึงจะเห็นคุณค่าอย่างแท้จริงการหาโอกาสเดินทางออกไปเห็นสถานที่จริงจะได้อรรถรสในการศึกษาศิลปะส่วนทางทักษะทางฝีมือนะครับก็มีส่วนสำคัญมากนะครับฝึกวาดตามแบบให้เกิดความคล่องแคล่วในการถ่ายทอดยึดแบบครูให้คิดหมายความว่าเราต้องฝึกฝีมือให้เทียบเท่าชั้นครูและวันหนึ่งเราก็จะก้าวออกไปสู่ความเป็นตัวตนของเรานะครับเพื่อจะได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณภาพต่อไปศิลปะไทยนั้นมีมาตั้งแต่ชนชาติไทยยังไม่ได้เข้ามาครอบครองในภูมิภาคแถบนี้นะครับทิ้งหลักฐานทางศิลปะวัตถุและก็ศาสนสถานไว้คนรุ่นต่อๆมาเนี่ยได้ทำการศึกษาเรียนรู้มากมายเลยทีเดียวประยุกต์ผสมผสานพัฒนาสืบสานความงดงามมาจนถึงปัจจุบันสมัยโดยแต่ละยุคสมัยก็มีความแตกต่างกันนะครับขึ้นกับสภาพแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองการปกครองและก็การวิวัฒนาการเนี่ยจะแบบเป็นในแบบที่เรียกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมเจอบทความซึ่งเขียนโดยท่านศาสตราจารย์ดร.สันติเล็กสุขุมนะครับจากหนังสือสาระความรู้เกี่ยวกับศิลปะไทยการเริ่มต้นและการสืบเนื่องงานช่างในศาสนาประวัติศาสตร์ศิลปะไทยฉบับย่อชื่อหนังสือยาวหน่อยนะครับสำนักพิมพ์เมืองโบราณเป็นผู้จัดทำขึ้นมานะถึงงานช่างศิลปกรรมในแง่มุมที่น่าสนใจนะครับผมขออนุญาตสรุปและก็นำมาเสนอที่นี่นะครับในหนังสือนี่เขียนไว้โดยประมาณว่าในทุกยุคทุกสมัยเนี่ยงานช่างมักจะเกี่ยวข้องกับศาสนาเป็นตัวแสดงออกทางศิลปะที่สะท้อนวัฒนธรรมและก็คติความเชื่อของคนไทยได้อย่างชัดเจนครูช่างโบราณจะบ่งบอกถึงความเคารพและศรัทธาที่เขามีต่อเทพเทวดาพระเจ้าและก็ศาสนานะครับผ่านทางผลงานศิลปะที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมานั่นเองศิลปะรูปแบบต่างๆที่มีมาจากการวิวัฒนาการของงานศิลปะในประเทศไทยแยกตามยุคสมัยและก็ทำเลที่ตั้งที่เกิดขึ้นผลงานช่างในศาสนานั้นเนี่ยล้วนสร้างขึ้นมาด้วยความตั้งใจที่ต้องการแสดงถึงความเคารพและก็ศรัทธาที่มีต่อเทพเทวดาและก็ศาสนาทั้งสิ้นการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยงานช่างอยู่ในทางเลือกที่ดีทางหนึ่งนะครับเพื่อให้สามารถทราบถึงลักษณะงานและก็มุมมองในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแขนงต่างๆในแต่ละสมัยแต่ละยุคได้ผลงานช่างในศาสนานั้นไม่เพียงแสดงความสวยงามและก็ความชำนาญทางฝีมือศิลปะแต่ยังถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าได้รับการยอมรับด้วยความศรัทธาและก็เป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติในเวลาต่อมาด้วยนะครับก่อนพุทธศตวรรษที่19งานช่างในศาสนาได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างความศรัทธาทางศาสนาโดยมีการสร้างวัดสร้างงานประดิษฐ์นะครับสร้างผลงานศิลปะขึ้นโดยช่างศิลป์ที่มีความชำนาญการสร้างสถาปัตยกรรมในสมัยนั้นมีความสำคัญเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะครับของศาสนาและก็ความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนในสมัยพุทธศตวรรษที่19เป็นต้นมาเนี่ยงานช่างในศาสนาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับการสร้างวัดและก็อาคารทางศาสนสถานก็เป็นส่วนสำคัญที่สามารถตอบสนองความเคลื่อนไหวทางศาสนาและก็ทางวัฒนธรรมนอกจากนี้ช่างได้สร้างศิลปะในลักษณะรูปเคารพอันได้แก่พระพุทธรูปวัตถุมงคลอัญมณีและก็รายละเอียดทางศิลปกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของศาสนาพุทธงานช่างที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาจะมีบทบาทสำคัญในการบ่งบอกถึงเรื่องราวต่างๆเช่นเรื่องราวของศาสนาและประเพณีในทุกระดับของสังคมเลยทีเดียวนะครับทำให้งานช่างในศาสนานี้มีความสำคัญทั้งในด้านศิลปะประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของสังคมไทยในส่วนที่หนึ่งเนี่ยเป็นการพูดถึงช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่19นะครับหรือก่อนพุทธศักราช1800นั่นเองนะครับการศึกษาประวัติศาสตร์ก่อนพุทธศตวรรษที่19หรือก่อนพุทธศักราช1800พบว่ามีหลักฐานชัดเจนในงานช่างทางศาสนาในดินแดนโถโลโปตี้ที่ถูกกล่าวถึงในการบันทึกการเดินทางของหลวงจีนนะครับที่ไปศึกษาพระพุทธศาสนาในอินเดียเมื่อปลายพุทธศตวรรษที่12นะครับโดยระบุว่าดินแดนแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอีสานปุระก็คือประเทศกัมพูชาในปัจจุบันนะครับและก็ทางทิศตะวันออกของศรีเกษตรก็คือประเทศพม่านั่นเองนะครับทำให้สัมพันธ์กับคำว่าทวารวดีในจารึกภาษาสันสกฤตบุญเหรียญเงินนะครับทำให้สามารถอ่านว่าศรีทวารวดีสวรปุญญะซึ่งอาจจะแปลว่าบุญกุศลของพระราชาแห่งทวารวดีนะครับพบหลายเหรียญเลยในแหล่งโบราณคดีทางภาคกลาง

เช่นสุพรรณบุรีและก็นครปฐมเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่นะครับที่เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายนอกจากนี้ยังมีการเสนอให้ใช้คำว่ามอญหรือศิลปะมอญแทนศิลปะทวารวดีด้วยนะครับหรือใช้คำผสมเช่นมอญทวารวดีเนื่องจากมีหลักฐานจารึกว่ากลุ่มชนในสมัยทวารวดีเนี่ยในภาคกลางและภาคอีสานเนี่ยเขาใช้ภาษามอญกันนะครับแม้กระทั่งการที่จะเรียกศิลปะทวารวดีในทางวัฒนธรรมหมายถึงอธิบายลักษณะของงานช่างเช่นประติมากรรมหรือสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นการอธิบายที่เหมาะสมดีด้วยนะครับเรามาดูเรื่องของศิลปะทวารวดีกันนะครับมีต้นกำเนิดในพุทธศตวรรษที่12ถึงพุทธศตวรรษที่16และก็สร้างขึ้นมาเป็นส่วนใหญ่ในศาสนาฝ่ายเถรวาทนะครับในวงเล็บเนี่ยก็เขียนว่าหินยานนะครับหินยานหรือหินยานที่ภาคกลางก่อนที่จะกระจายไปยังภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะครับโดยเฉพาะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่ศิลปะทวารวดีพบในงานแกะสลักหินเช่นพระพุทธรูปและก็ชิ้นส่วนของธรรมจักรนะครับ2เทวรูปรุ่นเก่าเกิดในศาสนาฮินดูที่มีต้นกำเนิดมาจากทางภาคใต้ศิลปะสลักหินในศาสนาฮินดูเนี่ยร่วมกับศิลปะสมัยทวารวดีทางภาคกลางนะครับและที่น่าสนใจก็คือพบเทวรูปรุ่นเก่าในภาคกลางตอนบนด้วยซึ่งอยู่ที่เมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองแล้วก็ภาคตะวันออกที่ดงสีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีภาคใต้เป็นศูนย์กลางสำคัญของพุทธศาสนามหายานทำให้มีการสร้างรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเทศวรด้วยนะครับงานช่างที่พบในช่วงพุทธศตวรรษที่13ถึง18อนุโลมเรียกว่าศิลปะศรีวิชัยและตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่10เป็นต้นมาเนี่ยจนถึงพุทธศตวรรษที่19หรือว่าประมาณ900ปีที่มีอิทธิพลวัฒนธรรมจากสมัยอิทธิพลอินเดียสมัยอิทธิพลมอญหรือทวารวดีและสมัยอาณาจักรทักษิณโดยใช้ชื่อศรีวิชัยเรียกสมัยทางวัฒนธรรมเมืองศรีวิชัยนี่มีบทบาทสำคัญในการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนามหายานในทางวัฒนธรรมมีความมั่งคั่งจากบทบาทของคนกลางในการขนถ่ายสินค้าแต่บทบาทนี้ก็ลดลงนะครับเมื่อเมืองนครศรีธรรมราชมีความสำคัญขึ้นในต้นพุทธศตวรรษที่18ศูนย์กลางความเจริญนี้ถูกรวมไปในอาณาจักรกรุงศรีอยุธยานะครับทำให้เมืองศรีวิชัยเนี่ยสลายตัวลงเป็นเพียงเมืองทางประวัติศาสตร์เท่านั้นที่ระบาดขอมในภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกที่ปรากฏตั้งแต่พุทธศตวรรษที่12ตอนนี้ก็เป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงการแพร่หลายของวัฒนธรรมขอมที่เรียกว่าศิลปะขอมนะครับหรือที่เรียกว่าศิลปะลพบุรีเนื่องจากพบงานช่างที่ลพบุรีหรือละโวเนี่ยมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับที่พบในประเทศกัมพูชาหลักฐานทางโบราณวัตถุสถานและก็ศิลาจารึกเช่นหลักของพระเจ้าสุริยะวรมันที่1นะครับที่ศาลสูงจังหวัดลพบุรีรวมถึงจารึกภาษามอญโบราณที่พบในจังหวัดลำพูนผมนี้เป็นต้นนะครับการศึกษาวัฒนธรรมของขอมในดินแดนไทยมักใช้วิธีเทียบเคียงกับงานช่างในศูนย์กลางของอาณาจักรก็คือประเทศกัมพูชานั่นเองศิลปะขอมมีสร้างขึ้นในพุทธศาสนาและก็ศาสนาฮินดูนะครับโดยกษัตริย์บางพระองค์เลือกศาสนาตามที่ต้องการแต่ก็มีนะครับบางพระองค์นี่อาจจะนับถือทั้ง2ศาสนาทําให้ศิลปะขอมแสดงถึงความหลากหลายทางศาสนานะครับนอกจากนี้ที่จังหวัดลำพูนเนี่ยเดิมเรียกว่านครอริพุนชัยมีเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับตำนานเอกสารที่กล่าวถึงการเจริญรุ่งเรืองของเมืองอริพุนชัยนะครับในพุทธศตวรรษที่13เนี่ยพระนางจามเทวีเสด็จมาครองเมืองนี้แต่หลักฐานทางด้านโบราณวัตถุสถานในท้องถิ่นนี้นี่ก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์กับศิลปะพม่านะครับในปลายพุทธศตวรรษที่16ถึงพุทธศตวรรษที่18อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่เคยเรียกว่าศิลปะลพบุรีอาจจะไม่ครอบคลุมทุกลักษณะดังนั้นศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัสดิษฐ์ดิษกุลก็ได้มีความเห็นเสนอให้ใช้คำว่าศิลปะขอมหรือศิลปะเขมรในประเทศไทยมากกว่านะครับนอกจากนี้ยังต้องยอมรับว่ามีความผิดแผกเห็นได้ชัดกับศิลปะขอมในประเทศกัมพูชาด้วยในทางศิลาจารึกนี่จังหวัดลำพูนนั้นมีร่องรอยศิลปะขอมที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่17นะครับโดยอิงกำหนดอายุจากศิลาจารึกภาษามอญโบราณที่พบในจังหวัดลำพูนทำขึ้นศตวรรษเดียวกันนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เมืองสำคัญนี้จะเริ่มรุ่งเรืองก่อนจะถูกรวมตัวเข้าไปในแคว้นล้านนาในภายหลังส่วนที่2เนี่ยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่19หรือประมาณพุทธศักราช1800เป็นต้นมานะครับเราพบว่าข้อมูลทางศิลาจารึกและก็เอกสารที่ระบุถึงเมืองสำคัญในลักษณะของเมืองศูนย์กลางหรือราชธานีก็มีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อพูดถึงราชธานีสุโขทัยที่เกิดขึ้นในต้นพุทธศตวรรษที่19

เอ้าจะพบว่างานช่างศิลปะในสุโขทัยได้รับการพัฒนาจากพื้นฐานที่ผสมผสานมาจากวัฒนธรรมของพุกามหาริพุนชัยและวัฒนธรรมร่วมสมัยจากล้านนาด้วยเมื่อเข้าสู่ปลายพุทธศตวรรษที่20นะครับราชธานีสุโขทัยกลายเป็นอดีตเมืองหลวงนะครับเนื่องจากตกอยู่ในอำนาจเบ็ดเสร็จของกรุงศรีอยุธยาราชธานีทางภาคกลางนั่นเองที่สถาปนาขึ้นในพุทธศักราช1493นะครับภูมิภาคทางเหนือเขตแคว้นสุโขทัยที่ประกอบด้วยเมืองต่างๆที่รวมกันเป็นแคว้นล้านนาซึ่งเป็นต้นตำรับของคำว่าศิลปะล้านนาชาวแคว้นล้านนาได้สืบทอดวัฒนธรรมจากหาริพุนชัยโดยมีเมืองเชียงใหม่นะครับเป็นราชธานีตั้งแต่1840และก็ยังคงต่อสู้ต่อไปเป็นเวลาอีกยาวนานเลยนะครับจนกระทั่งรวมอยู่ในราชอาณาจักรสยามในสมัยรัตนโกสินทร์อย่างไรก็ตามล้านนาเนี่ยยังคงรักษาเอกลักษณ์ของงานช่างที่ยาวนานของตนและก็มีการพัฒนาต่อเนื่องสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะถูกสถาปนาในปีพุทธศักราช1893ศิลปะอู่ทองในภาคกลางได้มีการพัฒนาก่อนที่จะกลายเป็นศิลปะอยุธยานะครับกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นราชธานีอยู่มา417ปีแล้วก็ในพุทธศักราช2310ก็ได้ล่มสลายไปในที่สุดนะครับและในระยะเวลาต่อจากนั้นมาอีก15ปีช่วง15ปีนั้นก็เป็นช่วงของสมัยกรุงธนบุรีนะครับ15ปีต่อมาจึงมีราชธานีกรุงเทพหรือเรียกว่ากรุงรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นนะครับได้สืบทอดงานช่างในอุดมคติโบราณจากสมัยอยุธยาแล้วก็พัฒนาลักษณะใหม่เป็นศิลปะรัตนโกสินทร์ที่เจริญรุ่งเรืองในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับจากนั้นมีการแยกแยะเป็นงานช่างแนวใหม่นะครับภายใต้อิทธิพลทางความคิดในวัฒนธรรมตะวันตกนะครับและก็มีการพัฒนาที่แยกกันอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นศิลปะแนวอิสระนะครับที่เติบโตภายใต้อิทธิพลของวัฒนธรรมทุนนิยมเสรีที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับนี่ก็เป็นบทความที่ผมนำมาจากหนังสือของสำนักพิมพ์เมืองโบราณนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.สันติเลศสุขมเป็นผู้เขียนไว้นะครับในการบรรยายวันนี้นี่ท่านผู้ชมคงได้ยินที่ผมพูดคำว่าศิลปะประจำชาติและก็ศิลปะไทยควบคู่กันมานะครับแล้วก็ผมได้สัญญาไว้แต่ต้นชั่วโมงว่าจะมาอธิบาย2คำนี้เวลาที่เหลือนี้ก็จะมาอธิบายถึงคำ2คำนี้นะครับว่าความหมายที่อยู่ภายในเนี่ยมันเป็นอย่างไรเราเริ่มจากศิลปะประจำชาติก่อนนะครับศิลปะประจำชาตินี่กับศิลปะไทยนี่มีความแตกต่างกันตรงบริบทของการรับรู้ทางวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ศิลปะนะครับศิลปะประจำชาติหมายถึงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์และก็สัญลักษณ์ของชาติหนึ่งที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตของประเทศนั้นนั่นนะครับศิลปะประจำชาติอาจจะรวมไปถึงการประยุกต์ใช้ศิลปะแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่เข้าด้วยกันโดยที่ยังคงรักษาคุณลักษณะและสไตล์ที่แสดงถึงชาติส่วนคำว่าศิลปะไทยนี่หมายถึงศิลปะที่เกิดขึ้นและพัฒนาขึ้นในประเทศไทยที่มีลักษณะเฉพาะสะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีและก็ความเชื่อของคนไทยนะครับศิลปะไทยนี่มักจะเน้นถึงรายละเอียดและก็ความประณีตเช่นจิตรกรรมฝาผนังในวัดพระพุทธรูปและก็การแกะสลักไม้ต่างๆศิลปะไทยยังรวมไปถึงการแสดงทางวัฒนธรรมด้วยนะครับเช่นโขนรำไทยการแสดงดนตรีซึ่งเป็นการแสดงออกถึงมรดกทางวัฒนธรรมไทยด้วยความแตกต่างระหว่างศิลปะประจำชาติและก็ศิลปะไทยก็คือศิลปะประจำชาติมีลักษณะทั่วไปเป็นตัวแทนของชาติใดชาติหนึ่งในระดับสากล นะครับส่วนศิลปะไทยเน้นที่ลักษณะและคุณลักษณะเฉพาะของประเทศไทยเองเอาละครับทีนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับการบรรยายในวันนี้กับผมหวังว่าท่านผู้ชมคงเข้าใจคำว่าศิลปะไทยศิลปะประจำชาติความเป็นมาของศิลปะไทยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของชาติของเราที่มีรากเหง้ามาอย่างยาวนานนะครับหวังว่าคงสามารถเห็นภาพรวมๆได้นะครับหากใครสนใจที่จะลงไปในรายละเอียดต่างๆที่ผมพูดในวันนี้นี่ก็ไม่ยากแล้วสมัยนี้มีการค้นคว้าหาข้อมูลได้ง่ายนะครับในอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลเหล่านี้มากมายเลยนะครับหากสนใจก็ลองเข้าไปค้นคว้านะครับหรือไม่ก็ไปที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆก็จะได้พบกับเรื่องราวของสิ่งเหล่านี้นะครับหรือจะมาเรียนที่วิทยาลัยพอช่างก็ได้นะครับในสาขาวิชาจิตรกรรมไทยเราก็เรียนกันไปในประวัติศาสตร์ของความเป็นไทยนี่แหละครับแต่ก็สุดท้ายก็มาวาดรูปงานจิตรกรรม
ไทยสู่สังคมกันนะครับข้อมูลต่างๆที่ผมได้นำมาบรรยายเนี่ยผมก็เรียกว่าสรุปรวบรวมก็อ่านนะครับชีวิตคนเราเนี่ยการอ่านเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะการอ่านเนี่ยเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตเลยนะครับถ้าผมไม่อ่านหนังสือผมก็ไม่มีอะไรจะมาพูดวันเมื่อผมไปอ่านผมก็เจอผมก็รวบรวมแล้วก็นำมาพูดแต่จะพูดทั้งหมดที่ไปเจอมาก็ไม่สามารถจะทำได้นะครับเพราะว่าเรื่องราวของศิลปะไทยเรื่องราวของศิลปะประจำชาติเนี่ยพูดกันเป็นปีๆก็ไม่หมดนะครับแต่ทีนี้ก็มาสรุปให้เห็นคร่าวๆเพื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจแรงจูงใจให้คนที่สนใจนะครับที่จะมาทำการศึกษารากเหง้าความเป็นไทยของเราก็ได้มาเป็นเหมือนเข้าเป็นเข็มทิศชี้นำไม่หมายถึงว่าเป็นการเซอร์เวย์หรือว่าเอาไม้ชิมว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ถ้าใครสนใจว่าสิ่งที่ผมเอามาให้ดูให้ชิมนั้นเนี่ยอยากจะรู้เนี่ยเชิงลึกเชิงกว้างก็ลองไปศึกษาค้นคว้าตามที่ผมบอกมานะครับขอขอบคุณทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่เปิดโอกาสให้ผมได้มาบรรยายที่นี่ในวันนี้นะครับและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังมากันถึงตรงนี้พบกับผมใหม่ได้ในสัปดาห์ต่อไปนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับขอยุติการบรรยายสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2.ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5.ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต์
0: ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโช๊คยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

ำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่ง

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

0: วัสดีครับเจอกันอีกครั้งนึงนะฮะในรายการหลวงแพ่งแบ่งบุญนะครับวันนี้เรายังคงอยู่กับเรื่องราวของพระพุทธศาสนานะครับแบบสบายๆคุยกันแล้วก็เราจะได้รับรู้เรื่องราวและเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนามากขึ้นแน่นอนนะครับวันนี้ยังคงอยู่กับวิทยากรพิเศษนะครับผู้ที่จะให้ความรู้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและศาสนาพุทธนะครับอยู่กับผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับกราบนมัสการท่านพระครูโคสิตสุทธสรเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมวาสครับนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรคุณครูกัปปี้
0: ครับผม2ครั้งที่เราออกอากาศกันไปแล้วก็ทำให้หลายคนเข้าใจศาสนาพุทธพระพุทธศาสนากันมากขึ้นพระอาจารย์นะครับผมเองด้วยแหละได้เข้าใจพระพุทธศาสนาได้เข้าใจศาสนามากขึ้นวันนี้เองนะครับในที่กำลังชมกันอยู่ตอนนี้หรือว่าน้องๆที่กำลังชมรายการอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับกับหลวงแพ่งแบ่งบุญแล้วก็เจอพระอาจารย์วันนี้เนี่ยเวลาเราทำบุญหรือว่าเวลาเราแบบอยากจะไปเรื่องของพระพุทธศาสนาก็บอกว่าได้บุญได้บุญเดี๋ยวค่อยไปดูก็ว่าบุญมันมีอะไรบ้างแล้วถามพระอาจารย์ก่อนได้บุญเป็นไงได้บุญขยายความคำว่าได้บุญนะอาจารย
1: ์จริงๆต้องเข้าใจคำว่าบุญก่อนบุญคืออะไรก่อน
0: บุญคือบุญคืออะไรฮะ
1: บุญคือความสุข
0: ครับ
1: บุญยสะปุจโย
0: บุญ
1: ครับการสั่งสมบุญ
0: ครับ
1: นำสุขมาให้เพราะฉะนั้นคนที่มีบุญก็คือคนที่มีความสุขนะคนที่มีความสุขก็คือคนที่มีบุญ
0: ครับ
1: สุโขบุญยสะ
0: ครับ
1: อุจโยฉะนั้นเรื่องนี้ครูกัปปี
0: ้ครับ
1: ถ้าเราสังเกตดูนะ
0: ครับ
1: คนที่อิ่มบุญหน้าตาสดใส
0: ผิ
1: วพรรณสดใส
0: ครับ
1: เรียกว่าอาหารข้างใน
0: ข้างใน
1: อาหารใจเนี่ยก็เรียกว่าส่งผลให้อาหารกายเนี่ย
0: ครับ
1: เป่งปังออกมาเป่งปัง
0: คือมันเหมือนกับว่าเราจะได้ยินบ่อยๆว่า
1: เขาเลยนะ
0: อิ่มบุญจังเลยดูมีความสุขอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหม
1: พออ
0: าจารย์พูดเรื่องนี้เนอะคำว่าพอเรามีความสุขกับคำว่าบุญมันก็เหมือนมันมาคู่กัน
1: มาคู่กันขาดไม่ได
0: ้
1: คนที่มีบุญ
0: ครับ
1: คือมีความสุขคนที่มีความสุขคือคนที่มีบุญคร ูก๊อปปี้เคยได้ย
0: ิน
1: ไหม
0: ใช่
1: น่าอิ่มบุญจังเลย
0: ใช่
1: เห็นไหม
0: ก็เราไง
1: ก็มีความสุขมันออกมาจาก
0: ก็เลยดูออกมาอิ่มบุญ
1: ใช่
0: โอ้
1: เรียกว่าสุโขบุญยสะปุจโย
0: ครับ
1: การสั่งสมบุญนำสุขมาให
0: ้
1: เมื่อสักครู่

0: ็อปปี้ได้เปิดประเด็นว่า
1: ครับ
0: บุญคืออะไรใช่มั้ย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพูดภาษาให้เข้าใจง่ายๆก็คือบุญคือความสุขฉะนั้นถามต่อไปอีกนิดนึงว่าแล้วเราจะทำอย่างไรถึงจะมีความสุข
1: ครับนั่นไงนะฮะเราจะทำอย่างไรให้มีความสุขแล้วก็ใช้คำว่าบุญนะฮะเข้ามามีส่วนประกอบส่วนผสมในการที่จะทำให้เรามีความสุขได
0: ้
1: โอ้ถ้าเกิดเราพูดอย่างนี้

0: ความสุขเออเราทำไงให้ได้บุญ
1: นั่นน่ะสิ
0: เออนะฮะ
1: อ
0: ัน
1: นี้วันนี้เราต้องมาคุยกันว่าทำยังไงให้ได้บุญ
0: เอาล่ะวันนี้ง่ายๆเลยนะเพราะว่าพระอาจารย์ก็พูดเกิดมาแล้วนะครับเราจะได้ให้น้องๆเนี่ยหรือว่าคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ตอนนี้เนี่ยได้เข้าใจไปพร้อมๆกันว่าทำอย่างไรให้ได้บุญและก็มีความสุขนะ
1: ถูกต้อง
0: ในพระพุทธศาสนามันมีเรื่องราวเรื่องนี้เช่นเดียวกันนั่นก็คือเขาอันนี้ต้องอ่านกันเลยนะเพราะว่าเราจะต้องแบบเขาเรียกอะไรนะลองถามพระละข้อเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับในพุทธศาสนาเนี่ยในศาสนาพุทธเนี่ยเขาบอกว่ามีบุญกริยาวัตถุ10ด้วยทำบุญ10วิธีนี่นะฮะใครรู้บ้างว่ามีอะไรบ้างถ้าเกิดใครไม่ทราบเปิด Google ไปพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวมาดูว่าพระอาจารย์จะขยายความว่าอย่างไรบ้างว่าบุญที่เราจะทำเนี่ย10บุญ10วิธีมีอะไรอย่างไรนะฮะอ่ะเริ่มข้อที่1เลยนะครับเขาบอกว่าให้ทานหรือทานอนามัย
1: อันนี้นะครูก๊อปปี
0: ้ครับ
1: ถือว่าเป็นเบสิกเลยนะ
0: เออเบสิกเลย
1: เบสิกเลยพ
0: ื
1: ้นฐานเลย
0: ครับ
1: ใน10อย่างเนี่ยเป็นอย่างที่1เลย
0: เนี่ยอย่างที่1เลยครับ
1: ทีนี้การให้ทานเนี่ย
0: ครับ
1: เราย้อนกลับไปก่อน
0: ครับ
1: คือให้ทานคือของของเราเนี่ยให้กับบุคคลอื่น
0: ครับ
1: ให้คําว่าบุคคลอื่นเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่คนไม่มีศีลเราก็ให้ได้
0: อ
1: านิสงส์ก็อีกแบบนึง
0: ครับ
1: ทานให้กับคนที่มีศีล5
0: อ
1: ันนี้ส่งก็อีกแบบ
0: ก็อีกแบบนึง
1: ทานให้กับคนที่มีศีล10
0: ครับ
1: ก็อีกแบบนึง
0: ครับ
1: ทานให้กับคนที่มีศีล227อันนี้ส่งก็อีกแบบนึงให้กับบุคคลที่เป็นโสดาบัน
0: ครับ
1: หรือว่าอริยะบุคคลขั้นต้นก็อีกแบบ
0: ก็อีกแบบนึง
1: ทานให้กับบุคคลที่เป็นสักกทาคามี
0: ครับ
1: หรือสูงขึ้นไปอีกเป็นอนาคามีหรือพระอรหันต
0: ์
1: อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ก็จะต่างกันไปอย่างงี
1: ้ต่าง
0: ครับ
1: แต่ครูก็พี่รู้มั้ยการให้ทานที่ดีที่สุดพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ก็คือเรื่องอภัยทาน
0: ก็คือการให้อภัยเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: ถูกต้องเพราะฉะนั้น
0: ครับ
1: ก็พี่อยากให้แยกประเด็นคําว่าทานในที่นี
0: ้
1: คือสิ่งของที่เราให้กับบุคคลอื่นก่อน
0: อันนั้นมันก็เป็นการให้แหละ
1: เช่นใส่บาตรถวายสังฆทาน
0: ครับ
1: ช่วยเหลือน้ําท่วม
0: บริจาคสิ่งของต่างๆนี่ใช่มั้ยอะ
1: ไรอย่างเง
0: ี้ยครับ
1: แต่มีอีกตัวนึงครูก็พี่ที่ไม่ต้องไปหาด้วยเงินเลยนะเรียกว่าอภัยทาน
0: อภัยทาน
1: ครูก็พี่เคยโกรธใครไหม
0: เคย
1: เริ่มแล้ว แล้วครูก็พี่ให้อภัยเขาได้ไหม
0: ก็อาจจะใช้เวลาบ้างแต่สุดท้ายปลายทางก็ให้อภัยไป
1: นี่แหละคือเป็นทานที่ดีที่สุดเลย
0: อยู่ที่ตัวเราโดยที่ไม่ต้องจับจ่ายใช้สอยซื้อหาใดๆ
1: ถูกต้องเลยฉะนั้นนับหนึ่งคือ
0: ครับ
1: ทานใช่ไห
0: ม
1: เราต้องแยกประเด็นคือทานที่เป็นข้าวของของเราให้กับบุคคลอื่นก็ได้อานิสงส์แบบที่ผู้รับคือใครก่อนอันหนึ่งสุดท้ายเลยคืออภัยทาน
0: อภัยทาน
1: ครูก๊อปปี้อาจจะบอกว่าเคยโกรธใครสักคนหนึ่งในใจตอนนี้อ้าวเริ่มวันนี้เลยครูก๊อปปี
0: ้
1: นึกถึงก่อนตอนนี้โกรธใครอยู่ให้อภัยเขาได้ไ
0: หมให้อภัยได้
1: เนี่ยได้บุญแล้ว
0: แค่นี้เอง
1: เจอเขาไม่อาฆาตเจอเขาคุยกับเขาดีๆเจอเขารักเขาเมตตาเขาเหมือนเขาเป็นญาติเราคนหนึ่งตอนนี้เรานึกถึงหน้าเขาเสร็จปั๊บแผ่เมตตาเขาเลยไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตไม่พยาบาทเขาเลยจิตมันก็เริ่มมีความสุขแล้วสุดท้ายก็เริ่มได้บุญแล้ว
0: เออแต่ถ้าเกิดพอเราเก็บไว้เนี่ยเราก็มาคิดเนาะ
1: อยู่คนเดียว
0: เออใช่ครับเราก็มีคนเดียวเราก็เครียดของเราคนเดียวคนที่เขาเราโกรธเขาก็ไม่ได้รับรู้เลยนะพระอาจารย
1: ์ถูกต้อง
0: คนที่รับรู้คือตัวเราเราก็เครียด
1: คือ
0: คนนั้นเราก็ไม่สุข
1: ถูกหาวิธีสร้างสุขให้ตัวเอง
0: ก็คือการให้อภัย
1: ให้อภัยอันนี้อันที่หนึ่งละ
0: แล้วเด็กๆโกรธเพื่อนนะ
1: ก็ต้องหาวิธีว่าอย่าอยู่นานความโกรธคือมันโกรธได้ทุกคน
0: ครับ
1: ทุกคนมีสิทธิ์โกรธได้นะครูก๊อปปี
0: ้ครับ
1: แต่อย่าอยู่นานในอารมณ์นั้นดึงตัวออกมาจากอารมณ์นั้นให้เร็วที่สุด
0: ครับ
1: อารมณ์ของคนเราอยู่แค่3อารมณ์นะอารมณ์รัก
0: ครับ
1: อารมณ์ไม่รัก
0: ครับ
1: อารมณ์เฉยๆ
0: ไม่เฉยผ่านไปนิ่งๆไป
1: รักไม่รักกับเฉย
0: ๆครับ
1: 3อย่างรักไม่รักเฉย
0: ๆครับ
1: ถ้าเราอยู่ในอารมณ์รักหรือไม่รักเนี่ยเราก็เรียกว่าติด
0: ครับ
1: ติดทั้งรักและไม่รักแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในอารมณ์เฉย
0: ๆครับ
1: มันก็โ ็คือเฉยๆ
0: เฉยๆไป
1: เฉยๆไปไม่รักไม่โกรธ
0: ฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพอเรากลับมาตรงนี้พระอาจารย์บอกแล้วนะว่าการให้ทานเนี่ยโอเคให้เป็นสิ่งของเราพร้อมเราก็ช่วยเหลือเขาไปนะครับเราก็ให้อะไรได้เราก็ให้กันไปให้อย่างหนึ่งก็เป็นการให้การศึกษาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและที่สำคัญก็คือการให้อภัยทานการให้อภัยทานสุดท้ายแล้วเนี่ย

0: ผู้รับหรือว่าผู้ที่เราให้อภัยเขาหรือว่าเราโกรธเกลียดกันอยู่อะไรอย่างเงี้ย มันก็ทำให้จริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็เบาลงแล้วมันก็มีความสุขทั้งสองฝ่ายด้วยนะ
1: ต้องเลย
0: นะฮะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยการให้เนี่ยพอเราให้ไปแล้วเราให้ทานไปแล้วแล้วผู้รับนี่มีความสุข
1: ถูกต้อง
0: เราเห็นผู้รับมีความสุขเราที่เป็นผู้ให้เราก็มีความสุขกว่า
1: ถูกต้องขอยกตัวอย่างนิดหนึ่งครับพี
0: ่ได้ครับ
1: มีดาราอยู่คนหนึ่งชาวทิเบตเนาะเจอเหตุการณ์ผู้หญิงคนนี้เป็นดาราที่เบตแล้วแกก็เดินไปในสนามบินเนาะแล้วแกก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งไปแตะอังแกเน
0: า
1: ะแกเข้าใจว่าพระทิเบตข้างแกเป็นคนแตะอังแกแกก็ตบเข้าไปอย่างจังกับพระรูปนั้นนะแต่พระรูปนั้นก็ตกใจแล้วก็แกไม่ได้ทำนะแต่พระเขาก็จับหัวใช่ไหมจับหัวก็คือเป็นการขอโทษอย่างแรงของชาวทิเบตนะคือการจับหัวคือการขอโทษอย่างแรงปรากฏว่าอันนี้แบบสรุปเลยนะดาราผู้หญิงคนนี้เขาเข้าใจว่าพระรูปนั้นเป็นคนทำแต่พระรูปนั้นคือให้อภัยให้อภัยก็หมายความว่าไม่เอาเรื่องอะไรเลยก็คือนิ่งก็คือเฉยฟ้าช่วยสวรรค์มีจริงครูก็ปี้เขาก็ไปดูกล้องวงจรปิดที่สนามบินปรากฏว่าพระรูปนั้นไม่ได้ทำภาพรูปนั้นไม่ได้ทำแต่เป็นผู้ชายคนอื่นทำที่ไปแตะอังดาราคนนี้นะ
0: ครับครับ
1: ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นคือกรรมตามสนองนะทางค่ายหรือว่าทางที่เขาไปจ้างตามออกอีเวนต์ต่าง
0: ๆ
1: งดจ้างเขาไปเลย
0: จ้าง
1: จากการเป็นดาราดังๆกลายเป็นดาราไม่มีงานแต่ภาพรูปนั้นก็คือไม่เอาเรื่องกับดาราคนนั้นเลยนี่เขาเรียกว่าตัวอย่างของอภัยทาน
0: อภัยทานผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะปฏิบัติได้ทุกคนเนาะคุณผู้ชมหรือว่าน้องๆที่กำลังดูรายการอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนข้างๆเนี่ยแม่เรากำลังทะเลาะกับเพื่อนเ ชื่อว่าในวัยเรียนมันมีอยู่แน่นอนอยู่แล้วล่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราจบไปเนี่ยมันก็ไม่มีใครที่รักเราเท่ากับเพื่อนที่อยู่ในห้องเรียนแล้วโตขึ้นมาพร้อมกันหรอกให้อภัยกันช่วยเหลือกันนะฮะอันนั้นเป็นข้อที่หนึ่งนะก็เป็นเขาเรียกว่าการให้ทานหรือว่าทานอไมนะครับ okay. อันนี้เป็นข้อที่1เองนะข้อที่2นะฮะบุญกิริยาวัตถุ10เขาบอกว่าเป็นการรักษาศีลหรือศีลไมเราต้องรักษาศีลด้วยฮะ
1: ตัวนี้นะครูก๊อปปี้คำว่าศีลเนี่ยศีลคือแปลว่าปกติ
0: ใครว่าปกติ
1: ใครที่ใช้ชีวิตปกติก็แสดงว่ามีศีลเช่นการปกติจากการไม่ฆ่าสัตว
0: ์
1: ปกติจากการไม่ลักทรัพย
0: ์
1: ปกติจากการไม่ประพฤติผิดสามีภรรยาคนอื่นปกติจากการไม่พูดปดผิดปกติจากการไม่ดื่มสุราของมึนเมาฉะนั้นศีล5ยกตัวอย่างแล้วกันเนาะศีล5ข้อเนี่ยถ้าชาวบ้านหรือว่าญาติโยมมีศีล5ถือว่าใช้ชีวิตอย่างปกติถ้าใครผิดปกติเช่น
0: ไม่ใช่ใครผิดปกติใช่ใครผิดปกติเหรอฮะเนี่ยผมเนี่ยศีล5ปกติเลยว่าต้องขอเคารพหมายถึงว่าท่านไม่ปกติไม่ใช่ศีล5อย่างเงี้ยไม่ใช
1: ่คือกําลังจะบอกว่าศีลแปลว่าปกติถ้าใครที่มีความปกติในชีวิต
0: ครับ
1: ก็จะไม่ผิดศีล5
0: อ๋อโอเค
1: ศีล5ทีนี้คําว่าศีลมันก็จะมีเลเวลหรือว่าระดับ
0: ครับ
1: ของคนที่อยู่ในการเรียกว่าฐานะตัวเองดูอ่ะฐานะคารวะอย่างกูก็ปี้เนี่ยเรียกว่าเป็นคารวะเป็นญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาน
0: ะก็ศีล5พอ
1: แต่ถ้าเกิดมีกลุ่มคนที่อยากจะปฏิบัติศีลสูงขึ้นไปอีกเรียกว่าศีล8
0: ศีล8
1: อย่างเช่นแม่ชีเช่นอุโบสถศีลอย่างญาติโยมที่อยู่ตามบ้านบอกว่าเอ๊ะฉันอยากจะรักษาศีล8
0: ครับ
1: ก็มีเรียกว่าอุโบสถศีล
0: อุโบสถศ
1: ีลก็เป็นศีล8ไปหรือสามเณร
0: สามเณร
1: ก็เป็นศีล10ไปหรือพระสงฆ์
0: ครับ
1: ก็เป็นศีล227อะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อก่อนมีอีกนะภิกษุณี311ตอนนี้ไม่มีละ
0: อ๋อภิกษุณีไม่มีแล้ว
1: ก็จะเหลือแค่พระสงฆ์ก็คือ227ข
0: ้อ
1: ทีนี้ย้อนกลับมาในเรื่องของศีล
0: ฮะ
1: ทุกคนทุกฐานะทุกภาวะถ้าเรารู้ตัวเองว่าอยู่ในฐานะอะไรรักษาศีลข้อนั้นบุคคลนั้นก็ถือว่าปกติในการใช้ชีวิตประจำวัน
0: ทำให้ได้อย่างนี้เนาะ
1: ทำให้ได้ยกตัวอย่างบางคนอาคารวะกันแล้วกันเนาะ
0: ครับ
1: กินเหล้
0: า
1: สิ่งข้อ5
0: สุราเมรยะ
1: มึนเมา
0: ไปทำร้ายคนอื่นทำให้คนอื่นเดือดร้อน
1: ขับรถ
0: ขับรถชนต่างๆนานา
1: เริ่มจากยกอย่างข้อที่หนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าฆ่าสัตว์ผิดไหม
0: ผิด
1: ลักทรัพย์ผิดไหม
0: โอ้ไม่ได้เลยลักทรัพย์ก็ผิด
1: ผิดลูกผิดเมีย
0: ผิด
1: เห็นไหมมุสา
0: ผิด
1: ขาเรียกว่าผิดปกติ
0: ก็ผิดทุกข้อที่เขาพูดมาเนี่ยไม่เห็นมีข้อไหนที่จะ
1: เรียกว่าใช้ชีวิตแบบให้คนอื่นเดือดร้อนสรุปคือเรื่องศีลนี่นะใช้ชีวิตไม่ให้ตัวเองเดือดร้อน
0: เอาให้ง่าย
1: ๆร้อนง่ายๆเลยทำตัวเองอย่าเดือดร้อนและอย่าให้คนอื่นเดือดร้อนนี่ก็คือปกติ
0: ปกติแล้วแหมเด็กๆดูพระอาจารย์โอ้ยทำไม่ได้หรอกอะไรตั้ง5 6ข้อโอ้โหเดี๋ยวขาดสัตว์เดี๋ยวเมานี่กำลังดูรายการอยู่นี่นั่นโน่นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยแค่พระอาจารย์บอกเมื่อกี้นี้ถ้าเราจับความได้เลยเนี่ยอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็อย่าทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนจบเท่านั้นเอง
1: คือปกติ
0: ปกติ
1: ในการใช้ชีวิตประจำวัน
0: นะครับอันนั้นก็คือเรื่องของศีลรักษาศีลหรือว่าศีลใหม่นะครับข้อที่3เขาบอกว่าเจริญภาวนาหรือภาวนานาใหม่ภาวนาใหม
1: ่โอเค
0: เจริญภาวนา
1: อันนี้ข้อที่3เนาะ
0: ครับ
1: ถือว่าภาวนาหรือสมาธิคืออันเดียวกันเนา
0: ะ
1: ภาวนาสมาธิเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปเลยนะในพระไตรปิฎก
0: ครับ
1: เราจะมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ทั้งหมด40อารมณ์กรรมฐาน
0: ครับ
1: ใน40อารมณ์กรรมฐานเนี่ยเราแบ่งเป็น2อย่างหัวข้อก็คือสมถะและวิปัสสนาอะไรที่เรานำมาพิจารณาอยู่ในร่างกายของเราเช่นเกศาโลมาหน้าขาพวกขนหนังเล็บพวกนี้ที่ในร่างกายของเราอวัยวะทุกอย่างเรียกว่าวิปัสสนาอะไรที่อยู่นอกร่างกายเราเช่นดินฟ้าอากาศใบไม้ที่เราเห็นอยู่ตอนนี
0: ้ครับ
1: นะแสงสีเสียงอะไรก็แล้วแต่นำมาพิจารณาเป็นอารมณ์กรรมฐานเรียกว่าสมถะทีนี
0: ้
1: อานิสงส์ของสมถะกับวิปัสสนาก็ต่างกันออกไปแต่เมื่อกี้เมื่อครูก๊อปปี้ที่พูดถึงภาวนาก็คือหลักเริ่มต้นเลย
0: ค
1: ือลมหายใจไม่ว่าจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนาก็แล้วแต่นับหนึ่งคือเหมือนกับอนุบาลเราเรียนหนังสือเราต้องเริ่มต้นอนุบาลใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วอนุบาลประถมมัธยมใช่ไหมสมาธิก็เหมือนกันสำหรับผู้ที่ฝึกใหม่ก็คือเรื่องของลมหายใจ
0: ครับ
1: อานาปานสติ
0: อานาปานสติ
1: คือจุดเริ่มต้นของการทำสมาธิ
0: ครับ
1: นะหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติอานาปานสตินั่นคือหลักเริ่มต้นครูก๊อปปี้จะเคยได้ยินคำว่าพุทโธใช่ไหม
0: พุทโธใช่
1: สัมมาอรหังใช่ไหม
0: ครับ
1: ยุบหนอพองหนอใช่ไหม
0: พูดกันบ่อยๆ
1: พูดกันบ่อยๆหลากหลายเรียกว่าหลากหลายของสำนัก
0: ก็วิธีการให้กำหนดลมหายใจนะ
1: แต่สุดท้ายปลายทางของสิ่งเหล่านั้นมันจะลืมหมดเลยปลายทางคือความสงบ
0: ครับ
1: อันเดียวกันไม่ว่าจะเป็นพุทโธสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอหรือจะเป็นบทเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่ที่เรานำมาพิจารณากัน
0: ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเลยนะ
1: สุดท้ายบทเหล่านั้นจะหายไปบทบริกรรมเหล่านั้นจะหายไปก็จะเหลือตัวรู้ตัวเดียวเรียกว่าตัวสงบ
0: ก็คือสงบปลายทางคือสงบนั่นคือการเจริญภาวนานะเราก็ต้องรู้จักความทำให้เราสงบนะบางทีเราก็ไม่ใช่บางทีหรอกคือเราง่ายๆเนี่ยเริ่มต้นจากการนั่งสมาธิ
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมฮะนั่งสมาธิเจริญภาวนาอ๋อนั่งสมาธิเจริญภาวนา
1: ตัวเดียวกันเลย
0: บางคนเรื่องเดียวกัน
1: บางคนอาจจะเข้าใจว่าสมาธิบางคนอาจจะเข้าใจว่าภาวนาก็คืออันเดียวกัน
0: เจริญนะฮะเป็นตัวเดียวกันนะครับนะฮะเอาละถัดไปนะครับข้อที่4เขาบอกว่าเป็นการอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับอปจานะใหม่อปจายะนะใหม่นะ
1: เรื่องนี้ครูก็ปี้เห็นใกล้ตัวเลยคุณครูก็ไปเห็นรวงข้าวไหมข้างหลังเราเนี่ย
0: ใช่ฮะ
1: เรื่องอ่อนน้อมถ่อมตนนี่นะครูก็ปี้ยกตัวอย่างใกล้ตัวเลย
0: ครับ
1: รวงข้าวเนาะเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวหน้าข้าวเนี่ย
0: คร
1: ูก๊อปปี้จะเห็นรวงข้าวที่มันน้อมลง
0: น้อมลงใช
1: ่ยิ่งแก่ตัวเท่าไหร่มันก็ยิ่งน้อมใช่ไหมชาวนาก็ยิ่งต้องการใช่ไหม
0: ใช่
1: มันก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วครูก๊อปปี้คิดถึงรวงข้าวที่อยู่ข้างหลังเรานะตัวไหนที่มันยิ่งพยองนะมันก็ไม่มีเนื้อในข้าวเน
0: า
1: ะ
0: มันไม่มี
1: มันก็จะเป็นชี้ขึ้นไปบนฟ้า
0: ก็ดูไม่มีคุณภาพ
1: ไม่มีคุณภาพแล้วเวลาชาวนาเขามาเก็บเกี่ยวไอ้เม็ดข้าวที่มันตัวเขาเรียกว่าไม่มีตัวข้างในอ่ะไม่มีเม็ดข้าวข้างในมันก็จะชี้โด่งขึ้นไปบนฟ้ามันยิงพยองไงมันยิงพยองสุดท้ายชาวนาก็ไม่ต้องการน
0: ะ
1: ชาวนาก็เอาไปเป็นประโยชน์อย่างอื่นไปทีนี้แต่ถ้าเกิดว่ารวงข้าวอะไรที่มันแก่ตัวไปยิ่งแก่ยิ่งสูงยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตน
0: ครับ
1: ประโยชน์ชาวนาก็ยิ่งต้องการเอาไปทำเป็นข้าวฉันได้ก็ฉะนั้นครูก๊อปปี
0: ้ครับ
1: มนุษย์เราก็เช่นกันถ้ายิ่งสูงขึ้นไปยิ่งรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนมันก็ได้ประโยชน์สูงสุดแต่ถ้าเกิดยิ่งสูงขึ้นแล้วตัวเองพยองขึ้นคิดว่าตัวเองแน่

0: สุดท้ายคนรอบข้างไม่ได้ต้องการนะมันก็กลายเป็นเม็ดข้าวที่ชาวนาเขาไม่ต้องการ
1: ก็ไม่ไม่ได้ต้องการไม่ได้มีประโยชน์อะไร
0: ย้อนกลับมาครูก๊อปปี้ที่บอกว่าอ่อนน้อมทำตน
1: อ่อนน้อม
0: เอาง่ายๆเลยเม็ดข้าวเลยยิ่งแก่ยิ่งน้อมยิ่งเป็นประโยชน
1: ์ครับนี่ไงเราก็บอกว่าข้าวเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยมันก็ควรที่จะพูดไปตามลม
0: ถู
1: กใช่ไหมอย่างโรงข้าวที่พระอาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้เนาะเด็กๆเนาะคุณผู้ชมเนาะเราต้องลู่ไปตามลมรู้ทิศรู้ทางอะไรอย่างง
0: ี้ยิ่งแก่ยิ่งน้อมยิ่งสูงยิ่งน้อม
1: นี่นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของการอ่อนน้อมถ่อมตนนะเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เองอยากจะฝากเด็กๆเนาะนะฮะน้องๆวัยรุ่นนะครับนะก็เราเองก็เป็นเด็กๆเราก็ต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับต่อผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับถัดไปเขาบอกว่าเป็นข้อที่5การช่วยขวนขวายทำในกิจที่ชอบวัยยาวัจจะใหม่นะฮะช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยในกิจที่ชอบอะไรต่างๆเหล่านี
0: ้ถูกต้องถ้าว่าทำกิจนะช่วยเรียกว่าตัวเองอยู่ในฐานะอะไรเช่นตัวเองเป็นลูกก็ต้องช่วยพ่อแม
1: ่
0: ตัวเองเป็นนักเรียนก
1: ็
0: ต้องช่วยเพื่อนช่วยครูตัวเองเป็นพ่อแม
1: ่
0: ก
1: ็
0: ต
1: ้
0: องช่วยลูก
1: อ
0: ันนี้อยู่ในสังคมเรียกว่าช่วยสังคมถ้าหากว่าเราอยู่ในจุดไหนของสังคมนั้นๆเราก็ทำตัวให้มีประโยชน
1: ์
0: ช่วยขวนขวายให้สังคมนั้นเจริญก้าวหน้าบางคนบางวันนะบางคนคนเดียวกันนะครูก๊อปปี
1: ้ครับ
0: หลับหลายบทมากเช้าอีกบทหนึ่งสายอีกบทหนึ่ง
1: หลายบทบาทในชีวิต
0: อีกบทหนึ่งเย็นอีกบทหนึ่งเพราะว่ามีหลายสังคมไงเพราะฉะนั้นต้องรู้ไปตามสังคมที่เราอยู
1: ่
0: ในขณะนั้นนั้นบางเวลาทำตัวทั้งเป็นสามี
1: ใช่
0: เป็นลูก
1: ใช่เป็นลูก
0: เป็นพ
1: ่อ
0: ในเวลาเดียวกันก็คือครอบครัว
1: นะฮะจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยการช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบเนี่ยหมายความว่าบุญนี้เนี่ยอย่างที่พระอาจารย์บอกนะว่าเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็ต้อง
0: ทำประโยชน์
1: ทำประโยชน์ตรงนั้นสมมติเราอยู่ที่วัดเราจะมีเค้าเรียกอะไรนะมีหน้าที่อะไรในวัดเราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นไปเราอยู่บ้านเรามีหน้าที่อะไรที่บ้านเราก็ต้องปฏิบัติอยู่โรงเรียนอยู่โรงเรียนเรียนมั้ยมีหน้าที่เรียนไม่ใช่หน้าที่โดดเงี้ยเราก็ทําไป
0: อย่างน้องๆที่ดูรายการของเราอยู่ตอนเนี้ย
1: ฮะ
0: อาจจะมีทั้งเป็นพ่อเป็นลูก
1: น่าใช่
0: เป็นครูเป็นนักเรียนเป็นปู่เป็นย่า
1: ใช
0: ่ในเวลาเดียวกัน
1: ในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเค้าเรียกนะช่วยเหลือขวนขวายในกิจที่ชอบนะครับนะก็ทำตามหน้าที่กันไปนะครับถัดไปนะฮะอันนี้เราไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะฮะคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าการให้ผู้อื่นมาร่วมบุญกับเราปฏิทานใหม่
0: ถ้าอันนี้นะเราพิจารณาง่ายๆเป็นสะพานบุญเขาเรียกว่าสะพานบุญ
1: สะพานบุญเข้าใจง่ายเลยนะ
0: ใช่ถ้าเกิดสมมติว่าครูก๊อปปี้อยากจะทำบุญอะไรสักอย่างเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วไปคนเดียวเนี่ยอาจจะไปได้คนเดียวแต่ว่าครูก๊อปปี้สามารถที่จะเป็นสะพานบุญให้คนอื่นไปบุญนี้กับเราด้วยครูก๊อปปี้นึกถึงการวิ่งมาราธอนเนาะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราวิ่งคนเดียวมันก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งใช่ไหมแต
1: ่
0: ถ้าเกิดเราวิ่งมาราธอน
1: ไป
0: กันเยอะๆมันก็สนุกอีกแบบหนึ่ง
1: ใช่ใช่
0: ว
1: ิ่
0: งมาราธอนสะพานบุญที่เรากำลังจะสื่อก็เหมือนกันถ้าเกิดเราบอกบุญทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเราทำกันเยอะๆเยอะ
1: ๆ
0: ความสนุกมันก็จะเกิดขึ้นแล้วตัวสะพานบุญนี่แหละเรียกว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งที่เราสามารถไปต่อยอดเรียกว่าบริวารคู่ก็ปี้เคยได้ยินคำว่าเท้าสักกะไหม
1: เท้าสักกะ
0: เท้าสักกะนี่คือหัวหน้าเทวดานะ
1: ครับ
0: ทำไมท่านถึงมีเทวดานางอับสรเนี่ยล้อมรอบเพราะว่าท่านชอบบอกบุญบอกบุญก็คือสะพานบุญใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วคนที่มาทำบุญกับเราที่เราบอกไปอ่ะเขาเรียกว่าบริวารสุดท้ายวันหนึ่งเท้าสักกะอานิสงส์ย้อนกลับไปแล้วเท้าสักกะนี่ก็คือ
1: ครับ
0: พอหมดยุคเท้าสักกะรุ่นนี
1: ้
0: แล้วเท้าสักกะรุ่นใหม่ก็ขึ้นมาแทนที่ใช่ไหมก
1: ็
0: คือไปเสวยบุญ
1: บ
0: อย่างอื่นไปมนุษย์เราปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่ได้ยินเสียงของพวกเราอยู่ตอนนี้อาจจะมาคิดว่าอาจจะมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้เป็นเท้าสักกะในวันข้างหน้าก็ได
1: ้
0: เพราะอะไรเพราะเป็นสะพานบุญ
1: เป็นสะพานบุญ
0: บอกบุญอยู่เรื่อย
1: ๆ
0: แล้วพอวันหนึ่งไปเสวยบุญเป
1: ็
0: นเท้าสักกะก็มีเทวดามีเทพบุตรห้อมล้อม
1: ห้อมล้อม
0: บุคคลเหล่านั้นอ่ะคือ บุคคลที่เคยบอกบุญเขาเรียกว่าสะพานบุญนั่นเอง
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางเรื่องราวเนี่ยเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้สำเร็จเพียงแค่คนเดียวเนาะนะการทำบุญมันสามารถที่จะบอกต่อๆกันต่อกันได้นะก็ถือว่าที่พระอาจารย์สรุปความนั่นก็คือเป็นสะพานบุญนั่นเองนะครับนะฮะคือการให้ผู้อื่นร่วมทำบุญกับเราก็ได้บุญด้วยผู้อื่นก็ได้บุญเข้าไปอีกนะ
0: บริวารด้วย
1: บริวารด้วยอ๋อนะครับถัดไปข้อที่7เขาบอกว่าการอนุโมทนาส่วนบุญนะครับหรือปัตตานุโมทนาใหม่
0: อันนี้ต้องบอกว่าคนที่ฉลาดนะนั่งอยู่เฉยๆนะก็สามารถแบ่งบุญกับคนอื่นได้ 10% โคปี้เคยเห็นคำว่าสาธุขออนุโมทนาบุญเคยได้ยินคำนี้ไหม
1: เคย
0: สาธุขออนุโมทนาบุญโคปี้ไม่ต้องทำบุญแบบอื่นเลยแค่จ้องคนอื่นทำบุญคนอื่นทำบุญแล้วครูก็พี่เขาบอกว่าสาธุขออนุโมทนาบุญนี้ด้วยเถิดได้บุญละ 10% เรียกว่า
1: แบ่งบุญเราอนุโมทนาบุญด้วยอย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช่
1: ไม่ใช่ฉันไม่ได้เป็นคนทำนะ
0: สมมติว่าครูก็พี่เดินไปเห็นคนถวายสังฆทานอยู
1: ่ครับ
0: ซึ่งครูก็พี่ไม่ได้ถวายแต่ครูก็พี่คิดในใจนะประนมมือขึ้นสาธุขออนุโมทนาบุญนี
1: ้ไอ้ผมทำ
0: ก็ได้ 10%
1: เอ้าเหรอ
0: ใช่เพราะฉะนั้นครูก็พี่ต้องบอกว่าเห็นใครทำบุญอะไรก็แล้วแต่ต่อไปนี้ครูก็พี่ต้องบอกว่าสาธุขออนุโมทนาบุญด้วยได้ละ 10% ง่ายๆเลย
1: อนุโมทนาบุญกับเขาไม่ใช่ว่าพอเห็นเขาทำบริจาคโอ้โหปัจจัยในการสร้างนั่นสร้างนี่เฮ้ยทำเป็นอวดล่ำอวดรวยเอ่ยชื่อเอ่ยนามอย่างนี้
0: ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลย
0: ถือว่า
1: อิจฉาริษยา
0: เรายังไม่ได้บุญตรงนั้นแล้วเรายังไม่เข้าข่ายอิจฉาเขาด้วยเรียกว่าแหมทำบุญเอาหน้าหรือเปล่า
1: อะไรอย่างนั้น
0: มองอีกมุมหนึ่งเลยซึ่งเขาอาจจะเอาหน้าหรือไม่เอาหน้าแล้วไม่คิดแต่ว่าเราบอกแต่ว่าเขาทำก็ดีแล้วขออนุโมทนาบุญ
1: อนุโมทนาบุญเราก็ได้แล้ว
0: ไปไม่ต้องอิจฉาเขาได้บุญแล้ว
1: จะอิจฉาไปเราก็ไม่อาจจะไปไม่ได้เท่าเขาบริจาคหรือให้จตุปัจจัยได้ไม่ถึงเขา
0: ถูกต้อง
1: ก็อนุโมทนาบุญกับเขาไป
0: แล้วก็ได้บุญไป
1: เออจะไปโมโหจะไปอิจฉาเขาทำไมพอเห็นใครทำปุ๊บอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นะนะฮะเออแต่เรื่องจริงแล้วผมว่าประจำเลยไปไหนไม่รู้แล้วก็ชอบเดินไปใกล้ๆแล้วบอกใกล้จบน่ะอะไรนะเวลาพัดสวดให้พรใกล้จบทุกทีเลยสาธุทุกทีเลยผมก็ร่วมด้วยอย่าง
0: น
1: ี
0: ้
1: แค่นี้เอง
0: ได้บุญละ 10% ได้บุญละ
1: เออเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ช่วยกันนะ

0: อันนั้นเป็น7ข้อผ่านไปแล้วนะครับนะฮะครบ7ข้อกันหรือเปล่านะฮะลองดูแล้วย้อนกลับไปดูนะฮะว่าเราครบ7ข้อมั้ยอะไรอย่างไรอ่ะไปดูข้อที่8ข้อนี้เขาบอกว่าเป็นการฟังธรรมหรือธรรมสวนะใหม่นะฮะการฟังธรรม
1: การฟังธรรมนี่คือถ้าเราย้อนกลับไปในปฏิทินนะเราดูจากปฏิทินเราจะเห็นว่าวันพระจะมีอยู่4ครั้งต่อเดือน
0: ต่อเดือนใช่
1: เรียกว่ามีอยู่2ปักก็คือปักหน้าปักหลังเนี่ยป
0: ัก
1: ขึ้นปักแรมนี่น
0: ะ
1: ถ้าเราเอามาเป็น2วันพระใหญ่แล้วก็2วันพระเล็กก
0: ็
1: จะเป็น4ครั้งต่อเดือน
0: อัน
1: นี้คือรู้ได้จากปฏิทินอะไรง่าย
0: ๆ
1: ทีนี้ในทุกๆวันพระก็จะมีการเทศในแต่ละวัดแต่ละสถานีวิทยุโทรทัศน์เขาก็จะมีกิจกรรมเก
0: ี่
1: ยวก
0: ับ
1: เรื่องเทศตรงนี้คือเรื่องการแสดงธรรม
0: การแสดงธรรม
1: เทศหรือแสดงธรรมนี่คืออันเดียวกัน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นบุคคลที่มีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมเรียกว่าสดับพระธรรมเทศนาตรงนี้ก็จะเกิดบุญที่เราฟังแล้วก็นำมาปฏิบัติ
0: อ๋อมัน
1: ฟังเทศนั่นเอง
0: พอฟังแล้วเราก็เอามาปฏิบัติด้วย
1: ใช่ไม่ใช่ฟังแล้วซ้ายออกขวาขวาออกซ้ายนะต้องฟังแล้วนำมาปฏิบัติ
0: เน็บชาด้วยบางที
1: ก็ว่ากันไป
0: นั่งแล้วเน็บชาเป็นหลุดบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะ
1: แต่เป้าหมายคือให้ฟังให้สดับในสิ่งที่เป็นมงคลแล้วก็นำสิ่งนั้นมาปฏิบัติ
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างเราเข้าวัดก็ดีหรือจะฟังทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ก็ด
0: ี
1: หร
0: ือ
1: จะทางฟังสื่ออื่นก็ดีเม
0: ื่
1: อเราฟังแล้วถือว่าฟังธรรมแล้วก็นำมาปฏิบัติ
0: มาปฏิบัติ
1: มันถึงจะได้บุญจริงๆ
0: นี่ไงไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็ลอยลอยไปนะแล้วก็หายไปอะไรอย่างงี้นะการฟังธรรมคือการฟังพระธรรมเทศนาต่างๆนะที่พระสงฆ์ได้แสดงธรรมพอเราฟังปุ๊บแล้วเราเอามาปรับใช้กับชีวิตของเราเอามาปฏิบัตินะมันก็จะเกิดบุญเกิดการปฏิบัติดีขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสอนธรรมของพระสงฆ์เองนั้นเนี่ยก็เป็นการเอาชีวิตจริงๆนี่แหละนะครับแล้วก็มาสอนแล้วก็ใส่ข้อคิดใส่ข้อธรรมะเข้าไปด้วย
1: ต้อง
0: เอาไปใช้นะ
1: เรียกว่าสดับ
0: สดับ
1: หรือว่าฟังพระธรรมเทศนา
0: ต่อไปจะเป็นการสดับรับฟังพระธรรมเทศนา
1: ใช่นั่นแหละ
0: ได้ยินกันบ่อยอะเซ่นะ
1: ทุกวันพระคนเข้าวัดก็จะเริ่มอ๋อคุ้นๆ
0: ฮะ
1: แต่ทีนี้มันมีสื่อนะครูกอปี้ก็เรียกฟังธรรมเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นวันพระ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้สื่อมันเปลี่ยนไปสมัยก่อนย้อนกลับไปเนี่ยไม่มีสื่อเนาะ
0: ไม่มีครับ
1: ทุกคนต้องเข้าวัด
0: ต้องรอรอทีวีหลักแล้วก็เข้าวัด
1: เสร็จแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยง่ายละเรามาคิดใหม่ทำใหม่ด้วยยุคสมัยมันเปลี่ยน
0: ครับ
1: เอามือถือมาวันเวลาไหนก็ได้24ชั่วโมง
0: เปิดเลย
1: เปิดปึ้งเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ฟังธรรมละ
0: เราสามารถฟังก่อนนอนก็ได
1: ้ต้อง
0: ก็ดีนะ
1: เห็นไหม
0: ใช่
1: ยุคเป็นเปลี่ยนไป
0: ยุคเปลี่ยนไป
1: ไม่ต้องไปวัดแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ต้องเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าโอ้ยเข้าวัดฟังธรรมเข้าวัดฟังธรรม
1: อย่างครูก๊อปปี้เคยไหมก่อนนอนเนี่ยเปิดอะไรใน YouTube เอาไว้แล้วก็ฟังแล้วก็นอนหลับไปเลย
0: ใช่
1: นั่นก็คือฟังธรรม
0: ผมเปิด

0: เทบันเลงแล้วก็หลับไปอะไรเงี้ยแบบ
1: ต้น
0: ให้มันคลายอย่างเงี้ยเนา
1: ะ
0: ฟังธรรมก็ได
1: ้ถูกต้อง
0: เดี๋ยวนี้มันอยู่ใกล้ตัวเรานะเราจะทำอะไรทุกอย่างเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยปฏิบัติแล้วก็ทำได้โดยที่ไม่ต้องมีข้ออ้างเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ต้องอ้างวัน
0: ไม่ต้องอ้างวันเวลาเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนนี่ก็จะบอกว่าเออเข้าวัดฟังธรรมแล้ววันพระเราจะเข้าวัดกันเราจะไปฟังธรรมกัน
1: ถูกต้อง
0: เดี๋ยวนี้ไม่ต้อง
1: นิดนึงนะครูก๊อปปี้ฟังแล้วต้องนำมาปฏิบัติด้วย
0: ฟังแล้วต้องนำมาปฏิบัติด้วยนะครับไม่ใช่ฟังเปิดไปฉันไม่รู้จะทำอะไรให้พระพูดไปแล้วฉันก็หลับไม่ได้นะอันนี้เราฟังแล้วต้องเอามาสักนิดนึงก็ยังดีนะฮะ
1: นิดนึง
0: นะครับถัดไปครับเมื่อกี้เราฟังแล้วเนาะบุญข้อที่9นะครับเขาบอกว่าเป็นการแสดงธรรมนะครับหรือธรรมเทศนาใหม่นั่นเองนะฮะ
1: อันนี้ถ้าเรามองในมุมของพระก
0: ็
1: เป็นหน้าที่ของพระเรียกว่าผู้ให้ธรรมะ
0: ครับ
1: แต่ว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยคําว่าผู้ให้ธรรมะในตอนเนี้ยถ้าตามยุคตามสมัยแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นพระสงฆ์ก็ได้
0: ใช่ฮะ
1: ยกตัวอย่าง
0: ใช่เลยนี่
1: ครูสอนพระพุทธศาสนา
0: ฮะ
1: ก็เป็นผู้ให้ธรรมะเช่นนั้นนะครูสอนสังคม
0: คร
1: ูสอนความเมตตากรุณาอะไรก็แล้วแต่
0: ก็เช่นเดียวกัน
1: ครูในโรงเรียนก็เป็นผู้ให้เหมือนกันคําว่าผู้ให้ในที่นี้คือให้ความหวังดีกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนที่เราหวังดีกับเขา
0: ไม่จ
1: ะเป็น
0: ทำ
1: เป็นพระอย่างเดียวนะ
0: อ
1: ย่างครูก๊อปปี้เคยสอนเด็กนักเรียนใช่ไหมครูก๊อปปี้ก็เป็นการให้ทำ
0: เป็นการให้
1: ลูกศิษย์ครูก๊อปปี้เหมือนกัน
0: ไ
1: ม่จำเป็นต้องเป็นพระละคือเรียกว่าเป็นผู้ให้
0: เป็นผู้ให
1: ้ในมุมมองของเนี่ยอาจจะมองว่าพระสอนญาติโยม
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้เราต้องเทียบว่ายุคมันเปลี่ยนไปว่าจริงๆแล้วคนที่ให้เนี่ยอาจจะเป็นครูก๊อปปี
0: ้
1: คือคารวะเนี่ยให้ความหวังดีให้สิ่งที่ดีๆกับลูกศิษย์ที่มาเรียนกับครูก๊อปปี
0: ้
1: ก็เป็นผู้ให้เช่นกัน
0: เป็นผู้ให้จริงๆการให้คำแนะนำการให้ข้อคิดดีๆเนี่ยนี่ก็คือว่าก็เป็นการแสดงธรรมได้ด้วยเหมือนกันนะมันก็คือการให้ธรรมแล้วก็พอมันเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดบุญไงผมว่า
1: ให้ความเมตตาให้ความรักให้ความสงสาร
0: นี่ไงนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราทั้งสิ้นเลยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเนาะไปประมาณนี้ธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะ
1: เป็นเรื่องติดตัวเลยก็ได้ไม่ใช่ใกล้กัน
0: ไม่ใช่ใกล้ตัวติดตัวเลยอยู่กับตัวเราตลอดเวลาทุกเรื่องเลยเหมือนกันเน
1: า
0: ะนะฮะข้อสุดท้ายบุญกิริยาวัตถุ10เลยข้อที่10ก็บอกว่าเป็นการทำความเห็นให้ถูกต้องเหมาะสม
1: เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ
0: หรือว่าไม่ถือทิฏฐินี่นะ
1: เรียกว่าสัมมาทิฏฐิทำความเห็นให้ตรงทำความเห็นให้ไม่บิดพลิ้วในพระไตรปิฎกก็ได้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเมื่อความเห็นเราถูกต้องไม่เห็นผิดเป็นชอบไม่เห็นกองจักเป็นดอกบัว
0: ครับ
1: เป็นต้นเราก็จะรู้สึกว่าทำอะไรก็มีความสุข
0: มีความสุข
1: แต่ถ้าเกิดเราไปเห็นกองจักเป็นดอกบัว
0: ครับ
1: มีแต่ปัญหา
0: เออ
1: เห็นสิ่งที่ชั่วเป็นสิ่งที่ดีเห็นสิ่งที่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่
0: เป็นสิ่งที่ไม่ใช่
1: เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิทำความเห็นให้ตรงเราก็จะรู้สึกว่าเห็นอะไรก็จะมีแต่ความสุขไปหมดเลย
0: ครับ
1: นั่นเขาเรียกว่าไม่ทำตัวให้เป็นขัดหูขัดตา
0: ก็คือประพฤติให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรม
1: ถูกต้องอันนี้ก็ถือว่าสัมมาทิฏฐินั่นเอง
0: เหมือนครอบเลยเนาะอันนี้เหมือนแบบเหมือนคลุม
1: จริงๆแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะครูก๊อปปี้อาตมาว่าจะเป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตนะ
0: ครับ
1: ท่านคุมไว้หมดเลยท่านพูดตรงไว้หมดเลย
0: เราจะใช้คำว่าเลยไม่รู้นะภาษาชาวบ้านบอกว่าก็เก่งเนาะ
1: สุดยอดของมนุษย์แล้วย้อนกลับไปนะครูก๊อปปี้เป็นศาสดาเอกของโลก
0: ครับ
1: ในคำสอนของพระไตรปิฎกเราจะมีอยู่คำที่บอกว่าฉันจะเป็นหนึ่งใช่ไหมเมื่อท่านประสูติขึ้นมาใช่ไหมบอกว่าจะเป็นหนึ่งจะเป็นศาสดาเอกของโลกมาปรากฏในตอนปี2542หลังจากที่พระองค์ปรินิพพานไปแล้ว
0: ครับ
1: 2542เนี่ยก็คือพ.ศ.องค์การสหประชาชาติเรียกว่าอะไรเอ่ย
0: ยูเนสโก
1: นั่นแหละ
0: ประกาศ
1: ปี2542ให้พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นมีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอก
0: ของโลก
1: นั่นก็หมายความว่าที่พระพุทธเจ้าประสูติขึ้นมาแล้ว
0: ครับ
1: แล้วมีการยอมรับจากชาวโลก
0: ฮะ
1: ก็คือ UNหรือว่าองค์การสหประชาชาตินั่นเอง
0: อ
1: ันนี้ที่จำได้ดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอาตมาบวช P42แล้วเราก็มีความสุขว่าเออปีที่เราบวช2542เนี่ยเป็นปีที่องค์การสหประชาชาติยกให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสดาเอก

0: ก็เลยจำได้สนิทเลยว่าปีที่เราบวชเนี่ยคือเป็นปีที่ UN
1: ครับ
0: ยกให้ศาสนาพุทธมีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกเป็นศาสนาอันดับหนึ่ง
1: นี่ไงนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามีศาสนาอยู่ในจิตใจนะคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถที่จะนำมาใช้ได้นะครับนะศาสดาของศาสนาพุทธนะฮะแล้วก็เป็นศาสดาเอกของโลกด้วยนะครับนั่นเป็นเรื่องของบุญกิริยาวัตถุ10นั่นเองนะครับเรารู้เรื่องบุญกิริยาวัตถุ10ไปแล้วนะครับแต่ว่าเราจะมาให้มันเห็นภาพจริงๆนะที่เรานั่งกันอยู่บริเวณตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ยังคงอยู่ในเขตของวัดวชิรธรรมอาวาสอยู่นะฮะเราก็ใช้พื้นที่จริงๆในการทํารายการเพื่อความรู้ให้กับทุกๆคนได้ชมกันนี่แหละนะครับถ้าเกิดหลายคนมองไปนะทางด้านหลังนะครับนะฮะก็จะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เรากําลังเห็นอยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องของโบสถ์โบสถ
0: ์อุโบสถ
1: พระอุโบสถอะไรต่างๆนะที่เราจะเรียกขานนามกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับโบสถ์สิ่งปลูกสร้างที่เราเห็นอยู่นั่นนะคือโบสถ์เป็นยังไงอะไรยังไงฮะโบสถ
0: ์ตรงนี้ขอขยายความนิดหนึ่งนะครูกอปี
1: ้ครับ
0: บางคนใช้คําว่าโบสถ์บางคนใช้คําว่าอุโบสถบางคนใช้คําว่าพระอุโบสถ
1: ครับ
0: เราต้องตีโจทย์ตรงนี้ก่อนนะโบสถ์นี่คือพูดสั้นๆไม่ผิดโบสถ์คือพูดสั้นๆทีนี้เราจะได้ยินคําว่าอุโบสถกับพระอุโบสถมั้ย
1: ใช่
0: อันนี้ต้อง
1: อันนี้ขยายความให้
0: ทําความเข้าใจก่อน
1: เด็กๆด้วยนะเนี่ย
0: คําว่าอุโบสถคือเป็นวัดราษฎร
1: ์วัดราษฎร์
0: วัดทั่วๆไป
1: วัดทั่วไป
0: แต่ถ้าเกิดเป็นพระอุโบสถจะเป็นวัดหลวงวัดในพระพุทธศาสนามีทั้งหมดประมาณ 43,700 วัดใน 43,700 วัดก็จะมีโบสถ
1: ์
0: ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ที่กำลังสร้างอยู่เนี่ยซึ่งถ้าเป็นวัดหลวงเราจะต้องใช้คำพูดว่าพระอุโบสถ
1: พระอุโบสถ
0: ถ้าเป็นวัดราษฎร์ทั่วไปเราต้องพูดว่าอุโบสถ
1: อุโบสถ
0: ครูกอปี้รู้ไหมว่าวัดหลวงในประเทศไทยมีทั้งหมดกี่วัดตอนนี
1: ้โอ้โหเอาจริง
0: ๆประมาณ
1: ผมยังไม่รู้เลยว่าอะไรคือวัดหลวงอะไรคือวัดราษฎร์เอางี้ก่อน
0: โอเคเรามีวัดหลวงอยู่
1: อะไรคือ
0: 318วัด
1: อุ้ยจาก 40,000 กว่าวัดนะ
0: น้อยมากถือว่าน้อยมาก
1: ฮะ
0: วัดหลวงนี่ก็คือจะต้องมีองค์ประกอบ
1: คืออะไรฮะวัดหลวง
0: 1มีอุโบสถ2มีโรงเรียนปริยัติธรรมเห็นมั้ย2อย่างครูก็พี่จะเห็นว่าโอ้โหบางวัดใหญ่โตมโหฬารเลย
1: ครับ
0: แต่ไม่ได้เป็นวัดหลวง
1: ครับ
0: เพราะอะไรเพราะเขาขาดคุณสมบัติ2อย่างการจะเป็นวัดหลวงได้จะต้องมีอุโบสถ
1: ครับ
0: จะต้องมีโรงเรียนปริยัติธรรม2อย่าง
1: ครับ
0: ถึงจะเป็นคุณสมบัติของวัดหลวงได
1: ้
0: ทีนี้ย้อนกลับมาว่าบางวัดมีแต่โบสถ์ไม่มีโรงเรียนบางวัดมีแต่โรงเรียนไม่
1: ม
0: ี
1: อ
0: ุ
1: โบสถ
0: มันก็ไม่เข้าคุณสมบัตินั่นเองอันนี้
1: ก็จะเป็นวัดราษฎร์กับวัดหลวงนะแล้วทีนี้เราจะได้สังเกตเราจะได้รู้กันใช่ไหมฮะเพราะว่าหลายคนก็ยังแบบวัดราษฎร์วัดหลวงวัดอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ย
0: หลายคนใช้คำพูดผิด
1: มันจะได้รู้นะ
0: ไปเจอวัดราษฎร์ก็ใช้คำว่าพระอุโบสถพระอุโบสถพระอุโบสถมันไม่ได้แล้วฮะวัดหลวงพระอุโบสถ
1: วัดหลวงคือพระอุโบสถนะวัดราษฎร์คืออุโบสถ
0: อุโบสถ
1: นะฮะ
0: เข้าใจก่อน
1: แต่วัดหลวงมีน้อยมากเลยในประเทศไทยนะตอนนี้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วโบสถ์กับโรงเรียนพระปริยัตินี่ก็เอาไว้สำหรับการเรียนการสอนด้วยอะไรอย่างนี้
0: ถูกต้อง
1: นะฮะเราจะได้อันนี้เรารู้เพิ่มเติมแล้วทีนี้พอเรามาถึงอันนี้โบสถ์ก่อนนะเพราะยังสร้างอยู่นะเป็นโบสถ์โบสถ์เนี่ยถ้าเราเอาไปจับกับบุญกิริยาวัตถุ10เมื่อสักครู่นี้เนี่ยฮะผมได้ละข้อหนึ่งก็คือการร่วมบุญให้ผู้อื่นมาร่วมบุญ
0: สะพานบุญ
1: สะพานบุญ
0: ทีนี้ตรงที่ครูก๊อปปี้พูดก็ถูกแล้วเราย้อนกลับไปข้อที่หนึ่งเลยคือการให้ทานเน
1: า
0: ะ
1: การให้ทาน
0: อาตมากำลังจะชี้ประเด็นอย่างนี
1: ้
0: พระพุทธเจ้านะท่านตรัสเอาไว้ว่าการให้ทานให้กับบุคคลทั่วไปก็อีกอานิสงส์แบบหนึ่งให้กับอริยะบุคคลก็อานิสงส์อีกแบบหนึ่งพอเหนือจากอริยะบุคคลก็คือพระพุทธเจ้าใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็มีอีกตอนหนึ่งที่บอกการทำบุญหรือว่าให้ทาน
1: ครับ
0: ที่ดีที่สุดเมื่อกี้อาตมาพูดถึงเรื่องของการอภัยทาน
1: การอภัยทาน
0: จะมีอีกบุญหนึ่ง
1: ครับ
0: ที่ได้อย่างไม่จำกัดเลยเขาเรียกว่าการสร้างวิหารทาน อุโบสถนี่ก็จัดเป็น
1: วิหาร
0: ว
1: ิ
0: หารทานก็คือการสร้างโบสถ์สร้างวิหาร
1: ครับ
0: รองรับพระสงฆ์ทั้ง4ทิศที่มาแล้วกับที่ยังไม่มาเรียกว่าพระสงฆ์ทั้ง4ทิศก็จะได้มาประชุมกันมาทำกิจกรรมมาร่วมสังฆกรรมกันในอุโบสถก็กลายเป็นบุญที่ยิ่งใหญ
1: ่
0: เรียกว่าการทำเรียกว่าทำสังฆกรรม
1: สังฆกรรมอ๋อเป็นข้อแรกเลยเนาะคือบุญกิริยา10คือทานเลยเน
0: า
1: ะ
0: ทานเลย
1: เออนะฮะ
0: แล้วก็ทานสูงสุดก็คืออภัยทานบวกกับการสร้างวิหารทานนี่เอง
1: วิหารทาน
0: สูงสุดแล้ว
1: อ๋อนะครับเพราะอะไรคุณผู้ชมก็เพราะว่า1วัดไม่ว่าจะวัดราชไม่ว่าจะวัดหลวงมีโบสถ์เดียว
0: ถูกต้องจะไปมี2โบสถ์ก็ไม่ได้จะไปทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่ก็ไม่ได้เพราะมันมีเรื่องของลูกนิมิตมาเกี่ยวข้องลูกนิมิตก็คือจะต้องฝังอยู่ในใต้ดิน
1: บ้านเราทุบได้เนาะแต่โบสถ์นี่ทุบแล้วสร้างใหม่ไม่ได้เนาะ
0: ไม่ได้ต้องไปสวดถอนมันจะมีสวดถอนก่อนแล้วก็ไปสวดสมมุติอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าย้อนอดีตกลับไปเป็นร้อยปีเป็นพันปีเนี่ยที่ตรงนี้มันเป็นวัดอยู่ไหมเราไม่รู้ได้วิธีแก้ก็คือต้องสวดถอนก่อนสวดถอนยกเลิกความเป็นลูกนิมิตฝังเอาไว้ใต้ดินก่อนจึงมีการสวดถอนสีมาเคยได้ยินคำนี้ไหม
1: เคย
0: สวดถอนสีมา
1: สีมา
0: ก็คือไม่แน่ใจว่าในอดีตร้อยปีพันปีเนี่ยตรงนี้จะเป็นโบสถ์
1: เป็นอะไร
0: ก็สวดถอนออกมาก่อนสวดถอนเสร็จปั๊บก็สมมุติขึ้นมาใหม
1: ่
0: อย่างโบสถ์หลังเนี้ยที่กำลังสร้างอยู่ตอนน
1: ี
0: ้อนาคตก็ต้องสวดถอน
1: ครับ
0: แล้วเร็วเนี้ยก็ต้องกำหนดวันสวดถอนพอสวดถอนเสร็จแล้วก็สวดสมมุติใหม่อีกรอบนึง
1: โอ้เออนี่ก็เพิ่งรู้นี่เนี่ยคือว่าเออใครดูรายการก็เพิ่งรู้เนี่ย
0: 100ปีหลาย100ปีพันปีตรงนี้อาจจะเป็นโบสถ์อยู่ก็ได้เป็นอย่างนั้น
1: อันนี้ก็เป็นมันก็เป็นเรื่องใหม่ๆนะที่เราได้รู้เพราะว่าแต่พอพระอาจารย์พูดถึงตรงนี้ผมก็เห็นว่าวิธีการที่เขาจะบูรณะโบสถ์เนี่ยก็โอเคซ่อมแซมมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็จะมีบางวัดที่เขาเรียกนะยกทั้งโบสถ์เนาะแล้วก็ทำฐานใหม่อะไรใหม่อะไรเงี้ยนะแต่ก็ยกทั้งโบสถ์อยู่ดี
0: อันนั้นอาตมามองว่านอกจากการปรับปรุงบูรณะปฏิสังขรณ
1: ์ครับ
0: วัดให้มันเข้ากับยุคปัจจุบันแล้วอาจจะมีการยกวัดอะไรเงี้ยน
1: ะ
0: หรือบางวัดอาจจะมีการทำเพื่อหาเงินเข้าวัดก็แล้วแต่รูปแบบของแต่ละวัดที่เขาจะทำกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวโบสถ์หลังนั้นก็ต้องยังอยู
1: ่
0: แต่ในขณะเดียวกันนะครูก๊อปปี้บางวัดนะใช่ครับว่าบางวัดเขาก็จะมีโบสถ์เก่าโบสถ์ใหม่นะ
1: ใช่ใช่
0: โบสถ์เก่าโบสถ์ใหม่
1: คือโบสถ์เก่าโบสถ์ใหม่
0: ก็ต้องสวดถอนวัดนั้นก็คือต้องมีหนึ่งโบสถ์เก่าก็สวดถอนไปถอนไปแล้วก็ไม่ใช้
1: ใช้เป็นกิจวัดอื่นๆไปอาจจะเป็น
0: ศาลาไป
1: ศาลาเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นอะไรก็แล้วแต่ก็เอาไว
0: ้ยกตัวอย่างเช่นในอดีตบางวัดอาจจะมีพื้นที่แค่10ไร่ยกตัวอย่างเนาะ10ไร่พอมาปัจจุบันมีการซื้อที่ขยายที่ญาติโยมถวายที่เพิ่ม
1: ครับ
0: อาจจะเป็น20ไร่30ไร่50ไร่ก็แล้วแต
1: ่
0: ทีนี้การที่โบสถ์อยู่ในมุมเดิมอาจจะไม่เหมาะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีการย้ายตัวโบสถ์ใหม
1: ่
0: เขาก็จะมีการสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้นมาก็จำเป็นที่จะต้องสวดถอนให้โบสถ์หลังเก่านั้นเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น
1: อย่างอื่นไป
0: ก็ใช่ครับว่าโบสถ์เก่าโบสถ์ใหม่แล้วก็ว่าไป
1: เพราะว่าบางถ้าเราสังเกตนะบางวัดเนี่ยก็จะเป็นอาจจะเป็นโบสถ์เก่าโบสถ์โบราณที่อาจจะต้องแบบอาจจะต้องอนุรักษ์เอาไว้จะไม่สามารถมาทำกิจได้อย่างแบบ 100% หรือสังฆกรรมได้อย่าง 100% อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะอาจจะต้องสร้างใหม่ขึ้นมาให้ใหญ่กว่าแล้วก็ไปใช้ของใหม่แต่ว่าเราก็ต้องมีวิธีการทางพุทธศาสนาก็ว่ากันไป
0: ใช่เขาเรียกว่าวิธีการ
1: อย่างนี้นี่เองนะฮะเพราะฉะนั้นบุญกิริยาวัตถุ10เนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยการสร้างโบสถ์ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ที่วัดวชิรามาวาสกำลังสร้างอยู่ตอนนี้เนี่ยจริงๆมันสามารถที่จะครบ10ข้อได้ด้วยเหมือนกันนะถ้าเราสามารถที่จะเชื่อมโยงได้แต่ข้อนึงโอเคแหละผมเชื่อว่าเรื่องของการเชิญชวนทุกคนมาร่วมบุญการเป็นสะพานบุญเนี่ยง่ายที่สุดแล้วแหละผมว่านะ
0: ถูกต้องเอ่ยนิดเดียวแค่อาปากนิดเดียวเราก็ได้บุญแล้ว
1: มาช่วยกันเถอะ
0: มาช่วยกันเถอะ
1: การที่จะมี1โบสถ์1วัดผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะฮะ
0: อาตมาว่าถ้าคนฉลาดนะครูก๊อปปี
1: ้ครับ
0: ถ้าคนฉลาดในการสร้างบุญคิดบุญเอาบุญจริงๆเนี่ยนะต้องรู้ว่าวัดปัจจุบันที่จะสร้างโบสถ์มันน้อยนะเพราะว่า1คือวัดที่เขาสร้างมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีโบสถ์ไปแล้ว
1: ครับ
0: ถ้าเรารู้ตามหลักคำสอนจริงๆแล้วจริงอยู่บุญทำได้หลายอย่างใช่ไหมบุญมีหลายวิธีใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่บุญอยู่อย่างหนึ่งถ้าเราดูตามหลักคำสอนนะบุญที่ดีที่สุดอีกอันหนึ่งก็คือการสร้างวิหารทานการสร้างวิหารทานเนี่ยคือเป็นบุญที่ดีอาจจะบอกว่าดีที่สุดเลยก็ได้ถ้าเราศึกษานะ
1: ครับ
0: ทีนี้เราต้องดูว่าปัจจุบันเนี่ยวัดที่เขากำลังสร้างโบสถ์แบบนี้หาน้อยนะ
1: ใช่
0: เพราะเขาสร้างวัดมานานแล้วเขามีโบสถ์แล้ว
1: มี
0: คนสร้างก็ตายไปแล้วนึกออกไหม
1: ใช่
0: เป็นหลายสิบปีหลายร้อยปีหลายพันปียุคนั้นตายไปแล้วไง
1: ผู้ดูแลวัดที่สั่งสร้าง
0: ตาย
1: ก็ไม่รู้อยู่ไหน
0: ไม่รู้อยู่ไหนแต่ปัจจุบันเนี่ยเอาที่เราคุยกันรู้กันตอนนี้ปัจจุบันวินาทีนี
1: ้
0: ใครที่รู้ที่เห็นว่าโบสถ์หลังนี้กำลังสร้างอยู
1: ่
0: อาตมากำลังมองว่านี่คือโอกาสทองนะ
1: ครับ
0: โอกาสทองของคนนั้นถ้าสร้างโอกาสนี้ให้เป็นพลังบุญขึ้นมาได้นะคุณกะปี้นั่นแหละคุณมาร่วมสร้างเนี่ยอาตมามองว่าคุณทำโอกาสนี้ของคุณให้เป็นโอกาสทองได
1: ้เพราะในจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปคิดอะไรที่มันเยอะแล้วก็บอกโหฉันคนเดียวไม่ไหวหรอกคุณก็เอาบุญกิริยาวัตถุสิบที่เราคุยกันไปเมื่อก่
0: อ
1: นตอนหน้านี้เนี่ยดูซิว่ามันเป็นเรื่องอะไรก็คือเรื่องของสะพานบุญก็เอามาใช้แล้วก็บอกบุญกันไปมันก็เป็นเรื่องของการแสดงธรรมนั่นก็คือการบอกเรื่องราวดีๆกันไปไม่คิดอะไรกันเยอะเนี่ยมาร่วมกัน1วัด1โบสถ์แล้วนี่กำลังสร้างด้วย
0: เป็นโบสถ์2ชั้นด้วยนะที่เราเห็นใหญ่ๆนี่คือโบสถ์2ชั้นตอนนี้ก็ช่างกำลังทำ
1: โป้งเป้งกันอยู่เลย
0: แต่มามองว่าถ้าสมมติว่า
1: ครับ
0: เรามารวมพลังกันเนี่ยคนละบาท2บาทคนละ10 20นะเยอะนะโบสถ์หลังนี้เสร็จภายในพริบตาเลยแต่เราก็คงไม่สามารถที่จะไปบังคับใครได
1: ้
0: เขาเรียกว่าบุญใครบุญมัน
1: ใช
0: ่บุญใคร
1: บุญใครบุญมัน
0: ใช่เหมือนเรามีอาหารอร่อยเราบอกว่านี่คืออาหารที่อร่อยนะเธอกินสิเคี้ยวสิเกินสิเราทำไม่ได้เราทำได้แค่อาหารอร่อยวางหน้าครูกะปี้ครูกะปี้นี่อาหารจานนี้อร่อยมากเลยนะครูกะปี้ก็ได้แต่มองก็ฉันไม่อิ่
1: ม
0: ฉันไม่หิวฉันยังอิ่มอยู
1: ่
0: ก็ไม่เคี้ยวก็ไม่หมดโอกาส
1: ผมเข้าใจแล้วไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราไม่รับมันก็บังคับอะไรกันไม่ได้เนาะบุญมันก็คือบุญแล้วก็บุญใครบุญคนนั้นอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมฮะสุดท้ายเลยไม่ใช่สุดท้ายหรอกมาถึงตรงนี้เองเนี่ยเราคุยกันมาระยะเวลาหนึ่งพอเข้าใจเรื่องราวต่างๆแล้วพอมาถึงตรงนี้นะพอเรากำลังเห็นอยู่ตอนเนี้ย
0: คือโบสถ์ที่กำลังสร้าง
1: โบสถ์ที่กำลังสร้างเอ๊ะฉันนั่งดูทีวีอยู่ดูโซเชียลอยู่ตอนนี
0: ้
1: ได้ยินพระอาจารย์พูดในแวบๆบุญนี่จะทำยังไงเสร็จเนาะทำยังไงช่วยอะไรได้ผมช่วยอะไรได้นี่ตอนนี้
0: อย่างแรกเลยคุณครูก๊อปปี้ก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าอยากจะร่วมสร้างอุโบสถหลังนี
1: ้ครับ
0: ให้เรียบร้อยสวยงามก็คือ1ทำเอง2บอกบุญคนอื่นได้ทั้ง2อย่างเลยทำเองก็ได
1: ้ครับ
0: บอกบุญคนอื่นก็ได
1: ้
0: ถือว่าได้บุญหมดเลยก็อนุโมทนาสาธุ
1: สาธุอนุโมทนาบุญสาธุอย่างนี้นะ
0: ใช่ถูกต้องจะทำเองก็ได
1: ้ฮะเหมาเลย
0: หรือจะทำเป็นกระเบื้อง1แผ่นปูน1กระสอบเหล็ก1เส้นตามกำลังต้องการได้เลยทำเท่าไหร่เป็นหลัก10หลัก100หลัก1000ก็แล้วแต่เราหรือถ้าเราอยู่ในจุดที่แบบว่า
1: ครับ
0: ไม่สะดวกควักเงินเพราะเราอาจจะเบี้ยน้อยหอยน้อยก็แล้วแต่ใช่มั้ยแต่เราเอาบุญของเราตรงนี้ไปบอกต่อคนข้างๆแล้วอาจจะมีเพื่อนมีพี่มีน้องมีคนรู้จักที่เขามีโอกาสมีความสามารถมีศักยภาพพร้อมที่จะควักเงินตรงนี้มาสร้างให้เสร็จเรียบร้อยตรงนี้อาตมาก็ถือโอกาสเชิญชวน
1: ครับ
0: ก๊อปปี้รวมไปถึงพี่ๆน้องๆญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านที่กำลังติดตามโซเชียลอยู่ตรงนี้มารวมพลังกันสร้างอุโบสถหลังนี้ให้เรียบร้อยสวยงามอาจจะทำเองก็ได้จะเป็นสะพานบุญบอกต่อก็ได้มาร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยแล้วบุญจากการสร้างอุโบสถนี้ก็จะเป็นบุญอันสูงสุดเป็นบุญอันดีที่สุดที่จะคอยหล่อเลี้ยงให้พวกเรานั้นไปอยู่ที่ไหนพบไหนภูมิไหนก็ยังเอ่ยชื่อได้ว่าเราได้มีโอกาสสร้างอุโบสถเช่นกันเพราะอุโบสถนั้น1วัดมี1โบสถ์เหมือนคุณครูก๊อปปี้ได้กล่าวมานั้นไม่สามารถที่จะสร้างโบสถ์2โบสถ์3โบสถ์4ได้โอกาสที่เราจะเห็นวัดต่างๆนั้นได้สร้างอุโบสถแบบนี้ก็ไม่ใช่ง่ายจึงขอเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายมาทำโอกาสทองของเรานั้นให้เป็นโอกาสที่สร้างบุญซึ่งเรียกว่าบุญที่สูงที่สุดบุญที่ดีที่สุดบุญที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือบุญจากการสร้างอุโบสถขอเจริญพร
1: นะครับก็ต้องบอกว่าแม้ว่าหลายคนก็บอกว่าคำว่าบุญเนี่ยเรามองไม่เห็นว่ามันคืออะไรแต่สุดท้ายแล้วเราย้อนกลับไปต้นรายการที่เรามาคุยกันนั่นก็คือเรื่องของความสุขเรื่องของความรู้สึกดีๆที่มีอยู่ข้างในเราสัมผัสได้จริงๆว่านั่นคือสิ่งที่เราได้ทำที่เรียกว่าบุญแล้วล่ะนะครับนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยพอเราเห็นภาษาชาวบ้านเลยเนี่ยพออุโบสถเสร็จหรือว่าสิ่งปลูกสร้างศาสนาสถานในวัดเสร็จเนี่ยเราเห็นพระสงฆ์มีที่อยู่เราเห็นพระสงฆ์มีที่ในการปฏิบัติกิจความอิ่มใจหรือความภาคภูมิใจหรือความรู้สึกดีๆข้างในเนี่ยของเราก็เนี่ยมันสามารถที่จะแสดงออกมาได้อย่างมีความสุขออกมาทั้งสีหน้าออกมาทั้งแววตาอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เราคุยกันเมื่อต้นรายการนี่แหละนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับรายการของเรามีทั้งเรื่องราวมีทั้งข้อคิดนะครับที่จะมอบให้กับทุกๆคนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับแน่นอนเรื่องราวของพระพุทธศาสนาเรื่องราวของศาสนาพุทธนะครับก็ยังคงสอดแทรกแล้วก็ทำให้คุณผู้ชมนั้นได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ปฏิบัติได้ถูกต้องนั่นเองนะครับวันนี้เวลาหมดนะฮะน่าเสียดายยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เพราะสัปดาห์หน้าเราจะมาเจอกันต่อนะจะเป็นเรื่องอะไรน่าสนใจเพียงใดนะครับพลาดไม่ได้เดี๋ยวเราต้องกลับมาเจอกันวันนี้ต้องขอนมัสการนะครับกล่าวภาษาบ้านๆก็คือขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับที่ได้ให้ข้อคิดให้ความรู้กับพวกเราทุกคนนะฮะท่านพระครูโคสิทธุทศรเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมวาสเขตลาดกระบังนะครับเรามาเจอพระอาจารย์ได้ที่นี่ฝากเอาไว้นะครับใครที่แวะเวียนมาที่บริเวณแถวสนามบินสุวรรณภูมินะครับเลยมาสักนิดนึงนะฮะเซิร์ชชื่อนะครับวัดวชิรธรรมวาสลาดกระบังคุณก็มาได้เดินทางสะดวกนั่นเองนะครับนะวันนี้นมัสการพระอาจารย์นะครับขอบคุณครับ
0: สาธุ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่ว

นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะผู้ชมรายการพระเจ้าสิบชาติพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้นะคะทางรายการจะได้นำพระพุทธประวัติสำหรับเด็กพระธรรมโกษาจารย์ประยูรธรรมจิตโตเรียบเรียงนะคะยามดรุณวัยคำพยากรณ์ของพราหมณ์ที่ว่าถ้าพระราชกุมารอยู่ครองเพศคฤหัสถ์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินั้นสร้างความปิติยินดีแก่พระเจ้าสุทโธทนะผู้ปรารถนาจะเห็นสักกะชนบทซึ่งเป็นอาณาจักรเล็กที่ต้องสยบยอมต่ออำนาจของมหาอาณาจักรเพื่อนบ้านชื่อแคว้นโกศลพระองค์ปรารถนาจะเห็นพระโอรสสร้างสักกะชนบทให้มีอำนาจเกรียงไกรเหนือแคว้นมหาอำนาจในสมัยนั้นแต่พระองค์ยังทรงหวั่นพระทัยว่าพระราชโอรสอาจเลือกการออกบรรพชาเป็นจุดหมายสำคัญกว่าการครองราชตามคำพยากรณ์ในมิติที่สองเพราะพระองค์เป็นกษัตริย์จึงต้องพยายามดำเนินการให้พระกุมารได้ขึ้นครองราชสืบสันตติวงศ์และทรงกระทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันพระราชโอรสมิให้มีพระทัยน้อมไปในการบรรพชาทรงรับสั่งให้ข้าราชบริพารบำรุงบำเรอโลกียสุขแก่พระสิทธัตถะราชกุมารอย่างเต็มที่ไม่มีอะไรที่พระกุมารปรารถนาแล้วจะไม่ได้พระกุมารจึงเป็นพระยุพราชผู้สุขมารชาติอย่างยิ่งดังมีบันทึกกล่าวถึงไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้ละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนมากละเอียดอ่อนที่สุดพระชนกรับสั่งให้ขุดสระโบกขรณีสามสระสำหรับเราไว้ในพระราชวังให้ปลูกอุบลบัวขาบสระหนึ่งปลูกปทุมบัวหลวงสระหนึ่งปลูกบุญทริกบัวขาวสระหนึ่งไม่เพียงแต่เราจะใช้ไม้จันทร์แคว้นกาสีเท่านั้นทั้งผ้าโพกเสื้อผ้านุ่งผ้าห่มของเราล้วนทำในแคว้นกาสีมีคนคอยกั้นเสวตฉัตรให้เราตลอดคืนตลอดวันด้วยหวังว่าหนาวร้อนทุลีหญ้าหรือน้ำค้างอย่าได้กล้ำกลายเราแม้พระราชบิดาจะได้พยายามทุกวิถี

ทางเพื่อชักจูงพระกุมารให้ติดอยู่ในเสน่ห์ยั่วยวนใจของเพศคฤหัสถ์ก็ดูเหมือนว่าความพยายามนั้นจะไม่สามารถทำลายพระอุปนิสัยใฝ่ธรรมของพระกุมารดังมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นกล่าวคือ

พี่เลี้ยงนางนมพากันไปดูพิธีแรกนาขวัญปล่อยพระกุมารเพียงลำพังพระกุมารประทับนั่งขัดสมาธิเจริญอาณาปานสติกรรมฐานจนได้ปฐมฌานขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายเงาของต้นไม้อื่นได้ชายไปตามดวงตะวันยกเว้นเงาของต้นว่าซึ่งหยุดอยู่กับที่เสมือนหนึ่งเป็นเงาขณะเที่ยงวันปรากฏเป็นอัศจรรย์ประจักษ์แก่พี่เลี้ยงนางที่กลับมาเห็นจึงรีบนำความไปกราบบังคมทูลพระราชบิดาพระเจ้าสุทโธทนะเสด็จไปทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์ทรงเลื่อมใสพระโอรสเป็นอย่างยิ่งถึงกับยกพระหัตถ์ขึ้นถวายอภิวาทพระราชกุมารอันเป็นการอภิวาทครั้งที่สองนับแต่การอภิวาทครั้งแรกเมื่อวันที่อาสิตดาบทเข้าเยี่ยมพระกุมารเมื่อพระราชกุมารทรงเจริญวัยพอที่จะเข้ารับการศึกษาพระราชบิดาทรงพาไปมอบไว้ในสำนักครูวิศวามิตรเพื่อให้ทรงศึกษาศิลปะวิทยาต่างๆที่จำเป็นสำหรับรัชทายาททั้งหลายพระราชกุมารทรงศึกษาอย่างรวดเร็วมากไม่นานนักก็จบหลักสูตรศาสตร์18ประการขั้นถึงคราวต้องแสดงความสามารถต่อหน้าพระที่นั่งพระองค์ก็แสดงได้ดีเลิศล้ำหน้าพระราชกุมารอื่นๆอันนำความชื่นชมโสมนัสมาสู่พระราชบิดาและพระปยุรญาตในระยะที่แสดงความสามารถนั้นพระสิทธัตถะราชกุมารมีพระชนมายุครบ 16 พรรษาเป็นเวลาสมควรแก่การอภิเษกสมรสพระราชบิดาตรัสสั่งให้สร้างปราสาท3หลังชื่อว่าสุจันทะโกกนุทะและโกนจะเพื่อเป็นที่ประทับของพระราชโอรสใน3ฤดูคือฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนแล้วทรงขอเจ้าหญิงยโสธราพิมพาพระราชบุตรีของพระเจ้าสุปปพุทธในเทวทหานครมาอภิเษกเป็นพระชายาของพระกุมารชีวิตของพระสิทธัตถะราชกุมารในช่วงนี้เพียบพร้อมด้วยโลกียสุขดังพระพุทธดำรัสตรัสเล่าภายหลังว่าเมื่อก่อนสมัยเราเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนเป็นผู้อิ่มหนำเพียบพร้อมด้วยกามคุณ5บำเรอตนด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าปรารถนารักใคร่ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดปราสาทมีถึง3หลังคือปราสาท1เป็นที่อยู่ในฤดูฝนปราสาท1เป็นที่อยู่ในฤดูหนาวปราสาท1เป็นที่อยู่ในฤดูร้อนเหล่านั้นถูกบำเรอด้วยดนตรีมีแต่สตรีไม่มีบุรุษปนอยู่บนปราสาทสำหรับฤดูฝนตลอด4เดือนไม่เคยลงจากปราสาทเลยออกบรรพชาแม้ว่าพระสิทธัตถะราชกุมารจะทรงดำเนินชีวิตอันอุดมพูนสุขอย่างนั้นความเบื่อหน่ายในเพศคฤหัสถ์ก็เกิดขึ้นได้จนทำให้พระองค์ตัดสินพระทัยออกบรรพชาเมื่อมีพระชนมายุได้29พรรษาอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของการออกบรรพชายังมีปัญหาที่ยังไม่มีข้อยุตินักปราชญ์ส่วนใหญ่เชื่อตามแนวทางมหาปทานสูตรที่ว่าพระสิทธัตถะราชกุมารเสด็จประพาสอุทยาน4ครั้งทรงพบเทวทูต4คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะตามลำดับในการประพาสแต่ละครั้งการพบเทวทูตหรือความทุกข์4มิติของชีวิตทำให้พระเนตรสว่างพอที่จะยังรู้ถึงความไม่เที่ยงแท้และไร้แก่นสารของชีวิตพระองค์ทรงเก็บเอาภาพคนแก่คนเจ็บและคนตายมาเป็นเรื่องที่จะต้องคุ้นคิดจริงจังทำให้ลดความมัวเมาในความเป็นหนุ่มความมีสุขภาพดีและความมัวเมาในชีวิตทรงเตือนพระองค์เองว่าพระองค์หนีความแก่ความเจ็บและความตายไม่พ้นแต่ยังมีทางหลุดพ้นเหลืออยู่สายหนึ่งนั่นคือการเลือกใช้ชีวิตแบบสมณะนักบวชอันปลอด

จากภารกิจที่เป็นเครื่องถ่วงไม่ให้ค้นพบโมกขธรรมพระองค์ทรงดำริว่าชีวิตคฤหัสถ์คับแคบเป็นทางมาแห่งฝุ่นละอองการบวชเป็นทางสะดวกปลอดโปร่งการที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์บริสุทธิ์เต็มที่เหมือนสังขัดนะคะไม่ใช่ทำได้ง่ายอย่างไรก็ดีเราควรจะปลงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสสละบ้านเรือนออกบวชเป็นบรรพชิตเมื่อได้ทรงตัดสินพระทัยออกผนวดแล้วพระสิทธัตถะราชกุมารทรงรอเวลาอยู่จนกระทั่งทราบข่าวพระนางพิมพาประสูติพระโอรสผู้ต่อมาได้พระนามว่าราหุลเพราะในวันประสูติพระสิทธัตถะราชกุมารทรงเปล่งอุทานว่าราหุโลชาโตพันธนังชาตังบ่วงเกิดแล้วเครื่องพันธนาการเกิดแล้วตกเวลากลางคืนของวันประสูตินั้นพระสิทธัตถะราชกุมารทรงนัดแนะกับนายฉันนะให้นำม้ากันทกะเตรียมรอนำเสด็จออกบรรพชาพระองค์เสด็จไปทอดพระเนตรพระราหุลกุมารและพระนางพิมพาผู้กำลังบรรทมหลับแล้วทรงม้ากันทกะพร้อมด้วยนายฉันทะเสด็จออกจากพระราชวังในคืนที่เสด็จออกบรรพชานั้นพระสิทธัตถะราชกุมารมีพระชนมายุ29พรรษาเมื่อเสด็จออกพ้นพระราชวังแล้วพระสิทธัตถะราชกุมารทรงเข้าเขตแดนแคว้นโกศลและแคว้นวัชชีเวลาใกล้รุ่งเสด็จถึงฝั่งแม่น้ำอโนมาณทีแม่น้ำสายนี้อยู่ระหว่างเขตแดนของสามแคว้นแคว้นสักกะแคว้นโกศลแคว้นวัชชีพระองค์ทรงม้าข้ามฝั่งแม่น้ำแล้วเสด็จลงจากหลังม้าไปประทับนั่งบนกองทรายทรงเปลื้องเครื่องทรงมอบให้นายฉันนะนำกลับพระนครทรงตัดพระเมาลีด้วยพระขันคลองผ้ากาสาวพัสแล้วอธิษฐานใจบวชเป็นบรรพชิตทรงส่งนายฉันนะกลับเสด็จลำพระองค์เดียวมุ่งพระพักอย่างแคว้นมคธในที่นี้นะคะมีข้อสงสัยบางประการเกี่ยวกับอาการกิริยาที่พระสิทธัตถะเสด็จออกผนวดตามเรื่องราวพระกุมารเสด็จหนีออกผนวดในเวลากลางคืนโดยที่พระราชบิดาและพระปริยญาติไม่ทรงทราบแต่พระไตรปิฎกได้บันทึกไว้ว่าพระราชบิดาและพระปริยญาติทรงทราบแต่ไม่อาจทักท้วงห้ามปรามดังที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าไว้ว่าสมัยเมื่อเรายังเป็นหนุ่มมีผมดำสนิทอยู่ในวัยที่กำลังเจริญโตเป็นปฐมวัยเมื่อมารดาบิดาไม่ปรารถนาจะให้บวชร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่เราได้ปลงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสสละเรือนออกบวชเป็นบรรพชิตพระดำรัสนี้แสดงว่าพระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบดีว่าพระสิทธัตถะราชกุมารจะออกผนวดแต่ไม่อาจทักท้วงห้ามปรามได้ปัญหาเกิดขึ้นว่าทำไมจึงทักท้วงห้ามปรามไม่ได้คงจะมีเหตุจำเป็นบางประการเกิดขึ้นแต่ไม่ได้รับการบันทึกเป็นหลักฐานถ้าเชื่อตามมติว่าพระกุมารเสด็จหนีออกผนวดพระราชบิดาทรงทราบก็น่าจะส่งคนติดตามอ้อนวอนให้กลับพระนครแต่ไม่ปรากฏว่ามีการกระทำเช่นนั้นเลยอย่างไรก็ตามประเด็นสำหรับประนีประนอมในที่นี้น่าจะเป็นว่าพระสิทธัตถะราชกุมารเสด็จหนีไปในเวลากลางคืนพระราชบิดามาทราบเรื่องราวในเวลาเช้าเมื่อนายฉันนะกลับมากราบทูลว่าพระกุมารได้ปลงผมโกนหนวดอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตแล้วสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวิชิรยานวโรรสทรงประทานการวินิจฉัยไว้ว่าบางทีการตัดพระเมาลีนั่นเองเป็นเหตุให้พระราชบิดาพระญาติวงศ์สิ้นหวังในพระองค์เพราะได้ยินว่าคนในครั้งนั้นถือการตัดผมว่าเป็นจรรไรคนผู้ตัดหรือโกนผมแล้วเป็นที่ดูหมิ่นของคนทั้งหลายยามดรุณวัยคำพยากรณ์ของพราหมณ์ที่ว่าถ้าพระราชกุมารอยู่ครองเพศฆราวาสจ
จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินั้นสร้างความปิติยินดีแก่พระเจ้าสุทโธทนะผู้ปรารถนาจะเห็นสักกะชนบทซึ่งเป็นอาณาจักรเล็กที่ต้องสยบยอมต่ออำนาจของมหาอำนาจเพื่อนบ้านชื่อแคว้นโกศลพระองค์ปรารถนาจะเห็นพระโอรสสร้างสักกะชนบทให้มีอำนาจเกรียงไกรเหนือแคว้นมหาอำนาจในสมัยนั้นแต่พระองค์ยังทรงหวั่นพระทัยว่าพระราชโอรสอาจเลือกการออกบรรพชาเป็นจุดหมายสำคัญกว่าการครองราชตามคำพยากรณ์ในมิติที่สองเพราะพระองค์เป็นกษัตริย์จึงต้องพยายามดำเนินการให้พระกุมารได้ขึ้นครองสืบสันตติวงศ์ครองราชนะคะและทรงกระทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันพระราชโอรสมิให้มีพระทัยน้อมไปในการบรรพชาทรงรับสั่งให้ข้าราชบริพารบำรุงบำเรอโลกียสุขแก่พระสิทธัตถะราชกุมารอย่างเต็มที่ไม่มีอะไรที่พระกุมารปรารถนาแล้วจะไม่ได้พระกุมารจึงเป็นพยุพราชผู้สุขุมารชาติอย่างยิ่งดังมีบันทึกกล่าวถึงไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้ละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนมากละเอียดอ่อนที่สุดพระชนกสั่งให้ขุดสระโบกขรณี3สระสำหรับเราไว้ในพระราชวังให้ปลูกอุบลบัวขาบสระหนึ่งปลูกปทุมบัวหลวงสระหนึ่งปลูกปุณทลิกบัวขาวสระหนึ่งไม่เพียงแต่เราจะใช้ไม้จันทร์แขวนกาสีเท่านั้นทั้งผ้าโพกเสื้อผ้านุ่งผ้าห่มของเราล้วนทำในแขวนกาสีมีคนคอยกั้นเสวตฉัตรให้เราตลอดคืนตลอดวันด้วยหวังว่าหน้าร้อนธุลีหญ้าหรือน้ำค้างอย่าได้ก้ำกลายเราแม้พระราชบิดาจะได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อชักจูงพระกุมารให้ติดอยู่ในเสน่ห์ยั่วยวนใจของเพศคฤหัสถ์ก็ดูเหมือนว่าความพยายามนั้นจะไม่สามารถทำลายพระอุปนิสัยใฝ่ธรรมของพระกุมารดังมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นกล่าวคือครั้งหนึ่งมีการจัดงานพิธีมงคลพืชมงคลแรกนาขวัญพระเจ้าสุทโธทนะเสด็จแรกนาด้วยพระองค์เองโปรดให้เชิญเสด็จพระกุมารไปด้วยและให้แต่งที่ประทับอยู่ภายใต้ต้นว่าคั้นถึงเวลาแรกนาขวัญพวกนางสนมพี่เลี้ยงนางนมพากันไปดูพิธีแรกนาขวัญปล่อยพระกุมารเพียงลำพังพระกุมารประทับนั่งขัดสมาธิเจริญอาณาปานสติกรรมฐานจนได้ปฐมฌานขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายเงาของต้นไม้อื่นได้ฉายไปตามดวงตะวันยกเว้นเงาของต้นว่าซึ่งหยุดอยู่กับที่เสมือนหนึ่งเป็นเงาขณะเที่ยงวันปรากฏเป็นอัศจรรย์ประจักษ์แก่พี่เลี้ยงนางที่กลับมาเห็นจึงรีบนำความไปกราบบังคมทูลพระราชบิดาพระเจ้าสุทโธทนะเสด็จไปทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์ทรงเลื่อมใสพระโอรสเป็นอย่างมากถึงกับยกพระหัตถ์ขึ้นถวายอภิวาทพระราชกุมารอันเป็นการอภิวาทครั้งที่สองเมื่อพระราชกุมารทรงเจริญวัยพระราชบิดาทรงพาไปมอบไว้ในสำนักครูวิศวามิตรเพื่อให้ทรงศึกษาศิลปะวิทยาที่จำเป็นสำหรับรัชทายาทพระราชกุมารทรงศึกษาอย่างรวดเร็วมากไม่นานจบหลักสูตรศาสตร์18ประการออกบรรพชาแม้ว่าพระสิทธัตถะราชกุมารจะทรงดำเนินชีวิตอันสมบูรณ์พูนสุขอย่างนั้นความเบื่อหน่ายในเพศคฤหัสถ์ก็เกิดขึ้นจนทำให้พระองค์ตัดสินพระทัยออกบรรพชาเมื่อมีพระชนมายุได้29พรรษาอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของการออกบรรพชา
ยังเป็นปัญหาที่ยังไม่มีข้อยุติ

นักปราชญ์ส่วนใหญ่เชื่อตามแนวทางมหาประธานสูตรที่ว่าพระสิทธัตถะราชกุมารเสด็จประพาสพระอุทยาน4ครั้งทรงพบเทวทูต4คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะการพบเทวทูตทำให้พระเนตรสว่างพอที่จะอย่างรู้ถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตเมื่อได้ทรงตัดสินพระทัยออกผนวดทรงรอเวลาอยู่จนกระทั่งทราบข่าวพระนางพิมพาประสูติพระโอรสพระสิทธัตถะราชกุมารเสด็จหนีไปในเวลากลางคืนพระราชบิดามาทราบเรื่องราวในเวลาเช้าเมื่อนายชนะกลับมากราบทูลว่าพระกุมารได้ปลงผมอธิษฐานนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวซึ่งมีการวิเคราะห์ค้นคว้าในพระไตรปิฎกบำเพ็ญเพียรภายหลังการบรรพชาพระสิทธัตถะทรงพำนักอยู่ที่อนุปิยะอัมพวันเป็นเวลา1สัปดาห์แล้วได้เสด็จดำเนินไปแคว้นมคธทรงพบพระเจ้าพิมพิสารผู้มาเข้าเฝ้าจากนั้นเสด็จไปสมัครเป็นศิษย์ของคณาจารย์อาลาละดาบทอุทกดาบทผู้ปฏิบัติกรรมฐานหรือโยคะในสำนักของอาจารย์ท่านแรกจนได้รูปฌาน4อรูปฌาน3คือในขั้นอากินจัญญายตนะและต่อมาได้อรูปฌาน4เนวสัญญานาสัญญายตนะซึ่งเป็นขั้นที่จบหลักสูตรหมดภูมิรู้ของอาจารย์แม้อาจารย์ทั้งสองจะเชิญให้อยู่ในสำนักต่อด้วยตำแหน่งฐานะเท่าเทียมอาจารย์พระสิทธัตถะก็ไม่ทรงปรารถนาทรงอำลาจากสำนักไปเพราะพิจารณาเห็นว่าลำพังฌานสมาบัติที่ได้มายังไม่ใช่สัมมาสัมโพธิญาณหนังสือพุทธประวัติภาษาไทยส่วนมากนิยมกล่าวถึงเหตุการณ์ตอนนี้ไว้ว่าพระโพธิสัตว์ได้ทรงทดลองปฏิบัติกับอาจารย์ทั้งสองทรงดำริว่าทางปฏิบัตินี้ไม่ใช่หนทางพระโพธิญาณการบรรพึกเช่นนี้อาจทำให้เข้าใจว่าการบำเพ็ญสมาธิถึงขั้นอรูปฌาน4ไม่ได้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การบรรลุพระนิพพานมีแต่จะออกนอกทางทำให้เสียเวลาไม่ต่างจากการบำเพ็ญทุกขละกิริยาในอันดับถัดไปเมื่อพิเคราะห์ดูแล้วจะพบว่าการปฏิบัติสมาธิจนได้อรูปฌาน4ไม่ถือว่าออกนอกทางนิพพานแต่อย่างใดแท้ที่จริงนั้นการได้ฌานสมาบัติเป็นการอยู่ครึ่งทางพระนิพพานเพราะได้เพียงสิกขา2ข้อคือศีลกับสมาธิแต่ยังขาดปัญญาสิ่งที่อาลาละดาบทและอุทกดาบทสอนสาวกคือสิ่งที่เรียกว่าโยคะซึ่งเป็นวิธีเจริญสติสมาธิภาวนาผลของโยคะเท่ากับหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผลของสมถกรรมฐานในพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นการยืนยันว่าสมถกรรมฐานมีอยู่แล้วในศาสนาอื่นสมัยพระพุทธเจ้าแต่สมถกรรมฐานอย่างเดียวไม่ทำให้ถึงพระนิพพานภายหลังพระพุทธองค์ทรงใช้สมาธิที่ได้จากการปฏิบัติสมถกรรมฐานมาเป็นบาทแห่งการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจึงได้ปัญญาตรัสรู้ดังนั้นวิปัสสนากรรมฐานจึงเป็นคำสอนพิเศษที่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่เนื่องจากพระองค์ไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อจากการได้อรูปฌานในสำนักพระอุทกดาบทพระองค์จึงไม่ได้ตรัสรู้และทรงพิจารณาเห็นว่าอรูปฌานนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับสนิทเพื่อสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานแต่เป็นไปเพียงเพื่อให้อุบัติในเนวะสัญญานาสัญญายตนะพรเท่านั้นพระองค์ทรงหยุดการบำเพ็ญเพียรทางใจซึ่งพาพระองค์มาครึ่งทางนิพพานทรงหันไปบำเพ็ญเพียรทางกายอันพาเฉออกนอกทางนิพพานการบำเพ็ญเพียรทางกายนั้นมีชื่อเรียกว่าโท
ทุกขกิริยาหรือการทรมานกายเมื่อเสด็จออกจากสำนักของพระดาบททั้งสองแล้วพระสิทธัตถะได้เสด็จไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมบำเพ็ญทุกขกิริยาหรือทรมานตนในที่นั้นการบำเพ็ญทุกขกิริยาแบ่งออกเป็น3ระยะ 1. ทรงกดพระทนด้วยพระทนกดพระตาลุคือเพดานด้วยพระชิวหาแล้วไว้ให้แน่นจนพระเสโทหมายถึงเหงื่อไหลออกจากพระกัจฉะคือรักแร้เสร็จแล้วทรงทดลองทำวิธีที่สองทรงผ่อนกั้นลมหายใจเข้าออกเมื่อลมเดินไม่สะดวกทางช่องพระนาสิกและช่องพระโอษฐ์ก็เกิดเสียงดังอู้ทางช่องพระกรรทั้งสองทำให้ปวดพระเศียรอย่างแรงมีอาการเสียดพระอุทธรและร้อนในพระวรกายแม้ทรงทรมานกายก็ยังไม่บรรลุพระโพธิญาณจึงเปลี่ยนเป็นวิธีที่สามทรงอดพระกายอาหารลดอาหารลงทีละน้อยทีละน้อยจนไม่เสวยพระกายอาหารเลยพระวรกายเหี่ยวแห้งพระชวีเศร้าหมองพระอัฐิปรากฏทั่วพระวรกายเมื่อทรงลู่พระวรกายเส้นพระโลมาก็หลุดติดพระหัตถ์พระกำลังลดน้อยถอยลงเมื่อเสด็จดำเนินไปทางไหนก็ถึงกับซวนเซล้มลงสลบพอฟื้นคืนสติขึ้นมาทรงดำริว่าการทรมานตนอย่างมากที่สุดก็ทำได้แค่นี้เราทำหมดแล้วแต่ยังไม่ตรัสรู้การบำเพ็ญทุกขละกิริยาจึงไร้ผลได้ตัดสินพระทัยเลิกบำเพ็ญทุกขละกิริยาเสวยพระกายอาหารตามปกติและทรงหันกลับมาบำเพ็ญเพียรทางใจด้วยการเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานพระพุทธเจ้าตัดเล่าถึงการที่พระองค์ตัดสินพระทัยเลือกการปฏิบัติกรรมฐานมาเป็นทางแห่งการตรัสรู้ว่าราชกุมารความระลึกนี้ได้เกิดแก่เราว่าเราจำได้อยู่เมื่องานแรกนาแห่งเจ้าสักยะผู้เป็นพระราชบิดาเรานั่งใต้ร่มไม้ว่าอันเยือกเย็นมีใจสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่นั่นเองน่าจะเป็นทางแห่งการตรัสรู้เราได้มีความรู้สึกสำนึกว่านั่นแหละคือทางแห่งการตรัสรู้เมื่อพระสิทธัตถะราชกุมารออกผนวดพราหมณ์โกณฑัญญะผู้เคยทำนายลักษณะพระกุมารในวันขนานพระนามว่าพระกุมารจะต้องออกบวชและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ชักชวนบุตรของเพื่อน4คนออกผนวดตามเสด็จเพราะเชื่อมั่นมากพระสิทธัตถะต้องได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้านักบวชทั้ง5ที่มีโกณฑัญญะเป็นหัวหน้ามีชื่อเรียกว่าปัญจวัคคีย์พวกปัญจวัคคีย์นี้ได้ปรนิบัติรับใช้พระโพธิสัตว์ขณะที่ทรงบำเพ็ญทุกขละกิริยาจึงสามารถเป็นพยานได้ว่าพระสิทธัตถะทรมานพระองค์มากน้อยเพียงไรครั้นเห็นว่าพระสิทธัตถะเลิกบำเพ็ญทุกขละกิริยาหันกลับมาเสวยพระกายอาหารอีกพระปัญจวัคคีย์ได้ตำหนิพระสิทธัตถะว่าล้มเหลวและกลายเป็นคนมักมากต่างรู้สึกผิดหวังจึงพากันละทิ้งหนีไปอยู่ณป่าอิสิปัตนมฤคทัยวันเมืองพาราณสีการจากไปของพระปัญจวัคคีย์นับเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะได้ไม่มีใครรบกวนสมาธิของพระสิทธัตถะพระองค์จึงสามารถบำเพ็ญเพียรทางใจคือทำกรรมฐานได้เต็มที่และการบำเพ็ญเพียรครั้งนี้ทำให้พระองค์ตรัสรู้กาละตรัสรู้ในเวลาเช้าวันเพ็ญเดือน6พระสิทธัตถะประทับนั่งใต้โคนต้นไทรนางสุชฎานำถาดอาหารมาเพื่อแก้บนลุคเทวดาประจำต้นไทรพบพระสิทธัตถะก็เข้าใจว่าเป็นเทวดานั่งรอเครื่องพลีกรรมจึงนำข้าวมัทุปายาตไปถวายทั้งถาดพระสิทธัตถะรับของถวาย
แล้วถือถาดไปยังริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราสงสนานพระวรกายแล้วขึ้นมาประทับร่างเสวยข้าวมัทุปายาสจำนวน49ปั้นจนหมดจากนั้นเสด็จไปประทับในดงไม้สาละจนเวลาเย็นจึงเสด็จไปที่ต้นมหาโพธิ์ทรงปูลาดหญ้าคา8กำที่โสธิยะพราหมณ์ถวายในระหว่างทางลงใต้ต้นมหาโพธิ์ประทับนั่งขัดสมาธิผินพระพักไปทางทิศตะวันออกหันพระปิดสดางเข้าหาต้นมหาโพธิ์ทรงอธิษฐานว่าแม้เนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไปเรายังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณตราบใดจะไม่ลุกขึ้นจากที่นี่ตราบนั้นจากนั้นพระสิทธัตถะทรงเจริญสมาธิภาวนาจนจิตเป็นสมาธิได้ฌานที่4แล้วบำเพ็ญภาวนาต่อไปจนได้ฌาน3คือในยามที่1ของคืนนั้นทรงได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติปางก่อนของพระองค์เองได้ในยามที่2ทรงได้จุตูปะปาตะญาณคือมีตาทิพย์สามารถมองเห็นการจุติและอุบัติของวิญญาณทั้งหลายและในยามสุดท้ายทรงได้อาสวัคคยญาณคือตรัสรู้อริยสัจ4ว่าอะไรคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคความรู้นี้ทำให้กิเลสาสวะหมดสิ้นไปจากจิตใจพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงสภาพจิตของพระองค์ขณะเข้าถึงความหลุดพ้นไว้ว่าเมื่อเรารู้เห็นอริยสัจ4อย่างนี้จิตจึงหลุดพ้นทั้งจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วเราได้มีญาณอย่างรู้ว่าตัวเองหยุดพ้นแล้วเรารู้แจ่มชัดว่าชาติสิ้นแล้วประพฤติพรหมจรรย์จบแล้วทำหน้าที่สำเร็จแล้วไม่มีอะไรให้เป็นอย่างนี้อีกแล้วพระสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาที่แสงเงินแสงทองเริ่มจับขอบฟ้ารวมระยะเวลาที่บำเพ็ญเพียรตั้งแต่ออกผนวดจนตรัสรู้ได้6ปีขณะที่ตรัสรู้พระองค์มีพระชนมายุ35พรรษาเสวยวิมุตติสุขเมื่อตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าเสด็จประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ต้นมหาโพธิ์และบริเวณข้างเคียงเป็นเวลา7สัปดาห์คือสัปดาห์ที่1ประทับนั่งใต้ต้นมหาโพธิ์ต่อไปอีก7วันทรงใช้เวลาทบทวนปฏิจจสมุปบาทที่พระองค์เองเพิ่งตรัสรู้สัปดาห์ที่2เสด็จออกจากต้นมหาโพธิ์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประทับยืนเพ่งต้นมหาโพธิ์โดยไม่ได้กระพริบพระเนตรตลอด7วันสถานที่นั้นมีชื่อต่อมาว่าอนิมิตสเจดีสัปดาห์ที่3เสด็จกลับมาประทับอยู่ในที่กึ่งกลางระหว่างอนิมิตสเจดีและต้นมหาโพธิ์ทรงจงกรมอยู่ที่นั่นตลอด7วันที่จงกรมนั้นมีชื่อเรียกต่อมาว่ารัตนจงกรมเจดีสัปดาห์ที่4เสด็จไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของต้นมหาโพธิ์ประทับนั่งขัดสมาธิพิจารณาอภิธรรมปิฎกตลอด7วันสถานที่นั้นมีชื่อเรียกต่อมาว่ารัตนคระเจดีสัปดาห์ที่5เสด็จไปทางทิศตะวันออกของต้นมหาโพธิ์ประทับอยู่ใต้ต้นไทรซึ่งเป็นที่พักของคนเลี้ยงแพะอันได้ชื่อว่าอัชปาละนิโคธทรงเสวยวิมุตติสุขตลอด7วันสัปดาห์ที่6เสด็จไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต้นมหาโพธิ์ประทับนั่งที่ควงไม้จิกหรือมุจจลินเสวยวิมุตติสุขที่นั่นอีก7วันสัปดาห์ที่7เสด็จไปยังต้นเกตหรือราชาตยนะยตนะราชายตนะนะคะซ
ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของต้นมหาโพธิ์

เสวยวิมุตติสุขอยู่ที่นั่นเป็นสัปดาห์สุดท้ายในสัปดาห์นี้มีพ่อค้าสองพี่น้องชื่อปตุสะและพันลิกะเดินผ่านมาพบจึงนำเสบียงกลางเข้าไปถวายแล้วประกาศตนเป็นอุบาสกคนแรกที่เข้าถึงพระรัตนะสองคือพระพุทธและพระธรรมเป็นสรณะครั้นเสวยวิมุตติสุขครบ7สัปดาห์แล้วพระองค์เสด็จกลับมาประทับที่ควงไม้ใส่ชื่ออัชชปาลนิโคตทรงดำริว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้เป็นของลึกซึ้งยากที่ผู้อื่นจะรู้ตามท้อพระทัยในอันที่จะประกาศธรรมแต่อาศัยที่ทรงมีพระกรุณาในหมู่สัตว์ประกอบกับพิจารณาทราบชัดถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล4ประเภทอันเปรียบได้กับบัว4เหล่าคืออุคติตันยูนะคะอุคคติตันยูผู้มีปัญญาดีและมีกิเลสน้อยสามารถเข้าใจฉับพลันเพียงเพราะได้ยินหัวข้อธรรมที่ยกขึ้นแสดงเหมือนดอกบัวที่พ้นน้ำพอต้องแสงอาทิตย์ก็บานทันทีวิปปจิตตันยูผู้มีปัญญาปานกลางและมีกิเลสปานกลางสามารถเข้าใจธรรมะได้ถ้าอธิบายความให้พิสดารออกไปบุคคลประเภทนี้เปรียบได้กับดอกบัวที่อยู่เสมอน้ำพร้อมจะบานรุ่งขึ้นเนยยะผู้มีปัญญาน้อยแต่มีกิเลสหนาสามารถเข้าใจธรรมะได้ก็ต่อเมื่อมีการพร่ำสอนย้ำแล้วย้ำอีกเหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำรอโอกาสบานในวันต่อๆไปปะทะปรมะบุคคลไร้ปัญญาเรียนหัวข้อธรรมะได้บ้างแต่ไม่อาจเข้าใจความหมายของคำเปรียบได้กับดอกบัวที่เพิ่งงอกขึ้นใหม่ยังอยู่ในโคลนตมมักจะตกเป็นอาหารของปลาและเต่าในจำนวนบุคคล4ประเภทนี้3ประเภทข้างต้นยังเป็นผู้ที่พระองค์พอจะสอนให้ตรัสรู้ตามได้ทรงพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงตัดสินพระทัยแสดงธรรมแสดงปฐมเทศนาเมื่อได้ตกลงพระทัยจะประกาศพระศาสนาแล้วทรงนึกถึงบุคคลที่สมควรจะแสดงธรรมโปรดก่อนซึ่งจะต้องเป็นประเภทดอกบัวพ้นน้ำทรงนึกถึงอาลาระดาบทและอุทกดาบทแต่ทราบว่าท่านทั้งสองสิ้นชีพจึงตัดสินพระทัยโปรดปัญจวัคคีย์แล้วเสด็จไปป่าอิสิปัตนะมฤคทายวันถึงที่นั่นในเวลาเย็นของวันขึ้น14ค่ำเดือน8เมื่อแรกพบพระพุทธองค์พวกปัญจวัคคีย์แสดงอาการไม่เคารพเชื่อฟังพระศาสดาต่อมาพระองค์ตรัสเตือนแล้วจึงตั้งใจฟังพระธรรมเทศนากันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในวันรุ่งขึ้นมีชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรพระสูตรนี้เป็นพระธรรมเทศนากันแรกจึงมีความหมายมากเพราะถ้าหากไม่มีใครสามารถเข้าใจได้ก็จะทำให้พระองค์ท้อพระทัยไปว่าพระธรรมนั้นลึกซึ้งเกินกว่าคนทั่วไปจะยังถึงฉะนั้นเมื่อท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นโสดาบันในเวลาจบเทศนาพระพุทธองค์จึงเปล่งอุทานว่าอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยท่านผู้เจริญโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอเพราะอุทานนี้ท่านโกณฑัญญะจึงมีชื่อเพิ่มขึ้นว่าอัญญาโกณฑัญญะท่านได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทในวันนั้นเองพระองค์ทรงบวชให้ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาโดยเปล่งพระวาจาว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดเอหิภิกขุ
ธรรมะอันเรากล่าวดีแล้วท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิดท่านอัญญาโกณฑัญญะสำเร็จเป็นพระภิกษุด้วยวาจานี้ด้วยพระวาจานี้นะคะท่านเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาอีก4วันถัดมาปัญจวัคคีย์ที่เหลือได้อุปสมบททั้งหมดในวันแรม5ค่ําเดือน9พระพุทธองค์ทรงแสดงอนันตลักษณสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นับว่ามีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก6ท่านรวมทั้งพระพุทธเจ้าพุทธกิจ45พรรษาต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาโดยไม่มีการหยุดพักเป็นเวลา45พรรษาพุทธกิจที่พระองค์บำเพ็ญตลอดเวลานี้มีมากมายพอจะสรุปได้ตามลำดับพรรษาพรรษาที่1พระพุทธองค์เสด็จจำพรรษาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันพร้อมพระปัญจวัคคีย์ขณะประทับอยู่ที่นั้นได้แสดงธรรมโปรดยสกุลบุตรและให้อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาแก่ยสะและสหายอีก4คนทุกคนได้ฟังธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ส่วนบิดามารดาและอดีตภรรยาของพยสะได้ประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้ถึงรัตนตรัยเป็นสรณะนับเป็นอุบาสกอุบาสิกาคนแรกที่ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะในขณะนั้นมีพระอรหันต์ในโลก11รูปมีพุทธบริษัท3คือภิกษุอุบาสกอุบาสิกาในพรรษานั่นเองสหายอื่นๆของพระยสะ50คนเป็นชาวชนบทได้ทราบข่าวว่าพระยสะบวชจึงมาขออุปสมบทได้ฟังธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทำให้จำนวนพระอรหันต์ในพรรษาที่1 61ท่านรวมทั้งพระพุทธเจ้าพอพ้นฤดูฝนพระศาสดาทรงส่งพระอรหันต์สาวก60รูปไปประกาศพระศาสนาด้วยพระดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่อย่าไปทางเดียวกันถึง2รูปภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์หมายถึงศาสนาพร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสัตว์ทั้งหลายที่มีทุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยก็มีอยู่สัตว์พวกนี้ย่อมเสื่อมจากคุณที่ควรได้เพราะไม่ได้ฟังธรรมผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักรมีเป็นแน่แม้เราเองก็จะไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมขันภาษาวกแยกย้ายกันไปประกาศพระศาสนาแล้วพระศาสนาพระศาสดาเสด็จเพียงลำพังไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมในระหว่างทางทรงแสดงธรรมโปรดชายหนุ่ม30คนชื่อว่าพวกพัทธวัคคีจนชายหนุ่มทั้งหมดบรรลุอรหัตประธานอุปสมบทแล้วส่งไปประกาศพระศาสนาจากนั้นเสด็จต่อไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมใช้เวลา2เดือนจึงปราบทิฏฐิของหัวหน้าชดินชื่ออุรุเวนกัสปะพร้อมทั้งบริวาร500คนแล้วได้แสดงธรรมะสั่งสอนชดินน้องชายอีก2ท่านคือนัทธีกัสปะผู้มีบริวาร300คนและขยากัสปะผู้มีบริวาร200คนทรงประทานอุปสมบทแก่ชดินทั้งหมดทรงพาภิกษุชดิน 1,003 รูปไปที่ตำบลขยาศีสะแสดงอาทิตตปริยายสูตรโปรดจนทุกรูปสำเร็จเป็นพระอรหันต์ตำบลขยาศีสะ
พระพุทธองค์ทรงพาพระอรหันต์ 1,003 รูปไปกรุงราชคฤห์นครหลวงแห่งแคว้นมคธประทับอยู่ในดงตาลหรือลัทธิวันพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบข่าวจึงเสด็จพร้อมด้วยข้าราชบริพารจำนวนมากไปเฝ้าพระศาสดาเนื่องจากประชาชนที่ไปเฝ้าส่วนมากเคยนับถือลัทธิชดินมาก่อนพระองค์จึงรับสั่งให้พระอุรุเวนกัสสปะแสดงความไม่มีแก่นสารของลัทธิชนินให้ที่ประชุมทราบแล้วพระองค์จึงแสดงอนุปุพพิกกถาพระพิมพิสารและข้าราชบริพารได้ดวงตาเห็นธรรมส่วนข้าราชบริพารที่ไม่บรรลุธรรมวิเศษก็ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ได้ไปฉันในพระราชวังตามคำอาราธนาของพระเจ้าพิมพิสารในวันนั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงถวายพระราชอุทยานเวรุวันคือสวนไผ่เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์วัดเวรุวันจึงเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาจากเรื่องราวที่บรรยายมาพอจะจับเป็นประเด็นสำคัญอันเนื่องด้วยวิธีประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าในขั้นต้นพระองค์มุ่งเอาชนะเจ้าลัทธิอย่างชดินสามพี่น้องให้ได้ก่อนจากนั้นจึงแสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นกษัตริย์ของแคว้นมคธซึ่งมีอำนาจยิ่งใหญ่ไม่แพ้แคว้นโกศลศรัทธาที่พระองค์ได้รับจากประมุขของอาณาจักรเป็นหลักประกันว่าพระศาสนาจะแพร่หลายไปสู่ประชาชนชาวมคธได้โดยง่ายนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระพุทธศาสนาจึงแพร่หลายรวดเร็วจนเอาชนะศาสนาพราหมณ์ในสมัยนั้นได้เมื่อผู้นำยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาประชาชนย่อมดำเนินรอยตามนะคะรายการพระเจ้า10ชาติวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB

ตำแหน่งการเชื่อมถ้าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมถ้าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมถ้าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมถ้าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเรื่มใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการทศชาติบารมีธรรมพระพุทธเจ้าออกอากาศช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลทศชาติชาดกคือเรื่องราว10พระชาติสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในความหมายของชาดกนั้นก็คือเป็นการเล่าถึงเหตุการณ์ที่พระโพธิสัตว์นั้นได้เวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดในภพชาติต่างๆได้พบปะผจญภัยกับเหตุการณ์ที่ดีบ้างและไม่ดีบ้างแต่ก็ได้พยายามทำความดีติดต่อกันมากบ้างน้อยบ้างตลอดมาจนเป็นพระพุทธเจ้าในพระชาติสุดท้ายและกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือชาดกนั้นเป็นการบำเพ็ญบารมีที่พระโพธิสัตว์ได้สั่งสมมาตั้งแต่ชาติที่หนึ่งจนถึงชาติสุดท้ายและเรื่องราวทศชาติชาดกประกอบไปด้วย1. เตมิยชาดกชาดกที่พระโพธิสัตว์นั้นบำเพ็ญเนกขัมมะบารมี 2. มหาชนกชาดกบำเพ็ญวิริยะบารมี 3. สุวรรณสามชาดกบำเพ็ญเมตตาบารมี 4. พระเนมิราชชาดกบำเพ็ญอธิษฐานบารมี 5. มโหสถชาดกบำเพ็ญปัญญาบารมี 6. ปุริทัตตชาดกบำเพ็ญศีลบารมี 7. จันทกุมารชาดกบำเพ็ญขันติบารมี 9. วิทุระชาดกบำเพ็ญสัจจะบารมี 10. เวสสันดรชาดกบำเพ็ญทานบารมีและชาดกทั้ง10นั้น ก็ประกอบไปด้วยบารมีที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสมเป็นบารมีขั้นธรรมดาและอุปบารมีปรมัตถบารมีถึงขั้นสละชีวิตเพื่อที่จะแลกมาซึ่งความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในโอกาสนี้กระผมได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตพโวประเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารเมตตามาให้ความรู้ในหัวข้อภูริทัตตชาดกศีลบารมีเรื่องราวภูริทัตตชาดกนั้นจะเป็นอย่างไรก็ขอให้พระมหาสมภพได้ช่วยอธิบายในชาดกนี้ครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสรณวุฒิครับในชาดกนี้ชื่อว่าพระภูริทัตแสดงถึงการบำเพ็ญศีลบารมีคือการรักษาศีลบังคับกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีพระภูริทัตชาดกเป็นเรื่องราวการสร้างบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยอมทนทุกข์ได้